0: อ๋อค่ะ
1: เวลารับใช้ฝรั่งเศสจะใช้คนเวียดนามเยอะ
0: ค่ะ
1: เราเวลาเขาสำรวจแท่นสำรวจนี่ต้องมาเจอแหล่งหินปูนเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะ
1: คนเวียดนามก็เลยบันทึกตามการออกเสียงของตัวเองคนเวียดนามจะออกตัวปอปลาไม่เป็น
0: ค่ะ
1: แต่ปอปลาก็เลยหางหายไปเป็นบ่อใบไม้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหินปูนจริงๆต้องหินปูนนะเพราะว่าแถวนั้นหินปูนแหล่งหินปูนเยอะแยะมากมายน้ำเทินหินปูนนี่ก็เป็นเขื่อนที่ลงทุนโดยทุนไทย
0: ค่ะ
1: บนพื้นฐานที่ว่าส่งไฟมาให้ไทยใช้จริงๆไทยก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะครับนักท่องเที่ยวเราเนี่ยมาเป็นคุณลุ้นเลยแล้วก็เลยต้องใช้ไฟเยอะชาวบ้านชาวเมืองเขาทางใต้ก็จะมีเขื่อนเซเซตในยุคนั้นแล้วก็จะมีเขื่อนอยู่ประมาณนี้รวมๆก็ประมาณ6โครงการในยุคเวลานั้นแต่ณปัจจุบันนี้ในลาวมีเขื่อนเกินร้อยเขื่อนแล้วเกิน100เขื่อนโดยใช้วิศวกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นระดับขั้นตอนมากขึ้นหมายความว่าแม่น้ำสายเดียวกันแทนที่จะมีเขื่อนเดียวก็เล่นระดับเลยนะครับอย่างน้ำเงิมที่เคยมีเงิมเดียวนะครับแล้วก็เปิดใช้มาตั้งแต่ปี1977ก็เลยไปแยกเป็นเงิม2เงิม3เงิม4และเงิม5
0: โอเคค่ะ
1: เล่นสเต็ปแบบนี้เลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าน้ำสายเดียวเนี่ยผลิตไฟฟ้า5ครั้ง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับทำอย่างนี้ในทุกสายน้ำที่อยู่ในลาว
0: ค่ะ
1: ยังไม่เต็มพื้นที่ดีนักแต่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าจะสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียน
0: ค่ะ
1: 357เขื่อน
0: โอ้357เขื่อนทั้งที่เราเป็นประเทศเล็กเนอะ
1: จะทุกสายน้ำฉันก็จะสร้างประมาณนี
0: ้โอ
1: ้แล้วเพื่อตอบสนองนโยบายนี้จีนก็เข้ามาทำให้เพราะว่าจีนกับเราเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากัน
0: ค่ะ
1: น้ำเงินมี5โครงการจีนก็เลยทำให้ฉันทำได้เยอะกว่านี้
0: อ
1: ีกจีนก็เลยโชว์วิศวกรรมด้านไฟฟ้าของตัวเองมันมีแม่น้ำสายหนึ่งนะครับชื่อน้ำอู
0: อ๋อน้ำอูอ่าฮะค่ะ
1: ถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวหลวงพระบางก็จะได้ยินเมืองปากอู
0: เออฮะ
1: นะฮะเมืองปากอูก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นปากแม่น้ำอูที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
0: uh-huh.
1: เขาก็เลยเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเมืองปากอูถ้า uh-huh. นึกไม่ออกเวลาเราล่องเรือไปที่ถ้ำติ่ง
0: ค่ะเดียนนึกภาพออกแล้วเพราะตอนไปหลวงพระบางแล้วมันมีถ้ำอยู่ด้วยใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็มีแม่น้ำก็คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำอูนี่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขงก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าปากอูนะฮะ
0: ปากอู
1: ด้านนั้นนะครับตรงห้วงที่ไปมันก็จะเป็นไปชมถ้ำติ่งนั่นแหละก็เรียกว่าปากแม่น้ำอูนะฮะจีนก็ตอบสนองเลยครับแม่น้ำอูที่ไหลต้นน้ำที่อยู่ในลาวอยู่ในจีน
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: แล้วไหลก็ลาวไหลมาที่ตรงสาลีแต่ตรงสาลีก็เลาะลงมาเรื่อยๆนั่นแหละจนถึงหลวงพระบางยินก็ใช้แม่น้ำทั้งสาย

0: ลาวเนี่ยสร้างเขื่อนได้7เขื่อน
1: โอ
0: ้โหฉันต้องชนะน้ำหนึ่งเพราะน้ำยังมีห้าม
2: ีห้าโอ้ห้
0: าน้ำอูเนี่ยฉันทำเก่งฉันทำได้ตั้ง7ก
2: ็น้ำเงินน่าจะถือว่าอันนี้วิศวกรฝรั่งเศสถูกไหมอาจารย์อันนี้วิศวกรจีนค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ครับถ้าน้ำเงินเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นครับ
2: อ๋อญี่ปุ่นอาจารย์บอกว่าเมื่อวานที่บอกว่า
0: น้ำเทินน้ำเทินคร
2: ับอ๋อน้ำเทินอ่าฮะค่ะ
0: อย่าสับสนสายน้ำ
2: โอเคน้ำเทินค่ะ
0: ในลาวนี่มีสายน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยนะคร
2: ับ ค่ะ
0: 15สายน้ำ
2: โ
0: อ้ส่วนรวมทั้งนี้จริงๆน้ำเทินเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่น้ำโขงแต่จะอุโมงค์ให้เขาไหลลงเซบังไสเซบังไสไหลลงโขงนั่นแหละจีนก็เลยสร้างเจ็ดมังกรให้เลยจังเจ็ดมังกรเจ้าพิชิตเลยก็วันนี้สร้างเสร็จหมดแล้วนะโครงการแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพอผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คืออพยพหมู่บ้านออกจากพื้นที่ตักน้ำเพราะว่าแรงกระแทกของน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแรงมากตักน้ำตรงนั้นก็กว้างขึ้นทุกปีนะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการแต่ชาวประมงพื้นบ้านจับปลาได้น้อยลงเพราะว่าก็อย่างที่เราพูดกันนะครับน้ำที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นปลาเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน
2: ค่ะ
0: นั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งซึ่งกำลังส่งผลให้เราเห็นแล้วถือว่าวิกฤตไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเขื่อนที่สร้างบนแนวแม่น้ำโขงนะครับเฉพาะส่วนที่อยู่ในจีนนะครับก็คือในมณฑลยูนนานของจีนได้สร้างเขื่อนขวางแม่น้ำโขงแล้วทั้งหมด14เขื่อนแล้วเป็นเขื่อนขนาดใหญ่โดยใช้หลักทฤษฎีของความสูงของน้ำเนี่ยแหละครับก็คือยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเนื่องจากที่ต้องยกให้สูงขึ้นก็เนื่องจากว่าแนวของน้ำโขงที่อยู่ในเขตประเทศจีนมันไม่กว้างแต่มันมีความสูงของเนี่ยก็เลยยกระดับให้มันสูงขึ้นแล้วก็กักน้ำไว้ในปริมาณเยอะๆครับโดยการยกน้ำให้สูงก็ลองได้อย่างนี้นะครับสูงไม่สูงก็คือเขาไอ้เขื่อนที่สร้างเสร็จล่าสุดเนี่ยชื่อว่าเขื่อนดูจัดตัวนะดูจัดตัวเนี่ยมีการสร้างทำเขื่อนยกสูงขึ้นกว่าระดับน้ำปกติถึง300เมตร
2: โอ้ค่ะอืม
0: ก็ลองได้ดูนะครับถ้าสร้างตึกเนี่ยก็คือเท่ากับตึก100ชั้น
2: สูง สูงจริงๆสูงทีเดียวค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าโดยปกติความสูงของแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะประมาณ3เมตรถ้าเราสร้างอาคาร
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้น300เมตรมันก็คือ100ชั้น
2: 100ชั้นออกไปโอ้โห
0: บ้านเราตึกสูงที่สุดกี่ชั้นผมก็ไม่ทราบ
2: ก็ใกล้ๆแล้วค่ะอาจารย์ใกล้ๆ100ชั้นแต่ยังไม่ถึงมั้งค
0: ่
2: ะ
0: น่าจะเป็นใบหยก2หรือว่ามีเป็น
2: มันมีรู้สึกจะมีตึกอื่นขึ้นแสงหน้าใบหยกแล้วค่ะมหานครใช่ไหมหรือว่าอะไรนะเมินอะไรสักอย่างค่ะ
0: แต่ไม่น่าจะถึง100ชั้น
2: ค่ะ
0: นั่นแหละแต่ใบหยกที่ผมจำได้ว่า78
2: ชั้นประมาณนะค่ะ
0: ประมาณนั้น
2: อ่าฮะ
0: ก็นั่นแหละครับก็ลองได้ดูแล้วการยกน้ำขึ้นสูงขนาดนั้นแล้วปล่อยเองมาจากจุดสูงสุดลงสู่จุดล่างสุดแล้วมากระแทกจุดข้างล่างสุดเพื่อให้เก็บพลังไฟฟ้า

0: แล้วปริมาณน้ำเดียวกันมันผ่านการผลิตครับสามารถถ้าเรานับจากเสียงเล่นระดับในแผ่นดินจีนในบนสายน้ำโขงเนี่ย14เขื่อนมันก็คือน้ำที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าถึง14ครั้งใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขนาดนั้นมันก็ต้องอุณหภูมิสูงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะมันผ่านกระบวนการความร้อนมาถึง14รอบไม่ต้องนึกถึงเลยฮะขนาดน้ำเพลน2เนี่ยผ่านรอบเดียวแต่เขื่อนแม่น้ำโขงในจีน14รอบลองได้ดูว่ามันจะขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะครับเราจะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พงษ์เงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเพิ่มเติมเลยโอ้โหสร้างเขื่อนแล้วก็สูงอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะค่ะจีนก็เข้ามาช่วยเลยโอ้โหมีทั้งหมดต้อง7เขื่อนด้วยกันนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: อันนั้นน้ำอู่ฮะ7เขื่อน
1: 7เขื่อนค่ะ
0: แต่ถ้าน้ำโขงเนี่ย14เขื่อน
1: น้ำโขง14เขื่อนค่ะ
0: ก็7คูณ2
1: ค่ะ
0: แล้วการผลิตไฟฟ้านะครับมันต้องผลิตให้ได้ทั้งปี
1: ค่ะ
0: และทุกวันเพื่อให้มันเพียงพอสาเหตุที่จีนต้องสร้างเยอะก็เพราะว่ามันทนหยุดนานก็เป็นเคสเศรษฐกิจพิเศษ
1: ค่ะ
0: เป็นเดียวกันก็เลยมีอุตสาหกรรมต่างๆการผลิตอะไรต่างๆได้มากมายพลังงานทางเลือกในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นพลังงานหมุนเวียนอย่างอื่นยังไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยมุ่งเน้นที่การสร้างเขื่อนเพราะมันมีแม่น้ำอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จริงๆจีนตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้ได้ถึง27เขื่อน
1: ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ตั้งเป้าไว้27
0: ก็พอดีมันมีพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือก
1: เข้ามา
0: ที่หลากหลายมากขึ้นจีนก็เลยใจดีใจดีฉันไม่เอาตามเป้าหมาย20กว่าเขื่อนก็ได
1: ้
0: ตอนนี้14เขื่อนนี่ก็โอเคก็ฮ่าฮ่าอยู่นะครับก็เลยสาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำถ้าเป็นหน้าฝน
1: ค่ะ
0: เพราะฝนมันตกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วมันอยู่ในสภาพภูมิอากาศอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในจีนตอนใต้มีฝนใน5ประเทศตอนล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันปริมาณน้ำมันเลยไม่ใช่ปัญหาของสายน้
1: ำ
0: แต่มันก็เป็นปัญหาอยู่ในแง่ไหนในแง่ที่ว่าเมื่อปริมาณน้ำมันเยอะแต่เขื่อนก็ผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาพร้อมกัน
1: อืม

0: ค่ะ
1: ด้านล่างนี่ครับน
0: ้
1: ำท่วมครับข้างล่างก็น้ำท่วม
0: ค่ะ
1: ในแค่นั้นนะครับน้ำไม่ได้มีปัญหาแค่ท่วมอย่างเดียวแต่การสร้างเขื่อนขวางสายน้ำเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็มีปัญหาการใช้น้ำตะกอนดินด้วยเช่นเดียวกัน
0: อืมค่ะ
1: เพราะตะกอนดินเนี่ยมันคือแหล่งอาหารของพืชและสัตว์น้ำ
0: อืมค่ะ
1: มันเป็นปุ๋ยมันเป็นแหล่งอาหารเป็นอะไรสารพัดของสัตว์น้ำที่อยู่ทางตอนล่างแต่พอเขื่อนมากั้นไว้แล้วตะกอนดินมันก็ถูกจับไป
0: อืม
1: ค่ะพอมันถูกจับไปด้วยเราจะมาเห็นผลในห่วงไหนเราจะมาเห็นผลในห่วงหน้าแล้ง
0: ค่ะ
1: หน้าแล้งนะครับทางตอนล่างของเขื่อนน้ำมันจะใสปิ้งเลย
0: อืม
1: ค่ะใสปิ้งจนบางทีมันสะท้อนกับ
0: แสงอาทิตย
1: ์สีของฟ้า
0: เออ
1: น้ำมันก็จะออกสีขาว
0: อือหือ
1: หรือฟ้าอ่อนอ่อนทั้งที่น้ำโขงโดยธรรมชาติของน้ำโขงคือสีปูนนะคือมันขุ่นนะครับขุ่นเพราะว่ามันมีตะกอนดินที่ถูกชะล้างลงมาแล้วการไหลโดยอิสระของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่น้ำมันจะใส
0: เอ๊ะขอโทษกับอาจารย์คะตอนมีจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่น้ำโขงมันจะมีแบ่งน้ำเป็นสองสีนะอาจารย์ใช่ไหม
1: ก็ช่วงหน้าแรงนี่แหละ
0: อ๋อฮะ
1: ก็น้ำมันนิ่งครับ
0: อ๋อฮะอ๋อ
1: เพราะน้ำมันน้อยมันก็เลยนิ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมันน้อยเพราะเขื่อนจับน้ำไว้ในช่วงหน้าแรง
0: อืม
1: น้ำมันก็ไม่ได้ไหลโดยอิสระลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในสภาวะปกติก่อนที่จะมีเขื่อนธรรมชาติของสายน้ำนะครับก็คือหน้าฝนน้ำมันเยอะอยู่แล้วทุกที่นะครับถ้ามันไหลระบายลงสู่ทะเลได้ทันครับทุกที่ก็จะน้ำท่วมตลอดสายน้ำส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอผ่านฤดูฝนนะครับเราก็จะมีมันเป็นเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมาเข้าช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าเน็ตไม่ออกก็นับได้เลยครับก็คือมันสิ้นสุดฤดูหนาวเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ฤดูหนาวก็สิ้นสุดประมาณสักเดือนกุมภาเนาะกุมภาไล่มาเลยฮะกุมภาปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาก่อนจะมีฝนมันคือช่วงที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำมาเติมครับแล้วเขื่อนต้องกักน้ำไว้ใช้ตลอดพันปีก็ลองนึกดูว่า14เขื่อนที่อยู่ในจีนบนสายน้ำโขงก็ต้องกักน้ำไว้ให้เพียงพอในห่วงที่จะต้องบริหารงานน้ำในช่วงที่ไม่มีฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีการปล่อยน้ำลงมาเฉพาะในห่วงเวลาที่จีนต้องผลิตไฟฟ้าแต่ไม่สามารถผลิตได้ทุกวันนะ
0: อย่างนี้จะถือว่าผูกขาดได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: ยินก็บอกว่าเขาปานีอยู่นะเขาปล่อย
0: ค่ะ
1: จริงๆมันก็คือการบริหารน้ำคนเดียวครับมันก็เลยทำให้หนึ่งแหละครับน้ำมันไม่ไหลโดยธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: แต่มันเป็นการที่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำมากน้ำน้อยตามการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเองนะครับแล้วลองด้วยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะมีน้ำเนี่ยแหล่งเดียวที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงตลอดสายน้ำนะครับก็คือหน้าร้อนเนี่ยก็คือการละลายของหิมะมันค่อยๆละลายมันก็ค่อยๆไหลยินลงมาครับแต่พอมี14เขื่อนมากั้นแล้วลองได้อย่างนี้นะครับมันจะไหลลงมาหรือไม
0: ่
1: นะครับเขื่อนก็กักไว้หมดแล้ว
0: กักไว้หมดแล้วข้างล่างก็แห้งแล้งสิคะอาจารย
1: ์นั่นแหละครับเราถึงเห็นแก่งคุดคู

0: อาจารย์ละเอลนีโญมันมาแล้วมันยิ่งซ้ำเติมเหรอคะอาจารย์ปรากฏการณ์นี้ฮะที่อาจารย์เมื่อวานพูดอะทั้งพี่ทั้งน้องเอลนีโญนานินญาค่ะ
1: มันก็ต้องเป็นนั่นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับพอปริมาณน้ำมันลดลงก็คือมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นแมนเมดครับพอมันเป็นแมนเมดเสร็จนี่แหละครับระบบนิเวศเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยถึงขนาดอย่างนี้นะครับขนาดปลาเนี่ยยังตายในน้ำในน้ำทำไมปลาถึงตายในน้ำได้ครับก็เพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนโดยไม่ธรรมชาติหมายถึงสายน้ำมันเกิดน้ำใสจนสะท้อนแสงฟ้ามนุษย์มองดูเอามันเหมือนน้ำสีฟ้าเลยนี่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมันก็สวยดีออกแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สวยงามธรรมชาติมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็คือไม่ธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ปลาก็อยู่ไม่ได้ครับคือถ้านึกไม่ออกครับเขากำลังนอนอยู่ดีๆนี่แหละนอนอยู่ดีๆในระดับน้ำที่เขาอยู่มันก็
0: อยู่สบายสบายได้
1: แต่อยู่มาวันหนึ่งจีนปล่อยน้ำลงมาเพราะผลิตไฟฟ้าน้ำอยู่มาน้ำเต็มตลิ่งครับจากน้ำที่มันไม่ได้เกินตลิ่งอะไรพวกนี้แต่นองตลิ่งมาปุ๊บแต่ปลาพวกเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโขดหินตามแก่งตามอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ขนาดปลายังสำลักน้ำตาย
0: โหค่ะ
1: ตอนไปดูนะครับแล้วถ้าเขาวางไข่ใหม่ๆแล้วฟักออกมาเป็นตัวใหม่ๆแล้วไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับลูกปลาก็ตายน้ำตื้น
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าเอามันน้ำท่วมแต่พอเขื่อนหยุดผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าแล้งอยู่ๆน้ำก็หายไปนั่นแหละครับลูกปลาที่เพิ่งกำลังเรียนรู้กับสายน้ำทำไมน้ำมันเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วที่ปรากฏการณ์ที่ชัดไปกว่านั้นนะครับก็จะมีประมงพื้นบ้านแล้วก็มีประมงชะชันในเวิ้งน้ำโขงที่มีความกว้างและมีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงปลากระชันแล้วก็จะเป็นกระชันที่ปรับขึ้นลงได้ตามระดับน้ำแต่ว่าปลากระชังที่เลี้ยงตามสายน้ำธรรมชาติเนี่ยก็น็อกน้ำตายนั่นแหละครับผลและผลมากไปกว่านั้นครับชาวบ้านมองลงไปในแม่น้ำในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านรู้สึกว่าปีนี้น้ำมันน้อยเนาะจริงๆแล้วน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ทำไมเราดูว่ามันน้อยก็เพราะว่าที่ก้นของแม่น้ำมันลึกลงหมายถึงว่ามันลึกลงไปข้างล่างทำไมมันลึกลงไปข้างล่างก็แมนเมดอีกนั่นแหละก็คือการดูดต่อสายมาใช้ประโยชน์
0: ค่ะ
1: สาเหตุที่ตะกอนทรายมันลดลงก็เพราะว่าเขื่อนมันกักตะกอนไว้ในพื้นที่ที่เคยดูดทรายอยู่ริมฝั่งก็ต้องออกมานะลึกเข้ามากลางน้ำมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับตะกอนดินมันก็เลยถูกสูบขึ้นมาใช้ตะกอนดินลดลงเรื่อยๆความลึกของก้นน้ำร่องน้ำก็ลึกมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันยังอยู่ในระดับเดิมแม้หน้าแล้งมันก็อยู่ปริ่มอยู่ประมาณนั้นแต่จริงๆน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะมันลึกลงไปข้างล่างนะครับนี่แหละครับมันมีวิกฤตอีกอันนึงเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะแล้วเราก็จะมาติดตามในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดขบ

0: คิดกันเลยนะต้องเรื่องของธรรมชาติแล้วไปทำลายธรรมชาติแบบนี้นะคะอาจารย์คะขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น. 30 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็จะเห็นเราทั้ง2คนฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: เมื่อวานนี้มีเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับเพราะว่ามีรถไฟไปชนรถโดยสารนะครับขณะจอดติดไฟแดงคร่อมรางรถไฟอยู่ครับส่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมไหม้รถประจำทางและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับถึง8คนด้วยกันและบาดเจ็บอีก30กว่าคนเลยนะครับโดยเกิดเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลริงมักกะสันถนนอโศกดินแดงครับหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็มีการไปชนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยนะครับเบื้องต้นพบรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปหลายคันเบื้องต้นข้อมูลระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเจ้าหน้าที่ต้องใช้นะครับน้ำฉีดควบคุมเพลิงพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถโดยสารจอดติดไฟแดงคาวอยู่บนรางรถไฟครับทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเคลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มาครับมีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถโดยสารคันที่ประสบเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยล่าสุดนะครับสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวมีตัวเลขมาแล้วครับเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8คนอยู่ภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ32คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการตรวจสอบของตำรวจสน.มักกะสันพบว่าทรัพย์สินเสียหายครับก็คือเป็นรถเมล์ปรับอากาศมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รวม10คันเช่นรถไฟขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์รหัสหัวลาก4531รฟท.รถกระบะโตโยต้ารุ่นวีโก้นะครับ

0: ะเบียนยโสธรรถยนต์ Lexus ทะเบียนกรุงเทพมหานครรถยนต์ Benz รถจักรยานยนต์ Honda Wave นะครับทะเบียนกทมรถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนปัตตานีแล้วก็มีรถเมย์ปรับอากาศประจำทางทะเบียนกทมที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับเป็นภาพชนไฟลุกนะครับเป็นภาพไฟลุกไหม้รถโดยสารปรับอากาศสีส้มสาย206ครับหลังจากถูกรถไฟสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรและก็ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายอีกหลายคันมีผู้เสียชีวิตบนรถปอ8ศพส่วนผู้บาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าอาจจะมีพุ่งไปถึง40คนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับสยองรถเมย์คล่อมรางม้าเหล็กชนไฟท่วม8ศพติดไฟแดงอโศกเพชรคนขับกระเป๋าผู้โดยสารโดนคลอกเจ็บอีก40กวาดรถจักรยานยนต์เกลื่อนขสมกจ่ายรายละ1ล้าน5พิพัฒน์สอบหาคนผิดอุบัติเหตุสยองกรุงรถไฟบรรทุกสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนรถปรับอากาศสาย206จนไฟลุกท่วมบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรสลดคนบนรถเมล์ถูกย่างสดไฟไหม้เกรียม8ศพส่วนคนเจ็บมีร่วม40คนมีทั้งคนบนรถเมล์คนในรถยนต์คนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกรถเมล์กวาดไปเกลื่อนถนนจนไฟลุกไหม้เสียหายไปหลายคันชัดชาติยันรถโดยสารจอดคล่อมรางจากเหตุรถติดแฉคลิปกล้องหน้ารถรถเมย์มรณะจอดคล่อมรางรถไฟเกือบครึ่งคันด้านนายกรัฐมนตรีรับรายงานแล้วกำชับดูแลคนเจ็บคนตายและตรวจสอบสาเหตุขสมกลั่นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้าน5พร้อมดูแลค่ารักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับ
1: ค่ะถ้าใครก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าผ่านตรงนั้นทุกวันก็จะเห็นนะคะว่าเวลารถไฟมาก็ด้วยความที่รถติดก็จะมีรถเนี่ยคร่อมรางรถไฟอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการเคลื่อนย้ายซากรถโดยสารประจำทางที่เกิดเหตุการณ์ชนกับรถไฟแล้วนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งมาตรการการดูแลความปลอดภัยค่ะทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆน่าจะมีอยู่แล้วทั้งขสมกและรฟท.หลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรจะมียานพาหนะใดๆคร่อมรางรถไฟเพราะว่าผ่าน2จุดตัดมีระยะห่างไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะกับรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเลยนะคะก็ต้องเร่งไปพิสูจน์ค่ะมีภาพด้วยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพช่วงเวลาที่ไฟกำลังลุกไหม้บริเวณรถเมย์กับรถไฟที่ชนกันนะคะแล้วก็อีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะปกติอย่างรวดเร็วค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะม้าเหล็กเสยเมเละไฟท่วมรถติดจอดคารางไหม้ลามเก๋งจักรยานยนต์ตายเจ็บหลายรายระทึกโศกนาฏกรรมกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมย์รถยนต์รถจักรยานยนต์ระเนระนาดใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือช็อกภายในรถเมย์พบศพเหยื่อเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพียบขณะที่พยานเล่าเหตุนาทีเฉียดตายขับรถจอดรอก่อนถึงรางรถไฟจู่ๆได้ยินเสียงชนสนั่นก่อนที่รถจะถูกแรงกระแทกเข้าไปด้านซ้ายจากนั้นหันไปมองเห็นรถไฟกำลังกวาดรถเมย์ไปอีกด้านก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นทันทีด้านสิริพงษ์เผยรถเมย์จอดติดไฟแดงคาทางรถไฟทำเครื่องกั้นปิดไม่ได้ขณะที่รถไฟขนตู้คอนเทนเนอร์หนักมากเลยเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรงส่วนผอ.ขสมก.เบื้องต้นสั่งเยียวยาเหยื่อศพละ1ล้าน5แสนบาทค่ะอีกฉบับหนึ่งในมติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นเดียวกันค่ะสลดกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมย์ไฟคลอกดับ8เจ็บ32ใกล้แอร์พอร์ตมักกะสันเหตุติดไฟแดงคร่อมรางอนุทินสั่งดูแลญาติเหยื่อสิริพงษ์ไล่เช็คกล่องดำขสมกเยียวยาศพละ1ล้าน5แสนบาทค่ะ
0: นายพิเชษฐ์คุณธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับก็นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จุดเกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีครับเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงสั่งการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งกำชับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบ

0: สวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับทางนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยให้รฟท.และขอรอนะครับเร่งสอบสวนอุบัติเหตุตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพแรกครับเป็นภาพนาทีนรกเป็นภาพวงจรปิดนะครับจับภาพนาทีรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมย์ปอสาย206ที่จอดติดไฟแดงคล่อมบนรางถนนบนรางรถไฟอยู่กลางถนนนะครับอยู่บริเวณอโศกดินแดงแยกพระราม9ถึงแยกอโศกเพชรใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันลากไปไกล50เมตรไฟลุกท่วมทั้งคันครับเบื้องต้นมีผู้โดยสารเสียชีวิต8คนบาดเจ็บเกือบ40รถยนต์และจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายไปหลายคันอีกภาพหนึ่งครับเป็นสภาพภายในรถเมย์ปรับอากาศสาย206ที่ถูกรถไฟชนไฟลุกท่วมมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเมย์8คนนะครับโดยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้และก็ถูกชนเสียหายไปอีกหลายคันพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเช็คกล่องดำรอฟอสลด8ศพขยี้รถเมย์ไฟท่วมวินาศสยองกรุงเจ็บอีกเกือบ40เก๋งจักรยานยนต์พังอื้อจอดคร่อมรางขณะรถติดยาวสยองกลางกรุงรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมย์ปรับอากาศสีส้มสาย206จอดคล่อมรางรถไฟไฟลุกท่วมลากไปไกล50เมตรใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันผู้โดยสารดับสลดคารถเมย์8ศพรวมถึงโชเฟอร์ด้วยบาดเจ็บอีกกว่า32รายรถไฟกวาดรถเก๋งรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่พังยับหลายคันหนุ่มเห็นเหตุการณ์เล่านาทีระทึกขณะจอดอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะครับรถไฟพุ่งชนพี่พัดสั่งสอบกล่องดำหาสาเหตุปล่อยให้รถไฟผ่านทั้งที่ไม้กั้นไม่ทำงานอนุทินสั่งเยียวยาเต็มที่ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาบอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่หลังจากที่10หน่วยงานค่ะออกมาถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่รับสินบนมากที่สุดนะคะก็ทำให้ตลอดในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีคอมเมนต์หลายๆอย่างออกมาอย่างนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าภาคเอกชนเป็นห่วงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนายกบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลค่ะถ้าสังเกตได้ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันก็มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทำให้เด็ดขาดเห็นได้จากการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันรวมไปถึงการค้ามนุษย์นะคะส่วนเรื่องการทำโพลทำแบบสอบถามค่ะที่บอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องของการทำแบบสอบถามค่ะแต่หน่วยส่วนรัฐบาลยืนยันว่ามีการปราบปรามอย่างจริงจังส่วนมีบางหน่วยงานนะคะที่เตรียมจะฟ้องกลับเอกชนนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ถ้าทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีเรื่องของประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐโดนใส่ไฟสวยใช้สิทธิ์ฟ้องกลับเอกชนได้ยึดนโยบายเปิดชื่อขออภัยค่ะยึดนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมพอรับกรรมล้างตราบาปในอดีตอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐคอร์รัปชันซัดเป็นดัชนีที่มาจากแบบสอบถามหากกล้าบอกใครทำผิดก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับหลังหน่วยงานภาครัฐเตรียมฟ้องกลับภาคเอกชน3สถาบันกกร.กล่าวหารับสินบนลั่นนโยบายใช้

0: หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมใครมีพฤติกรรมผิดกฎหมายจะไม่ดูชื่อยันรัฐบาลนี้ปราบทุจริตเข้มงวดตัดเพาะรับกรรมระล้างตราบาปในอดีตย้ำลุยทำทุกอย่างไม่ใช่ปากว่าตาขยิบค่ะ
1: ส่วนการพูดคุยกับ CEO วันก่อนหน้านี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เอกชนพูดรัฐบาลจะรับฟังนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งคำให้สัมภาษณ์ของนายเอกนิตินิตินทร์ภพภาสนะครับรัฐมนตรีคลังบอกว่าพร้อมรับข้อเสนอเอกชนชง4วาระดันไทยฮับลงทุนลุยตั้งกรออทำงานร่วมรัฐเอกชนครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยภายหลังเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยบอกว่าภาคเอกชนครับมองวิกฤตพลังงานและวิกฤตตะวันออกกลางในขณะนี้เป็นโอกาสอย่างยิ่งของประเทศไทยที่จะดึงดูดการย้ายฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานและบุคลากรเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนและไทยโดยเน้นย้ำว่าหากวันนี้ไทยไม่เร่งลงทุนไทยจะตามหลังหลายประเทศในอาเซียนนะครับโดยเอกชนได้เสนอ4เรื่องหลักที่รัฐต้องเร่งลงทุนครับก็ได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดภาคเอกชนเน้นย้ำครับว่าเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการผลิตอาหารโดยเฉพาะปีนี้ครับที่มีคำเตือนเรื่องปรากฏการเอลนีโญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงหลายปีควบคู่กับการเร่งลงทุนพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบสมัยใหม่รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สำคัญนะครับประเด็นที่2ก็คือการลงทุนในคนครับพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อคว้าโอกาสในยุคที่ AI และก็ Data Center กำลังย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยครับประเด็นที่3ก็คือการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรสมัยใหม่และก็พัฒนาสู่อุตสาหกรรมใหม่อาทิดิจิตอล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์และประเด็นสุดท้ายที่เอกชนเสนอนะครับนั่นก็คือการปลดล็อกอุปสรรคโดยเฉพาะกฎและกติกาการขอใบอนุญาตในการลงทุนและการบริหารจัดการที่ดินครับเช่นปัญหาพื้นที่รำลางสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาขออนุญาตนานนับ10ปีซึ่งเรื่องนี้นะครับนายเอกนิติบอกว่าก็พร้อมจะรับฟังภาคเอกชนที่แสดงความห่วงใยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามคอร์รัปชันด้วยโดยเอกชนสนับสนุนครับแล้วก็ต้องการให้มีการตั้งศูนย์ปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งรัฐมนตรีคลังบอกว่าก็พร้อมนะครับจะลุยไปด้วยกันในการตั้งกรอ.ทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเอกนิติรับลูกลุย6ข้อเสนอเจ้าสัวลงทุนพลังงานน้ำคนสร้างศูนย์กลางการการสร้างศูนย์กลางการเงิน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเปิดสมัครศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมไปถึงการเมืองไปด้วยเลยนะครับอนุทินรับข้อเสนอแนวคิดเจ้าสัวบิ๊ก CEO เปิดแนวทางขับเคลื่อนประเทศให้เศรษฐกิจเข้มแข็งย้ำรัฐและเอกชนต้องเดินไปด้วยกันประกาศ Missing Link นะฮะต้องเกิดก่อน Land Bridge ปั้นไทยศูนย์กำลังขนส่งในภูมิภาคทำขึงขังปรับโกงจริงจังไม่มีปากว่าตาขยิบแซะกกร.กล้าเปิดข้อมูลโกงก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับด้วยเอกนิติเผยข้อเสนอภาคเอกชน6ประเด็นดันนโยบายเชิงรุกเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดลงทุนในคน Upskill แรงงานไทยให้ทันโลก AI สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหญ่ศูนย์กลางการเงินปลดล็อกอุปสรรคปราบคอร์รัปชันปลุกกรอร่วมขับเคลื่อนครับก็เป็นประเด็นที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะธนินทร์ชูกู้วิกฤตใช้ชลประทานเกษตรสมัยใหม่สุภชัยงัด AI พัฒนานวัตกรรมคนไทยเปิดข้อเสนอเจ้าสัว CEO กระตุ้นรัฐบาลเร่งคว้าโอกาสฝ่าวิกฤตธนินทร์แนะลงทุนระบบชลประทานช่วยเกษตรกรทันสมัยชี้ภาคการเกษตรและอาหารถือเป็นน้ำมันบนดินที่สร้างได้ไม่รู้จบพลิกเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะยาวส่วนสุภชัยชู AI พัฒนานวัตกรรมและคนให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคหอการค้าเผยเร่งแก้ปัญหาการคอร์รัปชันภาคธนาคารหนุนเกิดการควบกิจการพาธุรกิจไทยแข็งแกร่งรองรับการแข่งขันกับนานาชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ชุดใหม่เพื่อนำข้อเสนอทั้งหมดมาขับเคลื่อน

0: ให้เป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้ง SME ชงรัฐออกมาตรการเจาะรายจิ๋ว 2.75 ล้านรายแยกให้ชัดอย่าอุ้มแต่รายกลางและรายใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเป็นภาพการลุยพัฒนาเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีไปติดตามแหล่งพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเพื่อติดตามพัฒนาบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับมีประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับเตรียมหารือแนวทางแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าชี้มี74เสียงต้องขอพรรคอื่นช่วยยกมือหนุนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางของพรรคครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทางพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนสายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าครับเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่ก็คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดเลือกส.ส.ร.มาแล้วก็ให้สภาเลือกอีกรอบหนึ่งหรือไม่หรือว่าวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นส.ส.ร.หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อไทยบอกว่ามี74เสียงครับต้องขอความร่วมมือพรรคการเมืองอื่นๆนะครับให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรคิดฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีก็ขอให้ร่วมนะครับในการยกมือสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญใช้ร่างเดิมชูประเด็นที่มาส.ส.ร.เปิดให้ฝ่ายค้านลงชื่อหนุนหนูรับข้อเสนอเจ้าสัว CEO แสวงปัดยื้อสำนวนหัวส.ว.ประชาธิปัตย์โชว์ตัวอนุชาสู้ชัดชาติก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปไว้ในหน้าหนึ่งของข่าวสดด้วยกันเลยครับ
0: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะชิงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ส่งเจมลุยจุลพันธ์ลดสมทบเงินประกันสังคมเจมอนุชาเปิดตัวลงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการชูสโลแกนเมืองฟ้าเมืองแอนมอร์นะคะและแกเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนากรุงเทพให้สะดวกสะอาดสบายมากขึ้นเลือดเก่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมงานเปิดตัวมาร์กยกผลงานอดีตผู้ว่ากทม.ขอโชว์ของพรรคนะคะโชว์จุลพันธ์ใกล้ออกมาตรการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแย้มได้ตัวเลขแล้วขอสรุปอีกครั้งเซงจะทำอะไรโดนค้านทุกเรื่องแต่นี่คือนโยบายเพราะเงิน 500-600 บาทถือว่ามากสำหรับแรงงานระดับล่างชูศักดิ์ค่ะเชื่อผู้บริหารพรรคให้เดินหน้าต่อแก้รัฐธรรมนูญหาข้อสรุปยื่นร่างเดิมของเพื่อไทยหรือไม่ใช้สูตรแต่ละจังหวัดเลือกส.ส.ร.แล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมต้องหาเสียงพรรคการเมืองอื่นร่วมลงชื่อยื่นร่างนายกหนูไปเพชรบูรณ์ดูอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพติดตามการพัฒนาแหล่งมรดกโลกค่ะ
1: คุณอารีนาถามเข้ามาครับว่าคนขับรถสรุปว่าอาการเป็นยังไงนะครับก็เราได้อ่านข้อความนี้แล้วนะครับก็ในหลายฉบับลงไม่เหมือนกันนะครับต้องขอตรวจสอบก่อนเพราะว่าบางฉบับที่อย่างที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ว่าลงอย่างที่อ่านไปนี่นะครับแต่ว่าทางเราก็ขอให้เขาปลอดภัยนะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าก็มีรายงานมาว่าเขาปลอดภัยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับยังมีอีกหลายประเด็นที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของทลายโรงงานยาแมวเถื่อนครับไปปลอมผสมน้ำขายทางออนไลน์นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจปคบ.อย.แล้วก็ปศุสัตว์ครับไปทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนที่ปากน้ำพบผสมยาปลอม

พื่อเพิ่มปริมาณครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP ก็เข้าไปดูข้อมูลครับว่าโรคนี้เกิดขึ้นในแมวครับชื่อว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวก็สามารถยึดของกลางมูลค่าได้กว่าล้านบาทเลยแหละครับก็มีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดครับยาแมวเถื่อนครับเป็นภาพตำรวจปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตขายยา

0: ลายปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนในจังหวัดสมุทรปราการพบลักลอบผลิตนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเอาน้ำไปผสมครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP หรือว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวครับ
1: อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเหตุการณ์ที่ฝรั่งต่างชาติค่ะจับลิงใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็หยิบขึ้นมากัดหูเดินว่อนในหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้รับการรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่นิ่งนอนใจมุ่งตรวจสอบนะคะเนื่องจากว่าต้องดูว่าลิงตัวนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่และพฤติกรรมการกัดหูเอาไปใส่ในกระเป๋ากางเกงโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ถ้าหากว่าพบการกระทำผิดจริงค่ะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมีภาพอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวรายนี้กัดหูลิงนะคะแล้วก็ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งชุดทำงานลงพื้นที่ไล่ล่าทัวร์ต่างชาติกัดหูลิงเดินโชว์หาดจอมเทียนพัทยาเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
0: มีเรื่องของภรรยาร่ำไห้นะครับผัวช่างแอร์ถูกหลานร้านตามสั่งคลั่งครับใช้มีดฟันดับคาถนนเลยครับแล้วก็แฉประวัติโหดเคยฆ่าคนมาแล้ว2ศพอ้างป่วยจิตเวชถูกจับไปก็รอดคุกอยู่ดีครับก็เลยล่าสุดที่ไปก่อเหตุนั้นทางภรรยาของผู้เสียชีวิตวอนให้ลงโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องให้ประหารฆาตกรจิตเวชเมียเผยผัวศพ3หลอนยาฆ่าคลั่งนะครับ3ขวบก็เป็นเหยื่อผู้จัดการสาวร้านสะดวกซื้อร่ำไห้จูงลูกชายวัย7ขวบร้องเพจสายไหมสามีช่างแอร์ถูกหนุ่มป่วยจิตหลอนใช้มีดฟันหัวกระทืบซ้ำจนเสียชีวิตขณะไปซื้อกับข้าวในชุมชนย่านลำลูกกาแฉประวัติโหดก่อนหน้านี้ฆ่าคนมาแล้ว2ศพทั้งฟันคอขาดติดคุกแค่5ปีพ้นโทษออกมาก็ฆ่าเด็กอีกศพเป็นหลานตัวเองแต่ว่าหลักฐานไม่พอเอาผิดอ้างป่วยจิตเวชวอนลากเข้าคุกประหารชีวิตวันปล่อยกลับคืนสู่ชุมชนอาจจะมีเหยื่อรายต่อไปครับ
1: ปลดล็อกชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะอยู่ในมติชนนะคะสวมหมวกผ้าพันคอกับชุดนักเรียนสลช.ค่ะออกแนวปฏิบัติอนุโลมแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีใส่ลำลองร่วมกันกับผ้าพันคอหมวกได้หวังช่วยผู้ปกครองในการลดภาระค่ะ
0: จบทันไหมครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นตำรวจรวบตัวหนุ่มผู้ดีครับแก๊งยาคาร์เทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นแก๊งคาร์เทลนะครับเป็นตำรวจกองปราบบุกจับนายอาเมียชาวอังกฤษผู้ต้องหาจัดหาอาวุธปืนเพื่อให้ร่วมแก๊งเพื่อร่วมแก๊งคาร์เทลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแก๊งยาเสพติดโคลอมเบียสังหารหนุ่มชาวอิรักเสียชีวิตที่ภูเก็ตเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลบหนีการจับกุมถูกจับกุมได้คาคอนโดหรูที่พัทยาชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดนะครับรวบหนุ่มผู้ดีแก๊งยาคาเทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่ภูเก็ตตำรวจรวบหนุ่มผู้ดีอังกฤษคาคอนโดหรูพัทยาข้อหาหนักจัดหาอาวุธปืนให้มือปืนโคลอมเบียสังหารหนุ่มอิรักที่ภูเก็ตครับ
1: ค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุรถไฟกับรถเมย์ชนกันเนี่ยนะคะปภ.ค่ะสรุปออกมาแล้วนะคะว่าสำหรับคนขับรถไฟค่ะคุณสมยพรตอนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากแรงกระแทกของรถไฟกับรถเมย์จากเหตุการณ์นี้นะคะอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด30รายด้วยการผู้เสียชีวิต8ราย30รายนี้นะคะ2คนค่ะก็คือคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์คนขับรถเมย์ค่ะชื่อว่าคุณลาภิษนะคะถูกไฟลวกตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในการควบคุมของตำรวจด้วยส่วนกระเป๋ารถเมย์ค่ะคุณสุภาพรนะคะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันมีการคาดการณ์ค่ะว่าร่างที่พบอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนขับนั้นอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นผู้โดยสารแต่ก็ต้องรอพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งนึงค่ะ
0: ก็แล้วขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมที่ควบคุมดูแลทั้งขสมกและรถไฟกำลังเร่งหาสาเหตุเพื่อป้องกันครับโดยเฉพาะจุดผ่านลักษณะนี้นะครับจะทำอย่างไรไม่ให้มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆไม้กั้นมันต้องลงแต่ทำไมรถเมย์จึงต้องไปคล่อมรางรถไฟเพราะรถติดหรือไม่อย่างไร
1: แล้วก็มีผู้ฟังก็บอกมาบอกว่าแม้ไม้กั้นลงก็ยังจะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถบางคันก็พยายามจะฝ่าเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเราต้องร่วมมือกันในการทำให้เกิดความปลอดภัยหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอภิชลลำเจียกและคุณพัทรรนัยเทศวรครับสวัสดีครับคุณพัทรรนัยครับ
6: สวัสดีพี่โอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะ

0: ครับผมวันนี้17พฤษภาคม2569
1: ครับ
0: เมื่อวานมีเหตุการณ์ใหญ
1: ่ครับ
0: เกิดขึ้นแล้วก็นำมาซึ่งความสูญเสียที่มันเกินที่เราจะจินตนาการไว้จริงๆไม่คาดคิดเหมือนกันนะพี่โอว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองด้วย
1: ครับ
0: นั่นก็คือแถวๆแยกอโศกนั่นเองนะฮะจุดตัดทางรถไฟนะครับในพื้นที่ตรงจุดนี
1: ้ครับ
0: ล่าสุดก็อัปเดตตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับก็ทางปภ.ยืนยันนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตณขณะนี้ยังอยู่ที่8คนด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีมากกว่า30คนในจำนวนนี้รวมถึงคนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์ด้วยที่ตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่น่าจะบอกเราได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นณเวลานั้นนะพี่โอฮะ
1: คนขับรถเมย์เนี่ยตอนแรกข่าวคาดเคลื่อนว่าเสียชีวิตยืนยันนะครับคนขับรถเมย์นะครับสาย206เนี่ยที่ประสบเหตุเนี่ยไม่เสียชีวิตคนขับรถเมย์กระเป๋าไม่เสียชีวิตครับส่วนความเสียหายก็มีรถหัวรถจักรใช่ไหม1ขบวน
0: ใช
1: ่1หัวนะฮะรถเมย์เป็นซากไปเลยนะครับ1คันรถยนต์ประชาชนเนี่ย5คันนะฮะรถจักรยานยนต์5คันนะครับผู้บาดเจ็บ30คนก็มีรายชื่ออยู่นะครับลองไล่เรียงกันดูแต่ทีนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตนะฮะเมื่อคืนท่านผู้ว่าหลายหน่วยงานเนาะลงพื้นที่ท่านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่เนี่ยก็เปิดสายด่วนครับเปิดสายด่วนทำไมเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8เนี่ยตอนนี้เราทราบรายชื่อเพียงแค่2ณเมื่อคืนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้โทรหาทางเขตราชเทวีนะครับที่ท่านผู้ว่าเปิดสายด่วนเนื่องจากว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์ยังทำไม่ได้เมื่อวานนี้ร่างทั้ง8ท่านเนี่ยไปที่สถาบันนิติเวชที่โรงพยาบาลตำรวจจะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์กันในเช้าวันนี
0: ้
1: นะครับแต่ทีนี้เนี่ยญาติพี่น้องของท่านน่ะที่ขึ้นสาย206ทีนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่เอาเป็นว่าถ้าญาติพี่น้องท่านเกิดวันนี้ควรจะถึงบ้านแล้วแล้วยังไม่ถึงลองเช็คซิว่าญาติพี่น้องท่านเมื่อวานนี้เนี่ยไปทำธุระที่ไหนอย่างไร
0: ใช่
1: ได้มีโอกาสน่าจะใช้รถเมย์สาย206ในช่วงเวลาบ่าย 3:20 หรือไม
0: ่
1: ถ้าคิดว่าใช่โปรดติดต่อทางเขตเขาครับโปรดติดต่อทางเขตเขาครับเพราะว่ากทมเนี่ยตอนนี้ก็ทำงานเชิงรุกกันนะจริงๆการพิสูจน์อัตลักษณ์ก็จะทำให้ทราบแหละว่าใครเป็นใครแต่ตอนนี้เอาแบบเร็วๆเลยนะคือตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยท่านผู้ว่าก็ออกมาบอกแล้วเปิดสายตรงครับท่านผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะครับเบอร์081-336-0935เมื่อเช้าเนี่ยผมโทรไปแล้วสายไม่ว่างนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคนที่10812581960
0: ครับ
1: ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะครับคนที่20639355369แล้วก็ฝ่ายปกครองของเขตราชเทวี0639187654นะครับนี่คือเบอร์ที่เปิดตรงเพื่อให้ญาติท่านเนี่ยถ้าคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหไปทำธุระมาทั้งวันที่ไหนบ้างไม่รู้แหละแต่เมื่อคืนนี้ติดต่อไม่ได
0: ้ครับ
1: นั่นคืออนุมานไว้ก่อนแล้วถ้าท่านเกิดใช้บริการรถเมล์สาย206ในช่วงเวลาบ่าย 3:00 ประมาณครึ่งโดยประมาณเนี่ยน่าจะถ้าญาติท่านยังไม่กลับบ้านนะให้ติดต่อหน่
0: อ
1: ยให้ติดต่อแจ้งไว้หน่อยนะครับเพราะตอนนี้อีก6รายชื่อนะยังไม่รู
0: ้ยังหาอยู่นะ
1: ยังไม่รู้ว่า6รายชื่อที่ด้วยความเคารพนะครับก็ถูกไฟคอกบนรถเมย์เป็นผู้ที่โดยสารมากับรถเมย์สาย206นะครับเสียชีวิตคือจะบอกว่าเสียชีวิตยกคันก็คงจะไม่ใช่เพราะว่ากระเป๋ารถเมย์กับพอขอรอคนขับรถเมย
0: ์คนขับใช่
1: ไม่เสียชีวิต
0: ตอนแรกอย่างที่พี่โอบอกก็คือมีข่าวว่าคนขับเนี่ยเสียชีวิต
1: ใช
0: ่แต่ว่าจนถึงณตอนนี้เนี่ยยืนยันนะครับว่ายังไม่เสียชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆคุณผู้ชมครับเมื่อวานก็หลังจากที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็มีทางผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
1: รัฐมนตรีช่วยคมนาคม
0: ก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็
1: ท่านนายกล่ะ
0: ท่านนายกไปตอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่า
1: สี่ทุ่มคือมีข่าวว่าจะลงตั้งแต่สองทุ่มแล้วท่านติดภารกิจที่ต่างจังหวัดก็รีบบึ่งมาเลย
0: ใช่
1: ก็รีบลงพื้นที่เลยเมื่อคืนนี้
0: ใช่ครับก็ลงไปพร้อมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปก็ไปตรวจสอบเนี่ยหลังจากที่ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ แน่นอนว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชวนเศร้า

0: ลดในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามสื่อมวลชนนะสื่อมวลชนแน่นอนว่ามันต้องถามแน่นอนว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกหรือไม
1: ่ครับ
0: นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันน่าจะมีอยู่แล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพที่เราเห็นทั้งขสมกเองทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยเองนายกแกบอกว่าท่านก็ได้ดูคลิปนะที่ทางท่านผบ.ตร.เนี่ยส่งมาให้สิ่งที่ท่านสงสัยแล้วก็มันน่าจะเป็นคำถามของคนไทยทั้งหมดที่ติดตามข่าวนี้ก็คือทำไมมันถึงมีการผ่านจุดตัดตรงนั้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนได้มีการแจ้งสัญญาณเตือนไปทางรถไฟเพราะว่ามันผ่านมา2จุดด้วยกันนะพี่โอนะจุดตรงจุดนั้นเนี่ยท่านนายกบอกว่าห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรทำไมมันถึงไม่มีการแจ้งไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ตรงจุดนั้นรถไฟวิ่งมาเหมือนกับว่าไม่ได้มีการชะลอเลยตรงจุดนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการไปตรวจสอบไปพิสูจน์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเช้าวันนี้เหมือนกับจะมีการพิสูจน์กล่องดำที่อยู่ภายในรถไฟว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะ
1: คือดรีมเคยใช้เส้นทางนี้ไหม
0: จะบอกว่าไอ้เส้นทางจุดตัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขามีคำเตือนว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะอันตรายเนี่ยในตัวเมืองนะ4จุดเนี่ย
1: ครับ
0: 1ใน4จุดก็คือจุดตรงจุดนี้แหละไอ้ตรง
1: เขาเรียกว่า
0: ไอ้ตรงอโศกดินแดง
1: อโศกเพชรบุรี
0: ใช่ใช่
1: จุดตัดนี้
0: ใช้บ่อยครับพี่โอครับใช้บ่อยแล้วก็เรามักจะเห็นภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยแทบจะทุกครั้งที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้สัญญาณเตือนมันมีครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยคืออาจจะด้วยความที่แม่ก็ต้องด้วยความเคารพนะคนไทยเนี่ยมันมีความหยุนหยวนอะไรก็ได
1: ้
0: เกิดน่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยมันก็จอดคากันอยู่ตรงนั้นเนี่ย อยู่บ่อยครั้งคือถ้าคือที่ผ่านมานะไอ้ที่เอาที่ตัวผมเคยใช้นะ
1: เอาที่เคยใช้
0: มันโชคดีตรงที่ว่าไอ้รถข้างหน้าไอ้ผมเคยจอดคาตรงนั้นเนี่ย อยู่หลายจังหวะอยู่เหมือนกัน
1: ครับคืออันนี้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์
0: ครับ
1: รถยนต์ครับ
0: โชคดีตรงที่ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันเคลื่อนไปได้เราก็เลยขับผ่านไปจอดในจุดที่มันปลอดภัยได้แล้วก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกครั้งแล้วถ้าช่วงไหนวันไหนที่มันมีรถคล่อมอยู่แล้วก็สัญญาณเตือนเนี่ยดังขึ้นเนี่ยก็จะมีพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยคอยเป่านกหวีดนะพี่เขาจะมีนกหวีดประจำตัวเลยนะ
1: ครับ
0: คอยเป่าคอยเป็นคนที่อำนวยการจราจรตรงบริเวณนั้นเนี่ยให้ขยับไม่ให้ไปใกล้ชิดกับเส้นทางรถไฟเนี่ยเพราะว่ามันมีความอันตรายเกิดขึ้นคือที่ผ่านมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีความวุ่นวายคือถ้าหากใครที่ไม่เคยผ่านไปในเส้นทางตรงอโศกตรงจุดนี้เนี่ยจะบอกว่ารถมันติดกันทุกวี่ทุกวันจริง
1: ๆ
0: วันธรรมดาก็หนักเสาร์อาทิตย์ตรงจุดนั้นก็เป็นเส้นทางห้างสรรพสินค้าเยอะแยะต่างๆมากมายไง
1: ท่านผู้ฟังที่เคยใช้เนี่ยอาจจะทราบดีอย่างเราๆผมเคยใช้แล้วก็เราทำงานแถวเนี้ยคิดว่าคนทำงานที่อสมทน่าจะได้เคยใช้ทุกคนนะครับน่าจะสำหรับท่านที่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ไหนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงแยกพระรามเก้าถ้าคุณมาจากถนนรัชดาภิเษก มาเรื่อยๆจากถ้าคุณรู้จักศาลอาญา
0: ครับ
1: ผมไล่มาจากตรงนั้นเลยนะเมเจอร์ซินีเพกแยกตรงนั้นนะ
0: เมเจอร์รัชโยนะ
1: เมเจอร์รัชโยธินเนี่ยแหละคุณจะต้องใช้ถนนรัชดาตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆคุณจะต้องผ่านแยกลาดพร้
0: า
1: วคุณจะต้องผ่านแยกสุทธิสาร คุณจะต้องผ่านแยกห้วยขวาง
0: ครับ
1: คุณจะต้องผ่านแยกพระราม9
0: ครับ
1: แล้วคุณจะต้องตรงมาที่แยกอโศกเพชรก่อนที่จะถึงแยกอโศกเพชรมันจะมีทางรถไฟขั้นอยู
0: ่ใช
1: ่นี่คือตรงจุดนั้นนะครับแยกอโศกเพชรเนี่ยถ้าใครรู้จักมสว
0: ครับ
1: เด็กมสวต้องเคยผ่านย่านนี้ทุกคนนะครับ
0: หรือว่าคน
1: แกมมี
0: ่แต่แกมมี่ใช่แกมม
1: ี่แถวตกอโศกทุกคนจะต้องใช้เส้นนี้เกือบจะไม่แน่ใจว่าใครจะไม่ผ่านบ้างนะฮะก็จะมีรถใต้ดินอยู
0: ่
1: ก็จะมีรถใต้ดินอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมอธิบายทางกายภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนอกจากถนนเส้นหลักแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีถนนโลคอลรถที่เลียบทางรถไฟเขาเรียกว่าโลคอลรถเนาะภาษาชาวบ้านเนี่ยชื่อถนนอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าถนนกำแพงเพชรเจ็ด
0: ครับ
1: ถนนกำแพงเพชรเจ็ดเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราอยู่แยกอสมทถ้าเราอยู่แยกอสมทเราตรงเข้าไปเพื่อจะไปเพชรบุรีตัดใหม
0: ่ครับ
1: ตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกเพชรอุทัยเพชรอุทัยนะจากอสมทเราตรงไปเราจะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วน
0: ครับ
1: เราจะตรงไปเนี่ยมันจะเป็นเพชรบุรีตรงนั้นจะมีทางรถไฟขั้นอยู
0: ่ครับ
1: จะมีทางรถไฟขั้นอยู่ที่ท่านนายกบอกว่าจุดตัดใกล้ๆเนี่ยทำไมไม่แจ้งกันคือจุดนั่นแหละคือจุดนั่นแหละแล้วก็ทางจุดแยกลาดประลบก็
0: ม
1: ีสองจุดนี่แหละที่มันอยู่ใกล้

0: พอข้ามรถไฟปุ๊บเนี่ยถนนกำแพงเพชร7เนื่องจากมันเป็นโลคอลรถใครที่ต้องการจะไปอโศกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาจากพระราม9เนี่ยถนนพระราม9เนี่ยเขาจะมาเลี้ยวที่แยกอสมทเลี้ยวซ้ายที่อสมทแล้วก็ตรงข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวขวาเข้าโลคอลรถเพื่อจะไปบรรจบที่อโศกเพชรถ้าใครไม่ต้องการใช้พระราม9เพื่อหลีกเลี่ยงแยกพระราม9แยกใหญ่แยกฟอร์จูนอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะใช้เส้นกำแพงเพชร7ถามว่าทำไมผมให้ความสำคัญกับถนนเส้นนี
1: ้
0: เพราะนี่คือกายภาพของถนนเส้นนี้มันเป็นอย่างนี
1: ้
0: การแก้ปัญหารถที่มาจากกำแพงเพชร7แล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปอโศกเพชรเนี่ยมันมหาศาลมากถามว่ารถมหาศาลขนาดนั้นทำไมแยกตรงจุดตัดตรงนั้นไม่มีสัญญาณไฟล่ะ
1: ม
0: ีสัญญาณไฟมีแต่สัญญาณไฟเนี่ยมันจะเปิดใช้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นช่วงเช้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงช่วงออฟฟิศเอาเช้าๆรถติดๆอ่ะมันจะมีสัญญาณไฟสัญญาณไฟตัวนี้เนี่ยจะชะลอตรงไหนก็คือตรงกำแพงเพชร7กับถนนอโศกเพชรเนี่ยคนที่จะตรงไปอโศกเพชรจากที่มาจากพระราม9เนี่ยก็จะหยุด
1: ครับ
0: หรือจะให้ทางกำแพงเพชร7ซึ่งมาออกมาแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยว
0: ซ้ายเข้าไปหยุดมันใช้เฉพาะตอนเช้า6โมงถึง9โมงคนที่ปั่นไปแถวนั้นจะรู้ว่าใช้เฉพาะตอนเช้าถ้ามีสัญญาณไฟมันก็จะทำให้การจราจรไม่ต้องแย่งกันถูกไห
1: ม
0: ปัญหามันคือพอไม่มีสัญญาณไฟเท่านั้นแหละแยกนั้นเนี่ยรถมหาศาลจากกำแพงเพชร7ที่จะเลี้ยวซ้ายไปแยกอโศกเพชรกับรถจากแยกพระราม9ที่จะตรงไปอโศกเพชรมันจะมาบรรจบกันโดยจุดนั้นเนี่ยมันจะมีทางฝ่านรถไฟ
1: ใช่อยู่ตรงกลางเลยอ่ะ
0: แล้วรถไฟกับไฟแดงแยกอโศกเพชรแยกที่จะตรงไปมสวเนี่ยมันระยะทางประมาณรอผมตีให้สัก300เมตร200เมตร
1: ประมาณสัก200มั้ย200อ่ะผม
0: ประมาณสัก200เมตร
1: 200เมตรน่าจะได
0: ้พอ200เมตรปุ๊บพอสัญญาณไฟตรงนั้นไฟแดงปุ๊บแน่นอนครับท้ายแถวที่รถมหาศาลมันเติมมาเรื่อยๆเนี่ยท้ายแถวมันมีโอกาสที่จะหยุดค่อมทางรถไฟสูงมาก
1: บ่อยนะ
0: เมื่อวานนี้คือผมจะบอกดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมเข้ามาช้าเนี่ย
1: ไม่เหรอคุณไปผ่านมาคุณโอ
0: ผมไปอยู่ตรงนั้นมาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟัง
1: โอเค
0: เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังผมอยู่ตรงนั้นมาครึ่งชั่วโมงเมื่อเช้านี้นะ
1: ถึงว่า
0: ผมเนี่ยพอมองออกแล้วว่าปัญหามันจะอยู่ตรงไหนเด
1: ี๋
0: ยวผมมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าผมคุยกับตำรวจด้วยเมื่อเช้าผมคุยกับตำรวจเจ้าของสำนวนเมื่อเช้าผมคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ไม้กั้นตรงจุดนั้นแต่ผมยังไม่ได้กับคนขับรถขบวนคันเกิดเหตุผมอยากคุยมากแต่ตอนนี้ตำรวจสอบอยู
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะ
1: เมื่อกี้ถึงไอ้ตรงกายภาพสภาพกายภาพ
0: กายภาพมันเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันไม่มีสัญญาณไฟในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากช่วง rush hour ช่วงรถติด
0: คุณนึกภาพออกไหมพอมันไม่มีสัญญาณไฟเนี่ยแล้วพอไฟแดงตรงนั้นเนี่ยมันมีสะพานข้ามแยกอโศกเพชรนะ
1: ครับ
0: สะพานตัวนั้นเนี่ยเป็นสะพาน2เลนปกติเปิดใช้เนี่ยเขาก็จะเปิดสลับบ้างมาจากฝั่งประตูน้ำข้ามไปทางเพชรบุรีข้ามไปทางทองหล่อว่ากันอย่างนั้นน่ะนะบางทีเขาก็เปิด2เลนบ้างบางทีเปิดเขาสลับบ้างการจราจรกายภาพแถวนั้นน่ะต้องบอกว่ามันมีการก่อสร้างเยอะ
1: ครับ
0: คุณย้อนกระเถิบถัดไปตรงนั้นเนี่ยแยกประตูน้ำก็ปิดสะพานข้ามอยู่นะน
1: ึ
0: กออกใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แยกราชเทวีตรงนั้นก็ปิดสะพานนี่ทุบไปแล้วท
1: ุ
0: บไปแล้วเลยไปถึงประตูน้ำราชเทวีตรงนั้นเนี่ยคือคนที่ขับใช้เส้นทางประจำเนี่ยเขาไม่อยากไปเส้นนั้นหรอกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่าสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มผมกำลังจะมองบอกกายภาพแถวๆถนนเส้นนี้ว่ามันการจราจรมันสาหัสมากแล้วพรุ่งนี้เปิดเทอม
1: ใช่
0: พรุ่งนี้เปิดเทอมอย่างเต็ม
1: พรุ่งนี้เปิดเทอมแบบเต็มระบบอะ
0: เต็มระบบจริงๆเปิดมาตั้งแต่พฤหัสศุกร์แล้วแต่โรงเรียนเน
1: า
0: ะ
1: นั่นคือแค่
0: ทยอย
1: มาตั้งแต่วันจันทร์อะ
0: เด็กๆเริ่มฝึกตื่นเช้าแต่พรุ่งนี้เนี่ยเต็มระบบ
1: ครับ
0: ว่ากันไปกายภาพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยที่มองดูแล้วคำถามคือมันมีคนผิดตอนนี้ตำรวจเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยเมื่อเช้าพยายามจะเช็คว่าแจ้งหรือยังสรุปท่านตำรวจยังไม่ตอบผมนะแต่ว่าบอกสอบสวนอยู
1: ่
0: บอกสอบสวนอยู่ก็บอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ยแจ้งข้อหาไป2ท่าน
1: ครับ
0: ก็คือคนขับรถไฟกับคนขับรถเมย
1: ์
0: ประมาททำให้มีคนเสียชีวิต
1: ค
0: ือเรื่องนี้มันสำคัญว่ารถเมย์ที่คล่อมหรือรถไฟที่ไม่ที่ชนใครผิดเรื่องนี้ในทางแพ่งเขาเรียกว่ามันจะมีความผิดร่วมประมาทร่วม
1: ครับ
0: คุณเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคยได้ยิน
0: ประมาทร่วมไอ้ประมาทร่วมเนี่ยเวลาประกันเขาจะไปเรียกเอาเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าถ้าคุณประมาทร่วมเนี่ย50-50เลยนะแบ่งกันจ่ายเลยนะ
1: ครับ

0: เราเป็นฝ่ายผิดหรือเราเป็นฝ่ายถูกคู่กรณีเราเนี่ยถ้าใช้คำว่าประมาทร่วมประมาทร่วมส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะตัดสินว่าเป็นประมาทร่วมเนี่ยคือตำรวจเขาจะมีหน้าที
1: ่
0: ไม่งั้นจะเถียงกันตายเลยผมก็ถูกฉันก็ถูกผมก็ถูกนี
1: ่ไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดหรอก
0: ไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดประกันเขาก็จะต้องมาปวดหัวเขาจะให้ตำรวจตัดสินตำรวจจะเป็นคนตัดสินว่าตกลงกรณีเนี้ยประมาทร่วมหรือเปล่ากรณีก็เช่นเดียวกันสรุปแล้วคนขับรถเมย์ที่เราเห็นวงจรปิดมันคล่อมอยู
1: ่ครับ
0: ผิดหรือคนขับรถไฟที่มาชนผิดเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกข้อมูลทีละอย่างให้ท่านผู้ฟังลองช่วยกันดูซิว่าสรุปแล้วใครผิด
1: ลองวิเคราะห์กัน
0: ลองวิเคราะห์กันดู
1: ช่วยกันวิเคราะห์กันดู
0: ช่วยกันแต่หน้าที่เป็นของตำรวจผมไม่ได้มีหน้าที่บอกว่าใครผิดใครถูก
1: แต่เราจะเอาหินมาให
0: ้แต่ผมจะนำเสนอข้อมูล
1: มาต่อกันดู
0: ลองดูผมอธิบายกายภาพของถนนเส้นนี้ยาวมากเพราะอะไรเพราะผมกำลังจะบอกว่าถนนเส้นนี้รถมันติดถนนเส้นนี้รถมันติด
1: ครับ
0: มีคนถามว่าทำไมรถเมย์ถึงไปข้อมราง
1: ครับ
0: ข้อมรางอย่างนั้นตรงนั้นตามกฎหมายมันมีนะเส้นสีเหลือง
1: มันจะมีเส้นสีเหลืองทั้งสองฝั่งเลย
0: ทั้งสองฝั่งรถไฟจะมี
1: ทั้งสองฝั่งรถไฟก็คือระยะทางเนี่ยมันจะต้องห่างกันออกมาอย่างน้อยประมาณสัก5เมตร
0: ประมาณ5เมตร
1: 5เมตร
0: ฝั่งละ5เมตร
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ตามกฎหมายตามตัวหนังสือ
1: ใช่
0: แต่คนที่สงสัยอย่างนั้นอาจจะยังไม่เคยใช้ถนนเส้นนี้หรือไม่เข้าใจว่าถนนเส้นนี้กายภาพมันเป็นยังไง
1: มันเป็นยังไง
0: ผมถึงอธิบายอย่างยาวเพื่อให้เข้าใจก่อนว่าเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ธรรมชาติมันเป็นยังไง
0: ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันจะมีรถจากกำแพงเพชร7ที่จะรอเลี้ยวซ้าย
1: ครับ
0: ที่จะตัดถนนเส้นนี้เข้ามา มันจะมีรถตรงจากแยกพระราม9เพื่อจะตรงไปอโศกเพชร2จุดบรรจบนี้ไม่มีสัญญาณไฟเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงมันจะชุลมุนชุลมุน
1: โอ้โห
0: แย่งกันไป
1: ใช่
0: แล้วไฟแดงแยกนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟแดงท็อป5ของกรุงเทพ
1: ไฟแดงนรกแตก
0: ไฟแดงนรกแตก
1: ผมขอพูดคำนี
0: ้ผมเคยจากแยกพระราม9เพื่อจะไปให้เห็นภาพคือกิจกรรมแกมมี
1: ่
0: ที่อโศกเนี่ย
1: คุณใช้เวลาเท่าไหร
0: ่ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง
1: ถูก
0: ระยะทางมันไม่เกิน3กิโลไม่เกิน3กิโล 2-3 กิโลเน
1: ี่
0: ยผมจับระยะอยู
1: ่นี่ยังโชคดีนะครึ่งชั่วโมง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะผมผ่านหลายครั้งมีเกือบชั่วโมงก็มี
1: ใช่
0: เพื่อเราจะไปสุขุมวิท
1: ใช
0: ่เส้นนั้นเนี่ยกายภาพมันเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณนึกภาพนะครับว่าพอรถที่จะตรงรถเมย์เนี่ยตรงมาจากพระราม9ตรงเข้าไปแล้วรถข้างหน้าเนี่ยมันติดไฟแดงอยู
1: ่ครับ
0: มันติดไฟแดงท้ายแถวเนี่ยมันเลยมาถึงรถไฟทางรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมรถเมย์คุณเห็นแล้วนี่ว่ารถมันติดแล้วท้ายแถวเนี่ยถ้าคุณไปเนี่ยมันจะค่อมอยู
1: ่
0: ถามว่าคุณเบรกก่อนได้ไหม
1: ครับ
0: ผมดูวงจรปิดแล้วเบรกได
1: ้อ่า
0: ผมดูวงจรปิดแล้ว
1: เบรกได
0: ้เบรกได้เบรกได้ก่อนที่จะข้ามไปอยู่ค่อมตรงนั้น
1: มันจะต้องอยู่หลังเส้นสีเหลือง
0: แต่
1: ควรจะนะ
0: แต่สิ่งที่ผมกำลังตั้งข้อสังเกตคือทำไมรถเมย์คันนั้นไม่เบรก
1: ครับ
0: เพราะรถมันติด
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องการที่จะไปให้เร็วที่สุด
1: ครับ
0: ผมไม่มั่นใจว่าตอนที่รถเมย์ขึ้นไปค่อมรถไฟ
1: ม
0: ีสัญญาณเตือนหรือยังว่ารถไฟกำลังจะมาเพราะผมดูวงจรปิดแล้วรถเมย์ไปค่อมไอ้ไม้กั้นจะลง15วินาที
1: ครับ
0: ผมนับวงจรปิดแล้ว15วินาทีนั่นหมายความว่าไอ้ทางกั้นเนี่ยถ้ามันจะลงมาได้เนี่ยมันจะมีเสียงมงมงมงมงนึกออกใช่ไหม
1: คุ้งหนอนึกออก
0: เสียงจะมาก่อนเพื่อเตือนให้คนรู้ว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วไม้กั้นถึงจะลงแต่ในวงจรปิดรถเมย์ไปค่อมไม้กั้นพยายามจะลง
1: ลงไม่ได้
0: 15วินาที
1: ครับ
0: 15วินาทีนั่นคือผมไม่มั่นใจว่ารถเมย์ได้ยินเสียงเตือนหรือยังว่ารถไฟกำลังจะมาก่อนที่จะไปค่อมผมตั้งเอาไว้นะดินนึกออกนะ
1: นึกออก
0: นะคือเราเป็นคนขับเราอยากไปเร็วถ้าคนขับรถเมย์ไม่ได้ยินเสียงเตือนไม่ได้ยินเสียงเตือนว่ารถไฟจะมาแล้วต้องการจะไปเร็วแต่รู้อยู่แล้วว่าข้างหน้ารถติดถามว่ามีโอกาสที่จะวิ่งไปจ่อตรงทางรถไฟไห
1: ม
0: ทำไมต้องไปจ
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: เพราะรถจากกำแพงเพชร7พยายามที่จะแย่งกัน
1: ใช่ก็จะแทรกเข้ามา
0: ถ้าคุณรอตรงนั้นคุณก็จะไม่ได้ไป
1: ครับ
0: กายภาพมันเป็นอย่างนั้นถ้าคุณรอเพื่อจะหยุดหลังทางรถไฟคุณก็จะไม่ได้ไป มีบางคนที่เขาอยู่แถวนั้นบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นนี่ถูกกฎเลยนะรถคุณจะติดไปยันพระราม7อ่ะติดทั้งเส้น
1: อ
0: ่ะนี่เขาเปรียบเปยคุณจะไม่ได้ไปเพราะว่ารถจากกำแพงเพชร7ที่จะรอเลี้ยวขวาเนี่ยจะมาเติมเรื่อยๆเพราะมันมา

0: ลอดเพราะมันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นการแย่งกันไประหว่างกำแพงเพชรเจ็ดที่จะเลี้ยวซ้ายก
1: ับ
0: ตรงไปท
1: ุ
0: กคนจะแย่งกันแย่งกันถ้าไม่มีสัญญาณไฟผมบอกได้เลยร้อยละ80 90ไม่มีใครหยุด
1: ใช่ไม่มี
0: ไม่มีใครหยุดหลังเส้นทะแยงสีเหลือง
1: ใช่
0: ไม่มีใครหยุด
1: จริงเอาอันนี้ธรรมชาติ
0: เอานี้เอาโลกความเป็นจริงนะ
1: เอาตัวเรานะเอาตัวเรานะ
0: เอาโลกความเป็นจริง
1: เราพยายามจะแทรกไปให้ได้อยู่ดีอะ
0: ถูกต้อง
1: ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์อะ
0: เพราะว่าถ้าไม่แทรกเพื่อให้ชิดคันหน้าที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่ารู้แล้วว่าการชิดคันหน้าที่สุดเนี่ยมันจะไปค่อมทางรถไฟเราจะไม่ได้ไปเพราะรถจากพระราม7จะเติมตลอดกำแพงเพชร7จะเติมนั่นคือ1ต้องถามคนขับรถเมย์ว่าตอนที่คุณไปค่อมตอนวินาทีแรกเลยที่คุณไปค่อมเนี่ยคุณได้ยินเสียงเตือนรถไฟหรือยัง
1: หรือยัง
0: อันเนี้ยในวงจรปิดอ่ะผมไม่ได้ยินเสียง
1: ครับ
0: ผมไม่ได้ยินเสียงเลยผมเลยบอกไม่ได้
1: อ
0: ันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจ1คือถ้าคุณได้ยินว่ารถไฟกำลังจะมาได้ยินเสียงเตือนแต่คุณยังวิ่งไปค่อมเลนเพื่ออยากจะรีบไปอ่ะ
1: ครับ
0: รถเมย์มีความประมาทรถเมย์มีความประมาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงว่ารถไฟกำลังจะมาและคุณวิ่งเข้าไปคุณต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าทุกคนอยากจะไปให้เร็ว
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นกำแพงเพชร7จะมาแทรก
1: อ
0: ันเนี้ยผมเข้าใจรถเมย์นะแต่ในทางกฎหมายคุณยังไงคุณก็ผิด
1: ไม่ได
0: ้ในทางหนังตัวหนังสือยังไงคุณมาข้อมอย่างเงี้ยคุณผิดกายภาพมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วประเด็นที่2อันนี้เรื่องรถเมย์คุณมีข้อสงสัยไหมว่ารถเมย์ประมาทหรือไม่ประมาทพอนึกภาพออกไหม
1: นึกออกนึกออกนะนึกออก
0: เอารถเมย์ก่อนนะ
1: เอารถเมย์ก่อน
0: รถเมย์เนี่ย1ได้ยินเสียงเตือนหรือเปล่าว่ามีเสียงรถไฟเสียงมงเพราะว่าดูจากวงจรปิดเราจะเห็นว่ารถเมย์หยุดค่อมเลนไม้กั้นจะลงเริ่มจะขยับลง15วิผมเลยไม่มั่นใจว่ามันใกล้เคียงกันมากแหละว่าถ้าเสียงมันจะมาก่อนไอ้กั้นลงเนี่ยรถเมย์ได้ยินหรือเปล่าหรือถ้ามันจะฉิวเฉียดก็คือจอดค่อมแล้วอะเสียงมงมามันจะใกล้กันมาก
1: ก็คือถ้าลักษณะจริงๆถ้าคนที่เคยใช้เส้นทางลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะ
0: ผมไปถามมาแล้วปกติเขาจะต้องแจ้งเตือนเนี่ยแล้วแต่2ถึง5นาที
1: ใช่
0: เสียงเนี่ย
1: ใช่
0: เสียงเนี่ยเพื่อเคลียร์การจราจร2ถึง5นาทีแต่คุณนึกภาพออกมั้ยคุณนึกภาพออกมั้ยผมไปสืบมาแล้วผมไปสืบด้วยกันนะผมไปสืบมาแล้วแถวนั้นเนี่ยการจราจรเนี่ยมันติดมากถ้าคุณเปิดให้ไม้กั้นลงมาเร็วโดยที่พอไม้กั้นลงเรียบร้อยแล้วกว่ารถไฟจะมา2นาทีอ่ะ
1: รถมันก็จะติดวินาศสันตโร
0: คุณว่าใครจะไม่พอใจ
1: ประชาชนแน่นอนครับผม
0: คุณว่าพี่ที่ดูแลการจราจรแถวนั้นจะรู้สึกว่าคุณเคลียร์การจราจรคุณปิดเส้นทางรถไฟเร็วไปหรือเปล่
1: า
0: คุณเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: หมายถึงใครที่จะไม่พอใจใครที่จะต้องเขาดูแลตรงนั้นอยู่อ่ะ
1: มันจะมีคนคอยควบคุมอยู่นะตรงนั้นมีคนอยู่ใช่ไหม
0: ตู้ไฟสัญญาณจราจรตรงนั้นคนที่ดูแลตรงนั้นผมพูดให้คุณเข้าใจง่ายๆตำรวจที่ดูแลบริเวณตรงนั้นเขาจะรู้สึกว่าคุณกั้นเร็วไปหรือเปล่าพอคุณกั้นปุ๊บรถมันก็ติด
1: ใช่
0: รถมันก็ติดจากพระรามแต่ข้อดีของคุณกั้นเร็วเนี่ยรถจากพระรามเก้าจะติดติดนานกว่าปกติแต่ข้อดีคือรถจากกำแพงเพชรเจ็ดแถวนี้โล่งเลยเพราะเป็นเหมือนไฟแดงอ่ะใช่ไหมพอกั้นเอาไว้เนี่ยรถกำแพงเพชรเจ็ด
1: มันก็ไป
0: โผล่เลยทีนี้รีบไปเลยแต่ว่าสัญญาณไฟมันก็ต้องโฟด้วยนะพอปล่อยให้กำแพงเพชร7ไปแต่ว่าไฟแดงยังไม่เขียวไง
1: มันก็
0: ติดกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่มันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังถามว่าดีมฟังที่พี่เล่าเนี่ยเคลียร์กับประเด็นรถเมย์หรือยังว่ารถเมย์ประมาทแค่ไหนอย่างไร
1: นึกออกผมนึกออกผม
0: คือตามตัวหนังสือเนี่ย
1: ยังไง
0: ไปทับอยู่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันก็ผิดเต็มประตูอยู่แล้ว
0: มันผิดแน่นอนแต่ว่าเจตนากายภาพอะไรต่างๆดูแล้วพอนึกออกเน
1: า
0: ะ
1: พอจะเข้าใจได้
0: พอจะเข้าใจได้
1: ใช้
0: คำว่าพอจะเข้าใจได้ท่านผู้ฟังตัดสินนะต่อไปเรื่องรถไฟเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่ออ
1: ๋อโอเคได้ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งเร่งดูแลพิสูจน์อัตลักษณ์เยียวยาย้ำชัดไม่ควรมีพาหนะจอดคร่อมรางรถไฟเมื่อเวลาประมาณ 22:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเจเซไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการเดินทางมาติดตามเร่งการเคลื่อนย้ายเศษซากรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุจนกับรถไฟขนส่งสินค้าหมายเลข2126บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเพื่อดูบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เข้ามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมเต็นท์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตราชเทวีซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นกล่าวถึงการลงพื้นที่โดยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเช่นนี้ตนกำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตและเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วทั้งในหน่วยงานขอสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมรางรถไฟเพราะผ่าน2จุดตัดซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งพิสูจน์ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขออย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มมากกว่านี้ตนได้กำชับหน่วยพยาบาลให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งคลืนร่างให้แก่ญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปให้เร็วที่สุดด้านสำนักงานเขตราชเทวีรายงานสถานการณ์เมื่อเวลา 23:35 น.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงการดำเนินการที่ผ่านมาญี่ปุ่นอากาศร้อนจัดเกิดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแผ่ปกคลุมไปทั่วญี่ปุ่นคาดว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่จะพุ่งสูงทะลุ30องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่แนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมทั่วหมู่เกาะญี่ปุ่นส่งผลให้ท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสทั่วประเทศเป็นปัจจัยดันให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าและจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายโดยคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปถึง32องศาเซลเซียสที่เมืองคุรุเมะจังหวัดฟุกุโอกะและแตะ31องศาเซลเซียสที่เมืองซากะเมืองฮิตะรวมไปถึงเมืองโชบาระจังหวัดฮิโรชิมาในขณะที่เมืองโมริโอกะโคฟุเกียวโตและโอคายามะคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสส่วนใจกลางกรุงโตเกียวคาดการว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน27องศาเซลเซียส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่9ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝน

0: ที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยฝนตกหนักถล่มจีนเกิดฝนตกหนักทั่วพื้นที่ทางตอนกลางฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ของจีนเมื่อวานนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารหน้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในมณฑลกวางตงหรือกวางตุ้งและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยสภาพอากาศขั้นรุนแรงถนนหลายสายจมใต้น้ำทีมกู้ภัยฉุกเฉินเร่งระบายน้ำและสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังและลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางแก่ผู้ขับขี่รถยนต์และคนเดินทางเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะยังคงรุนแรงต่อไปอีกใน2วันข้างหน้าทางการจึงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆเช่นดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์8นาฬิกา38นาทีครับเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ช่วงที่2ก็ยังคงเกาะติดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบริเวณแถวๆแยกอโศกเพชรบุรีกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมย์ตรงจุดที่ตัดนะครับทางรถไฟเสียชีวิต8คนครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามตัวผู้ที่สูญหายด้วยคือตอนนี้เบื้องต้นตามข้อมูลเนี่ยก็คือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัก30คน
5: 30
4: แต่ว่ามีผู้ที่สูญหายเนี่ย อีกหลายคนเหมือนกันที่เมื่อวานทางท่านผู้ว่าชัดชาติให้เบอร์ตรงไปให้คนที่อาจจะเป็นญาติพี่น้องเนี่ยโทรไปสอบถามเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไป1คนที่พยายามมาตามหาคนที่อยู่ในรถเมย
5: ์ครับ
4: สาย206เนี่ยเป็นหนุ่มชาวเมียนมาม าตามหาแฟนสาวเพราะปกติแฟนสาวจะต้องไปหาตัวเองในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แถวแถวเส้นพระราม9
5: ครับ
4: แต่ปรากฏว่าโทรไปหาเนี่ยแล้วก็มาทราบว่าแฟนสาวเนี่ยขึ้นรถสายนี้เนี่ยโทรไปจนถึงเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้ทั้งคืนโทรหาไม่รับสายเลย
5: ครับ
4: นี่คือหนึ่งคนที่เรายังไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
5: เมื่อสักครู่ผมพยายามตรวจสอบกับทางเขตราชทีวีนะครับมีคือเนื่องจากว่าให้เบอร์ไว้หลายเบอร์นะครับยังไม่ได้รวบรวมว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมีคนโทรมาเท่าไหร่แต่สายที่ผมตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามีหนึ่งท่านที่แจ้งเข้ามาว่าน่าจะเป็นผู้เสียชีวิต ที่ยังไม่ทราบชื่อบนรถเขาบนรถ206คันนี้น่าจะเป็นญาติ

0: เขามี1คนนั่นถ้าเราตัดไปเนี่ยก็จะประมาณ4คนนะที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าญาติเป็นใครอย่างไรซึ่งต้องตรวจสอบกับทางเขตละทีวีอีกทีว่าภาพรวมที่ได้ให้เบอร์ไปเมื่อคืนนี้เนี่ยทราบแล้วกี่ท่านนะครับและท่านฟังหลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามานะครับอย่างคุณอ้วนรามคำแหงผมขออนุญาตอ่านนะครับก็อ้างกายภาพอ้างธรรมชาติกันอย่างนี้ถึงได้เจ็บตายกันเป็นเบื่อไงครับแล้วเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมครับอยากทำอะไรก็ทำไปตามกายภาพตามธรรมชาติกันต่อไปเถิดครับนี่คุณอ้วนอันนี้คือข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ให้ข้อมูลด้านรถเมย
1: ์
0: ถูกไหมครับ
2: เดี๋ยวผมขออัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะเป็นข้อมูลจากสำนักงานเขตราชเทวีคือรายงานอัปเดตนะครับว่าตั้งแต่ตอนเวลาประมาณ5:30ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่พร้อมที่จะเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
0: ใช่
2: นะครับผม
0: เมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนที่จะมาจัดรายการเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ลงไปสำรวจซะหน่อยมีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับก็ลงไปสำรวจก็เช้านี้ก็อย่างที่บอกนะครับการจราจรเปิดตั้งแต่5:30เมื่อวานนี
1: ้
0: เช้านี้การจราจรก็ยังคล่องตัวอยู่ที่ผมลงไปนะครับซึ่งอะเมื่อสักครู่ผมให้ข้อมูลทางฝั่งรถเมล์แล้ว
2: รถเมล์ไปแล้ว
0: ท่านผู้ฟังลองตัดสินดูนะครับว่าผมให้ฝั่งเดียวก่อนผมให้ฝั่งรถเมย์ก่อนเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่คุณอ้วนให้ความคิดเห็นมาว่าอ้างธรรมชาติก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะตัดพิจารณานะฮะทีนี้มาฝั่งรถไฟบ้าง
1: ครับ
0: ฝั่งรถไฟอย่างนี้ครับผมไปมีคลิปดูคลิปวงจรปิดนะครับในจุดเกิดเหตุนะฮะผมเห็นว่ารถเมย์ที่กำลังเคลื่อนมาตามเส้นทางจากแยกพระราม9นะครับมาตรงจุดตัดเนี้ยตามวงจรปิดเนี่ยวินาทีที่วงจรปิด3วินาทีที่15นาฬิกา31นาที50วินาทีจำไว้นะครับ15นาฬิกา31นาที50วินาทีคือเวลาที่รถเมย์นั้นเคลื่อนมาเรื่อยๆตอนนั้นรถติดครับ
1: ครับ
0: มันจะไหลมาเรื่อยๆมันจะได้วิ่งเร็วเลยครับค่อยๆไหลค่อยๆไหลรถเมย์คันนี้ไหลมาหยุดอยู่ที่ทางรถไฟ
1: ครับ
0: 31.50 วินาที
2: 31.50 นะ
0: 31.50 จำเอาไว้นะครับแล้วในวงจรปิดเราจะเห็นการเคลื่อนตัวของไม้กั้นที่พยายามจะปิดลงมาที่ประมาณ32 10 10 15ประมาณ20กว่าวินาที
2: 25
0: ประมาณ25วินาทีที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ก่อนที่ไม้กั้นมันจะลงมาแล้วมันติดรถเมย์อยู่น่ะ
1: ครับ
0: เสียงสัญญาณเตือนเนี่ยรถเมย์ได้ยินก่อนหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก่อนหรือหลังที่จะเคลื่อนมาทับตรงนี
1: ้
0: แต่กายภาพที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะว่าทุกคนอยากจะไปเนื่องจากว่าถ้าหยุดรอเนี่ยรถแยกกำแพงเพชรจะมา
1: ครับ
0: อันที่ผมบอกไปมากมายเลยนะเบรกที่แล้ว
2: คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะผมอยากให้เข้าไปดูในเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเรารักด่านตรวจ
0: เ
2: ขามีภาพจริงอ่ะที่พี่โอเล่าเนี่ยคือ
0: ใช่
2: เมื่อกี้พี่โอเล่าอาจจะไม่เห็นภาพคืออันเนี้ย
0: เขา
2: เอามาประกอบให้ดูเลยว่าคนอยากจะจอดเพื่อที่จะรอสัญญาณให้รถไฟมันผ่านไปก่อนแต่ว่าพอทำท่าจะชะลอจะหยุดปั๊บไอ้คันหลังเนี่ยมันตบไฟสูงใส่บีบแตรใส่ให้ไปให้ไปเพราะว่าถ้าไม่ยอมไปเนี่ยอย่างไอ้ตรงที่มันมาจากเส้น
0: กำแพงเพชร
2: กำแพงเพชรเจ็ดเนี่ย
0: เขาจะไปทันที
2: มันก็จะแทรกมาและไอ้ฝั่งตรงข้ามที่มันมีรูเล็กๆเนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
0: ตรงนั้นมันชุลมุน
2: ลองเข้าไปดูคุณผู้ชม
0: ลองเข้าไปดู
2: เผื่อนึกไม่ออกนะเผื่อนึกไม่ออกที่พี่โอพูดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นอ
0: ่
2: ะ
0: ลองเข้าไปดูลอง Google Map ดูกายภาพของสถานที่ตรงนั้นก่อน
2: ใช่
0: นี่ผมแค่พูดแค่กำแพงเพชรเจ็ดที่จะเลี้ยวซ้ายกับพระรามเก้ามาตรงน
2: ั้
0: นจริงๆฝั่งตรงข้ามกันถนนกำแพงเพชรเจ็ดมันก็ไปได้
2: ถูก
0: แล้วส่วนใหญ่คนจากกำแพงเพชรเจ็ดที่มันมีอโศกเพชรขั้นอยู่เนี่ยก็อยากจะตรง
2: ครับ
0: ไปกำแพงเพชรเจ็ดฝั่งโน้น
2: ใช่
0: คุณนึกภาพออกไหมว่ามันจะชุลมุน
2: เนี่ยมันก็จะทิ่มซ้ายทิ่มขวา
0: ถ้ามันมีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวมันโอเค
2: ครับ
0: แต่ถ้ามันไม่มีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวไหนๆก็คนก็อยากจะเลี้ยวขวาด้วยตรงนั้นก็มีป้ายห้ามกลับรถห้ามเลี้ยวขวาแต่ทุกคนก็อยากจะไปอันนี้เรื่องการจราจรก็ว่า
2: ลองเข้าไปดูนะ
0: ลองเข้าไปดู
2: เรารักด่านตรวจ
0: เพื่อประกอบเพื่อประกอบสิ่งที่ผมจะเล่าแล้วก็จะได้นึกภาพออกหลายคนอาจจะตำหนิไว้ก่อนเนื่องจากว่าทำไมถึงจะไปทับต้องดูกายภาพด้วยรถเมย์ว่าเออ
2: รถไฟ
0: รถไฟต่อรถเมย์เนี่ย

0: 3150มาหยุดคล่อมอยู่ที่ทางรางรถไฟแล้วไปต่อไม่ได้เพราะข้างหน้ามันติด
1: ครับ
0: ข้างหน้ามันติดทีนี้ไม้กั้นสักประมาณ20วิ 32.20 โดยประมาณโดยประมาณ20ถึง15วิโดยประมาณก็เริ่มที่จะตีลงมาเริ่มที่จะตีลงมานั่นหมายความว่าระหว่างนี้ผมว่าคนขับต้องรู้แล้วเพราะไม้กั้นที่จะลงมาเนี่ยเสียงมงมันต้องมาแล้วเสียงมงต้องมาก่อนไม้กั้นลง
1: ใช่ใช่
0: ใช่ใช่แต่อย่างที่บอกผมไม่แน่ใจว่าไอ้เสียงมงเนี่ยมันมาก่อนหรือหลังรถเมย์มาหยุดที่รางรถไฟเพราะถ้ามาก่อนใจอยากไปก็อยากไปอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหถ้าเห็นข่าวนี้คงจะรีบหยุดอ่ะ
1: ครับ
0: รีบหยุดไม่อยากไปข้อมอ่ะแต่อย่างที่บอกพอหยุดคันหลังก็ตีไฟอยากไป
1: ตบไฟสูง
0: ทีนี้ 31.50 คือวินาทีที่หยุดจังหวะที่ชนครับจังหวะที่ชนครับวินาทีที่ 34.10
1: โอ้2นาทีนิดๆ
0: 34.10 เมื่อเอาไปลบกับ 31.50 เวลาที่หยุดจนถึงเวลาที่ชน2นาที202นาที20
1: โอ้โห2นาที20นั่นมันเพียงพอที่จะทำให้เรา
0: ตัดสินใจทำอะไรได้บ้าง
1: เออตัดสินใจได้เยอะนะว่าจะทำอะไรยังไงกันบ้าง
0: คำถามคือตรงจุดนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด่านตรงนั้นเพื่อทำหน้าที่กดสัญญาณ
1: อ
0: ่ะ1คนเวลาเข้าเวรเขาจะเข้าเวรทีละคนถามว่าเขาได้มีการสื่อสารไปยังคนขับรถไฟหรือไม
1: ่
0: ตอบว่าเขาอ้างว่าเขาพูดว่าเขาสื่อสารแล้ว
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยในคลิปภาพข่าวที่เราได้เห็นเนี่ยมันจะมีหนึ่งคลิปที่เราได้มาจากทางด้านของคนที่ควบคุมสัญญาณการเปิดปิดไม้กั้นตรงนั้นแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามคุณพี่พนักงานที่ควบคุมเนี่ยสัญญาณเปิดปิดตรงเส้นจุดตัดเนี่ยว่าพี่ได้มีการ
0: บอกเขาไหม
1: ประสานกับทางคนขับรถไฟไหมว่าไอ้ตรงเส้นนี้เนี่ย
0: ยังเคลียร์ไม่จบ
1: จราจรเนี่ยติดมากแล้วก็มีรถค่อมกันอยู่พอสมควรทีเดียว
0: ครับ
1: คือเบาหน่อยได้ไหม
0: คือโฟอย่างนี้คือโฟถ้ารถที่ใช้ถนนเนี่ยเขาก็จะมีตัวไม้กั้น
1: ใช่
0: ถ้าไม้กั้นลงรถก็จะหยุดถูกไหม
1: ถูก
0: หรือมีสัญญาณไฟรถก็จะหยุดถูกไหม
1: ครับ
0: แต่รถไฟเนี่ยเขามีไฟเขียวไฟแดงนะไฟเขียวไฟแดงของรถไฟอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิ์รถไฟไปก่อนนะตามกฎหมายนะเขาถือว่ารถไฟเนี่ยอยู่ในรางเพราะฉะนั้นคุณต้องให้รถไฟไปก่อน
1: อ
0: ันนี้ตามข้อกฎหมายถ้าจะนับศักกันนะว่าใครจะไปก่อนไปหลังเนี่ยรถไฟเขามีไฟแดงไฟเขียวครับไฟแดงไฟเขียวอยู่ที่มือพี่คนที่ควบคุมเขาจะมีธงท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมเขาจะโบกธงธงแดงกับธงเขียวเจ้าหน้าที่ตรงนั้นบอกกับนักข่าวตอนที่ดูวงจรปิดบอกว่าเขาส่งสัญญาณไปที่คนขับแล้ววิธีการส่งสัญญาณระหว่างเจ้าหน้าที่ตรงนั้นกับคนขับรถไฟเขาจะมีวอลครับเขาใช้ระบบวอลคุยกันเนี่ยที่ตัวรถเขาจะมีวอลแจ้งครับว่าอย่าเพิ่งมา
1: ให้จอด
0: ให้หยุดให้มารอที่หน้าไม้กั้นเพราะผมยังเคลียร์ไฟไม่ได้หมายความว่ายังมีรถจอดค่อมอยู่
1: รถยังติดอยู่
0: ปกติรถไฟทุกคันวันนี้เช้านี้ผมก็เห็นเขาก็จอดรอ
1: ครับ
0: จอดรอใกล้ๆไม้กั้นถ้ายังเคลียร์ไม่ได้แล้วรถไฟมันจะถึงแล้วเขาจะวิ่งมาแล้วหยุดระยะเบรกผมยังไม่พูดถึงนะและระยะเบรกผมยังไม่พูดถึงนะนี่คือการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ไปถึงรถไฟเนี่ยเขาจะวอลบอกกัน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้พี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าได้วอลแจ้งแล้วและเสียงพะเลยและผมตีธงแดงแล้วธงแดงตัวนี้คือไฟแดงของรถไฟเขาตีธงแดงแล้วเขาวอลบอกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตอบอะไร
1: คนหมายถึงว่าพนักงานขับรถคันนี้
0: พนักงานขับรถคันนี้พอวอลบอกเอ้ยอย่าเพิ่งมาหยุดก่อน
1: จอดหน้าไม้กั้นก่อน
0: จอดหน้าไม้กั้นก่อน
1: รถติดอยู
0: ่เจ้าหน้าที่ที่วอบอกว่าพูดว่าพนักงานขับรถไม่ได้ตอบอะไร
1: เ
0: ขาว่าอย่างนั้นนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจนะ
1: อันนี้เป็นข้อมูลที่เราเอามาให้คุณผู้ฟังนะ
0: เป็นข้อมูลนะ
1: ลองฟังนะไอ้ช่วงแรกเราคุยถึงเรื่องของรถเมย์ก่อนเล่าเรื่องกายภาพก่อนว่าสถานการณ์ตรงเส้นนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วนี่เป็นทางด้านของฝั่ง
0: รถไฟ
1: ละ
0: ต่อเขาสื่อสารอย่างนี้เขาบอกไปแล้วว่าบอกแล้วว่าให้หยุดบอกแล้วว่ายังไม่พร้อมและตีธงแดง

0: คือธงเนี่ยมันชัดเจน
1: ครับ
0: คือพูดอย่างเดียวอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินแต่ธงต้องเห็นทีนี้คำถามของผมตั้งข้อสังเกตว่าตอนวอลบอกได้ยินหรือเปล่าธงน่าจะเห็นแต่เห็นในระยะที่เบรกทันหรือไม่อันนี้คือตั้งประเด็นสมมติว่าถ้าคุณเห็นธงว่าเฮ้ยตีธงแดงนี่ว่าแต่อีก500เมตรจะถึงแยกแล้วเริ่มเบรกที่ระยะไหนไม่รู้อันนี้อยู่ที่คนขับจะให้การ
1: ครับ
0: แล้วถ้าคนขับให้การอย่างนี้ก็ต้องไปเช็คว่าตามกล่องดำอะเบรก
1: เริ่มเบรกตั้งแต่ช่วงระยะ
0: ตรงไหนเริ่มเบรกตรงไหนเพราะรถไฟมันไม่เหมือนรถยนต
1: ์
0: เบรกปุ๊บหยุดปั๊บรถไฟเขามีระยะเบรกอันนี้ตามข้อมูลข้อเท็จจริงผมก็ไม่รู้ว่าบรรทุกมาเท่าไหร่
1: ครับ
0: วิ่งมาความเร็วสปีดเท่าไหร่ต้องเริ่มเบรกเท่าไหร่กี่ใช้เวลากี่วินาทีกี่นาทีถึงจะหยุด
1: ครับ
0: แต่ที่ผมบอกคุณฟังไว้ตอนแรกรถเมย์หยุดที่วินาทีที่ 31.50 ชนที่ 34.10 2นาที20วิระหว่างนี้แหละที่คนเจ้าหน้าที่เขาประสานไปว่าให้หยุดประสานตอนหนึ่งผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ประสานไปตอนไหนรู้หรือเปล่าว่า2นาที20เต็มหรือเปล่าหรือว่าประสานไปตอนที่รถเมย์มันหยุดอยู่พอสมควรแล้วเห็นว่าไปไม่ได้แล้วเพิ่มประสานถ้าประสานช้าคนที่มีหน้าที่ประสานก็ต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าหรือไม่หรือไม่ถ้าประสานช้า
1: ครับ
0: 2คือถ้าคนขับอ้างอ่ะถ้าคนขับอ้างว่าโหก็เพิ่งบอกผมว่ามันยังไปไม่ได้อ่ะเพิ่งตีธงอ่ะผมก็เบรกไม่ทันสิผมเบรกแล้วนะแต่มันไม่อยู่ไงต้องไปฟังคนขับรถไฟให้การแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยเจ้าที่เขาบอกว่าบอกแล้วตีธงแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นระยะเบรกต้องไปดูว่าเริ่มเบรกเมื่อไหร่แล้วความเร็วที่ใช้มาปกติหรือเปล่าแล้วสิ่งที่บรรทุกมามันหนักหรือเปล่าถ้ามันหนักมันยิ่งเบรกยากขึ้นใช่ไห
1: ม
0: ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แยกเนี้ยขึ้นชื่ออยู่แล้วข
1: ึ้
0: นชื่ออยู่แล้วว่าหินเจ้าหน้าที่แถวๆนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันรถมันติดหินมากในการที่จะผ่านการเคลียร์การจราจรอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟถามว่าถ้าขับรถไฟมาอย่างยาวนานควรจะต้องรู้หรือไม่ควรจะต้องรู้หรือไม่และก่อนที่จะมาถึงแยกนี้มันก็มีแยกจุดตัดอื่นซึ่งใกล้เคียงตรงนี้
1: ใช่ไม่ถึง1กิโลนะ
0: ไม่ถึง1กิโล
1: ไม่ถึง1กิโล
0: หมายความว่าเวลาคุณจะผ่านตรงนี้ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าโค้งเนี่ยมันโค้งอันตรายอ่ะคุณจะเหยียบ105 106หรอ
1: คือขอให้ความรู้นิดนึงแล้วกันนะว่าระยะเบรกเนี่ยจากในเพจของรถไฟไทย .com เนี่ยออกมาระบุไว้ว่าถ้ารถไฟเนี่ยมันขับด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณสัก 50-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 300-500 เมตรพี่โอ
0: 300เมตรถึง500เมตรก่อนที่จะถึงทาง
1: กว่าเยอะเหมือน
0: ถึงจะหยุด
1: แต่ว่าถ้าขับมาด้วยความเร็วตั้งแต่100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800-1กิโล
0: โอ้โหผมถามว่า1กิโลเมตรเนี่ย
1: โอ้โห
0: ถ้ารู้อยู่แล้วอ่ะว่ามีรถติดอยู่อ
1: ่
0: ะ2นาที20ทันมั้ย
1: เอ้ยยังไงก็น่าจะทันน่าจะทันนะน่าจะ
0: ผมถามว่า
1: เออ
0: ต้องให้ความเป็นธรรมเขาไอ้2นาที20เนี่ยผมนับเวลาที่หยุดถึงเวลาที่ชน
1: ใช่ๆ
0: แต่มันต้องไปดูว่าเวลาที่คนขับเขารู้ว่าต้องหยุดถึงชนเนี่ย
1: ครับ
0: มันกี่นาที
1: ใช่
0: ต้องไปดูคำให้การให้การตรงกันไหม
1: วันนี้เนี่ยน่าจะเห็นข้อมูลจากกล่องดำเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการถอดกล่องดำจากรถไฟคันนี้แหละไปตรวจสอบจะได้รู้แล้วแหละว่าไอ้ที่เราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานกันเนี่ยไอ้2นาทีที่ว่าในกายภาพที่มันเกิดขึ้นรถไฟที่มันวิ่งมาคนที่บอกว่าวอลแล้วแต่ไม่มีการตอบรับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: เออใช่
0: ซึ่งเมื่อเช้าที่ผมไปลงไปดูในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาแทนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากรู้ว่าคนขับตอนที่วัวไปบอกแล้วให้หยุดเนี่ย
1: ทำอะไรอยู
0: ่ทำอะไรอยู
1: ่ทำไม
0: ตอบว่าอะไรเขาก็อยากรู้ท
1: ุ
0: กคนอยากรู้หมดว่าพอบอกไปให้หยุดแล้วบอกเมื่อไหร่บอกกระชั้นไห
1: ม
0: บอกกระชั้นไหม
1: ครับ
0: บอกแล้วทำไมถึงไม่ตอบกลับหร
1: ือ
0: ตอบว่าอะไรนี่คือสิ่งที่ต้องไปหาคำตอบกัน
1: เออ
0: ทีนี้ประมวลให้ฟังก็ลองพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งเนี้ยประมาทร่วมแหละผมว่าประมาทร่วมแน
1: ่
0: แต่ว่าน้ำหนักของคนที่ประมาทเนี่ยลองตัดสินกันดูว่าน้ำหนักอ่ะมันจะไปอยู่ที่คนขับรถเมย
1: ์หรือว่า
0: หรือคนขับรถไฟ
1: ครับ
0: หรือระบบอย่าไปโทษระบบไม้กั้นใช้ได้ปกติ

0: ตรงจุดนั้นทั้งสองฝั่งใช้ได้ปกติถ้าระบบไม้กั้นเสียคุณเห็นไหมเขาจะมีรางเลื่อนๆอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ตัวนั้นเนี่ยเขาใช้สำหรับกรณีที่ระบบไม้กั้นมันเสียซึ่งถามว่าของใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยมันเสียได้ไหมมันเสียได้ไม้กั้นข้าวหมู่บ้านผมยังเสียบ่อยเลย
1: ถูก
0: ไม้กั้นมันเสียได
1: ้
0: ถ้าเสียมันจะมีไอตัวรางเนี่ยมาปิดแทน
1: เป็นแมนนวลไป
0: แล้วอีกกรณีนึงก็คือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ควบ

0: ร้อยกว่าเมตรท
1: ัน
0: คุณจะโทรบอกไหมถ้าซีผมโทรบอกถ้าไม่ซีถ้าซีมากๆวอลเขาจะมีขึ้นถึงกัน
1: ใช่ๆ
0: เขาจะให้กัน
1: แ
0: ต่กรณีนั้นคุณต้องมีวอล2เครื่องนะเพราะวอลอีกเครื่องนึงไว้ติดต่อกับ
1: ข
0: อรถไฟ
1: อีกช่องสัญญาณนึง
0: วอลอีกเครื่องนึงถ้าคุณมีนะแล้วคุณซีนะคุณวอลบอกเจ้าหน้าที่พี่
1: ปล่อยรถ
0: ผมยังเคลียร์ไม่ได้พี่ต้องรีบปล่อยรถ
1: พี่โฟลให้โฟลผมหน่อย
0: แล้วเดี๋ยวผมจะไปกั้นทางกำแพงเพชร7ไม่ใช่คุณพี่ปล่อยเขียวแล้วกำแพงเพชร7ก็ยับมาผมจะไปกั้นกำแพงเพชร7พี่ปล่อยเขียวเพื่อรถมันจะได้ไม่ค้างอยู่ที่ราง
1: ครับ
0: นี่คือการประสานงานร่วมกันซึ่งผมก็ต้องใช้คำนี้นะถอดบทเรียนขอให้ไปดูทุกฝ่ายที่ผมบอกมาเนี่ยมีหลายฝ่ายมาก
1: ครับ
0: ที่จะต้องไปทำร่วมกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเห็นคลิปที่พี่เสื้อส้มบนรถเมย์คุยโทรศัพท์อยู่บนรถเมล์แล้วแกเนี่ยอยู่ตรงทางลงแกคุยโทรศัพท์อยู่บนรถเมล์อยู่บนทางลงผมนับละแกรู้ว่ารถตัวนั้นอ่ะแกคาอยู่ใช่ไหมแกมองซ้ายแกเห็นแล้วรถไฟมา
1: ใช่ใช
0: ่แกรู้รถไฟกำลังมาจนรถโดนชนเนี่ย4วินาทีรีม4วินาทีที่เขารู้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาทำอะไรไม่ได้อ่ะคุณอยู่ตรงนั้นคุณทันไหมล่ะ4วินาทีอ่ะชนแล้วอ่ะลงทันไหมจะบอกลงทันไหมแล้วรถไฟเนี่ยรถเมย์เนี่ยมันคลูดไปกับรถไฟเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยประตูลงเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะประตูรถเมย์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ประตูด้านหน้าเนี่ยมีประตูทางขึ้นกับประตูคนขับตรงกลางรถทางซ้ายมีประตูคนลงปกติทางขวาเยื้องไปทางท้ายนิดนึงเป็นประตูฉุกเฉิน
1: ม
0: ีหลายคนบอกว่าเรื่องประตูฉุกเฉินของรถเมย์มันเปิดยาก
1: ยาก
0: แล้วทางขวาจริงๆเนี่ยไม่ได้มีใครมากั้นเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะทางซ้ายใช่ไหมที่อยู่ติดกับรถไฟเนี่ยประตูมันเปิดไม่ได้
1: ใช่
0: ซ้ายหน้าซ้ายหลังผมเข้าใจว่าผู้เสียชีวิต5คนที่อยู่ตรงโซนหน้าเนี่ยพยายามจะไปลงที่ประตูคนขับนี่คือสาเหตุที่คนขับไม่เสียชีวิตเพราะประตูคนขับเปิดได
1: ้ครับ
0: ก็ไปก่อนสิกระเป๋ารถเมย์ก็ไปก่อนสิผู้โดยสารพยายามจะทุลมุนกันไปอยู่ตรงหน้าตามไปแต่ไปกองตรงนั้นไม่ทัน
1: ไม่ทันครับ
0: ประตูถูกเฉินผมยังไม่เห็นภาพนะถ้าผมเห็นภาพผมจะคอนเฟิร์มเปิดยากผมเดาว่ามันถูกปิดอยู่ไม่มีใครพยายามออกไปทางนั้นแล้วกระจกล่ะทำไมไม่ทุบแล้วพังกระจกออกไปล่ะบางทีนะกระจกนะทุบได้นะมันไปติดโฆษณาดี
1: ม
0: โฆษณาที่มัน
1: แรปเป็นแรปสติ๊กเกอร์อยู่อ่ะ
0: มันจะทำใหกระจกมันไม่แตกและออกไปยากกว่าเดิมนี่คือมีหลายจุดนะที่ต้องไปถอดบทเรียนนะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันมีอุปกรณ์พร้อมด้วยหรือเปล่า
0: อุปกรณ์ปกติมันจะมีตัวกรีดกระจกนะไม่รู้มีหรือเปล่า
1: เออใช่
0: ต้องไปดูแล้วรถยูโรคันนี้เนี่ยโอ้206ผมก็นั่งตอนสมัยผมทำงานที่แรกผมใช้บริการบ่อย
1: ครับ
0: น่าจะเป็น NGV อ่ะพอมันชนแล้วคูดแล้ว 2-3 วินาทีอ่ะไฟมันมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วช่วงชลมุนจริงๆภาพตรงนั้นที่คนเห็นหลายคนก็เห็นสภาพแล้วก็น่าเวทนาครับติดอยู่ในรถแล้วไปไหนไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: มันเร็วไฟมันเร็วมากไม่กี่วินาทีมันพรึบ
1: แล้วมันก็
0: ทั้งคัน
1: มันก็เหลือแต่โครงเหลือแต่ซากเลย
0: เดชบุญนะรถ CRV อ่ะที่มาพ่อกับลูกอ่ะเขาก็โดนชนนะเขาลงเลยเขาบอกให้ลูกลงเลยแล้วตัวเขาก็ลงรถซื้อใหม่ได้เขาบอกเลย
1: ใช่
0: ทั้งคันเลยนะ
1: เขาบอกว่าคือไม่เป็นไรเอาชีวิต
0: เอาชีวิตก่อน
1: ใช่ใ
0: ช่อันนี้สติเขาดีมาก
1: โอ้ดีมากเลยนะ
0: แล้วบอกลูกให้รีบลงเลยนะมากับลูก2คนผู้ชายพี่ผู้ชายอ
1: ่ะแล้วดูรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตกใจมากหมายถึงคนที่เป็นลูกอะนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โหแบบ
0: มีสติ
1: คือว่าสติดีมากสติดีมาก
0: เรื่องนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าหลายหน่วยงานนะฮะก็ต้องไปช่วยกันดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกจะทำอะไรก็ทำแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกนะครับผมย้ำว่าขอให้เข้าใจกายภาพของถนนเส้นนั้นแล้วจะเข้าใจข่าวนี้มากขึ้น
1: ครับ
0: เอางี้ดีกว่า
1: ได้ครับ
0: เรื่องคุณพายไม่ได้มีโอกาสคุยคุณมายนะใช่ไหมที
1: ่
0: ออกมาโพสต
1: ์ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คุยกันใน สัปดาห์หน้า
0: วันนี้หมดเวลาแล้วครับลองคนเราไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

กาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวร

0: วันประชาชนเชื่อมั่นการศึกษาไทยสร้างอนาคตที่ดีพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นผลักดันเรียนฟรีมีอยู่จริงศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย Thailand Education Partnership เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำทำการสำรวจระหว่าง30เมษายนถึง5พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้พบว่าร้อยละ 41.45 ค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ไม่ค่อยเชื่อมั่นด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในยุคโลกในโลกยุคใหม่ร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่าโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 เด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีร้อยละ 35.42 ระบุว่าเรียนฟรีต้องฟรีจริงไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการพัฒนาการศึกษาไทยตามที่รัฐบาลสัญญาไว้และสิ่งที่ทำให้เห็นชัดว่าการศึกษาดีขึ้นร้อยละ 28.78 ระบุว่าเด็กไทยเรียนจบแล้วมีงานทำตรงสายไม่ตกงานและได้เงินเดือนที่เหมาะสมวัดไผ่เหลืองซอยกันตนาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวควายพร้อมเดินหน้าไถชีวิตโคกระบือปลูกหญ้าหวานอิสราเอลสร้างอาหารยั่งยืนวัดไผ่เหลืองหลวงพ่อสิงห์ตั้งอยู่ภายในซอยกันตนาตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสานต่อโครงการไถชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการบุญนิธิหลวงพ่อสิงห์เพื่อสรรพสัตว์โดยปัจจุบันทางวัดได้ให้การดูแลวัวและควายที่ได้รับการไถ่ชีวิตแล้วมากกว่า40ตัวเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่วัดได้จัดสรรพื้นที่ทุ่งหญ้ากว่า10ไร่ล้อมรั้วอย่างมิดชิดเพื่อปล่อยให้วัวและควายออกมาเดินแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติในช่วงเวลากลางวันก่อนจะต้อนกลับเข้าคอกในช่วงเย็นนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญด้วยการป้อนหญ้าและผักบุ้งแก่สัตว์ภายใต้โครงการสละเงินสบายใจไถ่ชีวิตโคกระบือมาอยู่วัดทางวัดได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัวและควายทุกตัวมีสุขอนามัยที่ดีและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันวัดไผ่เหลืองยังได้เริ่มโครงการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับวัวและควายภายในวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไล่แทงกลางดึกหน้าปั๊มวัยรุ่นตีกันวิ่งหนีตายเข้าร้านอาหารเจ็บ3ย่านพุทธบูชาเมื่อเวลาประมาณ 3:35 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ราชบูรณะรับแจ้งเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดทำร้ายกันภายในร้านอาหารชื่อดังใกล้ปากซอยพุทธบูชา38ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนในจำนวนนี้อาการสาหัส2คนหลังรับแจ้งจึงรีบรุดเข้าตรวจสอบพร้อมประสานอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและเจ้าหน้าที่กู้ชีพเอราวัณเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุบริเวณภายในร้านพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย3คนทราบชื่อรายแรกคือนายน

0: พบุตรแซ่ตั้งอายุ20ปีมีบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้าที่แขนซ้ายและบริเวณหน้าอกด้านขวาใต้ราวนมแต่ไม่ลึกมากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล PMG พระราม2อีกรายคือนายธนศักดิ์สิทธิสงครามอายุ20ปีถูกแทงที่ข้อศอกซ้ายจนแผลทะลุมีเลือดไหลจำนวนมากอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพเอราวัณเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ส่วนผู้บาดเจ็บรายสุดท้ายคือนายวชิระปัญญาหารอายุ21ปีถูกแทงที่ต้นขาซ้ายเป็นแผลชะกันเสียเลือดมากอาการสาหัสเจ้าหน้าที่ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนจากการสอบถามนายนพวุฒิหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่าตนและเพื่อนมาเที่ยวกันตามปกติและไม่รู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนแต่จู่ๆอีกฝ่ายก็มาทำร้ายและใช้อาวุธแทงโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่นายธนศักดิ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเหมือนมีการขี่รถเฉี่ยวชนกันโดยเพื่อนของตนได้กล่าวขอโทษไปแล้วแต่ฝ่ายคู่กรณียังไม่ยอมจบก่อนที่เพื่อนอีกคนจะเข้าไปสอบถามจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ใกล้ปากซอยพุทธบูชา45ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจได้ตรวจสอบและบันทึกภาพไว้ในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานพร้อมเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบรวมถึงรอสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดร.ตรีวินเกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพและดำเนินรายการโดยดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มอสค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผม
3: ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องของข่าวบันเทิงที่หลายคนจับตามองเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งด้วยเยอะหลายฉบับอยู่เหมือนกันอาจารย์มอสก
4: ็
3: ไล่เรียงกันมาก็เรื่องของคุณณภัทรเสียงสมบูรณ์แล้วก็คุณสายสกอตใช่ไหมคะอันนี
4: ้
3: ที่ขวัญชวนอาจารย์คุยเรื่องของการแยกตัวไปผิดไหมถ้าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนอันนี้คือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลผู้มีชื่อเสียงก็ตามแต่เราอยากหยิบยกประเด็นนี้มาเพื่อพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันคือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เรื่องนี้ที่หยิบกันมาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุนี้กับคนใกล้ตัวของเราหรือครอบครัวของเราเราจะรับมือมันอย่างไรเพราะว่าทั้งเรื่องของคุณนายณภัทรคุณสายสกอตเนี่ยมีจุดร่วมเดียวกันก็คือเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนใช่ไหมคะอาจารย์มอสคะ
4: ใช่ครับใช่ครับนอกจากในฐานะที่เรามีเขาเป็นสมาชิกถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวเราก็ดูแลเขาเนาะในและอีกมุมนึงถ้าเราเป็นพ่อแม่ครับคุณขวัญเราต้องสร้างบรรยากาศยังไงหรือว่าสร้างความปลอดภัยยังไงให้ลูกของเรามีความสุขครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจารย์มอสค่ะคือถ้าอยากแบบมีมุมมองเสนอความคิดเห็นกันมาได้เนี่ยคืออาจารย์มอสสามารถแชร์กันมาได้ใช่ไหมคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทางไลน์แอดนะคะ @MCOT News ก็ได้ค่ะก็อันนี้ชวนคุยชวนขบคิดกันเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่แห่งความสุขของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวซึ่งประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างไรหรือบางคนไม่เคยเจอมาเรียนรู้แล้วก็เผื่อวันข้างหน้าการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เราจะได้รับมือกับสิ่งนั้นได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับคือจริงๆผมมองว่าเรื่องของครอบครัวนะครับตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยจะต้องมีความ

0: าใจก่อนนะคุณขวัญเข้าใจในความเป็นความลูกความลูกอะครับเขาต้องให้คำจำกัดความของความเป็นลูกว่าลูกคืออะไรลูกคือคนที่เราให้กำเนิดมาแล้วต้องเลี้ยงดูต้องกำหนดต้องวางแผนคือมันมีวิธีแบบไทยๆอะครับคุณขวัญที่บางครั้งก็ผูกติดอยู่กับการเลี้ยงดูเป็นมายด์เซตของพ่อแม่เลยนะ
1: ค่ะอันก็ใช่อาจารย์มอสแต่ว่าสังคมไทยก็มีอีกมิตินึงเหมือนกันที่บอกว่าเราก็เติบโตมากับคำว่าความเชื่อนะครอบครัวใช่กตัญญูด้วยส่วนหนึ่งครอบครัวเป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักความหวังดีอันนี้คือหลายๆคนก็สอนในบทเรียนก็สอนแล้วก็เป็นที่แห่งการให้อภัยแล้วก็แบบในอีกด้านนึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แบบค่อนข้างซับซ้อนการควบคุมบุตรหลานการควบคุมโดยคำสั่งการไม่ได้แชร์ความคิดเห็นการเพิกเฉยต่อการเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเรื่องนี้ด้วยคำพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องในบ้านอันเนี้ยอาจารย์มอสถ้าหากว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือว่าผู้หนึ่งผู้ใดในครอบครัวเนี่ยโดนกระทำหรือว่าไม่ถูกเหมือนกับว่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในบ้านเนี่ยเราในฐานะผู้โดนกระทำเนี่ยจะต้องทำอย่างไรในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีคนที่โดนกระทำมาปรึกษาเราหมายถึงว่าเราอาจจะเป็นฝั่งเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เราควรจะรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้ได้บ้างคะ
0: โอ้โหก็อันนี้ครับด้วยความคนไทยนะคุณขวัญพอมันเป็นเรื่องในครอบครัวปุ๊บมันก็ไม่มีใครอยากยุ่งอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ถ้ามองในมุมของสิทธิมนุษยชนมันไม่ควรจะมีใครถูกทำลายร่างกายถูกไหม
1: ถูกต้องเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเมียอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันใช่
0: ใช่ครับต่อให้เป็นผัวเมียสามีภรรยาหรือว่าลูกหรือว่าใดๆก็ตามครับในกฎหมายบอกว่ามันไม่ควรมีใครถูกทำร้าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์รูปแบบใดต่อกันอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายเองหรือเป็นคนที่มีคนที่ถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือผมคิดว่าเราควรจะให้ความช่วยเหลือก่อนดับแรกนะครับพาเขาไปที่มูลนิธิไปใส่ตำรวจหรือไปอะไรก็ได้ครับที่เขาดูแลได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มันจะได้ทำให้คนคนนั้นได้รับการปกป้องก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าเราคนไทยเนี่ยในมุมของคนไทยเราก็มักจะบอกว่าไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เรายุ่งนะแต่จริงเรายุ่ง
1: คือปากอะไม่แบบบอกว่าไม่อยากยุ่งแต่คือใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดตาม
0: บอกใช่บอกไม่อยากยุ่งแต่ว่าใส่ใจมากครับอย
1: ่
0: างข่าวสุขสิบชาวบ้านเนี่ยโอ้โหคุณขวัญยอดวิวเป็นแบบล้านๆภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ค่ะใช่แล้วก็คือจะบอกว่าคือไม่สนใจก็บางทีมันก็ผ่านมาหน้าฟีดอาจารย์มอสมันก็แบบผ่านตาก็ตกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆก็คือเรื่องคนอื่นเนี่ยเราก็ชอบรู้อยู่แหละอยากรู้แหละมันเป็นไปยังไงอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ว่า
1: เรียนรู้มาเป็นบทเรียนของชีวิตก็ได้อ่ะมองในมุมนี้กัน
0: ที่เขามาขอความช่วยเหลือเราจริงๆนะครับมันเป็นแบบตัวต่อตัวแล้วเขาโทรมาหาเราหรือเขาปรึกษาเราเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขายังไงอันนี้ผมขออนุญาตฝากคุณผู้ฟังไว้เลยแล้วกันนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการทำลายร่างกายหรือการล่วงละเมิดกันหรือการสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเราควรจะให้ความช่วยเหลือเขาโดยการพาเขาไปเจอตำรวจหรือไปที่ที่มันช่วยเหลือเขาได้เช่นบุญที่ต่างๆหรือว่าอะไรหน่วยงานต่างๆก็ได้นะครับที่เขายินดีที่จะช่วยคนคนนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีใครถูกทำร้ายอะครับไม่ว่าจะเป็นจากสมาชิกในครอบครัวก็ดีหรือยิ่งสมาชิกในครอบครัวยิ่งไม่ควรใหญ่เลยอะนะคนที่เป็นคนครอบครัวเดียวกันแล้วทำร้ายกันมันยังไงคุณขวัญ
1: แต่บางครั้งอาจารย์มอสมันไม่ได้ถูกทำร้ายด้วยทางร่างกายแต่มันถูกทำร้ายด้วยคำพูดแบบกระทบกระเทือนจิตใจอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เป็นบาดแผลที่สามารถมองเห็นหรือว่าเข้าใจได้ในเวลาที่เราไปเจอตำรวจอะไรทำนองเนี้ยมันยากเหมือนกันนะคะแล้วเราจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจให้คนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงทางวาจาได้ยังไงบ้างคะ
0: คือถ้าเป็นเรื่องของการใช้คำพูดทำให้คนเจ็บปวดเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: ก็อันนี้เราในฐานะที่เป็นคนฟังแล้วกันเขามาเล่าให้เราฟังแล้วคุณขวัญผมเคยเจอเคสแบบนี้นะครับเจอเคสแบบนี้แล้วก็มีผู้ที่ขอคำปรึกษาเนี่ยเขามาหาแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือ

0: บอกว่าให้มองเขาอย่างเข้าใจแล้วกันให้มองคนที่บ้านอย่างเข้าใจว่าคนที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิธีพูดวิธีอื่นเลยอ่ะคุณขวัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็คำพูดเหล่านี้ก็ให้มองว่าให้ทำความเข้าใจกับคำพูดเขาแล้วก็อาจจะต้องเพิกเฉยกับคำพูดไม่ใส่ใจไม่ตีความไปในเชิงที่มันแย่กว่าเดิมนะครับหรือตีความไปเลยว่าเขายังรักเราอยู่เขาก็เลยพูดกับเรา
1: ค่ะ
0: มันเป็นวิธีของเขาที่เขาพูดได้ไปมันเป็นภาษาของเขาอ่ะ
1: ขวัญเหมือนกับขวัญเคยดูเคยฟังคลิปหนึ่งอาจารย์มอสเขาบอกว่าภาษารักของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าพูดเป็นแบบเหมือนกับหวานหวานแล้วก็พูดจาแบบเหมือนกับว่าบอกรักกันง่ายๆก็อันนี้ก็คือบอกรักรักหน้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางคนวิธีการบอกรักของเขาก็คือการทำอาหารให้เราการใส่ใจรายละเอียดการดูแลลูกอย่างใส่ใจแต่เขาไม่ได้บอกรักนะคะแต่เขาทำให้อย่างใส่ใจเช่นทำกับข้าวดูแลเสื้อผ้าแต่บางคนก็เหมือนไม่ได้บอกรักตรงๆเป็นการถามทายแบบเป็นยังไงบ้างล่ะแต่เป็นคำพูดห้วนๆนะคะอันนี้เป็นอาจจะแบบมาจากสายคุณพ่อหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยก็เลยขวัญก็เลยพอฟังอาจารย์มอสแล้วก็นึกถึงว่าถึงคลิปอันนี้แล้วก็บอกว่าอ๋อเวลามองเขาอย่างเข้าใจอ่ะเข้าใจว่านี่แหละเป็นภาษารักของเขาเราโปรดเข้าใจในสไตล์ของเขาด้วยอันนี้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องแต่ซึ่งถ้าเราคาดหวังในภาษาที่เขาพูดไม่เป็นรอไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดคุณขวัญเหมือนเราอยากได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่
1: ะ
0: แล้วเขาจะพูดกับเราได้ยังไงครับมันอันนี้เขาเรียกว่า love language นะครับ love language ภาษารักมีทั้งหมด5แบบด้วยกัน
1: มีอะไรบ้าง
0: ก็จะมีเรื่องของ word affirmation คือการให้พูดคำว่ารัก
1: ค
0: ิดถึงนะเป็นห่วงนะพูดหวานหวานนะเอางี้ดีกว่าแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของ act of service ที่คุณขวัญพูดถึงเมื่อกี้การดูแลการเอาใจใส่การให้บริการการทำกับข้าวให้กินการพับผ้าถูบ้านให้อะไรก็ว่าไปเนา
1: ะ
0: อันนี้ act of service นะครับอันที่สามก็คือ physical touch คือการถูกเนื้อต้องตัวที่พวก
1: กอดกันบ่อย
0: ๆกอดกันบ่อยหอมแก้มกอดกันสกินชิปนั่งก็ต้องเอาตัวมาติดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าก็ทัชนะครับอันที่4เป็นเรื่องของ quality of time นะครับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันบางคนแค่อยู่ด้วยก็แฮปปี้แล้ว
1: การใช้เวลาด้วยกันให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันใช้อย่างไรอาจารย์มอส
0: ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันไปทำไปเล่นกีฬาด้วยกันมีปลูกต้นไม้ด้วยกันช่วยกันซักผ้าถูบ้านหรือทำกิจกรรมร่วมกันตลอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่การต่างคนต่างอยู่นะ
1: ค่ะอ
0: ยู่แต่ต้องดูทีวีร่วมกันนั่งดูหนังร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนั้น
1: เวลาดูทีวีร่วมกันเราก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยถึงตัวละครแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นจอยกันถ้าดูข่าวด้วยกันโอ้มุมมองอย่างนี้และแต่ถ้าดูข่าวด้วยกันถ้าเป็นเรื่องที่มีความเห็นขัดแย้งกันเราก็ต้องยอมรับในความเห็นของคู
0: ่
1: สนทนาด้วย
0: คำว่า act of service ก็คือการที่เราเอ้ยไม่ act of service โทษทีครับ quality of time คือการใช้เวลาด้วยอย่างมีคุณภาพร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันไปต่างจังหวัดมีกิจกรรมกันหรืออยู่ที่บ้านก็ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่หน้าจอมือถือนะ
1: ค่ะ
0: นะครับโดยทำกับข้าวโดยการอะไรเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงความรักด้วยกันอันสุดท้ายก็คือ gift of love ครับ
1: ยังไงคะซื้อของขวัญให้กัน
0: ซ
1: ื้
0: อของมาฝากคิดถึงซื้อกับข้าวมาฝากไปไหนก็มีของติดไม้ติดมือมาให้จะไปไหนมีกับข้าวมีขนมนมเนยที่คิดถึงเห็นแล้วก็แบบอยากให้อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋ออย่างสมมติว่าอาจารย์มอสชอบกลีบดำดวนชอบขนมกุ๊กก
0: ี้อะไรเราจะคิดถึงชอบซื้อของมาฝาก
1: อ๋อได้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์การบอกรักที่เวลาเราเรียนรู้ภาษารักของแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องครับก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะเวลาที่เราเป็นคนแบบไหนเราชอบแบบไหนเราก็จะคาดหวังจากคนอื่นเหมือนแบบที่เราชอบ
1: ค่ะ
0: แต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้แสดงออกเหมือนเราเพราะภาษาเขาไม่เหมือนเรา
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เวลาที่เราอยู่กับคนในบ้านถ้าสมมติเขาพูดจาไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราเนาะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่
1: ค่ะ
0: นะครับงั้นถ้าเราไปตีความผิดไปเข้าใจผิดปุ๊บมันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์มันร้าวฉานมากขึ้นหรือมันห่างเหินมากขึ้น
1: ค่ะแล้วการใช้คำว่าอดทนแบบเหมือนกับว่าเวลามันเกิดอะไรที่เหมือนไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยตรงใจกับเราแล้วก็ไม่ได้เราก็ตัวเองไม่ได้เรียนรู้ภาษารักของเขาแหละแล้วก็อดทนไปเนี่ยมันใช่วิธีไหมคะหรือว่า
0: ไม่ใช
1: ่จริงๆแล้วเราควรปรับกันยังไงดีอาจารย์
0: เราก็ควรจะมีโอกาสคุยกันก็ดีนะครับก็คำว่าอดทนมันแปลว่าเราเหมือนกับเราแค่

0: เราแค่สะสมแต้ม
1: ช่วงเวลานั้นไปแล้วก็สะสมแต้ม
0: ความอดทนแปลว่าเราสะสมแต้มไว้วันใดวันหนึ่งเราก็จะบอกว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็จะแต้มเราครบแล้วเราจะบินแล้วเราจะแลกปลายบินหนีแล้วแล้วความอดทนถึงที่สุดเคยได้ยินใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เมื่อความอดทนมันถึงที่สุดแล้วมันสุดจะอดทนแล้วเราก็จะไม่อยู่แล้วนั่นแปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่ชอบแต่เราไม่เคยบอกเขาให้เขาเข้าใจเราแล้วเราไม่ได้ขอให้เขาปรับตัวกับเราอ่ะ
1: ค่ะ
0: จริงจริงพอเรา
1: อาจารย์เชิญก่อนเลยครับคือกำลังจะว่าจริงๆแล้วสะสมไปถึงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะ
0: ถูกครับถูกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวผมว่าความรักความเข้าใจน่าจะคุยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องมีมุมมองกับลูกในแบบที่เข้าใจลูกนะครับมุมมองของลูกก็ต้องมีมุมมองที่ถูกในความเข้าใจพ่อกับแม่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือทั้งพ่อและแม่ต่างก็ต้องการมีชีวิตที่มีความสุข
1: ค่ะ
0: นะครับโดยที่ถ้าเรายึดหลักตามหลักศาสนาพุทธก็คือการไม่ยึดติดให้เขาได้มีชีวิตของเขาแต่แล้วทุกคนเกิดมามีชีวิตเป็นของตัวเองในมุมหนึ่งแล้วก็เติบโตมีอาชีพมีการเลี้ยงดูตัวเองนะถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราอยากลูกเราอยากประกอบอาชีพอะไรอยากเลี้ยงตัวเองด้วยวิธีไหนที่มันสุจริตและมีความมั่นคงเขามีความสุขในการใช้ชีวิตแบบไหน ก็เราก็ต้องอนุญาตให้เขาเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความสุขให้เขาพอเขามีความสุขเขาก็จะได้กลับมามีความสร้างความสุขให้กับเราด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าพ่อแม่ยึดติดปุ๊บแล้วก็พยายามบังคับลูกแล้วก็พยายามที่จะบอกให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเริ่มต้นใช้คำว่าบังคับแล้วก็มีอารมณ์ที่มันหงุดหงิดคุณขวัญเคยนึกออกไหมการที่เราแบบต้องหงุดหงิดต้องควบคุมต้องติดตามอันนี้ไม่ใช่ความสุขนะ
1: ค่ะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือเราต้องกลับมาเข้าใจตัวเองแล้วก็ปล่อยวางยังไงได้บ้างอาจารย์มอสคือบางทีแบบพอเริ่ม อารมณ์มันพุ่งไปละเราจะหยุดตัวเองได้อย่างไรเพื่อที่เราจะไม่เป็นคนที่หันกลับมองไปแล้วเราก็ยังไม่พอใจตัวเองที่เป็นเวอร์ชันนั้นเลยอะค่ะเพื่อลดความรุนแรงทางวาจาหรือว่
0: า
1: ไม่ให้เกิดคำว่าอารมณ์ชั่ววูบในการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นไปสู่แบบเหมือนบางทีก็อาจจะทำร้ายร่างกายหรือความรุนแรงในครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
0: ครับอันดับแรกเลยต้องไม่คาดหวังก่อนครับคุณครับต้องไม่คาดหวังไม่กะเกณฑ์ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้หรือใดๆก็ตามที่เราเอาให้เราได้ดั่งใจเราตลอดเวลาครับเพราะว่าหลายอย่างพอมันไม่ได้หลังใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความหงุดหงิดหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า negative emotion เนาะเป็นอารมณ์เชิงลบได
1: ้
0: ความหงุดมันก็เกิดจากเราคาดหวังแล้วมันไม่เป็นที่เราหวังเอาไว้ซึ่งถามว่าทำไมเราต้องหวังอะเราอาจจะถูกกรอบสังคมบอกว่าเราต้องหวังต้องคิดต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเนา
1: ะ
0: มีลูกหนึ่งคนลูกต้องเรียนได้แบบนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเราอาจจะตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้โดยไม่รู้ตัวที่กรอบสังคมบอกเรามาหรือเราเองเราก็อยากทำสิ่งนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์มันมีความแตกต่างกันหลากหลายมากไม่เหมือนกันอะ
1: ค่ะ
0: เราควรจะมีความสุขกับการได้เห็นเขาเป็นอะไรก็ได
1: ้
0: นะถ้าเราคาดหวังเมื่อไหร่เราจะเหนื่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความเราความเป็นคนเป็นพ่อแม่แบบไทยๆด้วยซ้ำไปนะคุณก่อนอันนี้ผมขอเล่าเรื่องที่ผมเคยเจอได้ไหม
1: ได้แชร์กันได้ค่ะ
0: เมื่อประมาณช่วงที่ผมอายุ20กว่าผมเป็นค่อนข้างเป็นก็เรียนจบใหม่ๆนะครับผมก็มีโอกาสไปอยู่ในกองถ่ายโฆษณาไปเป็นตัวประกอบโฆษณานะครับก็นั่งคุยเพราะว่าตัวประกอบก็จะว่างนะตัวประกอบก็จะว่างแล้วตัวประกอบก็จะนั่งคุยผมก็นั่งถามช่างทําผมฝรั่ง
1: ค่ะ
0: คนนึงเป็นผู้หญิงแล้วลูกเขาประมาณ 3-4 ขวบผมก็ถามคําถามแบบไทยๆมากเลยถามว่าอยู่คาดหวังอะไรกับลูกบ้างอ่ะเขาหันมาตอบผมว่าไม่หวังอะไรเลยแล้วแต่โชคชะตาจะพาเขาไปไหนก็ได
1: ้
0: ไอ้ก็แฮปปี้หมดแหละที่ลูกจะเป็นอะไรก็ได้ผมก็ตกใจแล้วผมก็คิดในใจว่าฝรั่งคนนี้แปลกจังทำไมไม่รู้จักคาดหวังอะไรกับลูกตัวเองอ่ะ
1: เป็นมุมมองเพราะว่าคนไทยก็อยากให้ลูกเป็นทหารตำรวจเป็นคุณหมอเป็นคุณครู
0: นั่นคือความคิดแบบผมสมัยเด็กๆที่ผมนั่งฟังแล้วผมว่าทำไมไม่คาดหวังแต่พอผมก็ยังจำเรื่องนี้ได้นะคุณขวัญแล้วผมก็รู้สึกประหลาดใจกับทำไมฝรั่งคนนี้ไม่คาดหวังอะไรกับลูกเลยแต่พอเราเรียนหนังสือเราโตขึ้นผมมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นเนา
1: ะ
0: เราก็เรียนเรื่องความหลากหลายของคนเรียนเรื่องเกี่ยวกับคว

0: ความที่คนไม่เหมือนกันทาเลนต์ความสวรรค์เส้นทางชีวิตมนุษย์รวมถึงเรื่องศึกษาธรรมะเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะสุดท้ายก็เข้าใจว่าคำตอบที่ช่างทำผมคนนั้นเขาคาดหวังกับไม่คาดหวังกับลูกเขาเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าลูกเขาจะเป็นอะไรก็ได้แล้วพอผมโตขึ้นเนี่ยเราเห็นชีวิตของคนหลากหลายขึ้นนะคุณขวัญบางท่านเนี่ยเป็นด็อกเตอร์บางท่านเป็นศาสตราจารย์แต่ให้ลูกไปเป็นศิลปินก็เยอะแยะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เห็นจะต้องบังคับให้ลูกเป็นเหมือนตัวเองเลย
1: ไม่จำเป็นต้องเป็น
0: ครอบสิ่งนั้น
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนตัวเองในเส้นทางที่ตัวเองแบบเหมือนกับว่าปูทางมาแต่ว่าหลายครอบครัวที่เราเคยเห็นในอดีตอาจารย์มดแล้วก็สะท้อนมาผ่านบทละครหรือว่าสะท้อนมาผ่านนวนิยายเนี่ยหลายๆเรื่องที่สะท้อนมาจากชีวิตจริงก
0: ็
1: สังคมไทยค่อนข้างคาดหวังให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองกำหนดแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวขวัญเองเชื่อว่าสังคมปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมอย่างนี้ค่ะสภาพแวดล้อมบางครั้งอะค่ะอาจารย์มอสเวลาถ้าเหมือนอย่างของคนจังหวัดภาคใต้แล้วกันนะช่วงเดือน10อย่างนี้ค่ะที่จะหลายๆคนกลับมารวมญาติกันทุกคนก็จะพูดถึงอาจารย์นึกถึงโฆษณาอันหนึ่งนะที่แบบว่านั่งโต๊ะนั่งโต๊ะกลมๆแล้วก็
0: ทำอะไรกันอยู่เดือนเท่าไหร่
1: ถูกต้อง อันนี้ค่ะมันเป็นการกดดันอันนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมหรือว่ามันคือลักษณะแบบไหนอะคะ
0: มันก็เป็นความรุนแรงทางอารมณ์เนาะของความรู้สึกถ้าคนคนนั้นเขารู้สึกเยอะแล้วเขาแปลกแยกมากแล้วเขาก็สมมติว่าที่บ้านที่เหลือญาติพี่น้องเป็นข้าราชการหมดเลยสมมติน
1: ะ
0: มีคนหนึ่งอาจจะไปเป็นศิลปินหรือทำงานเอกชนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแปลกแยกไปผมเพราะไอ้พวกนี้มันถ้าเราไม่ทำให้เขาถ้าเราทำให้เขารู้สึกปลอดภัยมันจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ว่า
0: เป็นอะไรก็ได้จะไม่สบายเนาะ
1: อันนี้ในมุมของผู้ใหญ่ที่จะเป็นอะไรก็ได้สบายสบายแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยในมุมของผู้ถูกถามอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในโฆษณานั้นเสียงในหัวจะดังมากซึ่งจริงๆแล้วพอเราโดนถามแบบเนี้ยซ้ำๆในลักษณะแบบเนี้ยเราควรรับมือหรือว่าตอบไปยังไงเพื่อที่จะให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารมันยังคงแบบเหมือนเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่อาจารย์มอสค่ะ
0: ก็บอกว่าอาจจะขอบคุณที่เขาถามหรือเป็นห่วงอะไรก็ตามนะครับก็ให้นึกขอบคุณก่อนที่เขาถามแทนและเป็นห่วงไม่ต้องสนใจความรู้สึกเขาเราจะรู้สึกไงเราก็แค่แฮปปี้กับอาชีพของเราแล้วก็ภูมิใจในเส้นทางที่เราเลือกก็พอกลับมารู้สึกดีกับตัวเองดีกว่าครับเพราะว่ามุมมองของพวกท่านเหล่านั้นที่เขามองมาก็อาจจะเป็นมุมมองของท่านด้านหนึ่งแต่สิ่งที่เรารู้ดีที่สุดใช่ไหมคุณก่อนเราจะเป็นคนรู้ดีที่สุดว่าเรามีความสุขกับอาชีพเราไหมและเราสามารถใช้อาชีพเราเนี่ยดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคงแค่ไหนถูกปะ
1: ใช่
0: เพราะสุดท้ายเขาก็ไม่มารู้หรอกว่าอาชีพของเราเนี่ยเรามั่นคงเราหารายได้เราดูแลตัวเองเรามีความสุขเราเติบโตยังไงมันก็เป็นเส้นทางของเราอะ
1: ค่ะเพราะว่าสังคมไทยก็ต้องบอกว่าเด็กต้องกตัญญูกับผู้มีพระคุณผู้ใหญ่แล้วก็เด็กห้ามเถียงผู้ใหญ่นะอันนี้มีไหมอาจารย์หมอ
0: ก็มียังมีอยู่
1: ยังมีอยู่นะ
0: การเถียงผู้ใหญ่ในมุมหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้อยากจะบอกอะไรเขาหรือจะอธิบายก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นี่ครับเพราะบางทีผู้ใหญ่บางคนเขาไม่ฟังอ่ะ
1: อันนี้ก็เข้าใจได
0: ้บางทีเราก็จะพูดไปมันก็พูดไปได้อะไรก่อนเนาะก่อนพูดเราถามตัวเองก่อนเราจะพูดเพื่ออะไรแล้วพูดไปได้อะไรถ้ามันไม่ได้แบบว่ามีประโยชน์อะไรในการพูดครั้งนั้นก็ไม่ต้องพูดก็ได้ครับบางทีผู้ใหญ่บางท่านก็ไม่น่ารักอ่ะผู้ขวัญรู้หรือเปล่า
1: ก็บางทีท่านก็อาจจะไม่ได้เปิดพร้อมที่จะรับฟังมากมายขนาดนั้น
0: ก็ไม่ได้อยากฟังเราอ่
1: ะคือก็บางทีถามไปแล้วก็เพลินๆไม่ได้ฟังคำตอบด้วยซ้ำอันเนี้ยอาจารย์แต่ว่าคือที่ขวัญย้อนขอย้อนกลับไปเรื่องของความอดทนแล้วก็อดทนมากแค่ไหนถึงจะบอกว่าไม่ไหวแล้วแยกตัวไปดีกว่ามันถึงจะแบบถึงจุดนั้นนะคะ
0: มันไม่ควรถึงจุดนั้นคุณขวัญ
1: มันควรจะ
0: ตกแล้วเนาะ
1: มันควรจะเคลียร์อารมณ์ความรู้สึก
0: ไม่ไหวแล้วมันควรจะเคลียร์กันระหว่างทางแล้วก็พบกันครึ่งทางอ่ะคือทำความเข้าใจกันในเชิงของการในเชิงของการอยู่ร่วมกันคุณขวัญในครอบครัวนะนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอแยกมาแล้วไม่มีใครมีความสุขทั้งคู่เนี่ยเราได้ข่าวเรื่องน้องดาราท่านนั้นเนา
1: ะ
0: ที่บอกไม่ได้คุยกับคุณแม่มาหลายปีแล้วเนี่ย
1: คน
0: ทั่วไปก็ตกใจถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่เฮ้ยครอบครัวมาถึงจุดที่ต้องแตกหักเชียวหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือคำถามนะเฮ้ยอะไรทำให้เขาถึงจุดที่เขาต้องบอกว่าผมขอมีชีวิตของผมบ้างอะไรไม่ถึงจุดนั้นมันไม่สามารถที่จะคอมโทร

0: ไหมหรือพบกันครึ่งทางได้หรืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เลยหรอ
1: ค่ะก็มันเป็นคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่มีการพูดคุยประนีประนอมหรือเขาอาจจะทำแล้วก็ได้แต่มันอาจจะไม่เป็นผลอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขาที่มันลงในรายละเอียดเป็นสไตล์การลองเลือกใช้ชีวิตใช่ไหมอาจารย์หมอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตก็ไม่ใช่เสียทีเดียวว่าเขาจะไม่กลับไปพูดคุยกันมันก็ยังมีหนทางอยู่ใช่ไหมคะ
0: ก็ยังมีคือถ้าวันนี้จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันได้คุณขวัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าตามหลักเลยนะครับก็คือเราแค่ยอมรับในความแตกต่างของเขาแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างของเขาที่ไม่เหมือนกับเราอ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเราตั้งแง่แล้วว่าแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แปลว่าเรามีเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: สมมติคุณขวัญอาจจะอยู่กับเพื่อนที่ทำงานฉันไม่ชอบคนเสียงดัง
1: พอเสียงดังมาปุ๊บอคติทันทีเลยใช่ไหมคะ
0: ทันทีเลยนั่นแค่นี้มันก็ทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลามนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเวลาร่วมกันมันมีหลายเรื่องมากที่บางทีเราไม่ชอบสิ่งที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้มันเลยทำให้การอยู่ร่วมกันอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้แล้วก็มานั่งคุยกันเธอยอมรับฉันยอมรับเธอเพราะเป้าหมายของเราคือการอยู่ร่วมกันถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเราก็จะพยายามเราก็จะลดทอนแหละลดทอนเงื่อนไขของตัวเราเพื่อจะยอมรับเขาให้ได้นะครับและในทางกลับกันเขาก็ต้องลดทอนเงื่อนไขของเขาเพื่อยอมรับตัวเราและอยู่ด้วยกันให้ได้
1: ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังแล้วก็พูดคุยไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอไปดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะอาจารย์มอสแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวขวัญเนี่ยพลาดอะไรไปหรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วทำไมคนฟังพูดถึงเรื่องอาจารย์มอสร้องเพลงกันเยอะจังเลยอะ ขวัญจัดรายการกับอาจารย์มอสอาทิตย์ที่แล้วนะไม่เห็นร้องเพลงเลยอะ
0: จริงๆ
1: คืออะไร
0: ผมเรื่องของเรื่องคือว่าจริงเมื่อตอนปี2019ครับผมไปรายการ Golden Song สมาครับ
1: ค่ะ
0: ซีซั่น3เป็นนักร้องอาชีพอีกอาชีพนึงผมเป็นนักร้อง
1: อ๋อโหค่ะ
0: ไม่มีใครรู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝากคุณผู้ฟังไปติดตามรายการ The Golden Song ขอโฆษณาหน่อยได้ไหมครับ
1: สั้น
0: ก็ได้ทำเวทีเพลงเพราะครับผมก็จะเป็นรายการร้องเพลงแบบลูกกรุงเพลงแบบสมัย80อะไรอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นของ All Stars คือเอาคนที่เคยออกรายการแล้วมาร้องอีกรอบนึง
1: ค่ะ
0: และเทปที่ผมไปถ่ายไว้ก็เพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ
1: อ๋อขวัญก็เลยแบบพูดถึงเรื่องอะไรร้องเพลงไม่เข้าใจ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์มองเห็นคอมเมนต์ใน Facebook Live ด้วยปะคะ
0: เห็นเยอะมากครับผม
1: ได้
0: มีคนฟังข่าวบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวถ้าเป็นก้าวแรกๆก็อาจจะแยกได้ง่ายหน่อยแต่ถ้ายังไม่มีถ้ามีลูกแล้วอาจจะแยกยาก
1: ค่ะแต่ว่าถ้ามีลูกแล้วเกิดความรุนแรงในครอบครัวแล้วต่อหน้าลูกอะไรทำนองนี้ขวัญว่าคุยกันให้เข้าใจแล้วก็ถามเด็กถึงความพร้อมที่เขาจะยอมรับความรุนแรงแบบนี้ได้ไหมหรือพ่อแม่แยกกันแล้วมีความสุขกว่าไหมอันเนี้ยมุมมองจากขวัญแล้วกันนะคะ
0: ผมว่าก็ยังแยกได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าผมว่าความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ
1: ค
0: ือสมัยนี้แม้กระทั่งการตีลูกทำโทษลูกเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนเนาะ
1: ค่ะ
0: มันมีวิธีอื่นในการสั่งสอนหรือวิธีการที่จะทำให้เขา
1: เข้าใจ
0: เปลี่ยนพฤติกรรมหรืออะไรเงี้ยได้ครับไม่ต้องตีก็ได้เนาะ

0: ตีมันคือการทำลายร่างกายในเชิงหนึ่งนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขวัญเนี่ยก็โตมาด้วยยุคของการตี
0: เหมือนกันเราก็ถูกตีมาตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: ค่ะคุณเด็กซอนาต้าบอกว่าทุกคนมีแม่เหมือนกันแต่แม่เราไม่จำเป็นต้องเหมือนแม่คนอื่นอันนี้ก็ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ก็ใช่ครับซึ่งถ้าวันนี้เราเข้าใจแม่เราเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ยอมรับในความเป็นแม่เราได้มันก็อยู่ได้ครับถูกปะเราไม่แฮปปี้กับแม่เราแล้วถ้ามันก็จบมันถ้าเราไม่ต้องเปรียบเทียบแม่เรากับแม่คนอื่นแต่ถ้าอันนี้ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความอดทน
1: ค่ะก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าคุณรีเบิร์นใช่ไหมบอกว่ายึดหลักคำสอนศาสนาดีที่สุดแล้วความกตัญญูลดทอนการฆ่าแกงทำร้ายกันค่ะแล้วก็คุณเด็กโซนาต้ามาอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าผมว่าเวลาคำถามให้มองที่เจตนาหรือให้มองในมุมอีกของอีกฝ่ายเอาใจเขามาใส่ใจเราอาจจะได้คำตอบแบบที่ไม่ต้องถามใครอันนี้ก็เหมือนกับใส่ใจในคู่สนทนาด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะใช่อาจารย์มีข่าวหนึ่งที่อาจารย์เล่าขวัญก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย
0: ์
1: เล่าสั้นๆให้ขวัญฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคู่แม่ลูกคู่หนึ่งที่เป็นข่าวดังในเพจแพลตฟอร์ม TikTok ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินมาให้แม่เก็บไว้อ่ะค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาไปทำงานที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: นะครับมาแล้วก็ส่งเงินมาให้คุณแม่ตลอดเวลา 3-4 ปีนี้เพื่อให้แม่เก็บไว
1: ้
0: นะครับรวมจำนวนเงินแล้วประมาณ7,800,000 บาท
1: โอ้โหเยอะนะ
0: ครับเพื่อตัวเองได้กลับมาแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแต่พอกลับมาก็พบว่าเงินจำนวนนั้นหมดไปแล้ว
1: คุณแม่มีความจำเป็นอะไรหรือเปล่า
0: แม่มีความจำเป็นเอาไปซื้อหวย
1: คุณแม
0: ่ก็ประมาณว่าเล่นหวยจนหมดแล้วก็ยังมีหนี้อื่นอีกนะครับผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดจะมีการเอาไปใช้ส่วนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าใดๆก็ตามตอนนี้ก็คือลูกก็มีหนี
1: ้
0: เพิ่มจากที่เงินที่ส่งมาให้ก็ไม่พอแถมมีหนี้เพิ่มแล้วแม่ก็ยังจะขอให้ลูกใช้หนี้ให้อีกอย่างเงี้ยครับคุณขวัญ
1: ค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์นี้อาจารย์มดโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะไปต่อยังไงดีคือเหนื่อยจากการทำงานมาจากต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งแล้วความหวังที่จะมีครอบครัวมันเหมือนพังทลายไปในพริบตาเพราะว่าเงินสำหรับการตั้งต้นชีวิตกับแฟนก็หมดไปความสัมพันธ์กับแฟนยังไม่แน่ใจเลยใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบถัดไปจากนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรับมือยังไงดีอาจารย์มอถ้าเป็นเคสกับประมาณนี
0: ้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเคสแบบนี้ถือว่าคุณแม่ใจร้ายมากนะครับคุณแม่ใจร้ายมากแล้วก็ไม่ได้รับจะบอกไงดีเนี่ยเขาไม่เห็นใจลูกเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไม่เห็นใจลูกเลยแล้วก็ไม่เข้าใจความลำบากของลูกเลยครับคือมันจะมีคุณพ่อคุณแม่ประเภทที่รู้สึกว่าลูกตัวเองมีรายได้แล้วก็จะขออย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีสบายแค่ไหน
1: ค่ะคือแบบ
0: สมมติว่ารู้ว่าลูกมีเดือนเรียนจบปุ๊บมีเงินเดือนมีงานทำปุ๊บอ้าวเขาในฉันตั้งใจแล้วว่าฉันจะจัดการฉันจะขอฉันจะต้องมันตั้งเป้าชีวิตว่าฉันต้องสบายแล้วหลังจากนี้ต้นไป
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้ถ้ามองตามความเป็นจริงของลูกอ่ะจะได้เข้าใจลูกว่าลูกมีเท่าไหร่ลูกเงินเดือนแค่ไหนลูกไปหรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยพอเรียนจบโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยนะครับพอเรียนหนังสือจบปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาแล้วคิดว่าต้องสบายแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่กว่าลูกจะตั้งตัวได้คุณขวัญคนเรียนจบใหม่ๆอ่ะเงินเดือนกี่ตังค์นะ
1: ตีซะกลมๆ
0: ตรงไหนเนี่ย
1: 15,000ค่าห้องพักก็ไปซะเท่าไหร่แล้วถ้าคุณอยู่ในเมืองแล้วค่าเดินทางก็ค่อนข้างเยอะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็แพง
0: รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใจเย็นๆนะครับกว่าลูกเขาจะตั้งตัวได้กว่าเขาจะมีรายได้ที่มันเหลือมาให้คุณพ่อคุณแม่บ้างอย่าเพิ่งรีบที่จะแบบว่าเฮ้ยขอลูกเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่ลำบากนะคุณขวัญผมเห็นในโซเชียลเยอะมากนะปัจจุบันที่ลูกๆเริ่มบ่นกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาเหนื่อยนะคือยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนนะครับอยากเลี้ยงดูพ่อแม่หมดแหละ
1: นะคือเหมือนกับเราถูกสั่งสอนมาแล้วก็ปลูกฝังมา
0: ใช่ตอบแทนบุญคุณมีก็คือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องทำความเข้าใจกับลูกก่อนแล้วนั่งคุยกันอย่างจริงจังนะว่าวันนี้ลูกรายได้เท่าไหร่เขามีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างแล้วถ้าเขายังให้เราไม่ไหว ไม่เป็นไรเรา

0: อดทนทำมาหากินกันเองก่อนก็ได้นี่ตอนลูกไม่มีรายได้ทำไมเราอยู่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่พอลูกมีรายได้ปุ๊บเราจะขาดรายได้เลยเหรอเราจะต้องรีบตักตวงจากลูกเราเลยเหรอไม่ให้เขาได้มีชีวิตของเขาสักนิดหน่อยเหรอครับนะครับถ้าเรารักเขาเราก็ควรทำให้เขารู้สึกมีความสุขก่อนนะครับยังไงผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนไม่ทิ้งพ่อแม่แน่นอน
1: ค่ะในทางกับการอาจารย์มอสก็จะมีพ่อแม่อีกประเภทหนึ่งที่ลูกพยายามจะให้แต่ไม่เอาลูกจะซื้ออันนี้ให
0: ้เยอะเยอะ
1: คือแบบซื้ออันนั้นให้กินอันนี้ไม่อ้าวคืออันนี
0: ้ดูสิคุณมันประหลาดไหมลูกพอไม่ขอลูกอยากให้แต่พอพยายามจะขอลูกจะหงุดหงิดแล้วก็กลายเป็นกับดักความกตัญญูไปหลายๆคนพูดถึงคำนี้เนาะซึ่งผมมองว่าถ้าอันเนี้ยพอมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของวิธีคิดของเขานะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจได้นะว่าบางท่านก็ครอบครัวไม่ได้มีเนาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีรายได้พอลูกทำงานได้ก็คิดว่าเฮ้ยอยากให้ลูกส่งให้กับตัวเองแต่ก่อนที่ลูกจะส่งให้เราถามลูกก่อนแล้วกันว่าลูกเขาไหวไหมเขาอยู่ได้หรือเปล่าเรายังสามารถดูแลตัวเองได้อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะแบ่งจัดสรรปันส่วนยังไงไม่อย่าให้ลูกเราอยู่ในสภาวะที่เขาต้องกล้ำกลืนฝืนทนนะผมสุขภาพจิตเขาเสียน
1: ะ
0: แล้ววันหนึ่งเราเสียเขาไปอ่ะเราจะเสียใจกว่าเดิม
1: อืมใช่อาจารย์มอสมีผู้ฟังถามมาว่าทำไมบางคนถึงระเบิดอารมณ์ใส่คนในบ้านแต่กลับควบคุมตัวเองได้ดีในเมื่ออยู่สังคมภายนอกอะค่ะ
0: โอเคอันดับแรกเลยนะครับกับคนในบ้านเนี่ยด้วยความที่คนในบ้านเนี่ยเราลึกๆเรารู้ว่าที่เนี่ย
1: ที่ปลอดภัยรักเราใช่ไหม
0: ยังไงก็ไม่โกรธเรายังไงก็ไม่แยกกันหรอกเราต้องก็ไม่จำเป็นต้องมีมารยาทก็หรือไม่มีมารยาทหรือไม่จำเป็นต้องมีตัวกันกรองอะไรเพราะนี่เป็นที่ของเราเราปลอดภัยเราก็ใส่เต็มที่ได้นะครับทั้งพ้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเรารู้สึกปลอดภัยที่สุดที่เราจะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่เราอยากเป็นนะฮะแต่พอนอกบ้านเรามีเรื่องของกรอบการสังคมการเข้าสังคมมีเรื่องมารยาทในการพบปะผู้คนคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีความสติยังคิดมากกว่าครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะ
0: แกเด็กครับ
1: เออพอในรูปแบบแบบนี้อาจารย์มาพอเกิดเหตุความรุนแรงจากกับคนในบ้านอ่ะอย่างในกรณีของคุณซายสก็อตอย่างเงี้ยค่ะเขาเกิดเหตุขึ้นแล้วในตอนนั้นอ่ะเขาเป็นเด็กแล้วเขาก็ไปบอกผู้ใหญ่แต่สำหรับการสื่อสารจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้แล้วกันนะคะคุณซายบอกว่าเขาแทบจะไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ในบ้านเลยอันเนี้ยค่ะคือถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เด็กขนาดนั้นเขาไม่ได้รับการดูแลให้เป็นที่พื้นที่ปลอดภัยเลยเนี่ยเด็กต้องเหมือนกับว่าต้องปรับตัวอยู่กับตรงนี้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาค่อนข้างจะเด็กมากอาจจะแบบเหมือนกับว่าไปสู่การช่วยเหลือของมูลนิธิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยากอย่างเงี้ยจะมอสทำยังไง
0: ยากยากคุณก่อนก็สมมติวันนี้มีลูกมาบอกเรานะเด็กในบ้านมาบอกเราว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกเราก็ควรจะรับฟังก่อนนะครับรับฟังแล้วก็ค่อยๆเรียกมาตอบไต่สอบถามก็ได
1: ้
0: เพื่อทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคนดูแลได้รับการดูแลได้รับการปกป้องไม่เช่นนั้นเขาก็จะกลายเป็นรู้สึกว่าสมมติเราไปคิดว่าไม่โกหกไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเด็กคนที่เขาไม่ได้รับการรับฟังจะรู้สึกไงอ่ะคุณหวานเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเรามาเล่าให้ฟังไม่ได้รับการดูแลก็เป็นแผลเนาะอะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องรับฟังก่อนแล้วก็เรียกมาคุยแล้วก็ลองสอบสวนดูใช่ไม่ใช่ก็ว่ากันยอมรับไม่ยอมรับเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ค่อยๆ คุยทำให้เด็กความรู้สึกคือเมื่อไรก็ตามที่เด็กมีความรู้สึกที่เจ็บปวดแล้วอะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเขาร้องไห้แล้วเมื่อเขาเจ็บปวดเมื่อเขาเศร้าแล้วอะเขาต้องการคนดูแลคุณขวัญผมเคยสงสัยนะว่าทำไมการถูกล้อสมัยเด็กๆแล้วการถูกบูลลี่มันถึงฝังใจ
1: โอ้ทำไมอาจารย์มด
0: ตอนที่เราถูกบูลลี่อ่
1: ะ
0: เรากว่าเราจะถึงจุดที่เราฝังใจเราต้องมีการร้องไห้ใช่ไหมคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เราถูกบูลลี่ถูกล้อถูกแกล้งจนเราร้องไห้เมื่อเราร้องไห้เท่ากับเราเจ็บปวด
1: ค่ะ
0: เมื่อมันเจ็บปวดเท่ากับมีแผลมันก็เลยฝัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณขวัญเคยถูกล้อไหมว่าแม่เก็บมาจากถังขยะ
1: ไม่เคยบอกว่าจะเกิดจากกระบอกไม้ไผ่อ่ะ
0: แต่เราก็ต้องร้องแต่เราก็เจ็บปวดจะร้องไห้ใช่ป่ะ
1: ก็คือแบบเหมือนว่า
0: อะไรก็ตามมัน
1: คือต้องไปหาคำตอบจากแม่จริงหรอจริงหรออะไร
0: เนี่ยทุกคนยังจำได้การถูกล้อการถูกแกล้งการถูกบูลลี่ตั้งแต่

0: ะครับมันเป็นสิ่งที่มันฝังใจเมื่อไรก็ตามมันฝังใจนั่นแปลว่ามีแผลเกิดขึ้นนะครับแล้วการที่เด็กรู้สึกแบบนี้แล้วมาบอกเรานั่นแปลว่าเขาเจ็บปวดเมื่อเขาเจ็บปวดเราต้องดูแลเขาอะเขาปวดท้องเรายังหายาให้กินเลยอะและนี่เขาเจ็บใจอะคุณขวัญทำไมเราไม่ดูแลเขาอะเขาปวดหัวตัวร้อนเลือดตกยางออกเรายังดูแลเขาอะอันนี้มันเป็นแผลที่มองไม่เห็นนะแต่มันรุนแรงกว่าแผลที่มองเห็นอีก
1: ค่ะ
0: นั้นเมื่อไรก็ตามที่เขาร้องไห้เขาเศร้ามาเราต้องดูแลเขานะครับเพราะเขาเปราะบางมากๆในวัยเด็ก
1: ค่ะซึ่งในกรณีของคุณทรายเนี่ยดูแล้วเหมือนกับเขาได้รับความรุนแรงตอนสมัยเด็กแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ด้วยอันนี้อาจารย์มองว่าจากข่าวนี้เราเรียนรู้อะไรจากข่าวนี้ได้บ้างอาจารย์มอสคะ
0: ก็เราเรียนรู้ได้เลยครับว่าเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวอะครับคุณฝันมันฝังนะมันฝังใจแล้วแม้กระทั่งอยู่ในครอบครัวนะครับดังนั้นแปลว่าวันนี้เราต้องถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวเราควรจะดูสมาชิกในครอบครัวว่าเขามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับแล้วเราจะได้ดูว่าเอ้ยนี่คือสมาชิกในครอบครัวที่เรารักนะเราจะได้ดูแลเขาให้เขากลับมามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีนะครับอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยในครอบครัวนี้ไม่ใช่เซฟโซนของเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องแยกตัวไปหรือเนี่ยคุณขวัญในมุมนึงนะขออนุญาตนะครับเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวเขาไม่แฮปปี้หรอกครับที่เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องสาธารณะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วถ้าเป็นครอบครัวเราแล้ววันนึงต้องมีสมาชิกครอบครัวออกมาในโซเชียลแล้วเล่าเรื่องครอบครัวตัวเองแบบเนี้ยไม่มีใครแฮปปี้ครับคุณขวัญเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ดูแลกันก่อนที่ภายในครอบครัวของเราเองอ่ะก่อนที่เรื่องมันจะต้องกลายเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องคนที่ชาวบ้านรับรู้ด้วยอ่ะคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นใครก็ตามในครอบครัวเราที่เขาเริ่มมีภาวะแบบแยกตัวไม่อยากคุยกับคนในครอบครัวทานข้าวก็ไม่มาเจอกันญาติพี่น้องรวมตัวกันก็ไม่มาเจออะไรอย่างเงี้ยเรานั่งคุยกับเขาด้วยความห่วงใยและความรักเขาดีๆนะจริงๆเราจะได้ช่วยเหลือกันดูแลกันในครอบครัวเรานะครับผมเชื่อว่าทุกครอบครัวรักกันหมดแหละจุดเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเป็นมีกำเนิดมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กมามันมีความผูกพันมันรักกันอยู่แล้วคุณก่อนน
1: ะ
0: มันพื้นฐานมาจากความรัก 100% แต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปเหตุการณ์ผ่านไปมันทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆห่างไปเนี่ยเรารีบกลับไปแก้ไขตรงนั้นดีกว่าครับ
1: ค่ะในอีกรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งของกรณีคุณทรายสกอตเนี่ยก็คือคุณไมล์ที่เป็นภรรยาของคุณพายที่เป็นพี่ชายของคุณทรายนะคะตอนแรกคุณไมล์ก็ออกตัวในการแบบปกป้องสามีเนื่องจากคุณไมล์ก็มีชุดความรู้ชุดข้อมูลที่ได้รับทราบจากสามีตัวเองแล้วก็ออกตัวปกป้องสามีตัวเองนะคะแต่ว่าพอได้ยินคลิปเสียงที่อาจจะนะคะอาจจะเป็นเสียงการสนทนาระหว่างคุณทรายกับคุณพายเนี่ยก็คุณไมล์ก็เหมือนกับตกใจงงไปนะคะแล้วก็ได้โพสต์ขอโทษคุณทรายที่ไม่บอกว่าไม่เคยได้ยินคลิปเสียงนี้มาก่อนแล้วก็ขอถอยห่างจากความสัมพันธ์กับสามีเพื่อทบทวนตัวเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวคุณไมล์เองเนี่ยก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยอาจจะมีการที่เขาจะต้องทบทวนเรื่องนี้เยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้คือพอมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเราไม่ได้แก้ตั้งแต่อดีตอาจารย์มอสเนี่ยเวลาปัจจุบันผ่านเข้ามาเนี่ยคือมันส่งผลต่ออนาคตหรือว่าชีวิตคู่ของใครบางคนเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ดูเนี่ยตัวอย่างนี้ชัดมากเลยครับคุณขวัญว่าพอเรื่องมันกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าบานปลายแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: บานปลายมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็กระทบกันหมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการกระทบถึงความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเนาะ
1: ค่ะ
0: บางครอบครัวกระทบกระทั่งกันถึงขนาดที่มีการฆ่าแกงกันก็ได้ก็ลองนึกเคยได้ยินเรื่องราวของครอบครัวที่ย่างมรดกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: เคยได้ยินค่ะ
0: หรือพี่น้องทำร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยครับเคยได้ยินใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันก็มาจุดเริ่มต้นก็มาจากเรื่องนี้แหละครับความขัดแย้งในครอบครัวนี่แหละครับเกิดจากความที่คุยกันไม่ลงรอยหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่ดีคุยกันพี่น้องไม่รักกันหรือเข้าใจผิดกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับทำให้มันเกิดสะสมความเกลียดชังจนในที่สุดมันก็กลายเป็นฉันทำอะไรก็ผิดเธอทำอะไรก็ผิดไม่ถูกอกถูกใจกันสักเรื่องนึงแล้วก็กลายเป็นเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวบางครอบครัวก็ไปถึง

0: การฆ่าแกงกันก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยฮะมันก็บานปลายครับถ้าเราสังเกตเห็นเราควรจะรีบสมานฉันท์ครอบครัวกันไว้นะดีกว่าครับดีกว่า
1: ค่ะพอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวอีกภาพหนึ่งอาจารย์มาร์กก็คือกรณีเด็กที่เห็นคุณพ่อคุณแม่โต้เถียงกันหรือทำร้ายกันอะไรทำนองเนี้ยมันจะเป็นบาดแผลในใจทำให้เขาจำพฤติกรรมอันนี้แล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขากลับกลายเป็นมีพฤติกรรมเดียวกับการใช้ความรุนแรงเหมือนที่เขาเห็นในวัยเด็กอันนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเหมือนกับว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นอ่ะทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมที่แบบเหมือนผู้ใหญ่ที่เขาไม่เคยชอบอะคะ
0: ก็คืออย่างนี้ครับได้ความที่การเห็นนะครับมันเป็นถึงเราไม่ชอบแต่เราเห็น
1: ค่ะ
0: เราไม่ชอบแต่เราเห็นเราอาจจะบอกว่าเราไม่ชอบแต่เราเห็นเพราะมันคือการเห็นแล้วมันก็ชิน
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ถูกบันทึกไปในจิตใต้สำนึกแบบอัตโนมัติคุณขวัญมันเหมือนกับเรา
1: ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที
0: ่
1: เห็นคุณพ่อ
0: พฤติกรรมของคนเนี่ยมีพฤติกรรมส่วนหนึ่งก็คือคนมีการเรียนแบบโดยไม่รู้ตัวจากคนใกล้ชิดนะคุณขวัญลองดูสังเกตเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับคุณตาคุณยายก็จะพูดเหมือนผู้ใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือการก๊อปปี้ครับ
1: ค่ะ
0: คือการก๊อปปี้นั้นเขาก็จะมีวิธีเดียวเขาก็จะเห็นวิธีนั้นเป็นความเคยชินเขาอาจจะไม่ได้ชอบเลยครับแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบหรอกเขาก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแต่เขาก็รู้จักแค่อย่างเดียวก็ไม่ชอบหรอกแต่รู้จักแค่อย่างเดียวว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยทำสิ่งนั้นเขาไม่เห็นสิ่งอื่นเขาเห็นสิ่งเดียว
1: เออใช่มันก็เลยกลับกลายเป็นว่ามีวงจรทำร้ายขอโทษแล้วคืนดีกันแล้วกลับไปทำร้ายใหม่อันเนี้ยอาจารย์เคยได้ยินวงจรนี้ไหมคะ
0: ได้ยินเพราะว่าตอนที่ทำร้ายเนี่ยมันไม่ดูตัวมันไม่ได้ไม่รู้ตัวมันขาดสติครับม
1: ัน
0: ขาดสติแล้วมันก็เป็นการโต้ตอบแบบออโต้ไพลอตนะครับเหมือนกับสันทัดมันเป็นอัตโนมัติของตัวเขาเองอ่
1: ะ
0: พอทำไปแล้วก็เนี่ยมันต้องเราต้องรู้ตัวด้วยว่าเมื่อถ้าเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้เราก็ต้องเฮ้ยไปหานักบำบัดไหมคุยกับหมอจิตเวชจิตวิทยาหรือใดๆก็ตามไหมที่จะทำให้ตัวเองไม่ทำสิ่งนี้กับคนที่เรารักอ่ะ
1: อืม
0: ใช่ปะเพราะทุกครอบครัวก็รักกันหมดอ่ะคุณขวัญไม่รักกันจะอยู่ด้วยกันหรอ
1: ค่ะแต่เราก็คือจริงๆต้องรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็ยอมรับก่อนนะอาจารย์หมอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับไม่งั้นมันแก้ไขไม่ได
1: ้
0: คนที่จะแก้ไขตัวเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง
1: แล้วถ้าเราเห็นเขาอะเราจะแบบเหมือนโน้มน้าวเขายังไงดีที่จะให้เขารับการปรึกษาจากผู้เที่ยวชาญนักบำบัดทำนองเนี้ยบางทีเขาไม่รู้ตัวไงอาจารย์มอส
0: ว่าผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเขารู้ตัวถ้าเขาเป็นคนที่ความรุนแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เขาก็รู้ว่าเขาก็เรื่องของผมจะทำสมมตินะ
1: ค่ะ
0: ก็ผมชินแบบนี้ผมไม่เป็นไรครอบครัวผมแก้ปัญหาได้อันนี้แปลว่าเขาไม่ได้เห็นว่ามีปัญหา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากเป็นคนแบบนี้เลยว่ะทำไงดีวะอ่ะอันเนี้ยเราถึงจะพาเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญได้
1: เขาเปิดรับแล้วอันเนี้ย
0: เขาเปิดรับแต่ถ้าเขาไม่เปิดเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่ป่วยอะไรก็อย่างเงี้ยเราต้องดีโดนตะบ้างมันก็ดีแล้วนู่นนี่แต่ภาษาชาวบ้านนะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้จะแปลว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเขามีปัญหาครับคุณวัน
1: อืมค่ะ
0: อย่า
1: ถ้าเขามองว่าไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเราก็ต้องถอยออกมา
0: เราพาไปไหนไม่ได้เลย
1: อ๋อค่ะ
0: เราพาเขาไปไหนไม่ได้เลยครับแต่ถ้าอาจจะบอกสมมติเราอาจจะไปบอกคนที่ถูกเขาทำร้ายให้ไปขอเขาไปพบหมออะไรอาจจะได้ก็ได้เนาะไม่รู
1: ้แ
0: ต่ว่านั่นมันอยู่เรื่องส่วนตัวมันเป็นปัจเจกของเขาแหละนะครับ
1: เนี่ยพอพูดถึงเรื่องส่วนตัวปัจเจกของเขาเนี่ยความรุนแรงที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องในบ้านแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยคือพอเป็นเรื่องในบ้านเนี่ยมันก็พูดยากนะอาจารย์มอสหลายคนก็อย่างที่อาจารย์มอสบอกแหละว่าสังคมไทยก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องในบ้านเรื่องสังคมผัวเมียอะไรเงี้ย
0: คุณขวัญบอกมันพอมันเป็นเรื่องในบ้านก็จริงเนาะแต่เมื่อไรก็ตามถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมนั่นแหละครับก็จะเป็นเรื่องที่คุณสามารถไปแจ้งความหรือไปบอกกับตำรวจได้หรือไปอะไรก็ได้นะครับดังนั้นคนที่ทำร้ายคนอื่นก็คุณอันนี้คุณต้องยอมรับในกฎหมายด้วยครับแล้วก็อยากให้คิดใหม่ว่าการทำร้ายร่างกายกันไม่ใช่เรื่องดี
1: ค่ะอาจารย์มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังถามว่าการให้อภัยซ้ำๆทำไมจึงกลายเป็นการเปิดทางให้เกิดความรุนแรงซ้ำ
0: ๆโอเคเพราะว่าการให้อภัยซ้ำๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่คนที่ให้ที่ได้รับการให้อภัยอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว

0: ให้อภัยนั้นมันมีคุณค่าหรือมี value อะไรอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เขารู้ว่ามันเป็น pattern นะเขาดูว่าเป็นแบบก็แบบเดิมๆก็เด็กก็เดิมก็ทำได้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้รู้สึกว่าการให้อภัยเนี่ยมันมีคุณค่าว่าเธออย่าทำอีกนะถ้าแต่เพราะเราต่างหากที่เรายอมให้มันเป็นแพทเทิร์นไปโดยอัตโนมัติเหมือนเด็กร้องไห้เราก็ให้ขนมเด็กร้องไห้เราให้ขนมเด็กให้ขนมเขาก็เรียนรู้ว่าถ้าเขาร้องไห้เขาจะได้ขนม

0: ร้ายแล้วจะได้รู้สึกเหมือนมีความรัก
1: เอ้ยยังไงอาจารย์ไม่เข้าใจ
0: การทำร้ายเสร็จแล้วก็มารักกันขอโทษกอดกันกอดกันขอโทษแล้วก็มันเป็นการมันเป็นความรู้สึกว่าฉันได้รับความรักอะยอมโดนทำร้ายเพราะรู้สึกว่าได้รับนี่คือการได้รับความรัก
1: อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยอาจารย
0: ์มีหลายเหตุผลของตัวเขามากคุณขวัญหลากหลายมากครับที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าเขาคิดอะไรอยู่ต้องคุยกับเจ้าตัวนะครับแต่ใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นการให้อภัยนั่นหมายความว่าถ้าคุณให้อภัยแล้วเขายังทำซ้ำแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้อภัยมันมีคุณค่าต่อตัวเขาเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีคุณค่ามีความหมายอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าก่อนจะให้อภัยควรจะพูดกับเขาตรงๆก่อนว่ารอบต่อไปไม่ให้แล้วนะถ้ายังทำอีกแล้วก็ต้องไม่ให้จริงๆเพื่อให้เขาเกิดบทเรียนนะครับแล้วคุณก็ต้องถามว่าการถ้าคุณจะไม่ให้อภัยเขาอะมันสำคัญกับชีวิตเขาไหมอะ
1: ค
0: ่ะถ้ามันสำคัญเขาก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นนะ
1: ค่ะก็เหมือนกับบางคนที่กระทำความรุนแรงแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็ไปขอโทษแล้วก็สุดท้ายก็มากระทำความรุนแรงใหม่ซ้ำอีกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงคุณค่าของการให้อภัยของคนที่เป็นเหยื่อใช่ไหมคะเหม
0: ือ
1: นแล้วก็อ้างคำสั้นๆว่าแค่อารมณ์ชั่ววูบอันนี้คือคนที่เป็นเหยื่อต้องจริงจังแล้วก็เหมือนกับมีมาตรการขั้นเด็ดขาดใช่ค่ะ
0: ถูกเหมือนเราจะบอกว่าถ้ามาสายอีกฉันจะให้เธอออกนะ
1: ค่ะ
0: ก็มาสายอีกก็ยังไม่ให้ออกอยู่ดีก็มาสายอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอะไรก็ตามที่จริงจังแล้วมันออกจริงอ่ะอันนั้นแหละครับเขาจะรู้สึกกลัวแล้วถูกป่ะแต่ถ้าคนที่มันกลัวแล้วรู้สึกว่าไม่อยากออกจากงานอ่ะเขาก็จะไม่มาสายอีกเลยตั้งแต่วันที่เราได้ตักเตือนเขาไป
1: ค่ะ
0: แล้วสิ่งนั้นมีคุณค่าแค่ไหน
1: ค่ะสำหรับหัวข้อของเราวันนี้แยกตัวไปผิดไหมถ้าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนอาจารย์สรุปขมวดเรื่องนี้นิดนึงค่ะว่าเราควรมองเรื่องนี้ในมิติไหนอย่างไรบ้างค่ะประมาณ1นาทีครึ่งค่ะอาจารย
0: ์อะไรนะครับขออีกทีน
1: ึ
0: งโมเดอ่านคอมเมนต์อยู
1: ่สรุปหัวข้อของเราวันนี้ค่ะว่าอาจารย์มองในมิติไหนบ้างค่ะ
0: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความที่คนในครอบครัวต้องคุยกันนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกันถามว่าถึงจุดหนึ่งจะแยกตัวไปคือทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองอยู่ดีเอาตรงๆนะคุณขวัญใดๆวันใดวันหนึ่งสมมติเราไม่มีครอบครัวมันอยู่ที่การยอมรับได้ของสมาชิกในครอบครัวหรือเปล่าว่าการแยกตัวของเขาไปนั้นเราโอเคเราแฮปปี้ถ้าเขาแฮปปี้แล้วเขาตกลงกันรู้เรื่องก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาสองคนหรือเขาในครอบครัวของเขาอะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นมันมีคำว่าเหมาะไม่เหมาะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเป็นเรื่องของเขาเพียงแค่ในบริบทของสังคมไทยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่ถ้าเขาตกลงกันแล้วเขาก็แฮปก็ผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เป็นปัจเจกมากๆอาจจะขนบธรรมเนียมเราอาจจะมันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมคิดของเรานะแต่ว่าถ้าถามว่ามันไม่ได้มีความผิดในฐานะที่มีกฎหมายรองรับเนา
1: ะ
0: เป็นเรื่องของความ personal judgment ความชอบส่วนบุคคลมากกว่าครับคุณขวัญ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีหมดเวลาแล้วขวัญกับอาจารย์มอสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่และคืนผิวจราจรแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยไม่นานก็สามารถคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้

0: คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปอยู่ที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่จากกทม.มาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งบนทางรถไฟและผิวจราจรโดยขยะส่วนมากที่พบเป็นเศษรถและเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้นอกจากนี้บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวยังสังเกตเห็นดอกเบญจมาศ5ช่อพร้อมกับพวงมาลัย1พวงวางอยู่โดยเจ้าหน้าที่กทม.บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของคดีวันนี้ตำรวจสน.มักกะสันแจ้ง1ข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์รถไฟรอรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ดร.เอตั้งสี่ข้อจี้รัฐเร่งหาคำตอบเหตุการณ์สะเทือนขวัญรถไฟชนรถเมย์ศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อดีตนายกสภาวิศวกรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยตั้งคำถาม4ข้อฝากไปถึงรัฐบาลว่าระบบอนุสัญญาณให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม่รถไฟไม่ควรวิ่งทะลุมาได้แม้มีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบอนุสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟระบบจุดตัดทางรถไฟปกติจะใช้ระบบบังคับสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งไม้กั้นสัญญาณไฟและเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยหลายชั้นคำถามที่สองหากระบบอนุสัญญาณทำงานปกติทำไมคนขับรถไฟจึงไม่หยุดรถจึงน่าสงสัยว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพพร้อมทำงานหรือไม่คำถามที่สามทำไมคนขับรถเมย์จึงจอดคร่อมทางรถไฟได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่หรือประมาทไม่สนใจและคำถามที่สี่ใครจะเป็นเจ้าภาพหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมามีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตนพยายามผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพื่อให้มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานกลางที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความจริงเพราะคนไทยต้องไม่ตายฟรีต้องคนผิดต้องไม่ลอยนวลขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของตนจะช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยขึ้นมาได้บ้างกปภ.เร่งประสานประกันภัยเยียวยาเหตุรถไฟชนรถเมย์มักกะสันเสียชีวิต8รายนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบเหตุทุกมิติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้รถโดยสารประจำทางพุ่งชนต่อหม้อทางด่วนและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บกว่า30คนรวมทั้งมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรได้รับความเสียหาย1หัวรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย5คันโดยระบุว่าสำนักงานคปภ.ได้เร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ประกันภัยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดตลอดจนกำชับให้เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทที่พยัคฆ์ประกันภัยและประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยกปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะมวยไทยมาสเตอร์คลาสบุกจีนตลาดใหญ่ของโลกพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลประธานที่ปรึกษาสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรืออีฟมาพร้อมด้วยนางโปรดปรานสมานวิทย์รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเปิดกิจกรรมโครงการสปอร์ตทัวริซึมมวยไทยมาสเตอร์คลาส2026ระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคมที่จิงอันสปอร์ตเซ็นเตอร์นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนำครูมวยไทยพร้อมนักมวยไทยชื่อดังบัวขาวบัญชาเมฆสุสาครซอกลิ่นมีและพยาหงบัญชาเมฆมาถ่ายทอดความรู้ทักษะมวยไทยพื้นฐานที่ถูกต้องต่อชาวจีนได้รับความสนใจจากชาวจีนกว่า300คนโดยคาดหวังว่าจะสามารถดึงดูดชาวจีนไปเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยเป็นต้นตำรับกีฬาชนิดนี้ฮามาสวอนสหรัฐกดดันอิสราเอลหยุดละเมิดหยุดยิงฮาเซมกัสเซมโฆษกกลุ่มฮามาสแถลงวันเสาร์ว่าการสังหารผู้นำของกลุ่มฮามาสถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ร้ายแรงสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของผู้คนที่เป็นกลางที่ไม่สามารถบังคับให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้ก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลเปิดเผยข่าวการสังหารอิชอัลดินอัลอาซัดดาร์จากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์และนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารตั้งแต่มีการข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐสนับสนุนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและกล่าวว่าอัสดาร์ซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำปีกติดอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลังจากอิสราเอลได้สังหารมูฮัมหมัดซินวาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฆาตกรรมการลักพาตัวและการทำร้ายพลเรือนรวมไปถึงทหารอิสราเอลหลายพันคนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สวัสดีครับแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็คือ 10:09 นะครับของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569เช่นเดิมครับกินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และน้องสาวสวยของเราคือน้องแอนเชิญครับ
2: ดีใจจังเลยสัปดาห์นี้สวยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราได้นะคะอยู่กับเราทั้ง2คนในช่วงเวลาประมาณนี้แหละ10:10ไปจนถึงเกือบ11:00เลยนะคะเพราะเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวกันรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 นะคะหรือว่าจะเข้ามาคุยกันทางไลน์ก็ได้วันนี้เปิดได้แล้วนะคะเราก็จะได้พูดคุยร่วมกันหลังไมค์เนี่ยก็เตรียมกันกับพี่หนุ่มนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยด้วยว่าแอนไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านนึงมาถ้าหากว่าท่านไหนที่ติดตามแอนผ่านทางเพจเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าร้านอะไ
1: ร
2: แล้วเป็นร้านที่เราคิดถึงก็เลยคุยกันกับพี่หนุ่มว่าเอ้ยเรามาเล่นสนุกกับคุณผู้ฟังดีกว่าเนาะเราน่าจะมีร้านในดวงใจของเรานะคะแต่ละท่านเนี่ยทั้งร้านที่อาจจะยังอยู
1: ่
2: ร้านที่กินเป็นประจำหรืออาจจะเป็นร้านที่เขาหายไปแล้วอ่ะเขาไม่ขายแล้วแต่เราคิดถึงเข้ามาคอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยนะคะทั้งทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง LINE นะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าร้านที่คิดถึงเนี่ยร้านอะไรขายอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะได้เผื่อถ้าหากยังขายอยู่เนี่ยเราก็จะจดไว้เลยเผื่อเราจะตามรอยคุณผู้ฟัง

0: ไปด้วยเหมือนกันนะคะอันอย่างพี่หนุ่มมีไหมคะร้านที่คิดถึงสักร้านหนึ่ง
1: คืออย่างนี้คือปกติเนี่ยเวลาพี่จัดรายการเสร็จเนี่ยพี่ก็จะต้องไปร้านเนี่ยประจำเลยก็คือบะหมี่ตำลึงผักตำลึงก
0: ็
1: คือที่วัดไก่เตี้ยนี่แหละวัดไก่เตี้ยอยู่ที่คลองบางกอกน้อยเขตตลิ่งชันน
0: ะ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยคือเนี่ยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะไปที
0: ่
1: น
0: ี
1: ่ต้องไปที่นี่เหตุผลเพราะคืออย่างนี้คือชอบกินบะหมี่ใส่ผักตำลึงคือชอบอย่างนี้นะฮะร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่หลังอุโบสถของวัดไก่เตี้ยทีนี้เนี่ยอย่างน้องแอนพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวขออนุญาต นะครับแต่ละร้านเนี่ยอย่าโกรธกันคือเราเป็นสื่อเนี่ยเราก็จะไปสำรวจตรวจสอบว่าในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันขึ้นราคาดังนั้นก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เนี่ยเขาก็ปรับราคาขึ้นไปพี่หนุ่มก็อยากรู้เลยไปมา3ที่หรือ4ที่จำไม่ได้นะฮะก็คือ1วัดไก่เตี้ยเราก็ถามพอเราจ่ายเงินเขาเนี่ยเขาก็ขายราคา40เท่าเดิมเราก็เลยก็ถามว่าเอ้าทำไมยังขาย40อยู่เพราะว่าร้านอื่นเนี่ยเขาปรับกันไปเยอะๆเขาก็บอกว่าวัตถุดิบเนี่ยขึ้นแต่ว่าเขาดูว่าลูกค้าเขายังอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: กำไรเนี่ยลดน้อยลงนิดหน่อยเขาอยู่ได
0: ้
1: อันนี้เป็นคำพูดของเจนีนะฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผักตำลึงที่วัดไก่เตี้ยเนี่ยครับ2แน่นอนฮะเราก็ไปที่วัดคงคาเราก็ไปกินอันนี้เราไม่ถามแม่ค้านะครับเพราะปกติเนี่ยเรากินที่วัดคงคาเนี่ยก็จะอยู่ที่55นะฮะหรือ50บาทแต่ตอนนี้ขึ้นเป็น60บาทขึ้นเป็น60บาทก็ถือว่าเขาขึ้นนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเสียหมายถึงว่าค่าร้านค้าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจส่วนวัดประสาทอันนี้แน่นอนนะครับว่า60บาท60บาทเนี่ยจะเป็นพิซุ่งพิเศษอะไรก็แล้วแต่แต่วัดประสาทเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปหาข้อมูลมาหากปรากฏว่าทางวัดก็ไม่ได้เก็บเขาไม่ได้เก็บไอ้ค่าแผงเผิงอะไรตรงนี้อะไรอ่ะคือเขาต้องการให้มีร้านค้าเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมาไหว้พุ่งไหว้พระเนี่ยจะได้มีเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับงั้นวัดประสาทเนี่ยก็ร้านค้าเยอะพอสมควรนะครับประเภทผลมุ่งผลไม้โรตุ้งโรตีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็มีเยอ
0: ะ
1: ส่วนหนึ่งนะครับส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกบางเลนซอยหนึ่งบางเลนซอยหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวของชาวบ้านเนี่ยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมาจอดอยู่ที่ท่าน้ำของร้านกาแฟผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะฮะร้านกาแฟอันนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็น45ก็ถือว่าไม่แพงถือว่าปกตินะฮะก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าท่านไปเจอที่ไหนบ้างหรือเปล่า
0: คือถ้าหากว่ามาในกรุงเทพชั้นในหรือว่าในย่านธุรกิจอย่างแถวพระราม9ห้วยขวางนี่ราคา45 50นี่หาไม่ได้เลยนะพี่หนุ่มส่วนใหญ่ก็ปาไป55 60 65 80นะคะก็แล้วแต่ทำเลพื้นที่ด้วย
1: ถูกต้องฮะเราไม่พูดถึงในห้างนะฮะเพราะว่าในห้างแน่นอนนะฮะเขาทำธุรกิจเรื่องของไอ้ค่า
0: คุ้มค่า
1: เช่าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ต้องแพงปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยที่มาคุยเนี่ยอย่างตามวัดวาอารามต่างๆที่ไปเนี่ยไม่ได้เสียค่าที่เนี่ยก็ควรจะขายราคายุติธรรมได้ไห
0: ม
1: เพราะว่าคนที่เขาขายแพงขึ้นเนี่ยเพราะเขาต้องเอาค่าที่แต่ละวันเนี่ยมาบวกเป็นผลกำไรด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องปรับขึ้นนิดนึงว่างั้นเลยนะครับแต่ว่าพี่หนุ่มพูดถึงคนที่หรือร้านที่ไม่ได้เสียค่าที่เลยอย่างเนี้ยควรจะยุติธรรมไหมอันนี้ฝากไว้นะครับมิได้ว่าอะไร
0: แต่บางทีเขาเข้าใจเขาเนาะ ค่าแก๊สเนาะบางทีแก๊สมันก็ขึ้นแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรที่ต้องต้มตลอดเวลาแก๊สที่ปิดไม่ได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำแกงมันก็จะไม่ร้อนตลอดใช่ไหมไหนจะวัตถุดิบต่างๆที่มันมีหลากหลายค่ะลูกน้องคนล้างจานอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าก็ดูแล้วกันอะไรที่ช่วยกันได้ประหยัดได้ให้ผู้บริโภคพอจะทานในราคาย่อมเยาได
1: ้
0: ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของร้านที่คิดถึงที่แอนบอกไปเนี่ยคือได้ว่าเมื่อวานเนี้ยหลังจากโควิดมาพี่หนุ่มคะมันจะมีร้านหนึ่งถ้าใครเนี่ยเคยไปแถวรามคำแหง21ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านดังร้านหนึ่งนะคะซึ่งแบบแอนก็จะไปทานบ่อยมากเลยแล้วหลังจากโควิดไปสักแป๊บนึงค่ะเขาก็ต้องย้ายจากพื้นที่ไปคือเขาก็จะเป็นแนวบ้านสวนอะไรแบบนี้นะคะเขาก็ต้องย้ายกลับไปอยู่อีกที่นึงซึ่งมันก็ไกลเราเนาะจนล่าสุดเมื่อวานนี้เขากลับมาเปิดค่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยแถวเมงจ่ายแถวช่อง9เรานี่แหละนะคะขับไปนิดเดียวเองแถวประชาธิปไตย23เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแหละเข้าไปก็ดีใจที่เขากลับมาก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณผู้ฟังว่านี่แหละร้านที่คิ

0: ถึงว่าหายไปนะคะหรือเราอาจจะแบบมันไกลเราเกินไปวันนี้เขากลับมาแล้วก็ลองมาคุยกันหน่อยว่ามีร้านไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะอย่างร้านของแอนเนี่ยก็ร้านก๋วยเตี๋ยวในงอกนะคะในงอกบ้านสวนเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มันก็คือด้วยความเราเป็นรายการท่องเที่ยวเนาะรายการกินเนี่ยบทจะไม่พูดชื่อมันก็คนก็คงจะงงกันว่าเอ๊ะตกลงมันร้านไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรนะเราไปทานเองเป็นลูกค้าเองเนี่ยนะคะก็มาคุยกันค่ะคุณผู้ฟังว่ามีร้านไหนในดวงใจหรือว่าร้านที่เราคิดถึงมีร้านอะไรกันบ้างนะคะและเมื่อวานนี้เนี่ย
1: เป็นไงฮะ
0: แอนไปอยุธยามาค่ะพี่หนุ่ม
1: อยุธยากรุงเก่า
0: ใช่แอนก็เลยพิมพ์ลงในเพจถามสิว่าถ้าพูดถึงอยุธยาจะนึกถึงอะไรกันบ้างนะคะหลายท่านก็บอกนึกถึงวัดนะคะนึกถึงโบราณสถานมีท่านหนึ่งบอกนึกถึงสุกี้น้ำส
1: ุ
0: กี้น้ำเนี่ยเลยต้องแปลว่าเอ๊สุกี้น้ำคือเป็นอาหารหรือว่าสุกี้น้ำที่แปลความหมายเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นก็มีศัพท์ที่คนจะเข้าใจกันนะคะก็เลยมาดูเอ๊คนจะนึกถึงอะไรแต่อย่างเมื่อวานเนี้ยคนก็จะเข้าใจว่าเอ้ยไปอยุธยาเราต้องไปดูวัดไปดูโบราณสถานอย่างเดียวดินี้อยุธยาเนี่ยเขาก็มีคาเฟ่เยอะแยะเลยค่ะพี่หนุ่มคะแล้วคาเฟ่นะเขาก็จะทำหน้าต่างใหญ
1: ่
0: ๆดื่มจิบกาแฟไปกินเบเกอรี่ไปหันไปก็จะเห็นโบราณสถานอันสวยงาม
1: นึกว่าหันไปเจอหน้าคนที่ไปด้วย
0: อันนั้นเห็นกันทุกวันอยู่แล้วนะคะนี่เห็นโบราณสถานสวยงามด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเผื่อท่านไหนอยากจะไปขับรถไปแล้วก็จะเห็นอยู่ใกล้ๆกับวังช้างแหลพะเนียดใช่ไหมคะก็จะมีนักท่องเที่ยวก็ขี่ช้างแล้วก็ไปชมโบราณสถานต่างๆกันแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะพี่หนุ่ม
1: อ๋อใช่
0: เขามายืนรอต่อแถวเพื่อขึ้นขี่ช้างไปชมโบราณสถานนะคะแม้ว่าจะอากาศร้อนก็ตามนะแต่ก็คือไม่แบบคือยังสู้อ่ะยังสู้ที่จะไปนะคะแล้วก็จุดนึงที่อยากชวนคุณผู้ฟังไปนั่นก็คือที่พิพิธภัณฑ์ศีลแผ่นดินค่ะ
1: โอ้ยนี่ดีมากครับ
0: แอนจะบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต
1: ่
0: เข้าไปข้างในเลยนะคะพิพิธภัณฑ์ศีลแผ่นดินเนี่ยก็จะมีจัดแสดงนะคะซึ่งเป็นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเขาจะมีจัดอยู่ทั้งหมดใน2โซนด้วยกันค่ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการจัดแสดงโขนนะคะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะไปไหนหรือจะไปทั้ง2จุดก็ได
1: ้
0: จุดแรกที่แอนเข้าไปแอนขับรถเข้าไปข้างในนะคะ อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินพี่หนุ่มคะแอนขอชมเลยค่ะขอชมรปภ.ของที่พิพิธภัณฑ
1: ์
0: เพราะว่าพี่ๆน่ารักมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแม่แบบของการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในทุกที่ของประเทศไทยเลยก็ได้นะคะ
1: ค
0: เพราะว่านี่เป็นต้นแบบที่แอมประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เราก้าวมาถึง
1: อ
0: พอเราเข้าขับรถเข้าไปใช่ไหมคะ
1: คร
0: ปภเนี่ยเขาก็จะทำความเคารพเราเนาะเขาแล้วเขาก็ถามว่ายินดีต้อนรับคำแรกเลยค่ะเขาบอกพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินยินดีต้อนรับครับเขาพูดคำนี้คำแรกเลยค่ะรู้สึกหุ้ยชอบอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่เรารู้สึกดีจังเลยเป็นคำพูดที่ดีเขายินดีต้อนรับเรานะคะถามว่าจะไปในส่วนไหนนะคะถ้าหากว่าเราไป2จุดใช่ไหมคะ
1: เ
0: ขาแนะนำว่าให้ไปพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินก่อนเพราะว่าจะปิดตอน 3:30 น.
1: คร
0: ับ พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาที่จัดแสดงโขนนะคะเขาก็แนะนำว่าเลี้ยวไปทางนี้นะไปทำอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: แล้วพอเราขับมาจะมีพี่ๆรปภ.อยู่ทุกจุดค่ะจะคอยโบกรถแต่ละคันให้ไม่หลงทางเขาจะรู้เลยว่าเราจะไปไหนนะคะเขาก็จะโบกจนกระทั่งถึงที่จอดรถเขาก็จะมาโบกช่วยเราจอดรถด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปขึ้นรถรางค่ะจากจุดจอดรถมาขึ้นรถรางก็จะพาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะคะซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งตัวพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็มีร้านกาแฟนะคะมีร้านขนมเบเกอรี่ต่างๆที่เป็นขนมในวังนะคะแล้วก็เข้าไปด้านในไปชมพิพิธภัณฑ์แต่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าจุดตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปเลยนะคะ
1: แน่นอนใช่ฮะ
0: เอากระเป๋าไปได้นะคะเอาเครื่องสื่อสารอะไรของเราไปได้เพียงแต่ว่าเขาจะมีล็อกเกอร์ให้เราค่ะล็อกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบลักษณะกล่องใสๆนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เราตลอดเลยก
1: ็
0: คือไม่คลาดสายตาของเราไม่หายแน่ๆแล้วเป็นลักษณะกล่องใสอ่ะใครหยิบอะไรไปนี่เห็นแน่นอนนะคะก็เก็บล็อกเกอร์เสร็จสับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจร่างกายด้วยนะว่าคุณแอบเอาเครื่องมือสื่อสารอะไรเข้าไปไหมและที่น่าสนใจอีกอย่างค่ะคุณผู้ฟัง
1: คือ
0: มีเหมือนคล้ายๆเป็นเครื่องโทร

0: ัพท์แต่เป็นโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใหญ่ๆนิดนึงแต่เป็นการกดหมายเลขนะคะเวลาที่เราเข้าไปเห็นอะไ
1: ร
0: แล้วมีหมายเลขเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วเราสามารถฟังข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เครื่องนี้ได้เลยเขาจะแจกทุกคนแล้วก็มีหลายภาษาเป็น10ภาษาเลยค่ะพี่หนุ่มมีสำหรับทั้งคนไทยด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะพอไปถึงตู้นี้นะคะเราอยากรู้ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอย่างเช่นหมายเลข103เรากด103แล้วก็กดให้เขาเนี่ย play
1: เ
0: ราก็ฟังก็จะมีคนบรรยายคอยพูดผ่านทางโทรศัพท์นี
1: ้
0: เสียงไม่ดังไม่รบกวนคนอื่นนะคะแล้วเราก็จะได้ฟังข้อมูลแบบครบถ้วนด้วยคุณผู้ฟังตรงนี้สวยมากเสียดายที่ถ่ายรูปมาให้ดูไม่ได้
1: ไม่ได้ฮะ
0: แต่สวยทุกอย่างจริง
1: ๆแน่นอนครับเขาบอกอย่างนี้ครับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเนี่ยนะครับที่น้องแอนไปกลับมาเนี่ยถ้าเผื่อคุณได้ไปเที่ยวเนี่ยคล้ายๆเราอยู่ในสวงสวรรค
0: ์
1: ความสวยงามนี่เมื่อท่านเข้าไปเห็นแล้วท่านจะใช้คำอย่างนี้นะฮะแต่ว่าไปร้องในนั้นไม่ได้ต้องร้องว่าว้าว
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งต่างๆของราชวงศ์ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาฮะ
0: ค่ะ
1: ท่านลองไปดูนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าเมื่อเขาเปิดโอกาสให้ท่านเข้าไปเยี่ยมไปชมแล้วเนี่ยนะครับ
0: ตอนนี้เปิดฟรีด้วยค่ะ
1: ถ้าเผื่อท่านมัวแต่เอ๊ะเมื่อไรฉันจะไปดีเนี่ยโอกาสที่จะได้ชมเนี่ยเดี๋ยวมันจะพลาดไปนะครับดังนั้นที่น้องแอนมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านไปเถอะครับน
0: ้
1: องแอนบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าเขาเปิดกี่โมงอะไรกี่โมงแล้วจะไปดูยังไงมีที่จอดรถมีร้านกาแฟอะไรตรงนี้อะไรไหม
0: คือตอนนี้เขาเปิดฟรีอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตอนสักประมาณ10 โมงไปจนถึง3 โมงครึ่งไป3 โมงครึ่งนะคะอันนี้คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินก็เข้าไปฟรีถึงสิ้นปีนี้เลยตลอดปี2569นะคะเข้าไป
1: แต่งกายน้องแอนฮะ
0: ก็แต่งให้เรียบร้อยค่ะแต่งให้เรียบร้อยดีที่สุดนะคะก็สำหรับผู้คือแอนเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเขามีแบบที่แบบจะต้องให้อะไรยังไงแต่แอนเรารู้สึกว่าด้วยความที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ให้เกียรติกับสถานที่แล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยกันสักนิดหนึ่งแขนยาวไม่ขออภัยไม่ต้องแขนยาวก็ได้แต่ไม่ใช่แขนกุดไม่ใช่สายเดียวกางเกงก็เป็นกางเกงขายาวก็จะดีที่สุด
1: กางเกงขายาวแล้วไม่ควรเป็นกางเกงยีนนะฮะควรจะเคารพอ่ะบอกเลยนะครับว่าเสื้อเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้ชายนะฮะเสื้อก็ต้องมีปกฮะเสื้อยืดเนี่ยต้องมีปกด้วย
0: เพราะว่าเห็นนะคนใส่เสื้อยืดไปกางเกงขาสั้นก็ใส่ได้ค่ะเพียงแต่ในความรู้สึกเราเองเรารู้สึกว่าเราใส่เรียบร้อยไปก็คงจะดีเพราะว่าโอ้แต่ละอย่างเป็นศิลปะที่สวยงามอะค่ะเป็นของในวังเป็นของพระพันปีอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเราก็ให้เกียรติสถานที่นะคะซึ่งมีแสดงผลงานของมูลนิธิศิลปาชีพซึ่งเป็นฝีมือที่แบบโหสวยสดงดงามมากจ
1: ุ
0: ดแรกเนี่ยแค่เข้าไปอะตอนที่เจ้าหน้าที่อธิบายอะค่ะแค่สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือการเอาปีกแมลงทับอะค่ะพี่หนุ่มเอามาสานเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆอะแล้วเล็กมากสวยมากไม่รู้ใช้แมลงทับไปกี่พันกี่ร้อยกี่ล้านตัวค่ะ
1: นั่นแหละสิ
0: คือเยอะมากและสวยจริงๆอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปนะคะ
1: อ
0: าเสร็จจากจุดนี้แล้วเนี่ยจะดื่มกาแฟจะทานขนมก่อนก็ได้เสร็จแล้วก
1: ็
0: ขึ้นรถรางกลับออกมานะคะไปเอารถเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปค่ะเพื่อไปอีกอาคารหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไกลกันหรอกขับรถไปประมาณไม่ถึง1 นาทีนะคะขับรถไปข้ามไปอยู่ที่ในส่วนจัดแสดงโขนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโขนเลยเพราะว่าบรรดาฉากต่างๆที่เราไปดูการแสดงโขนที่ผ่านมาอย่างที่แอนเคยไปเนี่ยก็มีการเอาฉากต่างๆอ
1: ่
0: ะเอามาจัดแสดงไว้อยู่ที่นี่ด้วยนะคะเข้าไปอาคารก็จะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ห้องที่ไม่เป็นแอร
1: ์
0: นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะอากาศช่วงนี้อาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็มีพัดลมอะไรให้เรานะคะพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีการบรรยายค่ะก็จะมีวิดีทัศน์บรรยายเลยว่าโขนมาอย่างไรอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็เข้าไปดูฉากต่างๆของแต่ละเรื่
1: อง
0: และจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่เขาคอยสาธิตการวาดหัวโขนให้ด้วยนะคะการระบายการวาดอยากจะถามอะไรเจ้าหน้าที่ถามได้เลยอลังการค่ะพี่หนุ่มแอนเห็นไกลๆบนเวทีใช่ไหมตอนเราไปดูโขนแต่นี่คือเห็นกับตาเนื้อค่ะเห็นแบบโหใหญ่มากสวยมากอย่างนางผีเสื้อสมุทรอย่างเงี้ยค่ะขออภัยนะคะคือด้วยว่าเขาใช้ระบบเนาะมันก็จะแบบสามารถหันซ้ายหันขวายกกระบองได
1: ้
0: มีนมสั่นด้วยนะนมผีเสื้อสมุทรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ยักษ์เงี้ยขยับตัวได้หนุมานใหญ่มากค่ะพี่หนุ่มเหมือนเขามองเราเลยอ่ะเพราะว่าหันไปหันมาก้มได้อะไรได
1: ้
0: คุณผู้ฟังถ้าหากคุณผู้ฟังเองไปเองก็ได้หรือจะพาลูกหลานไปที่ชื่นชอบ

0: ชอบเรื่องของโขนเนี่ยไปดูไม่เสียดายเลยค่ะถ้าหากไม่ไปเนี่ยจะเสียดาย
1: ครับน่าไปฮะพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเนี่ยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรืออาจจะไม่เคยว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินด้วยหรือ
0: ลืมบอกไปศิลป์แผ่นดินอยู่ที่อยุธยาค่ะอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะ
1: ที่
0: จ
1: ัง
0: หวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ถ้าเผื่อจะไปเนี่ยจะถึงก่อนจะถึงก่อนที่จะเข้าตัวเมืองอยุธยาครับท่านผู้ฟังฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แน่นอนว่าการเดินทางเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวฮะคุณก็จับที่ไอ้ไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะพาไปถึงที่นั่นเลยนะครับเพราะว่าที่เกาะเกิดก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินแล้วนะครับก็มีเรื่องของวิถีชุมชนด้วยคุณก็ลองหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะคุยให้ฟังแล้วกันนะครับว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีอีกหลายอย่าง
0: ใช่
1: น่าสนใจนะนอกจากพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินแห่งนี้แล้วน้องแอนมีอะไรไหมครับ
0: ค่ะก็นี่ไงมีโจตีสายใหม่มาฝากพี่หนุ่ม
1: คือแน่นอนน้องแอนฮะเขาบอกว่าไปเที่ยวจังหวัดหมายถึงว่าเกาะกรุงเก่านะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน้องแอนฮะคือน้องแอนอาจจะยังไม่เคยไปหรืออาจจะคิดไม่ถึงถ้าเผื่อไปเกาะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยป้อมเพชรเนี่ยน้องแอนเคยไปฮะบริเวณป้อมเพชรเนี่ยท่านผู้ฟังครับป้อมเพชรนะผมเล่าเร็วๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอป้อมเพชรตรงนี้แน่นอนว่าตอนนี้เขาบูรณะขึ้นมาใหม่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดแม่น้ำสามสายมารวมกันตรงนี้นะฮะตรงป้อมเพชรเนี่ยนะฮะแต่เลยไปหน่อยเนี่ยตรงนี้คือเกาะกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยรอบเกาะเนี่ยเขาเรียกถนนอู่ทองพอเลยป้อมเพชรไปเนี่ยปากซอย12ปากซอยเลยนะฮะน้องแอนฮะถ้าเผื่อท่านไปอยุธยาเนี่ยต้องการที่จะกินก๋วยเตี๋ยวเรือแท
0: ้
1: ๆของชาวอยุธยาเลยฮะปากซอย12ผมไม่บอกชื่อแล้วกันเพราะมันมีร้านเดียวที่ปากซอย12นะฮะเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้คือสมัยท่านเป็นสาวเนี่ยท่านก็พายเรือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยในย่านของแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยท่านก็ขายมาก็ไม่ทราบว่ากี่ปีต่อมาเนี่ยนะครับท่านก็เห็นว่าอู้พายเรือไม่ไหวแล้วก็เลยยกเรือเนี่ยขึ้นมาที่บ้านท่านในสมัยก่อนในบ้านก็เป็นเขาเรียกเพิงหมาแงนเนี่ยนะครับก็มาขายที่บ้านก็เดี๋ยวนี้ก็ขายดีแต่ที่สำคัญอะไรใช่ไหม
0: อะไรคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาเนี่ยชามละ20บาท
0: ชามเล็กๆใช่ไหม
1: ชามเล็กๆฮะพี่ถุงก็3ชามฮะสบายเลยฮะแห้ง2น้ำ1ฮะใครจะกินแบบแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวหมูนะเขาก็จะนิยมกินแบบต้มยำน
0: ะ
1: อันนี้อาจจะเป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่ความชอบอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่พี่ถุงก็กินบะหมี่แห้งแต่ว่าไม่ยำบะหมี่แห้งเนี่ยเครื่องปรุงของเขาต้องบอกเลยว่าถึงจะ20บาทนะคุณไปเห็นเครื่องปรุงเนี่ยนะคุณก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่แพงนะ
0: ค่ะ
1: ไม่แพงนะหมูแดงก็เต็มเลยนะแล้วก็มีหมูบะช่ออีกนะแล้วก็มีหลายอย่างอ่ะลองไปดูนะครับถ้าเผื่อไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมแนะนำไปที่ป้อมเพชรก่อนส่วนเรื่องราวของป้อมเพชรแล้วก็สายน้ำตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเอาไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะรอบตอนนี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องยาวนะครับแล้วเลยมาก็จำไปเลยนะครับว่าซอย12อยู่ปากซอยเลยมีที่จอดรถสะดวกสบายเลยก๋วยเตี๋ยวเรือดั้งเดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พายเรือมาแล้วตอนหลังเนี่ยเขายกเรือขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ในชุมชนนี้เขาบอกดั้งเดิมเนี่ยที่ซอย12ของถนนอู่ทองในเกาะกรุงเก่าเนี่ยน้องแอนฮะเขาบอกย่านนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกย่านชุมชนคนจีนที่ซอย12ถนนอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
0: ่
1: าสนใจน้องแอนฮะน่าสนใจหนึ่งนะสองตรงข้ามเลยติดกันเลยร้านกาแฟสดออกรสชาติ
0: ว้าว
1: นะเห็นไหมอย่าลืมนะครับรายการกินเที่ยวทั่วไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณอย่าพลาด
0: ค่ะ
1: ได้ใช่ไหม
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันค่ะ
1: ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท

0: ข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
2: สิบนาฬิกา31นาทีกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เชิญครับน้องแอน
3: ค่ะมีคุณผู้ฟังก็ส่งมานะร้านในดวงใจมีร้านอะไรบ้างนะคะคุณสุภชัยสวัสดีมานะคะ คุณเสือนอนไม่หลับทักทายมาด้วยพี่ศาสีมาก็มาแล้วคุณสมบัติสวัสดีค่ะคุณสมประสงค์สวัสดีค่ะตี50องศาที่ปารีสนะคะพี่ศาสีมาบอกว่าติดตามอยู่ที่ตัวเมืองโคราชเด้อน้องแอนเดอะมอลโคราช
2: โอ้ดีจัง
3: เฮ็ดหยังจ๊ะนะคะคุณน้องแวนค่ะทักทายพี่หนุ่มสุดหล่อพี่แอนสุดสวยน่ารักขอบคุณค่ะ
2: โอ้ขอบคุณ
3: คุณแนทบอกว่าสุกี้น้ำเมื่อวานน่ากินมากแอนลงในเพจไว้นะคะก็เลยจะได้เห็นสุกี้น้ำที่อยุธยานี่แหละนะก็รสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณสุพรค่ะเมื่อวานไปร้านอะไรตะกี้บอกร้านก๋วยเตี๋ยวในงอกนะคะในงอกเข้าไปในซอยประชาธิปไตย23นะคะคุณสักกรินสวัสดีค่ะคุณเทศยาจากญี่ปุ่นด้วยคุณกบแก้วค่ะบอกคิดถึงร้านนายแกะมหาราช
2: เอ๊ะอยู่ตรงไหนเอ่ย
3: น่าจะตรงท่ามหาราชมั้ยคะ
2: คร
3: แล้วก็มีคุณวิวัฒนะคะมานครสวรรค์สิในตี3รสลูกชิ้นปลากรายลูกเล็กอร่อยมากเนี่ยเคยไปกินแล้ว
2: อ๋อโกดังโกดัง
3: โกดังปากน้ำโพนะคะ
2: แต่ร้านนี้พี่หนุ่มไปบ่อยนะร้านนี้คือลูกชิ้นเขาอร่อย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วต้องบอกเลยว่าถึงที่จอดรถจะหายากนะแต่คนก็ไปกิน
3: แต่ร้านเขาใหญ่มากนะคะ
2: ร้านใหญ่ฮะคือเขาเป็นร้านเล็กๆก่อนแต่ปัจจุบันนี้เขาขยายใหญ่มากก็ต้องยอมรับเลยว่าร้านที่โกดำบอกมาเนี่ยนะครับร้านนี้ถ้าเผื่อใครไปนครสวรรค์เนี่ยลองไปดูลองไปดูนะฮะ
3: ค่ะแล้วก็มีคุณแซมค่ะร้านโปรดของผมคือก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ดสยามสแควร์โอ้อันนี้ร้านดังนะคะตอนนี้เขาก็มีหลากหลายสาขาเนาะมีน้องอามค่ะบัวไม่ขยับเขาบอกว่าฝนตกเปียกแค่กายแต่ถ้าเธอหายเปียกปอนทั้งใจบอกงวดเมื่อวานพี่แอนโดนจะเหลือล่ะคะนะคุณลีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋วด้วยสวัสดีนะคะคุณสุภชัยก็ทักทายมาทั้งสองช่องทางเลยค่ะ
2: ครับขอบคุณทุกท่านฮะที่ยังเป็นแฟนรายการกินเที่ยวทั่วไทยของเราเนี่ยเหนียวแน่นเหนียวแน่นแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้ส่งอะไรมานะครับต้องแอนฮะก็วันนี้จะพาไปเที่ยวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเหตุผลก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นี้นะครับก็อพทรู้จักใช่ไหมอพทก็คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับอพทเนี่ยเขาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานแบบเขาใช้จักรยานไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็เขาร่วมกับชุมชนเขาเรียกชุมชนตำบลคุ้งบางกระเจ้าร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะคล้ายๆช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ไปออกกำลังกายในสวนศรีนครขื่นขันเนี่ยนะครับว่าคุณไปออกกำลังกายคุณเข้าไปเที่ยวหรือว่าคุณจะไปปั่นจักรยานอะไรในพื้นที่ของคุ้งบางกระเจ้าหรือว่าในสถานที่ที่เรียกกันว่าศรีนครเขื่อนขันเนี่ยนะครับก็อย่าทิ้งเรื่องของขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศษอาหารเขาบอกเศษอาหารเนี่ยถ้าทิ้งเนี่ยเราไม่มาเก็บแล้วมาใส่ในภาชนะที่รองรับเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของมลพิษก็คือมันเน่าอ่ะนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันมากถึงเท่าไหร่ฮะ200ไร่นะครับในสวนศรีนครเขื่อนขันเนี่ยนะครับก็เขาเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนก็ได้หรือคุณจะไปชมพันไม้ต่างๆภายในเนื้อที่เนี่ยก็จะมีสะพานมีบึงน้ำตรงนี้นะแต่ผู้คนก็จะไปกันตั้งแต่ตีห้าเลยฮะคือไปอันนี้ก็จะไปออกกำลังกายปั่นจักรยานปั่นจักรยานอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแต่ว่าพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าศรีนครเขื่อนขันนครเขื่อนขันก็เป็นชื่อเดิมของเมืองพระประแดงมาก่อนนะครับน้องแอนนะฮะเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยครับชาวบ้านที่คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นเกาะกระเพาะหมูคือมันคล้ายๆมันจะเป็นเรียวๆกลมๆก็ไม่ทราบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทำไมถึงมีพื้นที่ที่บอกว่าเป็นเกาะที่คุ้งบางกระเจ้าของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยน้องแอนนะฮะ

0: ขาบอกตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการทับถมของตะกอนของตะกอนที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันพัดมาจะเป็นกี่พันปีก็ไม่ทราบฮะมันพัดมาแล้วก็ทับถมทับถมทับถมกันไปจนกระทั่งกลายเป็นแผ่นดินครับเป็นแผ่นดินก็ประมาณ200ไร่เนี่ยเมื่อมันเป็นแผ่นดินแล้วเนี่ยครับต้นไม้เนี่ยเขาบอกมันขึ้นเองโดยธรรมชาติอันนี้นะครับขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ต้องบอกเลยครับน้องน้องแอนและท่านผู้บังคับต้นไม้ในสวนศรีนครเขื่อนขันแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าต้นไม้ใหญ่ๆนะมันร่มรื่นมากเพราะว่าพี่หนุ่มไปที่นี่มา 4-5 ครั้งนะครับก็ชอบในเรื่องของอากาศนะครับดังนั้นบริเวณนี้นะครับเขาก็บูรณะให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวนะครับถ้าเผื่อท่านผู้ฟังไปเที่ยวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่สวนสาธารณะหรือเขาเรียกว่าสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันแห่งนี้นะครับคุณเข้าไปเที่ยวได้คุณเข้าไปสัมผัสเรื่องของอากาศบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่นี่ดีมากนะครับ
1: ค่ะเช่าจักรยานไปขี่ได
0: ้ได้ฮะแต่อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังและน้องแอนฮะเขาบอกว่าที่คุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้นะครับคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมีจักรยานไปเองก็ได้หรือจะไปเช่าไปอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยคุณขี่หรือปั่นจักรยานเนี่ยมันจะมีเส้นทางเนี่ยรอบเลยนะครับปั่นมาเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นป่าก็ทั้งมีทั้งต้นไม้มีป่าจากมีทั้งต้นแสมดำแสมขาวอะไรก็แล้วแต่มันจะมาถึงร้านกาแฟอันนี้แน่นอนพี่หนุ่มไปนั่งมาหลายครั้งคือร้านกาแฟตรงนี้เนี่ยถ้าน้องแอนไปน้องแอนก็จะตกใจคล้ายๆมันซ่อนตัวอยู่ในป่าในป่าแต่ถามว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไหมอยู่ฮะแต่ตรงที่ริมหน้าร้านเนี่ยมันก็เป็นป่าเป็นป่าจากและถัดไปหน่อยก็คือต้นไม้ใหญ่ๆน่าจะดูแล้วน่าจะเป็นแสมขาวนะครับตรงนี้เนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ได้ยังไงแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาปั่นจักรยานไปก็ต้องแวะร้านกาแฟชิวๆตามสไตล์ของของคนที่เป็นคอกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มอื่นๆก็มีขนมขนมอะไรอะไรก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยน้องแอนและท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเผื่อจะไปเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยครับน้องแอนฮะเขาบอกว่าถ้าจะสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่จริงๆเนี่ยให้พักแรมโฮมสเตย์ที่นี่จะมีโฮมสเตย์หลายที่ท่านก็ไปเช็คดูแล้วกันว่าโฮมสเตย์ตรงไหนเนี่ยมันน่าพักมากไหมหรือจะไปสอบถามรายละเอียดต่างๆของเขาดูก่อนก็ได้ว่าอาหารเย็นอาหารเช้าเนี่ยเขามีอะไรบ้างเพราะว่าอะไรทราบไหมน้องแอนฮะเขาบอกวิถีท้องถิ่นของชาวบ้านที่นี่นะฮะเขาก็มีเขาเรียกว่าแกงมัสมั่นใส่เนื้อลูกจากหนึ่งนะสองส้มตำส้มตำเราใส่มะละกอใช่ไหมที่นี่เขาใส่เนื้อลูกจาก3เราใช้คำว่าเมี่ยงคำแต่ที่นี่เขาใช้คำว่าเมี่ยงอะไรเมี่ยงใบบัวแล้วก็ยังมีขนมถ้วยแบบโบราณของเขาดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะกินอาหารหรือขนมประเภทนี้นะคุณต้องพักแรมในโฮมสเตย์อันนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งนะครับถ้าเผื่อคุณต้องการสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนชาวคุ้งบางกระเจ้าของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากจะเข้าไปท่องไปเที่ยวในสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ลองหาดูว่าตรงไหนบ้างที่เป็นโฮมสเตย์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามคุณปั่นจักรยานออกมาจากบริเวณในแถบคุ้งบางกระเจ้าแล้วก็มาถึงร้านกาแฟอันนี้คอกาแฟเนี่ยพี่หนุ่มบ้าคงชอบอันนี้จุดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าไปเที่ยวอำเภอพระประแดงเนี่ยอันนี้ก็พลาดไม่ได้นั่นคือตลาดน้ำบางน้ำพึ่งน้องแอนเคยไปไหม
1: ค่ะ
0: เคยไปนะฮะคือตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในเขตติดกับวัดบางน้ำพึ่งใน
1: ค
0: ือวัดบางน้ำพึ่งเนี่ยจะมีสองวัดวัดบางน้ำพึ่งในกับวัดบางน้ำพึ่งนอกแต่ว่าตลาดบางน้ำพึ่งเนี่ยมันจะติดกับวัดบางน้ำพึ่งในเพราะว่ามันมีคลองกั้นกันอยู่ดังนั้นพี่หนุ่มแนะนำอย่างนี้นะครับว่าให้คุณขับรถเข้าไปจอดในลานจอดรถของวัดบางน้ำพึ่งในแล้วแนะนำก่อนว่าเมื่อไปถึงวัดบางน้ำพึ่งในแล้วนะครับจุดแรกเข้าไปในอุโบสถหลังเก่าก่อนอุโบสถหลังเก่าเนี่ยก็ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าวัดนี้เนี่ยตามประวัติเนี่ยก็ไม่ได้แน่ว่าจริงๆเนี่ยบางท่านหรือชาวบ้านก็บอกว่าวัดนี้น่าจะมีมาก่อนแต่มาบูรณะกันภายหลังก็คือในสมัยแผ่นดินรุ่น9รัชกาลที่5นะครับดังนั้นพระพุทธรูป

0: องค์นี้ที่ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานภายในอุโบสถหลังเก่าเนี่ยผู้คนก็จะไปขอพรกันอันนี้จุดที่หนึ่งนะฮะจุดที่สองมาที่เจดีย์เขาเรียกเจดีย์เขื่อนขันเจดีย์เขื่อนขันด้านหน้าขององค์เจดีย์เขื่อนขันเนี่ยครับก็สถิตท้าวเวสสุวรรณคู่ด้านหน้าเลยนะฮะท้าวเวสสุวรรณคู่เนี่ยครับก็พี่หนุ่มก็ไปหาข้อมูลมาทางวัดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าได้ประกอบพิธีมาจากวัดจุฬามณีวัดจุฬามณีอยู่ที่ไหนฮะ
1: อยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหม
0: สมุทรสงคราม
1: ขอไปสมุทรสงคราม
0: ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็ต้องยอมรับเลยว่าที่วัดจุฬามณีของอำเภออัมพวาสมุทรสงครามเนี่ยผู้คนก็จะไปขอพรท้าวเวสสุวรรณกันเยอะมากดังนั้นที่วัดบางน้ำผึ้งในเนี่ยครับเขาก็ไปประกอบพิธีที่นั่นแล้วก็อัญเชิญมาสถิตอยู่ด้านหน้าของเจดีย์สูงใหญ่เลยนะครับส่วนเจดีย์ก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีพระพุทธรูปปางน่าจะเป็นปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามญาติแต่องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านบนเจดีย์นะครับส่วนด้านในของเจดีย์เนี่ยก็มี3ชั้นคุณก็เข้าไปได้ก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถัดมาก็มีพระพิฆเนศแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเก่าๆอีกนะครับอันนี้คือในส่วนของวัดบางน้ำผึ้งในเสร็จแล้วคุณก็เดินข้ามสะพานมาปุ๊บเนี่ยก็เข้าตลาดบางน้ำผึ้งวันนั้นพี่หนุ่มไปเนี่ยพอเดินข้ามสะพานมาก็เจออะไรทราบไหม
1: อะไรคะ
0: เอาข้าวร้านข้าวหน้าเป็ดโอ้ทดสอบเลยพอเห็นปุ๊บเฮ้ยลองหน่อยสิดูหน้าตาดีก็กินข้าวหน้าเป็ดเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรอีกหลายอย่างอันนี้เล่าให้ฟังเท่านั้นเองนะค่ะเดินสะพานข้ามคลองมาถึงตัวตลาดเนี่ยเสร็จแล้วในตลาดก็ต้องบอกเลยนะมีกาแฟมีร้านค้ามีอะไรเนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นตลาดบางน้ำผึ้งน่าสนใจมากนะครับบางน้ำผึ้งต้องแอนฮะเหตุผลที่เรียกว่าบางน้ำผึ้งเราต้องย้อนกลับไปน่าจะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยนั้นเนี่ยนะครับในย่านนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นความเจริญอย่างที่เราเห็นปัจจุบันมีตะลุงตลาดสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นชุมชนและมีวัดเขาบอกว่ามันมีต้นไม้สูงสูงใหญ่ๆและต่อมาเนี่ยชาวบ้านก็ได้นะฮะปลูกผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ต้นไม้ของเขาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยพึ่งมาเกาะทำรังมันไม่ใช่มีน้อยมันมีเยอ
1: ะ
0: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือน5นะครับชาวบ้านก็จะไปตีเขาใช้คำว่าตีพึ่งในสมัยก่อนแต่ว่าตัวมันไม่ตายนะคือเขาจะมีที่ลนอะไรเงี้ยพึ่งมันก็บินปุ๊บไปเนี่ยเขาก็ไปเอารังผึ้งมาเนี่ยแล้วก็มาบีบเอาน้ำผึ้งเนี่ยใส่ภาชนะสมัยก่อนไม่ทราบว่ามีขวดหรือเปล่าแล้วเวลาพระภิกษุสงฆ์มาบิณฑบาตตอนเช้าเขาก็จะใส่น้ำผึ้งในบาตรไปเหตุผลที่ใส่เนี่ยเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยน้องแอนและท่านผู้ฟังครับวัดวาอารามต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่พระท่านก็จะเป็นเรื่องของการทำยาลูกกรที่เป็นสมุนไพรใช่ไหมครับ
1: น้ำผึ้งก็เป็นยา
0: น้ำผึ้งก็มาผสมกับยาที่วัดเขาทำว่างั้นนะครับก็เป็นส่วนผสมหนึ่งเพราะว่ายาบางชนิดเนี่ยมันขมอย่างใช้บริเพชรใช่ไหมฮะพอเอาน้ำผึ้งผสมไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้การกินยาเนี่ยดีขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าบางน้ำผึ้งแต่แน่นอนฮะปัจจุบันก็มีการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในย่านของตำบลบางน้ำผึ้งแล้วก็มาติดที่ตำบลคุ้งบางกระเจ้าเขาบอกอย่างนี้นะครับคำว่าคุ้งบางกระเจ้าน้องแอนฮะน้องแอนอาจจะไม่ได้สังเกตว่าตรงข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นเขตพระโขนงกับคลองเตยเขาบอกถ้าเผื่อย้อนกลับไปในสมัยโบราณเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเกาะแล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้คนเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีบ้านซึ่งมีเชื้อพระวงศ
1: ์
0: มีเชื้อพระวงศ์เนี่ยก็เรียกกันจุ้งกันเจ้าหรือธิดาอะไรก็สุดแล้วแต่น่าจะหนีจากบ้านออกมาแล้วก็น่าจะมาในย่านนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาตั้งเป็นบ้านหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับชาวบ้านจึงเรียกที่มาของคำว่าบางกระเจ้าบางกระเจ้าก็คือเจ้าหนีมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในย่านนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เล่าขานนะครับจึงเรียกว่าคุ้งบางกระเจ้านะครับแต่แน่นอนมันอยู่ที่คุ้งน้ำก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปอีกนิดก็คือคลองลัดผูน่าสนใจครับคุ้งบางกระเจ้าแล้วก็ที่ชุมชนบางน้ำผึ้งของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปร

0: ทีนี้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านจะเดินทางไปเที่ยวที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดบางน้ำผึ้งหรือในวัดบางน้ำผึ้งในหรือจะเป็นที่คุ้งบางกระเจ้าหรือจะเข้าไปในสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันผมแนะนำอย่างนี้นะครับเป็นว่าท่านมาจากกรุงเทพละกันผ่านดาวคะนองมาปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าที่เขตอำเภอพระประแดงพอเลี้ยวขวาปุ๊บเนี่ยตรงไปเนี่ยไม่ได้มันต้องเลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วก็ไปเลี้ยวขวาอีกทีผมแนะนำว่าให้ท่านไปจอดรถในลานจอดรถของที่ว่าการอำเภอพระประแดงทำไมให้ไปจอดรถตรงนั้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะฮะในติดกับลานจอดรถเนี่ยเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่ามีศาลหลักเมืองหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแต่เดิมทีเนี่ยเขาเรียกว่าศาลหลักเมืองนครเขื่อนขันศาลนี้เมื่อรัชกาลที่2พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองนครเขื่อนขันขึ้นมาหรือเขาเรียกว่าเมืองปากลัดในสมัยนั้นเหตุผลที่เรียกเมืองปากลัดเนี่ยเพราะว่ารัชกาลที่2ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเนี่ยให้ชาวรามันหรือว่าชาวมอญเนี่ยจากเมืองสามโคกหรือปัจจุบันก็คือปทุมธานีนะครับอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปากลัดก็คือเขตเมืองนครเขื่อนขันนั่นแหละนะครับก็แน่นอนเมื่อรัชกาลที่2ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองนครเขื่อนขันขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือเสาหลักเมืองทีนี้เสาหลักเมืองเนี่ยสร้างเขาก็ใกล้ๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้องแอนฮะตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าสภาพตัวศาลเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพอศาลหลักเมืองแล้วเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ากี่ปี20ปี30ปีหรือยังไงก็ไม่ได้บอกแต่ปรากฏว่าต่อมาแสดงว่าเมืองนครเขื่อนขันเนี่ยน่าจะคล้ายๆยุบไปแล้วหรือเสียเมืองไปแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีชาวบ้านพบพระพิฆเนศอยู่ที่ในร่องรอยเมืองเก่าเมืองนครเขื่อนขันแล้วก็อัญเชิญพระพิฆเนศเนี่ยมาสถิตอยู่ที่เสาหลักเมืองนี่ไงนะครับมาสถิตอยู่ที่เสาหลักเมืองต่อมาก็แน่นอนฮะผู้ที่ดูแลเสาหลักเมืองแห่งนี้ก็ต้องประกอบพิธียกองค์พระพิฆเนศเนี่ยขึ้นสถิตที่เสาหลักเมืองเขาบอกว่าแน่นอนฮะก็เกิดเรื่องของอภินิหารขึ้นอะไรทราบไหมแองฮะเขาบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยเห็นจระเข้5ตัวอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่ประกอบพิธีเพื่อจะยกองค์พระพิฆเนศเนี่ยสถิตอยู่ที่เสาหลักเมือง
1: ตัวเดียวก็ยากแล้วค่ะนี่ตั้ง5ตัวค่ะ
0: 5ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นที่ศาลหลักเมืองหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครเขื่อนขันเพราะว่าปัจจุบันศาลนี้เข้าใจว่าน่าจะมีชาวจีนเนี่ยที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนหรือมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่พระประแดงหรือเดิมทีนครเขื่อนขันเนี่ยแล้วก็เป็นตลาดน้องแอนนะเข้าใจว่าคงจะร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นลักษณะของแบบเก๋งจีนดังนั้นศาลหลักเมืองอย่างนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นศิลปะของจีนของชาวพื้นเมืองก็คือชาวไทยนั่นแหละแล้วก็ชาวรามันหรือว่าชาวมอญนะครับแต่ว่าปัจจุบันที่นี่น้องแอนฮะเขาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านจะไปเที่ยวที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนั่นก็คือที่คุ้งบางกระเจ้าหรือในสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันนะครับจะไปปั่นจักรยุ่งจักรยานอะไรก็สุดแล้วแต่หรือจะไปที่ตลาดบางน้ำผึ้งแล้วจะไปที่วัดบางน้ำผึ้งในเนี่ยนะครับผมแนะนำในเส้นทางเนี้ยให้แวะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก่อนเพราะว่าปัจจุบันศาลแห่งนี้ต้องบอกเลยน้องแอนฮะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญนอกจากผู้คนเนี่ยจะไปขอพรเสาหลักเมืองและพระพิฆเนศแล้วนะครับปัจจุบันที่ศาลนี้นะครับปัจจุบันนะฮะมีองค์พระพุทธรูปแน่นอนนะคือคล้ายๆมีครบเลยฮะเรื่องของเทพเจ้าจีนเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรื่องของเทพเจ้าก็คือองค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับดังนั้นจุดที่หนึ่งพอคุณเข้าไปในตลาดปุ๊บเนี่ยพอคุณจะขึ้นไปตัวศาลปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นอะไรฮะเจ้าพ่อเสืออันนี้เป็นเทพเจ้าของ

0: จีนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เจ้าพ่อเสืออ่ะแล้วคุณจะขอพรเจ้าพ่อเสือก่อนก็ได้นะครับพอขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือมีพระแม่อุมาเทวีนะครับหรือพระแม่ลัษมีด้วยนะครับพอในตู้กระจกแน่นอนฮะอันนี้ก็เป็นเสาหลักเมืองนะครับก็หรือจะเรียกว่าองค์เจ้าพ่อหลักเมืองก็ได้แล้วก็มีพระพิฆเนศถัดมานิดหนึ่งก็คือองค์พระพุทธรูปนะครับที่สำคัญของศาลแห่งนี้ท่านผู้ฟังครับอันนี้คือจุดหนึ่งน่าสนใจคุณไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับในลานจอดรถของที่ว่าการอำเภอพระประแดงเนี่ยเขาก็จอดให้จอดนะให้จอดแต่ถ้าคุณไปวันธรรมดาเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเหตุผลก็คือลานจอดรถเนี่ยรถเต็มเลยถ้าไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเชื่อว่าจอดได้สะดวกสบายดังนั้นคุณทำเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยน้องแอนฮะพี่หนุ่มว่าน่าสนใจนะครับในเส้นทางสายนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าย่านไม่ว่าจะเป็นย่านชุมชนที่เรียกว่าบางน้ำผึ้งเนี่ยครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต่อไปนะครับเขาก็จะมีการส่งเสริมในการพายเรือเขาเรียกพายเรือในคลองบางกระเบื้องล่างพายเรือคือคลองนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเขาส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบพายเรือเนี่ยพี่หนุ่มว่าดีน
1: ะ
0: เหตุผลที่ว่าดีเนี่ยเพราะว่าพี่หนุ่มเห็นแล้วว่าที่อปท.เขาไปทำเนี่ยเขามีเสื้อชูชีพให้ใส่นะแต่ที่ว่าดีเนี่ยเพราะว่าเราพายเรือเองอะน้องแอนพายเป็นไหม
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นจ้ะคือการพายเรือเองเนี่ยครับคือบางท่านพายไม่เป็นเพราะพายไม่เป็นเนี่ยถ้าไปคนเดียวมันจะหมุน
1: มันจะหมุนอย่างนั้น
0: ม
1: ัน
0: จะหมุนดังนั้นเนี่ยนะครับคุณลองไปหัดพายเรือดูถ้าเขาเปิดเป็นเรื่องของท่องเที่ยวแล้วนะฮะถ้าเขาเปิดเมื่อไรเนี่ยผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอาคุณไปเที่ยวได้คือมันจะสนุกสนานแล้วคลองเนี่ยคือน้ำพี่หนุ่มไม่น่าชายพื้นไม่ได้ลงไปน
1: ะคร
0: ับที่เขาเรียกว่าบางกระเบื้องล่างเนี่ยไม่ได้ลงไปว่าความลึกของคลองเนี่ยมันจะลึกขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยในกิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากคุณจะปั่นจักรยานแล้วนะครับหรือจะมีกิจกรรมในการไปทำอาหารที่ศาลาริมน้ำก็คือการตำส้มตำใส่เนี่ยใส่เนื้อลูกจากต้องแอบนะคืออย่างนี้นะครับขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนิดหนึ่งนะครับว่าลูกจากหรือเขาเรียกว่ากอจากต้องแอบนะลูกจากเนี่ยนอกจากจะมันอยู่ในกอจากแล้วใช่ไหมฮะเนื้อลูกจากเนี่ยก็แน่นอนเขาจะพยายามมาผลิตเป็นนู่นเป็นนี่แต่น้องแอนฮะถ้าเป็นชาวสมุทรสงครามเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อลูกจากมาต้
1: ม
0: มาต้มน้ำตาลใช่ไหมฮะมาต้มน้ำตาลแต่เขาไม่ใส่กะทิน
1: ะ
0: แล้วคุณก็คือไม่ต้องหวานมากนะแล้ว
1: เอาลงไปคายน้ำลำไยอะค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็เคี่ยวๆไปด้วย
0: ใช่คือมันก็อร่อยน
1: ะ
0: อร่อยนะแล้วคุณมาใส่น้ำแข็งใสเย็น
1: ต้องเป็นน้ำแข็งป่นด้วยนะคะ
0: เออนี่แหละมันมีความรู้สึกว่ามันเย็นซาบซ่ามันชื่นใจนะครับและกอจากคือกอจากเนี่ยท่านผู้ฟังครับว่าทำไมมันถึงมีเยอะกอจากเนี่ยไม่ต้องปลูกนะคือถ้าพื้นที่ไหนติดทะเลเนี่ยบางทีเนี่ยมันลอยน้ำมาแล้วมาติดอยู่ที่แผ่นดินของใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นริมคลองหรือริมบ้านอะไรเนี่ยเขาจะไม่ตัดทิ้งนะในสมัยโบราณเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นกำแพงบ้านได
1: ้
0: หนึ่งนะฮะเพราะว่ากอจากเนี่ยพอมันขึ้นแล้วมันเต็มเลยสองใบจากสมัยโบราณนะทำอะไรฮะเขาเรียกว่าเย็บใบจากแล้วก็มามุงหลังคาสามคือใบจากอ่อนๆสมัยโบราณนะฮะใบจากอ่อนๆเนี่ยเขาจะตัดมาแล้วไปตากแดดเอามาทำอะไรฮะเอามามวนกับยาเส้นเป็นบุหรี่สมัยก่อนนะฮะมันจะมียาเส้นเขาเรียกยาเส้นช้างเลยไงตาช้างหรืออะไรเนี่ยปัจจุบันมันไม่มีแล้วล่ะนะครับในสมัยก่อนนะฮะคนเวลาเขาเป็นทำงานหนักๆค่ำๆคืนเนี่ยถ้าไปซื้อบุหรี่เนี่ยมันอาจจะไกลแล้วก็บุหรี่ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เขาจึงใช้ใบจากอ่อนๆเนี่ยไปตากแห้งแต่ตากแห้งเนี่ยเขามีวิธีการลอกนะลอกให้มันบางแล้วก็ใส่ยาเส้นมวนเป็นบุหรี่สุกในสมัยก่อนนะฮะดังนั้นลูกจากก็มีความสำคัญเพราะว่าคนที่เขาอยู่แล้วมีต้นจากมีกอจากเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าลูกจากเนี่ยมันกินได้แล้วเหมือนมะพร้าวอ่อนมันกินได้แล้วเขาดูสีดูอะไรเนี่ยก็เช่นเดียวกันลูกจากก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจึงมีความสำคัญเรื่องของกอจากป่าจากใบจากงั้นบางสถานที่อย่างภาคใต้เนี่ยสุราษฎร์ธานีเขาจึงมีการล่องเรือลอดอุโมงค์

ต้นจากเห็นไหมครับอันนี้ก็ร่มรื่นมากอันนี้ส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าต่อไปถ้าเผื่อคุณอยากออกกำลังกายหรือไปเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ย่านคุ้งบางกระเจ้าอันนี้แน่นอนน่าสนใจแล้วก็ไปพายลุ่งพายเรืออะไรก็สุดแล้วแต่เรื่องของพายเรือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอีกครั้งหนึ่งพี่หนุ่มจะไปแล้วก็จะไปดูแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังอันนี้จุดหนึ่งของพระประแดงแต่

0: คยไปไหม
1: ยังไม่ได้เคยไป
0: ไปทำไมองค์พระสมุทรเจดีย์อันนี้น่าสนใจเพราะว่าองค์พระสมุทรเจดีย์เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับเมืองนครเขื่อนกันเนื่องจากว่ารัชกาลรัชกาลที่2พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเนี่ยให้สร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นแต่ว่าหลายคนเขียนว่าเป็นองค์พระเจดีย์กลางน้ำเจ้าพระยาแต่ไม่ใช่ฮะคือมันอยู่ถัดตลิ่งไปน่าจะประมาณสัก30เมตรโดยประมาณเนี่ยนะฮะเหตุผลที่รัชกาลรัชกาลที่2ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีเรือสินค้าจากนานาประเทศเนี่ยเข้ามาอย่างกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงสยามในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าเจดีย์เนี่ยในสมัยรัชกาลรัชกาลที่2เนี่ยสร้างไม่เสร็จแต่สมัยรัชกาลที่3สร้างต่อก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาเสร็จจริงๆก็คือในสมัยรัชกาลรัชกาลที่4ดังนั้นเรือสินค้าที่มาจากปากอ่าวพอเห็นเจดีย์เนี่ยก็เรียกว่าเจดีย์กลางน้ำก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเขาก็รู้แล้วล่ะว่าขณะนี้เรือของเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะเข้าไปส่งสินค้าอย่างกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแต่แน่นอนนะครับพอมาในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เลยมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆแผ่นดินเนี่ยมันเกิดก็คือตะกอนมันทับถมไปก็เลยทำให้เห็นองค์เจดีย์เนี่ยเชื่อมติดกับแผ่นดินต่อมาก็มีการสร้างวิหารขึ้นนะครับแต่ว่าตัวองค์พระเจดีย์ที่เรียกว่าพระสมุทรเจดีย์นะครับก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวนะครับ1ไม่ต้องรีบเข้าไปในวิหารคือเดินให้รอบก่อนพี่หนุ่มไปเนี่ยพี่หนุ่มจะเดินรอบเลยนะครับเพื่อชมว่าองค์เจดีย์หรือเขาเรียกว่าพระสมุทรเจดีย์นะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขายึดถือกันว่าประเพณีนี้ต้องมีผ้าแดงเนี่ยขึ้นไปห่มองค์พระเจดีย์หรือพระสมุทรเจดีย์เขาใช้ใครรู้ไหมที่จะต้องปีนขึ้นไปเขาใช้นักโทษนักโทษเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วก็ห่มเป็นสีแดงรอบองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับเรื่องราวขององค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยยังไม่หมดฮะแต่ว่าพี่เราเขามองเข้ามาแล้วว่า
1: เวลาหมดแล้วนี่มีคุณผู้ฟังค่ะคุณลีบอกว่ามีบะหมี่เกี๊ยวที่เราพูดถึงร้านที่เราคิดถึงเนาะมีบะหมี่เกี๊ยวอร่อยร้านหนึ่งขออภัยไม่แน่ใจว่าถนนอะไรนะคะบะหมี่ขดเนี่ยเด้งมากเลยหมูแดงไม่ใส่สีด้วยนะคะแล้วตอนนี้คนขายเสียชีวิตแล้วยังหาร้านที่ดวงใจไม่ได้เลยนะคะมีคุณนิดค่ะบอกเพิ่มเติมมาลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงเนี่ยเขาจอดได้วันเวลาราชการนะคะถ้ามาวันพุธในที่จอดรถจะว่างกว่าวันอื่นเพราะว่าแผงค้าเขาจะหยุดขายกันวันพุธนะคะ
0: ขอบคุณนะขอบคุณนะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย

า11นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์หวั่นซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางของกสมกบริเวณแยกแมกกาสันกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจจะเกิดความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าภาพความรุนแรงอาจสร้างบาดแผลทางใจหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

0: ที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวสุภมาศผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมย้ำรัฐบาลยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยหาทางออกร่วมกันมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้มีการบรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีก1รายจากนั้นเป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประชาคมประชาธรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่าในนามของรัฐบาลเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานรำลึก34ปีเหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรมปี2535แม้เวลาจะผ่านมากกว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและการที่มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นคลองของประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันผู้ประกาศไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดหลังตรวจพบการระบาดข้ามพรมแดนจากสายพันธุ์หายากที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการศูนย์ควบคุมและป้องกันแห่งรัฐป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกาCDCรายงานว่าไวรัสอีโบลาซึ่งกำลังพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นไวรัสบันดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะที่ผ่านการอนุมัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยแล้วอย่างน้อย80รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว8รายและผู้ป่วยต้องสงสัยอีก246รายกระจายอยู่ใน3เขตสาธารณสุขของจังหวัดอิตุรีส่วนในยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว2รายในกรุงกัมปาลาซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งคู่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและ1ในนั้นเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อยืนยันอีก1รายในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของคองโกซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดอิตุรีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรองโฆษกรัฐบาลแจงรักชนกบ่มวิจารณ์หน่วยงานรัฐมีสิทธิ์ฟ้องประชาชนเข้าข่ายฟ้องปิดปากย้ำรัฐบาลไม่เคยให้ท้ายคนผิดนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิจภาพวิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักฐานกฎหมายและข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรี

0: ตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมที่จะมีสิทธิ์ใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการฟ้องปิดปากโดยอัตโนมัติเพราะต้องพิจารณาจากข้อได้จริงเจตนาและพยานหลักฐานในแต่ละกรณีนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าข้อมูลหรือดัชนีบางประเภทที่จัดทำโดยองค์กรภายนอกเป็นการสะท้อนความรู้สึกจากแบบสอบถามซึ่งมีประโยชน์ในเชิงการสะท้อนความคิดเห็นของสังคมแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อได้จริงทางกฎหมายหรือเป็นหลักฐานที่สามารถชี้ชัดว่าหน่วยงานใดกระทำผิดได้ทันทีขับรถพุ่งชนคนเดินเท้าในอิตาลีบาดเจ็บ8คนเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนกลุ่มคนเดินเท้าในเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเมื่อวานนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัส4คนผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย30ปีเป็นคนเชื้อสายแถบแอฟริกาตอนเหนือแต่เกิดที่เมืองแบกาโมในอิตาลีก่อนย้ายมาอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเมืองโมเดนาเขาพยายามหลบหนีหลังจากขับรถพุ่งชนกระจกด้านหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งแต่ถูกคนเดินถนนกลุ่มหนึ่งสกัดจับไว้ระหว่างนี้เขาได้ใช้มีดทำร้ายทำให้คนเดินถนนคนหนึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยแหล่งข่าวระบุว่าคนขับรายนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาป่วยทางจิตแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดและไม่ได้บอกชัดว่าเป็นเหตุก่อการร้ายหรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: สวัสดีคุณผู้ฟัง FM 100.5 MHz นะคะวันนี้รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมค่ะโดยรายการนี้ก็เป็นรายการที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคลื่นข่าว MCOS News FM 100.5 วันนี้อยู่กับดิฉันดารินหอวัฒนกุลนะคะแล้วก็คุณคัชชาพงษ์ลีลาพงษ์ฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับก็ก่อนอื่นนะครับในนามของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับต่อกรณีโศกนาฏกรรมเมื่อวานนี้นะครับบนถนนบริเวณแยกมักกะสันนะครับที่ส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวแล้วรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับให้กลับมาได้รับร่างกายได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจกลับมาแข็งแรงในเร็ววันครับก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่จริงๆไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับพี่ขวัญคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะเห็นภาพเมื่อวานนี้ก็สะเทือนใจ
2: ใช่เพราะว่า มันไม่รู้ตัวเลยจริงๆนะครับจริงๆพี่ได้มีโอกาสบางทีเราสัญจรใช้บริการระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินกับแอร์พอร์ตลิงก์อย่างเงี้ยครับพี่ขวัญครั้งหนึ่งก็เคยมองลงไปจากสกายวอล์กเนี่ยครับว่าแบบทำไมแยกนี้มันอันตรายจังเลยเพราะว่ามันด้วยความที่แยกนั้นแยกจำชื่อแยกไม่ได้เพราะว่านานๆครั้งจะผ่านไปมันรถมันติดมากครับพี่ขวัญเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยรถไฟก็กำลังจะมาสัญญาณเตือนมันก็เต็งรอละไม้กั้นมันก็จะรอตีแต่มันตีไม่ลงครับพี่ขวัญคุณผู้ฟังเพราะว่า1ถนนรถมันติดมากแล้วมันติดจนที่

0: รถมันไม่สามารถขยับได้เลยรถไฟก็กำลังจะผ่านนายท่าที่อยู่ในป้อมนะคะที่เป็นคนคุมสัญญาณตีไม้กั้นลงเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารถมันติดมากเราก็เลยมองว่าแบบแยกนี้มันอันตรายเหลือเกินแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้กับแยกนี้ที่วันนั้นเนี่ยเราเดินผ่านแล้วเราเห็นแล้วว่ามันอันตรายจริง
1: ๆเรื่องนี้มันก็สะท้อนหลายเรื่องเหมือนกันนะทั้งเรื่องของวินัยเรื่องของการจราจรด้วยเพราะตรงจุดนั้นมันก็มีเส้นทะแยงเส้นเหลืองที่ห้ามจอดอยู่
0: เส้นทึบห้ามจอด
1: ค่ะก็ตอนนี้ความคืบหน้าคดีก็อยู่ระหว่างหาสาเหตุแต่ว่าทราบว่าเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ไม้กั้นรถไฟในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนในเรื่องของผู้เสียชีวิตตอนนี้เบื้องต้นเสียชีวิตที่ตัวเลขเนี่ย8รายใช่ไหม
0: ค
1: ่ะก็ยืนยันตัวบุคคลได้2รายนะคะส่วนอีก6รายเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วก็ยังไม่มีญาติมาติดต่ออันนี้ฟังแล้วก็น่าสะเทือนใจนะเพราะว่าอาจจะแบบเป็นคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันนะครับได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอีกหนึ่งข้อหานะครับกับคนขับรถไฟก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนข้อหาอื่นๆแล้วก็บุคคลอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานและหลักฐานนะครับก็เมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์แล้วก็ใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับไม่มีการกล่าวหาใครไม่ต้องโบยกันนะคะใครผิดก็ต้องรับผิดครับ
1: ค่ะก็อีกข่าวหนึ่งเหมือนกันที่พูดถึงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของที่ปรากฏการณ์ในวงการสื่อกรณีที่อินฟูชื่อดังสายเล่าข่าวเนี่ยทำคลิปเล่าข่าวในลักษณะของการรีแอคก็คือทำเหมือนตัวเองเป็นคนสัมภาษณ์คนที่อยู่ในฟุตเทจข่าวแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ในสถานที่จริงแล้วก็ฟุตเทจนั้นเนี่ยนักข่าวเนี่ยต้องไปนั่งรอแล้วก็ลงทุนกว่าที่จะได้มา
0: ใช่อย่างถ้าเกิดเรายกเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยจริงๆเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดแล้วมันเป็นเวลาที่ใกล้เลิกงานของ คนที่เข้าทำงานข่าว
1: เองคือ
0: ใช่แล้ววันหยุดนักข่าวจากที่เคยมีสมมติเคยมี5ทีมอย่างเงี้ยแล้วก็จะเหลือกัน2ทีมบางทีมันก็แล้วเวลาเย็นเราก็ใกล้จะเลิกงานเตรียมกลับไปใช้ชีวิตปกติของเราแล้วพอมีเหตุด่วนปุ๊บนักข่าวก็จะต้องสละทุกอย่างแล้วก็ไปพื้นที่หน้างานนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเนาะคือมันเหนื่อยแล้วก็มันกินพลังงานมากจริงๆในการลงพื้นที่ทำข่าวข่าวนึงอย่างเห็นเพื่อนๆนักข่าวที่ไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยครับมันไม่มีที่ให้อยู่บางทีเราต้องไปนั่งอยู่ริมถนนไปนั่งกองกันอยู่ตรงฟุตบาทท่านั้นที่ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตประจำวันคนปกติไม่มีใครไปนั่งหรอกครับตรงฟุตบาทแต่ด้วยความหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเราก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงริมฟุตบาทไปนั่งอยู่ในสนามหญ้าไปนั่งตรงตามบันไดทางขึ้นจนบางทีก็มีคนมาแซวเอ้ยนี่มันเหมือนมีคนแซวเหมือนกันว่าน้องหมาหน้าเซเว่นหรือเปล่าเหมือนมานั่งเอาแอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็ต้องไปนั่งทำหน้าที่ตรงนั้นเพื่อไปเฝ้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่ามีคนมาเขาเรียกว่าอะไรมาเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปสร้างประโยชน์แล้วรายได้มันไม่ได้เข้าถึงพวกเราไงรายได้มันไปเข้ากระเป๋าเขาอย่างมีการเปิดยอดมาใช่ไหมครับพี่ขวัญรายได้ที่ได้มาปีที่แล้วเนี่ย33ล้าน
1: คือในขณะที่วงการสื่อเนี่ยแต่ละที่เนี่ยขาดทุนลดคนถูกเลิกจ้างกันแต่ว่าอินฟลูที่ใช้วิธีทำงานแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วมันก็แบบ
0: ทั้งที่33ล้านเนี่ยอาชีพนักข่าวนี่ต้องน่าจะเป็นสัก100ปีครับกว่าจะได
1: ้ค่ะก็อย่างที่น้องพีทบอกว่าข่าวหนึ่งชิ้นเนี่ยมันมีทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายของสถานีแล้วก็น้ำพักน้ำแรงของคนที่ออกไปทำข่าว รอทั้งวันประสานกันกว่าจะได้สัมภาษณ์กว่าจะได้อะไรซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เขาเป็นคนที่ออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้ต่อสาธารณะเหมือนกันแล้วก็มองปรากฏการณ์ค่ะในฐานะที่เป็นนักวิชาชีพสื่อแล้วก็ผู้กำกับจริยธรรมสื่อมวลชน
0: ค
1: ุณรวีตะวันธรงค์นะคะกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติซึ่งก็ยังมีคุณรวีก็ยังมีอีกหลายบทบาททั้งในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเป็นที่ปรึกษาของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แล้วก็ที่ปรึกษาของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันเบรกแรกที่เราจะคุยกันในเรื่องของ React ชุบมือเปิบอินฟลูดูดมูลค่าสื่อไทย
0: ครับก็ตอนนี้คุณรวีหรือพี่กัสนะครับก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่กัสครับรวีตะวันธรงค์ครับกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับสวัสดีครับพี่กัสครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับตอนอื่นเลยขอให้ต้องให้พี่กัสช่วยก่อนเพราะว่าหลายๆคนงงว่าแบบมันเกิดปรากฏการณ์การเล่าข่าวอย่างเงี้ยแล้วเราจะแยกยังไงว่าคนไหนคือผู้สื่อข่าวคนไหนคืออินฟลูเอนเซอร์

0: คนไหนคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนไหนคือสื่อมวลชนจริงๆมันมีเส้นแบ่งยังไงครับพี่กัสครับ
1: ต้องเรียนว่าก็ไม่คิดว่าโพสต์ตัวเองจะกลายเป็นขนาดนี
0: ้แมสมากครับเป็นความในใจของผู้สื่อข่าวในภาคสนามทุกคนเลยครับพี่กัส
1: ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเล่างี้ครับเมื่อวานมีโอกาสฟังรายการนี่แหละแล้วก็คุณวิชัยคุณณรงค์เขาก็มีสัมภาษณ์หลายท่านไปแล
0: ้
1: วนะครับนี้มันมียุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะละเราเอาสถานการณ์ปัจจุบันเลยสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราเคยพูดเนาะใครๆก็เป็นสื่อได้เนาะผมว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่คำนั้นละปัจจุบัน
0: ครับ
1: ปัจจุบันทุกคนเป็นสื่ออยู่แล้วไม่ใช่เป็นสื่อได้นะเป็นอยู่แล้วเช่นสมมติว่าท่านผู้ชมสักคนนึงโพสต์ Facebook เหตุการณ์อุบัติเหตุรถชน
0: ครับ
1: นักข่าวก็ต้องติดต่อเข้าไปขอภาพนั้นมาแล้วคุณก็เหมือนเป็นสื่อแล้วว
0: ัน
1: หนึ่งคุณอาจจะแบบโพสต์แล้วมีคนดูเยอะฉันก็ตั้งใจทำอะไรเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับคือดังนั้นคำว่านักข่าวเรามีกรอบชัดเจนว่านักข่าวคืออะไรนะครับนักข่าวเขาทำหน้าที่อะไรบรรณาธิการทำหน้าที่อะไรจริยธรรมของสื่อมวลชนวิชาชีพแล้วกันเนาะเป
0: ็
1: นอย่างไรแต่ไอสิ่งที่ยังไม่มีปัจจุบันก็คือคนที่ใช้คำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่ใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: คนที่ใช้คำว่าเป็นTikToker YouTuber สิ่งเหล่านี้มันยังไม่มีทั้งโลกอ่ะผมใช้คำว่าทั้งโลกมันไม่มีมาตรฐานตัววัดตัวชี้วัด
0: ครับ
1: แต่มันจะมีมาตรฐานหนึ่งที่แพลตฟอร์มมีหน้าที่กำหนดมันเนี้ยที่กำหนดคือกำหนด community standard ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ Facebook กับ YouTube เนี่ยถ้าสมมุติผมเป็นคนธรรมดาแล้วผมไปเอาคลิปของอสมทมาแล้วผมเอามาเล่าข่าวผมยังไม่ทันอัปโหลดเลย YouTube ที่บอกว่านี่ละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: ผมอัปโหลดไม่ได้นะครับขณะที่ Facebook ก็จะบอกเหมือนกันว่าอันนี้ละเมิดลิขสิทธิ์คุณให้เลือกระหว่างที่คุณจะใช้ต่อแต่คุณต้องจ่ายเงินให้กับช่องเขาด้วยนะถ้าสมมติคุณเกิดรายได
0: ้
1: คุณต้องคืนเงินให้ช่องเขาด้วยหร
0: ือ
1: แบ่งรายได้ให้ด้วย2แพลตฟอร์มเนี้ยทำแบบนี้แพลตฟอร์มเดียวที่ทำไม่ได้คือ TikTokTikTok ไม่มีเลย TikTok ไม่มี literacy หรือ media หรือว่า content ID หรือว่า community standard ด้านนี้เลยทุกคนปล่อย free space หมดนะครับนั่นนี่คือเลยเป็นว่าวันนี้ทุกคนก็แห่ไปทํา TikTok กันหมดพอทํา TikTok ปุ๊บเนี่ยพอมันมี standard ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่า Facebook กับ YouTube มันบีบเยอะไงคนไปทํา TikTok มันก็เลยแบ่งยากว่าเส้นระหว่างคนที่ทํา TikTok เป็น TikToker มั้ยเป็นนักข่าวมั้ยเป็นสื่อมั้ยหรือเป็นอะไรแต่พอบริบทของคนไทยในฐานะประชาชนนะที่ผมเห็นฟีดแบคนะ
0: ครับ
1: คนชอบเรียกใครที่เล่าข่าวได้ว่านักข่าวหมด
0: ใช่
1: คำนี้แล้วกันใช้คำนี้แล้วกันใครก็ได้แต่ไม่รู้แหละอยู่ดีไปเปิดไปเจอคนนี้เล่าข่าวดีจังดีว่านี่คือกันนักข่าว
0: ใช่โดยเรียกผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวด้วยเหมือนกันคือเกิดการแยกไม่ออกคือเล่าข่าวปุ๊บก็คือนักข่าวแหละ
1: ใช่ใช่มันเลยแยกไม่ออกดังนั้นผมเลยให้ข้อมูลเป๊ะๆไม่ได้ว่ามันมีจุดแยกตรงไหนเพราะจุดแยกนี่มันเกิดจากความรู้เท่าทันของสังคมและประชาชนมากกว่าครับ
0: ครับ
1: อะไรประมาณนี้ครับ
2: ตัวนี้การ
1: ตอบคำถามแรกก่อน
2: ค่ะตัวนี้การทำเหมือนตัวเองเป็นคนสัมภาษณ์หรือว่าใช้ฟุตเทคข่าวของคนอื่นนะคะมันเป็นปัญหาในเชิงจริยธรรมแล้วก็มูลค่าของงานข่าวยังไงบ้างคะ
1: ผมอธิบายอย่างนี้ครับเคสเนี้ยคือต้องบอกว่ามันมีหลายเคสแล้วนะครับในระดับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในอเมริกายุโรปหรือที่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction content reaction content reaction คือเช่นเรารีวิวหนังเรา TikToker รีวิวหนัง YouTuber รีวิวหนังหรือการ reaction กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น reaction เหตุการณ์ตลกทำมีมนู่นนี่นั่นเป็น global content ที่ทั่วโลกทำหมดแต่เขาวิธีเขาคือเขาจะหยิบคอนเทนต์นั้นมาแล้วเปิดเต็มแล้วเขาจะรีแอคชั่นโอ้โหตกใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติผมใช้คำนี้นะเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ในกรณีเคสเนี้ยมันไม่ปกติตรงไหนตรงที่ว่ารีแอคชั่นเขาไม่ได้รีแอคในฐานะที่เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วรีแอคแต่น้องคนนี้ใช้วิธีการแสดงออกเสมือนเขาเป็นผู้สัมภาษณ์แล้วเอาคำตอบจากฟุตเทจยาวเนี่ยที่มันสมมุติเซลเทจยาว5นาทีเนี่ยเขาอยากเอาคำถามอะไรเขาจะไปเลือกคำตอบนั้นมาให้ตรงกับทำคำถามที่เขาพูดซึ่งจริงๆนักข่าวมันเล่ายาวกว่านั้นมันทำใ ข้อที่หนึ่งละเมิดลิขสิทธิ์นักข่าวแน่ๆ

0: เพราะมันควรเอาคำถามนักข่าวมาปล่อยแล้วคุณจะรีแอคก็รีแอคมากเอาคำถามนักข่าวมาด้วยนะครับอันที่สองคือคนที่พูดผมขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณเนวินถ้าเกิดว่าคำถามนั้นเป็นคำถามที่ไม่ใช่สื่อถามแต่ทำถามแบบตัดต่อถามแบบถามเพื่อ bias แล้วคุณเนวินก็พูดในสิ่งที่เขาพูดปกติแหละแต่ตอบคนละคำถามกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณเนวินเขาก็เสียนะแต่งข่าวเขาก็เสียเหมือนกันนะดังนั้นวิธีการมันคืออันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ content reaction มันเป็นการทำแทนนักข่าวทำหน้าที่แทนนักข่าวซึ่งมันผิดลิขสิทธิ์ 100% อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันโดยต่างกันต้องเข้าใจว่า content reaction มีแต่มันมีแบบมีลิมิตกับมีแบบอันนี้มันเกินลิมิตครับ
1: อย่างเรื่องของเส้นแบ่งที่เมื่อกี้ที่พี่กัดบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าแยกไม่ออกว่านักข่าวคนเล่าข่าวหรือว่าผู้ประกาศอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ในขณะที่สื่อหลักค่ะต้องมีกระบวนการตรวจสอบแล้วก็ขออนุญาตตามจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพของเราแต่ว่าอินฟูหลายคนที่นำไปเล่าต่อด้วยลีลาอย่างที่เมื่อกี้พี่กัดเล่าว่าหวือหวาแล้วก็นำไปสู่การสร้างรายได้เนี่ยความไม่เป็นธรรมตรงนี้มองว่ามันจะสร้างทำลายเรื่องของแรงจูงใจของคนผลิตสื่อต้นน้ำยังไงบ้างคะ
0: จริงๆมันทำลายไปนานแล้วคือทำลายมาตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียแล้วเอางี้ดีกว่านะครับมันอันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยอย่างเคยมีเพจชื่อผมชื่อได้ยูไลค์คลิปเด็ดเคยได้ยินไห
2: ม
0: นานมากแล้วโบราณไปหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: ไม่นานครับเพิ่งมีคร
0: ับไม่นานเนาะโอเคเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะดูดข่าวจากคลิปสำนักข่าวไปออนแล้วได้รายได้เยอะเลยเป็นแสนล้านเป็นสิบล้านอะไรเงี้ยครับ
1: คือ
0: มันเคยมีบริบทเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนักข่าวก็จะซัฟเฟอร์นักข่าวก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นธรรมแต่ถามว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วเราเรียกร้องอะไรได้เรียกร้องไม่ได้ตรงไหนตรงที่ว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์ผมไม่เมนชั่นว่าเขาเป็นอินฟูหรือไม่เอ็นคืออินฟูเนาะ
2: คร
0: ับ คนเหล่านี้เราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนในประเทศในโลกก็อาจจะผลิตงานอยู่อเมริกาก็ได้แล้วเวลานักข่าวจะฟ้องหรือสถาบันสื่อในฐานะผมเคยอยู่ในองค์กรสื่อแบบเป็นผู้บริหารสื่อผมก็ฟ้องไม่ถูกนะเหนื่อยคือผมไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนอะสมมติเฟซบุ๊กนี้ช่องนี้พอผมบอกว่าผมทักไปผมจะฟ้องนะเขาปิดเลย มันมีเรื่องแบบมีทุกวันครับแล้วนักข่าวก็เหนื่อยก็เลยแบบก็ช่างมันแล้วกันถ้าไหนฟ้องได้เป็นจริงเป็นจังก็ฟ้องบางคนเปิดบริษัทโอเคพอฟ้องได้อยู่อะไรเงี้ยครับ
2: อ
0: ันนี้เป็นเคสที่เจอมาเยอะแล้วก็ฟ้องกันเยอะตลอดครับขณะเดียวกันนักข่าวเองก็โดนฟ้องนะครับนักข่าวเองโดนฟ้องสองด้าน
1: จากค่ะ
0: ด้านที่หนึ่งคืออย่างเคสเนี้ยเคสที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยภาพเนี้ยสมมติถ้าเป็นภาพข่าวกีฬาต่างประเทศซึ่งนักข่าวหรือองค์กรสื่อเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาสมมติไปซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศเดือนละ300,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเผยแพร่ไปในสัญญาจะเขียนว่าเผยแพร่ได้เฉพาะช่องของช่อง A และช่องทางออนไลน์ของช่อง A เท่านั้นแต่บังเอิญ AI ของไอ้ระบบเนี้ยดันไปจับ TikToker คนนี้ขึ้นมาว่ามีการเผยแพร่บริษัทเอเจนซี่ผู้ที่ขายลิขสิทธิ์เราจะมาฟ้องเรานะครับไม่ได้ฟ้อง TikToker คนนั้นนะฟ้องเราว่าเราปล่อยให้เขาทำทำไ
2: ม
0: ถ้าเราเถียงไปว่าเราไม่ได้ปล่อยเขาดูดไปเองเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ดูแลลิขสิทธิ์เขาเราโดนฟ้องอยู่ดีใช่มันน่ากลัวตรงนี้เลยคนไม่เข้าใจเยอะว่าคำว่าลิขสิทธิ์มันอันตรายมากแล้วเราโดนกันตลอดนี่คือปัญหาใหญ่มากครับ
1: ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของข่าวเนี่ยถ้าเผยแพร่สาธารณะไปแล้วเนี่ยใครก็หยิบไปใช้ก็ได้ไปเล่าก็ได้แต่ว่าในทางกฎหมายจริงๆอะไรที่มันทำได้หรือว่าอะไรที่มันจะเข้าข่ายละเมิดบ้างคะพี่กัด
0: จริงๆคำว่าข่าวเนี่ยเราอยู่บนประเทศที่ว่าข่าวเท่ากับฟรีแต่ข่าวก็ฟรีนั่นคือเนื้อหาครับนั่นคือเนื้อหานะแต่ภาพระบบเรามี1ภาพไม่ได้วิดีโอไม่ได้เนี่ย2อันนี้คือลิขสิทธิ์แล้วลิขสิทธิ์ต่อมาคือเนื้อหาเชิงวิเคราะห
2: ์
0: เช่นบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เฉพาะตัวของคนคนนั้นใครที่สมมติผมเขียนบทวิจารณ์ลงในสื่อสักสื่อหนึ่งลงในอสมทผมเป็นบทวิเคราะห์ที่เป็นสไตล์ของผมคนเดียวแล้วเขียนมานานแล้วเป็น10ปีหรือบทวิจารณ์กีฬาที่เป็นบทวิเคราะห์ของผมวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างบอบูสมมติน
1: ะ
0: แล้วมีคนเอาบทนี้

0: ไปอ่านออก TikTok สิ่งที่เขาทำคือว่าบอบูบอกว่าถามว่าไล่ฟ้องได้ไหมฟ้องได้นะครับฟ้องได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสไตล์พิเศษแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกถล่มหรืออะไรที่เป็นเหตุการณ์แมสอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ลิขสิทธิ์มันจะอยู่ที่1ภาพ2วิดีโอ3สไตล์การเขียนวิเคราะห
1: ์
0: ที่มาจากสื่อนั้นๆที่เป็นลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ
2: ์ค่ะ
1: พี่กัสครับแล้วทีนี้ตัวอัลกอริทึมอะครับทำไมมันถึงแบบมันจะต้องไปให้ค่าไปขึ้นยอดวิวกับคอนเทนต์ที่มันถูกปรุงแต่งใหม่มากกว่าคอนเทนต์ต้นฉบับอย่างเช่นสำนักข่าวของพีทอย่างเงี้ยครับบางทีเราออนแอร์เสร็จแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ต
2: ่
1: อใน TikTok ตามอะไรอย่างงี้มันไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะไปขึ้นของพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์พวกนี้มากกว่าที่มันจะขึ้นให้เป็นเหมือนขึ้นมาเป็นหน้าฟีดแรกๆอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคผมเขียนไว้ในโพสต์ใช้คำว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่เรียกว่า attention algorithm attention algorithm หมายความว่าอัลกอริทึมคืออย่างนี้ครับต้องอธิบายว่าบริษัทแพลตฟอร์มอ่ะเขาคือบริษัทเอกชนเขาไม่ใช่การองค์กรการกุศลดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องหารายได
1: ้
0: อะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการหารายได้เขาไม่ได้สนวิชาชีพจรรยาบรรณหรือคอนเทนต์มาจากไหนเขาสนใจว่าคนเนี้ยแอดดีไหมมีคนเห็นเยอะไห
2: ม
0: น่าสนใจไห
2: ม
0: มันดึงคนดูได้ไหมนะครับเราทำให้ตายสุดท้ายเราไม่ได้หวือหวาพอในความว่าหวือหวาเนี่ยมันตีความยากหวือหวาสำหรับบางคนมันหวือหวาเกินบางคนบอกว่าหวือหวาคนนี้พอดีอันเนี้ยความพอดีมันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยบริษัทพวกนี้มันก็ดูจากตัวเลขเชิงสถิติมันไม่ได้ดูว่าคอนเทนต์นั้นมาจากใครที่ไหนผิดลิขสิทธิ์หรือไม่ผิด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่คือเหตุขนาดเดียวกันไม่ใช่แค่ตัวบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มครับตัวที่เป็นเอเจนซี่โฆษณาแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐ
2: ลูกค้า
0: ผมพูดตรงนี้เลยหน่วยงานรัฐไปดูได้เลย KPI ที่ตั้งว่าต้องตั้งอินฟลูเอนเซอร์นั้นต้องมีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า1ล้านฟอลโลเวอร
1: ์
0: ตื่นอย่างพวกเราถึงไหมอ่ะ
1: ไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึง
1: ทุกวันนี้ฟอลโลเวอร์ครีเอเตอร์เกิดใหม่ดังกว่าพวกเราที่อยู่ในวงการมาเป็น10ปี
0: ใช่ครีเอเตอร์เกิดใหม่3เดือนได้ล้านแล้วเรายังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้ว่าเขาก็มีวิธีการของเขา มันมีครีเอเตอร์อีกผมว่าเกิน 80% ที่ทำดีแต่มันมีคนที่แบบช็อตคัทอะทำเร็ว
2: มันสะเทือนใจเหมือนกันสะเทือนใจเหมือนกันนะเวลาไปทำข่าวแล้วบอกว่านักข่าวที่สื่อที่หน่วยงานนั้นเชิญไปอ่ะนิดเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยหันไปนี่คือสายอินฟูนั้นเลย
0: ใช่สายอินฟูทั้งนั้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคนเชิญก็จะมองว่าแบบนักข่าวอ่ะก็คนดูน้อยแต่อินฟูคนดูเยอะ
2: ค่ะ
0: แล้วหนูน้องเอ้ยพอเห็นรายได้แล้วจะร้องไห้ที่ยังไม่ได้เขียนบทความนี้ลงไปเห็นรายได้แล้วตกใจ
1: เมื่อกี้ยังเพิ่งพูดกับพี่ขวัญที่มีการเปิดรายได้ของบุคคลคนนั้นมา33ล้าน
0: แล้วคนเดียวนะต้องบอกว่าเอาจริงๆครับปัญหามันคืออีโคซิสเต็มทั้งหมดถามว่าจะให้นักข่าวมานั่งแบบผมก็เคยเห็นบทความผู้ประกาศท่านหนึ่งถ้าย้อนดูจะเห็นผู้ประกาศท่านหนึ่งพยายามจะรีแอคตัวเองให้มันดูดึงดูดมี attention มากขึ้นผมบอกอันนี้มันก็เกินไปแล้วผมก็โดนทัวร์ลงว่าเขามีสิทธิ์ทำบนออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าสื่อมันมีความเป็นวิชาชีพและจรรยาบรรณที่เราหนีไม่ได้
1: ใช
2: ่ค่ะ
0: แต่มันมีอันนึงที่โลกมันเปลี่ยนแล้วแล้วเรากำลังเปลี่ยนตามอยู่ก็คือ trusted economy trusted economy คือปัจจุบันนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยรู้แล้วว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ได้พึ่งพาเขาได้ระยะยาวบางคนมันดังพุแต่แค่1ปีแล้วก็หายไปเลยเพราะเหนื่อยเลิกทำแต่เราเลิกไม่ได้มันเป็นวิชาชีพพอเราเลิกไม่ได้เขาจะหันกลับมาหาเราปัจจุบันเนี้ยในยุโรปในอเมริกาในแคนาดามีการบริษัทสื่อรวมตัวกันฟ้องแพลตฟอร์มนะครับว่าเอาคอนเทนต์ไปช่วยจ่ายเงินคืนด้วยไม่ใช่จ่ายตามยอดวิวนะจ่ายเลยจ่ายค่าซื้อค่าผลิตคอนเทนต
1: ์
0: มันก็จะแตกต่างจากครีเอเตอร์แล้วอันนี้ครับและไทยก็กำลังจะเจรจาเนี่ยเรากำลังคุยกับสภาพันธ์หลายๆสมาคมแล้วก็เดี๋ยวมีเจรจากับแพลตฟอร์
2: ม
0: เหมือนกันเช่นเดียวกันครับก็จะพยายามหาทางออกแบบนี้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็เจรจาพูดคุยกับสมาคมครีเอเตอร์ให้เขาช่วยกันดูแลกันเองด้วยนะ อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อยกระดับให้ประชาชนได้รับสารที่ดีที่สุดมากกว่าครับ
2: โอกาสที่เราเจรจาแล้วจะได้ผลอะไรเงี้ยค่ะมีเปอร์เซ็นต์ไหมคะ

0: อนนี้คือที่กำลังคุยกันอยู่คือเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นประเทศไทยคนเดียวน้อยแต่ถ้าเป็นเอเชียแปซิฟิกเยอะ
1: ค่ะ
0: คือต้องรวมจำนวนมากและที่จะได้ผลมากที่สุดคือฝากไปถึงหน่วยงานรัฐรัฐบาลต้องร่วมด้วยเพราะทุกที่รัฐบาลร่วมหมดพอรัฐบาลร่วมหมดมันมีกฎหมายเข้ามายุ่งกฎหมายเชิงภาษีกฎหมายนู่นนี่นั่นที่เขาต้องยอม
2: ค
0: ือหน่วยงานสื่ออย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับต
1: ้
0: องรัฐร่วมด้วยทุกที่ก็เป็นเคสตัดนี้ที่บอดรัฐร่วมด้วยก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันเกิดเคสตัดนี้จริงขึ้นมาแล้วว่าฟ้องแล้วชนะฟ้องแล้วได
1: ้ค่ะ
2: พี่กัสครับเราวงจรแบบนี้สื่ออย่างพวกเราควรจะปรับตัวยังไงดีครับเราต้องจำเป็นที่เราจะต้องลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมลดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพเพื่อแข่งขันกับความมือหวานในการสร้างรายได้ให้มันได้เพิ่มมากขึ้นไหมครับเพราะว่า33 ล้านเนี่ยพวกเราก็อยากได้เหมือนกัน
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในฐานะที่อยู่กับโซเชียลมานานเนี่ย
2: ครับ
0: ไม่เคยมีใครรวยจากมันนะครับถ้าย้อนแท็กกลับไปนะครับคนที่เคยได้รายได้เหมือน33 ล้านแบบนี้ครับ ม
2: ัน
0: มีหลายบริษัทเลยแต่ไม่เกิน3 ปีเจ๊งก็จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นการขายของขายออนไลน์ช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นมันจะเปลี่ยนตัวเองไปเพราะทุกคนอยู่ไม่ได้ด้วยการเอาคอนเทนต์พวกเราไปในระยะยาวเร็วที่สุดคือไม่เกิน6 เดือนไปแล้วเพราะคนเดี๋ยวนี้เก่งครับคนจับรู้ได้ว่าอ๋อคนนี้มันเอาอย่างนี้มาไม่น่าเชื่อถือไม่น่าดูนั้นถามว่าแล้วทำแล้ววิชาชีพอย่างพวกเราจะโตได้ยังไงบ้างวิชาชีพอย่างพวกเราจะโตได้ก็คือว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นและมีความเป็นสเปเชียลิสต์มากขึ้นเราถ้าเป็นแค่รีพอร์เตอร์รายงานข่าวทั่วไปวัดแวร์เวนไวฮาวมันไม่พอเพราะ AI มันเก่งกว่าเราและสิ่งวัดแวร์เวนไวฮาวเนี่ยการเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรนี่ครีเอเตอร์หรือใครก็ไม่รู้ที่เป็นนักศึกษาเพิ่งจบเขาก็เล่าได้เก่งกว่าเราเพราะเขาเข้าใจแต่ทำยังไงให้เราเป็นนักข่าวที่มีความเป็นสเปเชียลิสต์เรามีคอนเน็กชันเราเพิ่มครีเอทีฟนิดหน่อยเรามียุค AI แล้ว AI มาช่วยได้แต่ไอคอนเน็กชันกับความเป็นคนข่าววิชาการที่มีความลึกในบางเรื่องเราเก่งด้านนี้เราก็ลึกไปเลยให้สุดอย่างนี้ครับมันไม่มีหมวดข่าวแล้วคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีกระทั่งว่าสิ่งว่าโลกร้อนแบบโลกไม่ร้อนโลกร้อนแบบน้ำทะเลดีไม่ดีดินดีดินไม่ดีมันมีเยอะมากเราทำเรื่องนี้ให้สเปเชียลิสต์เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวคนมาดูเราเองโดยไม่ต้องทำให้หวือหวาวันนี้ทั้งระบบต้องการเทรดแบบนี
2: ้
0: ต้องการเสพคอนเทนต์ลึกไม่ใช่คอนเทนต์กว้างที่หวือหวา
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อย่างที่พี่แก๊สบอกว่าสื่อเนี่ยก็ต้องรักษาจุดยืนแล้วก็สร้างตัวตนของตัวเองให้มันชัดเจนนะคะสุดท้ายสังคมก็จะหันกลับมาหาสื่อวิชาชีพอยู่ดีสุดท้ายนิดนึงอยากให้พี่แก๊สฝากถึงคนทั่วไปในสายคอนเทนต์หรือว่าคนสายสื่อนิดนึงค่ะ
0: ฝากยังไงดีอ่ะฝากนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ดูอยู่ผมเชื่อว่ามีหลายรูปแบบในมุมของวิชาชีพผมพูด2 หมวดวิชาชีพในหมวดของคนทำข่าวที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพทำดีแล้วทำดีต่อแต่ทำให้ลึกขึ้นทำให้ลึกขึ้นแล้วเก่งเป็นด้านๆเก่งให้สุดครับเพราะว่าคืออย่าว่าแต่ครีเอเตอร์มาดิสรัปต์เลยครับเดี๋ยว AI ดิสรัปต์เนี่ยรีไรเตอร์ไปก่อนเลยนะครับคนที่เขียนบทวูเขาแต่หน่วยฮาวไปก่อนแต่คนที่รอดคือคนที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวคนที่ไปสัมภาษณ์คนที่ชั้นเก่งด้านนี้โดยเฉพาะเพราะฉันมีความรู้ความเข้าใจด้านนี
2: ้
0: และใช้ AI เป็นเครื่องมือพวกเราอ่ะจะเก่งขึ้นครับจะอยู่แบบนี้ได
2: ้
0: เพราะว่าเรามีวิชาความรู้ด้านนี้ขณะที่ประชาชนปัจจุบันเขาเก่งขึ้นแล้วครับเขาดูออกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แต่นั่นคือว่าถ้าเราทำแล้วเราเก่งแล้วเรารู้จริงอ่ะเขาจะไม่ว่าเราครับแล้วเขาจะเลือกรับสารจากเรามากกว่าไปรับสารจากคนอื่นเพราะว่าผมดูจากฟีดแบ็กไอ้ล่าสุด3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นได้เยอะเลยว่าเฮ้ยประชาชนเขาก็ไม่ได้แฮปปี้เสมอไปนะไอ้คอนเทนต์แบบนี้ถ้าไปดูฟีดแบ็กดีๆมอนิเตอร์ดีๆนะครับก็ผมคิดว่าก็ทุกกระบวนการครับทุกคนผมว่ามีวิธีของตัวเองเราในฐานะสื่อก็วิธีหนึ่งคนทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มีวิธีหนึ่งครีเอเตอร์ก็จะเก่งขึ้นได้ครับถ้าคุณลึกพอถ้าคุณมีความสามารถในการหาprimary source หรือ source ตั้งต้นของตัวเองได้โดยไม่ต้องเอามาจากคนอื่นได
1: ้
0: ผมว่าทุกคนเก่งในสาขาของตัวเองได้ครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับก็วันนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่กัสครับคุณระวีตะวันทรงนะครับกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนนะครับพี่ได้ให้

0: เกียรติสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับมาแลกเปลี่ยนนะมุมมองแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มุมมองระหว่างสื่อมวลชนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรตรงนี้วันนี้ขอบคุณพี่กัสมากๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าอย่างที่พี่กัสเมื่อกี้ได้มีการพูดถึงแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยมีส่งข้อความส่งข้อมูลมาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์ก็มีเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเราจะไม่ได้คุ้มครองเฉพาะพวกเราสื่อมวลชนและที่ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
0: ทั้งยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรือประชาชนทั่วไปโดยที่อาจจะไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักเบรกวันนี้พีทมีส
1: ิ่
0: งของที่น่าสนใจ เรามีตัวช่วยนะครับคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพจะต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็จะทิ้งไม่ได้วันนี้ขอแนะนำนะครับคาชิว่าครับรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวครับดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่นี่คือไอเทมลับครับสายเฮลท์ไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับการหุงข้าวแบบแยกน้ำครับตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติกนะครับข้าวไม่ติดล้างออกง่ายแล้วก็ทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง5ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ว่าจะทำเค้กนะครับก็จบได้ในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานมอกรนะครับแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากราคาปกติ 2,999 บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ990บาทสั่งซื้อตอนนี้นะครับสามารถรับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่มูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะครับสามารถโทรสั่งได้เลยนะครับ02-114-3390 02-114-3390ครับค่าส่งและรับประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะต้องรู้เท่าทันนะครับเราจะได้ไม่ตกเป็นจำเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไปก่อนที่เราจะไปพักโฆษณากันเมื่อครู่หนึ่งว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะมาเจาะกฎหมายลิขสิทธิ์กันหน่อยครับคุณผู้ฟังที่สายสร้างคอนเทนต์อาจจะมองข้ามหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: หรือว่าบางทีเราอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้นะ
0: ใช่หรืออาจจะเป็นอีเล็กช่วงรายการนึงอาจจะเป็นช่วงของฝากนักก๊อปก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมารู้กันเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าข้อพิพาทที่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการละเมิดทั้งภาพละเมิดวรรณกรรมเช่นอย่างกรณีที่มีนักถ่ายภาพช่างภาพอย่างเงี้ยครับไปถ่ายภาพมาแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่คนอื่นๆประชาชนทั่วไปอย่างเราไม่รู้หรือว่าหน่วยงานราชการที่นำไปใช้เนี่ยแล้วเจ้าของภาพเขามาพบทีหลังว่าเอ้ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะแล้วก็เกิดการฟ้องร้องทีหลังนะครับหรือรวมไปถึงการตัดทอนเนื้อความบางส่วนอย่างที่พี่กัสบอกเมื่อเบรกแรกนะครับที่มีการคัดลอกชิ้นงานไปแล้วก็มีบทวิเคราะห์แล้วก็เอาไปตัดหัวตัดท้ายเอาชื่อคนเขียนออกอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันครับพี่ขวัญคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: เนี่ย ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยงานลิขสิทธิ์เนาะเขาก็จะมีการคุ้มครองงาน9ประเภทนะครับ

0: งานที่สร้างสรรค์ทำขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีการลอกเลียนแบบใครนะครับเช่นวรรณกรรมบทวิเคราะห์บทนิยายงานวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับรวมไปถึงเพลงเนื้อร้องทำนองภาพยนตร์ภาพถ่ายภาพระบายสีปูนปั้นรวมไปถึงงานกระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับ
1: คือถ้าพูดความหมายจริงๆเนี่ยลิขสิทธิ์ถ้าจากฟังที่น้องพีทพูดเนี่ยลิขสิทธิ์มันไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างเนาะแต่ว่าถ้าทำขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ลอกใครอันนี้ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ทันทีไม่ต้องจดทะเบียนก็คุ้มครองโดยอัตโนมัติทันทีนะคะถ้าหากว่าเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องมีหลักฐานนะ อย่างเช่นวันที่สร้างงานเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากถ้าหากว่าเกิดเป็นเรื่องของข้อพิพาทนะคะ
0: อย่างที่พี่ขวัญบอกนะครับว่ามันไม่ต้องมีการจดทะเบียนเนาะไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้คือมันคุ้มครองอัตโนมัติเลยว่าเป็นการเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถของเราในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ถ้าเกิดใครที่เขาต้องการหลักฐานจริงๆต้องการยืนยันอย่างนี้ครับพี่ขวัญทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็บอกว่ามันก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้เลยเช่นสามารถใช้หลักฐานอันนั้นนะครับเผยแพร่ไปแล้วแล้วก็ส่งกลับเข้ามาในอีเมลของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันเวลาในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเราก็ได้นะครับ
1: คือเป็นเรื่องของวิธีการสร้างหลักฐานใช่ไหมคะที่จะเป็นตัวยืนยันเนาะว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะเขามีคำแนะนำค่ะจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำง่ายๆเลยว่าอย่างแรกเลยค่ะให้ส่งอีเมลหาตัวเองอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นเลยง่ายๆเลยที่จะช่วยยืนยันความเป็นเจ้าของงานเพราะว่าเวลาเราส่งไปเนี่ยอีเมลหาตัวเองเนี่ยระบบอีเมลมันจะมีการบันทึกวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนว่าเราได้สร้างหรือว่าถือครองงานชิ้นนั้นไว้ในระบบตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในศาลได้
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าหากว่ามีคนมาแอบอ้างว่าผลงานของเราเนี่ยเป็นของเขาอันนี้แหละหลักฐานจากอีเมลอย่างที่บอกเนี่ยค่ะว่ามันก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าผลงานชิ้นนี้อยู่ในความครอบครองของเราก่อนหน้าเขาซึ่งก็จะยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้สร้างสรรค์งานคนแรกแต่แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแต่ว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยถ้าหากต้องการความชัดเจนหรือว่ามูลค่าทางธุรกิจสูงชิ้นงานต่างๆที่มีการครีเอทขึ้นมาเนี่ยค่ะอาจจะต้องไปพิจารณาจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ด้วยนะคะ
0: เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะมันถึงเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็คือการไปคัดลอกไปเรียนแบบไปทำสำเนาไปทำแม่พิมพ์ไปเอาบันทึกเสียงภาพบันทึกเสียงภาพบันทึกอะไรอย่างเงี้ยจากต้นฉบับหรือสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยก็ถือว่าผิดทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการดัดแปลงทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือจำลองจากต้นแบบซึ่งไม่ว่าจะทำซ้ำหรือไปดัดแปลงตรงนี้ครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีการขออนุญาตจากเจ้าของผลงานโดยตรงหรือไม่มีการอ้างอิงต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับกรณีเครื่องหมายตัวโลโก้เครื่องหมายการค้าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ขวัญที่มันคล้ายคลึงกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปพิจารณาถึงทั้งการใช้คำการใช้รูปรวมไปถึงลักษณะสินค้าหรือบริการนั้นๆว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่ามันแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเหมือนกัน 100% เนี่ยก็ถือว่าละเมิดชัดเจนเลยแต่ถ้าเกิดมันคล้ายเนี่ยมันก็อาจจะมีการเข้าข่ายเครื่องหมายเข้าข่ายการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ตรงนี้มันก็ต้องไปพิสูจน์เจตนาเกินกันว่าเอ๊ะคุณได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรคุณไปมีซอสตั้งต้นมาจากสินค้าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปพิจารณากันต่อถึงเจตนาครับพี่ขวัญคุณผู้ฟัง
1: อย่างที่เมื่อกี้บอกถึงเรื่องของการขออนุญาตเนาะบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราโพสหรือเราเอารูปมาแล้วเราก็ให้เครดิตเฉยๆหรืออะไรเงี้ยได้ไหมจริงๆมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะขออนุญาตเนี่ยการขออนุญาตก็คือต้องได้รับการตอบกลับถูกไหมว่ายินยอมให้อนุญาตหรืออะไรเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ
0: ์
1: ข่าวหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันก็อาจจะเป็นกรณีที่เป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวซึ่งมันก็มีเรื่องของวิชาชีพอะไรต่างๆ
0: ใช่หรืออย่างกรณีที่พี่กัสพูดถึงในเบรกแรกใช่ไหมครับที่เรื่องของลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดสื่อมวลชนอย่างที่หลายๆคนทราบแล้วนะครับถ้าเกิดสื่อมวลชนเราไปเห็นภาพเหตุการณ์ไปเห็นภาพชิ้นงานต่างๆทั้งถัดทาง YouTube Facebook TikTok อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพวกเราจะนำมาใช้เนี่ยพวกเราก็จะต้องทักไปขออนุญาตกันก่อนซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดเราไม่ทักไปขออนุญาตเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายกันละเมิดลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าการที่เขาโพสต์การที่เขาถ่ายภาพเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้ความสามารถของเขาในการเลือกมุมภาพเลือกมุมถ่ายในการตัดต่อชิ้นงานอะไรของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าลิขสิทธิ์คุ้มครองเหมือนกัน
1: ค่ะเคยมีเหมือนกันนะคะข่าวที่เวลา

0: นำเสนอเนี่ยแล้วก็น้องๆในทีมเนี่ยทักไปหาเจ้าของคลิปอันนั้นแล้วก็ขอใช้คลิปแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้มาตอบไงแล้วเราก็แบบเอ๊ะยังไงเราจะออกข่าวได้ไม่ได้ในที่สุดกองบรรณาธิการเนี่ยก็ตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าในเมื่อเขายังเจ้าตัวยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้ถ้าเกิดว่าออกไปก่อนแล้วเขามาตอบทีหลังหรืออะไรเงี้ย
1: ความผิดมันสำเร็จไปแล้ว
0: ใช่มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะที่อาจจะต้องพิจารณาถ้าหากว่านำมาใช้
1: อ
0: ีกมุมนึงถ้ามันมีการไปดึงภาพจากใน Google หรือว่าสาธารณะเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคนอาจจะคิดว่ารูปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเอาไปใช้ได้ฟรีแต่จริงๆเปล่านะคะคือภาพที่มันลงในสาธารณะเนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอาจจะต้องดูเงื่อนไขว่าภาพนั้นเนี่ยทางต้นสังกัดเจ้าของเนี่ยเขาระบุในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าการอนุญาตให้นำไปใช้ได้แค่ไหนคือบางอันเนี่ยก็จะมีการระบุเลยว่าสามารถนำไปใช้ได้ไม่ได้ติดลิขสิทธิ
1: ์
0: มันจะมีเว็บที่เราสามารถไปดึงฟุตเทจฟรีได้คลิปฟรีได้อันเนี้ยไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือแม้กระทั่งเพลงประกอบที่เราใช้ในสกู๊ปหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนกันที่ให้ใช้ได้ฟรีไม่มีลิขสิทธิ
1: ์
0: แต่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปบางทีเราดึงมาโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโพสต์ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะผิดกฎหมายได้อย่างที่บอกว่าถ้าเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเชอันนี้เนี่ยโอกาสโดนฟ้องยิ่งสูงเลยค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าถ้าเราดึงมาแล้วเราไปใช้เพื่อการศึกษาเอาไปใช้บรรยายโดยปกติค่ะที่มันไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายค่าคอร์ส
1: ได้ไหมครับ
0: อันนี้ได
1: ้เพื่อการศึกษา
0: ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเรียกเก็บเงินให้คนมาเรียนมาอะไรมาศึกษาเนี่ยมีการเก็บค่าคอร์สอันนี้เนี่ยถือว่าผิดลิขสิทธิ์เพราะเอาไปใช้
1: เกิดมันก่อให้เกิดรายได้คือถือว่าผิด
0: เอาไปใช้เพื่อสร้างรายได
1: ้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเราสร้างเพื่อ
0: สนุก
1: ของเราอย่างนี้ได้ไหม
0: หรืออย่างอาจารย์นะคะที่อาจารย์ทำ PowerPoint ทำ Presentation แล้วก็สอนในห้องเรียนให้นักเรียนมาเรียนแล้วก็ได้ความรู้จากสิ่งที่เจงสอนอันนี้ไม่ผิดนะทำได้
1: แต่ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเราไปสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรโพสต์ Facebook อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้รายได้จากการโพสต์เราโพสต์เพื่อแบบเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้าสมมติแต่เดี๋ยวนี้ Facebook ต่อให้โพสต์ส่วนตัวแล้วเราเปิดเป็น public ใช่ไหมถ้าเกิดมีคนเข้ามาดูเยอะมันมียอดรายได้เข้า
1: อ
0: ันนี้ถ้าให้เซฟให้ดีที่สุดขอดีกว่าหรือไม่ก็ซื้อฟุตเทจ
1: โอเคได้
0: เพื่อความอุ่นใจ
1: ได้ครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราถูกการละเมิดลิขสิทธิ์การฟ้องร้องเอาผิดต้องทำยังไงนะครับก็คือหนึ่งเราต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์เนาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมไปถึงการเจรจาให้กับฝ่ายผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เราเนี่ยให้ได้รับทราบนะครับเพื่อให้หยุดการละเมิดแล้วก็ยุติการเผยแพร่ชิ้นงานอันนั้นนะครับถ้าเกิดพูดคุยกันไม่ได้ก็สามารถติดต่อได้นะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยเพราะว่ามันการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีที่สามารถยอมความได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ยุติเนี่ยก็จะต้องขึ้นศาลขึ้นศาลกันแล้วนะครับเพื่อฟ้องร้องนะครับถ้าเกิดง่ายๆก็คือไปแจ้งความก่อนแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการละเมิดภาพยนตร์เป็นการละเมิดทอล์กโชว์เนี่ยก็สามารถแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เหมือนกันแล้วกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะประสานไปทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพื่อยื่นขออำนาจจากศาลนะครับในการระงับการเผยแพร่ชิ้นงานหรือตัวคลิปวิดีโอที่เราถูกดูดไปเนี่ยแล้วก็อาจจะไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการทางคดีต่อไปได้เหมือนกันครับพี่ขวัญซึ่งโทษสำหรับผู้ที่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเพื่อการค้านะครับมีโทษจำคุกนะครับ6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยแล้วก็การดึงคลิปจากหลายๆที่มาใช้เนี่ยอย่างที่บอกไปดึงของคนนู้นมาไปดึงของคนนี้มาเผยแพร่ไปกี่แพลตฟอร์มมันต่างกัน
0: ต่างวาระ
1: นะครับมันหลายกระทงซึ่งมันก็อาจจะทำให้ผู้ที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยได้รับโทษมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดจะเอาผลงานของคนอื่นเนี่ยไปใช้ต่อเพื่อประโยชน์ทางการค้าก็ต้องระวังแล้วก็อย่างที่พี่ขวัญบอกก็คือไลน์ไปขอติดต่อไปขออนุญาตเขาใช้ก่อนว่าเขาจะต้องอนุญาตไหมหรือว่าคุณเอาผลงานของเราไปใช้เนี่ยคุณก่อให้เกิดรายได้เนี่ยรายได้ตรงนั้นต้องมาแบ่งปันกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: อันนี้มันก็รวมไปถึงเรื่องของการรับมือในเรื่องของการละเมิดออนไลน์ ้ามประเทศอ่ะด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นการละเมิดผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มขายสินค้าต่างๆเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนว่าแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยมีช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่ามีเนี่ยก็สามารถแจ้งไปทางแพลตฟอร์มได้ก่
1: อ
0: นหรืออย่างที่น้องพีทอธิบายเมื่อกี้เนาะว่าสามารถแจ้งกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได
1: ้
0: เพราะว่าทางกรมเนี่ยค่ะเขามีการทำ MOU ร่วมกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายของออนไลน์หรือว่า TikTok นะคะเพื่อให้แจ้งลบงานละ

0: เมื่อได้สะดวกขึ้น
1: อ
0: ันนี้นี่ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องแล้วก็ให้ผู้ให้บริการเนี่ยตรวจสอบเพื่อดึงงานละเมิดนั้นออกได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นการละเมิดที่แบบว่าเหมือนแบบข้ามประเทศอ่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบว่างานสร้างสรรค์เนี่ยมันได้รับความคุ้มครองในระดับสากลด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญก็คืออนุสัญญาเบิร์นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยข้ามพรมแดนได้โดยอัตโนมัติหมายความว่าถ้างานเราเนี่ยถูกต่างประเทศดึงไปใช้อันนี้มันถือว่าคุ้มครองนะไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ดึงไปใช้ถ้าสมมติว่าเราสร้างงานขึ้นมาแล้วงานชิ้นนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะถ้าหากว่าอนุสัญญานี้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะคะที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามก็คือระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพของผู้สร้างสรรค์แล้วก็บวกไปอีก50ปีคือแม้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ
1: อ
0: ีก50ปีก็ยังเป็นลิขสิทธิ์ของเราอยู
1: ่ทายาทเป็นลิขสิทธิ์ของทายาท
0: ใช่ๆแล้วก็ประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญาตัวนี้เนี่ยค่ะมีประเทศสมาชิกกว่า180ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ตกลงกันว่าจะให้ความคุ้มครองผลงานของชาวต่างชาติในระดับเดียวกันแบบเดียวกับที่คุ้มครองผลงานของพลเมืองในประเทศตนเองดังนั้นเนี่ยถ้าให้อุ่นใจแล้วก็ลดความยุ่งยากให้ง่ายที่สุดเนี่ยระบบเนี่ยด้วยความที่มันถูกออกแบบมาให้แบบว่าเราต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ
1: ์
0: ในทุกประเทศที่เขาเรียกอะไรเหมือนเราไม่ต้องไปจดทะเบียนในทุกประเทศที่เราที่ถูกนำไปใช้เพราะว่าระบบมันคุ้มครองโดยอัตโนมัติตรงนี้ก็จะทำให้งานของเราเนี่ยได้รับสิทธิ์คุ้มครองครอบคลุมไปทั่วโลกทันทีที่ผลิตชิ้นงานออกมาค่ะ
1: ครับก็มีกรณีตัวอย่างที่หลายๆคนสายคอนเทนต์หรือนักกอล์ฟอาจจะมองข้ามของฝั่งนักกอล
0: ์
1: ฟเราก็เลยเอามาเผื่อเป็นข้อควรระวังอะไรอย่างนี้อย่างเช่นกรณีอย่างเช่นพีทก็เล่น TikTok เนาะบางทีเนี่ยเราไปอย่างถ้าเกิดอย่าง Facebook เนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้เพลงที่มันอยู่ในลิขสิทธิ์แล้วเราอัพคลิปไปเนี่ยFacebook มันจะตัดเพลงโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาแต่อย่างบางเช่นถ้าเกิดเราไปโพสต์ TikTok อะไรอย่างเงี้ยบางเพลงมันก็จะยังอยู
0: ่
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเพลงที่เราเอาไปใช้อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเอาไปรีวิวสินค้าเอาไปโปรโมตร้านค้าตัวเองอะอย่างเช่นของพีทเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วพีทถ่ายคลิปโปรโมตร้านอัพขึ้น TikTok ดันไปใช้เพลงที่มันมีลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าไปโปรโมทร้านไงแล้วพอเราโปรโมทปุ๊บมันก่อให้เกิดรายได้มันก็เลยเข้าข่ายว่าผิดเงื่อนไขลิขสิทธิ์นะครับหรือว่ายูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาเพลงไปใช้ประกอบเราก็ไม่อยากให้คลิปเรามันดูเงียบเหงาเนอะเราก็จะไปหาเพลงให้มันมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบ็คกราวด์มิวสิกนะไอแบ็คกราวด์มิวสิกอันเนี้ยมันดันไปติดลิขสิทธิ์ก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะถ้าเกิดอย่างที่พี่ขวัญบอกถ้าเกิดยูทูบเราเป็นยูทูบเบอร
0: ์
1: เราอัพคลิปไปคลิปที่เราเผยแพร่คนเข้ามาดูมันมียอดวิวมียอดอะไรอย่างเงี้ยมันก่อให้เกิดรายได้ก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับหรืออย่างกรณีที่หลายๆคนเคยโดนนะครับคนที่เปิดร้านกาแฟแล้วเราเปิดเพลงในร้านกาแฟเพื่อให้คนที่มาใช้บริการได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกัน
0: อันนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรมันเคยมีเป็นแบบว่า
1: ใช่มันเคยเป็นกรณีเป็นเคสศึกษาที่มันเกิดใช่
0: บางทีมันเหมือนเป็นล่อซื้อ
1: ใช่จนบางทีแบบฉันไม่ได้อยากละเมิดเลยฉันแค่เอามาบริการประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
0: ศิลปินบางท่านที่เขาเป็นคนแต่งเพลงเองอ่ะเขาก็จะเคยมีเหมือนกันนะเป็นเคสที่แบบว่าอนุญาตให้เอาไปใช้ได้เขาไม่ห่วงลิขสิทธิ
1: ์
0: เพราะเขาก็ทำเพลงออกมาเพื่ออยากให้คนมีความสุขอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีเคสที่ต้นสังกัดหรือว่าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยให้ไป
1: ซึ่งบางทีหลายๆคนอาจจะใช้ YouTube Premium หรือใช้ Spotify Premium อะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าพอมันเป็นพรีเมียมเราจ่ายค่าแพลตฟอร์มไปค่าแพลตฟอร์มไปแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาไปเปิดที่ไหนก็ได้เพราะว่าก็ต้องไปขอตัว Public Performance License เหมือนกันกับเจ้าของผลงานนั้นๆนะครับ
0: ถ้าหากว่าพูดง่ายๆว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันทำให้เราเข้าถึงทุกอย่างง่ายขึ้นเนาะมันก็ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้การตรวจละเมิดตรวจจับได้ง่ายด้วยถึงเราจะคิดว่าเอ๊ะเราโพสต์ในเฟซของเราแต่จริงมันมีวิธีการตรวจได้ว่าเพลงหรือภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยถูกนำไปใช้ที่ไหนแล้วก็มันก็อาจจะมีผลในเรื่องของการถูกดำเนินคดีหรือต่างๆได้เพราะฉะนั้นสายคอนเทนต์ยุคนี้เนี่ยต้องรู้กฎร
1: ู้
0: กฎให้ทันแล้วก็เพื่อที่จะปกป้องงานของตัวเองแล้วก็เพื่อไม่ไปละเมิดงานคนอื่นด้วยนะคะ
1: ครับอีกนิดนึงพี่ขวัญพีทเห็นบ่อยเลยใน TikTok พวกเขาเรียกว่าอะไรสรุปนิยายจีนสรุปเอาซีรีส์มาสรุปอะไรอย่างเงี้ยเอามาสปอยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายความผิดเหมือนกันนะ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้นะครับก็สรุปง่ายๆเลยก็คือต่อให้เราไปให้เครดิตเขาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราได้รับอนุญาต
0: ก็ต้องให้เขาตอบอนุญาตก่อน
1: ตอบโอเค

0: คค่ะโอเคครับได้เลยครับอันนี้คืออนุญาตแล้วแต่ถ้าเกิดไปแปะว่าแบบมาจากอะไรเนี้ยก็ไม่ถือว่านี่นะ
1: ก็ถือว่าอารมณ์แบบว่าเหมือนเขียนโดยที่แบบว่าเจ้าตัวเขายังไม่รู้เรื่องเลยอะไร
0: หรือว่าการหาเจอในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เท่ากับใช้ฟรีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับก็หวังว่าเนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์วันนี้ที่เราสองคนนำมาเลือกนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็นำไปใช้ในการระมัดระวังถ้าเกิดเราไม่ได้

0: ปัญหาแน่นอนนะครับสมก็ทั้งหมด
1: นึง
0: จ๋า
1: ฝากข่าวสมาคมนิดเดียวสั้น
0: ๆอ๋อโอเค
1: อ่ะข่าวนึงนะคะก็สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็จัดงานนะคะมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกของสมาคมก็ครบรอบ72ปีก็มีสมาชิกที่ได้รับทุนนะคะ63ทุนทุนละ 6,000 บาทแล้วก็ทุนการศึกษาต่อเนื่องโดยมูลนิธิ SCG ค่ะจำนวน9ทุนก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับสมาชิกค่ะส่วนอีกอันนึงข่าวสภาทนายความนะคะก็จับมือกับ6องค์กรสื่อ MOU ส่งทีมช่วยนักข่าวสู้คดีถูกฟ้องปกป้องสิทธินะคะแล้วก็เรื่องของการถูกคุกคามจากการนำเสนอข้อเท็จจริงอันนี้ก็ทางสมาคมก็ร่วมกับสภาทนายความในการที่จะซัพพอร์ตสื่อในการทำงานค่ะ
0: ครับก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นช่วยกันคิดทิศทางข่าวประจำวันนี้นะครับเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์นะครับ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณวันนี้พี่และพี่ขวัญต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ไปชนรถเมย์แยกอโศกเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30รายญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนคนขับรถโดยสารได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่ลำตัวส่วนล่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟ1ข้อหาบรรยากาศการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุหลังเกิดโศกนาฏกรรมกลับเข้าสู่สภาวะปกติเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรแล้วมีประชาชนวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่พบว่าคนใช้รถเคารพกฎมากขึ้นไม่ฝ่าไม้กั้นและทับรางรถไฟชัชชาติสิทธิพันธ์ประกาศลาออกผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้เพื่อเตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระขเมรเหิมนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนสระแก้วกว่า10ไร่วอนรัฐสร้างกำแพงกั้นหวั่นเสียพื้นที่เพิ่มทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ12นาฬิกานะคะพบกันกับเรา2คนคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยกับข่าวภาคเที่ยงในวันนี้ค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2000ขออภัยค่ะพฤษภาคม2569นะคะวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถประจำทาง

0: ชนกันกับรถไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งตัวเลขสรุปล่าสุดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 15:40 ของเมื่อวานนี้เป็นรถขบวนรถไฟสินค้าต้นทางจากจังหวัดฉะเชิงเทราปลายทางบางซื่อค่ะพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206เส้นทางเมกะบางนาบางเขนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์มักกะสันส่งผลทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30คนค่ะยังมีเคสผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวรวม25รายด้วยกันนะคะขณะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพบว่าเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืนผิวการจราจรได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งทางรถไฟแล้วก็ผิวถนนโดยขยะจำนวนมากค่ะที่พบเป็นเศษรถเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้และทีมข่าวก็ยังสังเกตเห็นนะคะว่ามีดอกไม้มีดอกพวงมาลัยค่ะได้วางเอาไว้ในจุดเกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวเรื่องของการจราจรในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าตอนนี้ยังไม่พบมีการฝ่าไม้กั้นของผู้ใช้รถใช้ถนนการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนและทางรถไฟมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยได้ในอนาคตนะคะอย่างคนที่ขับเส้นทางผ่านตรงนี้เป็นประจำค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยนะคะคุณชาวพิชานค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาวางเพื่อแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์นี้เพราะสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะที่ผ่านมาพบเห็นการฝ่าไม้กั้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนบ่อยครั้งคิดอยู่เสมอว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นสักวันแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะพอทราบข่าวเมื่อวานนี้นอนไม่หลับนะคะรู้สึกสลดใจเช้าวันนี้จึงได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาแสดงความอาลัยค่ะส่วนเรื่องคดีความค่ะได้มีการแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟข้อหากระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆและการแจ้งข้อหากับบุคคลอื่นรอรวบรวมหลักฐานและคำให้การของพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายอยู่ที่สน.มักกะสันเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของการสอบปากคำเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟมีรายงานว่าได้คุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ต้องดูรายละเอียดนะคะว่าปฏิบัติไปตามระเบียบหรือไม่ขณะที่คนขับรถโดยสารประจำทางค่ะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกบริเวณลำตัวส่วนล่างตำรวจต้องรอให้อาการดีขึ้นก็จะดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมยังไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากทิพยประกันภัยเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ารถโดยสารประจำทางค่ะมีพ.ร.บ.คุ้มครองครอบคลุมค่าเสียหายทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและทางผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยทั้ง4โรงพยาบาลแล้วนะคะขณะที่ในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตค่ะการยืนยันตัวบุคคลผู้สูญหายตอนนี้มีทางญาติค่ะเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชนะคะสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว5รายด้วยกันมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกับสถาบันนิติเวชอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจ DNA สามารถดำเนินการได้เมื่อมีญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือบุตรเดินทางมายืนยันข้อมูลค่ะ
1: ด้านรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก

0: กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากว่าภาพลักษณะดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวก็ควรจะเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ขสมก.นะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุดังกล่าวนะคะย้ำว่าจริงใจรับผิดชอบเยียวยาสูงสุดค่ะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกคนขสมกตระหนักดีว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและขสมกพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นภายหลังจากเกิดเหตุนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมก.และคณะผู้บริหารองค์กรได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลและตำรวจเพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุดนอกจากนี้ขสมก.ยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงเพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ขสมก.ก็ยังได้ประสานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตำรวจและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วนพร้อมสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะก็คือกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ500,000 บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาเร่งด่วนแล้วขสมก.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวนและตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางเดินรถของขสมก.ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5จังหวัดก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมควบคู่ไปกับการกวดขันวินัยของพนักงานขับรถขสมก.ทุกคนอย่างเข้มงวดที่สุดค่ะ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมีทางฝั่งของผู้การนิติเวชค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อรถเมย์ชนรถไฟนะคะว่ามีญาติเข้าเก็บ DNA แล้วจำนวนกี่ครอบครัวค่ะแล้วก็สามารถยืนยันรายชื่อได้ในวันไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะทางผู้การนิติเวชเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากเหตุการณ์รถเมย์ชนกับรถไฟนะคะโดยพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กระบวนการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตและตรวจอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วค่ะเหลือเพียงรอการตรวจ DNA และรอญาติเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยสายตาได้ทั้งลายนิ้วมือถูกทำลายฟันบางส่วนเสียหายจากความร้อนทำให้การตรวจพิสูจน์ต้องอาศัย DNA เป็นหลักค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้งหมดผู้เสียชีวิตมี8ร่างชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนค่ะอยู่ระหว่างการรอตรวจพิสูจน์ DNA และก็คาดว่าจะทราบผลภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันญาติของผู้สูญเสียเริ่มทยอยเดินทางมาเก็บ DNA แล้ว4ครอบครัวแต่ก็ยังไม่ครบทั้งหมดนะคะหากญาติเข้ามาให้ตัวอย่างด้วยความรวดเร็วก็จะสามารถเปรียบเทียบผลยืนยันตัวบุคคลได้เร็วก็คาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ในวันพรุ่งนี้จากนั้นค่ะจะส่งตรวจให้กับพนักงานสอบสวนส่งผลตรวจให้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันดำเนินการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการก่อนมอบร่างคืนให้กับทางครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะส่วนชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนที่พบในจุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างเนื่องจากสภาพร่างไม่สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามต้องรอการตรวจ DNA เพื่อยืนยันอีกครั้งซึ่งทางสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันว่าญาติสามารถมาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ทุกวันเพื่อเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์ให้เร็วที่สุดแม้ว่าการตรวจครั้งนี้จะมีความยากจากบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ก็ยังสามารถใช้ DNA เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างครบถ้วนค่ะ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยชาวกัมพูชานะคะนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนจังหวัดสระแก้วกว่า10ไร่ค่ะซึ่งชาวบ้านฝั่งไทยก็วอนรัฐเร่งสร้างกำแพงกั้นนะคะหวั่นจะเสียพื้นที่เพิ่มเติมโดยชาวบ้านพื้นที่อ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วออกมาร้องเรียนนะคะว่ามีกลุ่มชาวเขมรเนี่ยนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยบริเวณแนวชายแดนหลักเขตแดนที่48-49ใกล้แนวเส้นสีแดงพื้นที่อ้างสิทธิ์กว่า10ไร่ค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของพื้นที่และชาวบ้านละแวกดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและละเมิดข้อตกลงพื้นที่ชายแดนที่มีอยู่เดิมซึ่งหลังได้รับแจ้งทางทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1205ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งให้ชาวเขมรหยุดดำเนินการไถนาและให้นำรถไถออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาโต้ฝ่ายไทยค่ะบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยชาวเขมรใช้ประโยชน์มานานแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงแสดงภาพถ่ายแนวเส้นสีแดงรวมถึงข้อมูลพิกัด GPS ซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจุดที่มีการไถนาอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยและเกินแนวพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง MOU 43จึงสั่งให้ยุติการดำเนินการทันทีค่ะแม้ว่าเหตุการณ์จะยุติลงชั่วคราวนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังรู้สึกไม่สบายใจและหวั่นว่าจะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบโล่งไม่มีรั้วหรือว่าสิ่งกีดขวางที่ชัดเจนทำให้สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ง่ายสำหรับเส้นสีแดงที่ชาวบ้านพูดถึงนะคะก็เป็นแนวพื้นที่ที่กัมพูชาใช้อ้างสิทธิ์เขตแดนบางส่วนซึ่งตามข้อตกลง MOU 43ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวควรเป็นพื้นที่ว่างรอการเจรจาระหว่าง2ประเทศและไม่ควรมีประชาชนจากทั้ง2ฝ่ายเข้าไปใช้ประโยชน์หรือว่าทำกินในพื้นที่แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็กลับมีชาวเขมรพยายามเข้ามาทำการเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณบ้านอ่างศิลาไปจนถึงบ้านป่าไร่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองทำให้เกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านไทยมาโดยตลอดซึ่งชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องนี้มานานแล้วนะคะวันนี้ทหารไทยก็เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีการไถเกินเส้น MOU 43เข้ามาฝั่งไทยจริงพร้อมทั้ง

0: เรียกร้องให้รัฐสร้างกำแพงหรือว่าแนวป้องกันที่ชัดเจนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ราบไม่มีรั้วกั้นเขมรจะเข้ามาตอนไหนก็ได้ชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่องทางเสี่ยงต่อปัญหาความมั่นคงทั้งการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงค่ะ
1: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมออกวิ่งตรวจงานซิตี้รันช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้นะคะแล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นว่าลาออกหรือไม่สรุปแล้วนะคะผู้ว่าชัชชาติยืนยันค่ะว่าจะมีการลาออกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.เพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาแสนดีค่ะบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้และจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่มีการหาเสียงก็จะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆค่ะส่วนกระแสข่าวการลาออกอาจจะทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันแล้วมีการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือกับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งยังคงเป็นวันเดียวกันค่ะเพราะว่าระหว่างวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นจึงไม่ได้สิ่งงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขออย่าลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดเอาไว้นะคะ 12:18 น.พักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกา20 นาทีค่ะช่วงนี้หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมกันไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันจันทร์นี้ก็จะมีเปิดเพิ่มเติมอีกหลายโรงเรียนเช่นกันก็น่าจะเปิดกันครบแล้วค่ะโดยทางนิด้าโพได้เปิดผลสำรวจนะคะชี้ว่าผู้ปกครองค่ะเร่งจี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้เหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาแล้วก็เรียนหนักนะคะแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงไม่ได้พร้อมกับเร่งผลักดันเรียนฟรีก็ต้องเรียนฟรีจริงด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงซึ่งทางนิด้าโพนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้ก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 17.25 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเช่นมั่นใจว่าโรงเรียนในปัจจุบันดูแลและสอนเด็กได้ดีร้อยละ 11.53 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเช่นต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษหรือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นหลักทางด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในโลกยุคใหม่ก็พบว่าร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาร้อยละ 33.89 ระบุว่าไม่ค่อยดีเช่นเน้นแต่การท่องจำเอาไปใช้จริงในการทำงานไม่ได้ร้อยละ 10.99 ระบุว่าทำได้ดีมากเช่นเด็กเรียนจบมาพร้อมทำงานและใช้ชีวิตและร้อยละ 8.40 ระบุว่าไม่ได้เลยเช่นเรียนตามระบบไปอย่างนั้นไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่สำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กก็พบว่าร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพก็คือโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่ากับโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 ระบุว่าเด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้ร้อยละ 23.59 ระบุว่าความปลอดภัยและสุขภาพจิต ของเด็กในโรงเรียนเช่นการกลั่นแกล้งยาเสพติดและความเครียดและร้อยละ 15.95 ระบุนะคะว่าภาระงานของครูที่เยอะเกินไปจนครูไม่มีเวลาสอนหรือว่าดูแลเด็กอย่างเต็ม

0: ที่ค่ะสำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีก็พบว่ามากที่สุดนะคะ 35.42 ร้อยละบอกว่าเรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมาร้อยละ 13.51 ระบุว่ายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูร้อยละ 12.29 ระบุว่าปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะเตรียมความพร้อมเด็กสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและร้อยละ 9.08 ระบุว่าจัดสรรงบประมาณการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่นายกรัฐมนตรีได้มีการคุยกับเจ้าสัวค่ะผู้ประกอบการต่างๆนะคะทางนักวิชาการก็วิเคราะห์ออกมาค่ะว่าในการเปิดทำเนียบรัฐบาลหารือกับภาคธุรกิจนั้นคือความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะโดยรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกไปถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐกำลังพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพราะตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมทั้งสงครามเศรษฐกิจการแข่งขันด้านเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานโลกที่เปลี่ยนทิศการแข่งขันดึงดูดการลงทุนล้วนกดดันเศรษฐกิจไทยโดยตรงค่ะซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลเปิดพื้นที่คุยกันกับภาคธุรกิจไม่ได้เพียงแค่ล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกส่วนเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันแก้แล้วร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแล้วรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานการแข่งขันระหว่างประเทศภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดค่ะการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐได้เห็นปัญหาจากเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนกระดาษเท่านั้นซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการที่รัฐยอมทุนแต่เป็นความสัมพันธ์แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ารัฐต้องอาศัยองค์ความรู้ประสบการณ์ศักยภาพการลงทุนของภาคเอกชนขณะที่ภาคเอกชนค่ะก็ต้องการอาศัยเสถียรภาพนโยบายและกลไกสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเดียวกันไม่ใช่การเอาใจในทุนแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในภาพรวมเป็นการสะท้อนแนวคิดบริหารแบบร่วมมือที่รัฐทำหน้าที่ประสานพลังทุกภาคส่วนมากกว่าใช้อำนาจสั่งเพียงแค่ฝ่ายเดียวเพราะเอกชนถือว่าเป็นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของจริงค่ะในด้านการลงทุนเทคโนโลยีกฎระเบียบต้นทุนและอุปสรรคในการแข่งขันขณะเดียวกันค่ะอาจารย์โอรันยังมองว่ารัฐบาลต้องระวังไม่ให้เวทีลักษณะนี้ถูกมองเป็นพื้นที่เฉพาะของนายทุนขนาดใหญ่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนด้วย SME ค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นสตาร์ทอัพภาคแรงงานภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงเช่นเดียวกันหากว่ารัฐบาลเปิดพื้นที่รับฟังอย่างครอบคลุมทั้งทุนใหญ่ SMEผู้ประกอบการท้องถิ่นแรงงานภาคประชาชนก็จะทำให้นโยบายเศรษฐกิจมีความสมดุลและตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ ลักษณะอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้บรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีก1รายจากนั้นก็เป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาประชาคมประชาธรรมค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนคนเดินถนนที่เมืองโมเดนาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนในส่วนนี้อาการสาหัสถึง4คนค่ะโดยวงจรปิดนะคะจับภาพได้ขณะที่รถยนต์แล่นด้วยความเร็วถึงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งผ่าน4แยกบนถนนสาย1ในเมืองโมเดนาก่อนที่เครื่องยนต์จะจงใจขับปีนขึ้นไปบนฟุตบาทและพุ่งชนฝูงชนอย่างรุนแรง

0: ค่ะเห็นว่าหลายคนถูกรถยนต์จนล่างกระเด็นนะคะนอกจากนั้นค่ะคนขับได้เปิดประตูรถลงมาพร้อมกับกวาดแกว่งอาวุธมีดพยายามจะหลบหนีพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งช่วยกันไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการขัดขวางพยายามแย่งมีดจากคนร้ายด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและชาวโปแลนด์ในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง4คนมีรายงานว่ามีผู้หญิง1คนถูกรถอัดก๊อปปี้ติดกับกระจกร้านค้าอย่างรุนแรงแพทย์ต้องดำเนินการผ่าตัดขาทั้ง2ข้างเพื่อรักษาชีวิตค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย30ปีเศษเป็นชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกอยู่ที่โมเดนาปัจจุบันตกงานแต่ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตตั้งแต่ปี2022ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผลการตรวจร่างกายค่ะเบื้องต้นไม่พบว่าคนร้ายเสพสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจอร์จิอาโมโลนีของทางอิตาลีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความห่วงใยส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวกล่าวขอบคุณพลเมืองดีที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างกล้าหาญและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงค่ะกำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจอย่างแท้จริงและยังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายค่ะ
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงข่าวจับกุมโมฮัมหมัดบาเคอร์ซาอัดดาวูดอันซาอาดีชาวอิรักได้ที่ตุรกีนะคะก่อนจะถูกนำตัวมาขึ้นศาลที่สหรัฐในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายรวม6กระทงรวมทั้งประสานงานหรือสนับสนุนการโจมตีและการพยายามก่อเหตุเกือบ20ครั้งทั่วยุโรปและสหรัฐพนักงานอัยการสหรัฐระบุว่าอันซาอาดีเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธคาทาอิบอิสปเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทางด้านทนายความจำเลยก็ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของคดีเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปและแสดงความกังวลเรื่องของการควบคุมตัวในอันซาอาดีค่ะ
0: อาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าการสังหารผู้นำของกลุ่มฮามาสถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงสะท้อนถึงความล้มเหลวของผู้เป็นคนกลางที่ไม่สามารถบังคับให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข่าวโดยกองทัพอิสราเอลนะคะว่าสังหารอิสอันดินอัลฮัดดาดจากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์นับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐสนับสนุนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยฮัดดาดค่ะซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำปีกติดอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลังอิสราเอลได้สังหารโมฮัมหมัดซินวาเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฆาตกรรมลักพาตัวและการทำร้ายพลเรือนรวมถึงทหารอิสราเอลหลายพันคนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: เมื
1: ่อคุณขวัญเชิญ
0: เอาได้เลยค่ะอาจารย์คะจะถามอาจารย์ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาเชิญเจ้าสัวในประเทศไทยเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยนะคะไปพูดคุยก็คือในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับเชิญพระรับเชิญไปนะคะก็คือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเสนอแนวทางความคิดเห็นด้วยนะคะโดยที่คุณธนินทร์นะคะบอกว่าประเทศไทยยังมีโอกาสมหาศาลท่ามกลางวิกฤตโลกเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็อาหารซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันบนดินอย่างที่สร้างซึ่งตรงนี้นะคะทางคุณธนินทร์เนี่ยก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและการยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็พลิกเศรษฐกิจฐานรากมาสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศในระยะยาวซึ่งคุณธนินทร์นะคะก็บอกว่าประเทศไทยมีจุดแข็งโดยเฉพาะเรื่องของภูมิอากาศแสงอาทิตย์แล้วก็ศักยภาพด้านการเพาะปลูกแต่ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยก็คือเรื่องน้ำอาจารย์แล้วก็หากว่ารัฐบาลลงทุนเกี่ยวกับระบบชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำกระจายน้ำเข้าถึงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเนี่ยเหมือนเคยพัฒนาไฟฟ้าแล้วก็ถนนมาก่อนหน้านี้ที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านเหมือนในอดีตเนี่ยจะสามารถยกระดับผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็จากประสบการณ์ของคุณธนินทร์โดยตรงเนี่ยหากมีน้ำเกษตรกรก็สามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีและหากยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตต่อไร่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง5เท่าก็ได้ค่ะอันนี้เจ้าสัวธนินก็ให้มุมมองไว้ว่าจริงๆแล้วประเทศเราก็ร่ำรวยนะร่ำรวยน้ำมันบนดินอาจารย์อ้วนอาจารย์บ้วนค่ะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็สอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์นะเพราะเท่าที่ขวัญจัดรายการกับอาจารย์มาอาจารย์ก็เน้นย้ำเสมอเลยเรื่องของน้ำการสร้างอ่างเก็บน้ำอาจารย
1: ์ครับขอบคุณคุณขวัญมากที่หยิบเรื่องนี้มาคุย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าผมหยิบมาเองเนี่ยคุณขวัญหรือว่าแฟนรายการทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะผมไปมีเอี่ยวอะไรกับภาคธุรกิจเอกชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการนำเสนอข่าวอย่างทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
1: ทั่วไปถูกต้องครับทีนี้อย่างนี้คุณขวัญผมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดอยู่อย่าง

0: หรือว่า
1: ค่ะ
0: ใครเขาเก่งใครเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยต้องฟัง
1: ค่ะ
0: อะไรที่ตามอย่างเขาได้โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยนะก็ควรจะทำ
1: ค่ะ
0: คือเก็บส่วนดีๆเนี่ยของเขามาสมัยผมหนุ่มๆ นะครับเวลาเสียธนินทร์เจรวนนท์พูดอะไรสักอย่างทางทีวีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมมีเพื่อนทำงานอยู่บริษัท CP เนี่ยเรียกว่าประมาณเบอร์3อ่ะเบอร์3เบอร์4อ่ะ
1: ค่ะ
0: ตำแหน่งนะผมจะต้องบอกเพื่อนผมบอกเฮ้ยบอกให้ช่วยส่งวิดีโอเทปที่เสียพูดให้ดูหน่อย
1: ค่ะ
0: นะทุกครั้งที่ท่านพูดผมจะต้องเอามาดูนะแล้วก็เอามาฟังว่าท่านมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเผื่อท่านพูดตามสคริปต์นะ
1: ก็คือการ
0: แต่ก็เคยมีพลาดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมใครทำสคริปต์ทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกเฮ้ยนอกสคริปต์บางทีก็พลาดได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มาตำหนิติเตียนท่านหรอก
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องนี้ผมก็จะถามคุณขวัญและก็แฟนๆรายการทั่วประเทศว่าอะไรเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องน้ำเท่าที่ควรที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับก่อนที่กรุงเทพจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมพูดที่ 100.5 นี่แหละผมบอกระหว่างเอางบประมาณมาสร้างรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมากมายมหาศาลแล้วคนใช้ได้แค่กลุ่มเดียวเนี่ยผมจะเอางบเนี่ยไปสร้างเรื่องน้ำทั้งประเทศแล้วกรุงเทพจะหลวมเอง
1: ค่ะ
0: และกรุงเทพจะหลวมเองแล้วไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้าก็ได้แต่เอาละไม่เป็นไรเพราะวันนี้มันสร้างแล้วแต่เมื่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วที่เราบอกว่าจะทำให้การจราจรไม่ติดขัดนะ
1: ค่ะ
0: จริงไหม
1: ก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ให้ work from home ก็ยังติดเหมือนเดิม
0: ใช่นั่นแปลว่าอะไร
1: แปลว่าคนก็ไม่เลือกที่จะใช้บริการสาธารณะหากว่าคนนั้นมีรถยนต์ส่วนตัวอาจารย
0: ์เพราะเราไปส่งเสริมธุรกิจรถยนต
1: ์ค่ะ
0: แล้วเราจึงไม่ยอมทำเขาเรียกว่าระบบขนส่งมวลชน
1: ค่ะ
0: ถ้ามีระบบขนส่งมวลชนแล้วมันต้องมีคำว่าครบวงจรคำว่าครบวงจรเนี่ยก็คือคำที่บริษัท CP เนี่ยเขาเป็นคนพูดคำนี้มาก่อนใคร
1: ค่ะ
0: ว่าธุรกิจครบวงจรนะครับนั้นตอนแรกคนก็ไปมองเขาเป็นเสือสางนางไม้จะเอาเปรียบจะนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่มองอย่างนั้นเลยผมกลับมองว่าเฮ้ยคำเนี้ยมันเป็นคำที่จะสร้างระบบทุกอย่างถ้าเรามีคำว่าครบวงจรเหมือนวันเนี้ยเราสร้างรถไฟฟ้ามาขอแฉลบนิดหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: เราสร้างรถไฟฟ้ามาแต่คุณขวัญลองนึกคือว่าคุณขวัญออกจากบ้านมาเนี่ยกว่าจะมาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณขวัญจะมาไง
1: ขวัญต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะอาจารย์
0: โอเคปัจจุบันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหรือไม
1: ่
0: ค่ามอเตอร์ไซค์ออกมามันเท่ากับค่ารถไฟฟ้าไหม
1: ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขวัญนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างนั่งตามแพลตฟอร์มต่างๆพวก Grab หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะจ๊ะซึ่งช่วงเวลาในการที่เขาให้บริการถ้ารถติดก็ราคานึงถ้ารถไม่ติดก็อีกราคานึงความคือราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราใช้บริการค่ะ
0: เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าไม่มีมาตรฐานเรื่องราคาเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียเพราะระบบถ้าเราบอกว่าเราจะทำรถไฟฟ้าคุณต้องไม่ทำเฉพาะรถไฟฟ้าคุณก็ต้องทำรถไฟฟ้าคุณก็ต้องมีระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็ก

0: เข้าไปเหมือนอย่างที่ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้าวิ่งวนอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะคือมันต้องครบวงจรอะที่ผมพูดทั้งหมดเพื่อคำว่าครบวงจรทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องน้ำเนี่ยผมเคยคุยกับอดีตรัฐมนตรีเขาบอกวันนี้เราทำระบบชลประทานเนี่ยยังถือว่าขาดอีกเยอะแต่เราทำระบบชลประทานยังไงที่จะให้มันได้ครบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดแบบไม่ครบวงจรคำหมายผมกำลังจะบอกคุณขวัญว่าถ้าคุณจะคุยเรื่องน้ำจะคิดเรื่องน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องคิดเรื่องน้ำให้ครบวงจรครบวงจรยังไงครับ
1: อ
0: ันนี้ผมจะนำเสนอกับแฟนรายการนะ
1: ค่ะ
0: น้ำที่หนึ่งคือน้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมาใช่ไหม
1: เรามีที่เก็บกักไหม
0: และมักจะตกมากบริเวณที่มีป่าไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือตามภูเขาเรียงเขาใหญ่ใครไปเขาใหญ่ได้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ฝนตกนั่นหมายความว่าพอฝนตกลงมาแล้วก่อนจะไหลลงมาอย่างที่ผมเคยพูดไปมันจะต้องมีแหล่งเก็บน้ำรอบเชิงเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะรอบเชิงเขามันไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของใครแล้วใครไม่ควรจะมาอ้างมันก็ควรจะเก็บน้ำเอาไว้ตรงนั้นและน้ำจากน้ำฝนก็จะมากลายเป็นน้ำผิวดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำผิวดินวันนี้แม่น้ำลำคลองตื้นเขินแม่ผมก็นึกเสียใจอยู่นิดหนึ่งเพราะเรานำเสนอเรื่องใครจะมาขุดให้ดินเขาไปเลยเราได้น้ำมาแทนก็ปรากฏว่าเท่าที่ตามข่าวไม่ขุดตามแบบขุดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายในเชียงบุรีหรืออะไรเนี่ยแหละ
1: นะ
0: นั่นก็คือว่าพอเราจะคิดตามเรื่องน้ำการที่ทำให้แม่น้ำตายเป็นแม่น้ำเป็นคุณขวัญเห็นไหมตอนนี้มีข่าวคนเลี้ยงปลาทับทิมคนเลี้ยงปลาทับทิมตายปลาตายเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะตลอดลำน้ำเต็มไปด้วยผักตบชวาพอจะปาผักตบชวาเอายาฆ่าหญ้าไปฉีดถามว่าผักตบชวาตายไหมตายแต่น้ำมันจะเน่ามากเห็นไหมครับและปลาทับทิมเป็นปลาที่ต้องเลี้ยงในที่น้ำไหลเพราะน้ำนี่มันก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่พอมาเป็นน้ำผมกำลังพูดถึงน้ำผิวดินนอกจากแม่น้ำลำคลองหนองบึงผมก็ใช้คำว่าแก้มลิงส่วนตัวคำว่าแก้มลิงนี่รัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงพูดไว้นะฮ
1: ะ
0: คำว่าแก้มลิงเด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจว่าสมัยแก้มลิงคือลิงเวลามันกินกล้วยมันไปตุนไว้ที่ข้างแก้มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเราก็ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยขุดบ่อนะโดยที่วัดครึ่งเงินตำราครึ่งที่เราเคยพูดทีนี้พอครึ่งพอน้ำบางคนบอกว่าเอ้ยขุดได้ยังไงขุดก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันได้เก็บน้ำถ้าไม่เก็บไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ตลอดเราก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นธนาคารน้ำคือเราไม่ปล่อยให้น้ำฝนเนี่ยไหลทิ้งลงทะเลไปเปล่าประโยชน์นะฮะเราเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ที่ผิวบ่อไม่ได้เราก็ให้เขาซึมลงไปข้างล่างเป็นน้ำใต้ดินนี่ถ้าบ่อเก็บน้ำไม่ได้เราก็ต้องขุดบ่อโพรงนะเอาใส่เอารองมาใส่หรือโกไปสัก5เมตร10เมตรติดเครื่องปั๊มเราก็จะได้น้ำใต้ดินเป็นน้ำที่3เห็นไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้ามันลงไม่ลึกมากเลยในบางพื้นที่อย่างกระแพงแสนเมื่อผมมาอยู่ใหม่ๆไม่มีน้ำประปานะบ้านผมต้องขุด
1: น้ำประดาน
0: อยู่มุมมหาวิทยาลัยเนี่ย
1: ค่ะ
0: 45เมตรคุณขวัญ
1: ลึกมากนะอาจารย์แต่ว่าขวัญจำได้บ้านอาจารย์ใกล้คลองชลประทานไม่ใช่เหรอคะ
0: อันนี้บ้านข้างหลัง
1: โอ้ค่ะค่ะ
0: บ้านมุมมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลานี้จะขายแล้วเพราะไม่มีตังค์เนี่ยก็ต้องขุดน้ำประดานมาใช
1: ้ค่ะ
0: ก็แปลว่า4น้ำแต่ว่าถ้าคิดจะทำเรื่องน้ำคุณก็ต้องคิดให้ครบวงจร น้ำฟ้าจะสร้างน้ำได้ยังไงจะส่งเสริมปลูกป่ายังไงพอหล่นลงมาคุณจะเก็บไว้ยังไงและน้ำใต้ดินเราจะให้ชาวบ้านหยิบมาใช้ยังไงและระบบน้ำบาดาลเหมือนตัวอย่างสำชุกมีระบบน้ำบาดาลที่จะต่อท่อไปถึงไร่นาเกษตรกรแล้วก็มีมิเตอร์สำหรับที่จะเก็บกันในราคาแบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือต้องคิดให้ครบวงจรผมภูมิใจนิดหน่อยนะถ้าคุณขวัญพูดถึงบริษัทนี้คราวหนึ่งเบอร์สองรองจากคุณธนินเนี่ยมาเป็นวิทยากรที่เกษตรนะฮะมาปัดฉิมนิเทศนิสิตผมเป็นพิธีกรแล้วท่านก็บรรยายดีมากเลยล่ะเป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าหากลับมากับเพื่อนผมท่านถามว่าเอ๊ะอาจารย์คนเมื่อกี้รู้จักไหมเพื่อนผมบอกรู้จักท่านถามว่าสนิทไหมสนิทเพื่อนบอกสนิทและท่านก็บอกว่าเชิญมาพบผมหน่อยท่านเชิญผมไปนะ
1: หาเรือเรื่องอะไรล่ะคะอาจารย
0: ์เชิญผมไปแล้วผมก็ตกใจมากว่าระดับนี้เชิญผมไปแล้วเพื่อนผมสัมภาษณ์บอกเฮ้ยเราบอกว่าสนิทกับบ้วนมากนะ บ้วนต้องมานะถ้าไม่มาเราหน้าแหกเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเฮ้ยเราไปยังไงวันราชการบอกบ้วนจำเป็นต้องลาก็ลามาเลย
1: คือเพื่อนก็บอกไปแล้วว่าสนิทถ้าไม่มาก็คืออ้าวยังไง
0: ไม่ว่าสนิทไง
1: ใช่ค่ะถ้าไม่มาก็คือเพื่อนเสียหน้าเลยนะ
0: ใช่ทีนี้ผมเข้าใจการทำงานภาคเอกชน
1: ค่ะ
0: นะคำสั่งของบอสเนี่ยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นการส่งเสริมเพื่อนด้วยผมลางานไปครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณขวัญผมตกใจมากนะ
1: ไปเจออะไร
0: ผมนั่งรออยู่พอท่านมาปุ๊บเนี่ยท่านนั่งนักข่าวชิดนะมือเนี่ยแนบกันนะค้อมไหลอ่ะโอ้โหผมใจจะขาดผมเลยต้องนั่งตัวงอลงไปอีกเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ท่านก็บอกว่าที่เชิญอาจารย์มาวันนี้อยากจะเชิญอาจารย์มาจัดรายการวิทยุให้เครือหน่อย
1: อ๋อเห็นบทบาทของอาจารย์การเป็นพิธีกรในงานเมื่อตอนที่ท่านไปมอบความรู้ให้นิสิตใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าผมก็บอกเลยครับแล้วให้จัดเท่าไหร่ก็บอกว่าเนี่ยก็อาจารย์หาได้กี่สถานีคล้ายๆว่าประมาณ 2-3 สถานีอะไรประมาณนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเอ๊ท่านครับเครือใหญ่โตขนาดเนี้ยทำไมจัดแค่นี้อ่ะผมก็บอกว่าเวลาเขาปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาต้องยึดสื่อให้ได
1: ้ค่ะ
0: ผมบอกว่าผมมีความเห็นว่าควรจะไปซื้อสถานีวิทยุภาคเหนือ6สถานีอีสาน6สถานีกลาง6สถานี
1: อันนี้หมายถึงซื้อเวลาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ซื้อมาจัดเป็นของเครือน่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ไอเดียดีมากเลยช่วยไปดำเนินการหน่อยผมให้ความคิดได้แต่ผมทำไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: ผมจัดสถานีเดียวแล้วกันเสร็จแล้วผมก็ถามท่านว่าผมก็ได้ตัวเสื้อมาจัดมก
1: ค่ะ
0: ผมก็ถามท่านว่าแล้วจะให้โฆษณาอะไรท่านก็บอกว่าไม่ต้องโฆษณาเอ้า
1: แล้วมุ่งหวังอะไร
0: ไม่โฆษณาเลยเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกไม่โฆษณาแล้วทำไงลงท้ายผมบอกขอขอบคุณแล้วก็ลงชื่อเครือได้ไหมเขาบอกไม่ต้องเขาบอกทำไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไมอ่ะครับเขาบอกถ้าอาจารย์ไปใส่ว่าสนับสนุนโดยเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยจ้างอาจารย์มาเป็นปากเสียงพวกเรา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องการอาจารย์มาทำอย่างนั้นเขาบอกอะไรให้ผมทำยังไงเขาบอกหนึ่งถ้าเครือออกอะไรมาดีช่วยเชียร์หน่อยสองถ้าออกอะไรมาไม่ดีช่วยด่าแรงๆเลย
1: ค่ะ
0: สามหนึ่งปีเราจะขอพบอาจารย์อาจารย์ช่วยคิดอะไรไว้แล้วเราจะขอพบอาจารย์ปีละครั้งปีละวัน

0: นี่ยคือนโยบายและตอนนั้นผมซื้อเวลาสถานีอยู่มก.ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณ 12,000
1: ค่ะ
0: และผมก็ได้รับค่าสปอนเซอร์มา 15,000 ผมก็ได้ค่าจัด 3,000 ยุคนั้นยัง AM กันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็จัดและตอนท้ายของการสนทนาเนี่ยท่านถามผมบอกอาจารย์เราก็ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะแต่ทำไมคนเขามองเราเป็นเสือสางนางไม้หาว่าเราจะไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเราจะแก้ยังไงดีอาจารย์ผมบอกง่ายครับเขาบอกฮะง่ายเหรอไม่น่าง่ายนะผมบอกง่ายใช้เวลา15 ปีท่านตกใจบอกฮะทำไมต้องรอ15 ปีเลยเหรอมันไม่ช้าไปเลยผมบอกอย่างเร็ว15 ปีเขาบอกอาจารย์ทำยังไงผมก็บอกว่าท่านมีลูกไก่ท่านมีอาหารไก่ท่านมีอาหารสัตว์ทำไมไม่ให้เซลล์เนี่ยเอาลูกไก่และเอาอาหารสัตว์บุกโรงเรียนเราฮัลโหล
1: ค่ะ
0: คือให้ครูและนักเรียนเนี่ยทำเล้าไก่แล้วก็เอาอาหารไก่ไปบริจาคเอาลูกไก่ไปบริจาคแล้วก็เด็กก็จะได้มีไก่มีไข่เป็นอาหารกลางวันแล้วเวลาบริษัทอาจารย์รวยๆนะอาจารย์ก็ต้องเสียภาษีเยอะอาจารย์ก็เอาเงินส่วนเกินอ่ะเอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กโรงเรียนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กโรงเรียนนั้นครูที่โรงเรียนนั้นก็จะอุดหนุนอาหารสัตว์ของอาจารย์โดยอัตโนมัติและที่สำคัญ15 ปีผ่านไปเด็กกลุ่มเนี้ยถ้าใครมาด่าองค์กรของอาจารย์นะเด็กพวกนี้จะเถียงแทนเพราะเขาได้เห็นคุณงามความดี
1: ค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยและที่เครือเนี่ยมีองค์กรอยู่องค์กรขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับผมรู้จักกับคนที่ดูแลอย่างดีองค์กรเนี้ยไม่ใช่องค์กรเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับโฆษณาไม่ได้ทำเกี่ยวกับอะไรนะแต่จะประสานชนิดที่เรียกว่าคุยกับสื่อเนี่ยนะเขาสามารถพูดได้ว่าน้องต้องมานะถ้าไม่มาพี่โกรธนะเอา
1: ค่ะ
0: อันนี้คือบารมีเขาไงอันนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุที่ทำท่าจะไม่ดีอีกแล้วผมก็เรียกชวนเพื่อนมาคุยแต่ตอนหลังนี้แค่ว่ามันก็ไม่ค่อยฟังกันแล้วก็เลยไม่อยากคุยให้ฟังแล้วก
1: ็
0: แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ผมเองอะไปดูแลเรื่องงบเนี่ยแล้วรายการเราก็ยุติรู้สึกจะทำให้เครือมา15 ปีมั้ง
1: ค่ะ
0: โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมทำให้เครือมา
1: อ
0: ืมนะฮะและตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มโยนไปให้พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์ของเขาอะไรต่ออะไรต่าง
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมขออภัยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ว่าควรเล่าหรือไม่สมควรเล่าแต่ที่ผมเล่าไปเนี่ยวัตถุประสงค์ผมก็คือว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยในขณะทำธุรกิจก็ทำไปครับคุณขวัญรู้จักร้านสะดวกซื้อไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์ที่เปิด24 ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนผมมาเบอร์สองเป็นผู้บริหารเบอร์สองวันหนึ่งผมก็บอกเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ค่ะ
0: ผมบอกทำไมอ่ะเอ็งจะขายไข่ต้มเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะทำไมคนเขาด่าเอ็งอ่ะเขาบอกนั่นแหละสีบ้วนผมบอกเนี่ยถ้าเป็นเรานะถ้านายบอกเราก่อนนะนายขายไข่ต้มเนี่ยคนจะยกย่องสรรเสริญเลยเขาบอกต้องทำนายบ้วนบอกถ้าก่อนคุณจะขายไข่ต้มเนี่ยคุณต้องออกมาพูดก่อนเป็นปีว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ราคาไข่ไม่มีมาตรฐานเราจะต้องช่วยคนเลี้ยงไข่ไก่และเราจะส่งเสริมอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกด้วยการขายไข่ต้มเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกของท่านทั้งหลายต่อไปเนี่ยเราจะมีไข่ต้มขายที่นี่แต่คนที่ขายไข่อยู่นะไม่ต้องต

0: จนะใครขายไข่ต้มไข่ปิ้งหน้าห้างเราเนี่ยคุณมาแจ้งเราจะเปิดให้คุณขายแข่งกับเราเลยคุณขายถูกกว่าเราก็ได้เราก็ไม่ว่าอะไร
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเพื่อนบอกเนี่ยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยไม่มีใครด่ามึงหรอก
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเอ็งทำถูกกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายแต่กฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยมัน

0: สร้างการยอมรับเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์คะ
1: ใช่ผมสอนหลานอย่างนี้นะหนึ่งหลานบอกว่าถ้าเป็นคนดีต้องเป็นยังไงปู่หนึ่ง
0: อาจารย
1: ์ยึดมั่นในกฎหมาย
0: ค่ะ
1: สองต้องแคร์กฎเกณฑ์ของสังคม
0: ค่ะ
1: สามต้องอยู่ในกฎและหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด
0: ค่ะ
1: เนี่ยคือความหมายว่าส่วนหลานจะเป็นอะไร
0: ได้เลยค่ะอาจารย
1: ์ปู่ไม่สนใจขอให้หลานเป็นคนดีก็พอแล้ว
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวค่อยมาต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียก่อนนะคะบ้านไหนยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรนะคะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบอย่างดีล้างง่ายนะคะไม่ต้องออกแรงขัดค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสและก็กระดาษกรองทอดนะคะให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสิงห์ทุวราวันพิสูจน์หลักฐานเร่งเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์นำไปประกอบสำนวนคดีจากกรณีเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและทำให้การเดินรถในเส้นทางดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพักหลังจากนั้นดูเรื่องกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์เบื้องต้นมีรถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสรถสำล้อและรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 5-6 คันส่วนรถยนต์ยี่ห้อ Honda CRV และรถยนต์ Mercedes-Benz ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเก็บร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งพันตำรวจเอกอุรัมพรคุณเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันให้ข้อมูลว่าตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแก่คนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเรียบร้อยแล้วอาจพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นจะเรียกเขาให้ปากคำเพิ่มเติมพบร่างชายเกยหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตคาดเป็นผู้กองปอนรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหลังจมหายในทะเล2วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้ชาวบ้านบริเวณหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพบศพชายถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดใกล้ศาลพ่อตาลาโต๊ะหมู่4จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพันตำรวจตรีกรภูมิพจน์พงไพบูลย์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสาคูพร้อมพันตำรวจเอกสลานสันติศาสนกุลผู้อำนวยการสถานีตำรวจภูธรสาคูและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยสวมกางเกงในสีดำเพียงตัวเดียวสภาพศพอืดคาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันโดยมีร่องรอยถลอกจากการถูกคลื่นซัดและกระแทกทรายโขดหินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจเป็นร้อยตำรวจเอกธพันธ์ประพบอาวัชนานุกูลหรือผู้กองปอนอายุ26ปีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งสูญหายระหว่างลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในทอนเมื่อ

0: ช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางคลื่นลมแรงและคลื่นสูงกว่า2เมตรก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากโดยพบรถยนต์ของผู้สูญหายจอดอยู่บริเวณชายหาดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพร้อมประสานญาติเข้ายืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินพิธีทางศาสนาต่อไปสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ฉลามกัดหนุ่มวัย38ดับนอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจออสเตรเลียเผยว่าผู้ชายวัย38ปีคนหนึ่งที่ถูกฉลามกัดบริเวณนอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียชีวิตลงแล้วนับเป็นเหตุฉลามทำร้ายคนจนเสียชีวิตเป็นรายที่2ของออสเตรเลียในรอบปีนี้จุดเกิดเหตุเป็นแนวปะการังฮอชูแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะรอดเนสห่างจากเมืองเพิร์ธเมืองเอกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางทิศตะวันตก31กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงเล่นน้ำที่เกาะรอดเนสข้อมูลสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียระบุว่าเหตุฉลามทำร้ายคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เกิดเหตุเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อปี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมการจัดหางานชี้แจงผลสำรวจกกร.ยืนยันยึดหลักโปร่งใสตรวจสอบได้กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งกรมการจัดหางานขอยืนยันว่ากรมมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการในทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางพฤติการที่อาจจะเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจะทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนอาทิวิธีการออกแบบการจะทำสำรวจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการตรวจแบบสำรวจกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนหลักเกณฑ์ในการประเมินและสรุปผลข้อมูลโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มามีวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อที่จะได้มาตรวจสอบโดยเร่งด่วนแอฟริกาคอมเปิดภาพโจมตีแกนนำ IS กองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำทวีปแอฟริกาหรือแอฟริกาคอมเผยแพร่ภาพวิดีโอเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเป็นการโจมตีกลุ่มกองกำลังรัฐอิสลามหรือ IS ในไนจีเรียซึ่งรวมถึงอาบูบีรานอัลมิรุกีรองผู้บัญชาการกองกำลัง IS ทั่วโลกก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและโบลาอาเมดจินูบูประธานาธิบดีในไนจีเรียได้ร่วมกันแถลงว่าอัลมิรุกีถูกสังหารพร้อมแกนนำ IS อีกหลายคนจากปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นบริเวณลุ่มน้ำชาติต่อมากองทัพบกไนจีเรียแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเมเตเตรัฐบอโนของไนจีเรียภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแอฟริกาคอมอาเมดุกีเป็นชาวไนจีเรียถูกรัฐบาลสหรัฐในยุคอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศให้เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่เป็นภัยคุกคามพิเศษมาตั้งแต่ปี2566ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวรวรรณรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลาง

0: ่างของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยสามารถส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ @mcotnew นะคะสำหรับตอนนี้ก็มีทยอยส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์คุยเรื่องอะไรค้างไว้นะคะ
2: คือจะเรียนคุณขวัญว่าเรื่องที่ผมคุยให้ฟังเมื่อกี้นะฮะ
1: ค่ะ
2: คือเหตุการณ์เมื่อประมาณ35-40ปีที่แล้วครับ
1: ค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์น่ะได้ร่วมทำเหมือนกับว่ารายการวิทยุกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการให้ความรู้ด้านการเกษตรโดยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับต้องการผลตอบแทนอะไรจากการจัดรายการวิทยุเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนแต่ว่าบอกว่าถ้าอยากจะให้มีคอมเมนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าดีก็บอกต่อแต่ถ้าไม่ดีก็ช่วยประกาศบอกว่ามันไม่ดีเพราะอะไรถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
2: คือท่านผู้บริหารเบอร์สองที่ว่าเนี่ย
1: ท่าน
2: มองเห็นผมเป็นกระจก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเพราะท่านคิดถูกเพราะว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขอบคุณที่อย่างน้อยเนี่ยสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้เงินมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้เงินมาทำงานจากเครือนะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนที่ผมเป็นอาจารย์อายุ50กว่าแล้วล่ะคือตามฟาร์มของเครือข่ายเนี่ยผมก็ไปอบรมพนักงานอะไรต่ออะไรตามภาษาผมไปอะวันหนึ่งนะมีบริษัทขายยาสัตว์มาติดต่อเลขาผมบอกว่าต้องการเชิญให้ผมไปร่วมงานปีใหม่โดยเป็นวิทยากรแล้วก็คนติดต่อมาเนี่ยเลขาผมไม่รู้จักเขาก็บอกให้พูดงานเท่าไหร่เขาบอกชั่วโมงหนึ่งเขาบอกชั่วโมงหนึ่งแพงนะถ้า3ชั่วโมงอะถูก
1: ทำไมราคาจะลดราคา
2: คือถ้า3ชั่วโมงเนี่ยมันพูดง่ายไง
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ชั่วโมงเดียวให้ขำด้วยให้สนุกด้วยได้สาระด้วยมันยาก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็พูดขู่ไปอย่างนั้นเลขาก็บอกว่าธรรมดาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องหรอกคุณจะเชิญอาจารย์ไปคุณมีงบเท่าไหร่ครับเขาบอก 40,000
1: ชั่วโมงละ 40,000 หรือเปล่าอาจารย์ถามละเอียดหรือเปล่า
2: ใช่ชั่วโมงละ40,000
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยว่าบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมไปเอาเขาแพงขนาดนั้นหรอเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็สู้เหตุที่บอกเท่าไหร่ก็สู้เพราะว่าลูกค้าเจาะจงมาบอกว่างานนี้ต้องเชิญอาจารย์ไปพูดให้ได้
1: เป็นคนครบรถค่ะ
2: ไปพูดที่ระยองผมก็ไปฮะ
1: ค่ะ
2: พอพูดจบแล้วผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเขาต้องเอาตัวผมไปให้ได
1: ้ทำไมอะคะ
2: ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นระดับผู้จัดการฟาร์มแห่งหนึ่งบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาถามผมว่าคราวนี้ต้องการขอของขวัญอะไรเราบอกว่าให้จัดสัมมนาแล้วให้เชิญอาจารย์มาเหตุที่ต้องเชิญอาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุยตัวเองนะแต่เขาบอกว่าเขากุ้มใจนอนไม่หลับปีนี้เขาได้เป็นพนักงานดีเด่นของบริษัท CP อ้าวก็ดีแล้วไงแล้วทำไมต้องนอนไม่หลับเขาบอกว่าพนักงานดีเด่นจะมีโอกาสได้ไปกินข้าวกับเสี่ยหนึ่งวัน
1: ค่ะกดดันเลยคราวนี
2: ้นะคือจะได้ไปกินข้าวกับเกษตรทันทีนะว่างั้นเถอะอ้าว
1: ค่ะ
2: คราวนี้เขาบอกว่าผมรู้

0: แต่ว่าถ้าผมไปกินเนี่ยเสียต้องถามผมว่าคุณมีความคิดอะไรดี
1: ๆค่ะ
0: ผมยังไม่มีความคิดดีๆเลยอาจารย์เลยเรียกอาจารย์มาเนี่ย
1: โอ
0: เนี่ยคือเหตุผลที่เขายอมจ่ายแพง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เข้ามาพบกับผมหลังผมบรรยายเสร็จก็นั่งคุยกันผมก็บอกเฮ้ยถ้างั้นคำแนะนำของอาจารย์นะหรือกล้าหรือเปล่าหรือกล้าไปพูดไหมเขาบอกอาจารย์บอกมาเลยผมคิดดูก่อนว่าจะพูดหรือไม่พูดผมบอกผมแนะนำแต่คุณไม่กล้าพูดแต่ผมจะเก็บอันนี้เป็นความลับไม่เล่าให้คุณกวนฟังแต่จะไม่เล่าในที่สาธารณะว่าผมบอกลูกศิษย์ที่ได้พนักงานดีเด่นเนี่ยว่าให้ไปพูดกับเสี่ยว่าไง
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวรอคนไปเจออาจารย์คนก็ถามอาจารย์หลังไมค
0: ์และผมจะเล่าให้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมบอกบ้างนิดเดียวว่าที่เขื่อนนี้เขาเจริญเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใครเก่งนะเขาไม่ยังเกียดคนเก่งไง
1: ค่ะ
0: แต่เก่งต้องเก่งจริงด้วยนะไม่ใช่เก่งแต่ปากนะ
1: ค่ะ
0: เก่งที่ว่าเนี่ยเก่งวิชาการอย่างสมัยก่อนข้าวโพดเนี่ยนักวิชาการข้าวโพดจะอยู่ที่ไร่สวรรค์หรือสถานีวิจัยสวรรค์มาจกสิทธิ์ของเกษตรเนี่ยเครือที่ซื้อตัวไปหมดต
1: ั
0: ้งแต่ระดับอาจารย์ระดับคณบดีอะไรต่ออะไรไปอยู่เครือหมด
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดคำนี้คืออะไรประเทศไทยนะจะเจริญถ้าเอาอย่างเจริญโภคภัณฑ์คืออะไรไม่กลัวคนเก่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าบ้านเมืองเราคนเก่งถูกทำลายอ่ะ
1: ไม่ได้รับโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ผมไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ผมจะอยู่หลบซ่อนๆอย่าดังอย่าเด่นเดี๋ยวเป็นภัยเพราะฉะนั้นเธอนี่คืออะไรไม่กลัวคนเก่งแต่ถ้าเก่งแต่ปากปฏิบัติไม่เป็นทำจริงไม่ได้ผังเพื่อนผมบอกว่าตอนที่ผมไปผมว่าแหมกำลังห้าวตอนนั้นมีอะไรก็จะเสนอความคิดเพื่อนก็เตือนบอกว่าบ้วนคนส่วนใหญ่ที่อยู่องค์กรนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็พูดมาก
1: ค่ะ
0: นั้นตั้งแต่นั้นมาผมก็จำคำของเพื่อนนี้ไว้ว่าเฮ้ยเวลาจะเสนอความคิดอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาอยากฟังหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าไปเจอคนบางคนในที่ประชุมบางแห่งนะผมโง่ปัญญาทึบเลยคุณขวัญ
1: ก็
0: เพราะผมเจอหน้าคนบางคนอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยอ่ะผมจะไม่พูดเลยผมจะไม่เสนอความคิดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าผมเสนอความคิดเนี่ยผมจะกลายเป็นเป้าอันนี้ก็รักษาตัวรอดมาจำได้แม่นเลยมีวันหนึ่งที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องดินเกี่ยวกับเรื่องดินนะตอนท้ายของการประชุมเนี่ยตอนนั้นมีอดีตนักการเมืองไปพูดถ้าผมเอ่ยชื่อมาคนทั่วประเทศรู้จักนะปรากฏว่าผมก็ฝากไว้บอกว่าผมเป็นพิธีกรนะผมฝากที่ประชุมนี้ไว้วันนี้เราคุยกันเรื่องดินแต่เรื่องดินเนี่ยไม่มีปัญหาเยอะหรอกปัญหาที่จะตามมาในอนาคตคือเรื่องแดด
1: จ้ะ
0: ผมก็พูดไปตามความคิดว่าถ้าไม่รีบศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องแดดเนี่ยต่อไปเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องแดดโอ้โหจบจากที่ประชุมมีรุ่นพี่ผมเรียกผมไปด่าซะด่าผมเรื่องอะไรรู้ไหมคุณปัน
1: เรื่องแดดนี่แหละอาจารย
0: ์คุณบ้าหรือเปล่าวะ
1: ประเทศเรามันก็แดดมีแดดทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: คุณเพี้ยนหรือเปล่าวะเขาคุยกันเรื่องดินคุณมาฝากเรื่องแดดทำไมคือเข้าวิสัยทัศน์สั้นเขาเรียกพวกวิสั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ผมนะวิชั่นผมมองไกลว่าอนาคตเรื่องแดดจะมีปัญหามากแล้ววันนี้คุณขวัญดูสิ
1: ใช่ค่ะ
0: หนักมากเลยแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยวันนี้
1: โลกก็ร้อนขึ้นทุกวันจนเป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยอาจารย์คะ
0: ตอนนั้นแล้วผมก็ไปพูดอาจารย์ผมบอกว่าอาจารย์เวลาเนี้ยเราต้องคิดนะเสื้อที่สีมันรีเฟล็กต์แสงแดด
1: ค่ะ
0: และข้างในเนี่ยเป็น2ชั้นแล้วก็มีไอเย็นอยู่

0: วางเลเยอร์ของเสื้อสองชั้นเนี่ยคนใส่จะรู้สึกเย็นเหมือนชุดมนุษย์อวกาศอ่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เขาบอกเฮ้ยคุณคิดเรื่องใกล้ๆก่อนแล้วกัน
1: อันนี้ก็เห็นเป็นเสื้อผ้าบางยี่ห้อแล้วกันนะคะอาจารย์ที่เขาคิดนวัตกรรมตรงนี้ออกมาแล้วเหมือนกันเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ในฤดูร้อนเนื้อผ้าป้องกันรังสี UV แล้วก็ใส่แล้วก็ผู้ที่สวมใส่เนี่ยก็จะรู้สึกเย็นกว่าอุณหภูมิปกติอันนี้ก็เขาเคลมมาแบบนั้นแต่ขวัญเนี่ยยังไม่เคยลองซื้อมาสวมใส่เลยค่ะอาจารย์คะ
0: จากที่ผมพูดก็คือเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะแต
0: ่ทีนี้ผมพูดเรื่องนี้ทำไมผมไม่ได้อวดเก่งว่าผมมีสายทัศน์ไกลไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: ผมต้องการจะบอกว่าเวลาคิดอะไรเนี่ยให้เอาหลักปรัชญาของเตี่ยผมไปใช้เตี่ยผมเนี่ยมาจากบ้านสุพรรณนะเตี่ยสอนบอกเฮ้ยถ้าจะทำอะไรเนี่ยให้คิดไกลไป10 ปีนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทำวันนี้เพื่อวันนี้นะทำอะไรให้คิดไกลไป10 ปีนี่คือเตี่ยนายบุญเกียรติแซ่ลี่พูดไว้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเตี่ยผมฟื้นเอาใหม่บอกหรือจะทำอะไรให้คิดไกลไป100 ปีนะเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่เตี่ยผมสอนมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะแม่ผมดูพญามังกรเจอกับพญาอินทรีเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้างอาจารย์มอง
0: ผมเข้าใจเตี่ยผมเลยอ่ะ
1: ค่ะทำไม
0: สุขุมลุ่มลึกสุภาพอ่อนโยนคุณเห็นไหม
1: อันนี้พูดถึงพญามังกรใช่ไหม
0: พญามังกรสุขุมลุ่มลึกหนักแน่นเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีไม่ตลกพร่ำเพรื่อ
1: ค่ะ
0: งานคืองานไม่ใช่เอางานกับเรื่องเล่นมาพูดปะปนกันไปหมดเหมือนผู้นำหลายประเทศเนี่ยนึกๆอยู่อยากเป็นตัวตลกก็ทำตลกเท่านั้น
1: ค่ะ
0: งั้นก็ไม่ต้องมาเป็นที่ผู้นำประเทศอ่ะไปเล่นตลกไปเลยไป
1: ค่ะ
0: บางทีไอ้บุคลิกภาพการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เตี่ยผมสอนแล้วผมจำแม่นเลยนะเตี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไปกรุงเทพนะมีปัญหาอะไรให้ไปหาตำรวจแปลว่าอะไรเตี่ยผมเนี่ยศรัทธาองค์กรตำรวจมาก
1: แล้วแสดงว่ามองว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่มีอะไรให้ไปหาตำรวจเนี่ยครับแต่ว่าสภาพสังคมวันเวลาเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ค่อยๆไปคิดกันดูเอาเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆช่วยกันพัฒนาไป
1: ค่ะ
0: คุณขวัญได้ดูได้ฟังข่าวรถไฟชนรถเมล์หรือเปล่าร
1: ถไฟชนรถเมล์ใช่ค่ะอาจารย์ได้ดูข่าวอยู่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นข่าวเย็นเห็นแล้วตกใจพ
0: อสมัยก่อนแยกนั้นน่ะผมผ่านประจำ
1: อาจารย์
0: เพราะว่าเพื่อนผมมีตึกอยู่ตรงอโศกอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วทำไมรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านมันมีทางรถไฟ
1: ใช่ค่ะ
0: มีคนมาถมดินก็เล่าให้ฟังบอกอาจารย์ผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลยบอกไปทำอะไรขับรถชนรถไฟ
1: ขับรถชนรถไฟทำไม่มีไม้กั้นเหรอคะหรือว่าเป็นเพราะอะไร
0: เขาตอนนั้นไม่มีไม้กั้นแต่ว่ารถไฟวิ่งแล้วรถลูกน้องเขาอะขับแล้วเบรกมันแตกชนรถไฟ
1: เป็นแบบอุบัติเหตุจริงๆเพราะเบรกแตกใช่ไหมคะ
0: ชดใช้ไปซะมากมายก่ายกองเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องไม้กั้นเนี่ยผมอยู่ย่านนี้ผมก็บางครั้งขับรถเอ๊ะบ้านเรารถไม่เคยติดทำไมรถติด
1: ค่ะ
0: อ้าวไม้กั้นรถไฟมันลงมาโดยที่ไม่มีรถมาผมก็ต้องไปโบกไปได้เชื่อผมไปได
1: ้ค่ะ
0: ทั้งที่ไม้กั้นมันอยู่อย่างนั้นแ
1: หละอ๋อถ้ามีเหตุอย่างนี้มันต้องแจ้งความหรือแจ้งใครคะอาจารย์คะ
0: ก็เขาไม่มีเบอร์ติดไว้เนี่ย
1: อ๋อ
0: บางทีมันก็มีฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีรถไฟมาแต่ไม้กั้นมันลงเสียงดังโนงเนง
1: ค่ะ
0: บางทีรถไฟมาไม้มันก็ไม่ลงแต่อันนี้เราไม่ต้องมากระฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องนี้นะแต่กำลังจะบอกว่าผมฝากประเด็นไว้นิดหนึ่งอันนี้อยากให้ทำให้จริงจังสักทีทำไมเรามาลงเรื่องเมาไม่ขับมันไม่เห็นเป็นเรื่องน่ารณรงค์เลยเมาแล้วมันจะขับได้ไง

0: หลายคนก็ฝืนขับอยู่นะอาจารย
1: ์ก็นั่นแหละมันต้องคืออย่างนี้คุณขวัญผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยมีคนด่าสารเคมีมีคนเลิกยาค่าหญ้าราคาถูกใช้ได้ดีอะไรสารพัดอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่อุบัติเหตุวันหนึ่งตายวันละกี่คนคนใช้สารเคมีตายกี่ปีกี่คน
0: ค่ะ
1: แต่ทำไมเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่เอาจริงเอาจังด้วยการทุ่มทุนทุ่มทุนยังไงชาวบ้านไม่มีงานทำอะไปเรียกมาเป็นอาสาจราจรเลย
0: ค่ะ
1: ทุกแยกทุกมุมทุกอะไรต่ออะไรเนี่ยช่างเขาไปสิอย่าเสียดายงบประมาณที่แบบเนี้ยไอ้งบประมาณที่รถมันพังไอ้คนมันตายแล้ววันนี้ประเทศไทยลืมไปเรื่องหนึ่งทรัพยากรมนุษย
0: ์ค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยรณรงค์เรื่องนี้ทรัพยากรมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยกว่ามันจะกินข้าวกินผักกินปลากินอะไรมากว่ามันจะโตได้เนี่ยแล้วปล่อยให้มันติดยาบ้าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมคนปราบยาบ้าถึงอยู่ไม่ได้ผมถามหน่อยคนสู้กับยาเสพติดแต่ทำไมมันอยู่ไม่ได
0: ้อ
1: ันนี้ผมไม่เข้าใจนะ
0: ค่ะ
1: และผมก็พูดได้แค่นี้เพราะเยอะกว่านี้ก็ไปไหนลำบากแล้ว
0: ค่ะอาจารย
1: ์กายมันใหญ่
0: ได้เลยค่ะ
1: เรื่องทีนี้มันโยงเรื่องเกษตรยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครส่งคำถามมาใน Facebook Live นะคะรบกวนส่งมาใหม่นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ Facebook Live หลุดไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์ใหม่แล้วนะคะ Mcord News FM 100.5 ค่ะอาจารย์ต่อได้เลยค่ะ
1: คือผมไปคุยกับชาวบ้านบอกอ้าวแล้วทำไมทำงอกแงกอยู่เนี่ยเงินจ้างก็ไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอไป
0: หมายถึงทำอะไรงอกแงกนี่ทำอะไรอาจารย
1: ์หมายถึงว่าทำไม่เป็นโลเป็นผาย
0: อ๋อทำแบบไม่จริงจังใช่ไหมคะ
1: ใช่บอกแรงงานก็ไม่มีอาจารย์จ้างก็ไม่ไหวเอาคนในบ้านเยอะแยะทำอะไรหมดอ่ะอาจารย์มันไม่ทำร้ายเอาก็ดีแล้วทุกวันเนี่ยทำงานหาเงินให้มันมาขอตังค์ไม่ให้มันก็จะฆ่าเอา
0: เขาติดยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์
1: ใช่คนไทยติดยาเสพติดหมด
0: ค่ะ
1: ผมจำได้ว่าใครไม่รู้สักคนพูดบอกว่าประเทศไหนผลิตยาเสพติดแล้วส่งมาขายบ้านเราถือว่าเป็นศัตรูของเราผมเคยมีญาติเป็นตำรวจใหญ่อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าที่ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกต้องทุ่มเงินมาให้เรามหาศาลเปลี่ยนพื้นที่ภูเขาภาคเหนือให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเขากลัวยาเสพติดจากบ้านเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมครับเขาแก้ปัญหาด้วยการที่ให้บ้านเราเนี่ยเลิกผลิตฟิน
0: ไปแบบเหมือนให้อาชีพใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มาปลูกไม้ผลเมืองหนาว
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็สกัดกั้นยาเสพติดบ้านเราดูสิรอบบ้านถ้าสมมติว่าคุณขวัญไปอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วรอบบ้านมีแต่คนติดยาเนี่ยไหวไหม
0: ไม่ไหวอาจารย์
1: เนี่ยผมทำงานวิจัยเล็กๆของผมนะ
0: ค่ะ
1: มีคนมาขอทำงานที่สวนผมรู้ว่าติดยามีคนห้ามผมบอกไม่เป็นไรให้โอกาสเขา
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็แกล้งเอาปั๊มเสียๆไปวางไว
0: ้ดูว่าเขาขโมยไหมหรือแกล้งเพราะ
1: เอาข้าวของวางไว้แบบไม่เก็บอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนเขาอยู่เขาก็ยังไม่ขโมย
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งอยู่ๆเขาก็ไม่มาเองเฉยๆนะแล้วเขาก็ไปแล้วของบ้านผมก็ทยอยหายผมก็นับไว้ถึง10รายการ
0: ค่ะ
1: พอครบ10รายการเขาก็โทรมาหาผมนะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้ข่าวของหายเยอะเหรออาจารย์จ้างผมไปเฝ้าไหมผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงไปบอกนะมึงและเพื่อนมึงเนี่ยถ้าของกูหายอีกชิ้นเดียวนะ

0: ว้าวตายเลยนะคราวนี้เงียบเลยตั้งวันนั้นมาของไม่หายเลย
1: ค่ะ
0: คนติดยาเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยขายทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาซึ่งยาแล้วคุณขวัญรู้ไหมเขาส่งยากันยังไง
1: ก็อาจจะแฝงไปในสินค้าบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้ลายเล็กตามชุมชน
1: ค่ะ
0: ถังขยะ
1: อ๋อก็คือเอาไปทิ้งไว้แล้วก็มีคนมารับไปต่ออะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไว้วางไว้ในถังขยะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้คนมาหยิบไปเองเสาไฟฟ้ารูเสาไฟฟ้า
1: อันนั้นน้อยมากเลยนะอาจารย์รูมันเล็กๆเองอ่ะ
0: มันแท้มันมีปัญญาเอา
1: ค่ะ
0: แล้วสมัยผมเป็นอาจารย์หนุ่มๆ นะ
1: ค่ะ
0: ผู้บังคับบัญชาผมใช้ผมบอกว่าม้วนเนี่ยจะประสานงานกับในตำรวจที่มาใหม่เนี่ยให้รณรงค์เรื่องยาเสพติดก่อนผมจะเริ่มบรรยายนะผมนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบ3ครั้งก่อนจะพูดจบผมนั่งคุกเข่าแล้วกราบอีก3ครั้ง
1: ทำไม
0: คุณว่าผมกราบทำไม
1: ขอความร่วมมือขอความเห็นใจหรือว่ายังไงอาจารย
0: ์ขออย่าทำร้ายผมนะ
1: อ๋อไว้ชีวิตผมด้วยอย่างนี้เหรอคะ
0: เพราะไอ้ที่นั่งฟังไม่ขายอย่างนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วต่อมาในตำรวจคนนั้นเป็นอัมพาตครับ
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตั้งนั้นมาผมกลัวผมไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องยาเสพติด
1: ค่ะ
0: น่ากลัวมากแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาปราบอีกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมู่บ้านเกษตรหนึ่งคราวหนึ่งเราเคยเขียนป้ายครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเราเอาชนะยาเสพติด
1: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะที่เขียนลักษณะป้ายแบบนี
0: ้ก็มันกลับมาติดหมดแล้วไง
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมคนไทยเนี่ยจึงจะเอาแรงงานมุ่งไปต่างประเทศแล้วเราเนี่ยกับมองเห็นทรัพยากรบุคคลในประเทศเป็นขยะผมยกตัวอย่างนะคุณขวัญนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าประเทศไทยแค่ทำโครงการนะโครงการถนนกินได
1: ้ที่อาจารย์บอกว่าปลูกผักสวนครัวแล้วก็ทุกคนสามารถมาเก็บผลประโยชน์จากถนนกินได้อันนี้ไปบริโภคกันอย่างน้อยก็มีผักกินอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ขี้เหล็กนะต้นแค่นะครับหรือตรงไหนมีคูน้ำก็ปล่อยบัวสายปล่อยฝักบุ้งปล่อยปลากระเฉดแล้วคนไม่มีที่ทำกินเนี่ยต้องมาเจรจากับทางราชการถ้าเอาคุณจะรับผิดชอบกี่กิโลเอา1กิโลนี่อย่าให้หญ้ามันขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณปลูกอะไรก็ได้เนี่ยคุณมาปลูกเลยและก็จ้างเขาก็ได้แล้วชุมชนเก็บผลผลิตไปก็ได
1: ้ค่ะ
0: คนก็มีงานทำไง
1: ใช่
0: ทำแบบโครงการเงินผันถ้าอาจารย์คึกฤทธิ์อ่ะ
1: ค่ะ
0: เอาเงินมาจ้างชาวบ้านอย่าปล่อยให้มันนอนดูดยาทั้งวี่ทั้งวันนี
1: ่ค่ะอาจารย
0: ์รายล่าสุดมาติดยาเหมือนกัน
1: รับไหมยังแบบเหมือนลองใจอีกไหมคะอาจารย
0: ์เขาบอกผมเองบอกอาจารย์ถ้าไม่ใช้ยาผมไม่มีแรงทำงานผมบอกว่าถ้าเองหยุดยาเองจะมีแรงมากกว่านี
1: ้มัน
0: แล้วทำไมรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มาทำโอ้ไม่มีข้าวกินนู่นนี่นั่นทำไมไม่มีข้าวกินให้ไปวันละ350บางวันให้ไปอีก100อย่างติดพิเศษ
1: ค่ะ
0: เพราะไปซื้อยาหมดข้าวปลาไม่กินมายืมตังค์แล้วคนมาทำงานนะพอยืมครบหมื่นเมื่อไหร่นะ
1: หาย
0: จมไป
1: ค่ะ
0: ไปฮะผมใช้คำว่ายืมนะไม่ใช่กู้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลูกน้องผมมักจะบอกอาจารย์ไม่เคยให้ใครกู้อาจารย์มีแต่ให้คนยืมแต่ตอนนี้ไม่มีให้ยืมแล้วหมดตัวแล้ว
1: ได้
0: เนี่ยแต่ใจเย็นวันนี้จะมีคนมาดูที่สองงาน
1: ค่ะ
0: ช่วยกันภาวนาให้ขายได้เนี่ย
1: ค่ะขอให้อาจารย์โชคดีตามที่ใจปรารถนานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ทยอยส่งกันเข้ามานะคะ
0: ครับรวมทั้งคำถามตกค้างด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน

0: ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะ
3: คุณหวังผมขออนุญาตตอบคำถามของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
2: ได้เลยค่ะ
3: คือคำถามขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะ
2: ได้ค่ะ
3: คุณเอี้ยกล้วยนะรู้สึกเป็นแฟนก็อึ้งยงใช่ไหม
2: ไม่แน่ใจจ้ะ
3: ในเรื่องมังกรหยกนะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่ค่ะ
3: เนี่ยคุณเอี้ยกล้วยถามมาคำถามนี้ผมชอบมากเลยนะ
2: ว่ายังไงคะ
3: ท่านบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์คุณขวัญทำไมพวกวัชพืชถึงโตเร็วกว่าพืชที่ปลูกครับ
2: ค่ะ
3: รากยาวตายยากทนยาฆ่าหญ้า
2: ฝนตกก็งอกแล้วครับ
3: ฝนตกงอกแล้วครับ
2: ค่ะ
3: โอ้นี่คุณเอี้ยกล้วยนี่ลึกซึ้งมากนะ
2: ค่ะ
3: เรามาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคุณขวัญคำว่าวัชพืชเวลานี้สังคมไทยก็มีปัญหาวัชคน วัชพืชคือพืชที่เราไม่ประสงค์จะปลูก
2: ค่ะ
3: แล้วมันขึ้นมาคุณขวัญต้องการปลูกพริกแต่มะเขือขึ้นมามะเขือก็เป็นวัชพืช
2: ค่ะ
3: วัชพืชจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังต่อไปนี้หนึ่งวัชพืชใบแคบส่วนใหญ่จะเป็นพวกหญ้าเส้นดูเส้นใบจะขนานกันแล้วรากเป็นระบบรากฝอยเขาเรียกวัชพืชใบแคบ2วัชพืชใบกว้างนะฮะอย่างพวกผักเสี้ยนพวกอะไรเนี่ยนะระบบรากจะเป็นรากแก้วนะฮะแล้วก็เส้นใบจะขนานจะเป็นร่างแห่อันนี้คือวัชพืชใบกว้าง3วัชพืชตระกูลกกนะและก็มีวัชพืชน้ำวัชพืชมีหลากหลายชนิดนะครับทีนี้ถามว่าพอฝนตกโคร่มไอ้ดินโลนๆเนี่ยทำไมอะไรต่ออะไรมันขึ้นมาเต็มเลย
2: ค่ะ
3: เพราะในช่วงแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเมล็ดวัชพืชเนี่ย
2: มัน
3: ปลิวว่อนกระจายไปทั่วไปหมดครับคุณขวัญ
2: ค่ะ
3: แล้วมันจะรองอกได้มันต้องมีปัจจัยอะไร1ความชื้น
2: ค่ะ
3: 2แสงสว่างนะฮะนั่นก็หมายว่าต้องมีน้ำมีดินแล้วก็มีแสงสว่าง
2: ค่ะ
3: เมื่อเรารู้ว่าวัชพืชมันต้องการ3อย่างเนี่ยวิธีการจะปราบวัชพืชก็จะต้องควบคุมให้ครบ3อย่างนี้อย่าให้มันมี3ปัจจัยนี้เข้ามาด้วยกันทีนี้ที่ท่านบอกว่าปลูกรากวัชพืชยาวๆนี่ผมไม่รู้ท่านหมายถึงต้นอะไรแต่ถ้ารากที่ยาวมากนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับคือเถาตดหมูตดหมา
2: อันนั้นยาวจริงอาจารย์แล้วก็คือเวลานั่งถอนหญ้าเล่นเนี่ยถอนยากด้วยนะคะ
3: ถอนไม่ได้แล้วมันขาด
2: ค่ะ
3: ต้องรอให้ดินหมาดๆแล้วดึงปื๊ดตรงนี้โอ้โหยาวเป็นเมตรเลยครับคุณฟัง
2: ค่ะ
3: แต่ชื่อเพราะๆเขาคือผักกระพังโห
2: ม
3: หมู่บ้านที่ผมอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยชื่อหมู่บ้านทุ่งกระพังโหม
2: โอ้มีเป็นทุ่งเลยเหรอคะ
3: ใช่สมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่ามันเขาจริงๆเราก็จัดว่ามันเป็นผักพื้นบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นผมพูดคำนี้เพื่อจะบอกคุณเอี้ยกล้วยว่าลำดับแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยขอให้เราดูว่ามันมารบกวนพืชหลักที่เราปลูกไหม
2: ค่ะ
3: ถ้าไม่รบกวนมันเอามากินได้ไหมมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้ารากมันไม่มา

0: กวนพืชที่เราปลูกแล้วเราไม่ฆ่ามันแล้วเราตัดเอาใบมันเอาใบแห้งมาใช้ทำปุ๋ยหรืออย่างเถาตดหมูตดหมาเนี่ยหรือผักกระพังโหมเนี่ยเอามาเป็นผักพื้นบ้าน
1: โอ้อันนี้
0: บางอย่างเรากินได้ไหม
1: กินได้ใช่ไหมครับอาจารย์กระพังโหมเนี่ย
0: กินได้ครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องผักพื้นบ้านนะเดี๋ยววันหลังเราคุยเรื่องผักพื้นบ้านกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วัชพืชเหมือนอาแปะผมอาแปะผมคือพี่ชายเตี่ยมาจากเมืองจีนอยู่ตลาดพลูเช้าหิ้วตะกร้าเก็บสมุนไพรริมทางรถไฟตลาดพลูไปขายเลี้ยงลูกเป็นผู้จัดการบริษัทแว่นใหญ่ๆโตในกรุงเทพหลายคนเพราะฉะนั้นให้ดูอย่างนั้นทีนี้วิธีการจะปราบวัชพืช1รอบๆ บ้านเราหรือใกล้บ้านเราอย่ารอให้มันออกดอก
1: มันจะปลิวมาที่บ้านเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้าปราบให้ปราบก่อนที่มันจะออกดอกติดเมล็ด
1: ค่ะ
0: นี่คือจังหวะเวลาในการปราบวิธีปราบ1อย่าให้มันได้รับแสง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผ้าใบมาคลุมผ้าสิกมาคลุมหรือจะเป็นผ้าใบซึมน้ำมาคลุม
1: ค่ะ
0: อันนี้ขึ้นไม่ได้แหละเพราะไม่มีแสงแต่ที่ชาวบ้านเขาทำอยู่คืออะไรใช้ฟางไงเวลาปลูกผักเนี่ยปัญหาใหญ่คือว่าจะพืชและทำการเกษตรนะท่านต้องจำไว้นะฮะปัญหาอันดับหนึ่งนะคือการไม่เข้าใจธรรมชาติของพืชอันดับสองต้องมีการตลาดอันดับสามคือต้องมีน้ำอันดับสี่คือวัชพืช
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในบรรดาศัตรูพืชวัชพืชโรคแมลงเนี่ยวัชพืชจะเป็นอันดับหนึ่งผมทำงานวิจัยที่สวนเนี่ยคุณลบไม่ชนะหรอกถ้าคุณไม่ยอมใช้ยา
1: วัชพืชก็มีแมลงก็มีอันนี้ก็ถ้ามากันทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่สามารถได้กินผลไม้หรือว่าได้กินพืชผลได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์แล้วอย่ามองว่ามันเป็นวัชพืชที่มาแย่งอาหารอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยย่างงวงช้างเนี่ยเป็นที่เพาะเพี้ยแป้งครับ
1: โอ้โหค่ะ
0: วัชพืชที่เราไม่ปล่อยเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งซ่องสุมโรคแมลงแอบอาศัยอยู่แล้วก็มาเข้าบ้านเราทีหลังนะเพราะฉะนั้นแนวทางการปราบวัชพืชนอกจากที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ใช้แรงคนก็คือถากถางแล้วก็หาวัสดุมาคลุม
1: ค่ะ
0: บางคนใช้วิธีตัดการตัดไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยเจ๊งเพราะน้ำมันตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวยกเว้นถ้าคุณเลี้ยงสัตว
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณต้องปลูกหญ้าเอาไว
1: ้ค่ะ
0: และประการสุดท้ายที่ได้ผลเด็ดขาดคือยาฆ่าหญ้าแต่ที่น่าเสียใจคือยาฆ่าหญ้าในอดีตที่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วหมอมองเป็นยาที่เลวร้ายมากเพราะเป็นยาที่ใครกินเข้าไปแล้วล้างท้องไม่ได
1: ้
0: หมอจึงรังเกียจมันมาก
1: ค่ะ
0: แต่ในแง่การเกษตรเนี่ยมันเป็นยาที่ถูกแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาเหมือนที่ใส่ร้ายกันมาหรอก
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้มีใครครอบใครมีในครอบครองโทษหนักกว่ายาบ้านะหนักกว่าเยอะใครมียาพวกเนี้ย
1: มันยังอยู่ในการครอบครองได้อีกอาจารย์มันไม่นำเข้าแล้วใช่ไหมคะ
0: โอ้ยมันก็มีแอบ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกยาหลังร้าน
1: ค่ะ
0: นะวันหนึ่งมีคนอาสามาฉีดยาให้ผมบอกเฮ้ยยาที่ฉีดอะไรบ้างเขาก็บอกไอ้นั่นผสมกับไอ้นี่บอกเฮ้ยมันจะเอามาจากไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยอาจารย์หลังร้านเยอะแยะ
1: โอ้
0: อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับขอบคุณคุณเอี้ยกล้วยมันก็มองอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะมองเขาว่าเขาเป็นวัชพืชเนี่ยมองซะก่อนว่าเฮ้ยเขามีประโยชน์ไหมทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
1: ค่ะ
0: และจำกัดพื้นที่อย่าให้เข้ามารบกวนพืชหลักที่เราปลูกแต่ขอบอกว่าขอตอบคำถามคนที่บอกว่าใช้วิธีตัดหญ้านะ
1: คร
0: ับเจ๊งครับเจ๊ง

0: ยาฆ่าหญ้าถ้าเป็นแบบยาเผาป
1: ั
0: จจุบันก็มีกลูโฟซิเนตถ้ายาเก่าอยู่ไอ้กลูโฟซิเนตไม่ได้ขายท่านไปตีโจทย์เอาเอง
1: ค่ะ
0: นี่เขาเรียกยาเผาถึงแล้วใบแห้งหญ้าตายเร็วแต่ถ้าตายสนิทตายนานก็คือพาราควอดนะซึ่งพาราควอดเนี่ยมันจะฉีดแล้วมันจะเดือดซึมจากใบไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดินทีนี้วัชพืชมันยังมีอย่างนี้ครับคุณขวัญวัชพืชฤดูเดียวกับวัชพืชหลายฤดูหมายความว่าไงวัชพืชฤดูเดียวมีรากพอคุณขวัญไปถากไปอะไรหมดจบมันก็ตาย
1: ค่ะ
0: แต่วัชพืชบางอย่างเนี่ยคุณขวัญไปถากแต่หัวมันยังอยู่เช่นแห้วหมูเนี่ยเห็นไหมยาคาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับมันยังมีรากเงา
1: อะไรก็ดี
0: ถ้าพื้นที่มียาคาอยู่บางคนใช้วิธีกำจัดวัชพืชด้วยการไถดินมากรบอย่างในไร่อ้อยเนี่ยป
1: ั
0: จจุบันเราก็รถแท็กเตอร์วิ่งเข้าไปเพื่อไถกรบหญ้าแต่ถ้าพื้นที่โล่งๆของคุณคนจะมีที่ใหม่นะแล้วมีหญ้าคาขึ้นนะถ้าคุณใช้วิธีไถกรบนะอันนั้นน่ะแปลว่าคุณไปช่วยขยายพันธุ์หญ้าคาจากหย่อมเดียวเนี่ยให้กระจายรอบพื้นที่เลย
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไปตัดรากเน่ามันก็กระจายไปทั่ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหกันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดวัชพืชที่อาจารย์มอบความรู้ให้คุณเอี้ยกล้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นก็ได้อานิสงส์ไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้ฝากคุณเอี้ยกล้วยไปชวนคุณอึ้งยง มาช่วยกันปราบวัชคนหน่อย
1: ค่ะ
0: หนึ่งชุมชนควรจะสำรวจว่ามีวัชคนในเป้าหมายเกรด A B C D อะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรคุณขวัญผมเป็นเด็กสุพรรณนะ
1: ค่ะ
0: เด็กสุพรรณบ้านผมมีประสบการณ์อะไรสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไปไม่ถึงเสือดำเสือใบเสือฝ้ายเสือไม่เหสวนนักเลงตกเย็นนะบ้านผมเนี่ยอยู่เหนือเขื่อนโพพยาสมัยก่อนบรรทุกข้าวโดยใช้เรือถ้าคุณมารอเข้าอ่างเก็บน้ำเพื่อจะทะลุประตูน้ำไปเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายนะ
1: ค่ะ
0: เรือล่
1: ม
0: เขาจะเอาสว่านไปเจาะเรือ
1: ค่ะ
0: เรือล่มเพราะฉะนั้นทุกเย็นจะมีคนเมาซ้ายหันขวาหันเวลาจะไปไหนเตียบอกเฮ้ยระวังพวกนักเลงนะแต่เผอิญนักเลงไม่รังแกบ้านผมเพราะนักเลงผ่านหน้าบ้านผมแปะพักหน่อยนะอาเชิญห้านายเชิญห้านาย
1: ค่ะ
0: นี่คือคำพูดก้องหูผมแล้วแต่เตี่ยผมสอนว่าห้ามล้างแค้น
1: ค่ะ
0: สมัยหนึ่งตอนที่เพื่อนๆ เข้าป่ากันมีเพื่อนมาชวนผมบอกให้ไม่หรอกเวลานี้อัวต้องเรียนก่อนถ้าอัวไม่เรียนอัวช่วยคนอื่นไม่ได้บอกเฮ้ยหมดไปเรียนบ้าเปล่าแล้วพวกนี้สืบประวัติเตี่ยมึงโดนรังแกมาแค่ไหนเห็นไหมเว้ยเตี๋ยวกูสอนมาให้แก้แค้น ขอโทษนะสอนแจ้งเรื่องบ้านเมืองไปเยอะเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังระส่ำระสายอย่าบ่นถ้าอยู่เมืองไทยแล้วอดตายนะ
1: ค่ะ
0: ต้องโทษตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมีคนถามเรื่องปลาหมอคลังดำเดี๋ยวค่อยพูด
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: วันนี้เรามองปลาหมอคลังดำเป็น
1: เอเลี่ยนสปีชีเป็นสิ่งร้ายๆอะไรเงี้ยเป็นภาพร้ายๆซะมากกว่าม
0: ันเหมือนสมัยหนึ่งเรามองหอยเชอรี่
1: ใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้
0: ทำให้หอยโกงแต่วันนี้หอยเชอรี่กลายเป็นของเลี้ยงเลยใช่ไหม
1: เป็นของเลี้ยงเป็นอาหารที่ได้รับการแบบเหมือนกับว่าคือเหมือนกับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อยู่ในเมนูร้านดังๆในห้างสรรพสินค้าก็มีแล้วอาจารย์คะ
0: สมัยศาสตราจารย์ดร.สุธรรมอารีกุลเป็น อยู่ภาควิชาคิดจักวิทยามีตะกั่วแตนปาตังก้าระบาด
1: ค่ะ
0: อาจารย์บอกให้จับมากินคืออะไรเอามาใช้ประโยชน์ได้มันจะไม่ใช่วัชพืช
1: ค่ะ
0: ผมถึงพูดไปในรายการนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากใครเลยนะคือไอ้ผักกินงบผ
1: ัก
0: กินงบต้องแปลงผักตบชวา

0: เป็นพืชเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ต้องไม่อยู่ในที่สาธารณะแต่ต้องอยู่ในสถานที่ปลูกเท่านั้นเอาใครทำให้ผมที
1: ค่ะ
0: ก่อนผมจะจากโลกนี้ไป
1: ค่ะโอเคอาจารย์มาที่คำถามของคุณปณิสราค่ะคุณปณิสรายิ่งเพชรนินถ้าขวัญอ่านผิดขออภัยนะคะคุณปณิสราถามมาว่าสั่งหม่อนจากเชียงใหม่มาปลูกที่บ้านที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนิดหน่อยหม่อนออกดอกค่ะแต่ไม่เคยได้กินผลผลิตเลยพอออกช่อก็จะฟอปลูกจนต้นโตเนี่ย2เมตรแล้วค่ะแต่จะแตกพุ่มดอกออกมาเยอะมากแต่อดกินผลผลิตตลอดเลยค่ะอาจารย
0: ์โอ้อันนี้ได้ผ่านมาดีแล้วครับหม่อนเป็นพืชที่ก็เรียกอันนี้หม่อนกินผล
1: ค่ะ
0: คือคุณขวัญสมัยก่อนเนี่ยหม่อนเราปลูกเพื่อเอาไว้เลี้ยงตัวไหม
1: ค่ะ
0: ต่อมาเราก็ปลูกหม่อนเพื่อเอาใบมาทำชาหม่อนและตอนหลังเราก็ปลูกหม่อนเพื่อกินผลท่านอย่าหาว่าผมโยกโยนะในขณะที่ผมกำลังพูดเรื่องเก่าเนี่ยผมกำลังเรียบเรียงคำตอบครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิธีการอย่างนี้นะครับเราย้อนไปนิดหนึ่งว่าถ้าปลูกหม่อนต้องกล้าตัดแต่งเพราะการตัดแต่งแล้วใส่ปุ๋ยให้น้ำพอหม่อนผลิใบใหม่หม่อนจึงจะออกผลมาให้เรานะครับ
1: ค่ะ
0: และเมื่อหม่อนออกผลมาผลจะติดดีท่านควรจะทำต่อไปนี้ให้น้ำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: ค่ะ
0: และถ้าต้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์เอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้ด้วยสามารถปลูกได้หลายทรงครับ
1: ค่ะ
0: ปลูกเป็นต้นก็จะสูงไม่เกินเมตรครึ่งเพราะจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายสองปลูกเป็นซุ้มโค้งนะแต่ว่าซุ้มอย่าสูงเกินไป
1: แบบตกแต่งบ้านได้ด้วยนะจากซุ้มโค้ง
0: ใช่เป็นทางเข้า
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่เคล็ดนอกจากเป็นซุ้มแบบนี้ก็อาจจะเป็นทรงอื่นได้อีกหลายทรง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เคล็ดลับของการปลูกหม่อนคือให้เป็นชุดสมมติว่าคุณปลูกไว้10ต้นคุณตัดแต่งชุดนี้พอตัดแต่งใส่ปุ๋ยรดน้ำผลใหม่ออกมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผลใบมีผลใหม่ออกมาและเราก็จะทำเป็นลำดับไปเก็บผลแก่ผลใหม่อย่างนี้เราจะมีหม่อนกินตลอดแล้วเดี๋ยวนี้เราทำแยมหม่อนก็ได้ทำอะไรก็ได
1: ้
0: นะครับนั้นถ้าปลูกหม่อนแล้วไม่กล้าตัดแต่งนะเสียหาย
1: ค
0: ือปลูกแล้วมีแต่ต้นแล้วดอกผลก็ไม่ค่อยมีทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญเวลาเราปลูกหม่อนไอ้กิ่งเนี่ยกิ่งที่เราตัดมาเนี่ยถ้าเป็นกิ่งใหญ่หน่อยนะ
1: ค่ะ
0: เอามาชำดีครับแล้วแจกเพื่อนบ้านอ่ะเรียกว่าโครงการแจกต้นไม
1: ้ค่ะ
0: นะเพื่อแผ่นดินและนอกจากไม่แจกนั่นแล้วบางทีเราปลูกจริงๆเนี่ยมันกินไม่ไหวแล้วมันเยอะ
1: ค่ะ
0: ไปซื้อไอ้แพ็คกิ้งเล็กๆมาใส่แจกรอบบ้านเหมือนสมัยโบราณที่คนปลูกมะยมหน้าบ้านอ่ะ
1: ค่ะโอ้โหอันนั้นก็แจกรอบบ้านแจกจนเหลือร่วงกวาดไม่ทันเลยอาจารย
0: ์นั่นน่ะเขาเรียกบอกว่าปลูกมะยมใครๆก็นิยม
1: คือ
0: ใครขอเราก็ให้เพราะมันเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณขวัญรู้ไหมทำไมมะยมมันหายไป
1: ไม่แน่ใจโดนเอามาตีเป็นไม้เรียวมั้งคะลูกก็เลยตัดทิ้งหมดเลย
0: มันล่อแมลงวันทอง
1: อ๋อ
0: ไอ้ที่คุณขวัญเห็นมันร่วงน่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าปล่อยร่วงไว้ก็เป็นการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาถึงห้ามปลูกมะยม
1: ค่ะเมื
0: ่อคุณทำสวนเพราะว่าคุณไม่เก็บแล้วมันห่อยากมันควบคุมยาก
1: ค่ะ
0: แต่มะยมเป็นมะยมกับพุทราจะเป็นผลไม้หลักสมัยผมเด็กๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับคำถามต่อไป
1: คำถามที่สองคือบอกว่าปลูกองุ่นค่ะกำลังออกดอกต้องดูแลยังไงองุ่นเนี่ยปลูกอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อ๋อองุ่นกำลังออกดอก
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอองุ่นเริ่มออก

0: ออกดอกปั๊บก็ให้น้ำนะสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: นะครับและถ้าปลูกเป็นอาชีพก็ต้องระวังเพี้ยไฟนะครับที่จะมาทำลายดอกนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้องุ่นเนี่ยขั้นตอนสำคัญคือตอนเริ่มติดลูกครับเริ่มติดช่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ประเมินว่าจะเอาไว้กี่ช่อ
1: เราต้องแบบแต่งลูกไหมคะว่ามันต้องเหลือแบบไม่แน่นเกินไปอาจารย
0: ์ตัดแต่งช่อก่อน
1: ค่ะ
0: ว่าช่อไหนเอาไว้ช่อไหนไม่เอาไว
1: ้ค่ะ
0: อย่าเอาไว้เยอะแล้วมันจะเลี้ยงไม่ไหวหนึ่งตัดแต่งช่อพอตัดแต่งช่อเสร็จปั๊บก็ตัดแต่งลูกการตัดแต่งลูกต้องใช้กรรไกรเล็ก
1: ๆ
0: ปลายแหลมๆอ่
1: ะ
0: แล้วลูกที่ได้รับการตัดแต่งเนี่ยจะเอาไปแปรรูปเป็นลูกเกดพอองุ่นตัดแต่งลูกเสร็จเรียบร้อยไม่งั้นมันจะเบียดจนแน
1: ่
0: นให้เอาสารที่ชื่อว่าจิปเบอร์ลิกแอซิดจิปเบอร์ลิกชาวบ้านจะเรียกสั้นๆไปร้านเขาก็รู้เขาบอกซื้อฮอร์โมนจิป
1: ฮอร์โมนกิ๊บค่ะ
0: กิ๊บเบอร์ลิกแอซิดเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนยืดช่อยืดถั่วยืดฝักถั่วฝักยาว
1: ค่ะ
0: ยืดช่อองุ่นก็จะช่อยาว
1: ค่ะ
0: แล้วลูกก็จะไม่เบียดกันลูกมันก็จะมีโอกาสโตทีนี้พูดถึงกิ๊บเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้กิ๊บเบอร์ลาปูจิกุลอยเนี่ยมันมาจากเชื้อราชื่อกิ๊บเบอร์ลาฟูจิกุลอยเป็นสาเหตุโรคถอดฝักดาบของข้าวหรือโรคเหลาหรือโรคข้าวตัวผู้แล้วนักวิชาการญี่ปุ่นก็เอามาทำเป็นจิ๊บฮอร์โมนเอาผลิตการเอาฮอร์โมนมาใช้แต่ตอนหลังนี่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์แล้วนะฮะก็จะมีฮอร์โมนที่ใช้ยืดยาวจะเป็นพวกจิ๊บนะแต่ถ้าเป็นพวกที่จะทำให้มันหดสั้นเขาเรียกว่ากลุ่มฮอร์โมนพวกโกรธรีทัชแดนปุ๋ยก็ปุ๋ยนะฮอร์โมนก็ฮอร์โมนนะ
1: ค่ะ
0: คนละเรื่องกันนะ
1: สั้นๆแล้วมันต่างกันยังไงอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: ขอแบบบีบสั้นๆว่ามันต่างกันยังไงปุ๋ยกับฮอร์โมนเนี่ยอาจารย์ค่ะ
0: ปุ๋ยก็คือธาตุอาหารพืช
1: ค่ะ
0: ฮอร์โมนก็คือสิ่งที่พืชมีความสมบูรณ์และมันจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาซึ่งมีหลายชนิด
1: ค่ะ
0: ฮอร์โมนบางชนิดเร่งรากฮอร์โมนบางชนิดช่วยเช่นไซโตไคนินจะช่วยการขยายการแบ่งเซลล์ฮอร์โมนบางชนิดช่วยยืดเซลล์บางชนิดช่วยทำให้มันต้นเตี้ยหดสั้นเช่นสารพาโคบิวตาโซนที่เราเอามาบังคับให้มะม่วงออกช่อออกนอกฤดูหรือทำให้ดาวเรืองเนี่ยแทนที่ต้นปลูกในกระถางต้นมันจะสูงต้นมันจะเตี้ยลงเด
1: ี๋
0: ยวสัปดาห์ไหนเราเอามาคุยเรื่องฮอร์โมนกันสักวันก็ได
1: ้
0: อาจารย์ที่ทำที่สอนเรื่องนี้ในอดีตก็จะมีอาจารย์สุรนันท์นะซึ่งเก่งเรื่ององุ่นแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ธีระเดชทองอำไพนี่จะสอนเรื่องฮอร์โมนในภาควิชาพืชสวน
1: ค่ะอาจารย์คะเหลือประมาณสัก2นาทีครึ่งนะคะคุณผู้ฟังถามถึงเรื่องเลี้ยงไส้เดือนเพื่อบำรุงดินให้ดีต้องทำอย่างไร
0: คือการถ้าเราต้องการให้อันนี้หมายความว่าถ้าเราปลูกพืชแล้วก็โดยธรรมชาติเนี่ย
1: เ
0: รามีไส้เดือนเราก็ไม่ไปทำร้ายไส้เดือนไม่เอาหยูกยาอะไรที่จะมาราดลงดินให้ไส้เดือนตายนั้นวิธีบำรุงไส้เดือนก็คือเอาเศษวัสดุพืชผักต่างๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: กลบโคนพูดง่ายๆว่านั่นคืออาหารไส้เดือนนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไส้เดือนจะดีทุกอย่างนะถ้าเยอะเกินไปหรือเป็นสายพันธุ์ที่ตัวโต
1: ค่ะ
0: ไอชนิดที่เวลามันเจาะแล้วมีปล่องดินขึ้นมานะอันนั้นต้องกำจัดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นปล่องขึ้นมาอย่างนั้นเยอะๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นโพรงเยอะพอลดน้ำมันจะขังรากมันจะแช่น้ำมันไส้เดือนก็ต้องดูสายพันธุ์ด้วย
1: ค่ะ
0: แต่สายพันธุ์ที่เราเพาะเลี้ยงกันปัจจุบันก็ยังมีกันอย่างไทเกอร์นะฮะอย่างหรือพันธุ์ยูโรเงี้ยพวกนี้เป็นสายพันธุ์ยุโรปคือไส้เดือนไทยเนี่ยมันจะตายทุกฤดูหนาวไงมันหนาวตาย
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นตอนหลังเราต้องนำไส้

0: เรือนจากต่างประเทศเข้ามาเสียดายนะท่านอาจารย์ท่านนี้เสียชีวิตแล้วชื่อดร.สมชัยจันสว่าง
1: ค่ะ
0: เดิมเป็นอาจารย์สอนเรื่องการเลี้ยงสุกรฮะตอนหลังเนี่ยท้ายของชีวิตเนี่ย
1: ท่านมาพอไส้เดือน
0: ขาย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วเป็นคนที่ขยายไส้เดือนพันยูโรพันไทเกอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นสายพันธุ์ของอาจารย์ครับ
1: ค่ะทิ้งท้ายประมาณ

0: ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินรู้เตรียมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์โรงพยาบาลคาเมเลียนในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังโรงพยาบาลคาเมเลียนเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีที่นายอนุทินเดินทางมาถึงได้พูดคุยสอบถามนายแพทย์ณัฐพลการปักศรีผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคาเมเลียนและบาทหลวงเปโตรภควีเสงเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนโดยผู้สื่อข่าวสังเกตว่าสีหน้าของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างกังวลก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์โดยมีคณะแพทย์พาไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และห้องพักปกติสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเมื่อวานนี้มี24รายซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว18รายเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล6รายโดยมี2รายพักรักษาตัวในห้อง ICU คือพนักงานเก็บข้าวโดยสารและผู้โดยสารทางนี้นายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้บาดเจ็บรวมถึงกระทรวงคมนาคมมีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันขณะเดียวกันมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยได้มาในวันนี้ด้วยเพื่อมาดูเรื่องเงินเยียวยาต่างๆผู้ว่าการรถไฟยืนยันรู้ผลกล่องดำเหตุรถไฟและรถเมล์ชนกันในวันนี้พร้อมพิจารณาสร้างทางยกระดับอนาคตกรุงเทพไร้จุดตัดทางรถไฟนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบสาเหตุรถไฟและรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชนกันจนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ที่ประชุมการรถไฟวันนี้ได้หารือ3ประเด็นคือการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตการสอบสวนพยานหลักฐานข้อที่จริงของสาเหตุที่ต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแผนป้องกันเสริมความปลอดภัยบริเวณจุดตัดถนนสำหรับกรณีนี้พนักงานควบคุมได้เปิดแสงสีเสียงผู้แจ้งใช้ถนนแล้วแต่เนื่องจากมีการจราจรติดขัดมีรถอยู่บนทางรถไฟทำให้เครื่องกั้นไม่สามารถกั้นลงได้สัญญาณไฟที่ส่งไปให้กับพนักงานขับรถจึงไม่ติดซึ่งตามข้อบังคับหากพนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณไฟต้องสังเกตสัญญาณธงของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นธงเขียวหรือธงแดงอย่างไรก็ตามต้องรอผลการสอบสวนข้อที่จริงและหลักฐานและขณะนี้พนักงานขับรถยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงต้องรอการให้ปากคำกับตำรวจส่วนข้อมูลบันทึกการขับรถหรือกล่องดำนั้นกำลังดำเนินการคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยกล่องดำของการรถไฟจะแตกต่างกับกล่องดำของเครื่องบินคือไม่มีการบันทึกเสียงแต่จะมีแถบหรือกราฟบันทึกความเร็วและการเบรกของขบวนรถเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นในด้านผู้เสียชีวิตจะดำเนินการเรื่องค่าปลงศพและช่วยเหลือต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยารายละประมาณ 340,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บการรถไฟลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วสำหรับการดูแลความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟจากนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาทางยกระดับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการทำทางยกระดับนำเสนอคณะรัฐมนตรีและในอนาคตจะไม่มีจุดตัดในลักษณะนี้อีกแล้วเตือนภัยระวังยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนทุเรียนจังหวัดระยองชาวบ้านในจังหวัดระยองแชร์คลิปชาวสวนในพื้นที่กำลังช่วยชีวิตสุนัขป้อนไข่ไก่เพื่อให้อ้วกคาดว่าโดนยาเบื่อและยังมีแมวลายเสือถูกวางยาเบื่อจนเสียชีวิตกลางป่าหญ้าคาดว่าเป็นฝีมือมิจฉาชีพแก๊งวางยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอแกลงเขตรอยต่ออำเภอเมืองระยองที่กำลังระบาดหนักในช่วงผลไม้กำลังออกผลผลิตมีมูลค่าสูงเพื่อหวังจะเข้าไปขโมยตัดผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโดยจะเลือกก่อเหตุเวลาที่เจ้าของสวนไม่อยู่ฝากเตือนภัยเกษตรกรชาวสวนให้เพิ่มความระมัดระวังคอยสอดส่องดูแลสัตว์เลี้ยงสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวสวนเพื่อป้องกันเหตุความสูญเสียสัตว์เลี้ยงและผลผลิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทัน

0: ร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงครับจังหวัดเลยจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณครั้งที่33อย่างยิ่งใหญ่ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณในปีนี้จัดขึ้นที่เวทีกลางสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเริ่มด้วยขบวนแห่บั้งไฟและการรำเสริงจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆการแสดงฟ้อนรำทั้ง6ขบวนภายใต้บทเพลงเอราวัณบ้านเฮาการแสดงชุดตำนานพญาช้างเอราวัณรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงชุดบั้งไฟเอราวัณโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานการมอบรางวัลแก่ประกวดขบวนแห่บั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ชาวอำเภอเอราวัณร่วมกันสืบสานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมสะท้อนความศรัทธาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผูกพันกับความเชื่อเรื่องการขอฝนและความอุดมสมบูรณ์สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณครั้งที่33จัดขึ้น3วันจนถึงวันที่18พฤษภาคมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมให้เป็นประเพณีประจำอำเภอเอราวัณตลอดจนกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่พระคุณยนต์ร่วมขบวนแห่เทศกาลโคมไฟดอกบัวในเกาหลีใต้หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์ที่ได้เข้าพิธีบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้นำขบวนแห่เทศกาลโคมไฟดอกบัวประจำปีหรือยอนดึงฮาเวเมื่อวานนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงพระหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่ากาบีซึ่งเพิ่งเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้ร่วมขบวนแห่ตามท้องถนนในกรุงโซพร้อมกับหุ่นยนต์เพื่อนพระอย่างซอกจาโมฮีและนิซาเป็นเวลา40นาทีพระหุ่นยนต์มีความสูง130เซนติเมตรสวมจีวรดั้งเดิมสีเทาและสีน้ำตาลระหว่างการเดินขบวนได้โบกมือและทำท่าพนมมือท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของฝูงชนเทศกาลยอนดึงฮาเวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2563ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองในงานครับ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาเก้านาที

0: ครับชั่วโมงที่2ของแชนเล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ครับทักทายท่านผู้ฟังกันบ้างทางไลน์เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลายท่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการขับขี่ที่มีวินัยจราจรด้วยรวมถึงการปฏิบัติภารกิจของพนักงานรถไฟซึ่งอันนี้เองก็เรียกว่าก็ทำให้หลายคนหันกลับมามองเช่นเดียวกับคุณคริสคริงครับส่งข้อความมาบอกเล่าถึง priority ของเรื่องนี้ท่านบอกว่าคือคนใช้รถยนต์ต้องทำตามกฎครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะถือว่าเป็นหลักสากลเลยนะคุณผู้ฟังคือมันเป็นกฎเหล็กด้านความปลอดภัยสากลที่ต้องเน้นย้ำว่าห้ามไปจอดค้างบนรางรถไฟโดยเด็ดขาดไม่ว่ารถไฟกำลังจะมาหรือไม่มาก็ตามในแง่ของความปลอดภัยเนาะ
0: ใช่ครับคุณแบนก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับคือเรื่องของไม้กั้นใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นความเห็นของท่านขอบพระคุณไปอย่างยิ่งคุณเอ็นสามเสนนะครับบอกว่าถ้าเคารพกฎมีระเบียบวินัยก็ปลอดภัยไปมากแล้วครับขอบพระคุณไปอย่างยิ่งเลยครับเช่นเดียวกับพี่มะยุรีครับส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายเราสองคนกันด้วยเช่นเดียวกับพี่ x+2xy ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคุณการเจก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ถ้าไม่เกิดทุกคนก็อาจจะไม่ทำตามกฎจราจรใช่ไห
1: ม
0: ก็เห็นว่าล่าสุดที่บริเวณที่เกิดเหตุก็เพิ่มความระมัดระวังกันขึ้นมีคนส่งคลิปมาให้ดูว่าคนก็เพิ่มความปลอดภัยอยู่ห่างจากจุดที่รถไฟจะผ่านมามากขึ้นแล้วนะคุณเก๋แต่บางคลิปเองก็มีภาพเหมือนจะจอดคาค่อมทางรถไฟอีกแล้วใช่ไหม
1: ยังเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ยังเหมือนเดิม
1: คือต้องย้ำนะคะคือถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักสากลเลยนะคืออันนี้เนี่ยต้องย้ำเลยนะคะว่าจุดตัดต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีกฎเหล็กแล้วคนที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะคืออย่างในข้อหลักๆเนี่ยคือถ้าหากด้านหน้าไม่มีพื้นที่พอให้พ้นรางทั้งคันเนี่ยมันต้องขยับนะคุณผู้ฟังต้องขยับเลยคืออย่างที่บอกว่ามันจะมีช่องอยู่นะคะตรงนั้นเนี่ยเราต้องขยับไปให้มันพ้นเส้นไปเหมือนที่เมื่อสักครู่ใช่ไหมคือตรงนั้นน่ะต้องพยายามอย่าไปเข้าใกล้เพราะมันเป็นพื้นที่ของเขาที่รถไฟเขาจะมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต้องเว้นช่องว่างปลอดภัยหน้าแนวรถไฟตลอดเวลาด้วยแล้วก็แม้ว่าในความรู้สึกเรานะถ้าเราจะต้องใช้ผ่านทางนั้นจริงๆเนี่ยแม้ว่าสัญญาณไฟจะยังไม่เตือนก็ตามหรือไม่เห็นรถไฟก็ตามอ่ะแต่เอาจริงๆอ่ะก็ไม่ควรที่จะต้องไปจอดค้างอยู่บนรางนี้นะมันคือหลักปฏิบัติสากลเลยต้องย้ำว่ามันเป็นหลักปฏิบัติสากลจริงๆนะคุณผู้ฟังสำหรับประเด็นนี้เนี่ย
0: ครับก็เดี๋ยวรอดูบางคนบอกว่าจะทำได้กี่วันกับการไม่คล่อมทางรถไฟและไม่ไปจอดทับเส้นเหลืองก็วันนี้อาจจะดีแต่วันพรุ่งนี้ก็ต้องช่วยกันติดตามกำชับกันนั่นเองนะครับ
1: แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าพูดว่าใครผิดใครไม่ผิดอะไรยังไงนะคะอย่างตามหลักฐานเลยพิสูจน์กันด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยว่าในกระบวนการเมื่อวานที่มันไม้กั้นมันไม่ลงหรือมีรถเมย์ไปคล่อมหรือกระบวนการอะไรต่างๆในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการคุมสัญญาณอะไรต่างๆรถไฟทำไมถึงไม่เบรกระยะเบรกเป็นยังไงเนี่ยว่ากันตามหลักฐานเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าวันก่อนๆทำไมเหตุการณ์มันไม่เกิดแต่ทำไมมันมาเกิดเมื่อวานมันเกิดเพราะอะไรอย่างไรด้วยนะคะ
0: ก็อาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งรถไฟไม่เหมือนเดิมเพราะว่ารอบนี้เป็นรถขนสินค้าซึ่งปกติไม่เคยจอดอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตนะครับส่วนอีกประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันในช่วงนี้นั่นก็คือกรณีที่เรียกว่าผลสำรวจของกกร. 3สถาบันร่วมอันมีหอการค้าไทยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่เรียกว่ากล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลการสำรวจกรณีเกี่ยวกับ10หน่วยงานรัฐเอี่ยวเรียกรับสินบนก็อย่างที่ทราบแล้วครับหลายหน่วยงานตอนนี้ก็นั่งไม่ติดขณะที่กรมควบคุมมลพิษโดยกระทรวงทรัพย์เองก็ขู่ว่าจะต้องตอบกลับมาภายใน7วันว่าเอาหลักฐานมาจากไหนว่ากรมควบคุมมลพิษมีการทุจริตมากที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กำลังเรียกว่ารอคำตอบอยู่นะครับ แต่อีกมุมหนึ่งครับการออกมากล้าแสดงออกถึงการเปิดเผยดัชนีการรับ

0: ู้เรื่องคอร์รัปชันแห่งนี้ก็แน่นอนละครับเป็นสิ่งที่ภาคส่วนเอกชนโดยเฉพาะกกร.ต้องการที่จะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากการมีปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณเก๋โดยเฉพาะคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันของกกร.เองก็ตอนนี้ล่าสุดนำเสนอ3ข้อเสนอเรียกร้อง3หลักๆต่างๆนะครับที่อยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติโดยเสนอให้ตั้งกรรมการต่อต้านการโกงก็คือบอร์ดต้านโกงซึ่งก็เป็นข้อเสนอจากคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยซึ่งวันนี้เองครับจะมาสนทนาและก็พูดคุยกันถึงข้อเสนอดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าเป็นข้อเสนอ3เสาหลักที่จะทำให้ประเทศไทยยกระดับไปสู่ความโปร่งใสจะได้เข้าร่วมองค์กรที่เขายอมรับในการทำการค้าในการทำธุรกิจได้นะครับข้อเสนอเหล่านี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและเป็นประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันของกกร.ด้วยสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีครับเชิญครับ
0: คุณพจน์ครับก่อนอื่นมองในส่วนของการออกมาแสดงความกล้าหาญนี้มีทั้งคนให้ดอกไม้ให้ก้อนหินรวมถึงอาจจะให้คดีความด้วยท่านพจน์มองอย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกนะครับต้องขอแก้นิดนึงก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของกกร.อย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
2: นะเรากกร.เราแยกออกมาเป็นกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยนะครับเพื่อนคือองค์กรทั้งหมดนั่นเป็นรวมภาคีตอนนี้เกือบ 4-50 รายละนะท
0: ั้
2: งสภาเรือนะฮะนะสภาผู้ประกอบการเรือเนี่ยนะครับสภาท่องเที่ยวนะครับตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์นะฮะท
0: ั้
2: งหมดเลยทุกอย่างเข้ามามีตามรายชื่อหมดนะครับ
0: ครับ
2: สภากรมการค้าต่างๆนะครับนะแล้วก็ทั้ง CIJ นะฮะนะกรมการยุติธรรมเนี่ยนะฮะแล้วก็ทาง TDI ร่วมกับมอนครับไทยก็เป็นฝ่ายวิชาการนะฮะฝ่ายเป็นฝ่ายวิชาการของกกร.และเพื่อนไม่ทนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอคชั่นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแอคชั่นของเรื่องของไม่ใช่เรื่องของกกร.คนเดียวมันเป็นเรื่องกับภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะซึ่งเราตอนนี้ทยอยเข้ามาเป็นมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผมก็ทราบมาว่าสมาคมมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยก็เข้ามาร่วมแล้วนะครับ แล้วก็เมื่อเช้านี้มึงก็ได้คุยกับรังกำแพงท่านรังกำแพงก็ยินดีจะร่วมด้วยนะครับอะไรรังกำแพงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องการปลุกการปลุกกระแสไปเปิดโปงคอร์รัปชัน
0: ครับ
2: นะมันเป็นเรื่องของปัญหาของเราทุกคนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าทุกคนผมว่าเห็นด้วยในเชิงประจักษ์ทุกอย่างนะครับว่ากระบวนการคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยมันได้ซอกกร่อนบ่อนทำลายเนี่ยเยอะมากทั้งเศรษฐกิจและสังคมไทยขึ้นมานะครับนะโดยเฉพาะตัวดัชนี CPI ที่ประกาศออกมาเราล่วงลงมาอยู่ในอันดับต่ำมากนะครับคะแนนสามสามแต้มเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
2: มันอันตรายมากนะครับถ้าเราล่วงอีกทีนึงนะฮะหรือว่าถ้าไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เนี่ยนะฮะการที่เราจะเข้านะ OECD ก็เข้าไม่ได
0: ้
2: นะฮะซึ่งถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่กับเรามากนะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับการค้าโลกทั้งหมดเนี่ยต้องการความโปร่งใสต้องการให้เขาอยู่ใน OECD นะครับแล้วก็จริงเนี่ยกรอบการเจรจาการค้าทั้งหลายตอนนี้ไม่ว่าจะไทยสหรัฐหรือ FTA ไทย EU อะไรก็แล้วแต่นะทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่ข้างในนะครับต
0: ้
2: องการให้ยกเว้นนะฮะเลิกทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่มันน้ำจับนะฮะทุกอย่างเนี่ยนะฮะเรื่องคอร์รัปชันเพราะงั้นมันจะเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนโดยเร็วครับวันนี้ครับ
0: โอ้ครับก็เรียกว่าเพื่อที่จะผลักดันให้เราเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนา OECD ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกเขาก็จับตาเรื่องของสถานการณ์การคอร์รัปชันของเราอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับอันนี้เป็นยังไงดีรัชนีใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่ต้องมาตรวจดูเชื่อดีกว่าเราครับนี่อยากจะต้องขอชี้แจงกับทางหน่วยงานรัฐตำรวจที่มีชื่อออกมาเนี่ยนะครับว่าอันนี้มันไม่ใช่การเปิดโปง
0: อัน
2: นี้คือหลักการทางวิชาการจะทำแบบสอบถามนะฮะซึ่งใช้แบบฟอร์มตาม World Bank ที่ใช้อยู่นะครับเพราะว่าแบบฟอร์มตาม OECD
0: คร
2: ับนะซึ่งทำงานร่วมกับปปช.กับปปท.เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี
0: ้
2: นะครับแล้วก็มันเป็นการศึกษาเชิงขนาดแบบสอบถามทางวิจัยออกมาว่ามีผลออกมาเป็นยังไงเพื่อมาผมชมไม่ใช่คำเดียวนำไม่เห็นเมื่อเป็นกระจกอะว่ามันออกมาแบบเนี้ย
0: ครับ
2: นะฮะมันไม่ใช่ไปกล่าวหาอะไรครับ
0: ซึ่งก็เชื่อว่าผู้บริหารทั้ง401รายที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่ต้องการจะไปแฉหรือว่าเปิดโปงหน่วยงานใดเลยใช่ไหมครับ
2: คือเขาจะบอกว่าเขาเจอหน่วยงานไหนหรือออกมาได้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับทีนี้วันจันทร์นี้เห็นบอกท่านท่านรัฐมนตรีนะคุณผู้บริหาร

0: เนี่ยเขาจะมานั่งจะมาคุยกับทางหมอนค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์นะครับ
1: คุ
0: ณพยากรณ์นะว่าอย่าขอดูรายละเอียดนะครับว่าการสอบถามเป็นยังไงตอบเป็นยังไงเชิญครับยินดีครับมาได้สู่งานครับวันนี้ครับ
2: ครับทีนี้คือข้อเสนอที่เราก็เรียกว่าได้รับการกระตุกเตือนจากข้อมูลที่เรียกว่าที่หลายหน่วยงานตกใจนะครับข้อเสนอที่เราจะตั้งบอร์ดนี่ครับคุณโพสต์ครับรายละเอียดเป็นยังไงครับบอร์ดล้างโกงเนี่ยครับ
0: คือทางกรกตและเพื่อไม่ทนเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้เรามีทางสื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็มอบท่านรองนายกมาก่อนเนี่ยนะฮะฝ่ายกฎหมายเรามานั่งประชุมคุยกันละเราก็นำเสนอไปแล้วว่าสามหัวข้อหลักที่จะสามารถหลุดพ้นตรงนี้ได้ก็คืออันแรกเลยนะครับเราต้องมีจำเป็นทางภาครัฐบาลจำเป็นต้องมีรูปธรรมมันชัดเจนนะครับไม่ใช่เฉพาะปปช.หรือว่าปปท.เนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นองค์การอิสระนะครับมันต้องมีรูปมันต้องมีทั้งรูปธรรมของรัฐบาลเองว่ามีนโยบายชัดเจนการต่อต้านคอร์รัปชันมันก็คือคุณสร้างคณะกรรมการนะต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติขึ้นมานะฮะแล้วก็คุณจะมีหน่วยงานเนี่ยตัวสูงด้วยตัวเองในการจัดการปราบปรามคอร์รัปชันในฝ่ายบริหารอันนี้คือคนหนึ่งมันจะเป็นรูปธรรมมากนะให้เราเชื่อถือมากกับต่างประเทศนะครับเคลื่อนได้มันจะไปแย่งงานปปท.ปปช.เขาทำเหมือนเดิมเลยไม่เกี่ยวแต่ที่สั่งต่อไปบริหารนะครับและข้อสองก็คืออย่าให้พยายามเปลี่ยนแปลงนะฮะระบบโครงการทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้ลักษณะเป็นใช้หลักการของดิจิทัลเป็นหลักมากกว่านะฮะมันไม่ใช่ขนาดอย่างเดียวนะแล้วลดดุลพินิจด้วยนะครับนะฮะลดดุลพินิจเพราะว่าถ้าว่าดุลพินิจนี่อันตรายมากนะ
2: นะครับดุลพินิจนะฮะ
0: นะเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของดิจิทัลมากกว่านะครับ
2: ค
0: นที่ทั้งหลายกันนะครับหรือว่าเปิดประมูลเปิดปิดกัน
2: อ
0: ันที่สามก็คือก็ให้อันนี้เปิดเผยด้วยนะครับหรือว่าเปิดเผยข้อเท็จจริงด้วยนะครับในข้อสามนี่สำคัญมากเลยต้องไปดูกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องเยอะโดยเฉพาะนะเราจะทดลองทำเนี่ยตรงเขาเรียกว่าลีนเวนไทยแลนด์เนี่ยนะที่มีคุยนำเสนอรัฐบาลตั้งแต่ชุดที่แล้วแหละนะครับว่าเจ็ดอุตสาหกรรมหลักเนี่ยที่เป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่างเช่นเกษตรอาหารและแปรรูปเนี่ยนะครับท่องเที่ยวบริการwellness นะครับนะฮะรถเครื่องพวกเครื่องไฟฟ้านะครับรถยนต์นะฮะพวกนี้เนี่ยนะฮะมันตัวถักต้านเศรษฐกิจอยู
2: ่อ
0: ย่าจะมาเอาตัวนี้เป็นตัวหลักมาแก้กฎหมายโดยเฉพาะกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ประกาศกรมนะฮะที่มีอยู่ที่มันซ้ำซ้อนโบราณบ้างอะไรอย่างก็เกิดนะครับแล้วใช้ดุลพินิจเป็นหลัก
2: อ
0: ะไรก็ตามที่เป็นดุลพินิจเนี่ยมันน่ากลัวจริงมันต้องมีหลักการของมันนะครับนะฮะแล้วกฎหมายมันเยอะเกิน
1: ค่ะ
0: นะมันขัดขวางการลงทุนขัดขวางการทำมาขายกันนะครับ
1: อย่างที่เราเสนอไปอย่างเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยค่ะอย่างกลไกตรงนี้เนี่ยโครงสร้างคือจะมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเลยใช่ไหมคะคุณโพส
0: ในข้อเสนอเราคือเป็นการตั้งจากโดยท่านนายกและจากรัฐบาลนะครับแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐบาลเองแล้วก็คงจะมีเอกชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่าคนจ่ายก็คือเอกชนอะไรนะครับนะคนก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะมีภาคสังคมนะเข้ามาร่วมในเรื่องนี้ครับแล้วแต่รัฐบาลมองกันไปเอง
1: แต่ว่าก็ไม่ได้นำเสนอเฉพาะแค่ประเด็นนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างการประชุมที่มีทางภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปร่วมแล้วก็ระดมความคิดเห็นกันด้วยมีค่ะ
0: อันนั้นเป็นคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นการประชุมเนี่ยนะท่านนายกต้องการจะทราบมุมมองว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปนะครับกับเครื่องประเทศไทยนะครับซึ่งในข้อค้าเนี่ยเราก็เสนออยู่3ข้อ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: อันนึงก็คือตั้งอันเนี้ยนะครับบริการภาพรถโดดเลยคร
1: ับ
0: ปากปากเปล่าจริงจังกันอันที่สองเราเสนอเรื่องเกษตรการอาหารนะครับว่าทางเกษตรการอาหารเนี่ยรายงานเกษตรบวกครอบครัวเขาเนี่ยเกือบ30 ล้านคน
2: คร
0: ับ ถ้าเขาไม่สามารถมีรายได้ได้ดีเนี่ยการจัดใช้สอยเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะฮะก็เลยอยากใช้ทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าไปที่เกษตรเนี่ยไปปรับปรุงเนี่ยในแง่ของยิวการผลิตนะครับต้นทุนนะครับราคาขายนะครับนะฮะสัดส่วนน้ำนะเพื่อเขาสามารถทำเงินได้นะครับคือเรื่องสมดุลนะครับสถานการณ์เนี่ยความขัดแย้งในโลกตอนนี้เนี่ยมันสร้างโอกาสของฟู้ดเซคูริตี้มากนะฮะความมั่นคงอาหารเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่สามารถเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่สามารถสร้างฟู้ดเซคูริตี้ได
1: ้
0: ค่ะถ้าเราสร้างเครื่องแข็งก็เสร็จมากขึ้นเท่าไหร่เราโอกาสจะเข้มแข็งมากขึ้นเยอะเลยครับนะขณะนี้เราเป็นอีกข้อนึงที่เราเสนอไปนะครับอันที่สามก็คือเราเสนอเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับเนี่ยอ๋อไอ้ก่อการเจรจาการค้าสอดแบบนี้เราจะไทย US และ FTA ทั้งหลายแบบนี้ครับแนวทางการเจรจาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมาก
1: ค่ะ
0: นะมันควรจะมีการบูรณาการเราเลยเรา

0: นำเสนอว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องควรจะเป็นหัวหน้านะคณะตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายงานระเบียบได้นะครับจะได้สามารถในการตัดสินใจที่เด็ดขาดได้ครับ
1: ก็จะเป็น3ข้อสำคัญที่เป็นแกนสำคัญที่เราเสนอรัฐบาล
2: ครับก็เรียกว่าก้าวต่อไปของซีโร่คอร์รัปชันของท่านก็เดี๋ยวจะหารือกันในอีก2วันข้างหน้านี้เพื่อที่จะรีเวนไทยแลนด์ใช่ไหมครับดูกฎหมายที่ล้าหลัง
0: อันนั้นวันนั้นคุยรปภก็เริ่มลงมือเลยจะได้ตั้งความเป็น
2: ครับก็ดีกว่า
0: ผมต้องขอแก้คำหนึ่ง
2: ครับ
0: นะไอ้ต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ของผมนะ
2: ครับ
0: ครับแล้วมันไม่ใช่ของอนค้ามันไม่ใช่ของกกรมันเป็นของทุกคนที่มีส่วนร่วมในประเทศไทยกับประเทศครับ
2: ครับ
0: แล้วคนที่ออกมาเผยแพร่สัมพันธ์ทางด้านองค์กรในร่วมเรามันจะมากหน่อยเห็นว่าโอ้โหทุกคนทุกองค์กรเห็นตรงกันหมดนะว่ามันต้องแก้ครับ
2: ครับท่านเห็นท่าทีทนายกครั้งนี้มองเรื่องคอร์รัปชันกับแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขเรียกว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลของกกร.ครั้งนี้นี่มีผลสำคัญยังไงครับ
0: คือท่านนายกก็หาเสียงไว้แล้วเรื่องต่อคอร์รัปชันท่านเป็นรัฐบาลก็ท่านก็แถลงนโยบายเลยครับคือคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านเอาจริงจังเรื่องนี้มากพอควรทีนี้เราในแง่เอกชนทั้งหมดกับเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยที่มีส่วนได้เสียกันเนี่ยแล้วก็นะพยายามไปส่งเสริมช่วยเหลือท่านในการที่เอาข้อมูลทั้งหมดมาครับถึงวันช่วยรณรงค์นะเรื่องนี้อย่าลืมนะว่ามันตอนนี้เรื่องที่แก้เนี่ยมันต้องแก้กันลงไปลึกเลยแก้ถึงการศึกษาด้วยต้องสร้างความตระหนักนะตระหนกกับคนไทยว่าเฮ้ยมันต้องอยู่กับคอร์รัปชันนะถูกไหมครับหนังมันยาวครับไม่ใช่แค่มาแค่ต้นแค่ลงไปทางนั้นครับ
2: ครับสุดท้ายครับท่านพจน์มองอย่างไรที่หลายหน่วยงานที่ถูกพาดพิงจากผลสำรวจของกกร.แล้วก็รีบออกมาชี้แจงโดยด่วนคนอาจบางส่วนมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตรวจสอบให้แน่นอนซะก่อนว่าจริงอย่างที่ผลสำรวจออกมาหรือเปล่า
0: คือการทำโพเนี่ยหรือว่าการทำแบบสอบถามเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ตัวตัดสินนะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มันเป็นกระจกส่องเราออกมาจากการสอบถามนะฮะแปลว่าเขาคิดกันยังไงนะครับเพราะว่ากกร.เพื่อประชาชนเนี่ยมันไม่มีบอดี้นะมันไม่มีออโทริตี้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาไปดำเนินการอะไรต่างได
2: ้ครับ
0: นะครับนะมันเป็นกระจกเงาอยากให้ทุกฝ่ายเปิดใจครับว่าเราช่วยกับรัฐบาลมากกว่าในประชาชนเนี่ยกกร.เพื่อประชาชนเนี่ยในการที่จะเป็นกระจกส่องเรากัน
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็บอกตรงว่าพวกเราคุยแล้วเนี่ยอาจจะต้องทำให้มากกว่านี้ตอนนี้พยายามดึงเหนือหรือข้อร่วมอีกเยอะเราแห่งก็ร่วมแล้วนะจะเรียกอะไรอีกหลายใบอะไรเข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อทำให้แบบสอบถามเราเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งขลังมากขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างมากขึ้นอีกครับ
2: ครับแต่ว่าหน่วยที่ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงแล้วก็เหมือนจะขู่ฟ้องปิดปาก
0: ไม่มีปัญหาเพราะเราก็พร้อมเปิดเผยอยู่แล้วฮะก็นัดแล้วมาดูกันได้เลยได้หมดครับ
2: ซึ่งก็ไม่กระทบกับการทำงานในก้าวต่อไปใช่ไหมครับ
0: มันไม่เกี่ยวอ่ะคือวันนี้ผมคิดว่าความตระหนักนะของเอกชนประชาชนเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าจะไปห่วงเรื่องอะไรมากมายถ้าตามไปไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับก็เรียนมาแล้วว่านะไม่ได้ไปชี้นำว่าใครถูกหรือผิดมาเป็นกระจกสะท้อนจากแบบสอบถามมาแต่ครับ
2: ครับผม
0: ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งหมดด้วยมีที่มาที่ไปมีหลักฐานครับ
2: ก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้มรืนนี้ใช่ไหมครับท่านพจน์ที่จะได้ชี้แจงต่อหน้า
0: เดี๋ยวเราเห็นผมอันนี้ไม่ใช่เรื่องชี้แจงนะแล้วก็จะมาพบจะมาดูข้อมูลก็มาครับไม่เป็นไร
2: ครับ
0: เชิญนะเชิญ
2: ครับ
0: เอาหน่วยไหนอยากดูข้อมูลมาได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับมันไม่ใช่ความลับครับข้อมูลเปิดดูกันได้ครับ
2: ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านพจน์ไปอย่างสูงเลยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ครับประธานกรรมการหอการค้าไทยครับก็เรียกว่ามาให้มุมมองสำหรับประเด็นที่หอการค้าไทยอยากจะช่วยล้างโกงยกระดับประเทศไทยให้ไปสู่เวทีโลกอย่าง OECD ซึ่งแน่นอนก็หลายคนก็ไปอ่านคอมเมนต์ดูเพจของคุณไอ้รชนกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่เธอออกมาโพสต์ดุเดือดเหมือนกันนะคุณเก
1: ๋
2: ที่เรียกว่าการที่บางหน่วยงานออกมาปกป้องข้าราชการในกรมถึงขั้นออกมาขู่ให้รีบชี้แจงภายใน7วันไม่งั้นอาจจะมีคดีตามมาอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้เองเป็นสิ่ง

0: งที่เกิดขึ้นถึงความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลเอกชนหรือเปล่าใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบแต่ถ้ามีคดีความมาฟ้องร้องกันแบบนี้คุณไอบอกว่ามันจะทุบหม้อข้าวตัวเองและจะทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นมุมมองในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยเราครับ
1: อืมค่ะต่อเนื่องอีกนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของเวทีที่เขาได้มีการนะคะระดมความคิดเห็นแล้วก็มีการฟังมุมมองจากภาคเอกชนใช่ไหมคะที่จัดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ทางผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะอันนี้เขาก็ใช้ธีมในหัวข้อแบบนี้นะคะซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยเขาก็แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยเขาก็มีการมีเรื่องของข้อเสนอนะคะที่เสนอเข้าไปเพื่อที่จะให้รัฐบาลในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันใช่ไหมคะที่มีการเสนอเข้าไปแล้วก็อยากใหเกิดการขับเคลื่อนนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะอย่างวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเขาก็มองว่าอย่างข้อเสนอของภาคเอกชนหลายเรื่องมันมีความเชื่อมโยงโดยตรงกันในส่วนของประชาชนในทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการจ้างงานค่าครองชีพการลงทุนแล้วก็การพัฒนาประเทศในระยะยาวนะคะก็เห็นบอกว่าอย่างข้อเสนอของทางภาคเอกชนที่มีการเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตนะคะก็มีการเติบโตของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจใหม่เนี่ยที่จะต้องผลักดันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายใหญ่รายย่อยอุตสาหกรรมดิจิทัลพลังงานสะอาดเทคโนโลยีขั้นสูงอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมุมมองที่มีการเสนอเข้ามาถามว่าจะช่วยในด้านไหนอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยแล้วก็ภาคเอกชนเขาก็ยังเสนอเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้ำแล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าอยากให้มีการเร่งลงทุนนะคะที่เสนอมาทางรัฐบาลเนี่ยอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารจัดการน้ำพลังงานสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีการระบุว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนจะไปช่วยลดต้นทุนทั้งระบบของเศรษฐกิจนะคะก็เป็นสิ่งที่มีการคาดหวังนะคะขณะเดียวกันก็อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เพิ่มเรื่องของความโปร่งใสวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็บอกว่าข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันจะไปช่วยเพิ่มเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุน นะคะผลที่คาดหวังก็คือดึงดูดเงินลงทุนเนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาสู่ประเทศเป็นลงทุนเป็นการลงทุนใหม่ๆนะคะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างโอกาสในระยะยาวด้วยนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าพยายามในการปฏิรูประบบราชการลดอุปสรรคทางธุรกิจนะคะก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีการเสนอเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น AI เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการเสนอมาทีนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยก็เห็นว่าเดี๋ยวทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็พยายามนะคะจะมีการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดนะคะเป็นกลไกในสำคัญเป็นกลไกสำคัญเนี่ยที่จะช่วยนะคะในการออกนโยบายรัฐบาลเขาก็จะรับฟังแล้วก็เอาไปออกนโยบายเพื่อให้เกิดการตรงจุดมากขึ้นตอบโจทย์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะพยายามเร่งผลักดันให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยนะคะทีนี้เห็นบอกว่าเรื่องของการวัดผลเนี่ยก็จะเอาเรื่องของทั้งหมดทั้งมวลที่มีการเสนอเข้ามาเนี่ยมีการประเมินผลด้วยนะอาจจะแบบว่าสักภายใน6เดือนอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดนะคะก็แล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดผลต่างๆเกิดขึ้นที่ทางภาคเอกชนเนี่ยได้มีการเสนอมาด้วยนะคะก็กรอบเรื่องของการติดตามเนี่ยประมาณสัก6เดือนนะเห็นว่านะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่เลยนะคะที่มีการระดมความคิดเห็นแล้วก็ระดมสมองเข้ามานะคะคือทางรัฐบาลเองเขาก็พยายามอยากจะรับฟังว่าเอ๊ะภาคเอกชนมีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะ
0: ก็เป็นข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันไปด้วยในตัวเลยทีเดียวก็นี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันย้ำเตือนนะครับว่าอย่าให้การโกงการทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยเพราะฟังข้อมูลจากกกร.และเพื่อนแล้วก็เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายการลงโทษที่รุนแรงอาจจะต้องหันมามองหรือเปล่าเพราะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์จีนนี่

0: ขาเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เลยนะครับสำหรับการลงโทษคนทุจริตคอร์รัปชันแต่ประเทศไทยของเราก็อย่างที่ทราบแล้วครับก็ยังมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่หลายฝ่ายบอกว่าจะต้องแก้กฎระเบียบข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้เอื้อไปสู่การโกงครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเห็นว่าทางรัฐบาลเองเขาจะเดินหน้าในการฟื้นเรื่องของการตั้งกรออด้วยนะคะกรออก็คือระบบติดตามผลนั่นเองนะคะก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเป็นกลไกในการประสานงานแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องของการสรุปข้อมูลระบบแสดงผลข้อมูลสำคัญการติดตามมาตรการต่างๆนะคะก็จะมีการประเมินผลร่วมกันทั้งทางภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยภายใน6เดือนด้วยนะคะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันเกิดผลจริงจังมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยโอ้โหจริงๆก็ไปกันเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าไปดูรายชื่อเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าครบแทบจะแบบว่าทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีการเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นสถาบันเศรษฐกิจหลักนะคะอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยหอการค้าไทยเมื่อสักครู่ด้วยนะคะคุณพลเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะไประดมความคิดเห็นแล้วก็มีทางสมาพันธ์ SME ไทยด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มยานยนต์กลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพก็ไปมีกลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มพลังงานกลุ่มการเงินเทคโนโลยีแล้วก็รวมไปถึงเกษตรและก็อาหารด้วยค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้านะครับเห็นว่าเดี๋ยววันอังคารนี้ก็มีการประชุมกกร.ด้วยน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวมารายงานให้ทราบแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนนะคุณเกียรตินะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวอื่นกันบ้างครู่เดี๋ยวได้กลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกา38 นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์ซันเดย์ไม่เรรวนชวนรับฟังรายการดังแชร์เล่าข่าวเด็ดมาติ๊งหนุ่ยคุยคู่เก๋ให้เฮฮาสุขอุราแน่นอนในตอนบ่ายขอบคุณพี่เทียนท่าฉลอมแต่งกลอนเพราะๆให้เราเป็นประจำรวมถึงทักทายท่านผู้ฟังทางเพจของเรากันบ้างมีพี่เอื้อนพรกลีบเมฆก็ส่งข้อความมาสวัสดีคุณเก๋และก็ผมด้วยนะครับพี่สุภลักษณ์ครับบอกว่าติดตามทางวิทยุอยู่นะคะขอบคุณไปอย่างยิ่งเลยครับพี่สุประชัยจันนิดครับก็ส่งข้อความมาสวัสดีรวมถึงสติ๊กเกอร์ทั้งทางไลน์และก็ทางเพจของเราด้วยขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไปดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างดีกว่านะคุณเก
1: ๋มีประเด็นอีกแล้วนะ
0: ก็หลังจากที่เราไปหาของป่าแล้วก็ไปเจอทหารเขมรล้ำเข้ามาล่าสุดทางเขมรเหมือนจะป่วนเรากลับหรืออย่างไรมีชาวเขมรล้ำเขตแดนเข้ามาทำหวานไถเลยนะอันนี้หนักกว่าเราอีก
1: ทำเกษตร
0: ของเรานี่ไปหาของป่าแต่ทางเขมรนี่เข้ามาถากไถในพื้นที่แดนไทยเลยนะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการล่าสุดที่วันนี้เองในส่วนของเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพาโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1 มีการรายงานว่าเมื่อวานนี้ตอน10 โมงครับมีชาวเขมรเอารถไถ

0: เข้ามาในพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นที่โคกสูงสะแก้วนี่แหละเตรียมจะเอามาไถหว่านทำการเกษตรก็ฐานพรานก็ได้เข้าไปควบคุมเลยครับก็เห็นว่าเป็นชาวเขมรเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรซึ่งแน่นอนมันเลยเส้นแดงของเขามาแล้วอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายให้ฟังว่าของเราเส้นน้ำเงินใช่ไหมเต็มไปหมดเลยบริเวณที่เราสามารถยึดมาได้ในระหว่างการปะทะรอบที่สองส่วนของเขาเป็นเส้นแดงซึ่งทั้งสองเส้นนี้เป็นเขตทหารไม่มีชาวบ้านอาศัยไม่มีพลเรือนอยู่ตรงนั้นนะครับมีแต่ทหารล้วนๆแต่แน่นอนว่าเขมรแน่นอนรอบนี้อาจจะมาป่วนหรือเปล่าคุณเก๋ก็คือเอาทั้งรถไถเข้ามาในผืนแผ่นดินที่เรียกว่าอยู่นอกเส้นเศษแดงนอกเขตเส้นแดงของกัมพูชาครับซึ่งก็เข้ามาในฝั่งของไทยและก็ยังพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยงานนี้ทหารพรานของเราก็เลยต้องเข้าไปเจรจาครับแล้วก็มีการเปิด GPS ให้ดูเลยว่าเนี่ยคุณล้ำมานะก็ทำให้ทหารเขมรทราบว่าชาวบ้านกำลังละเมิด MOU 43 U ในการเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศและกำลังลุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนก็เลยประสานให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยครับคุณเก๋ครับก็เห็นว่าผลการเจรจากับฝ่ายเขมรเบื้องต้นชาวเขมรก็ยกเลิกและก็ไม่มาหว่านไถอีกต่อไปแล้วก็จะหยุดทำการเกษตรจนกว่าจะได้ข้อตกลงเรื่องแขตแดนระหว่างประเทศที่จะมีความชัดเจนนะครับซึ่งกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาก็ยืนยันว่าก็ยังคงยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของไทยก็เรียกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายโยถูกปล่อยตัวออกมาไปหาของป่าทางฝั่งนู้นเลยนะรอบนี้เขาแหมมุกนี้ดูแล้วไม่เนียนนะคุณเก๋นะก็เรียกว่าเป็นยุทธวิธีเดิมๆครับที่ทางเขมรใช้ก็เข้าใจว่าเบื้องหลังน่าจะเป็นทหารเขมรนี่แหละครับที่ส่งชาวบ้านทำทีมาเป็นไถดินและก็มาอยู่ใกล้ชิดเส้นแดงของไทยเราเห็นว่าหลักเขตที่48ถึง49ก็เรียกว่าถ้ามาอีกเราก็จะไล่อีกเดี๋ยวก็จะมาอีกครับเขาว่าอย่างนั้นครับคุณเก
1: ๋แต่ว่าผลการเจรจาเนี่ยตามรายงานข่าวก็บอกนะคะว่าทางพี่ๆทหารเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางฝั่งกัมพูชาเบื้องต้นเนี่ยก็ขอให้ทางกัมพูชาเนี่ยยกเลิกแล้วก็ยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวด้วยจนกว่าข้อตกลงเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนพร้อมชี้แจงข้อมูลให้ชาวบ้านฝ่ายไทยเองก็ได้รับทราบเข้าใจถึงสถานการณ์ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะมีคือพูดง่ายๆว่าตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปเจรจาเนี่ยก็ไปเปิด GPS พิกัดแนวเรื่องของเส้นแดงเส้นน้ำเงินเนี่ยให้ทางกัมพูชารับทราบเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยคุณกำลังละเมิดและคุณเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ที่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะคะเป็นการลุกล้ำด้วยนะคะ
0: ก็รู้ทั้งรู้ก็ยังล้ำเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายอมกลับเพราะว่าเรามี GPS เปิดให้ดูชัดๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ประสานให้แจ้งหยุดปฏิบัติการต่างๆเลยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องรถไฟกับรถเมย์รถไฟชนรถเมย์เนี่ยมันก็ยังมีความคิดเห็นออกมาแบบต่อเนื่องเลยนะจริงๆเป็นประเด็นใหญ่นะวันนี้สำหรับวันนี้โอ้โหหลายคนให้ความสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีแต่ข่าวนี้เต็มไปหมดเลยอย่างล่าสุดนะคะเป็นเพจ Facebook ของดาว8แฉกเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการเปิด3สถานการณ์หลักถ้ารถไฟเห็นจะต้องหยุดขบวนรถทันทีมันจะมีใน3สถานการณ์ไหนอย่างไรบ้างลองดูข้อมูลนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไปตามระเบียบการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยพนักงานขับรถไฟต้องหยุดขบวนทันทีใน3สถานการณ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด1คืออะไรเมื่อเห็นสัญญาณมือหรือธงแดงหรือโคมไฟสีแดงพนักงานขับรถเนี่ยจะต้องหยุดรถไฟทันทีเมื่อได้รับสัญญาณให้หยุดห้ามผ่านเด็ดขาดจากเจ้าหน้าที่นะคะสถานีหรือพนักงานประจำจุดตัดทางรถไฟซึ่งมักใช้ในกรณีฉุกเฉินกรณีที่2เมื่อพบป้ายสัญญาณบังคับให้หยุดก็คือป้ายหยุดพนักงานขับรถเนี่ยเขาจะหยุดขบวนรถโดยไม่ล้ำป้ายหยุดนะคะเช่นป้ายหยุดขอบดำหรือป้ายหยุดขอบแดงเมื่อหยุดแล้วก็นิ่งปฏิบัติตามกฎแล้วจึงจะสามารถเคลื่อนขบวนต่อไปได้

0: านการณ์ที่3ก็คือเมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านวิทยุสื่อสารในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือนายสถานีตรวจพบสิ่งกีดขวางบนรางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการวิทยุสื่อสารแจ้งเตือนพนักงานขับรถให้ลดความเร็วแล้วก็จอดรอก่อนถึงจุดวิกฤตนะคะโดยรถไฟแต่ละขบวนเนี่ยมีน้ำหนักจำนวนมากที่สำคัญมีระยะเบรกไกลมากเจ้าหน้าที่สถานีหรือพนักงานประจำจุดตัดทางรถไฟเนี่ยจึงต้องมีการประเมินแล้วก็ให้สัญญาณล่วงหน้าอันนี้นะคะเขาก็ทางดาว8แฉกเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าเป็น3สถานการณ์ที่รถไฟจะสามารถหยุดได้แบบทันทีในกรณีแบบไหนบ้างนะคะแล้วอีกหนึ่งคนนะคะที่วันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเรียกร้องให้มีการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยบริเวณจุดตัดจุดลักผ่านนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยทางคุณพรหมมินนะคะกันทิยาผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่จริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังเป็นสัญญาณเตือนสำคัญเหมือนกันว่าประเทศไทยต้องเร่งแก้ปัญหาความปลอดภัยบนถนนนะคะบนท้องถนนแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะอย่างจริงจังโดยเฉพาะจุดที่เรากำลังคุยกันก็คือจุดตัดทางรถไฟที่มันมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงเลย คือคุณพรหมมินทร์บอกว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ถ้าหากมีระบบจัดการความปลอดภัยที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณเตือนเครื่องกั้นการควบคุมความเร็วการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ยังเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปเร่งตรวจสอบเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดด้วยทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสัญเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ที่มีการสัญจรอย่างหนาแน่นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกในอนาคตนะคะทีนี้สิ่งที่เขาเสนอเนี่ยอย่างทางคุณพรหมมินทร์นะคะในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเนี่ยเสนอว่า1ให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านคมนาคมรถไฟท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันหลังไมค์อะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องประสานใครยังไงกันบ้างใช่ไหมคะมันต้องมีหน่วยไหนในการที่จะแบบว่าไปคำนวณว่าอ้าวรถมันอยู่หางแถวมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะปัดไปไม่ให้รถไฟมาจะทันรถไฟไหมหรือยังไงจะต้องประสานใครยังไงกันบ้างที่เขาก็เสนอมาว่าจะต้องมีข้อมูลทั้งด้านคมนาคมรถไฟท้องถิ่นตำรวจเพื่อช่วยกันร่วมในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุรวมไปถึงพัฒนาระบบแจ้งเตือนแล้วก็มาตรการป้องกันเชิงรุกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อที่2ที่มีการเสนอควรเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงจุดตัดแล้วก็จุดลักผ่านทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดนะคะและอีกข้อเสนอหนึ่งก็คือควรออกแบบจัดระบบเครื่องกั้นเสียใหม่ให้มีการปิดสนิทไม่สามารถหลบเลี่ยงหรือรอดได้และควรจะทำเป็น2ชั้นเพิ่มก่อนถึงจุดข้ามระยะ 5-10 เมตรอีกในบางพื้นที่ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะโดยขาดเรื่องของการจัดการโครงสร้างรองรับและทุกจุดควรมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่เสมอนะคะก็บอกว่าทุกความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันมีต้นทุนทางสังคมต้องจ่ายทั้งชีวิตครอบครัวเศรษฐกิจสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยกลายเป็นเพียงแค่ข่าวแล้วก็รอให้เกิดซ้ำอีกนะคะท่านก็เสนอมา3ข้อนะคะ
1: ส่วนแนวความคิดของท่านนายกอนุทินที่จะแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ล่าสุดก็พอจะมีแนวความคิดเหมือนกันนะคุณเก๋วันนี้ท่านอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟซึ่งมีลักษณะแบบนี้อีกหลายจุดท่านนายกบอกว่าจะต้องหาวิธีลดจำนวนจุดตัดลงครับคุณเก๋ซึ่งตอนนี้เองต้องรอผลการสอบสวนตัวเองยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่เชื่อว่าน่าจะมีวิธีการและก็มาตรการป้องกันอยู่แล้วเพราะว่าแยกดังกล่าวเนี่ยรถติดตลอดเวลาแล้วก็หลายครั้งไปดูวงจรปิดเก่าๆก็มีการหยุดรถของรถไฟในกรณีที่มีการกีดขวางเส้นทางนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าเราคงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปส่วนแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวเห็นท่านบอกว่าอาจจะต้องขุดอุโมงค์นะคุณเก๋ซึ่งตอนนี้ได้ให้แนวทางกับการรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาแล้วนะครับว่าจะแก้ปัญหาจุดตัดด้วยวิธีการใดบ้างซึ่งความคิดของท่าน

0: ที่คิดได้แบบเร็วๆเนี่ยก็คือจะต้องไปดูว่าจุดตัดดังกล่าวเนี่ยจะสามารถขุดอุโมงค์เพื่อแก้ปัญหาได้หรือไม
1: ่
0: เพราะตรงนั้นเป็นแยกมีกี่แห่งก็ต้องเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งวันนี้ท่านนายกบอกว่าจะปล่อยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพึ่งพาดุลยพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
1: เหมือนที่อาจารย์ธนพงศ์บอกเลย
0: ใช่เพราะเดี๋ยวมัน human error อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านนายกบอกว่าเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่อง human error ใดๆซึ่งอันนี้เองคือสิ่งที่ท่านนายกออกมาแสดงความเชื่อมั่นและก็สั่งการการรถไฟขอสมกให้เยียวยาสูงสุดสำหรับผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งวันนี้เองอย่างที่ทราบว่าท่านไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บก็เห็นว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าพนักงานขับรถไฟแล้วก็คนขับรถเมย์ก็อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันทั้งสองคนก็ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุยกับท่านนายกด้วยนะครับก็เรียกว่านายกอนุทินเยี่ยมคนขับรถไฟและก็คนขับรถเมย์อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันทั้งสองร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มองอนาคตว่าอาจจะเปลี่ยนเส้นทางขุดอุโมงค์เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดไปเลยครับคุณเก
1: ๋แล้วก็ต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะไปใช้การพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของข้อผิดพลาดนะคะก
0: ็
1: จะต้องดำเนินการหาทางนะคะสำหรับประเด็นนี้อย่างที่บอกไปว่าเหมือนที่เราคุยกันนั่งคุยกันเม
0: ื่
1: อสักครู่ตอนที่พักเบรกนะคะว่าเอ๊ะแล้วการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเนาะใช่ไหมว
0: ่
1: ารถมันยังคาอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วก็เส้นทางการจราจรเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะหนาแน่นอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญอันนี้คือเราคุยภาพรวมทั้งหมดเลยก็เข้าใจนะเพราะว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาในแง่ของเรื่องของการไม่ฝ่าฝืนเรื่องของระเบียบวินัยจราจรอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่เหมือนกันคือถ้าไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นรถไฟผ่านไปได้ด้วยดีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะอย
0: ่
1: างเมื่อสักครู่ท่านที่อยู่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อเสนอมาเนี่ยอย่างทางสคอเนี่ยที่บอกว่ามันควรจะต้องมีเรื่องของไม้กั้นแบบ2ชั้นไม้ที่ปิดสนิทไม่ให้ใครสามารถลอดเข้าไปได้อะ
0: oh.
1: เหม
0: ือ
1: นที่คุณติ๊งหนุ่ยพูดตั้งแต่ช่วงแรกๆของรายการ
0: อ
1: ะว่าขนาดไม้กั้นมันลงมาแล้วมันก็ยังมี
0: มุดเขาเรียกว่ามุดสายมุดต้องผ่านไปให้ได้
1: นะ
0: สุดท้ายปากแตก
1: ใช่
0: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่าปรับแพงมากนะคุณเก
1: ๋
0: อย่างเพจคุณกิฟที่มีการโพสต์คลิปล่าสุดก็เป็นคลิปของจุดตัดทางรถไฟแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวก็เป็นภาพของผู้คนที่รอให้รถไฟผ่านโดยเห็นไม้กั้นค่อยๆลงมาแล้วล่ะคนก็หยุดแล้วก็ไม่มีรถยนต์คันไหนไปค่อมจุดเหลืองๆแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจุดสีขาวนะครับเขาทำเป็นกล่องสีขาวของเราเป็นกล่องสีเหลืองซึ่งแน่นอนว่าค่าปรับใครฝ่าฝืนไม่กั้นหรือไปทับเส้นตรงนั้นโดนปรับ 50,000 เยนเลยนะครับนี่เขาบอกว่าค่าปรับเขาแพงมากทำให้คนญี่ปุ่นก็เลยมีระเบียบวินัยแล้วก็รออย่างใจจดใจจ่อให้รถไฟผ่านไม้กั้นขึ้นแล้วถึงจะรีบข้ามกันไปแต่วิ่งข้ามตอนที่ไม้กั้นมันจะลงก็มีบ้างเหมือนกันนะก็บางคนคนญี่ปุ่นนี่พอเห็นไม้กั้นจะลงมาก็รีบวิ่งข้ามไปก็มีแต่ไม่มีเฉียดฉิวแบบบ้านเราไม่มีแบบว่ารถไฟมาจอดรอให้คนว
1: ิ่
0: งข้ามแบบที่จุดตัดอโศกเพชรบุรีนะครับขณะที่ญาติและก็ครอบครัวของผู้สูญเสียวันนี้เองก็เรียกว่าเดินทางกันไปตรวจสอบในเรื่องของ DNA ด้วยนะครับรวมถึงยังมีข้อมูลล่าสุดจากในส่วนของคนขับรถตุ๊กๆท่านหนึ่งชื่อว่าคุณสิรินัยซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ถูกรถไฟชนรถเมย์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นตุ๊กๆฮีโร่ท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องเพราะว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุไม้กั้นมีสัญญาณเตือนนะแล้วก็ได้ยินเสียงวูดรถไฟด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าหลายคนไม่ได้ยินเสียงวูดรถไฟได
1: ้
0: ยินแต่เสียงไม้กั้นเสียงโมงตึงตึงตึงใช่ไหมครับคุณนี้คุณสิรินัยครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการขับรถตุ๊กๆเจ้าของรถ3ล้อ

0: ็รับจ้างก็บอกว่าได้ยินเสียงหวูดรถไฟด้วยได้ยินครั้งเดียวครับประมาณ 6-7 วิหลังจากที่ได้ยินเสียงหวูดจบลงตอนนั้นก็เสียงโครมมาแทนเสียงหวูดเลยครับก็เรียกว่าไม้กั้นยังไม่ลงก็เรียกว่าทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็คุณสิริในพอโครมปุ๊บโอ้โหก็เรียกว่าเห็นคนที่บาดเจ็บรถก็โอ้โหเรียกว่านะฮะเป็นวินาทีที่เขาต้องลงไปช่วยคนคนหนึ่งด้วยก็เห็นว่ามีสิ่งที่ตัวเองเห็นก็คือมีเล็กซัสคันหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็มีคนเจ็บด้วยก็เลยวิ่งไปช่วยออกมาก็เห็นว่าเป็นวินาทีที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะที่ไปอยู่บริเวณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: อีกคนนึงก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะอย่างคุณศักดิ์ศรีศรีใสคำนะคะอายุ49ปีเป็นคนขับรถคนงานก่อสร้างแล้วก็กำลังพาคนงานไปทำงานที่ไซต์งานในซอยสุขุมวิท15จอดอยู่เป็นรถที่จอดอยู่ข้างรถเมย์ที่ถูกรถไฟชนนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเดินทางมาแจ้งความที่สน.มักกะสันแล้วก็เปิดเผยว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนจอดรถอยู่ด้านข้างรถเมย์เลยซึ่งคร่อมอยู่บนรางรถไฟส่วนเสียงสัญญาณเตือนแล้วก็เสียงหวูดของรถไฟเนี่ยได้ยินแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่เห็นว่ารถไฟมาด้วยนะคะขณะที่รถไฟมาเหตุเกิดเนี่ยเร็วมากเขาก็เล่าแบบนี้แล้วก็บอกว่าตนเนี่ยไม่สามารถหนีออกจากรถได้ทันเลยทำให้รถถูกชนแล้วก็ลากไปตามภาพวงจรปิดที่ปรากฏตามข่าวเลยตนแล้วก็คนงานในรถอีก7คนได้รับบาดเจ็บมีคนงาน2คนนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้ส่วนตนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณหน้าอกแล้วก็บริเวณใต้ชายโครงนะคะเพราะว่าเกิดจากเรื่องของการกระแทกส่วนรถตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเสียหายค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณศักดิ์ศรีบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตนขับผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยบ่อยครั้งแต่ไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนซึ่งทุกทีจะมีไม้กั้นหรือแผงเหล็กกั้นทุกครั้งเมื่อมีรถไฟมาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่เห็นซึ่งปกติตนก็เห็นว่ามีรถจอดคล่อมรางรถไฟอยู่บ้างในช่วงที่มีการรถติดนะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยมีคนของฝั่งรถเมย์เนี่ยติดต่อมาแล้วว่าจะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ช่วยค่าซ่อมรถแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นนะคะบอกเลยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาย้ำเลยนะคะว่าเขาคงไม่กล้าขับผ่านจุดเกิดเหตุอีกแล้วและที่สำคัญเขาบอกเลยนะคะว่าจะขอไม่จอดคล่อมรางรถไฟอีกแล้วแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนให้กับตนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
0: ก็เรียกว่านี่ก็คือสิ่งที่หลายคนจะต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงจังนะครับกฎวินัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ออกมาช่วยกันดูแลสอดส่องนะเจ้าหน้าที่ทั้งการรถไฟตำรวจจราจรผู้คนที่อยู่ตามท้องถนนบริเวณนั้นก็ต้องช่วยกันสอดส่องนั่นเองครับ
1: ขอปิดท้ายอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะหมดเวลานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดนะคะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันที่18พฤษภาคมจะลาออกเวลา17นาฬิกานะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยถามว่าทำไมต้องลาออกนะคะก็เพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะจะไปรับปริญญาของลูกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาลงสมัครผู้ว่าสมัยที่2ด้วยค่ะ
0: และบางคนบอกว่าเพื่อจะให้ตรงตามไทม์ไลน์ก็คือ28มิถุนายน69จะเป็นวันที่คนกรุงจะได้ตัดสินอนาคตกรุงเทพครับคุณเก
1: ๋ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะแล้วก็ติดตามรับฟังส่วนวันนี้นะคะติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลนายกเสีย

0: เยียวยาเต็มที่เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางอัดกับต่อหม้อเสาทางด่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบริเวณทางรถไฟมักกะสันภายหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์เหตุการณ์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินตรวจดูจุดเกิดเหตุมีการกำชับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ขึ้นหลังจากกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครก็เข้ามาในที่เกิดเหตุได้กำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในรูปแบบที่มากที่สุดที่จะดำเนินการได้เมื่อถามว่าจะมีการยกระดับมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วในหน่วยงานทั้งขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับตนได้ดูคลิปวิดีโอเหมือนกันคลิปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งให้เห็นอยู่ว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มีอะไรที่ต่างกันเมื่อถามต่อว่าผบ.ตร.ระบุชัดเจนว่าหลักฐานรถเมย์ไปคร่อมรางรถไฟจะตอบอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตนยังไม่ได้พูดคุยแม่ค้าชายแดนหวั่นปะทะรอบ3โอดรบ2รอบกระทบหนักบางคนถูกยึดรถแถมหนี้สะสมบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างพากันวิตกกังวลเกรงจะเกิดเหตุปะทะรอบที่3หลังมีเหตุการณ์จับคนร้ายที่เข้าไปหาของป่าเหตุยิงขู่ชาวบ้านที่ออกหาอึ่งและมีเสียงปืนเล็กดังขึ้นรวม11นัดในพื้นที่ชายแดนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนต้องลดการลงทุนซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารขายลงจากเดิมเกือบครึ่งเนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์หากเกิดการสู้รบอีกครั้งอาจต้องอพยพออกจากพื้นที่และประสบปัญหาขาดทุนซ้ำเหมือนที่ผ่านมาซึ่งการปะทะกัน2ครั้งก่อนหน้านี้ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่นานเกือบ1เดือนไม่มีรายได้แต่ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินบางรายไม่มีเงินส่งค่างวดรถจักรยานยนต์จนถูกไฟแนนซ์ยึดรถอีกทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาหมุนลงทุนค้าขายทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นบางครั้งปิดยาวไม่กล้าเปิดขายจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังและหาทางยุติสถานการณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะซ้ำเพราะประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอาทิแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างและอาหารตำสั่งบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ปะทะเพราะการสู้รบ2รอบที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนมากนอกจากจะขาดทุนแล้วยังไม่มีรายได้ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถรถจักรยานยนต์ถูกยึดทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารขายเป็นหนี้สะสมอีกกว่า 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบแล้วศพพนักงานประจำเรือหางยาวนำเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่พลัดตกเรือวานนี้นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
2: วันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพีพีดอนซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบบริเวณหน้าหาดยาวเกาะพีพีดอนหลังได้รับแจ้งพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางทะเลจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นพนักงานประจำเรือหางยาวนำเที่ยวที่พลัดตกน้ำสูญหายตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม

0: คมที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ร่องน้ำระหว่างเกาะพีพีเลกับพีพีดอนซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ได้ระดมกำลังค้นหาต่อเนื่องตลอดทั้งคืนแต่ไม่พบตัวจนกระทั่งสายของวันนี้นายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพพรตหมู่เกาะพีพีเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเบื้องต้นคาดว่าเป็นผู้สูญหายจากเหตุพลัดตกเรือเมื่อวานนี้โดยจะมีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในรายละเอียดอีกครั้งพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ใช้ AI Deepfake ปลอมเป็นนายกสิงคโปร์หลอกคนคนร้ายใช้เทคโนโลยี Deepfake AI สร้างการประชุมซูมปลอมเพื่อปลอมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลอกเงินเหยื่อไปได้สูงถึง 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ130ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์เผยแพร่คลิปวิดีโอเตือนภัยเกี่ยวกับกลโกงสุดแนบเนียมเมื่อมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยี AI Deepfake สร้างวิดีโอการประชุมซูมปลอมเป็นนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโดยใช้รูปโปรไฟล์เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์ส่งข้อความหาเหยื่อซึ่งมักเป็นนักธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญที่เคยติดต่อกับหน่วยงานรัฐมาก่อนเพื่อเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด่วนกับนายกรัฐมนตรีมีการส่งสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลปลอมให้เหยื่อเซ็นและหลอกให้เหยื่อส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ก่อนเข้าร่วมประชุมพร้อมแนบหนังสือค้ำประกันจากรัฐบาลปลอมที่มีลายเซ็นปลอมของนายกรัฐมนตรีบองเมื่อเหยื่อกดเข้าลิงก์ซูมจะพบวิดีโอขยับได้สมจริงโดยมีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองประธานาธิบดีทามันชันมูรัตนำและรัฐมนตรีคนอื่นๆรวมไปถึงการจำลองภาพนักการทูตต่างประเทศผู้บริหารระดับโลกเข้าร่วมด้วยในที่ประชุมโดยจะมีการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์เช่นปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและอ้างว่ารัฐบาลต้องการเงินทุนช่วยเหลือเร่งด่วนโดยจะคืนเงินให้ภายใน15วันทำการตัวละคร AI Deepfake ของนายกรัฐมนตรีบองได้กล่าวปิดการประชุมและพูดชื่อของเหยื่อเพื่อแสดงความขอบคุณที่มาร่วมประชุมทำให้เหยื่อปักใจเชื่อว่าเป็นการประชุมจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วก่อนแชร์ Weekend
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วก่อนแชร์ Weekend ค่ะ
5: ครับ
4: ประจำวันอาทิตย์นะคะที่17พฤษภาคม2569ค่ะกับพวกเรา2คนกู้สอภาครัตนาพงศ์ค่ะ
5: ครับผมโยพีรพลอนุตรโสตนะครับจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทครับเรามีเรื่องความรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI มาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
4: ค่ะ
5: ซึ่งวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะฮะ
4: วันนี้มีหลากหลายเรื่องเลยนะพี่โยโดยเฉพาะเรื่องที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะเยอะมากๆเรื่องบินค่าไฟปลอมที่บอกว่าอยากสแกนจ่ายเด็ดขาดนะคะถ้าสแกนจ่ายเนี่ยเงินก็จะหมดบัญชีเลยแล้วก็ยังจะมีเรื่องอื่นๆนะคะที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะเช่น4อาหารที่ห้ามเก็บไว้ข้ามคืนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติดตามกันนะคะว่าความจริงเป็นยังไงค่ะ
5: ครับแล้วก็เดี๋ยวจะชวนคุยต่อกันจากข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องที่ทางการสิงคโปร์ออกมาเปิดเตือนภัยนะฮะเรื่องของการประชุมซูมปลอมโดยนายกปลอมเอก

0: กสารลายเซ็นปลอม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: เสียเงินเยอะเลยนะคะเมื่อกี
0: ้แล้วก็มีการหลอกลวงนะครับคือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเลยแล้วก็ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับและผู้เสียหายก็เป็นระดับสูงเรื่องนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเรื่องจริงเคยเป็นคำเตือนของอาจารย์ปริญญาเป็นคำเตือนของเราในรายการนะครับอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: จริงๆเตือนมาหลายปีแล้วนะครับว่าสิ่งนี้มันมีอยู่แต่ก็คิดว่าความเนียนของดีเฟกต์ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ทันได้ระวังตัวหรือวางใจลงไปนะครับและเขาคงไม่ได้มีแต่ดีเฟกต์หรอกเขาคงประกอบกันหลายอย่างนะครับมันก็เลยดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อเรื่องนี้แล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เราไปที่เรื่องแรกกันเลยครับ
1: ค่ะเรื่องแรกนะพี่โอก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ชั่วก่อนแชร์นะคะที่เราก็ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องกินทุกวันเนี่ยพี่โอมันจะมีการข้อมูลแชร์กันเยอะมากเช่นบอกว่าอันเนี้ยห้ามเก็บไว้ข้ามคืนนะอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวจะไม่ดีต่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามกันนะคะในคลิปชั่วก่อนแชร์4อาหารที่อย่าเก็บไว้ข้ามคืนค่ะ
0: งั้นเราจะไปรับฟังและก็ดูคลิปไปด้วยกันนะครับกันว่า4เมนูอาหารที่อย่าเก็บไว้ข้ามคืนทานไม่หมดควรทิ้งบางอย่างมีพิษเทียบเท่าสารหนูทั้งผักใบเขียวต้มสุกอาหารทะเลอาหารทอดและไข่ที่ปรุงไม่สุกหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ4เมนูอาหารที่อย่าเก็บไว้ข้ามคืนนี่จริงไหมครับ
2: ก็มีความจริงบางส่วนอย่างกรณีอาหารทอดการอุ่นซ้ำก็เป็นการเพิ่มสารก่อมะเร็งหรือสารที่ไม่ดีต่อร่างกายแต่อย่างผักต้มการอุ่นซ้ำไม่ได้ทำให้เกิดสารพิษหรือสารก่อมะเร็งขึ้นอย่างที่เข้าใจ
0: เมนูแรกผักใบเขียวต้มสุกก็บอกว่ามีไนเตรตมากเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะและมะเร็งหลอดอาหารจริงไหมครับ
2: ค่ะอันนี้ไม่จริงนะคะประเด็นนี้ไม่ต้องกังวลในผักแทบจะทุกชนิดมีไนเตรตอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่โอกาสที่แบคทีเรียจะเปลี่ยนไนเตรตเป็นไนไตรต์เนี่ยต้องอาศัยทั้งไนเตรตจำนวนมากแล้วก็จำนวนแบคทีเรียเนี่ยมากๆซึ่งหากมีการปนเปื้อนขนาดนั้นอาหารจะมีการเสื่อมเสียไปแล้ว
0: แล้วจริงๆผักต้มที่เก็บไว้ยังกินได้ไหมครับ
2: กินได้ค่ะไม่ต้องกังวลค่ะ
0: เมนู2 อาหารทะเลกุ้งปลาปลาหมึกปรุงสุกแล้วแช่ไว้ข้ามคืนโปรตีนเปลี่ยนเป็นสารพิษได้จริงเหรอครับ
2: โปรตีนที่อยู่ในอาหารทะเลเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสารพิษแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้โดยตรงแต่ต้องยอมรับว่าอาหารทะเลเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อยู่แล้วโดยมากเราก็จะได้กลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปกลิ่นเน่ากลิ่นฉุนบ่งบอกว่ามีการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี
0: ้และแม้เก็บอาหารไว้ในตู้เย็น
2: มันเสียได้ค่ะอย่างอาหารทะเลเข้าตู้เย็นเนี่ยก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์บางตัวที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิต่ำๆก็จะเสียได้ถ้าในกรณีของอาหารทะเลแล้วเราต้องการเก็บไว้นานควรจะแช่แข็งแล้วค่อยอุ่นรับประทาน
0: เมนู3อาหารประเภททอดอุ่นซ้ำจะเกิดสารอะคริลามายด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
2: อันนี้จริงค่ะอาหารทอดที่จะพบอะคริลามายด์ได้ก็จะเป็นกลุ่มผลิตจากวัตถุดิบเช่นมันฝรั่งหรือแป้งชุบทอดของแป้งสาลีสารอะคริลามายด์เกิดตั้งแต่เราทอดครั้งแรกแต่หากเราอุ่นซ้ำโดยการทอดน้ำมันหรือการใช้หม้ออบลมร้อนก็จะทำให้ปริมาณอะคริลามายด์เพิ่มขึ้นดังนั้นก็ไม่ควรจะอุ่นหลายทีถ้ายิ่งสีเข้มโอกาสการเกิดสารอะคริลามายด์ก็จะสูงขึ้น
0: และเมนู4ไข่ที่ปรุงไม่สุกแช่ไว้ข้ามคืนเป็นแหล่งเพาะเชื้อได้เมื่อนำไปอุ่นซ้ำโปรตีนในไข่จะเสียสภาพทำให้อาหารไม่ย่อยและยังเสี่ยงปนเปื้อนแบคทีเรียจริงเหรอครับ
2: โปรตีนเสียสภาพเกิดเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดพิษค่ะเวลาเราเอาไข่ดิบมาให้ความร้อนพอมันเกิดเจลสีขาวขึ้นอันนั้นคือโปรตีนเสียสภาพเกิดอาหารที่เรารับประทานได้ไม่ได้เกิดผลเสียต่อร่างกาย
0: เชื้อที่ต้องระวังคือซาโมเนลา
2: ไข่ดิบอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะซาโมเนลาแต่สำหรับไข่ที่สุกไปกว่านั้นอย่างไข่ต้มเนี่ยเทียบกับไข่ลวกเชื้อก่อโรคแล้วก็เชื้อทั่วไปที่อยู่ในไข่มักจะถูกทำลายไปแต่ว่าเราต้มเสร็จเนี่ยโดยมากเราจะใช้มือปอกเปลือกไข่โอกาสการปนเปื้อนจากตัวเราหรือภาชนะต่างๆก็สามารถปนเปื้อนผิวด้านนอกของไข่ต้มได้ซึ่งพอเรายิ่งไปเก็บในตู้เย็นอีกหลายๆวันโอกาสที่เชื้อจะเจริญได้ก็จะมีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกหรือไข่ต้มต้องการเก็บไว้เนี่ยแนะนำให้เก็บทั้งเปลือก
0: และที่เขาบอกว่า าหารที่เก็บไว้ข้ามคืนอาจเกิดสารหนูได้นี่จริงไหมครับ
2: ยังไม่ได้มีทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร์พูดถึงว่าเราอุ่นอาหารหรือว่าเราปรุงอาหารแล้วจะเกิดสารหนูเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ถ้าวัตถุดิบไม่ได้มีสารหนูโอกาสที่สารหนูจะมาเพิ่มขึ้นในระหว่างการปรุงอาหารการอุ่นอาหารการเก็บอาหาร

0: ไม่มีเลย
1: อาจารย์แนะนำการเก็บอาหารไว้ข้ามคืนให้ปลอดภัย
0: เก็บให้เย็นอุ่นให้ร้อนแล้วก็อย่าเก็บนานเกินไปถ้าเราเก็บต่ำกว่า5องศาเซลเซียสโอกาสที่เชื้อเจริญก็จะน้อยตู้เย็นที่แน่นเกินไปการทำความเย็นลดลงประกอบกับอาหารที่เราเก็บปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่มากก็จะทำให้การเสื่อมเสียเกิดได้เร็วขึ้นถัดมาคืออุ่นให้ร้อนตักมาพอรับประทานอุ่นแล้วก็รับประทานให้หมดทีนี้อย่าเก็บนานเกินไปถ้าอาหารที่เราปรุงสุกเองเนี่ยรอให้คลายร้อนนิดนึงให้เก็บเข้าตู้เย็นอย่าไปทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเป็นโอกาสให้จุลินทรีย์เจริญได้แต่ถ้าเป็นอาหารที่เราซื้อมาหรืออาหารที่เรารับประทานเหลือโอกาสที่จุลินทรีย์เริ่มต้นจะเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเก็บไว้นาน1วัน2วันควรจะรับประทานให้หมดถ้าไม่ได้รับประทานก็ควรจะกำจัดทิ้งไป
1: แต่สรุปแล้วที่แชร์4เมนูอาหารที่อย่าเก็บไว้ข้ามคืนนี่เป็นยังไงครับ
0: จริงบางส่วนในส่วนที่ไม่จริงก็ควรจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะไปแชร์เพื่อไม่ให้สังคมตื่นตระหนกค่ะ
1: เข้าใจหลักการตามข้อเท็จจริงช่วยให้บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเรื่อง4อาหารอย่าเก็บไว้ข้ามคืนค่ะ
3: ครับก็จริงๆมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่ไม่จริง
2: ค่ะ
3: นะครับและบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่แบบดูแล้วมันน่าตื่นเต้นหรือเกินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการเก็บไว้ข้ามคืนเนี่ยถ้าฟังประโยคท้ายๆของอาจารย์เนี่ยจะบอกเลยก็คือสำคัญคืออย่าเก็บนานอย่าเอามาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าจะเก็บเนี่ยอุณหภูมิมันต้องได้นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเอาใส่ตู้เย็นไปแล้วจริงๆโดยปกติมันก็ควรจะเย็นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เยอะตู้เย็นมันก็จะแออัดมากขึ้นพอมันแออัดเนี่ยความเย็นมันลดลง
2: ค่ะ
3: พอความเย็นมันลดลงการชะลอการเน่าเสียหรือการชะลอไม่ให้เชื้อโรคมันแบ่งตัวก็จะชะลอได้ยากขึ้นเชื้อต่างๆมันก็จะเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นอาหารก็เน่าเสียเร็วนะครับก็เป็นหรือว่ากินแล้วเราก็จะไม่สบายเพราะเชื้อมันเยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าฟังจากหลักการที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเก็บไว้ค้างคืนเก็บไว้ข้ามคืนเราก็จะต้องแน่ใจว่าที่เก็บของเราอ่ะมันเย็น
2: ค่ะ
3: แล้วก็ปิดให้สนิทนะครับแล้วก็เก็บให้อย่าเก็บนานซึ่งดังนั้นเนี่ยตีความออกมาก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะเก็บไปได้ถาวรนะครับ คือแบบว่าแบบว่าเก็บไปยาวๆ
2: ถึงช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องทิ้ง
3: เราตีเช่นเราตีว่าอาหารนี้มันไม่เห็นปั๊มวันหมดอายุมาก็คือแปลว่าไม่หมดอายุมั้งอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ต้องเอาใส่ตู้เย็นตามความสมควรแล้วกันนะอย่าคิดว่ามันเก็บไว้ได้นานแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสูตรเหมือนกันที่จะทำให้มันเก็บได้นานนะครับซึ่งหมายถึงว่าถ้ามันไม่เสียเร็วก็คืออย่าให้เชื้อเริ่มต้นมันเยอะถ้าเชื้อเริ่มต้นมันเยอะมันก็จะเสียเร็วนะครับวิธีทำให้เชื้อเริ่มต้นไม่เยอะก็เป็นสิ่งที่เราเห็นผู้ผลิตต่างๆเขาทำกันอยู่แล้วก็คือเขาก็จะต้องแบบอะไรมีระบบพัชเจอร์ไลท์มีระบบแพ็คมีห้องที่ปลอดเชื้อหรืออะไรก่อนที่มันจะกลายเป็นแพ็กเกจนะครับอาหารกระป๋องอาหารถุงหรืออะไรก็ตามที่ไม่ให้โดนอากาศเพราะในอากาศก็มีเชื้อโรคนะครับแล้วเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาที่ตัวเนี้ยถูกเก็บเข้าไปเชื้อโรคก็จะไม่ได้หยุดโตซะทีเดียวนะมันก็อาจจะเพิ่มจำนวนหรืออะไรถ้าเกิดว่าเชื้อที่เข้าในตู้เย็นเนี่ยน้อยหน่อยมันก็จะเมื่อเชื้อโรคตั้งต้นมันน้อยโอกาสที่มันจะขยายตัวเร็วมากจนมันเยอะจนกินแล้วไม่สบายจนมันเสียเนี่ยก็จะน้อยไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเชื้อโรคตั้งต้นนี่เยอะเลยคำว่าเชื้อโรคตั้งต้นเยอะนี่หมายถึงว่าเช่นอาหารพอปรุงเสร็จก็เปิดคาไว้อยู่ในบ้านตั้งแต่อาจจะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น เย็นก็เอาเข้าตู้เย็นอย่างเงี้ยอันนี้คือมันรับเชื้อโรคตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วนะครับแล้วพอเอาเข้าไปอีกทีนึงมันก็อาจจะอีกนิดเดียวมันก็เสียแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้นะฮะก็คืออาหารมันต้องเจออากาศอยู่ตลอดเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าตู้เย็นก็ช่วยมันนิดนึงก็คือเช่นเอาไปอุ่นก็คงจะเป็นวิธีที่หลายคนก็ทำอยู่แล้วเอาไปอุ่น

0: ก็พออุ่นเสร็จก็ต้องหาทางทำให้มันเย็นเร็วหน่อยนะฮะแล้วก็รีบเอาเข้าตู้เย็นซะก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เก็บได้นานขึ้นส่วนความเชื่ออื่นๆในคลิปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าเช่นผักอย่าค้างคืนเดี๋ยวมันจะมีไนเตรตไนไตรต์มีอะไรออกมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ายกเว้นมันจะถึงขนาดนั้นก็คือผักนะจะเสียไปแล้วก็ซึ่งเราก็ไม่กินอยู่แล้วนะครับหรือถัดมาเรื่องพวกอาหารทะเลอาหารสดนะครับหรือเนื้อสัตว์หรือไข่ดิบพวกเนี้ยคือของที่มันมีความดิบเก็บไว้ในตู้เย็นก็เหมือนกันนะครับมันก็เสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการดีๆเรื่องเชื้อตั้งต้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเอามาอุ่นถ้าคุณอุ่นถูกวิธีแต่ทีนี้มันจะมีการอุ่นที่ผิดวิธีแล้วกันนะครับการอุ่นที่ผิดวิธีเนี่ยคือหมายถึงว่า เกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเราอุ่นผิดวิธีเช่นเราไปอุ่นเสร็จปั๊บแล้วเราอาจจะอุ่นไม่ร้อนพอนะครับหรือว่าอุ่นเสร็จปั๊บแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้นะครับก็อาจจะทำให้อาหารนั้นไม่เหมาะกับการเก็บไว้หรือตัวที่อุ่นผิดวิธีเนี่ยที่มันรุนแรงมากอย่างในคลิปก็คือการทอดซ้ำอันนี้แหละเป็นอันที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าอาหารทอดซ้ำน้ำมันทอดซ้ำหรืออาหารที่แบบมันทอดมากรอบอยู่แล้วนะครับเกือบจะไหม้แล้วเราก็มาเพิ่มสีให้มันไหม้ขึ้นไปเลยนะฮะทำให้มันกรอบกว่าเดิมหรือทอดซ้ำบ่อยๆนะครับโอกาสที่จะมีสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นอาหารที่ต้องทอดหรือต้องโดนน้ำมันหรือต้องย่างหรือต้องอะไรที่มันมีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าจะเก็บไว้จริงๆเอามาทำทีเดียวแล้วก็กินส่วนที่ยังไม่ได้กินหรือไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าก็ยังไม่ต้องเอามาทำนะครับก็เป็นแบบนั้นเรียกว่าสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการนะครับเพื่อทำให้เราสามารถจะอุ่นอาหารเหล่านี้ได้แล้วก็รับประทานให้หมดแล้วก็เอาของใหม่เข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะได้กินอาหารที่มีความปลอดภัยมากกว่าครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาคนเลยนะครับ
1: ก็คุณโจมิเตอร์นะคะก็เลยสอบถามมาว่าแล้วถ้าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงเนี่ยเราควรจะแชร์ไหมครับพี่โยคิดว่าไง
0: ก็ขึ้นอยู่กับจริงๆด้วยวิธีการของชัวร์ก่อนแชร์เรามี2 อย่างนะครับคือถ้ามันปนกันแล้วเรื่องที่จริงกับเรื่องที่ไม่จริงนั้นมันปนกันเนี่ยโดยรวมเนี่ยเราก็คงจะไม่อยากแชร
1: ์ค่ะ
0: นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นจริงบางส่วนไม่ควรแชร์ต
1: ่อ
0: นะครับเพราะว่าบางทีมันมีส่วนจริงแหละแต่ส่วนที่ไม่จริงเนี่ยอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเกิดความตนกตกใจแตกตื่นได
1: ้
0: อันเนี้ยก็เป็นเหตุที่เราจะไม่แชร์นะครับหลายครั้งเนี่ยบางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เราไปสัมภาษณ์นะคุณกูก
1: ็
0: พอเราถามถึงคำถามสุดท้ายตรงนี้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ควรแชร์ต่อไหมครับ
1: อ
0: าจารย์หลายคนก็บอกว่ามันก็มีส่วนถูกนะอย่างนี้เราควรจะแชร์ต่อหรือไม่แชร์ต่อดีหนึ่งในคำถามที่ผมมักจะถามผู้เชี่ยวชาญถัดไปนะครับแต่คุณผู้ฟังไม่ได้ยินคำถามพวกนี้หรอกเพราะเราไม่ได้ใส่เข้าไปในคลิปนะครับก็จะถามว่าถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะแชร์ไห
1: ม
0: นะครับเกือบ 100% เนี่ยก็จะตอบว่าไม่แชร์ถ้ามันไม่จริงทั้งหมดก็ไม่รู้จะแชร์ไปทำไ
1: ม
0: นะครับหรือบางอาจารย์บางท่านนี่ไปไกลกว่านั้นคือถึงแม้จะจริงก็ไม่แชร์เพราะว่าก็ไม่รู้จะแชร์ไปทำไมอยู่เหมือนกันเรื่องนี้มันไม่ได้จำเป็นจะต้องแชร์กันนะครับดังนั้นจริงๆโดยส่วนใหญ่คือถ้าเรื่องไหนมันจริงไม่ 100% นะครับผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็จะเลือกไม่แชร์ต่
1: อ
0: นะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าบางครั้งคำตอบที่เราเอามาไว้ตอนท้ายของคลิปที่บอกว่าเรื่องนี้มีส่วนที่เป็นจริงถ้าจะแชร์ต้องแก้ให้ถูกต้อง
1: อ
0: ันเนี้ยแต่ถ้าคุณไม่แก้ให้ถูกต้องเนี่ยก็อย่าแชร์นะครับดังนั้นโดยส่วนใหญ่วิธีที่จะประหยัดเวลาก็คือถ้าคุณไม่มีเวลาจะไปแก้ให้มันถูกก็อย่าแชร์เลย
1: ไม่ต้องแชร
0: ์นะครับเพราะว่าแชร์ไปไอ้ส่วนที่ผิดนี่แหละมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกับเตรียมอาหารมาจานนึงนะฮะอันนี้เนื้อก็ดีนะครับผักก็สวยแต่น้ำสลัดเสียแล้วนะเราจะกินไหมฮะมันมีบางส่วนที่มันไม่ถูกแล้วอะนะครับมันมีบางส่วนที่มันไม่ครบสมบูรณ์แล้วเราก็คงไม่อยากจะเอาไปแชร์ต่อนะครับก็เป็นอันนี้เป็นหลักนะครับแต่มันจะมีเหมือนกันที่บางกรณีเนี่ยคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเราเรียกว่า

0: แชร์ได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าข้อมูลนั้นถึงแชร์ไปก็ไม่ได้ทำให้คนเดือดร้อนเพียงแต่ว่าคือเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าใจผิดจนเกิดความสูญเสียหรืออะไรนะครับจนทำให้เกิดความเสียหายและมันก็อาจจะแชร์ได้ถ้ามีการอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่แชร์ต่อได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่เป็นลักษณะแชร์ได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มเนี่ยช่วงนี้มีไหมแชร์ได้แต่อธิบายเพิ่ม
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยมี
0: จริงๆเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่แชร์ได้แต่อธิบายเพิ่มนะครับที่นึกขึ้นมาแวบขึ้นมาเลยก็คือเรื่องน้ำตาลคือยาพิษซึ่งลักษณะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่หัวข้อนี้น่ากลัวและมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่จริงอะนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเอาประเด็นย่อยๆที่อยู่ในคลิปไปสอบถามอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละอย่างที่เขาพูดถึงเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเกือบหมดเลยนะครับแต่มันแค่ว่าตรงหัวข้อนี่แหละทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับก็บางครั้งอาจารย์บางท่านก็จะมองว่าเออเรื่องแบบเนี้ยจริงๆแชร์ได้นะแชร์ก็เป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าอาจจะต้องถ้าเพิ่มข้อมูลตรงนี้ไปก็จะดีนะครับดังนั้นก็จะเป็นเราก็จะเรียกมันว่าแชร์ได้แต่อธิบายเพิ่มนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแชร์ไม่แชร์ที่พี่โจมิเตอร์ถามมามีคำถามหรือมีคำทักทายอื่นไหมฮะ
1: มีค่ะวันนี้ก็หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะคะผ่านทาง Facebook ด้วยแล้วก็ผ่านทาง LINE นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ Facebook กันก่อนเนาะพี่โยก็มีคุณพี่นายสักกรินนะคะก็สวัสดีเข้ามานะคะแล้วก็พี่สุภชัยนะคะที่ก็ทักทายเรามาทุกสัปดาห์เลยนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ทาง LINE เนี่ยก็มีพี่เทียนท่าฉลอมแน่นอนว่าจะต้องแต่งกลอนมาเดี๋ยวให้พี่โยอ่านวันนี
0: ้โอเคฮะ
1: ค่ะ
0: อ่านเลยมั้ย
1: อ่านเลยค่ะพี่โย
0: โอ้พอดีเข้าไลน์ไม่ได้พอดีเลยคุณกูช่วยอ่านหน่อยเนี่ยมันเข้าไม่ได
1: ้ต้องหันไปเช็คก่อนนะว่าเข้าไม่ได้จริงไหม
0: จริงฮะ
1: โอเคค่ะก็วันนี้นะคะบทกลอนของพี่เทียนท่าฉลอมเนี่ยก็บอกว่ารายการดีชี้ชวนล้วนน่าฟังรายการดังชัวร์ก่อนแชร์ให้แลเห็นข่าวมากมีดูดีที่โดดเด่นไม่ซ่อนเร้นวันอาทิตย์กระซิบบอกขอบคุณด้วยนะคะ
0: ขอบคุณนะครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นไงฮะเป็นฝีมือการอ่านของคุณกู
1: ้วันนี้ดีที่ไม่ค่อยยากถ้ายากเนี่ยเราจะส่งไม้ต่อให้พี่โยนะคะ
0: นะครับแหมมีคำทักทายอื่นนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ทักทายกันเข้ามา
1: วันนี้มีประมาณนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนไปพักนะครับก็คุยเรื่องข่าวนิดนึงข่าวที่เป็นข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี
1: ้ค่ะ
0: นะครับที่มีการใช้ deepfake นะครับมีการใช้ deepfake หลอกว่าเป็นแบบเป็นนายกสิงคโปร์จะขอเรียกประชุมกับคุณเนี่ย
1: ค
0: ือเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราเป็นผู้ฟังข่าวเรารู้สึกว่าโหคนไปเชื่อเนี่ยเชื่อไปได้ไงแต่ว่าณเวลานั้นจริงๆเนี่ยคนร้ายเขามีวิธีการนะครับในการที่จะทำให้เราเชื่
1: อ
0: ก็แน่นอนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนร้ายนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนร้ายเราก็จะต้องทำให้โอกาสมีความสำเร็จหรือการหลอกสำเร็จเนี่ยมีโอกาสเยอะนะครับเมื่อการหลอกสำเร็จมีโอกาสเยอะเนี่ยหนึ่งในทางที่ทำที่คิดก็คือต้องทำให้แนบเนียนและก็ต้องวางคำตอบหรือวางข้อสงสัยอะไรไว้ให้หมดนะครับคนที่เขาทำอะไรเนียนๆเนี่ยเช่นปลอมตัวให้เนียนหรือจำลองอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเหมือนเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบว่านี่มันเนียนไหมมันเหมือนไหมนะครับจากข่าวเมื่อสักครู่ที่เราฟังเนี่ยก็ติดต่อมาหานักธุรกิจนะครับโดยบอกว่าที่คุณเคยอาจจะติดต่อมาจากกระทรวงติดต่อมาจากอะไรที่คุณเคยเข้าไปร่วมประชุม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีได้สองทางแบบที่หนึ่งก็คือสุ่มเหมือนที่เวลาคนทักผิดมามันจะต้องมีเหยื่อสักคนหนึ่งนะครับสุ่มโทรผิดเข้ามาเนี่ยมันต้องมีเหยื่อ
1: ท
0: ัก
1: หวานไปก่อน
0: อันนี้คือแบบหนึ่งหรือแบบที่สองก็คือถ้าเป็นในบ้านเราก็คือโทรมาแล้วบอกว่าคุณได้ซื้อสินค้าไอทีไปจากร้านเราเมื่อวันนั้นวันนี้สินค้านั้นคือสิ่งนี้คือรุ่นนี้จริงหรือไม่นะครับอันนี้คือหลอกแบบมีข้อมูลแล้วนะครับไม่ว่ากรณีใดนะครับถ้าคุณผู้ฟังเจอคนอื่นติด

0: ่อมาที่เราไม่ได้ติดต่อไปนะครับจุดเริ่มต้นของการคุยเรื่องนี้ก็คือเขาติดต่อเรามาอันนี้จะต้องสงสัยไม่ว่าเขาจะมีข้อมูลเราหรือไม่มีข้อมูลก็ตามนะครับจะต้องสงสัยไว้ก่อนแหละเพราะว่าอย่างกรณีแบบนี้จุดเริ่มต้นมันเป็นลักษณะนี้นะครับคือติดต่อมาแล้วบอกว่าที่คุณเคยไปเข้าร่วมหรือไปพูดคุยกับทางการตอนนี้เรื่องเหตุนี้มันเกิดขึ้นมาอยากจะชวนคุณมาประชุมกับนายกซูมหน่อยนะชวนคุณมาซูมกับนายกหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งคนที่จะรู้สึกว่าฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันจริงอ่ะก็คงจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจการตัดสินใจหรือว่ามีสถานะประมาณนึงแหละ
1: นะ
0: ถ้าคนโทรมาติดต่อคุณกู้บอกขอประชุมกับนายกที่ทำเนียบรัฐบาลหน่อย
1: ก็อาจจะไม่ไป
0: เออมันคือเรื่องอะไร
1: ค่ะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเคยมีประสบการณ
0: ์
1: ที่เคยมีการนัดประชุมกันจริง
0: ๆ
1: เป็นไปได้ไหมพี่โยก็คือเคยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงกับเขาอะ
0: เราหายากไหมก็บางทีหาไม่ยากนะถ้าคุณโพสต์บ่อยๆใช่ไหมบางคือเหตุการณ์ที่ฉันได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งมันคือการที่เราไปโพสต์เองว่าเราเคยได้อยู่ในหลักสูตรนี้เราได้ถ่ายรูปกับคนนี้เราได้ไปร่วมประชุมนี้เราภูมิใจอ่ะแต่บางทีหินแบบเนี้ยมันย้อนกลับมาแล้วก็พาให้เราเหมือนกับทำให้คนร้ายมีหินหรือมีเบาะแสว่าเฮ้ยจะหลอกคนนี้เอาเรื่องนี้ไปคุยดีกว่าเพราะเขาภูมิใจกับเรื่องนี้เขาอินกับเรื่องนี้มากนะครับน่ะสเต็ปหนึ่งเลยคือทางเข้านึกภาพถ้าเกิดว่าเอาแค่มีใครติดต่อมาหาเราในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เราไปหาเองอ่ะที่เราไม่ได้ไปลนหาที่หรือไปทำอะไรเองอยู่ๆคนนี้ติดต่อมานะครับแล้วเราตั้งข้อสงสัยแบบนี้ไม่เชื่อว่าเขาเป็นตัวจริงแม้ว่าเขาจะมีข้อมูลของเราก็ตามนะครับเอาแค่สเต็ปนี้สเต็ปเดียวผมว่าป้องกันไปได้เยอะแหละหลายเรื่องแหละนะครับวิธีคิดแบบนี้ถ้าอยู่ๆมีคนอื่นติดต่อมาแล้วไม่จำเป็นคือเราไม่ได้เป็นคนติดต่อไปและเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้มาก่อนเลยอยู่ๆเขาก็ติดต่อเข้ามาเนี่ยซึ่งทุกวันนี้การอยู่ๆติดต่อมาเนี่ยมีแค่ไม่กี่เรื่องนะคุณกู้คือครึ่งหนึ่งก็มิจฉาชีพแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็น เงินกู้เป็นประกันเป็นเสนอโปรมือถือหรืออะไรที่คนที่โทรมานะฮะก็ดังนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มในลักษณะที่อยู่ๆก็ติดต่อมาโดยที่เราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนะครับเราได้เคยคุยกับผู้เสียหายหลายท่านนะครับที่อยู่ๆการถูกติดต่อและนำเสนออะไรบางอย่างแค่ชั่ววูบวินาทีเดียวนะครับนาทีเดียวที่เกิดการคุยมันเปลี่ยนเขาทั้งชีวิตเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอนึกย้อนไปก็คือบอกว่าถ้าตอนนั้นไม่ไปเชื่อถ้าตอนนั้นไม่ไปสนใจชีวิตตอนนี้ก็ยังดำเนินต่อเงินทุนตรงนั้นก็ยังมาทำทุนได้ต่อนะครับแต่กลายเป็นว่าณจุดแรกมีเกิดสิ่งที่ เรียกเข้ามาแล้วก็เกิดความสนใจปั๊บเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำไปสู่การหลอกลวงสเต็ปอื่นๆนะครับส่วนถัดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องกลวิธีของโจรและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเฟกต์ทำให้มันเหมือนจริงจัดฉากให้มันเหมือนจริงเอาคนมาคือดีเฟกต์นายกดีเฟกรัฐมนตรีดีเฟกนักธุรกิจแล้วก็จัดฉากให้เหมือนจริงนะครับกรณีแบบนี้เคยมีข่าวมาแล้วหลายปีบางครั้งเนี่ยกลุ่มเป้าหมายการหลอกเนี่ยเป็นฝ่ายการเงินของบริษัทครับแล้วก็หลอกว่าเป็นประธานบริษัทเองอยู่ๆก็ขอเรียกประชุมกับฝ่ายการเงินแล้วก็สั่งให้ฝ่ายการเงินเนี่ยโอนเงินออกไปให้กับคนร้ายนะครับโดยที่แบบปลอมเป็นประธานบริษัทมาสั่งโอนเงินออกไปเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังแล้วก็ในข่าวนั้นเนี่ยบอกว่ามีการขอเลขประจำตัวบัตรประชาชนอะไรต่างๆด้วยดังนั้นสเต็ปหนึ่งเมื่อมีใครติดต่อมาแล้วเราไม่ติดต่อเองสงสัยไว้ก่อนหรือพอเราผ่านไปแล้วเราไม่สงสัยแล้วและมีการขอให้โอนเงินหรือขอให้ทำธุรกรรมหรือขอให้ใส่ข้อมูลอะไรย้อนกลับไปจุดเดิมฮะไปสงสัยอีกรอบนึงนะครับแล้วสงสัยแล้วทำไงก็ไป cross check นะครับคือไปตรวจสอบกับเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานที่เขาส่งมาให้เป็นเส้นทางอื่นๆที่เราไปหามาเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราเรียนรู้ได้จากข่าวจากสิงคโปร์เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์จะมาคุยเรื่องสนุกแต่น่ากลัวที่เกี่ยวข้องกับ AI เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
1: ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนด
1: ์แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนด
4: ์ครับกับสู่ชัวร์ก่อนแชร์นะครับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตอนจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์
6: สวัสดีครับผมดีเย็นครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องที่อาจารย์ได้นำเสนอแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังเป็นซีรีส์ต่อมาเนี่ยคือเรื่อง AI นะครับแล้วก็เรื่อง Shadow AI อาจารย์ก็เคยเล่าและเคยเกริ่นไปนะครับวันนี้ก็จะชวนอาจารย์พูดคุยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของ AI ที่มันแอบมาเอาข้อมูลเราส่งไปให้คนอื่นนะครับเรื่องนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมฮะแล้วมันคือ AI เจ้าไหนแล้วเราต้องจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงดีครับ
6: คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราแบบตั้งข้อสงสัยมานานแล้วอะนะว่ามันนะจะมาแอบเอาข้อมูลเราหรือเปล่า
4: ครับ
6: คุยโยคุยมันตอบมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติเปล่าวะแบบว่ามันคงแบบไม่ใช่แค่ตอบแล้วก็ทิ้งไปมั้ง
4: ครับ
6: ถูกไหมมันต้องมีอะไรที่มันบียอนตรงนี้หรือเปล่าเราไม่เคยรู้เลยถูกไหมล่ะคือเราก็แค่เดาๆเอาแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่คนหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเขาโพสต
4: ์ครับ
6: เฟซผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วเขาเอางานวิจัยพวก PhD พวกงานรีเสิร์ชระดับด็อกเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปพับลิกกันในอาร์ซิปนะอาซิปนี้ก็เป็นโยงรู้ว่ามันที่แบบ publish paper อะไรต่างๆนะ ARXIV.org
4: ครับ
6: นะแล้วก็มามีงานอยู่งานหนึ่งชื่อว่า tracking conversation measuring content and data posture of AI bot
4: คร
6: ับ แต่ไทยแลนด์ก็คืองานวิจัยศึกษาว่าเว็บไซต์ AI chatbot ยอดนิยม20เจ้ามีใครที่ส่งข้อมูลผู้ใช้ก็ยังเติร์ดปาร์ตี้มากแค่ไหนด้วยทั้งหมดการใช้งานปกติและหมดการใช้งาน private chat
4: ครับ
6: เขาก็จะทดลองมาเลย chat GPT Gemini Cord Copilot Perplexity อะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
6: แล้วก็จะใช้พร้อมที่ข้อมูลอ่อนไหวเช่นฉันกำลังไปเทสว่าท้องหรือเปล่าเรื่องอะไร
4: ครับ
6: pregnancy test เนี่ยมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็แปลว่าเหมือนกันหรือว่าหาว่าคลินิกที่เช็คว่าฉันตั้งท้องหรือไม่พี่ไอ้บ้านมีที่ไหนบ้างอะไรมองเนี้ย
4: คร
6: ับ มันก็สะท้อนข้อมูลสุขภาพความเป็นส่วนตัวตำแหน่งคร่าวๆของผู้ใช้แล้วก็เช็คในบททราฟฟิกที่ตรวจสอบก็พบกับผลลัพธ์ที่อึ้งกิมกี่ไปเลย
4: คร
6: ับงั้นจะมีรูปที่ผมส่งให้คุณโยดูอ่ะมันมีรูปยาวๆให้ดูว่ามันใครส่งไปหาใครอะไรไงกันบ้างนะ
4: ครับ
6: ถ้าโยเอาขึ้นจอได้ก็จะดีมากเลยแต่รูปเนี้ยเอาส่งให้ในไลน์รอบรูปเนี้ย
4: ได้ครับอาจารย
6: ์ว่า AI ตัวไหนมันส่งอะไรโผล่ตรงไหนอะไรเห็นไหม
4: เดี๋ยวสักครู่หนึ่ง
6: นะครับมีเส้นสีฟ้า
4: ครับผม
6: เส้นสีชมพูอะไรมันเนี้ย
4: ครับ
6: เออเนี่ยนี่แหละคือข้อมูลที่มันแอบดูดออกจากเครื่องเราไปไม่ใช่เครื่องเราไปหรอกเราไปพิมพ์ให้มันเองแหละ
4: ครับ
6: แล้วมันก็ดูดไป

0: ไม่ได้มีอะไรกว่าไผ่เลย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ได้ดูแค่คำที่เราพิมพ์นะมันดูคำตอบด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็อยากรู้ลึกว่ามันดูเนี่ยมันเอาอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นโหมดไหนแบบที่จะรอดเลยว่าเจ้าไหนที่มันไม่ทำช่วยมันไม่แบบมันละเมิดอะไรประมาณนี้เขาเช็คละเอียดมากเลยโคตรละเอียดเลยแต่ในนี้ขอสรุปเพียงเดียวฟังช่วงแรกก่อนว่ามันคอมเมอร์เชียลไลซ์มันเอาแน่มันเอาอ่ะ
1: พี่การเอาข้อมูลไปแน่ๆ
0: มันเอาข้อมูลไปแง่ๆแง่ๆอันนี
1: ้
0: มันต้องมานั่งเดาเลยว่ามันจะเอาหรือเปล่าอะไรนี้มันตลกละคือมันเอาแน่ๆแต่ว่ามันเอาแน่ๆเนี่ยมันเอามากมันเอาน้อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ที่งานวิจัยมันจะไปดักสลิปข้อมูลดูว่ามันเอาเหมาะน้อยอะไรถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเขาจะสรุปให้ฟังแล้วกันเอาแฟกต์ไฟดิ้งจากรีพอร์ตมาก่อนดีไหม
1: ดีครับอาจารย
0: ์เริ่มเลยนะ
1: ได้ครับอาจารย
0: ์ก็20ตัวนะโย
1: ครับผม
0: น่าจะมีทุกตัวที่โยใช้อยู่เวลานี
1: ้ครับ
0: นะก็17จาก20ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มที่3
1: ก็เรียกว่าเกือบ
0: เยอะไหม
1: เกือบทุกตัว
0: ก็ส่ง advertising analyticsocial tagging session replay คือส่งไปในหลากหลายวัตถุประสงค์สองบางระบบยิ่งกว่านั้นส่งข้อความสนทนาแบบ plain text
1: ครับ
0: ก็คือพร้อมผู้ใช้คำตอบ AI ไปแบบเปรื่อยเลยนะเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อย่าไปพูดว่าตัวไหนส่งอะไรนะ
1: ครับ
0: สามส่งข้อมูลตัวตนผู้ใช้เช่นอะไรที่ผู้ตัวคุณอยู่ได้บ้าง
1: ก็ชื่อ
0: ที่มาส่งไปให้ไปปาร์ตี้หนึ่งชื่อคุณโยสองอีเมล
1: โอ้โหครับ
0: สามคุกกี
1: ้ครับ
0: สี่แชทยูเอลห้าแชทไอดีบางกรณีส่งแม้แต่แฮชอีเมลไปยังปาร์ตี้มันยังทำเลยคือส่งละเอียดไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: สี่ไพรเวทแชทที่มันบอกไพรเวทอ่ะมันเหมือนอีคอร์ดิโต้โหมด
1: ครับ
0: เขาเทสละช่วยได้จริงในแชทพิธียังเรียก temporary chat เคยเห็นไหม
1: ครับต้องไปติ๊กเปิดสวิตช
0: ์อันเนี้ยลดได้เลยหลายแพลตฟอร์
1: ม
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บเลยเพราะว่าพวกเขาคือสีรองชัยกับชาติมาเกิด
1: ครับ
0: ก็คือเขาก็จะเปลี่ยนโยเป็นนายวายปริญญาก็เป็นนายพีก็ไม่ได้เก็บนี่อย่างนี้จะแบบไงจะทำอะไรมันได
1: ้
0: คือมันก็เก็บแหละ
1: นามสมมุติ
0: แต่มันไม่ได้เก็บว่าเป็นชื่อเราอะไรวันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เป็นนาย X นาย Y รวมๆสรุป AI chatbot กลายเป็นพื้นที่ที่มีข้อมูลไวสูงมากสุขภาพการเงินเพศโลกความสัมพันธ์ส่วนตัวงานความเครียดทางจิตใจ
1: ครับ
0: ถ้าผมไปเห็นแชทของลูกน้องผมหรือผู้หันผมเนี่ยผมว่ายุ่งอะ
1: ก็มีต้องมี
0: ผมใช้ AI chatbot นะเป็น AI gateway
1: ครับ
0: ให้พนักงานเล่นที่ AI Vista X
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณโยมาลองเล่นดูก็ได
1: ้ครับ
0: เล่นได้ทุกโมเดลเลยเข้าไปทีนึงในบาทหนึ่งไม่ต้องจ่ายเลย
1: โอ้โห
0: เล่นได้หมดทุกโมเดล
1: ครับ
0: พอแต่เชื่อไหมเปิดมาสองเดือนไม่มีใครใช้เลย
1: พนักงานไม่กล้าใช้อ่ะ
0: ใช่ถูกต้องเพราะเขามองว่าผมจะเก็บพร้อมเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็เปิดแอดมินเขาดูว่าผมไม่ได้เก็บ
1: ครับ
0: เข้ามาดูได้เลยอยากจะดูเข้ามาดูได้เลยไม่ใช่ธุระอะไรที่ผมจะไม่ละเมิดคุณอ่ะแต่สิ่งคุณต้องกลัวก็คือไอ้บริษัทที่คุณใช้อยู่ตาหากล่ะทำไมคุณไม่ไปโกรธมันล่ะ
1: ม
0: ันเก็บของคุณตลอดอ่ะคุณไม่ยอมมันได้ไงบอกไม่ยอมหนูยอมฉันไม่ยอมก็คุณยอมมันไปแล้วไม่งั้นมันก็ไม่ให้คุณเล่นคุณไม่รู้เรื่องเองถูกป่ะเพราะนั้นการคุย AI จึงเสี่ยงมากกว่าคุณท่องเว็บทั่วไป
1: คร
0: ับ สรุปชัดไหม
1: เพราะว่า
0: เสี่ยงมากกว่าคุณเซิร์ช Google อีก
1: เพราะว่าเราเมื่อเราเซิร์ช Google เราสิ่งที่เราให้ออกไปคือความสนใจของเราเท่านั้น
0: แต่มันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวสุขภาพจิตมันไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นถูกไหมคำแนะนำ
1: ครับ
0: คำแนะนำถ้าละเอียดอ่อนเรื่องเพศเรื่องเป็นป่วยเป็นโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ย private chat ดีกว่าหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงการคุยตรงๆนะผู้พัฒนาก็ไม่ควรจะใช้เซสชั่นรีเพย์บนหน้าสนทนาคนหมากข้อมูลสำคัญควรจะ

0: การ data reduction เพราะว่าไปแล้วมาผิด PDPA นะ
1: ครับ
0: พวกนี้ต่อไปมันจะโดน PDPA ที่ยุโรปโมโหลานเลยเพราะมันแบบเป็นละเมิดอะโดยแบบไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้บอกก่อนลดไปที่แฮกกิ้งลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยก็เล่นทีเผลอแล้วกันนะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยไม่น่าจะทำได้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกมันไม่ยอมแล้วคันนี้นะงานวิจัยที่จัดทำโดยทีมวิจัยจาก University of California Davis UC Davis นะครับเป็นเรื่องเว็บแท็กกิ้งที่ตามทุกยี่ห้อตามกันหมดแต่เขาพบว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่ส่งเจ้าหน้าที่แต่ส่งไปหาพวกมันเองอย่างเจมินายกับเมตาเนี่ยมันไม่ส่งไปข้างนอกแต่มันส่งให
1: ้
0: กลไกภายในแต่หลังจากนั้นมันจะไปยังไงต่อไม่มีใครรู้เราก็ต้องสูบไว้ก่อนว่ามันก็น่าตกใจนะ17จาก20อย่างเงี้ยแล้วก็3แชทบอทแชร์เนื้อหาแชทเต็มเป็นเพนเทคให้แกเพิร์ดปาร์ตี้เลยเอาคำตอบด้วยนะ
1: ครับ
0: แชร์ไปยังโปรแกรมชื่อ Microsoft Clarityฟันฟีเจอร์ชื่อว่า Session Replay เครื่องมือที่หน้าจอพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงเว็บ
1: ครับ
0: Microsoft Chat Clarity นา15แชทบอทก็แชร์ URL ID ของแชทให้กับเครือข่ายโฆษณามันก็คือมันพูดง่าย Identity Exposure อ่ะ
1: ครับ
0: การรั่วไหลของตัวตนของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรยังไงอะไรมันก็ให้ฝั่งโฆษณามันก็ได้ข้อมูลไปทำอะไรได้เยอะเลยล่ะนั่นคือปัญหาที่เราต้องรู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นเช่นนี
1: ้ครับ
0: นะให้เรารู้ไว
1: ้
0: ประมาณนี้แหละ
1: ฮะก็ฟังแล้วต้องตระหนักนะครับถ้าเกิดว่าในทางตรงกันข้ามนะฮะบางคนก็บอกว่าโอ้ก็ใช้ไปแล้วแล้วข้อมูลเรามันจะไปโผล่ที่อื่นแบบไหนมันจะอันตรายสักแค่ไหนกันเชียวอาจารย์พอจะมีภาพวาดภาพไปเห็นได้ไหมว่า
0: คือมันก็เหมือนคุณเซิร์ช Google หรือคุณโพสอะไรลง Facebook หรือคุณพูดอะไรแล้ว Facebook มันฟังเสียงคุณนะ
1: ครับ
0: ไม่เห็นมันจะเป็นไรเลยมันเอาให้ตรงใจเราเลยซ้ำไปมันมองได้หลายมุม
1: ครับ
0: โฆษณาอัดมาตรงเป๊ะเลยชอบซะอีก
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่ไงใช่ไหมล่ะมันแล้วแต่คนบางคนก็เปื่อยกายเลยก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่หลุดเนื้อหาชัดเจนคุณโยเอาไหมล่ะเนื้อหาที่คุณแชททั้งหมดมีบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวอะไรคุณโยโดยรับรู้คุณโยเอาไหมล่ะถามสั้นๆแค่นี
1: ้บริษัทพวกนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุจริงๆเนี่ยบริษัทนี้ก็อาจจะแสดงความเสียใจขอโทษทำได้แค่นั้นนะฮะแต่ข้อมูลเราถูกเปิดเผยไปแล้ว
0: ขอโทษยังไม่พอนะ
1: ครับ
0: ขออนุญาตเก็บต่อด้วย อะไรจะด้านขนาดนั้น
1: เราจะเก็บให้ดีขึ้น
0: ธุรกิจเขาว่า
1: ครับ
0: คือคุณโยรู้ความจริงอย่างนึงที่ผมวิเคราะห์ส่วนตัวไม่เกี่ยวรีพอร์ตนะ
1: ครับ
0: บริษัท AI ทูสในโลกนี้ขาดทุนยับขาดทุนหมดแม้กระทั่งแอนโทรปิกก็ยังไม่กำไร
1: ครับ
0: แชท GPT ไม่ต้องพูดถึงขาดทุนยับเป็นหมื่นล้านนะคุณโยไม่ใช่เป็นพันล้านนะครับผมถามหน่อยอยู่ได้ไงครับ
1: นั่นสิฮะ
0: ก็ต้องราวยูเอสเซอร์เพิ่มสร้างไวลูเพิ่มราวยูเอสเซอร์เพิ่
1: ม
0: หิวไหมล่ะหิวไหมโอ้จะหิวมากเลยถูกไหมล่ะยังไงต้องพี่กลับมากำไรผมถามหน่อยShopee Lazada ยับขนาดไหนล่ะ
1: ครับ
0: อย่าง Robinhood ก็ไม่ไหวก็ขายไปแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังขาดทุนอยู
1: ่ครับ
0: แต่ Shopee Lazada รู้สึก Shopee จะกำไรแล้วมั้งแต่กว่าจะขาดกำไรคุณโยเคยไปอ่านงบเขาหรือเปล่า
1: ขาดทุนปีหนึ่ง
0: 3,000 ล้าน
1: ครับ
0: เผาเอาเงินมาเผาไปเรื่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เอาข้อมูลเราไปทำอะไรที่อย่างนึงแล้วมันจะอยู่ไง
1: ครับ
0: เราต้องเข้าใจ fact finding ตรงนี้เขาไม่ใช่องค์กรการกุศลเขา for profit จะแลกกับความเป็นส่วนตัวของเราno choice คุณโยตอนนี้ที่ยุโรปออกโดล่ามาแล้วออก GDPR มาแล้ว
1: ครับ
0: นะโดล่า act resilient operation resilient act อะไรเนี่ยตอนนี้กำลังจะออก digital sovereignty act อธิปไตยที่ตอนอธิปไตยไซเบอร์ผมพูดมากี่ครั้งแล้วคุณโย
1: หมดกี่ปีแล้ว
0: แต่สิบปีแล้วมั้งที่โลกเราจะออกกฎหมายแล้วบอกหมดเวลาของเองละที่มาเอาข้อมูลคนของข้าไปแล้วได้กำไรไปผมถามหน่อยเศรษฐกิจไทยดีกว่ากันนะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ที่ NASDAQ กับหลักทรัพย์ในลอนดอนหรือในฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไปเวียนนาอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้คนละสเกลอะ

0: ขาได้ข้อมูลนะจีนฉลาดเฟซบุ๊กกูเกิลลืมไปได้เลยไม่เข้าเลย AI หรอไม่เล่น
1: ครับ
0: จบใช้ใหญ่ตัวเอง DeepSeek QN อะไรก็ว่านไปนั่นคือปัญหาไปจีนโยนเล่นได้ไหมล่ะ ChatGPT ยังไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้จีนไปไหนก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้ามันล่วงรู้ความคิดคนจีนพันล้านคนเป็นพันล้านคนเนี่ยมันได้เปรียบกันละนั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยสมัยผมเรียนวิทยาจุฬาเนี่ยมันแฮ็ก OS แฮ็กฮาร์ดแวร์พอจบมาสัก 4-5 ปีมันแฮ็กระบบ
1: ครับ
0: ผ่านได้ทั้งงานมา10ปีมันแฮ็ก data
1: ครับ
0: สุดท้ายแฮ็กอะไรรู้ป่ะ
1: แฮ็กอะไรฮะ
0: แฮ็ก mind แฮ็กจิตใจของคน
1: ครับ
0: จากที่ผมเคยบอกไงคอมพิวเตอร์ security จะมายุค1 information security ยุค2 ISO 27
1: ครับ
0: ยุค3 cyber security IoT cyber framework ยุค4 cyber resilience CISA CR ยุคสุดท้ายไซเบอร์โดมิเนนต
1: ์
0: นี่คือธีมของงานซีดิกปีนี้โฆษณาก่อนเลยแล้วกัน1นาทีเราจะมีธีมใหญ่เลยคือไซเบอร์โดมิเนนต์อินเดอะเอเจนติก AI era
1: โอ้โหสองอย่างที่มาง
0: านที่โฟกัสเอเจนติก AI โฟกัสควอนตัมโฟกัสไซเบอร์โดมิเนนต์เลย 25-26 เนี่ยพฤศจิกายนเดี๋ยวจะมีลัคกี้ดอให้กับแฟน
1: ช่วยจุดแฮครับผม
0: จะให้เลย3ที่5ที่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวต่อกระทงน้องถามชิงรางวัลให้มาฟรีเลย
1: ครับ
0: ส่วนคุณโยกับคณะฟรีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เข้าไปดูในเว็บผมทำเว็บใหม่เสร็จหมดละ
1: ครับ
0: www.cdicconference.com รับรองว่า2วันนี้คือเปิดโลกทัศน์ถึงปี2027เลยควอนตัมก็กำลังมานะคุณโยเดี๋ยวว่างๆครั้งอาทิตย์หน้าเราคุยควอนตัมกันก็ได
1: ้
0: ตอนนี้มันแอคซิเลทนะ
1: ครับ
0: Google เพิ่งประกาศว่า2029มันใช้500,000คิวบิกพอร์ตบิตคอยได้ในเวลาพอลิกีบิตคอยได้เวลา9นาที
1: ครับ
0: อันนี้น่าสนใจมากๆเลยโง่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าโอเคแต่ตอนนี้สรุปพิมพ์แชทเชิดอะไรกับ AI อ่ะสมัครเป็นชื่ออื่นดีกว่า
1: ครับ
0: ทางแอคลูปไปเลยเป็นคนอนุตรสดเป็นแบทแมนนะปริญญาของเด็กเป็นสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วอะไรจะใส่ไปอย่าใส่ชื่อนามสกุลอย่าใส่อะไรที่ไม่ถิดไปบันทึกคุยเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเป็น private mode เป็นแบบ temporary chat อย่างนี้ดีกว่าอย่าให้มันเอาไปเทรน AI แล้ววันหลังภายมือคุณโยทำผมหลายครั้งแล้วผมจำคำถามได
1: ้ครับ
0: มันจะเป็นอะไรเหรอครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
1: ์
0: มันเหมือนสูบบุหรี่กินเหล้าเข้าใจไหมมันไม่ได้ตายวันนี้นี
1: ่ครับ
0: คุณโยสูบบุหรี่กินเหล้าไหมล่ะก็ไม่อยากจะทำเพราะรู้สึกว่ามีผลกับสุขภาพ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันอาจจะตายผ่อนส่งเราไม่รู้ไงเราไม่รู้หรอกแต่เราไม่ปล่อยมันฮาเวสนาวดีคิปเลเตอร์ดีไห
1: ม
0: ฮาเวสนาวแฮกเลเตอร์เอาไหมล่ะเราไม่ปล่อยออกมันไปดีสุดอย่างผมนะคลาวไม่ใช้เลย
1: ครับ
0: Apple iCloud เนี่ยมันไม่มีทางได้ข้อมูลผมเลยผมก็ไม่เก็บอะไรที่เซนซิทีฟ
1: ครับ
0: ไม่ซิงโฟโต้ไม่ซิงอะไรให้มันเลยคุณยกอรุณสะดวกซื้อ iPhone เครื่องใหม่ก็ดูได้หมดแต่ผมคนนึงผมไม่ทำซื้อคันนี้โง่ตัวนึงแล้วผมก็ iTunes Backup แบบโบราณอะไรเงี้ยนี่ผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดเลยว่าผมไม่ไว้ใจมัน
1: ครับ
0: ก็อันนี้มันแล้วแต่สไตล์แต่ละคนไง
1: ครับ
0: โอเคอารมณ์ประมาณนี้แหละ
1: ก็วันนี้ได้อีกมุมมองนะครับสัปดาห์หน้านะฮะชวนคุย
0: เรื่อง
1: ควอนตัมกันครับผม
0: ขอบคุณนะควอนตัมคอมพิวติ้งเลย
1: ได้ครับอาจารย
0: ์นะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับก็เข้าไปดูเว็บไซต์CDIC Conference ของอาจารย์แล้วนะพิมพ์ CDIC 2026ใน Google ก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสัมมนาประจำปีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งธีมเรื่องไซเบอร์โดมิแนนซ์ก็ค่อนข้างดุเดือดรุนแรงนะครับเรียกว่าถ้าใครอยากจะเตรียมตัวอยากจะรู้อนาคตเนี่ยว่ามันจะมาทิศไหนแนวไหนทางไหนนะครับไปติดตามไปเรียนรู้ในสัมมนาเนี่ยน่าจะได้เยอะเลยนะครับแล้วก็แน่นอนอาจารย์ปริญญาก็คงจะหยิบหลายเรื่องที่เป็นฟังได้ง่ายๆนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ลึกดุเดือดลึกๆซึ้งๆนะครับก็ต้องไปที่สัมมนาแหละเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเยอะเลยนะครับมีเมื่อสักครู่ก็โพสต์ภาพ
2: ใช่ค่ะ
1: และก็ลิงก์ของงานวิจัยที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับโพสต์ไปในใต้

0: ไลฟ์นี้แล้วนะครับใน Facebook ของ FM 100.5 นะครับแวะไปกดลิงก์ไปดูต่อได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆนะคะที่ได้เกริ่นไปช่วงต้นพี่โอนั่นก็คือเรื่องบินค่าไฟฟ้าปลอมนะคะเรื่องนี้เนี่ยแชร์กันมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะพี่โอแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกแชร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนนะคะว่าจริงๆบินค่าไฟภาพที่แชร์กันเนี่ยพี่โอมันเป็นบิน2สีคือภาพนึงเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงและภาพนึงเนี่ยจะเป็นบินค่าไฟสีฟ้านะคะแล้วเขาก็แชร์กันว่าเนี่ยอย่าสแกนจ่ายนะเพราะว่ามันเป็นของปลอมนะคะไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นของปลอมอย่าแชร์แต่พอหลังจากที่ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไปตรวจสอบแล้วนะคะเราก็พบว่าจริงๆทั้ง2ใบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าที่แชร์กันเนี่ยพี่โย มันเป็นบินค่าไฟของจริงคือถูกออกมาโดยการไฟฟ้าของจริงทั้งคู่นะคะแต่ว่าใบนึงเนี่ยเป็นใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก็คือเขาก็จะมีการบอกนะว่าเดือนนี้คุณใช้ไฟไปเท่าไหร่นะคะส่วนอีกใบนึงเนี่ยสีม่วงเนี่ยเป็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จะต้องเหมือนกับใช้ในการจ่ายแล้วก็คนก็เลยตกใจกันนะคะว่าเฮ้ยมันทำไมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นของจริงหมดเลยแต่สำหรับไอ้ตัวใบเนี้ยพี่โอใบสีฟ้าเนี่ยก็คือมันก็จะมี QR code เหมือนกันแต่ถ้าสมมติเราสแกนไปเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันเป็นรายละเอียดว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าไฟนะแล้วก็สามารถจ่ายได้ถึงวันไหนมันก็จะเป็นการบอกรายละเอียดนะคะแต่ข้อความที่เขาแชร์กันเนี่ยพี่โยเขาบอกว่าถ้าสแกนไปแล้วเนี่ยเงินจะหายหมดบัญชีเลย คือเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่เรามีคนมีประชาชนส่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รับลักษณะนี้หมดเลยนะว่าแบบอย่าสแกนอย่ากดลิงก์เงินหายหมดเลยสแกนคิวอาร์โค้ดนี่เงินหายไปหมดเลยซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยากกว่านั้นเนาะพี่โยที่แบบเงินจะแบบหายไปเพราะฉะนั้นก็ใครได้รับข้อความนี้แล้วกำลังสงสัยกันเนี่ยก็ไม่จริงนะคะเป็นของจริงทั้งคู่เลยเป็นของแท้ทั้งคู
0: ่นะก็ถ้าสงสัยยังไงโทรไปหาการไฟฟ้าซะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่อย่าไปถ่ายรูปแล้วก็ไปแชร์กันเพิ่มๆไม่งั้นเราอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้นะครับนะเรื่องราวหลายเรื่องวันนี้นะครับก็พูดคุยกันมาแล้วก็ทำให้เกิดความรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันภัยมากขึ้นหลายครั้งเนี่ยหลายท่านในช่วงไม่เกิน24ชั่วโมงมาเนี่ยดูคลิปรถไฟชนรถเมย์กันเยอะเลยนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่เราเรียกว่า doom scrolling นะครับซึ่งเป็นคำที่อยากจะชวนทุกท่านระมัดระวังแล้วกันมันเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เราดูแต่เรื่องเศร้าเสพข่าวร้ายผ่านโซเชียลเยอะๆนะครับอาจจะเพิ่มความเครียดเพิ่มความซึมเศร้ากระตุ้นความซึมเศร้าแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจเนี่ยมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคลิปเห็นเยอะเกินไปแล้วก็หยุดดูสักบ้างสักบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดโซเชียลเนี่ยถูกเสิร์ฟเยอะจริงๆนะตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ได้ดูไปร้อยกว่าครั้งแล้วนะครับจากแบบว่าหลายมุมมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็ทำเชื่อว่าหนึ่งในผลที่จะเราจะเรียนรู้ได้นะครับก็อาจจะทำให้คนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านแล้วก็ผู้ที่มีได้รับผลกระทบทางจิตใจทุกท่านด้วยนะครับหมดเวลานะนี่คือชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์นะครับอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับผมพีระพลอนุตตรสวัสดิ์ครับ
1: กู้สอภาครัตนาพงศ์ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินสั่งเข้มรฟท.ขสมก.ใหญ่เกียงกันต้อง

รับผิดชอบเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียชีวิตบาดเจ็บถึงที่สุดเล็งหาวิธีลดจุดตัดรถไฟนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะว่าได้ให้แนวคิดไปยังขสมกและรฟทว่าต้องให้การเยียวยาทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเหตุเกิดบนรถขนส่ง

0: แรงจนสร้างบาดแผลทางจิตใจตนได้เข้าไปเยี่ยมทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะพนักงานขับรถทั้งสองฝ่ายและกระเป๋ารถเมย์พบว่าสภาพจิตใจแย่มากและรู้สึกสำนึกผิดในขณะที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ต้องมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำบริเวณจุดตัดรถไฟยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่เชื่อว่าจะมีมาตรการป้องกันเพราะแยกที่เกิดเหตุมีรถติดตลอดเวลาและหลายครั้งรถไฟมีการหยุดรอในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางอยู่อย่างไรก็ตามเราไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปต้องมีการหาวิธีในการลดจำนวนเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือหากจะให้ปลอดภัย 100% ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะมีการประมาทหรือไม่อาจต้องทำเป็นอุโมงค์สุภมาศเดินสายให้กำลังใจย้ำดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์เต็มที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวสุภมาศพร้อมตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เดินสายเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บใน3โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเพชรเวช4รายเข้ารับการรักษา7รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว3รายโรงพยาบาลรวมใจรัก1รายและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายระหว่างการเข้าเยี่ยมมีการมอบกระเช้าให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติและนางสาวสุภมาศได้มีการแสดงความห่วงใยพูดคุยสอบถามอาการรวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับรายได้การประกอบอาชีพจากการได้รับบาดเจ็บพร้อมให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟเร่งสอบพยานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความผิดเพิ่มพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจแห่งขออภัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บว่าได้มีการเรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลหลักฐานทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดและมีรถกีดขวางเป็นประจำแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลักษณะนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสและยังไม่สามารถให้การได้ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยามอยู่บริเวณการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำป้อมได้มีการโบกธงแดงเพื่อเตือนว่ายังไม่ปลอดภัยแต่รถไฟไม่ได้หยุดหรือชะลอความเร็วจนพุ่งชนรถเมล์ที่จอดขวางรางรถไฟก่อนเฉี่ยวชนรถคันอื่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกการเดินรถหรือกล่องดำอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟว่าการโบกธงแดงต้องกระทำระยะเท่าใดรถไฟต้องใช้ระยะเบรกเท่าใดและความเร็วในจุดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
5: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาท

0: ทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจุลพันธ์เผยพบผู้ประกันทนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์9รายกำชับสปส.ดูแลตามสิทธิ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางที่ถนนอโศกดินแดงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากรายงานล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายได้รับบาดเจ็บ32รายจำนวนนี้พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ประกันตน9รายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 7รายและมาตรา42รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
2: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะครับชื่อตอนวันนี้ยาวนิดนึงครับชีวิตลิขิตเองของนายกรัฐมนตรีเอ้ยนายกเทศมนตรีแหมนายกรัฐมนตรีเลยนะนายกเทศมนตรี4สมัยกับงานพัฒนาบ้านเกิดและการทำสวนแบบขอมดำดินนะครับแขกรับเชิญผมก็เนี่ยแหละครับทั้งทำงานบริหารท้องถิ่นพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็เป็นเจ้าของสวนนะฮะซึ่งเขาก็มีวิธีการมีการปลูกมีอะไรยังไงอย่างน่าสนใจนะฮะเคยพาเพื่อนๆไปดูว่าโอ้โหไอ้นี่ก็ปลูกไอ้นี่ก็ปลูกนี่ก็ปลูกถามเฮ้ยอุ๊ดโอ้ตรงนี้ไหวเหรอขายหมดยุ้ยไม่ต้องห่วงขายหมดเลยนะขายหมดฮะต้องใช้คำนี้เลยนะครับแล้วเขายังเคยเป็นกรรมการตัดสินพวกโครงการประกวดอะไรต่อมีหลายๆอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องที่เป็นการใส่ใจลดโลกร้อนนะครับก็เป็นอดีตกรรมการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพย์นะครับเคยเป็นกรรมการประเมินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราอันนี้ก็ภาคเอกชนกับภาครัฐนะฮะโตโยต้ากับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมมือกันจัดเป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการเทศบาลมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำนี่งานที่เขาทำ

0: นะฮะเป็นกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโครงการ Low Carbon Society Development นะฮะอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นองค์การที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องเรือนกระจกแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาวางเรื่องยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอะไรต่างๆร่วมมือกับทางเยอรมันมีหน่วยงานชื่อ GIZ อีกนะฮะทำเรื่องนี้ฮะไทยเยอรมัน Climate Change Program นะครับไปประชุมเรียนรู้ดูงานในหลายประเทศเลยเจ้าของรางวัลเยอะไม่รู้จะมีที่เก็บในตู้หรือเปล่านะครับแล้วก็รางวัลหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจมากคือรางวัลดำรงราชานุภาพผมเข้าใจว่าแขกรับเชิญผมเป็นนายกเทศมนตรีคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลเกียรติยศผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรื่องราวเขามีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยผมให้ท่านพบกับแขกรับเชิญเลยดีกว่านะครับเขานั่งเกรงอยู่นานแล้วนะครับคุณสมชายจริยะเจริญคุณอูดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ยุ้ย
0: ขอบคุณมากอุตส่าห์ขับรถมาไกลเลย ยันบอกว่ากลัวการจราจรในกรุงเทพออกมาตั้งแต่11 โมง
1: กว่าน
0: ัดกัน4 โมงครึ่งเนี่ยนะมา11 โมง
1: ครับเพราะพี่ยุ้ยช่วยรุ่นไว้เยอะฮะ
0: โอ้โถพูดอะไรปานนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับเพราะว่าในจังหวะที่ชวนอูดก็มาออกรายการนะครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันนะครับอูดเพราะเขาก็เรียกผมว่ายุ้ยนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยยุ้ยหลายช่วงในชีวิตตรงกับชื่อรายการมึงว่ะบอกอ้าวอย่างนี้ก็สวยเลยนะฮะโอ้มีช่วงล้มมีช่วงลุกมีช่วงไปต่อนะอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยแบ็คกราวด์สั้นๆนิดเดียวนะครับเมื่อกี้นี่บอกซะยาวแล้วนะฮะเขาจบมัธยมปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็เป็น OSK 100นะครับรุ่น100ปริญญาตรีก็รัฐศาสตร์บัณฑิตภาควิชาการเมืองการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสิงห์ดำรุ่น35ครับมาอุดเล่าเรื่องราวกันนิดนึงรู้แต่ว่าอุดเป็นลูกคนโตคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรยังไงแล้วอุดเรียนตอนวัยเด็กเป็นยังไงเล่าหน่อย
1: ครับสำหรับผมก็เป็นคนเขาเรียกว่าคนสำย่านซึ่งเป็นบ้านเป็นชื่อบ้านนะอยู่ในเขาเรียกว่าบ้านตลาดสำย่านอยู่ในอำเภอแกลงเป็นที่ตั้งของตัวอำเภอ
0: เอ้าชื่อเดียว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เดียวกับ
1: ใช่ใช่
0: เราชอบไปสิงอยู่เนี่ยนะ
1: หนีไม่พ้นคำว่าสัญญานะครับทั้งชีวิตก็พ่อแม่ก็เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับมีร้านรวงแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมพ่อแม่ก็ส่งเข้าไปเป็นนักเรียนกินนอนอยู่ที่โรงเรียนประจำเรียนหนังสือจีนอยู่ที่ตัวจังหวัดตั้งแต่ป.1
0: พูดจีนได้
1: ครับก็เรียนหนังสือจีนอยู่10ปีคร
0: ับครับอันนี้ไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ต่อๆอะไร
1: ก
0: ัน
1: ก็ป.1 ถึงป.4เนี่ยทําเด็กนักเรียนกินนอนแล้วก็ช่วงป.1อ่ะเนื่องจากรูปร่างเล็กนะครับแม่ก็เป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวนักเรียนผู้ชายจะรังแกนะครับก็เลยไปคุยกับครูจีนนะครับซึ่งดูแลหอพักอยู่เนี่ยบอกเอาไปอยู่ก็นักเรียนผู้หญิงสักปีนึงหอหญิงอยู่ก็หอหญิงสักปีนึงตอนป.1 นะคร
0: ับ
1: ครับ
0: โอ้มิน่าละอู้ถึงได้เป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงมากด้วยเหตุนี้นี่เอง
1: ขนาดนั้นเลยนะโอเคครับ
0: โอ้นี่สุนันฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ
1: าจจะมีฟังชิปอยู่นะฮะจากนั้นก็เรียนจบป.4ก็เข้ามาเรียนต่อโรงเรียนจีนอีกครับที่โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงอยู่ที่ถนนลองเมืองจรัสเมืองเนี่ยนะฮะแถวหัวลำโพงนะครับเป็นนักเรียนกินนอนอีก6 ปีฮะรวมแล้วก็10 ปี
0: โอ้นี่ห่างคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยนะอุด
1: ใช่ครับตั้งแต่ป.1 ถึงม.3
0: โอ้ยาวเลย
1: นะแล้วก็พอไปสอบเข้าสวนกุหลาบได
0: ้
1: นะฮะก็พ่อแม่ก็ซื้อตึกแถวให้อยู่นะฮะแต่ว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะเข้าไปที่โรงเรียนสวนกุหลาบ
0: ตั้งใจไว้ใน
1: ตอนนั้นประเมินสมองของเราเนี่ยว่าประมาณไหนนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตั้งใจว่าอยากจะเข้าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าตอนนั้นผมเล่นดนตรีไม่เป็นเลยสักอย่างแต่ตอนนั้นวัดสุทธิเนี่ยดุริยางเนี่ย
0: โอ้ระดับโลกฮะ
1: ระดับโลก
0: โอ้โหเก่งมากอุด
1: ก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะแต่ว่าพอจะไปสอบจริงเนี่ยน้าพาไปจูงมือไปให้ไปสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งผมเพียงแต่เคยรู้จักชื่อโรงเรียนแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะน้าพาไปแล้วก็สอบได้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คืออุดก็เลยมาอยู่ม.4 ม.5ที่สวนกุหลาบ
1: ใช่ใช
0: ่แปลว่าตั้งแต่ป.1ยันม.3อุดอยู่โรงเรียนจีนมาตลอด
1: ใช่ฮะ
0: ดังนั้นเรื่องภาษาจีนไม่ต้องห่วง10 กว่าปีที่อยู่ตรงนี้นี่คือพูดได้สบายเลย
1: ทำมาหากินได้จนถึงทุกวันนี
0: ้โอ้
1: ้มี

0: ีคนจีนเข้าไปพวกอินฟูอะไรไปที่สวนเนี่ยครั้งแรกนี่พาล่ามมาครั้งต่อไปเนี่ยเขาประหยัดค่าล่ามเลยจริงๆผมควรจะเพิ่มค่าตัวเขานะแต่ว่าก็เอาพออยู่กันได
1: ้โอ้นี่เลยฮะนะฮะอุดก็เลยเข้าศูนย์กุหลาบเรียบร้อยนะฮะก็รุ่น100นะฮะอ่ะแล้วทีนี้เกี่ยวมานั่นกับเรื่องของการสอบเข้าจุฬายังไงครับเล่าต่อเลย
0: ก็ผมไปจริงๆตอนอยู่ม.4เนี่ยผมไปสอบเทียบโดยใช้ภาษาจีนสอบนะครับสอบได้นะฮะ
1: โอ้แน่นอนนะความรู้ขนาดนั้น
0: แต่ว่าเอ็นฮานไม่ติดตอนม.4นะครับ
1: เออใช่สิ
0: จำบรรยากาศได้เลยว่าเดินกับเพื่อนอีกคนนึงเดินกันไปข้ามสะพานพุทธไปที่โรงเรียนศึกษานารีซึ่งประกาศผลเอ็นทราน
1: ซ์อ๋อไปดูผลฮะ
0: พอไม่ติดก็แบกกระเป๋านักเรียนสะพายกันกลับมาแบบมันเป็นบรรยากาศที่เตือนใจเลยครับระหว่างข้ามแม่น้ำเนี่ยว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกแล้วผมก็กลับไปเรียนที่โรงเรียนสูงต่ออีกปีหนึ่งม.5นะครับแล้วก็ได้เข้ารัฐศาสตร์จุฬา
1: เลือกรัฐศาสตร์
0: เลือกมาตั้งแต่ม.4แล้ว
1: ตอนนั้นเลยคือตั้งใจไว้เลยเอาละพลาดตรงนี้ตอนเดินไปละลาเลยตอนเดินกลับมาง้อยเลยนะแต่ตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องสอบเข้ารัฐศาสตร์จุฬาให้ได้นึกไว้ตอนนั้นเลยด้วยเหตุใดถึงเล็งรัฐศาสตร์จุฬาเป็นตัวเลือกเดียวเลยครับ
0: ผมเคยคิดว่าคือเหตุการณ์ช่วงนั้นเนี่ยมีเรื่องของการไฮปาร์คเรื่องน้ำตาลทรายแพงของยุคนายตามใจขำพะโตเป
1: ็
0: นรัฐมนตรีพาณิชย
1: ์ใช่ครับ
0: เราอยู่แถวแถวสะพานพุทธแล้วก็เดินไปธรรมศาสตร์ไปฟังไฮฟาร์กบ้างอะไรบ้างจนมันซึมมาเรื่อยๆนะครับหลายเหตุการณ์แล้วก็ประกอบกับเราได
1: ้
0: ช่วงนั้นก็เห็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับ
1: ไอเดลหรือเปล่า
0: เก่าฮะยังเห็นคนดีๆอยู่หลายคนครับแม้กระทั่งตอนที่จัดนิทรรศการที่เขาเรียกว่าสวนนิทัศน
1: ์
0: ก็ยังเอาเรื่องนี้ไปจัดแสดงม
1: ัน
0: ก็จะค่อยๆซึมแต่จริงๆแล้ว
1: ชอบการเมืองตอนนั้น
0: เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยตอนที่อยู่สวนกุหลาบเนี่ยนะครับผมเป็นนักอ่านตัวยงนะครับผมอ่านหนังสือนิยายเยอะมากนะครับพวกประโลมโลกที่คนเขาบอกว่าน้ำเน่าอะไรเนี่ยชอบมากนะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าไปอ่านเรื่องปุรากงเข้า
1: ปุรากง
0: ใช่ฮะเรื่องปีศาจของเสนีเสาวพงศ
1: ์
0: ไอ้พวกนี้มันทำให้เราได้มีมุมมองที่คิดว่าม
1: ันมีการเมืองปนๆนะ
0: ใช่ฮะมันมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีเรื่องของความ
1: ไม่เท่าเทียมกัน
0: ต่างชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็บรรยากาศของต่างจังหวัด
1: โอ้นี่
0: เพราะว่าตรงนี้มันก็ซึมเข้ามาเรื่อยๆจนเราคิดว่าถ้าไม่มีคณะนี้เราจะเรียนคณะอะไร
1: โอ้ยังงั้น
0: เพราะเราไม่เคยชอบเรียนอย่างอื
1: ่
0: น
1: โอ้ยังงั้นเลย
0: นะครับ
1: แต่ว่าพอมุ่งมั่นเลยนะมุ่งมั่นเลย
0: เข้าไปที่คณะแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ชีวิตก็หักเหอีก
1: คืออุตสาห์ติดเลยคือเลือกเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เข้ารัฐศาสตร์จุฬาได้เรียบร้อยเลยก็คือช่วงเวลาที่เราเจอกันก็คือช่วง2525ประมาณมิถุนา
0: ใช่คร
1: ับมิถุนากรกฎาคมโอเคทีนี้อ่ะทีนี้พอเข้าไปปุ๊บแล้วยังไงฮะก่อนที่จะเลือกภาควิชาฮะปีหนึ่งเราเรียนด้วยกันอยู่แล้ว
0: ครับก็เลือกเรียนภาควิชาการเมืองการปกครองแล้วก็ได้มีโอกาสไปฝึกปลัดที่ผมเลือกที่จังหวัดตาก
1: อ
0: ำเภออุ้มผาง
1: อุ้มผางครับ
0: ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นอำเภอชั้น5
1: ไม่ได้ไม่เข้าใจครับอำเภอชั้น5คืออ
0: ำเภอที่ความเจริญเนี่ยน้อยที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เพราะอยู่ชายขอบเลยไง
0: อยู่ชายขอบชายแดนผมไปกับเพื่อนอีกคนซึ่งท่านก็เกษียณในตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดชุมพรน่ะคือเพื่อน
1: รู้จักไหม
0: เหม่งรู้จักครับยุ้ยก็รู้จักครับนั่นแหละคร
1: ับ อ๋อครับเพิ่งสัมภาษณ์พี่สาวเขา
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เขาน้องพี่เหมียว
0: อ่าใช่
1: พี่เหมียวนี่เพื่อนประตุก
0: เหม่งเนี่ยฮะไปกับเหม่งแล้วก็เราก
1: ็
0: นั่งรถไปกลางคืนนะครับแล้วก็ไปช้าจำได้ฮะว่าไปเช้าที่แม่สอดที่อำเภอแม่สอดแล้วก็นั่งรถสองแถวประมาณสัก100กิโลแต่ต้องเข้าเขตกะเหรี่ยงไปประมาณ21กิโลยุคนั้นนะครับ
1: หมายความว่าต้องเข้าไปในเขต
0: เขตอิทธิพลใช่แต่เป็นเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยง
1: แล้วอันตรายไหม
0: มันเป็นจะงอยเข้ามาประมาณ21กิโล
1: อ๋อ
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็ถ้าเป็นรถอำเภอเราเข้าไปเนี่ยเราเสียค่าคล้ายๆสวยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถอำเภอเนี่ยเขาจะไม่เก็บนะครับก็จำได้
1: เป็นรถราชการว่างั้น
0: ใช่
1: น
0: ั่
1: งคือเป็นรถราชการ
0: ไปครั้งแรกผมนั่ง2แถวเข้าไปกัน
1: โอ้ก็นึกมีค่าผ่านแดนนะ
0: ใช่แล้วก็ไปถึงหน้าอำเภอ
1: ถึงที่อุ้มผาง
0: ที่ว่าการอำ

0: เธอก็เจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งใส่เสื้อคอกลมกางเกงขาสั้นรูปร่างสูงใหญ่นะครับก็เลยถามว่า
1: ลุง
0: ลุงห้องในอำเภอที่ทำงานอยู่ไปทางไหนอะไรยังไงเขาก็ชี้ไปที่มุกหน้าของที่ว่าการอำเภอ
1: ครับครับ
0: ผมก็เตรียมจะไปรายงานตัวนะครับช่วงบ่ายโมงอะไรเงี้ยเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวเสร็จเปิดพวกเข้าไปก็พบท่านในอำเภอก็คือ
1: ลุงคนที่เราเรียกว่าลุง
0: ท่านในอำเภอสมนึกอัตนาถ
1: โอ้
0: ครับ
1: โอ้ก็คือคนที่ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ทำไมอย่างนั้น
0: เ
1: นี่ย
0: ก็ที่อุ้มผางในวันนั้นเนี่ยผมจำได้ดีเลยครับว่า32หมู่บ้านเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นคนไทยอยู่แค่5หมู่บ้านนะที่เหลือเป็นกะเหรี่ยงหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะมาติดต่ออำเภอเนี่ยน้อยมากครับจำได้เลยครับว่าเซ็นชื่อเสร็จก็กลับบ้านถ้าไม่ออกอำเภอเคลื่อนที่น
1: ะ
0: ก็ไม่มีงานนะฮะ
1: โอ้ไม่มีคนมาติดต่อราชการเลย
0: ไม่มี
1: แต่ว่าที่ทำการมีอยู่เรียบร้อยหมดแต่ไม่มีคนมาติดต่อ
0: ไม่มีน้อยมากคือก็เหมือนกับว่าเป็นการตั้งอำเภอเพื่อจะให้รู้เขตแดนอะไรต่างๆเหล่านี้เนา
1: ะ
0: แล้วก
1: ็
0: ที่นั่นเราก็
1: เป็นไงฝึกโอเค
0: ยุคนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งอำเภอมีอยู่ร้านเดียวโรงพยาบาลยังไม่มีแล้วก็ถ้าจะดูหนังสือพิมพ์ก็ต้องช้ากว่าโลกภายนอก1วัน
1: โอ้มันใช้เวลาขนาดนั้น
0: ประมาณนั้นใช่ฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับ
1: ครับ
0: เขาที่โรงพยาบาลแม่สอดเขาก็มาออกหน่วยพยาบาลโรงพยาบาลเคลื่อนที
1: ่เพราะอุ้มใหญ่เข้ามาเข้ามา
0: วันนั้นก
1: ็
0: เราก็ไปช่วยคุณหมอกับนางพยาบาลกันไปเจอกะเหรี่ยงคนหนึ่ง
1: เ
0: ดินมาแบบคิงคอง
1: เดินแบบคิงคอง
0: เดินอย่างนี้ฮะนะ
1: แบบมาเอาเรื่องไหนมาแบบมากลางแบบ
0: ที่ไหนได้ฮะมารู้ทีหลังตอนที่คุณหมอให้มาช่วยจับขาเขาแล้วถอดกางเกงออกก็คือว่าอวัยวะเพศมาทำหมันแล้วก็ติดเชื
1: ้อ
0: นะฮะติดเชื้อแล้วก็เจ็บปวดมากนะครับพอถอดกางเกงออกเนี่ยผมลมใส่เลยฮะหงายตึงเลยครับ
1: มันบวมมากเลยแบบอุตกใจ
0: เลยนั้นเลยฮะใช่เนี่ยฮะแล้วก็เมื่อสักปี2ปีที่แล้วนะฮะผมมีโอกาสได้กลับไปที
1: ่
0: อำเภออุ้มผางอีกครั้งนึงนะ
1: ฮะ
0: ปรากฏว่าอาคารหลังนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: แล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ยังไปดูเข้าไปที่อำเภอก่อนเลย
1: ที่ที่คุณเคยมาฝึกงานด้วยนะ
0: แค่ไปฝึกงานไม่ช่วงไม่ยาวนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็ยังเห็นรายชื่อท่านในอำเภอสมนึกยังนึกถึงท่านอยู่บัดนี้ก็น่าจะแถวๆ80กว่า90แล้ว
1: นะครับน่าจะนะ
0: แล้วก็ขากลับวันนั้นไม่มีใครรู้จักเลยแล้ววันนั้นเราจะกลับเราก็ไปเจอคนกวาดบ้านอยู่คนตอนเช้าก็ปรากฏว่าคุยไปคุยมาเขาเป็นอส.ซึ่งสอบทานกันด้วยเหตุการณ์เครื่องบินตก
1: ไม่เข้าใจเหตุการณ์เครื่องบินตกคือ
0: ช่วงที่วันกลับนะฮะ
1: วันกลับ
0: ท่านนายอำเภอก
1: ็
0: บอกว่าไม่ต้องนั่งรถเดี๋ยวมีรถมีฮอทหารมา
1: โอ้โห
0: บรรทุกข้าวสารลำหนึ่งกับฟืนลำหนึ่งนะ
1: โอ้ไม่ธรรมดา
0: ให้ผมเลือก
1: นั่นแหละ
0: นั่งออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแม่สอดแล
1: ้
0: วนะครับ
1: ไม่ต้อง
0: เลือกลำที่ดูเหมือนจะเบาหน่อยเพราะข้าวสารดูมันหนักก็นั่งลำที่บรรทุกฟืนเขาก็จะมีเรื่องไปส่งเสบียงส่งอะไรกัน
1: อุ้ยก็กลับมาลงที่แม่สอดเลย
0: แม่สอดแล้วก็เข้ากรุงเทพ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์นะยุคนั้นเฮลิคอปเตอร์ที่อำเภออุ้มผางตกนะครับท่านปลัดอาวุโสผมยังจำชื่อได้ชื่อปลัดประเสริฐก็ตกคอเสียชีวิต
1: ไอ้ลำที่อุ้ดนั่งอะนะ
0: ครับ
1: อียา
0: ครับก
1: ็1อาทิตย์ให้หลัง
0: 1อาทิตย
1: ์ให้ลำนั้นตก
0: ใช่ครับใช
1: ่โอ้โห
0: ถามเหม่งดูได้เหม่งก็จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนั่ง
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ว้าว
0: ก็
1: โอ้โหนี่ก็คือถือว่าโชคดีแล้วที่รอดมา
0: วัน
1: นี่คือเหตุการณ์ฝึกปลัดครั้งแรกนะไปที่ใช้ขอบเลยนะฮะคือที่แม่สอดนะฮะจังหวัดตาก
0: ครับ
1: โอเคผู้ผ่านขอโทษ
0: พอมาปี3ก็จะมีฝึกระยะสั้นๆนะครับ
1: ผม
0: อันนั้นเขาใช้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่นะฮะผมก็เลือกไปที่อำเภอหนองใหญ่ซึ่งก็เป็นอำเภอชั้น5อีกสมัยนั้นยังไม่เป็นอำเภอเป็นกิ่งอำเภอหนองใหญ่แต่เผอิญติดกับ
1: แล้วชลบุรีนี่มีชายขอบด้วยเหรอ
0: มีฮะก็เป็นพื้นที่ป่า
1: โอ้
0: เนาะตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือ
0: ว่าชายทะเลเนี่ยก็เพื่อนๆก็เลือกกันแต่เราเนี่ยเลือกกิ่งอำเภอหนองใหญ่ซึ่งติดกับพื้นที่ติดกับอำเภอแกลงบ้านผมเอง
1: อ๋อคือเรารู้จักกันเพราะเราเป็นคนแกลงดังนั้นอันนี้อำเภอของเมืองชนเข้ามาติดเรารู้จัก
0: และในยุคนั้นหนองใหญ่ยังเป็นกิ่งอำเภอก็มีอยู่วันนึงก็ไปกับท่านหัวหน้ากิ่ง
1: หัวหน้ากิ่งอำเภอ
0: ชวนไปวัด ขตระหว่า

0: อำเภอแกลงกับกิ่งอำเภอหนองใหญ
1: ่ไม่ให้มัน
0: ว่าจะให้มันว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับ วันนั้นไปยังเจอท่านในอำเภอในอำเภอแกลงกับกำนันที่ผมรู้จัก
1: นะก็ไปแนะนำตัว
0: ใช่ไม่กล้าเพราะว่
1: า
0: ใจอยากจะเข้าไปแนะนำตัวใจจะขาดว่าผมเนี่ยคนสัมญาณแต่มาทำงานอยู่ชั่วคราว
1: ที่
0: หนองใหญ่นะ
1: ก็
0: เกรงใจท่านหัวหน้ากิ่งนะครับก็แต่ว่านั่นน่ะก็เป็นเหตุการณ์ที
1: ่ใหญ่กว่าด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เข้าใจฮะเข้าใจฮะ
0: ทีนี้ก็
1: แล้วเรื่องกำนันแล้วคุณกำนันอะไร
0: กำนันเนี่ยก
1: ็ครับ
0: ที่อำเภอหนองใหญ่นะซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องอิทธิพลเรื่องของเรื่องแร่เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องที่ดินเนี่ยก็มีอยู่ท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามดีกว่าเนาะก
1: ็
0: เข้าไปท่านก็บอกลูกท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบด้วยวันไหนว่างเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว
1: แต่สนิทกันเลยสนิทกับ
0: ท่านหัวหน้ากิ่งท่านหัวหน้ากิ่งบอกว่าเตือนไว้ก่อนแล้วบอกว่าถ้าเขาชวนไปไหนอย่าไปรถคันเดียวกับเขานะครับแล้ววันที่ไปเนี่ยที่บ้านของท่านกำนันเนี่ยมีที่คานนะฮะมีรอยเป็นแบบแหว่งเลยเนี่ยกำนันบอกว่าโดน RPG ยิงเข้ามาในบ้านแต่ท่านรอดนะฮะแต่หลังจากนั้นแล้วก็เทคนิคเขาก็คือเขาจะไม่ให้ใครแซงเพราะว่าก็กลัวว่าใครจะขึ้น
1: อ๋อแซงขึ้นมาเดี๋ยวหันมายิงโอเค
0: แล้วก็จะไปทางกลับทาง
1: ไ
0: ม่กลับทางเดิม
1: อ๋อหัวหน้ากิ่งก็เลยบอกว่า
0: หัวหน้ากิ่ง
1: จะต่อไปจะสนิทกันยังไงก็ตามแต่ถ้าท่านกำนันชวนสมชายไปไหนอย่าไปนะอย่านั่งรถไปคันเดียวกับท่านโอเค
0: ใช่ใช่
1: แล้ว
0: หลังจากนั้นกลับมาไม่นานก็โดนถล่มเสียชีวิต
1: กำนัน
0: ใช่ฮะ
1: โอ้
0: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ติดตามข่าว
1: โอ
0: ้ครับ
1: โอ้นี่ถ้าเกิดไปสนิทกับเขาด้วยความที่มีความเชื่อมโยงกันเรื่องลูกเรียนสวนกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไปนั่งรถกับเขาอู๊ดเราอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะ
0: ก็ประมาณนั้น
1: ฮะเฮ้ยนี่ตอนฮอตกก็รอดมาทีนึง
0: ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตทั่วไปนะ
1: โอ้โหแ
0: ต่ไอ้ใจเราเนี่ยตอนเรียนจบแล้วเนี่ยเราตอนหลังจากไปฝึกประหลัดไปดูงานนู่นนี่นั่นเข้าเนี่ยเราก็เริ่มสงสัยตัวเองนะฮะว่
1: า
0: เอ๊ะตกลงมันเริ่มมีความคิดว่ามันจะใช่ไหมอย่างการไปอุ้มผางที่มันเงียบสงบมากนะครับ
1: มันเงียบสงัด
0: ไม่ใช่
1: เง
0: ีย
1: บสงบ
0: เช้า
1: เงียบสงัด
0: เช้าเนี่ยก็เสียงวัวเทียมเกวียนลากไปเย็นก็ลากกลับผ่านหน้าบ้านอะไรอย่างนี้เนาะเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมแต่ยังเป็นงานแนวนี้อยู
1: ่อ๋อเข้าใจฮะ
0: ตอนนั้นพอเรียนจบไอ้ความสงสัยเนี่ยก็เราก็สอบเรียนต่อที่คณะ
1: ภาควิชาเลยแล้วอุดตั้งใจจะต่อโทรที่คณะเราเหรอ
0: ตั้งใจแต่ในลึกๆก็คือความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะตกลงเราชอบจริงหรือเปล่านะครับก็
1: ตอนนั้นก็เหมือนนั่นก็อุดก็เล็งที่จะเข้ารับราชการกระทรวงมหาดไทยไงเพราะว่าอย่างเหม่งที่ฝึกด้วยกันเนี่ยวิสาภูลศิริรัตน์เนี่ยเขาก็เดินเส้นทางนี้แล้วเขาก็ไป
0: เกษียณที่ผู้ว่าการจังหว
1: ั
0: ดชุมพร
1: ก็คืออุดก็ไม่ได้เล็งแบบเดียวกับเหม่งเหรอ
0: ใช่ฮะผมก็เล็งฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคือผมชอบงานนี
1: ้
0: แต่มันมีทางเลือกอีกทางนึงอ่ะที่เรียกว่าการเมือง
1: น
0: ะผมก็เลยคิดว่ามันจำได้ครับว่าถ้าเกิดเราจะรับราชการในยุคนั้นนะเราควรจะต้องเรียนต่อปริญญาโท
1: นะผมก็สอบโทที่คณะได้ค่อนข้างไวครับ
0: เวลา 10:30 หน้าหอทะเบียนเนี่ยเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตผมเลยว่าถ้าเกิดผมยื่นลงทะเบียนเสียเงินนะครับนั่นคือเรารับราชการแน่นอน
1: ก็คือเราก็จะต่อโทจบปริญญาโทที่รัฐศาสตร์จุฬาเหมือนกันแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: เข
0: ้
1: าไปก็เดินเข้าเส้นทางนี้เข้าสมาไทย
0: ก็ตัดสินใจหยอดเหรียญโทรศัพท์โทรทางไกลหา
1: ไปไหน
0: หาแม
1: ่โทรหาแม
0: ่บอกว่าถ้ากลับบ้านขออนุญาตเล่นการเมืองได้ไหมนะฮะ
1: ถามแม่
0: เพราะว่า
1: แม่เขาอยู่ในแวดวงนี
0: ้แม่ต้นทุนเป็นศูนย์ฮะเป็นแม่ค้ามีร้านค้าอย่างนี้นะครับบ
1: ้
0: านเราไม่มีเลยเรื่องการเมืองก็แม่คือผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิต
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนนั้นที่ไปหาคุณแม่
0: ถ้าเกิดแม่ยอมเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเดินตามที่เราอยากทำ
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าแม่บอกว่าไม่เอาอย่าไปยุ่งเรื่องการมงการเมืองนะคนรู้จักกันเนี่ยดีๆกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะไปเรียนต่อ
1: โอเคตั้งใจอย่างนั้นก็เลยโทรหาแม่ตอนนั้นอีกไม่กี่นาทีแล้วจะหมดเวลาลงทะเบียน
0: 10:30จำได
1: ้โอเคอู้โทรหาแม่แม่ว่าไงครับ
0: แม่บอกว่าโตแล้วคิดเอง
1: นะครับตอบสั้นๆแค่นี
0: ้แม่บอกว่าโตแล้วคิดเองแต่ทำอะไรทิ้งทางเดินไม่ให้

0: คนรุ่นต่อๆไปบ้างนะนี่แม่ก็จะพูดอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็จะใช้คำพูดเนี้ยตลอดทุกครั้งที่ลงเล่นการเมืองสมัครรับเลือกตั้ง
1: ก็คือเหมือนกัน
0: ไม่อยากให
1: ้คิดถึง
0: ไม่ยอมให้ทำผิดทำไม่ดีไม่เอานะก
1: ็คิดถึงครอบครัวนะฮะ
0: ผมก็เวลาก็เลย10โมงครึ่งไปชีวิตผมเปลี่ยนนะผมกลับบ้าน
1: กลับบ้านเลยก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อโท
0: ไม่เรียน
1: อุ้นก็กลับบ้านเลย
0: สิทธิ์ไป
1: กลับบ้านไปเลยทีนี้ก็ต้องตั้งใจละเพราะยังไงเราก็รักกันเมือง
0: ก็ต้องค้าขาย
1: อ้าวนึกว่าจะกลับไปเล่นการเมืองท้องถิ่นนะ
0: อายุยังไม่ถึงก็ผมอายุแค่21 22ในตอนเรียนจบ
1: ตอนเราเรียนจบตอนเราเรียนจบละ
0: สมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็นเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยนะครับต้องอายุ25ขึ้นไปแล้ววาระละไม่ใช่4ปีนะฮะวาระละ5ปีแล้วประกอบกับที่แกรงฮะเดิมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลนะแล้วเพิ่งมายกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อปี2524
1: อ๋อฮะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยวาระหนึ่งมันยุคนั้นมัน5ปีไม่ใช่4ปีก็เลยต
1: ้องรอนะ
0: แต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ดีฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยคือเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วค่อยคิดช่วยเหลือ
1: ก็เหมือนมีเวลาที่จะเตรียมตัว
0: ทำอาชีพ
1: ทำอะไรพวกนี้มีเวลาเตรียมตัวแล้วอุ้ยทำไมฮะก็พอกลับไปก็ระหว่างรอที่ทำอะไร
0: มีอาชีพให้ผมเลือกคือทำต่องานหน้าร้านแบบพ่อแม่เนาะกับกงเราก็คิดถึงกงว่ากงค้ายางพารา
1: โอ้นะฮะกงค้ายาง
0: เป็นคนค้ายางแต่พ่อไปอีกทางนึงยางแผ่นยางแผ่นยางก้อนเลยทั้งหลายนะครับและอีกอย่างนึงผมก็เป็นลูกชายคนโตที่ย่ากับกงเนี่ยเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เด็ก
1: แล้วก็พูดจีนได้ด้วยอีก
0: ก
1: ็อี
0: กก็เลยเลือกค้ายาง
1: ครับ
0: ธุรกิจดีมากนะแต่ว่ามันมีข้อด้อยนิดหนึ่งคือวงการยางเราปีนี้เรารู้จักชาวสวน50รายปีหน้าอีก5ปีก็มีประมาณเนี้ยพ่อค้ายางรู้จักกัน10รายก็มีอยู่ประมาณเนี้ยเราอย่างนี้มันจะเหมาะกับการลงการเมืองได้ยังไง
1: โอ้การเมืองท้องถิ่นโอเค
0: งั้นเราก
1: ็ต้องกว้างขวางต้องกว้างขวางครับชาวบ้านจะเลือกไงฮะเข้าใจฮะเข้าใจ
0: แล้วก็เลยต้องกลับมาทำหน้าร้านหาอาชีพที่มันได้เจอผู้คนเยอะๆนะครับ
1: แล้วทำอะไร
0: ก็ไปทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกระบบสื่อสารอะไรต่างๆ
1: ขายมือถือ
0: ขายมือถ
1: ือยุคนั้นยังไม่มีนะมือถือ
0: เป็นเจ้าแรกของเพอแกรง
1: แพงมากตอนนั้น
0: ใช่ใช่ตั้งแต่รุ่นกระดูกนะตั้งแต่รุ่นที่เป็นตู้คล้ายๆของทหารเนี่ยผมทำในยุคนั้น
1: โอ้ฮะ
0: ตั้งแต่โฟลิงที่พี่ยุ้ยใช้ส่งอะไรให้กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับ
1: เอาเลย
0: แล้วก็
1: เริ่มไม่ปลอด
0: ก็ทำให้ได้รู้จักคนแล้วก็มีโอกาสก็ได้ลงสมัคร
1: อ๋อก็คือรอเวลาจนกระทั่ง25
0: ใช่
1: โอเคแต่ตอนนั้นเป็นที่รู้จักแล้ว
0: ตอนนั้น25ไม่
1: ทำค้าขาย
0: 25ไม่ลงตัวเวลามันไม่ได้
1: มันเหลื่อมไม่ได้
0: โอเคนั่นนะฮะแล้วก็
1: ต้องให้เขาจบสมัยอ่ะ
0: ใช่ไปลงสมัครครั้งแรกซึ่ง
1: เป็นไงซึ่งผมสักนิดก่อนเบรก
0: ผมออกจากบ้านไปตั้งแต่ป.1กลับมาอีกทีจบปริญญาตรีเพราะนั้นเนี่ยคนไม่รู้จักใครนะครับก็ต้องอาศัยเวลาสมัครรับเลือกตั้งต้องมีบัตรแนะนำตัวก็ต้องวงเล็บชื่อพ่อชื่อแม่เอาไว้ตลอด
1: โอ้ยอย่างนั้นเลย
0: ใช่ครับใช่ก็เป็นบารมีพ่อแม่คุ้มครองแล้ว
1: โอ
0: ้นะแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็รู้จักคนแต่ผมไม่รู้จักผมก็ต้องอาศัยร่มเงาของท่านแล้วครับ
1: อ๋อแล้วเป็นไงลงสมัครครั้งแรก
0: ก็ผมทุ่มเทนะ
1: ครับครับ
0: ขี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งสะพายย่ามก็เหมือนที่เราออกค่ายกันนะครับแล้วก็แจกบัตรนู่นนี่นั่นยืนพูดอะไรว่ากันไปชาวบ้านจำได้แต่ว่าจำได้มาจนถึงทุกวันนี้รุ่นอายุเยอะๆนะครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยผมขาดไปประมาณ18คะแนนก็เลยทำให้ต้องรอไปอีก5ปี
1: ลงสมัยแรกแพ้แค่18คะแนน
0: ใช่ฮะใช
1: ่โอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอู๊ด
0: ใช่ใช
1: ่ก็ต้องรออีก5ปีเพราะตอนเข้าวาระละ5ปี
0: ใช่ใช่
1: โอเคทีนี้อู๊ดก็ย่างเข้า30แล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: สมัครไปที
0: ่มา
1: 30กว่าแล้วด้วย
0: ครั้งที่2ก
1: ็เป็นไง
0: เราก็ลงสมัครส่งสมาชิกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ลงไป6คน
1: ครับ
0: ชาวบ้านรุ่นนั้นก็อาจจะหัวเราะเอาสงสัยเตรียมไปเป็นฝ่ายค้านแต่เราก็คิดว่าเราเป็นฝ่ายไหนก็ได้ขอให้ทำงานได้
1: มันต้องส่งถ้าฟูลทีม
0: ต
1: ้
0: อง
1: ส่ง
0: สองคน
1: 12คนโอเคแต่เราส่งมา6
0: แต่เรามีศักยภาพที่จะหาคนที่เราคิดว่าเขาดีอยู่เท่านี
1: ้
0: นะครับเราก็ลง6แล้วตกไป1ได้5
1: ผ
0: มก็เป็นสมาชิกสภาครั้งแรกตั้งแต่2540
1: ครับ
0: 2540
1: อ๋ออันนี้ก็เลยได้ละ
0: แล้วก็มาครั้งที่3มันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง
1: ครับ
0: อย่างที่เขาเรียกสตองแมร์ก็คือว่าเป็นระบบ ผู้บริหารแข็งแกร่งนะครับก็ผมก็ได้รับเลือกตั้งเป็น

0: นายกเทศมนตรีเลือกตั้งโดยตรงอ
1: ่
0: ะ
1: ตอนเลือกตั้งโดยตรง
0: ครับ
1: ก็คือก็44
0: ครับ
1: เมื่อกี้40ใช่ไหมบวกไป41 2544
0: ตอนนั้นก็เป็นช่วงอายุ38ที่เข้ามาทำหน้าที่
1: อุดอุดกับ06ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: 06 44 44ลบ38
0: 38
1: 38อ๋อนี่เป็นนายกเทศมนตรีสมัยแรก
0: ครับ
1: นะฮะ2544ในวัย38
0: ใช่ฮะก็ผ่านการเลือกตั้งมา
1: ครับ
0: ต่อมาก็มีคู่แข่งบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไม่มีคู่แข่งก็ลงสมัครเพื่อให้เกิดคะแนนรับรองซึ่งจะต้องอาศัยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 10%
1: ต้องให้เกิดเพราะไม่มีคู่แข่งแปลว่าต้องให้ได้ 10% ของผู้มีสิทธิ
0: ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1: อุดได้ไหมอุดได้ไหม
0: คราวนั้นผมได้ประมาณ 80% กว่า
1: โอ้โห
0: ผมก็มีความรู้สึกที่แบบมันมีความสุขที่สุดนะครับว่าชาวบ้านก็เป็นกำลังใจให้เยอะนะครับเราก็ศรัทธา
1: โอเคเกมเขาเอาแค่ให้เกิน10วุฒิสัตว์เป็น80
0: ใช่
1: โอ้สุดยอด
0: ก็มีความสุขนะครับแล้วก็มีความศรัทธาในที่มาของตัวเอง
1: ครับอันนั้นเป็นสมัย
0: ที่ประมาณ
1: เดี๋ยวนะครั้งที่2วุฒิได้ต่อเลยใช่มั้ยฮะ
0: ครั้งที่3
1: ครั้งที่3ซึ่งลงคนเดียว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ครั้งที่3 2552สิฮะ
0: 252
1: 484444บวก48บวก4 2552โอเคอ่ะนี่คือสมัยที่3
0: ครับ
1: เอาละฮะท่านผู้ชมท่านฟังฮะเดี๋ยวจะเพลินนะฮะตอนนี้17 37ละเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าเมื่อชนะสมัยที่3เข้ามาเกณฑ์เข้าแค่ 10% แต่อู๊ดทำได้ถึง 80%ไม่ธรรมดาตรงนี้แล้ว เส้นทางตรงนี้เป็นยังไงต่อ 80% นี่โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยไหมหรือว่าเป็นยังไงนะครับพักโฆษณาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณสมชายจริยะเจริญกันต่อสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต
3: ่อรู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีหัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: กลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อนะครับท่านกำลังอยู่กับล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569เราอยู่กับคุณสมชายจริยะเจริญนะครับเป็นนายกเทศมนตรีแกลงนะครับถ้าจริงๆถ้าเรียกแบบถูกต้องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมือง
0: แกลง
1: ตำบลเมืองแกลงนะครับทั้งที่เรามีความรู้สึกว่าแกลงคืออำเภอนะฮะเอาล่ะก็มาถึงสมัยที่3แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับคุณสุภชัยจันนิดสวัสดีเข้ามานะครับยกนิ้วโป้งให้ด้วยเลยนะครับขอบคุณนะคุณสุภชัยครับเป็นกำลังใจให้นักจัดทุกท่านที่นี่เลยนะฮะคุณกระจรเกียรติสวัสดีครับพี่ยุ้ยพี่อู๊ดนะฮะคุณสานิตเบียร์อินทนินนะมาอิโมจิหลายรูปเลยนะครับทั้งสวัสดีทั้งรูปหัวใจนะครับคุณปาริชาติก็ยกนิ้วโป้งให้3นิ้วเลยนะครับคุณหงสินีอุไรสวัสดีค่ะคุณอัตตี้สมเพื่อนเรา
0: ครับ
1: สมจิตราประทุมทองนะครับรอดตายหลาย

0: ครั้งหัวแข็งไม่เบานะคะท่านนายกหัวแข็งเดี๋ยวต้องลองเคาะดูนะฮะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผมขออนุญาตไปต่อเลยเพราะว่าเวลาชักเหลือน้อยนะฮะเอาละครับเรามาถึงสมัยที่3ที่อูดเขาชนะได้ถึง 80% นะฮะทั้งที่ตามกติกาเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ 10% ในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งนะครับก็เมื่อกี้เจ้าตัวบอกเองว่าภูมิใจสุดๆเลยนะครับมันรู้สึกว่าชาวบ้านเขาศรัทธาในฝีมือและผลงานแล้วเนาะนะฮะอ่ะทีนี้ก็อันนั้นก็ปี52ก็แปลว่าอู๊ดก็จะต้องอยู่จนถึง56
1: 56ปลายปี
0: อยู่56
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้ตอนแนะนำในเข้ารายการไปบอกว่าอู๊ดได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพ
1: ครับ
0: มันน่าจะเป็นช่วงนี้เลยใช่ไหม
1: ปี2555ครับ
0: ใน
1: โอกาสที่เป็น120ปีชาติการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกนะครับกับโอกาส100ปีกระทรวงมหาดไทยครบ100ปี
0: เขาก็มีรางวัลนี้
1: ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในอำเภออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกเทศมนตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่เรียกว่าเทศบาล
0: ผู้บริหารท้องถิ่นยอดเยี่ยมอะไรประมาณนั้นน่ะนะ
1: เขาเป็นผู้เข้ารับรางวัลดำรงราชานุภาพคร
0: ับ
1: ปี2555ซึ่งวันนั้นจัดกันที่โรงละครอัปสรานะครับผมก็ไปขึ้นไปพูดขอบคุณชาวบ้านแล้วก็พูดว่าผมมีความศรัทธาในที่มาของตัวเองนะครับผมทำงานการเมืองเพื่อชาติบ้านเมื
0: อง
1: นะครับผมจะไม่ใช้เวทีการเมืองผิดวัตถุประสงค์เด็ดขาดแล้วก็ไม่เคยลืมคำแม่นะครับ
0: นี่พูดอย่างนี้บนเวทีเลยนะตอนที่รับรางวัล นี้นะ
1: ใช่ฮะก็ยังมีร่องรอยอยู่ใน YouTube ปิวอยู่ทั่ว
0: โอ้นี่เลยนี่เลยนะฮะอ้าวโอเคครับขออนุญาตต่อเลยนะอุ๊ดนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งสมัยที่3คือ2556ครับ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าสภาพการในบ้านเมืองเราไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: มีมวลมหาประชาชนใช่ไหม
1: การเลือกตั้งวันที่1ธันวา2556เนี่ยเป็นวันเดียวกับที่ขออนุญาตนะครับว่ากปปส.บุกทำเนียบนัดบุกทำเนียบรัฐบาล
0: ครับผม
1: นะครับบ้านผมก็กปปส.มีอยู่พอสมควรคร
0: ับ
1: ก็คิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คงไม่น่าจะกระไรนะครับก
0: ็
1: มากันหลายรถบัส
0: หมายถึงว่าคนที่เรียกว่าทีมอู๊ดอ่ะก็มาร่วมกปปส.ที่กรุงเทพ
1: พวกชาวบ้านที่สนับสนุนเราดีกว่าน
0: ะครับโอเคโอเค
1: แล้วก็วันคราวนั้นผมก็เลยสอบตกไปนะครับ
0: อู๊ดถึงขนาดสอบตกเลย
1: ใช่ฮะขาดไป171คะแนน
0: โอ้โหสำคัญแสดงว่ามีผลนะที่ชาวบ้านเขาลงมากรุงเทพกันเนี่ยที่เข้ามากรุงเทพกันเพื่อมาร่วมกันลุ้นกำนันเนี่ยคะแนนเสียงอู๊ดหายเลย
1: มันอาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยนะแต่ว่าถ้าถามคนแกลงอาจจะรู
0: ้
1: นะครับเพราะนั้น
0: โอ้แพ้เลย
1: เผอิญปีนั้นเดือนมิถุนายนเนี่ย
0: ครับ
1: แม่เสียด้วยนะครับแล้วก็ก็มันก็ไปพ่อแม่น่ะเราอะนะพ่อแม่ก็อยู่คำจุนอะไรเราอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: แทบจะเป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจเรามาโดยตลอดแล้วแม่เรารักแม่มากผมก็ได้เห็น
1: ครับแล้วก็ผมก็พอไม่ได้เนี่ยนะ
0: เป็น
1: ก็ถือว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรม
0: โอ้โห
1: ที่หนักหนาสาหัสนะครับผมเสียใจนะครับ
0: นี่คือจุดล้มเลยตามชื่อรายการของว่าอะไรนะ
1: ล้มได้ใช่นะครับ
0: มันเป็น
1: ดูเหมือนแต่ว่าก็ไม่ตีโพยตีพายนะเพราะว่าถือกติคือเสือเจ็บไม่ร้องถ้าร้องเนี่ยไม่น่าจะเป็นเสือ
0: เราหลบเลียแผลใจเงียบๆโอเค
1: ก็ตั้งใจทำเกษตรอยู่แล้วซึ่งเคยคิดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราออกมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะไปทำสวนนะครับแต่ว่าก็พอดีทาง GIZ นะครับที่เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันเนี่ย
0: ที่เมื่อกี้เอ่ย
1: ซึ่งเคยเข้ามาฝังตัวอยู่กับที่เทศบาลผมประมาณ18เดือนเพื่อดูบริบทการบริหารจัดการบ้านเมืองอะไรนะครับก็เลยมาชวนให้ไปทำงานด้วย
0: ฝีมืออุ้นไง
1: ทำไปทำมาก็ทำ7ปี แล้วก็
0: โอ้โห
1: มีพื้นที
0: ่อยู่กับ GSI ที่7ปีเลย
1: นำร่องอยู่

0: 32เทศบาลกระจายอยู่ไปตาม4ภูมิภาค
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยปี2557เนี่ยทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็มาชวนให้ไปเป็นกรรมการตรวจประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: แล้วก็เมืองดีด้วย
0: เทศบาลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นงานเกียรติยศนะครับแล้วก็เราก็อาศัยประสบการณ์ของเราให้มุมมองแล้วก็ให้กำลังใจเทศบาลที่ชอบงานทางด้านนี้นะครับก็ทำอยู่มาจนถึงปี2567-68นี่แหละครับ
1: โอ้รวม10กว่าปีเดี๋ยวนะตัวลงก็คือจากประสบการณ์บริหารแกลงในฐานะนายกเทศมนตรีอยู่3สมัย
0: ครับ
1: ก็ทำให้หน่วยงานเหล่านี้เขาเห็นว่าเอ้ยอู๊ดนี่มีประสบการณ์พอตัวทาง GIZ ก็ชวนให้อู๊ดทำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแล
0: การจัดทำแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: 32แห่งนะฮะอันนั้นก็คือทำให้ GIZ ไปนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการเมืองท้องถิ่นขณะเดียวกันก็มาทำงานให้กับทางกระทรวงทรัพย์ถูกไหมฮะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อยู่
0: เป็นรอบๆเป็นรอบๆที่จะต้องออกไปตรวจในช่วงโควิดก็มีการใช้ออนไลน์อะไรอย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้ก็อีกร่วม10ปีเลย
0: ครับแล้วก็ยังมีของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับที่ทำงานโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรากับทางโตโยต้า
1: อ๋อที่
0: ใช
1: ่ยุ้ยพูดไปตอนต้นรายการ
0: ใช่ใช่
1: ทำเป็น
0: ก็ชีวิตช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นสัมภเวสี
1: เป็นสัมภเวสียังไงโอ้โหนี่งานเพียบเลยนะเนี่ย
0: ก็
1: ยังนึกว่าจะไม่กลับไป
0: สัมภเวสีก็คือเราก็เดินทางทั่วไปหมดล่อนเล่ไปตามที่เขาจัดว่าจะต้องไปไหนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: อุ๊ดไม่ได้ว่างานเลยถ้าเป็นแบบนี้นะฮะคือแค่ไม่ได้กลับก็ไปทำงานพัฒนาบ้านเกิดในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นแต่อุ๊ดกลับทำงานนี่เกือบเหมือนกันเลยว่าเอกชนและราชการปนกันไปเลยนะเนี่ย
0: ไม่เคยห่างจากความเป็นเทศบาลเพียงแต่ว่า11ปีนะฮะที่หายไปเนี่ยก
1: ็
0: ไปอยู่เทศบาลอื่น
1: ครับเฮ้ยพูดถามจริงครับแล้วตอนช่วงว่างเว้นตรงเนี้ยซึ่งไปทำงานอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทางการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ได้ทำเนี่ยแล้วไม่คิดเล่นการเมืองสนามใหญ่เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะเพราะว่าลุงกำนันก็ใช่ไหมเราก็รู้57คสช.ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีเรื่องเลือกตั้งมีอะไรอุ้ดไม่เล่นสนามใหญ่เลยไม่สนเลยหรอสนามใหญ
0: ่มันก็เคยเป็นความใฝ่ฝันของนิสิตคนหนึ่งแต่พอเราเห็นชีวิตจริงแล้วเราขอทำงานอยู่กับบ้านเกิดของเราดีที่สุดจริงๆมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าเมื่อเราเปลี่ยนระบบใหญ่ไม่ได้เนี่ยเราสู้อยู่ในพื้นที่เล็กๆแล้วทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเมืองที่ควรจะเป็นมันควรเป็นยังไงครับ
1: ถามว่ามีโอกาสไหมมีต้องมีคนท้าทายอุ้นแน่ๆเลยมั่นใจเลยแต่อุ้นไม่เอาโอ้โหนี่เลย
0: แต่ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแต่ว่าผมตัดสินใจแน่วแน่ที่สุด
1: ครับ
0: ผมอยู่บ้านดีกว่า
1: อืมนะฮะอ่ะโอเคทำงานให้ GIZ นะครับทำงานให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพย
0: ์
1: นะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการเมืองท้องถิ่นแล้วตามชื่อเนี่ยครับอุ้ดครับเนี่ยฮะสวนแบบขอมดำดินเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนครับอุ้ดเล่าเลย
0: ผมทำสวน
1: ครับ
0: ชื่อสวนชื่อขอมดำดินเนี่ยก็เกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะต้องบอกอย่าง
1: น
0: ี้ที่ว่า
1: เราต่ำใจแปลว่าอะไร
0: เราเคยทำงานให้กับบ้านเมืองเนาะในวันที่เราไม่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็รู้สึกอยากจะดำดินหนีไปให้ไกลเลย
1: โอ้ยอุ๊ดนะครับไปคิดอะไรแบบนั้น
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เผอิญมาประจวบเหมาะกับผมมีความหลงไหลในพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอยู่ที่ละติจูดที่12ครับที่ระยองเนี่ยละติจูดที่12เส้นลุงเส้นแวงเนี่ยนะครับตรงเนี้ยความชื้นจะดีมากนะเวลายุ้ยไปเที่ยวสายล่างของเยาวราชเนี่ยฮะแล้วยังมีร้านสมุนไพรหลงเหลืออยู่นั่นน
1: ะ
0: ขอให้รู้เลยว่าบรรทุกเรือมาจากทางตะวันออกมาขึ้นที่นี
1: ่
0: นะครับผมทำสวนกวานสวนเล้วนะครับแล้วก
1: ็
0: ช่วงที่มีเวลาเยอะๆเนี่ยเรามันอยู่ที่เราขายบนแพลตฟอร์มเนาะมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: ขายออนไลน์ว่างั้น
0: ขายออนไลน์ใช่ใช่
1: เดี๋ยวตรงนี้เริ่มสนใจเดี๋ยวนะดูเวลาอุ๊ยประมาณ 7-8 นาทีอุ๊ดมีเวลาเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบเอาอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยที่ตั้งชื่อสวนว่าขอมดำดิน
0: ครับ
1: เหตุผลที่1มาจากความน้อยเนื้อต่ำใจคือแพ้เลือกตั้งอยากจะ

0: ดินหนีว่างั้นเถอะ
1: ใช่ใช่
0: มุดดินหนีไปอยู่ในสวนไปหลบเรือแผลใจ
1: ใช
0: ่โอ้นี่เป็นเหตุผลอันที่หนึ่งที่ตั้งชื่อว่าขอมดำดินคือตั้งชื่อสวนอย่างนี
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคำว่าขอมดำดินคือการปลูกพืชชนิดหนึ่งบนผิวดิน
1: ใช่
0: เราต่อตรงนี้นิดหนึ่งครับตื้นๆเราต่อตื้นๆตรงนี้นิดหนึ่ง
1: ครับ
0: มันเป็นพืชมีหัวมีเง่าใช่ไหมครับ
1: เกิดจากความที่รู้จักแล้วก็กินและอร่อย
0: Okay.
1: นะครับจนวันหนึ่งคิดการใหญ
0: ่
1: สั่งหัวต้นพันธุ์มาเป็นเที่ยวรถ10ล้อเลยตายหมดทั้งสวน2ปีแรกเพราะเราไม่รู้จริงผมเกือบจะเลิกแล
0: ้
1: วนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยผมไปค้นหนังสือเก่าสมัยรัชกาลต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายแถวตะวันออกนะครับถ้าไม่อยากมาใช้แรงงานในพระนครนะครับให้ตัดเลี้ยวกวานไปเป็นสวยสิ่งของแทนแรงงานตัวเองได้
0: เร็วกวานเดี๋ยวนิดนึงนะอุดขอ
1: ตะกูลเดียวกันเร็วหอมก็อย่างนึงกวานก็อย่างนึงแต่วงเดียวกัน
0: เร็วคืออะไรครับ
1: เร็วเนี่ยเวลาพี่ยุ้ยตีซีอิ๊วทั้งหลายน้ำซุปนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ตุ๋นหมูตุ๋นพะโล้ก๋วยจั๊บหอมๆนี่แหละครับคือตัวนี
0: ้โอ้ที่เวลาเขาใส
1: ่
0: ใส่ในผงในทั่วในก๋วยเตี๋ยวในพะโล้อ๋อ
1: ครับ
0: โอเคโอเค
1: แล้ว
0: อันนี้คือเร็ว
1: ครับ
0: เราเรียกว่าเร็วหอม
1: เร็ว
0: อุดปลูกอันนี
1: ้ปลูกอันนี
0: ้กระบานนี่รู้ขิงขาปลูก
1: ใช่
0: แล้วมีอะไรครับที่ปลูก
1: โอ้ตระกูลนี้นี
0: ่
1: ญาติเยอะนะฮะไม่ต้องชื่อยุ้ยก็ญาติเยอะได้นะครับเช่นหน่อกะลา
0: หน่อกะลา
1: ต้นหน่อกะลาเนี่ยซึ่งทางตะวันออกเขาจะเรียกว่าเร็วน้อย
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเรียกว่าขาน้ำ
0: ครับ
1: พี่ยุ้ยรู้จักเกาะเกตไหมครับซิกเนเจอร์ของเกาะเกตเมืองนนท์เนี่ยคือหน่อกะลาทอดมันหน่อกะลาถามว่าทำไมต้นอื่นปลูกที่เกาะเกตไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อไอ้ที่เวลาเขาไปเที่ยวเกาะเกตกันเขาจะต้องไปซื้อมากันเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: อ๋อหน่อกะลา
1: ทอดมันหน่อกะลาถามว่าทำไมถึงเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะเกตก็เพราะเกาะเกตเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงแทบจะทั้งปีน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างต้นอื่นตายหมดแต่ไอ้ต้นนี้อยู่ได้มันเป็นพืชที่เหมือนมีชุดประดาน้ำอยู่ในตัวนะครับดำน้ำเก่งนะครับอยู่บนดินก็ได้อยู่ที่แล้งก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับในสวนผมที่อยู่ในพื้นที่ต่ำๆแล้วน้ำท่วมถึง
0: นี่คือการทำสวนแบบขอมดำดินคือใช้พืชที่มีเง่าพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ลงหัวคือหมายความว่าอยู่บนผิวดินเนี่ยแล้วก็อุดปลูกพวกนี้หมดเลยแล้วขายแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์
0: ขายได้โอเคเลยใช่ไหมอุด
1: ก็อยู่ที่เราผมเคยเฉพาะชิ้นหนึ่งไม่กี่บาทเนี่ยปีหนึ่งผมเคยขายถึงเกือบ2ล้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมขายเหลือไม่กี่ตังค์แล้วเพราะว่าเวลาผมไม่มีแต่ยังขายอยู
0: ่
1: เพราะมันจะเป็นอาชีพที่รองรับในวันที่ผมออกจากเทศบาลไปแล้วผมก็ยังมีอาชีพที่ผมรักอยู
0: ่
1: นะครับ
0: เดี๋ยวขอโทษนิดนึงสงสัยข้ามไปนิดนึงละแล้วทีเนี้ยที่วันนี้แนะนำพูดบอกว่าเป็นสมัย4แปลว่าช่วงว่างเว้นไป11-12ปีเนี่ยอุดไม่ได้กลับไปวงการเลยนะฮะแล้วทีนี
1: ้ไม่ได้กลับไปวงการที่บ้าน
0: โอเค
1: แต่ว่าไปทั่วหมด
0: ไปทั่วหมดแต่ว่าไม่ได้กลับไปเป็นนายกเทศมนตรีแกลงจนกระทั่งเมื่อไหร่ครับที่อุดมาเป็นสมัยสี่นี่ฮะ
1: ก็เมื่อวันที่9มิถุนายนปีที่แล้วที่มีการรับรองเข้าทำงานวันแรกปีที่แล้ววันที่11พฤษภาเนี่ยเป
0: ็
1: นการเลือกตั้งที่ทำให้ผมกลับมารอบที่4
0: อ๋อการเลือกตั้งกลับมาใหม
1: ่
0: จากเดิมตอนช่วงพลเอกประยุทธ์ช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ
1: ่
0: น
1: ไม่มี
0: อ๋อโอเคครับเข้าใจโทษทีหลุดตรงนี้ไปนิดนึงก็เลยทำให้อู๊ดกลับมาเป็นนายกเทศมนตรีสมัย4
1: ครับจะครบปีเดือนมิถุนายน
0: มิถุนายนคือการประกาศนะหมายความว่าประกาศแต่งตั้งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็คืออู๊ดชนะการเลือกตั้งมา
1: ใช่
0: นะฮะเป็นเสียงเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของชาวบ้านเมืองแกลงโอเคครับ
1: ต้องขอบคุณทางชาวเทศบาลบนเมืองแกลงที่ให้โอกาสผม
0: ครับผมเป็นสมัย4นะฮะก็เพิ่งกลับมาตรงเนี้ยนะโอเคเอาละทีนี้ขอกลับมาตรงนี้ครับอุ๊ดทีนี้ช่วงที่ยังไม่ได้กลับมาบริหารอุ๊ดสนุกกับเรื่องของการทำพืชเหล่านี้แล้วก็ขายสนุกไปเลยทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะขายขิงข่ากระวานเรียวหอมหน่อกะลาแฮปปี้เลยได้รายได้เอาว่าเฉพาะพืชบางตัวอย่างเดียวเนี่ยฟันไปประมาณ 2-3 ล้านน่ะว่ากัน
1: ผมจะบอก
0: กับ
1: พวกเรานะครับ
0: ครับ
1: การทำเกษตรทำสวนเนี่ยมีโลกอยู่2ใบให้เราเลือกไม่ใช่คนเดียวมีโลก2ใบนะ
0: ครับครับ
1: ก็คือโลกใบแรกเนี่ยปลูกอะไรแล้วนะฮะรอคนมาซื้อ
0: ครับครับ
1: เราก็จะเห็นว่าที่เอาวางผักวางอะไรขายกับปลูกอะไรแล้วคนรอซื้อ
0: ของอุดน่าจะเป็นอย่างหลังนี่แหละฮะถ้าฟังแบบนี้
1: ถูกต้องบางอย่างเหมือนยาเสพติดครับเช่นเลี้ยวหอมเนี่ย

0: ถ้าคุณเคยใส่แล้วคุณไม่ใส่เนี่ยเวลาของผมขาดเนี่ยคุณแทบจะลงแดงหาให้หน่อยได้ไหมหาให้หน่อยได้ไหม
1: นั้นเลย
0: ผมอยากให
1: ้
0: คือเหมือนคนเก่าๆเขาบอกว่าอยากได้ปลามากอยากจับปลาใหญ่ต้องออกทะเลถ้าเราไปขายเฉพาะในพื้นที่เล็ก
1: ๆ
0: เราก็จะไม่ค่อยได้มีจำนวนนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องผสมผสานต้องยิงแอดมันเป็นบัญญัติยางครับผมเริ่มต้นยิงวันละ30บาทแต่ตอนนั้นคิดกุมขมับเลยเดือนละ900แล้วตอนหลังผมยิงวันหนึ่งเป็นพันเลยนะครับ
1: แต่มันคุ้มอ่ะอุ๊ด
0: ใช่ฮะมันเป็นบัญญัติยางครับม
1: ัน
0: เป็นบัญญัติยางเพราะนั้นเนี่ยอยากชวนชาวสวนนะครับให้คิดว่าปลูกอะไรแล้วปลูกอะไรแล้วจะรอคนซื้อหรือคนรอซื้อ
1: เออคิดไว้ดีมันมีแค่2ทางนี่แหละ
0: ถ้าเราขายแบบน้ำหนักไม่ได้แล้วก็ลองขายแบบเป็นหน่อเป็นต้นสิ
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมครับ uh-huh. หน่วยนับมันไม่ใช่ต้องเป็นกิโลกรัมเสมอไป
1: uh-huh.
0: บางทีมันก็เป็นต้น uh-huh. เป็นหน่อเป็นอะไรได้
1: นะมันต้องดิ้น
0: มันต้องดิ้นครับ
1: oh-ho.
0: วันนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วคนรอซื้อเนี่ยมันเราก็สามารถจะอยู่ได้ยาวๆนะครับ
1: นี่ยังมีพักต้องพูดถึงว่าจริงๆเนี่ยนะในสวนเดียวกันเนี่ยอู๊ดมีทุเรียนทั้งชะนีทั้งหมอนทองเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: อีกด้วยซึ่งอันนี้แต่
0: ว่าสมุนไพรนี่ก็คือมาอาศัยเกาะไอ้พวกต้นทุเรียนต้นยางอยู่แล้วครับเพราะว่าสมุนไพรก็คือตัวมันเองอะเป็นลูกสมุนของป่าดงพงไพรมันต้องมีลูกพี่คุ้มหัว
1: ก็ซึ่งก็คือทุเรียน
0: คุ้มครองใช่มันเป็นลูกสมุนของป่าดงพงไพรเพราะนั้นต้นทุเรียนต้นใหญ่ๆต้นยางต้นใหญ่ๆเนี่ยก็คือลูกพี่มันทั้งนั้นเพราะมันเป็นลูกสมุนไปเกาะเขาอยู่เหมือนกาฝาก
1: ถึงได้ชื่อว่าสมุนไพร
0: ใช่ครับ
1: แล้วโทษปีนี้ผลผลิตเป็นไงวุ้ย
0: ทุเรียนก็ยังไปได้อยู
1: ่
0: นะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราไปขายลงนะฮะเราก็ก็อยู่แถวๆร้อยต้นๆนะครับแต่ถ้าเรา
1: คุณไม่ขายลงอยู่แล้วนี่
0: ถ้าจำเป็นค่อยขาย
1: ถ้าจำเป็นค่อยขายเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือพูดได้เต็มปากเลยนะครับนาทีสุดท้ายว่าถ้าแม้นไม่กลับไปทำงานการเมืองท้องถิ่นนะฮะหรือเรื่องตั้งอีกทีซึ่งอู๊ดจะเข้าสู่วัย65สมมุติว่าตรงนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงอู๊ดก็จะทำสวนของดำดินนี่แหละเป็นงานที่จะรองเลยนะไปยาวนานเลย
0: อยู่โลกสว่างดีกว่า
1: อยู่โลกสว่าง
0: การเมืองก็เหมือนกันครับมีโลก2ใบให้เลือกเหมือนก
1: ัน
0: จะอยู่แบบสว่างหรือจะทึม
1: ๆนะฮะนะครับก็นี่คือเรื่องราวน่าสนุกของคุณสมชายจริยะเจริญก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นชีวิตที่เขาลิขิตเองนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขาลดบทบาทชาวสวนลงนิดนึงกลับมาทำงานพัฒนาบ้านเกิดอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับก็เอาส่วนตัวนิดเดียวอู๊ดเขาแต่งงานแล้วนะครับมีลูก2คนพิมพ์ชิดกับพาชื่นจำได้อย่างเดียวว่าภรรยาอู๊ดนี่ตีแบดเก่งมากส่วนลูกสาวคนโตนี่จำได้ตอนนั้นเขาอู๊ดขยันขยอมากอยากให้ไปเรียนต่ออเมริกานะฮะแล้วเขาไม่อยากไปเลยตอนนี้10ปีผ่านไปครับอู๊ดขยันขยอให้กลับแล้วครับแต่เขายังไม่อยากกลับเพราะเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ซีราคิวส์ครับที่นิวยอร์กเก่งจริงๆนะฮะส่วนคนเล็กก็จบศิลปากรเป็นมัณฑนากรทำงานเรื่องออกแบบชิ้นงานโฆษณา
0: ครับแล้วก็มีเวลาทำงานให้บ้านเมืองเต็มที
1: ่โอเคนะครับเอาครับนี่คือเรื่องราวของคุณสมชายจริยะเจริญครับเวลาหมดเพียงเท่านี้ติดตามรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 นถึง6เย็นครับวันนี้คุณสมชายและผมโอวาทลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณ

สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเรา

จะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว

0: 5.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPort News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว7โมงครึ่งถึง8โมงทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราคุยกันหลากหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับกรณีรถไฟขนส่งสินค้านะครับที่พุ่งเข้ามาชนกลางลำรถขสมกจอดติดคร่อมรางรถไฟอยู่นะครับกลางกรุงเทพมหานครครับอโศกมนตรีตรงนี้นี่เองนะฮะแล้วก็เราเนี่ยผ่านตรงนั้นทุกวันแล้วต้องยอมรับอย่างนี้นะครับก็คือถนนตรงนั้นเนี่ยมุ่งหน้านะฮะถ้าเอาตั้งแต่แยกพระราม9ไปนะมุ่งตรงไปก็จะไปเข้าอโศก
1: โซเพชรครับผม
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนหันหลังกลับมาเนี่ยก็จะสู่แยกพระราม9นะครับตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันมีทั้งรอเลี้ยวขวารอตรงเลี้ยวซ้ายนี่ไม่มีปัญหาแต่ไอ้ทองโลคอนโลสิฮะ
1: ใช่
2: โลคอนโลสที่จะมาตัดกับถนนตรงอโศกเนี่ยตรงนั้นแหละครับที่แย่งกันไปเบียดกันมาทำให้รถซึ่งมันมีปริมาณมากอยู่แล้วเนี่ยมันติดแสนสาหัสและเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าคือตรงจุดนั้นเนี่ยคืออาตัวผมเองเนี่ยผ่านทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ขึ้นทางด่วนก็คือจะต้องผ่านตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเนี่ยพอหลังจบรายการเนี่ยก็จะต้องผ่านตรงนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นปัญหาตรงนั้นต่อรวมถึงเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยสัญจรผ่านตรงจุดนั้นจะเห็นปัญหาเหมือนกันเราถ้าเกิดปรับเอายอมรับว่าจริงๆแบบเรื่องของอนุสัญญาณเรื่องของสัญญาณรถไฟเนี่ยเวลามันมาหรือว่าเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันมีรางรถไฟแล้วพอเราได้ยินเสียงสัญญาณมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวก่อนแล้วนะแต่ว่าคือเราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละครั้งเนี่ยด้วยสภาพการจราจรที่มันติดมันไปไหนไม่ได้จริงเราก็จะสังเกตแล้วว่าไอ้ราวกั้นเนี่ยมันก็พยายามจะลงอยู
2: ่มันลงไม่ได้คร
1: ับ มันลงไม่ได้
2: มันจะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่
1: ใช่เพราะว่าพอมันข่าวที่มันออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีกระแสออกมาต่างๆนานาเลยว่าใครเป็นฝ่ายผิดรถไฟหรือว่ารถเมล์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็หลายๆคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถป้องกันได้เพราะว่าหลายๆเพราะว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบ่อยนะพี่ณรงค
2: ์
1: ไม่ใช่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกเพราะแล้วว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เงียบหายไปที่บอกว่าจะถอดบทเรียนจะนั่นจะนี่แต่สุดท้ายก็คือทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ย้อนนะฮะเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับรถไฟนะฮะที่หลายคนจดจำได้นะครับก็มีหลากหลายเหตุการณ์เลยนะฮะก็คือเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่หนึ่งเหตุการณ์แล้วนะครับถ้าเอาชนิดที่ว่าคนไม่ลืมเลยเนี่ยนะครับนู่นต้องย้อนไปถึงกรณีหัวรถจักรผีสิงเน
1: ี่
2: ยที่ตรงบางซื่อเจ้าหน้าที่การรถไฟเขาสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีหัวรถจักรอยู่ตรงนั้นอีก5หัวนะฮะแล้วก็ไอหัวสุดท้ายที่สตาร์ทเครื่องไว้เพื่อจะเช็คเครื่องอ่ะนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะลงจากรถไปนะครับพอมันได้รอบอ่ะครับใส่เกียร์เข้าไว้ใช่ไหมพอมันได้รอบเนี่ยมันเคลื่อนออกไปครับแล้วก็ดันอีก5หัวเนี่ยมุ่งตรงไปที่หัวลำโพง
1: ครับ
2: จำได้ไหมเหตุการณ์เนี้ย
1: แล้วก็เหตุการณ์โกลาหลเลยนะตรงหัวลำโพง
2: ใช่ครับแล้วผ่านมาตั้งกี่แยกครับกว่าจะถึงหัวลำโพงฮะชนรถแท็กซี่ชนรถไปเรื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านจุดตัดมากมาย
1: ใช่
2: พอจะไปถึงหัวลำโพงเนี่ยเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดนะฮะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนลุกหนีนะครับเพราะว่ามันมีขบวนรถที่ไม่มีใครขับอะฮะวิ่งมาด้วยความเร็วถ้าจำไม่ผิดนะเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะประมาณสัก90กว่าๆนี่นะครับ แล้วมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนคับข้างคาข้างเลยนะฮะ
1: ไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะที่ทุกวันนี้นี่คือสูบทางส่วนใหญ่ก็จะไปจบอยู่ที่สูบทางบางซื่อแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือยังหัวลำโพงนี่คือเป็นสถานีปลายทางหลักเลย

0: เอ่ยที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
1: ครับคือเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะได้รับการเรียกขานจากสื่อมวลชนว่าเป็นรถไฟผีสิงครับเนื่องจากหัวรถจักรเปล่าๆนี่นะครับไม่มีคนขับวิ่งได้เองไปชนชันชลาสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างมากบางก็บอกว่าเพราะหัวรถจักรหมายเลข4410เคยประสบเหตุเบรกไม่อยู่เมื่อปี22มาแล้วส่งผลให้คนขับเสียชีวิตและผู้โดยสารอีกนับร้อยบาดเจ็บล้มตายบางก็บอกว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครขับแล้วมันก็พุ่งลากอีก5หัวขบวนเนี่ยนะฮะวิ่งเข้าไปที่หัวลำโพงในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นครับซึ่งมันเสียหายหลาย10ล้านบาทเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บ4คนแต่ว่าสภาพความเสียหายของลำโพงเนี่ยโอ้โหมูลค่าประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
0: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถไฟแต่ว่าถ้าจะนับถึงเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์ที่อย่างที่เรายังจำกันได
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่สี่คิวใช่อ
1: ันนั้นก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะฮะที่มันคล่อมอยู่บนรางรถไฟแล้วการรถไฟบอกว่าถ้าช้าไปอีกสักประมาณไม่กี่10วินาทีหรือว่าเร็วไปกว่านี้อีกสัก10วินาทีเนี่ยเหตุการณ์ไม่เกิดนะฮะก็คือไอ้เครนมันตกลงมาก็ตกใส่รางแล้วมันประจวบเหมาะพอดีเลยตู้รถไฟมี4ตู้นะฮะทิ่มลงไปกลางตู้เลยทำให้โอ้โหมันหยุดชะงักทันทีเพราะว่าเครนมันหนักมากนะคร
0: ับ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคือหลายๆเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามทุกฝ่ายพยายามจะบอกว่าต้องมีการถอดบทเรียนต้องมีผู้กระทำความผิดเนี่ยคือต้องมีคนผิดต้องถูกลงโทษแต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปเรื่องราวต่างๆมันก็ค่อยๆซาลงไปและเนี่ยมันก็ยังกลับมาเกิดอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้แล้วว่าเรื่องของมาตรการที่เขาเคยถอดบทเรียนมาก่อนนั้นเนี่ยมันถอดบทเรียนได้จริงไหมแล้วมันสามารถเอามาบังคับใช้หรือว่าเอามาปฏิบัติให้มันเกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมได้หรือเปล่า
1: ครับย้อนไปอีกนะอันนี้ก็คือปีที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อช่วงต้นปีครับ
1: ย้อนไปเมื่อปี63นะฮะมีอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียคือคนตายเป็น10เนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์รถไฟชนรถบัสที่ฉะเชิงเทราครับ
0: ครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดปี2563ขบวนรถสินค้าพุ่งชนรถบัสทัศนาจรที่กำลังข้ามทางรถไฟบริเวณสถานีคลองแขวงกลั่นนะฮะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต19รายบาดเจ็บอีกกว่า40คนสาเหตุหลักก็เกิดจากทัศนวิสัยที่จำกัดและก็ความสับสนของคนขับนะครับต่อมามีอีกเหตุหนึ่งก็คือรถไฟชนกันที่สถานีเขาเต่าประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2552ขบวนรถด่วนพิเศษชนประสานงากับขบวนรถเร็วส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บกว่า80คนถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งใหญ่ของไทยที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบควบคุมการเดินรถ
0: ครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยนะครับตกลงใครผิดพลาดกันแน่วันนี้ครับเขาจะไปถอดข้อมูลจากกล่องดำนะครับกล่องดำเนี่ยไม่ได้บันทึกเสียงเหมือนอากาศยานที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ากล่องดำเนี่ยมันจะกำหนดระบุไว้คือความเร็วของรถระบบเบรกคุณได้ทำหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนที่สองที่ต้องเรียกมาสอบปากคำก็คือเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดรถไฟซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนอกเหนือจากดูเรื่องของไม้กั้นมันขึ้นมันลงแล้วเนี่ยนะครับถ้าระบบอนุสัญญาณอัตโนมัติมันใช้ไม่ได้อย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันใช้ไม่ได้เพราะระบบเซ็นเซอร์บอกว่ามีรถเมล์จอดอยู่มันไม่กั้นลงใช่ไหมพอไม่กั้นลงแล้วเนี่ยไอ้สัญญาณมันไม่ไปถึงขบวนรถไฟเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แมนนวลฮะก็คือเอาธงไปโบกเลยว่ามันมีธงสีแดงอยู่นะคุณอย่าเพิ่งผ่านมาเนื่องจากมันมีข้อติดขัดก็คือรถมาจอดขวางทางรถไฟอยู
0: ่
1: ถามว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้โบกธงนี้ไห
0: ม
1: ภาพออกมาก็เจ้าหน้าที่โบกนะคร
0: ับ โบกครับแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นดราม่าว่าโบกแป๊บเดียวหรือเปล่าเพราะว่ายังมีช่วงเวลาก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนมาจนถึง
1: แล้วคุณเก็บธง
0: ใช่คุณเก็บธงไปก่อน
1: นั่นแหละครับแล้วรถไฟเหมือนไม่ได้เบรกเลยไงนะครับแล้วก็โครมใหญ่เลยนะฮะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุซึ่ง1ที่จะต้องสอบนะฮะคนขับรถเมย์206ซึ่งตอนนี้ท่านก็บาดเจ็บสาหัสอยู่เนี่ยนะครับรอให้อาการดีขึ้นก่อนคงจะสอบปากคำทำไมต้องไปจอดคล่อมรางรถไฟ2คนขับรถไฟขบวนประสบอุบัติเหตุครับเห็นอนุสัญญาณไหมการสื่อสารณช่วงเวลานั้นเป็นยังไง3คนโบกธงคุณให้สัญญาณยังไงว่ามันมีรถจอดอยู่แล้วไม้กั้นมันไม่ลงเนี่ยให้รถไฟผ่านไม่ได้เนี่ยคุณทำในข้อปฏิบัติของ

0: ุณครบถ้วน 100% หรือยังนะฮะอันเนี้ยต้องไปสอบตรงนี้ต่อนะครับแต่ที่สำคัญวันเนี้ยเพจ Drama Addict ฮะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมผู้ฟังครับเขาเอาคลิปภาพมาให้ดูเลยนะฮะเคลียร์เส้นทางเสร็จไปเมื่อตอนเที่ยงคืน
1: ครับ
0: เช้าที่ผ่านมาเปิดการสัญจรเดินรถตามปกติและวันนี้ก็ยังพบรถเมย์อีก2คันคล่อมรางรถไฟจอดติดไฟแดงอยู่ครับ
1: ครับไม่ใช่แค่รถเมย์รถสัญจรทั่วไปโดยเฉพาะจักรยานยนต
0: ์เต็มไปหมดเลย
1: เต็มไปหมดใช่
0: คือตรงนั้นน่ะถ้าเกิดเราไปจากพระราม9เพื่อจะไปอโศกใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเรามาผิดทางเราจะเลี้ยวขวาก็ไปอออยู่บนตรงนั้นแหละฮะหลังรถไฟเพื่อจะกลับรถหรือว่าเลี้ยวขวา
1: ครับ
0: เหมือนกันฮะ
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้ทุกวันและแทบจะทุกชั่วโมงด้วยครับ
1: ครับมันก็จะมีทั้งรถที่เรามาทางตรงแล้วก็รถที่มาจากโลคอลรถที่บางทีก็ถ้าเกิดเป็นแบบตามกฎก็คือเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบางคันก็คือตรงบางคันก็แอบจะแอบลักไก่เลี้ยวขวามีหมดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลายสาเหตุอาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่ทำให้สภาพการจราจรในตรงจุดนั้นเนี่ยมันติดขัดแล้วมันไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดเวลาเร่งด่วนขึ้นมาจริงๆหรือว่าช่วงเวลาที่มันมีรถไฟมาเนี่ยมันก็ขยับขยื่นตัวกันไม่ได้เลยตรงนั้น
0: ครับนั่นแหละฮะผลการสอบสวนคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าเราจะคุยช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะคุยกับอดีตนายกสภาวิศวกรนะฮะอาจารย์เอนะฮะดร.เอนะครับเพราะว่าเรียกร้องเรื่องของคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบ
1: อ
0: ุบัติเหตุนะฮะหรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตึกถล่มสะพานถล่
1: ม
0: อุบัติเหตุหลากหลายเนี่ยที่ว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักไม่นำออกมาใช้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีนึงเนี่ยล่าสุดเกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยดร.เอมองอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับแล้วก็คุยเรื่องนี้กันเลยครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีเฟิร์มลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าววันนี้วันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ก็ช่วงแรกเดี๋ยวเราจะคุยกันประเด็นเรื่องของโศกนาฏกรรมรถไฟขนส่งสินค้าที่พุ่งไปชนรถเมล์ที่จอดจากเหตุการณ์รถติดสะส
1: ม
0: แล้วก็ไปคล่อมรางรถไฟอยู่นะครับเมื่อวานเนี้ยมีคนเสียชีวิตไปคนด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยยังไม่ครบเลยนะฮะสำหรับญาติบางท่านยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีญาติของตัวเองประสบเหตุครั้งนี้ครับใครจะไปทราบล่ะบางคนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยอย
1: ่
0: างเช่นกรณีของชาวกัมพูชาเนี่ยตับฉีกเลยนะครับแล้วก็เห็นมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมาตามหาแฟนสาวซึ่งเป็นชาวเมียนมานะฮะไม่แน่ใจว่าขึ้นรถเมย์คันนี้ด้วยหรือเปล่าทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานมานะครับว่าถ้าญาติของเรายังไม่กลับบ้านแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยกรุณาช่วยเช็คนิดนึงนะฮะว
1: ่
0: าเป็นผู้โดยสารคันที่อยู่บนรถเมย์สาย206เมื่อวานนี้หรือไม่อย่างไรนะครับจะได้มาตรวจ DNA กันหรือว่าจะได้ตามหานะครับจะได้รู้ชื่อรู้ข้อมูลครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเอกสารไม่อยู่เลยไฟคลอกเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์เรื่องนี้เดี๋ยวจะตามกันต่อเพราะว่านายกวันนี้ลงไปเยี่ยมแล้วก็หลายหน่วยงานบอกว่ามันไม่ควรมีแล้วไอ้จุดตัดรถไฟในเมืองใหญ่ๆแบบเนี้ย

0: มันประสบอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแล้วมันจัดการจราจรได้ลำบาก
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำเป็นระยะนะคุณอาทิตย์ฮะ
1: ครับ
0: เห็นไหมเราเลิกใช้บริการหัวลำโพงไปเนี่ยตอนนี้มันมีรถไฟแค่บางขบวนเท่านั้นเอง
1: ที่เข้าอยู
0: ่แล้วเราก็ไปใช้ที
1: ่กรุงเทพอภิวัตร
0: กรุงเทพอภิวัตร
1: ครับ
0: แล้วพอออกจากกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยเราขึ้นทางยกระดับไปเลยนะนู่นนะฮะออกนอกดอนเมืองไปแล้วนู่นนะครับจึงจะลงพื้นราบจุดตัดไม่ค่อยมีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหลังจากบางซื่อไปเนี่ยจุดตัดในกทมจะไม่มีแล้วเพราะรถไฟไปอยู่ข้างบนอ
1: ยู่ข้างบนใช่
0: น
1: ั่
0: นแหละฮะจะทำอย่างไรให้ในอนาคตเนี่ยไม่ต้องมาเจอกันข้างล่างหรือไม่ต้องมีจุดตัดไม่ต้องมีไฟแดงเลยเนี่ยนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งเอาเรื่องของอุบัติเหตุก่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่ามันจะเกิดอีกเมื่อไหร่เน
1: ี่
0: ยและเมื่อไหร่เราจะมีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของดร.เอนะครับศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสภาวิศวกรตอนนี้ดร.เออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับดร.เอครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีคุณณรงค์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ
0: ครับโอ้ต้องพอมีโศกนาฏกรรมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามเหมือนเดิมๆอีกอะดร.เอครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกแล้วจะล้อมคอกจะแก้ปัญหากันอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกแต่มันก็เนี่ยฮะสักพักหนึ่งก็วนมาถามคำถามนี้อีกเนี่ยเห็นว่าเนี่ยดร.เอ
2: ในรายการเนี่ยหลายครั้งมากนะครับ
1: ครับ
2: ในรายการเนี่ยว่าตั้งแต่สะพานและกระบังทะลงนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอย่างไรกลายเป็นคนผิดมาจนถึงวันที่14มกราคมนะครับเครนก็ใส่ความเร็วสูงทันลม
1: ร
2: ถไฟ TCQ นะครับไม่ถึง24ชั่วโมงก็เครนแบบเดียวกันเนี่ยมาทันล
1: ม
2: ที่พระราม2และคือผมไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ผมก็ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับที่รถไฟนะครับวิ่งเสยรถเมย์การกรุงนะครับซึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ปกติไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่ารถเมย์จะขวางอยู่อย่างนั้นหรือจะมีรถจอดเสียอยู่กลางข้อมทางรถไฟเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดดังนั้นเหตุการณ์นี้ไม่ปกติแน่นอนครับ
0: ก็เห็นด็อกเตอร์ตั้งคำถามให้รัฐช่วยตอบหน่อย4คำถามหลักๆเลยให้ด็อกเตอร์อธิบายเลยฮะด็อกเตอร์เอครับคำถามที่ถามไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข้อมูลที่เราได้เราก็เห็นกันพอๆกันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นจากคลิปวิดีโอกับให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับข้อแรกอยากให้ทุกท่านมองตามผมนะครับว่าในทุกจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเขาจะมีระบบความปลอดภัยดังนี้นะครับเวลาเรารถไฟจะมาเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณมาที่ป้
1: อม
2: นะครับจะเป็นสัญญาณอัตโนมัติหรือจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นก็จะกดให้มีหวอวับวับวับวับวับวับสีเหลืองใช่ไหมให้เราเห็นก่อนไกลๆเราเป็นคนขับรถจากนั้นก็จะมีไฟสีแดงวับวับวับวับแล้วก็มีเสียงติ้งติ๊กติ้งนะเห็นภาพแล้วก
1: ็
2: ไม้ปิดก็ค่อยๆเคลื่อนตัว
1: ลง
2: นะใช่ครับอ่ะพอปิดสนิทปั๊บก็จะเป็นมีเซ็นเซอร์หรือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยให้สัญญาณไฟวาดกับรถไฟสังเกตนะครับท่านผู้ฟังไปตามจุดตัดเนี่ยมันจะมีไฟที่เป็นกากบาทพื้นสีเหลืองแล้วก็มีกากบาทสีดำและมีไฟ5ดวงไฟนี้จะส่องมาทางรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อระบบทุกอย่างปิดสนิทไฟวาบก็จะทำงานวาบวาบวาบนะครับคนที่ขับรถไฟในหัวเนี่ยนะครับ
0: ห
2: รือเป็นไพลอตเนี่ยมีอยู่2คนคนแรกก็คือพนักงานหัวจักรคนที่2ก็คือช่างเครื่องเขาจะอยู่ด้วยกัน2เครื่อง2คนคอยช่วยกันดูนะครับเมื่อทั้ง2เนี่ยเห็นไฟวาบวาบวาบแล้วแสดงว่าผ่านตลอดเขาก็จะขับรถไฟผ่านแยกไปนะครับดังนั้นคำถามข้อที่หนึ่งเมื่อมันปิดไม่สนิทเราเห็นรถเมย์มันพาอยู่ถูกไหมแต่นี่ชัดเจนเห็นกันทุกคลิปเนี่ยไฟวาบต้องไม่ทำงานถูกไห
0: ม
2: เพราะไฟวาบทำงานไม่ได้แสดงว่าไม่อนุญาตให้รถไฟผ่านถูกไหมนะครับถ้าระบบปกตินะครับถ้าระบบปกตินะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งสงสัยว่าระบบมันปกติไหมมันมีอะไรขัดข้องไห
0: ม
2: ไม่ใช่

0: ปิดไม่สนิทแล้วไฟวาบทำงานไอ้แบบนี้ไม่ได้มันอันนี้ไปดูเป็นอันดับแรกเลยถ้าเกิดคำถามข้อที่หนึ่งตรวจสอบแล้วนะครับว่าไฟทุกอย่างปกตินะครับไม่มีไฟวาบขึ้นมาแสดงว่าปัญหาอยู่ที่หัวจักรแล้วว่าทำไมนะครับพนักงานขับรถพนักงานหัวจักรและช่างเครื่องซ
1: ึ่
0: งต้องมีสองคนเสมอนะครับ เพราะนี่เป็นเรื่องที่เป็นข้อกำหนดเอ๊ะทำไมถึงดันรถไฟเข้ามาได้ไม่มีสัญญาณให้ผ่านนะครับระบบมีอะไรขัดข้องไหมตัวรถนะครับตัวช่างเครื่องกับพนักงานหัวจักรเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานไหม
1: ครับ
0: นะครับหรือมีความประมาทอย่างร้ายแรงนั่นคือข้อ2ซึ่งสามารถดูในกล่องดำได้คล้ายๆในเครื่องบินนะครับก็จะมีกล่องดำกล่องดำนี่จะบอกได้เลยว่าเวลานั้นเขาเหยียบเบรกไห
1: ม
0: มีการทำงานหัวจักรอย่างไรอันนี้สามารถสืบสอบสวนหาข้อเท็จจริงได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือข้อ2นะครับข้อที่3คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นกับรถเมล์ทำไมไปคาอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะปกติแล้วมันทุกคนไม่มีใครกล้าที่จะมาคาอยู่ที่
2: ทาง
0: รถไฟหรอกครับ
1: แล้วคนแนะนำมันต้องห่าง5เมตรเลยอะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กยันโตอะเราได้ยินรถไฟเสยรถเนี่ยทำตลอดนะครับดังนั้นปกติเราก็จะไม่คล่องอะต่อให้รถไฟไม่มาเราก็กลัวก็ต้องถามว่าพนักงานขับรถปอ206เนี่ยได้ยินสัญญาณติ้งติ้งติ้งไหมมีไฟหวอว่อว่อตรงนั้นไหม
1: สี
0: เหลืองแล้วก็มีไฟแดงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไหมมีถึงและมีพนักงานรถไฟเนี่ยออกมาเตือนไหมว่าอย่าขวางอย่าขวาง
1: คุณอย่ามาขวางทางรถไฟ
0: สัญญาณเลยนะใช่ดังนั้นตามหลักเนี่ยสุดตัดเนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่พูดง่ายๆหลายส่วนมากมาก
1: ครับ
0: แค่สำหรับผู้สัญจรอย่างเราก็มีเสียงติ้งติ้งหนึ่งสองนะครับมีไฟหมุนว่อว่อสองมีไฟแดงสามและมีเจ้าหน้าที่คอยมาโบกออกไปออกไปนี่สิมันเกิดอะไรขึ้นว
1: ่
0: าสี่อย่างนี่มันทำงานหรือไม
1: ่
0: หรือทำงานแล้วนะครับการคนขับรถเมล์นั้นเพิกเฉยด้วยความประมาทนะครับอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามจะสัมพันธ์กันข้อหนึ่งก็คือระบบทำงานไหมข้อ2ถ้าเกิดระบบทำงานเกิดอะไรขึ้นกับพนักงาน
2: คนขับรถไฟ
0: กับรถไฟและช่างเครื่องที่อยู่ด้วยกันนะครับและ3ไปจอดคาไว้เนี่ยรู้ไหมว่ารถไฟจะมานะครับเพราะปกติแล้วต่อให้จอดตรงนั้นหรือรถเสียตรงนั้นรถไฟจะไม่ไหลมาชนเด็ดขาดครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้พูดถึงผิดกฎจราจรหรือไม่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีใครขับรถแล้วไปเสียข้องทางรถไฟรถไฟจะหยุดจะไม่วิ่งเสยแบบนี้
1: เพราะมันจะมีการประสานงานว่าคุณห้ามผ่านตรงนี้
0: แน่นอนจะผิดปกติ1อย่าง2อย่าง3อย่างหรือผิดหมดเลยก็เป็นไปได
1: ้
0: ซึ่งหาสาเหตุไม่ยากซ
1: ึ่
0: งการสาเหตุมาที่ข้อ4แล้วครับ
1: ครับ
0: ข้อ4ใครคือเจ้าภาพคนกลางไม่ใช่พอมีเหตุแล้วรถไฟไปดูเองอีกกระทรวงคมนาคมไปดูเองอีกก็จะเหมือนวันที่14มกราผ่านมา4เดือนเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นข้อ4ถือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีเจ้าภาพคนกลางซึ่งประเทศไทยไม่มีคุณณรงค์สัมภาษณ์ผมหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ว่าผมผลักดันพรบ.เพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพ
1: ื่อ
0: จะมีเจ้าภาพคนกลางทีนึงย
1: ัง
0: ไม่เกิดสักทีเลยครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งครับ
1: โอ้โหคือเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับดร.เอฮะรถไฟคันนี้ขบวนนี้นะฮะเพิ่งผ่านจุดตัดแรกที่ห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เพียงแค่1กิโลเมตรเองแต่ว่าจุดนั้นมันไม่มีปัญหาล่ะระบบมันใช้ได้ครบถ้วนล่ะทำไมมาเกิดเหตุกันจุดที่ตรงอโศกนะ
0: ครับก็มันอาจจะใช้ได้ตรงนั้นแล้วมาถึงจุดที่จะผ่านมาอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได
1: ้
0: นะครับและอย่าลืมนะครับมันต้องผิดปกติหลายจุดทีเดียวเพราะถ้าเกิดเป็นปกติแค่จุดเดียวไม่น่าเกิดเพราะถ้าเกิดผิดปกติเฉพาะอานัตสัญญาณมันเสียมันก็ไม่ส่งสัญญาณว่ารถทำไมไม่ส่งสัญญาณว่าแล้วทำไมคนรถไฟมาได้นะครับพอมาคนตีธงพอมันฉุกเฉินมันจะออกมาตีธงอย่างเร็วธงแดงธงแดงธงแดงทำไมนะครับไม่หยุดทำไมดันมาได้อีกม
1: ัน
0: มีหลาย หลายขั้นตอนจริงๆกว่าจะผ่านจุดตั

0: นั้นครับ
1: คือ
0: น
1: า
0: ท
1: ิ
0: ตย์ซึ่งอารมณ์ท่านผู้ฟังมันไม่ปกติอย่างแรงหลายเรื่องเช่นเดียวกันต่อให้จอดรถไปค้างเนี่ยคนขับรถเมย์ได้ยินอะไรไหมมีคนมาให้ไปไหมนะครับมีเสียงติ้งหรือมีเสียงบูดบูดบูดอย่างเนี้ยเพื่อที่จะพยายามให้คนหนีหรืออะไรก็ได้ซึ่งก็อาจจะไม่ทันเนี่ย มันเป็นปกติหลายอย่างมากนะครับเท่าที่ผมสันนิษฐานแต่กระนั้นก็ตามเราได้ข้อมูลมาเล็กน้อยมากนะครับ
1: ครับเพราะว่านอกเหนือจากรถ206ที่ประสบเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตตั้ง8คนแล้วเนี่ยนะฮะมีรถกระบะมีรถเก๋งมีจักรยานยนต์ระเนระนาดตรงนั้นเนี่ยต้องเรียกมาคุยให้ข้อมูลด้วยใช่ไหมดร.เอกครับว่าเอ๊ะตอนที่รถไฟกำลังจะมาถึงนี่มีคนมาเตือนมีคนตะโกนบอกหรือมีสัญญาณอะไรมันดังให้คนได้ตื่นตัวรู้ตัวหรือเปล่าว่าอันตรายกำลังจะมาถึงอะครับ
0: ใช่ครับสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบได้แต่ยังไงก็ตามก่อนใช้ข้อมูลประกอบเนี่ยให้ลองวิเคราะห์ตาม4ข
1: ้อครับ
0: ถ้าเกิดทำได้ทั้ง4ข้อจะรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้อที่1ตรวจสอบอนัตสัญญาณได้ไม่ยาก
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้เลยว่ามันขัดข้องหรือไม่ทดสอบได
1: ้ครับ
0: ซึ่งแน่นอนก็จะมีหลักฐานเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้าง
1: ๆ
0: ข้อที่2เนี่ยดูกล่องดำรถไฟได้เลยครับว่าทั้งพนักงานหัวจักรและช่างเครื่องเขาทำอะไรกันอยู
1: ่
0: นะครับส่วนข้อ3เนี่ยเช่นเดียวกันมันสอดคล้องกับข้อ1ข้อ2สามารถสอบปากคำพนักงานขับรถปอนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งคนที่อยู่แวดล้อมก็รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเราจะรู้ว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3มันผิดปกติอย่างไรก็มาข้อ4แล้วครับใครจะเป็นเจ้าภาพคนกลางอย่าให้คนไทยต้องไปฟรีคนผิดต้องลอยนวลเหมือนกรณีวันที่14มกราคมและวันที่15มกราคมเลยครับ
1: ครับแล้วตอนนี้ทุกเสียงครับดร.เอฮะสอดคล้องประสานกันเลยว่าหลังจากนี้ไปจุดตัดลักษณะนี้ในเมืองหลวงใหญ่ๆมันไม่ควรจะมีแล้วให้ยกระดับกันไปเลยจะได้ต่างคนต่างวิ่งในเลนของตัวเองในช่องทางของตัวเองไม่ต้องมาเจอกันและจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกเนี่ยในมุมมองของดร.มองยังไงครับ
0: ถ้าทำต้องแยกกันนะครับถ้าเกิดทำได้ก็ดีแต่การยกระดับทั้งเมืองเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากๆ
1: นะครับ
0: แต่ผมไม่อยากจะตลกร้ายนะครับรถไฟความเร็วสูงมันอยู่ข้างบนหัวเรามันจะหล่นมาทับเราได้เลย
1: คร
0: ับ สะพานพระราม2ก็อยู่บนหัวเราก็หล่นมาทับเราได้สายสีเหลืองก็ยังมีล้อหล่นมาใส่เราได้เลย
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังจะแน่ใจได้ไงครับยกระดับแล้วมันจะไม่มีอะไรหล่นมามันไม่ได้หรอกครับในสังคมที่ไม่ใส่ใจความปลอดภัยและในความเป็นจริงในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษในญี่ปุ่นในจีนมันก็มีจุดตัดแบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่มีความผิดพลาดแบบเราดังนั้นก่อนไปที่จุดนั้นเอากลับมาเรื่องง่ายๆก่อนก็คือเรื่องระบบต้องพร้อมเสมอและเรื่องคนซึ่งผมสังหรณ์เลยว่าประเด็นนี้นะครับจุดหลักใหญ่น่าจะเป็นเรื่องคนนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูหลักฐานแวดล้อมและข้อมูลในกล่องดำรถไฟกันนะครับ
1: แหมก็ถามว่าระบบอัตโนมัตินะฮะเขาก็ใช้กันทั่วประเทศนะฮะระบบอนุสัญญาลักษณะนี้นะฮะว่ารถไฟจะมาเนี่ยระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติมันจะขึ้นเลยนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วถ้ามีเหตุอาจจะขัดข้องระบบแมนนวลก็มีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดตัดของการรถไฟของการรถไฟนะฮะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดขัดข้องเนี่ยนะไฟจะไม่ว่างนี่ฮะ
1: ครับ
0: พอไฟไม่ว่างเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ต้องไปตีธง
0: นะหัวจักรมี2คนนะครับต้องบังคับต้อง2คนมันจะได้ช่วยกันมองเห็นคนนึงแล้วก็ยันคนหนึ่งเนี่ยช่างเครื่องคนหนึ่งอันนี้มันระบบความปลอดภัยสากลเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี
1: ้
0: ถ้าเกิดไฟไม่วาบแล้วดันรถไฟมาได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนตีธงซึ่งไม่ได้มีอะไรที่จะโอ้หลายอย่างครับและเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของทำไมไม่สามารถติดนะครับไม้กั้นได้ตั้งแต่ต้นมันตัวนี้แหละครับไม่ได้มีตัวแปรอะไรมากกว่านี้เลยครับ
1: จริงๆเพราะไม้กั้นมันลงไม่ได้เพราะรถเมย์ไปขวางเนี่ยแต่ถ้าหลักความปลอดภัยจริงๆแล้วเราต้องห้ามเข้าไปเลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: ได้ยินเสียง
0: มีเวลาหน่อยครับมันจะมีเวลานิดหนึ่งสังเกตครับมันไม่มาถึงรถไฟเราขับรถมาดีๆมันไม่ไม้กั้นไม่ลงมาเลยครับมันจะมีไฟว่อว่อแล้วมีไฟแดงแล้ว
1: ก
0: ็ติ๊งติ๊งติ๊งอะไรเงี้ยโ
1: อ
0: ้มันหลายขั้นครับ
1: ครับ
0: ผมขับรถผ่านทุกคนแหละขับรถข้ามทางแยกรถไฟประจำผมอยู่ลาดกระบังเนี่ยทางข้ามก็เยอะ
1: ครับ
0: เราก็เห็นอยู่เราเห็นอยู่ใกล้เลยครับเราก็ชะลอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปดูว่ามันทำงานหรือไม
1: ่
0: นะครับหรือถ้าเกิดทำงาน

0: เอาละคราวนี้คนพนักงานขับรถทำไมถึงทำอย่างนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ภายใน1สัปดาห์ก็ควรจะรู้คำตอบแล้วครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่านี้ครับ
1: งั้นถามอีกคำถามนึงฮะกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะที่ดร.ผลักดันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไปติดขัดตรงไหนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานก็สามารถถอดบทเรียนอะไรกันได้อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ติดขัดอยู่ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ยอมมาลงชื
2: ่
0: อประชาชนไม่ลงชื่อเพราะทุกท่านเห็นว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวพอตายทีก็มาลงชื่อกันทีนึงมันต้องเกินหมื่นชื่อเพราะต้องใช้บัตรประชาชนส่งไปที่ระบบรัฐสภาผมพยายามอำนวยความสะดวกมากนะครับทำเว็บไซต์นะครับ thaisafety นะครับ .org นะครับเพื่อที่ท่านจะเข้าไปได้เลยคือ thaipublicsafety.org เพื่อที่ท่านสามารถลงไปลงชื่อกันเพราะกฎหมายนี่ร่างเสร็จแล้วทางสำนักงานกฎหมายรัฐสภาเนี่ยก็รุนามากเพราะท่านก็อินเหมือนกันแต่ตามรัฐธรรมนูญต้องมีมากกว่า 10,000 ชื่อแล้วต้องเป็นชื่อที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งตอนนี้ได้ประมาณ 5,000 ชื่อตัวนั้นเองครับอยากให้ท่านมาร่วมลงครับ
1: หน้าที่ของกฎหมายฉบับเนี้ยถ้าผลักดันจนผ่านออกบังคับใช้ได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรมีหน้าที่ยังไงล่ะครับ
0: โอ้โหเหมือนกับต่างประเทศเลยครับอันดับแรกเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนเรื่องความเสี่ยงเลย
1: ครับ
0: คือโบตีจะท่านไปพระราม2เนี่ยท่านเห็นโอ้ยคานจะหล่นเนี่ยไม่รู้รายงานใครไปรายงานกรมทางหลวงกรมทางหลวงบอกไม่ใช่องค์การทางพิเศษทางพิเศษบอกไม่ใช่นะครับของกทมยกตัวอย่างนะครับท่านก็ไม่ร้องเรียนแล้วแต่ถ้าเกิดมีนะครับคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยสาธารณะท่านถ่ายรูปนะครับให้พิจัดมาส่งมาเขาไปดูเลยแล้วก็จะไปติดตามความเสี่ยงนะครับเพื่อจะป้องกันก่อนเกิดเหตุได้ติดตามแทนตัวประชาชนทุกคนและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตึกซ้อต้องงอทลมนะครับรถไฟชนรถเมล์นะครับรถไฟคารรถไฟมาทับรถไฟพระราม2หล่นมาอย่างนี้นะครับเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญและเป็นคณะกรรมการอิสระจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะก็ไม่ได้ทำจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสารนะครับเผยแก่ประชาชนและส่งให้ตำรวจและอัยการส่งฟ้องเลยครับเพราะงั้นแล้วก็จะทำให้คนผิดเข็ดลาวไม่เกิดขึ้นอีกและสามารถช่วยประชาชนได้รับการเยียวยาเป็นอย่างเป็นธรรมช่วยในการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งทางอาญาและการประกันชีวิตด้วยครับ
1: อ๋อก็คือ
0: แต่ประเทศนี้หมดแล้วครับเหลือแต่เราครับ
1: ค
0: ือเราใครทำไอ้หน่วยงานไหนซึ่งเป็นต้นตอให้ไปดูกันเองครับและแบบนี้คงจะเจอแล้วครับอย่างที่เห็นกันอยู
1: ่
3: ไม่มี
1: ถอดบทเรียนด้วย
0: จริงครับ
1: ถอดบทเรียนได้แค่วันสองวันใจสุดประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเรื่องมันก็จะเงียบหายไปไม่รู้ว่ามันเดินเรื่องไปถึงไหน
0: ล้อมคอกเลยครับบทเรียนก็ไม่เคยถอดสะพานกทมหน้าบ้านของที่ราชบังวันนี้ยังไม่รู้พังเพราะอะไรที่มีคนตายและก็ยังไม่มีคนผิดด้วยครับคือมันเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับการต่อสู้เรื่องนี้ก็อยากจะขอร้องนะครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ช่วยผมด้วยเพื่อจะให้เราได้ช่วยประชาชนและท่านผู้ฟังนี่แหละครับช่วยกันลงชื่อนะครับเพราะใครจะรู้นะครับว่าความตายมันอยู่ใกล้เรามันไม่ได้อยู่ไกลหรอกครับ
1: ได้ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับดร.ครับ
0: ยินดีที่สุดครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: ครับ
3: ดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่แล้วก็เป็นอดีตนายกสภาวิศวกรด้วย
1: นะฮะไม่เกินสัปดาห์ดร.เอบอกอย่างนั้นนะฮะน่าจะสรุปประเด็นได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับระบบอนุสัญญาณควบคุมอัตโนมัติเนี่ยของการรถไฟมีทั้งประเทศนะฮะและจุดตัดทางรถไฟนะฮะทุกจุดตัดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เสมอนะฮะเพราะว่าบ้านผมในต่างจังหวัดเนี่ยหน้าบ้านคือทางรถไฟเลยอ่ะและทุกจุดตัดฮะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีไม้กั้นจะมีไม้กั้นแล้วกว่ารถไฟจะผ่านเนี่ยเกิน5นาทีครับสัญญาณมันจะดังปุ้งเป้งปุ้งเป้งเลยนะไฟเหลืองขึ้นสลับกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอรถไฟกำลังจะถึงโอ้ไกลเหมือนกันหลายร้อยเมตรนะ
3: ครับ
1: ไม้กั้นมันถึงจะลงครับเพราะฉะนั้นคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยโอ้ได้ยินเสียง สัญญาณของจุดตัดมันเตือนลักษณะนี้ไม่กล้าข้ามแล้วฮะแล้วยิ่งไอ้ระบบกั้นมันค่อยๆเลื่อนลงมาเนี่ยคงไม่มีใครไปจอดขวางแล้ว
3: ฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดในเรื่องของรางรถไฟในต่างจังหวัดไอ้พี่โรมมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรา

0: ยู่ในพื้นที่จริงๆนะเรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดตัด
1: ครับ
0: เราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงด้วยสภาพกายภาพของต่างจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดโล่งนะเราจะเห็นแล้วว่าจะมีรถไฟมาแต่ไกลแล้วก็หรือบางทีถ้าเกิดมันมีเสียงมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงก่อน
1: โอ้แล้วต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยคนมีโลกส่วนตัวมากๆนะคร
0: ับ
1: มีโลกส่วนตัวมากๆยังไงเอาไม่ยกตัวอย่างเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ
0: ครับ
1: นะฮะอุบัติเหตุตรงคลองตันนะครับจัดรายการอยู่เนี่ยได้เคยอ่านข่าวเหตุคนเสียชีวิตเพราะถูกรถไฟชนเพราะรถไฟเบรกไม่ทันเน
0: ื่อง
1: จากอะไรฮะคุณลงจากแอร์พอร์ตเรียวลิงคุณจะมาต่อรถไฟฟ้าคุณเดินเลาะกับทางรถไฟมา
0: ใส่
1: หูฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้คือคนมีโลกส่วนตัวสูงมากแล้วไม่ได้มองซ้ายไม่ได้มองขวาว่าอุบัติภัยมันกำลังใกล้ตัวเรามาแล้ว
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดกับบนทางรถไฟเราจะเห็นหลายๆครั้งอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องของไม่ต้องอยู่บนรถหรอกบางคนเนี่ยอย่างต่างจังหวัดที่บอกมีการเลี้ยงสัตว์อยู่ริมทางรถไฟแล้วก็สัตว์เข้ามาแล้วก็รวมถึงอย่างแต่อย่างที่บอกว่าพอต่างจังหวัดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงถ้าเกิดเราไม่ปิดกั้นหูตัวเองซะก่อนไม่ปิดกั้นประสาทรับเสียงของเราซะก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแต่ว่าอย่างท่านเองในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยบางทีบางจุดพี่หลงมันไม่เห็นเลยนะว่าจะมีรถไฟมาหรือบางครั้งเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีไม้กั้นลงมาแต่อย่างที่บอกว่ากว่าจะมันกั้นเนี่ยมันกั้นทางเราแต่อีกเลนหนึ่งอ่ะไม่กั้นไอเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราเห็นตามคลิปว่าแม้ว่าจะมีไม้กั้นหรือว่ามีลาวมาขวาง
1: ก็สอดแทรกกันมาได้
0: ใช่ก็ยังจะมีรถมุดไปตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็มันก็จะมีหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยที่มันจะต้องจะเรียกว่าถอดบทเรียนมันก็ต้องถอดบทเรียนมันทุกฝ่ายมันต้องร่วมกันหมดเลยนะพี่รองท่านผู้ฟัง
1: ถ้าจะล้อมข้อไงฮะจับปรับจริงใครฝ่าฝืนสัญญาณนะฮะไฟหรือว่าสัญญาณไม้กั้น มีวงจรปิดจับภาพไปเลยแล้วก็จับปรับจริงเนี่ยฮะเหมือนตอนเนี้ยแยกไฟแดงต่างๆเนี่ยมันจะมีนอกเหนือจากระบบอัตโนมัติที่จะบอกให้คุณถอยหลังไปแล้วก็จะมีเสียงปังปังปังปังแฮะแยกพหลังก้าไหมฮะ
0: ใช่
1: บางจุดเนี่ยไม่มีสัญญาณอัตโนมัติแบบเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรถือโทรโข่งเลยกรุณาถอยไปนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นควรต้องมีใช่ไหม
0: ใช่ควรจะต้องมีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งบางทีอย่างแม้วันนี้อย่างที่บอกว่าไอ้จุดเกิดเหตุตรงแยกมักกะสันตรงเนี้ยวันนี้คือเห็นหลายๆคนเลยไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนนะพี่รอง
1: ครับ
0: ประชาชนทั่วไปเนี่ยไปดูพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นว่า
1: ก็ยังจอดอยู่บนรางรถไฟ
0: ใช่แม้ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นภาพข่าวคลิปต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคนเนี่ยก็จะaware หรืออาจจะมีการระแวดระวังเนี่ยแค่ช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแค่วันเดียวยังไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุคนก็ระวังตัวน้อยลงรถก็ยังมอไซค์หลายๆคันที่เราเห็นอย่างบางเราจะเข้าใจสภาพว่าบางทีรถมันติดมันก็เลยทำให้รถไม่สามารถที่จะหนีไปจากกลางรถไฟได้
1: เพราะเลยไหมฮะตรงเนี้ยกายภาพของถนนครับหนึ่งโลคอลโรดแล้วก็ทางตรงนั้นมันจะกี่แยกอะฮะถ้าเราจะ
0: ซ้อนกันเยอะ
1: มันซ้อนกันเยอะมากถ้าเราไม่ไปข้างหน้าก่อนแม้ว่ามันจะอยู่บนรางรถไฟเน
0: ี
1: ่ยเดี๋ยวโลคอลโรดก็จะมาแทรกและเราจะมีโอกาสได้ไปไฟเขียวนี้เลยมันจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอยู่บนรางรถไฟก็ได้เราขอไปจอดจองที่ไว้ก่
0: อ
1: นเพื่อไม่ให้รถตรงโลคอลโรดแบบแทรกเข้ามาเพื่อจะเลี้ยวขวามาทางพระราม9อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะบางทีอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาคนมาเพราะว่าจากตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนถนน 4-6 เลนน่ะจากถนนจากแยกพระราม9มาแล้วมันจะตัดไปเหลือแค่4เลนเพื่อจะแล้วก็จะเหลือแค่2เลนเพื่อจะเข้าเส้นอโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคันมันจะต้องปาดซ้ายปาดขวาแล้วมันการจราจรอย่างที่บอกว่าคือการจราจรเรื่องของกฎจราจรเนี่ยมันมีแต่ว่าทางในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากการจะไม่เข้าไปจุดที่เขากั้นเนี่ยมันยากเลยพี่อารมณ
1: ์แล้วยากขนาดไหนขับตรงนี้นะเรามาจากโลคอลโรดใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเราจะเลี้ยวขวาไปเพชรบุรีเพราะฉะนั้นคุณต้องแทรกมา3เลนเพื่อจะมาอยู่เลนขวาสุดเพ
0: ื่อ
1: จะรอเลี้ยวขวาไปเพชรบุรีไปทางประตูน้ำนี่ฮะแล้วมันเป็นลักษณะเนี้ยมันก็สับสนวุ่นวายไปหมด มันควรจะมีสัญญาณไฟถามว่าไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นมีไหม
0: มี
1: แต่ไม่ได้ใช้เลยนั่นแหละครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันพอมันจุดตัดหลายอันเนี่ยคือถ้าเกิดคนในพื้นที่คนที่ใช้เส้นน้ำบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าควรจะต้องไปอยู่เลนไหนรวมถึงว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องดูไฟดวงไหนจะเป็นทางของเราแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อย

0: ไปเส้นนั้นเนี่ยบางทีก็หลงได้เหมือนกันนะหลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไฟเนี่ยมันคือไฟเราหรือเปล่าไฟเลนเราหรือว่ามันเป็นไฟรถไฟหรือมันเป็นไฟจากโลโคโรดเพราะมันจะซ้อนๆกันอยู่หลายชั้นเหมือนกัน
1: โอ้แค่ขับผ่านนี่ก็สับสนวุ่นวายแล้วครับ
0: ใช่
1: น
0: ั่
1: นแหละตรงนั้นนะ
0: ต้องรอดูว่าจะถอดรหัสกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้คือหลายๆภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะล้อมกรอบนะให้มันถอดบทเรียนให้ได้เอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได
1: ้
0: เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือมีการแค่แจ้งข้อหาเฉพาะในส่วนของคนขับรถไฟแต่ว่าในส่วนของคนขับรถเมย์กระเป๋ารวมถึงคนที่โบกธงอยู่ตรงสถานีเนี่ยจะยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่าตอนแรกว่าคุณได้โบกธงแดงนะฮะเพื่อจะส่งสัญญาณให้กับรถไฟทราบไหมว่ายังผ่านไม่ได้นะฮะไม่แน่ใจว่าอนัตสัญญาณที่ห้ามรถไฟมาเน
0: ี่
1: ยมันปกติหรือไม่หรือมันมีข้อผิดพลาดอะไ
0: ร
1: ถ้าอัตโนมัติผิดพลาดก็ต้องแมนนวลฮะก็คือเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเนี่ยคุณต้องไปยกธงไปโบกธง
0: ครับ
1: ถามว่าโบกธงไหมเราเห็นคลิปภาพนะครับเพราะก็โบกธงแดงจริงนะฮะแต่คนก็มีตั้งข้อสงสัยอีกมันโบกไวไห
0: ม
1: โบกแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงนาทีแล้วคุณก็เก็บธงแล้วเก็บธงแล้วเนี่ยในขณะที่รถไฟกำลังมาพอดีเลยแล้วไม่ได้เบรกเลยนะฮะแล้วพอชนเข้าไปโครมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าชุมชนตรงนั้นเนี่ยทุกคนตื่นตัววิ่งออกมาหมดยกเว้นเจ้าหน้าที่โบกธงคนนั้นแหละฮะที่ยืนนิ่งตกตะลึงอยู่อย่างนั้นแหละฮะ
0: ครับแล้วคืออย่างที่บอกว่าคือคุณจากจุดที่คุณโบกธงคุณจะไม่เห็นเลยหรือไงว่าอีกฝั่งหนึ่ง
1: ยังมีรถขวาง
0: อยู่แล้วคือพอ
1: คุณต้องสะบัดธง
0: ใช
1: ่คือนี่เหมือนหักแล้วนะว่ายามาอย่ามา
0: ใช่เพราะฉะนั้นแบบคือมันก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปต้องคงจะต้องเรียกมาคุยอีกนะเพราะว่าอย่างวันนี้มันมีนักข่าวเข้าไปคุยเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ข้อมูลไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพนักงานที่อยู่ตรงป้อมตรงนั้นตรงสถานีตรงนั้นเนี่ยก็ถูกเรียกสอบไปทั้งคืนด้วยเหมือนกันแต่ว่าจนถึงตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆเพิ่มเติมนอกเว้นในส่วนของคนขับรถไฟที่ดูแจ้งข้อหาเรื่องของการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุผู้ถึงแก่ความตายไปแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีลง2รอบแล้วนะฮะที่ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อคืนนี้ที่
0: ประมาณ 3-4 ทุ่ม
1: กลับมาจากเพชรบูรณ์ใช่มั้ยลงพื้นที่เลย 3 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันเนี้ยไปที่โรงพยาบาลคาเมเรียนก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่24คนพักอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนะฮะทั้งที่เจ็บสาหัสแล้วก็ปานกลาง18รายเนี่ยนะฮะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้คนเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็มอบหมายคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะดูแลสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดเลยแล้วหลังจากไปโรงพยาบาลคาเมเลียนแล้วเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งการเข้มเลยนะฮะทั้งขสมกการรถไฟต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าพอขอรอพอกศนะฮะของรถเมย
0: ์
1: พนักงานขับรถกับกระเป๋าสภาพจิตใจแย่สุดๆเลยนะฮะส่วนคดีความเนี่ยมันจะโยงใยไปถึงใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นผู้กระทำความผิดนายกบอกว่าว่าไปตามกระบวนการว่าไปตามกฎหมายครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ก็มีอัปเดตนะฮะอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

0: นี้นะครับก็หลายคนสาหัสอยู่เลยนะครับก็30รายด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวเลขยังอยู่ที่8รายอยู่นะครับพนักงานสอบสวนพิจารณานะฮะว่าเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้ง2คนนะฮะก็คือคนขับรถไฟบรรทุกสินค้านะครับเอาไม่บอกชื่อแล้วกันนะฮะอยู่ที่กระบวนการสอบสวนแล้วนะฮะอันนี้ก็คือประมาทนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับตำรวจบอกว่าคนขับรถโดยสารประจำทางสาย206เนี่ยก็น่าจะมีความผิดด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไปจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟผู้บาดเจ็บเนี่ย30รายนะครับแยกเป็นชาย21เป็นหญิง9รายนะครับกระจายตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะครับที่จุฬาเนี่ยรักษา1คนนะฮะก็คือคุณมูฮัมหมัดซาฟีกลนะฮะซะอิอยู่โรงพยาบาลจุฬายังไม่สามารถให้ข้อมูลบาดเจ็บได้นะครับโรงพยาบาลคามิเลียนนะฮะรักษาตัว6คนนะครับก็คนขับรถเมล์ที่ถูกไฟคลอกก็อยู่โรงพยาบาลนี้นะครับมีพนักงานกระเป๋าของรถนะฮะมีแผลผุพองบริเวณแขนขาทั้งสองข้างตอบสนองได้เล็กน้อยนะครับตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารชายนะฮะคุณนัทดันไนอายุ42ปีนะครับมีเลือดออกในสมองตอบสนองได้เล็กน้อยนะฮะตอนนี้ผ่าตัดแล้วยังอยู่ใน ICU นะครับคุณอภิชาติอายุ41ปีคนนี้เป็นคนขี่จักรยานยนต์ Honda นิ้วเท้าขวาขาดทั้ง5นิ้วครับผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหากแผลไม่ดีอาจจะต้องตัดทิ้งนะครับนิ้วกลางมือซ้ายขาดมุมริมปากด้านขวาฉีกขาดพูดคุยได้ปกติรู้สึกตัวก็เห็นฮะนอนระเนระนาดเลยอ
1: ่
0: ะรถจักรยานยนต์จอดติดกันตรงนั้นจำนวนมากพอสมควรนะฮะ คุณสยมพรนะครับอายุ46ปีเป็นคนขับรถไฟบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะจากอาการสำลักควันครับแล้วก็มีชาวกัมพูชานะฮะอายุ49ปีผู้ขับขี่รถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนอันนี้ฟกช้ำบริเวณนะครับหน้าตอบสนองได้ปกติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ1คนชื่อสมเกียรติศักดิ์นะฮะอายุ18ปีเลือดออกในสมองผ่าตัดแล้วตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในห้อง ICU หอผู้ป่วยวิกฤตแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวกนะครับแขนซ้ายและข้อเท้าขวาหักพูดได้แต่สับสนตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับที่โรงพยาบาลเพชรเวศ4คนก็คือคุณขันทองนะครับอายุ55ปีอันนี้โดยสารมากับรถจักรยานยนต์กระดูกแขนซ้ายหักปวดที่แขนซ้ายนะครับมีนางสาววลิศราอายุ24ปีผู้โดยสารมากับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับตอนนี้อยู่ให้ห้อง ICU ครับมีภาวะเลือดออกในสมองตอบสนองได้เล็กน้อยนะครับมีคุณพุทธิพงศ์อายุ32ปีปวดบริเวณกระดูกเชิงกรานปวดหลังปวดเอวนะฮะคุณสุเมธอายุ45ปีอันนี้ขับขี่จักรยานยนต์ Honda ABV สีแดงนะครับหมายเลขทะเบียน1กไก่พพึ่ง5591นครสวรรค์ครับกระดูกฝ่ามือซ้ายแตกปวดเมื่อยบริเวณลำตัวนะครับโรงพยาบาลละวิถี1คนครับคุณนิวัฒน์อายุ30ปีศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมีเลือดออกในสมองแต่ไม่อันตรายครับกระดูกไหปลาร้าหักมีแผลถลอกตามตัวโรงพยาบาลรามาธิบดี1คนนะครับเป็นชาวกัมพูชาอายุ48ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เวฟ125สีฟ้าอยู่ในห้อง ICU ครับขาซ้ายหักมีแผลเปิดตับฉีกขาดอยู่ในระดับ4หมอได้ทำการเข้าไปอุดแล้วในเส้นเลือดที่ฉีกขาดนะครับกระดูกซี่โครงด้านขวาซี่ที่6 7 8 9อันนี้หักหมดเลยนะฮะรวมรั่วในเยื่อหุ้มปอดด้วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลรวมใจรัก1คนนะครับชื่อเมธาสิทธิ์อายุ59ปีนะครับขี่จักรยานยนต์ Honda Girano สีแดงทะเบียน8ขอไข่ชอช้าง5481กทมครับอันนี้เจ็บข้อศอกขวาเย็บ2เข็มบริเวณข้อมือซ้ายเป็นแผลถลอกยาวเท้าขวาเจ็บเย็บไป9เข็มนะฮะหัวแม่มือด้านซ้ายเย็บไป1เข็มนิ้วก้อยเท้าด้านขวาหักอันนี้คนไข้รู้สึกตัวพูดคุยได้นะฮะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลผลโยธิน1คนคุณพละพลอายุ55ปีอันนี้ขี่จักรยานยนต์ PCX ยังอยู่ในห้อง ICU ครับเลือดออก

0: ในสมองกลับบ้านไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมด14คนนะฮะอันเนี้ยก็คงจะเจอญาติแล
1: ้
0: วแต่ที่นอนโรงพยาบาลแล้วอยู่ ICU แล้วก็ผมต้องบอกชื่อแล้วก็หมายเลขทะเบียนที่เขาขับขี่เนี่ยนะฮะเผื่อญาติได้รับฟังอยู่ครับจะได้รู้ว่าญาติของตัวเองเจ็บป่วยอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ครบทุกคนที่ตามหาญาติเจอครับ
1: ครับก็จะมีไปหาข้อมูลนะครับจากเรื่องของจำนวนจุดตัดทางข้ามทางรถไฟในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพมหานครนะพี่อรงคือข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จากกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยในไทยเนี่ยมีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้งหมด 2,639 จุดเนี่ยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่กทมเนี่ยมีอยู่83จุดซึ่งก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือจุดตัดเสมอทางราบก็คือที่ได้รับอนุญาตมีจำนวน31จุดก็คือจะเป็นจุดที่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติมีสัญญาณไฟเตือนมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอันนี้คือเป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาตมี31จุดในกทม.นะแล้วก็จุดลักผ่านก็คือจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตมี52จุดก็คือจะเป็นจุดในชุมชนหรือว่าในท้องถิ่นที่ทำขึ้นเองเพื่อความสะดวกไม่มีเครื่องกั้นที่ได้มาตรฐานของการรถไฟและก็เป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งข้อมูลจุดตัดทางรถไฟในกทม.เนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกว่าก็จะอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟสายชานเมืองดั้งเดิมก็คือสายตะวันออกแล้วก็สายใต้แม้ว่าปัจจุบันจะมีการยกระดับรถไฟในหลายส่วนเช่นโครงการรถไฟสายสีแดงแต่ว่าก็ยังคงมีจุดตัดเสมอระดับหรือว่าผ่านทางราบเนี่ยบนถนนสายหลักชั้นในของเมืองไทยเนี่ยในกทม.เนี่ยอยู่เยอะอยู
0: ่
1: ซึ่งหลักๆที่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญในกทม.เนี่ยก็คือมีกำหนดไว้อยู่4จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือจุดนี้แหละจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงที่เกิดอุบัติเหตุรอบนี้นี่แหละก็เป็น1ในจุด1ใน4จุดอันเสี่ยงอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดที่2ก็จะเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ถนนราชปรารภก็จะอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีราชปรารภสายตะวันออกนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นแล้วก็สะสมยาวมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดตัดทางรถไฟที่ถนนพญาไทนะครับซึ่งตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS สถานีรถสถานีพญาไทนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดตัดกลางเมืองซึ่งก็จะมีทั้งคนเดินเท้าแล้วก็รถยนต์ที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดตัดทางรถไฟถนนพระราม6ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธและก็กระทรวงการคลังซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก
0: ็
1: จะมีรถอยู่หนาแน่นมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดตัดผ่านทางราบที่สำคัญจุดอื่นๆที่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในแยกใหญ่ๆโดยเฉพาะในส่วนของตรงแยกนารนองตรงแยกยมราชไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นมันเป็นทางราบแล้วเป็นแยกใหญ่แล้วก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง
0: ตรงยมราชนี่ลงทางด่วนปุ๊บเจอ
1: ใช่
0: รถไฟเลยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะมันแยกไปทั้งถนนพิษณุโลกไปทางอะไรอ่ะที่จะไปทาง
1: นั้นแล้วก็จะมีบางรถเมย์มันจะมีบัสเลนแล้วมันก็จะมีรถที่จะต้องมาจากเส้นอุรุพงศ
0: ์
1: ที่จะตรงมาแยกแยกยมราชแล้วก็บางก็จะมีรถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนตรงสุดนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่อันตรายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นแยกใหญ่เพราะว่าหลายๆจุดมันก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู
0: ่แต่ยืนกั้นเลย
1: ยืนกั้นแล้วบางทีบางจุดก็คือจะลากเราเหล็กเราไม้มาขวางเลยทีเดียว
0: ครับครับสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะยังอยู่ที่8รายครับอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าจำนวนรายชื่อผู้เสียชีวิตตอนนี้เราทราบเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือนางเสาเทียมนะฮะอายุ56ปีแล้วก็คุณทีคาอายุ33ปีก็ขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกฮะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก6คนครับตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจะทราบผลในวันที่18พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่อยากจะให้ญาติเนี่ยที่คนใกล้ชิดเราเนี่ยยังไม่กลับบ้านเนี่ยช่วยประสานมาหน่อยนะครับเผื่ออาจจะเป็นคนในครอบครัวท่าน
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือรถเมย์สาย206ที่จะไปทางบางนามันก็จะมีหลายๆคนที่เป็นทั้งแรงงานต่างด้าวด้วยเป็นทั้งคนที่ออกไปทำงานเข้ามาทำงานในเมืองจากเส้นเกษตรมาตรงจุดนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็ ก็คือยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติได้หรือว่าอะไรก็ตามนะก็คือให้ไปข้อมูลกับ
0: ที่สำคัญคือญาติอาจจะยังไม่ทราบด้วย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีญาติสนิทมิตรสหายมาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเนี่ย

0: แล้วก็ยังติดต่อญาติไม่ได้เนี่ยโทรแจ้งสักหน่อยหนึ่งนะฮะเราจะได้ส่งคนเหล่านี้นะกลับคืนสู่ครอบครัวนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็มีรถยนต์ส่วนบุคคลเสียหายไป4คันรถเมย์ก็คือรถคันที่เกิดเหตุนั่นแหละอีก1คันจักรยานยนต์โดนกวาดไปทั้งหมด15คันนะฮะหัวรถจากไฟไหม้นะฮะตอนนี้มาจอดอยู่ที่มักกะสันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโบกี้ที่เหลือเนี่ยนะฮะการรถไฟเข้าหัวรถจากใหม่มาลากเพราะว่าสินค้าต้องส่งนะฮะตามระยะเวลาครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คือเก็บกวาดพื้นที่เปิดเดินรถได้ตามปกติแล้วนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นว่าคือใครที่จะไปผ่านตรงจุดนั้นหรือว่าตรงจุดอื่นที่มันเป็นจุดที่มีรางรถไฟผ่านก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอย่างที่บอกว่าแม้ว่าหลังผ่านเหตุการณ์มาไม่ถึง24ชั่วโมงเรื่องของวินัยเนี่ยก็เริ่มที่จะหย่อนลงไปเยอะเลยเหมือนกันแม้ว่าจะมีคลิปออกมาภาพออกมาว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเส้นกากบาทสีเหลืองบนทางรถเลยทางบนถนนเลยว่าตรงจุดนี้ต้องเว้นระยะห่างไว้ไม่เข้าไปใกล้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางจุดบางพื้นที่บางแยกเนี่ยในทางปฏิบัติมันไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้ที่จะไม่เข้าไปจริง
0: ๆในกรุงเทพฮะการจราจรมันติดขัดบางทีหางแถวเนี่ยนะฮะมันจำเป็นนะฮะซึ่งจำเป็นมันต้องคล่อมรางอ่ะซึ่งก็เสียวเสียวนะครับเคยมีโอกาสนั่งรถนะฮะแล้วก็ไปคล่อมอยู่อย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีนะฮะ
1: ช่วงเวลากลางวันใช่ไหม
0: กลางวันแล้วหัวรถจักรมาด้วยแต่ว่าหัวรถจักรเนี่ยจอดชะลออยู่เราเห็นแล้วหัวรถจักรจอดอยู่นะฮะแล้วก็เขาให้การจราจรมันเคลื่อนไปก่อน
1: จะมีเจ้าหน้าที่มาโบกให้
0: มีเจ้าหน้าที่มาโบกให้นะ
1: ฮะแสดงว่าเขาเห็นกันแล้วเขาคุยแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องเนี้ยอย่างที่อาจารย์ดร.เอตั้งข้อสังเกตเนี
0: ่
1: ยไม่รู้แล้วว่าความผิดพลาดมันจะเกิดจากระบบไหนเนี่ยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดตรวจสอบจริงๆเนี่ยรู้แน่นอนว่ามันเกิดจากใคร
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงที่2แม่ขอย้อนเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีเรียกบรรดาเจ้าสัว CEO ไปทำเนียบหน่อยนะฮะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโอ้โหหลายคนบอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าถ้าอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยให้เศรษฐกิจมันฟื้นช่วยลากหญ้าสินะฮะคนตัวเล็กตัวน้อยสินะครับมีนโยบายมีโครงการอะไรเนี่ยมันถึงมือคนที่ด้อยโอกาสอยู่ตอนนี้เลยเจ้าสัวเนี่ยเขาโอ้โหเสียงเขาดังอยู่แล้วไม่ต้องคุยกับเขาหรอก
1: ครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัด

อุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้

0: 19:02 นะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ก็เดี๋ยวชั่วโมงที่2เนี่ยเราคุยเรื่องของการบ้านการเมืองบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเนี่ยคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะฮะทางไลน์มีใครว่ายังไงบ้างไหมครับ
0: มีทางไลน์เนี่ยก็มีหลายๆท่านพูดคุยกันเข้ามานะครับคุณทานน่าจะเป็นคุณตาลนะครับบอกว่าก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่เราพูดคุยกันชั่วโมงแรกนะเรื่องของรถไฟว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการในองค์กรของถามเรื่องของทางดร.เอ
1: ครับ
0: ว่าถ้าเกิดจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นใครอะไรยังไงเข้ามาร่วมตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือคนตรวจสอบก็คือการรถไฟกับกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: ก็เป็นถามว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเคสที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคืออย่างที่อาจารย์ดร.เอเนี่ยเขาพยายามผลักดันก็เรื่องของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะที่มันยังเป็นหมันอยู่ตอนนี้มันยังไม่ได้รับการผลักดันมันยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันต้องใช้ชื่อคนช่วยผลักดันอย่างน้อย 10,000 รายชื่อ
1: เอาง่ายๆนะฮะลักษณะคล้ายๆกับเรื่องของพรบอากาศสะอาดฮะที่ทุกฝ่ายเห็นปัญหา
0: ครับ
1: เกิดขึ้นทุกปีวนเวียนซ้ำซากอยู่เงี้ยแก้แล้วก็แก้ไม่สำเร็จครับเพราะว่ามันไปอยู่กับหลายกระทรวง มีเจ้าภาพหลายนะฮะ
0: ครับ
1: ที่จะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยพอพรบอากาศสะอาดผ่านสภาเดี๋ยวมันจะมีคณะกรรมการขึ้นมา
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดเนี้ยก็จะขับเคลื่อนนะฮะทั้งกฎหมายบทลงโทษนะครับในการที่จะทำให้เรา มีสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ในการได้อากาศบริสุทธิ์ในการหายใจใครมาละเมิดเราเนี่ยถือว่าจะผิดกฎหมายนะฮะโดยเอาภาษีเข้าไปจับเอาค่าปรับเข้าไปควบคุมดูแลนะฮะอย่างเช่นคุณปล่อยมลพิษใช่ไหมปล่อยมากเสียมากนะฮะหรือในทุนไปปลูกพืชเชิงเดียวอยู่ต่างประเทศไม่รับซื้อมามันมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการอยู่และที่บอกว่าพอมีเจ้าภาพชัดเจนแล้วเจ้าภาพไม่ทำเจ้าภาพจะโดน157ไงใช่ไหมครับ ลักษณะเดียวกันเลยถ้ามีกฎหมายอย่างที่ดร.เอเขาผลักดันอยู่ในออกมามันก็จะมีเจ้าภาพเป็นองค์กรกลางขึ้นมาติดตามตั้งแต่ต้นทางของปัญหาเลยระหว่างทางเป็นยังไงถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็ตามต่อคดีนะครับเพื่อจะสืบสาวแล้วรู้ว่าใครผิดและเอาคนคนนั้นมาลงโทษแล้วก็ถอดบทเรียนมาเพราะที่ผ่านมาอย่างเช่นสะพานถล่มนะที่หน้าบ้านดร.เอเนี่ย
0: ที่ลาดกระบัง
1: ใช่ครับนักวิชาการบอกแกรู้ไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถามความเห็นนักวิชาการครับว่ามันเกิดจากอะไรปัญหามันน่าจะเกิดจากแนวโน้มอะไรคานมันไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม
0: ่
1: ถามความเห็นแค่วันแรกพอถามไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะถอดบทเรียนจะสรุปบทเรียนนะฮะมันก็เงียบไปเลยได้แค่นั้นนะครับ
0: ครับบางทีคือเรื่องมันไม่ได้เงียบแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่ดังกว่าขึ้นมาแทนมาเลยทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแทนที่จะถอดบทเรียนมันก็จบอยู่แค่ตรงนั้น
1: ใช่แล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นบอนไซอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ไปต่อให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ว่าเราจะแก้กันยังไงดี
0: ครับมีคุณสิริบุญชูนะครับขอเว็บไซต์ที่จะร่วมลงชื่อเสนอร่างมาอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกไป thaisafety.org
1: ครับ
0: ไปลงชื่อกันเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องการอย่างน้อยใน 10,000 รายชื่อแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่ารายชื่อเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันครบ 10,000 รายชื่อมันก็สามารถผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายสำคัญเนี่ยมันก็ควรที่จะได้รับการผลักดันแล้วเรื่องนี้พูดกันมาหลายรอบหลายครั้งอาจารย์ดร.เอก็พูดกันมาว่าพอเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทีแล้วก็มีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการนำเสนอขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าคนจะไปลงชื่อกันเยอะ
1: คุณชลิตเนี่ยบอกว่าเรื่องเนี้ยมันก็คือคนใช้รถเนี่ยต้องทำตามกฎครับส่วนเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานรถไฟตรงพื้นดินหรือพนักงานขับรถไฟผมมองว่าเป็นเรื่องรองลงมา
0: อ
1: ันนี้ก็ถูกฮะเราใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะตรงแยกพระราม9เนี่ย
0: ครับ
1: พออีกฝั่งนึงไฟเขียวพระเจ้าพระคุณอยู่ตรงเนี้ยขอไปกับเขาด้วยอ
0: ่
1: ะแล้วไปโคลมอยู่กลางถนนเขาเสียเวลาอีกอ่ะ
0: ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าอีกฝั่งนึงจะไม่ออกอ่ะคือทางที่ไม่ได้เป็นไฟทางตัวเองไม่ใช่ไฟเขียวอ่ะแต่ว่าคือขอช่วงเวลาที่มันจะเป็นช่วงเวลาไฟเหลืองช่วงเวลาอีกไม่กี่วิที่มันจะเป็นหน่วงเวลาไว้ก่อน
1: ขอแล้วแทรกไปก่อน
0: ขอไปก่อนแล้วบางทีเดี๋ยวโอ้โหเราจะเห็นว่าปาดเลยนะพี่รงมาจากเลนซ้ายมาสุดหรือว่าบางทีรถกำลังจะออกตัว
1: ครับ
0: ก็พุ่งออกมาเนี่ยมันหลายๆจุดมันที่เราเคยคุยกันว่า

0: กับทางตำรวจจราจรที่บอกว่าจะมีการตัดต้องตัดแต้มเนี่ยไม่รู้ว่าได้เอามาบังคับใช้จริงหรือเปล่าต
1: ั
0: ดแต้มมันจะติดลบไปสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเอามาใช้จริงเนี่ยจนถึงตอนนี
1: ้ครับครับก็กลัวเหมือนที่กกล.
0: ครับ
1: เห็นไหมที่เขาออกผลสำรวจมาเขาไปถามผู้ประกอบการเพิ่งถามเมื่อเดือนที่แล้วเองนะ
0: ครับ
1: ถามว่าคุณเคยต้องนะฮะจ่ายใต้โต๊ะจ
0: ่
1: ายสวยเพื่ออำนวยความสะดวกหรือต้องมอบของขวัญ นะฮะหรือว่าต้องทำอะไรผู้ขอให้กับหน่วยงานรัฐบ้างนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยหนึ่งได้งานของรัฐสองการทำงานของคุณกับหน่วยงานของรัฐในสัญญาต่างๆเน
0: ี่
1: ยมันไม่มีอุปสรรคนะฮะโอ้โหเอาไม่อยาก
0: ร้อยทั้งร้อย
1: ร้อยทั้งร้อยทุกคนคงทราบอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้พูดกันมาโอ้โหทั้งวันอ่ะนะ
0: ครับ
1: จนนายกรัฐมนตรีบอกว่าในเมื่อคุณมีผลสำรวจออกมาแบบนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐเขาเห็นว่ามันไม่น่าจะถูกนะเขาถูกใส่ร้ายทำให้เสียขวัญกำลังใจขอข้อมูลหน่อยสิคุณแค่ถามความเห็นหรือว่าคุณมีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆถ้าเฉพาะความเห็นแล้วทำให้เขาเสียหายหน่วยงานต่างๆก็มีโอกาสฟ้องกลับได
0: ้
1: นำมาอย่างนั้นนะ
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือพอมันเกิดเหตุปุ๊บหน่วยงานต่างๆที่ถูกพาดพิงที่ถูกมีชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์1ใน10ก็ด่าหน้ากันออกมาแถลง
1: ตั้งโต๊ะแถลงหมดเลย
0: ใช่ภายในวันนั้นทั้งเที่ยงทั้งช่วงกลางวันตอนเย็นมากันให้ลืมโหแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแล้วพอเขาไม่ทำก็ไม่ทำอะไรแต่พอภาคเอกชนออกมาพูดปั๊
1: บ
0: ก็ดิ้นก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นไงเพราะพอข่าวที่มันออกมาเนี่ยตกเย็นก็อย่างที่เห็นนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีให้กับเอกชนไปพูดเลย
1: คือมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับที่ผ่านมาทุกคนดัชนีความรับรู้นะนะฮะว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหม
0: ครับ
1: เคยเจอหรือเปล่านะที่พูดเรียบเคียงๆอยากจะได้สิ่งที่เราต้องให้เพื่ออำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างเนี่ยทุกคนในความรู้สึกบอกว่ามันมีเกิดขึ้นในสังคมจริงนะฮะแต่ไม่มีใครปริปากหรือว่าพูดให้ชัดเลยว่าคือหน่วยงานไหนคุณไปติดต่อเขากี่สิบครั้งแล้วคุณต้องเสียเงินเสียทองอะไรยังไง
0: ครับ
1: กกล.เนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่ากินหัวใจเสือดีหมีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนะพูดมาเลยนะครับว่าเป็นหน่วยงานอะไรบ้างอันดับ1 2 3 4 5จนถึงอันดับ10อ่ะครับ
0: ครับแล้วก็มีถึงขั้นลงรายละเอียดว่า
1: ติดต่อกี่ครั้ง
0: ครั้งละประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยครั้งละเท่าไหร่ด้วยซ้ำไป
1: คือหน่วยงานที่ได้อันดับ1เนี่ยเจอ100ครั้งอ่ะจ่าย100ครั้งอ่ะ 100% น่ะ
0: ครับ
1: นะฮะก็เนี่ยครับเป็นที่มาซึ่งเขาเปิดเผยชื่อหน่วยงานมาเนี่ยมันทำให้มันฮือฮาไงคร
0: ับ
1: ก็นำมาซึ่งวันเนี้ยจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับว่าหลักฐานมีหรือเปล่าลูก
0: คร
1: ับเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ตอบมาเป็นแบบสอบถามเท่านั้นเอง
0: อ่
1: ะเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวคุยขยายความเรื่องนี้กันนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ประเด็นเนี้ยมีการนำไปเสนอนายกรัฐมนตรีในเวทีที่พบกับ CEO ต่างๆเนี่ยนะแต่หัวใจหลักของการพบ CEO เขาบอกเป็นการรับรู้รับทราบ
0: ครับปัญหาต่าง
1: ๆครับ
0: เพราะว่าอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสงครามต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอกชนมาคุยเนี่ยก็จะได้รับรู้ปัญหาในภาพรวมว่าเป็นอย่างไร
1: โอ้โหแต่อีกมุมนึงบอกว่าเอาหน้าหรือเปล่านะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรครับนำเสนอกันคนละ3นาทีเนี่ยปัญหาประเทศมันใหญ่มากเนี่ยจะมีเวลาคุยขมวดปมได้ยังไงแค่3นาทีเนี่ยแล้วก็มายืนถ่ายภาพกันตรงบันไดทางขึ้นเห็นไหมแค่นั้นเอง
0: ของเป็นไทย
1: สร้างภาพหรือเปล่าเพื่อความเป็นกลางฮะเดี๋ยวช่วงหน้ารอคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการเลยให้มาให้ทัศนะให้ฟังหน่อยครับเนี่ยการที่รัฐบาลไปเชิญแบบเนี้ยโอ้โหรัฐบาลคะแนนนิยมดีแต่มันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าในทางการเมืองอ่ะนะฮะหรือว่าเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังหนักหนาสาหัสอยู่เนี่ยมันแก้ได้หรือเปล่าแค่ไปนำเสนอปัญหาคนละ3นาทีเท่านั้นนะ
0: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่นักวิชาการที่เราจะพูดเชิญมาเนี่ยอาจารย์โอฬาร
1: ครับ
0: เป็นผู้นำเสนอความเห็นเลยว่าเรื่องของเนี่ยอยากจะให้มองข้ามไปเลยว่าจะเป็นการเอื้อกำไรทุนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืออาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่
1: า
0: ไม่ได้เป็นการเอาใจนายทุนซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรออาจารย์โอฬารมาขยายความเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
3: เดี๋ยวเราคุยกับนักวิชาการเลยนะครับวันนี้เรียนพูดคุยดร.โอฬารถิ่นบางเตี่ยวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับให้อาจารย์มาให้ทัศนะหน่อยบางคนบอกว่าโอ้โหที่ไปเชิญเจ้าสัวมาเนี่ยนะครับนั่งประกบนายกซ้ายขวาเลยนะครับสร้างภาพหรือเปล่ากับการนำเสนอแค่3นาทีเท่านั้นเองแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรมันจะได้อะไรมากมายอ่ะยกเว้นถ่ายภาพร่วมกันยิ้มแล้วก็จบกันแค่นี้แล้วก็คะแนนนิยมก็ขึ้นไปสู่รัฐบาลเนี่ยนะอาจารย์โอฬารครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับอาจารย์ให้ทัศนะหน่อยครับกรณีที่ท่านนายกเชิญ CEO มาพูดคุยกันที่ทำเนียบเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการพูดเดี๋ยวรัฐบาลจะฟังเนี่ยในมุมมองของอาจารย์มองเรื่องนี้สร้างภาพหรือมันแก้ปัญหาที่มันประสบกับประเทศไทยที่จริงครับอาจารย์ครับ
4: ขึ้นอยู่กับนะครับผลของการพูดคุยนะครับว่าจะนำไปสู่ภาคการปฏิบัตินะครับมากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
4: คือทั้งสองท่านครับเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูย้อนดูนะครับระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปไกลกว่านั้นนะ
3: ครับ
4: การพูดคุยกันระหว่างนะครับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลกับภาคธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมจะเท้าความนิดหนึ่งนะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาจำได้ไหมครับ
3: ครับ
4: คุณเศรษฐาก็เคยนัดกินข้าวกับบรรดานะครับกลุ่มทุนนะครับอย่างไม่เป็นทางการแต่การต่อมาในยุคหนึ่งคุณทักษิณเองก็เคยนะครับแสดงวิสัยทัศน
3: ์ครับ
4: ผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดผ่านนะครับสตาร์ทสื่อหลักๆถูกไหม
3: ครับ
4: แล้วก็มีการขายโต๊ะขายตั๋วให้บรรดาชนกลุ่มทุนเข้าไปฟังรัฐบาลเข้าไปฟังนะหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีเข้าไปฟัง
3: ครับ
4: ซึ่งทั้งหมดนะครับมันก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลนะครับหรือคนที่มีอำนาจรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ครั้งนี้นะครับของคุณอนุทินเนี่ยนะครับน่าจะเป็นครั้งที่เป็นทางการที่สุดที่รัฐบาลนะครับจัดโครงการนี้นะครับพูดให้ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังในส่วนนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นถ้ามองนะครับได้หลายมุมนะบางคนก็มองว่านี่แหละเป็นการคุยกันระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐบาลเป็นการมองว่าเอื้อจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากน้อยแค่ไหนคุยกันเพียงไม่กี่นาทีจะมีผลหรือไม่ยังไงผมอยากจะตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในความซับซ้อนของโลกปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลนะครับตามลำพังเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้นะครับมากนักเพราะรัฐบาลก็จะมีข้อจำกัดนี้กฎหมายมีระเบียบมีระบบราชการแต่สิ่งที่คุณอนุทินทำนะครับผมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารนะครับ
3: ก็ค
4: ือแทนที่รัฐบาลจะนำแต่รัฐบาลเลือกที่จะฟังภาคธุรกิจเอกชนนะครับว่าปัญหาของเขาคืออะไรสถานการณ์ข้างหน้านะครับมันมีความท้าทายอะไรบ้างรัฐบาลต้องดำเนินการอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันปรับวิธีการบริหารมาเป็นที่เรียกว่าหุ้นส่วนการบริหารแผ่นดินก
3: ็
4: คือไม่ให้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวรัฐบาลก็ฟังกลุ่มผู้ประกอบการด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลของการพูดคุยครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถนำข้อเรียกร้องเหล่านี้ไปสู่ภาคการปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: อ๋อก็คือเราก็รับรู้รับทราบที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลแถลงนโยบายนะฮะเศรษฐกิจรัฐบาลมีนโยบายจะเดินหน้าโครงการอะไรบ้างรังสรรค์กันขึ้นมาก็อาจจะเป็นแค่มังงูบางาหลาไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก
4: ็
3: ค
4: ือ
3: เอาผู้ประกอบการที่เขารู้ว่าประเทศไทยเราควรเดินยังไงเนี่ยมาอธิบายให้รัฐบาลได้ฟังเห็นที่เห็นทางอย่างนั้นเหรอ
4: จริงๆมันมีอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่ามันมีการพูดคุยกันมาตลอดในนะครับกลุ่มผู้ประกอบการ CEO ระดับใหญ่ๆกับรัฐบาลเนี่ยแต่โดยมากมันถูกพูดคุยในวงที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นนะครับไปพบกันนะครับของบรรดา CEO กับตัวนายกกับตัวรัฐมนตรีคือพูดคุยกันในวงเล็กหรือในกรณีของคุณทักษิณก่อนหน้านี
3: ้
4: แต่ไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่เที่ยวนี้มันเป็นความเป็นทางการก็คือคนทั้ง65ล้านคนรู้กันทั้งประเทศนะครับนี่คือข้อดีครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินต้องการปรับวิธีการบริหารจัดการภาครัฐจริงๆที่ต้องการภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะรับฟังปัญหาเขาทำสิ่งนี้ให้เป็นธร

0: ทางการแม้ว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็รับฟังแต่ตัวชี้ขาดก็คือการนำไปปฏิบัติ
1: ความสำเร็จที่อาจจะเห็นได้หลังจากนี้ก็คือมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่อย่างนั้นเหรอครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเพียงแค่มาพบกันกินข้าวถ่ายรูป
1: ร
0: ัฐบาลก็อาจจะมีเรตติ้งนิดนึงสร้างความเชื่อมั่นนิดนึงตลาดหุ้นก็อาจจะขึ้นสูงนิดนึงมันไม่พอครับมันต้องหลังจากนี้ไป3เดือน5เดือนรัฐบาลฟังแล้วจะมีมาตรการอย่างไรที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรในการที่จะรองรับปัญหาแนวโน้มในอนาคต
1: คร
0: ับ แล้วก็ประการต่อมาครับคือผมสำหรับผมนะคิดว่าในเมื่อนะรัฐบาลปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารแบบนี้แล้วอ
1: ่
0: ะไม่อยากรัฐบาลฟังเฉพาะ CEO หรือว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆเพียงแค่30บริษัทผมอยากให้รัฐบาลฟัง SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเกษตรกรนะครับกลุ่มคนต่างๆบ้างอันนี้คือสำคัญเลยนะก็คือเวลารัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารนะครับเวลาถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันเป็นความสำเร็จร่วมถูกไหมฮะทุกคนได้มีส่วนแชร์ความคิดความอ่านด้วยกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันประการต่อมาถ้าเกิดว่ามันติดพลาดล้มเหลวเนี่ยรัฐบาลจะไม่ต้องแบกรับคนเดียวท
1: ุ
0: กวันนี้ถ้าพลาดรัฐบาลซวยแต่ถ้าทุกอย่างมันมาจากความคิดความอ่านร่วมด้วยช่วยกันของคนนะครับของกลุ่มที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมันจะสร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเออทำแบบนี้มันสำเร็จนะทำแบบนี้มันล้มเหลวนะทำแบบนี้มันต้องปรับปรุงแก้ไขนะน
1: ี่
0: สำคัญมากในรัฐบาลที่คือวิธีการการบริหารภาครัฐเนี่ยหลายประเทศเขาปรับนะฮะของเราเนี่ยมันเป็นแบบเดิมก็คือรัฐทำข้าราชการรัฐกำหนดข้าราชการทำภาคส่วนอื่นๆค่ะมีส่วนร่วมน้อยแต่สำหรับผมเนี่ยมองว่าวิธีการแบบนี้ถ้ารัฐบาลเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารเนี่ยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของคุณอนุทินที่ประกาศเอาไว้ครับว่
1: า
0: จะปฏิรูประบบราชการนะครับ
1: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเลยถ้าเกิดว่ามุมสะท้อนข้อเสนอแนะนะฮะเป็นที่ยอมรับได้แล้วก็เห็นทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านะ
0: ฮะแรงกดดันมาที่รัฐบาลก็จะน้อยสมมติว่าผมเป็นเกษตรกรผมเป็นคนที่ปลูกทุเรียนแล้วผมก็มีโอกาสที่เสนอวิธีการแก้ปัญหาลงทุเรียนจีนที่มีปัญหาอยู
1: ่
0: แล้วปรากฏว่าพอแก้ไปเสร็จปั๊บมันปัญหามันไม่บรรลุผลสามารถโทษรัฐบาลได้ไหมก็โทษทั้งหมดไม่ได้เพราะมันมาจากผู้ประกอบการเข้าไปเสนอเองด้วยนะฮะอันนี้ครับมันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศแทนที่จะรอรัฐบาลเป็นคนสั่งและคนกำหนดนะครับ
1: โอ้ก็ถ้าจำกันได้ครับอาจารย์ฮะนโยบายหาเสียงของบางพรรคเนี่ยนะฮะเราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละเท่าไหร่จนเอกชนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้จ่ายเราจ่ายนะมันไปไม่ได้ครับ
0: นั่นคือวิธีคิดแบบเดิมมันคือคิดว่ารัฐบาลเวลาได้อำนาจมาจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: นะครับไอ้โมเดลความคิดแบบนั้นมันใช้ได้เมื่อสัก50ปีก่อนนะครับที่รัฐไอ้ตัวอำนาจรัฐมันมีอำนาจมากกว่าทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยอำนาจรัฐนะครับกับทุนเนี่ยมันมีอำนาจพอๆกันแล้วยังมีอำนาจภาคสังคมที่มันเติบโตขึ้นด้วยครับ เพราะฉะนั้นปั๊บไอ้ตัวการกำหนดนโยบายเนี่ยมันกำหนดโดยใช้อำนาจรัฐอย่างเดียวไม่ได้ในโลกสมัยใหม่จะต้องฟังผู้มีส่วนได้เสียและดีไม่ดีนะสมมตินะถ้าเกิดว่าเป็นนโยบายแรงงานเนี่ยจะต้องพูดคุยกับแรงงานทั้งผู้ประกอบการแรงงานจนได้ข้อสรุปแล้วจึงมากำหนดนโยบายครับ
1: นะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะเวทีเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะกกร.เองหรือแม้แต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาเอาผลสำรวจที่หูแฉออกมา 3-4 วันเป็นประเด็นชนิดว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการราชการเนี่ยครับบอกว่าเนี่ย10หน่วยงานที่เรียกรับนะฮะสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลไปนำเสนอนายกรัฐมนตรีอันนี้มันจะนำมาซึ่งเรื่องของการสังคายนาระบบเรื่องของการทำงานภาครัฐหลังจากนี้ไหมครับเนี่ย
0: ผมถ้าเกิดว่าตั้งหลักอยู่ที่ว่าถ้ารัฐบาลแถลงนโยบายแล้วนโยบายต้องถูกปฏิบัตินะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันต้องทำรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานราชการจะมาทำท่าทีจะฟ้องขู่ปิดปากประชาชนหรือมันไม่ได้ครับ
1: ค
0: ือทุกคนรู้คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ฉุดรั้งการพัฒนาทำให้เราแข่งขันกับประเทศใดๆไม่ได้เลย
1: การ
0: คอร์รัปชันกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจที่มันหนักหน่วงมากถ้าไม่แก้เนี่ยเราจะกลายเป็นที่นะครับเป็นอันดับหนึ่งสุดท้ายเลยนะไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสุดท้ายของอาเซียนนะครับคืออันดับที่10แน่นอนถ้าเราไม่ทำเรื่องนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคุณอนุทินประกาศเป็นนโยบายนะครับว่าจะปฏิรูปราชการปรับเปลี่ยนการบริหารแล้วจะต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนะครับการปราบปรามการคอร์รัปชันนะครับรวมไปถึงมาตรการการบังคับทางกฎหมายด้วยครับ

0: คือแน่นอนผมว่าสังคมทั้งสังคมกันหนัก
1: คร
0: ับคนไม่พอใจกับเรื่องนี้เยอะมากแต่ทั้งสองท่านดูนะพอจับติดคุกอะครับติดแล้วบางคนก็หนีติดแล้วนะฮะ3ปี7ปี6เดือนก็รอด
1: ครับคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันคือมันทำให้รู้สึกว่ามูลค่าการโกงกับภาระความรับผิดชอบมันคุ้มอ่ะฮะโกงพันล้านติดอยู่ปีครึ่งอย่างเงี้ยฮะ
1: คร
0: ับ ลงทุนที่คุ้มมากอะฮะ
1: ครับคือผู้ประกอบการเองอดรนทนไม่ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ฮะที่ผ่านมานี่ไม่เคยเปิดเผยชื่อหน่วยงานเลยนะฮะแต่ว่ามารอบนี้เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเลยมี10อันดับปรากฏขึ้นมาเนี่ยครับ
0: ใช่ครับนี่แหละครับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับถ้าย้อนไป50ปีก่อนถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มผู้ประกอบการหรือกล้าที่จะพูดไหมฮะไม่มีทางไม่มีทางภายใต้โครงสร้างที่รัฐมีอำนาจมากแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ครับรัฐมีอำนาจตามกฎหมายก็จริงแต่กลุ่มทุนกลุ่มสังคมกลุ่มโซเชียลมีเดียก็มีอำนาจผ่านกลไกต่างๆเพราะฉะนั้นนะรัฐถ้ายังมีวิธีคิดว่าถ้าคุณเปิดโปงผมฟ้องถ้าคุณเปิดโปงผมจะใช้มาตรการทางกฎหมายนี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังที่สุดนะฝากไปถึงบรรดานะครับกรมกองต่างๆด้วยนี่คือวิธีคิดตกของวิธีการแก้ปัญหาคุณต้องไปตรวจตราว่ามีจริงหรือนะครับไม่อย่างไรนะครับไม่ใช่เพียงว่าถ้าคุณพูดผมฟ้องอันนี้นะครับความคิดนะฮะล้าหลัง
1: เอาใบเสร็จมาสิเอาเอกสารหลักฐานมาสิอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับนี่คือจริงๆแล้วคือถ้าทุกคนเห็นผลประโยชน์ของชาติของประเทศด้วยกันนะผมคิดว่ามันต้องปรับเปลี่ยนนะระบบแบบนี้มันไปต่อไม่ได้จริงแล้วก็คุณอนุทินนะครับในเมื่อประกาศนโยบายแบบนี้แล้วขยับเปิดแบบนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดนะครับ
1: เพราะเอกชนเองที่เขาให้ข้อมูลนะครับอาจารย์ฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่เสียเบี้ยใบอะไรทางแบบนี้นะสินค้าที่เขาผลิตออกไปเนี่ยเขาสามารถลดให้กับผู้บริโภคได้เลย 20-30% นะครับ
0: ใช่ครับมันคือการคอร์รัปชันมันกลายเป็นต้นทุนนะครับมันกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บการแข่งขันนะครับหรือว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นนะมันทำให้เราแข่งขันกับใครไม่ได้และการต่อมานะในส่วนที่ไม่ต้องแข่งขันโดยเฉพาะสิ่งที่ใช้ภายในถนนโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีปัญหาเนี่ยทั้งหมดสำหรับผมนะมันมาจากปัญหาการคอร์
1: ร
0: ัปชัน 100% และสุดท้ายก็ต้องแบกรับอ่ะพวกเรา3คนและประชาชนที่ฟังอยู่ข้อนประเทศที่จ่ายภาษีครับ
1: ครับเราไปซื้อสินค้าทำไมมันแพงจังลดราคาไม่ได้หรือต้นทุนมาสูงฮะเพราะจ่ายไปเยอะเลยอย่าง
0: นี้ใช่ครับใช่ครับคือเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องทำแบบนี้นะครับผมก็อยากให้สังคมทั้งสังคมออกมาพูดแบบนี้นะครับอยากให้กระบวนการรวมแม้กระทั่งนะที่ผมเห็นในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็พูดกันเยอะ
1: ครับ
0: คือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาผ่านการเรียนการสอนนะครับผ่านหลักสูตรผ่านวิชามันไม่พอ
1: ครับ
0: มันต้องทำให้เห็นว่าการเรียนไปแล้วต้องเรียนในภาคปฏิบัติให้เห็นกันชัดๆว่าถนนเส้นนี้ถ้าไม่โกงใช้ได้กี่ปีถนนเส้นนี้ที่มันพังเพราะมันมีการโกงมันต้องปลุกกันทั้งสังคมครับ
1: เสาไฟฟ้าอยู่ในป่าในรกในดงในดอยเนี่ยยังไฟสว่างเนี่ยทางยังไม่ไปเลยครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับนี่คือมันเป็นปัญหาคือเราอยู่ในระบบการคอร์รัปชันจนกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับก็คือเราอยู่ในสภาวะความผิดปกติจนกลายเป็นปกติและยอมรับมันได้แล้วคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านตรงนี้กลายเป็นคนส่วนน้อยของสังคมและถูกสังคมตีตาว่าไอ้พวกนะครับแก่ดำแก่ขาวนี่คือปัญหาว่าวิธีคิดที่มันอยู่ในอยู่ผิดปกติกับวิธีคิดเราผิดปกติด้วยครับคือจริงๆแล้วถ้ามันมีการทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: แต่ปรากฏว่าตอนนี้ใครที่มาเปิดโปงคนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแต่เป็นสิ่งที่ราชการสมควรจะต้องฟ้องปิดปากผิดไหมฮะจริงๆคนที่บอกว่าราชการโกงราชการจะต้องไปตรวจสอบว่าโกงหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าคุณบอกว่าราชการโกงเดี๋ยวผมฟ้องคุณปัญญาอ่อนแล้วเนี่ย
2: ครับแต่ว่าทุกหน่วยงานที่ออกมาแถลงเมื่อวันศุกร์นี่ก็พูดทำนองนี้หมดเลยนะอาจารย์
1: ขอไม่เสร็จ
0: นี่คือนี่นะคือวิธีคิดอำนาจที่ยอมคิดว่าการมีอำนาจในราชการจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: นี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังและตกขอบที่สุดของราชการไทยครับ
1: ครับอันนี้สินค้าราคาแพงที่มันไม่ลดราคาลงเพราะต้นทุนสูงนะยังไม่รวมภาคก่อสร้างนะฮะถนนหนทางตึกรามบ้านช่องนะฮะเหล็กข้ออ้อยอาจจะใหญ่เท่าแขนเพื่อจะมั่นคงแข็งแรงก็เหลือประมาณสักนิ้วนึง
0: ตึกสตงครับตึกสตงนั่นคือปักประจักษ์พยานของการคอร์รัปชันของการทุจริตที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการที่ไปตรวจสอบการคอร์
1: ร
0: ัปชันทุกองค์กรของประเทศแต่องค์กรของตัวเองกลับไม่มีคำตอบใดๆกับสังค
1: ม
0: ผมเราสามคนจ่ายภาษีไปสร้างตึกนั้นทุกวันนี้ยังหาความผิดใครไม่ได้เลยและพอเวลาใครบอกว่าไม่มีการคอร์รัปชันข้าราชการผมจะฟ้องคุณเป็นบ้าหรือเปล่าฮะ
1: สิ่งที่นายกรัฐมนตรี

0: ตรีเมื่อรับทราบปัญหาเพราะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยคืออยู่ในภายใต้กำกับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีเลยจะหลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้นายกควรทำอะไรครับอาจารย์
1: คือนายกต้องให้นโยบายเลยครับตอนนี้แทนที่บอกว่านะครับนายกต้องอย่าพูดนะครับหรือว่าพยายามบอกว่าข้าราชการทั้งหมดอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวผมจะฟ้อง
0: ครับ
1: หน่วยงานทั้งหมดต้องไปตรวจสอบนะครับต้องไปขอข้อมูลไม่ต้องไปขู่นะไปขอข้อมูลกันตรง
0: ๆ
1: แล้วเปิดพื้นที่เนี่ยให้สื่อเข้าไปด้วยให้ประชาชนเข้าไปด้วยว่ามีการคอร์รัปชันตรงไหนยังไง
0: คร
1: ับ นะครับทำความเข้าใจแบบนี้ก็คืออยากให้นายกเปิดเวทีสักรอบได้ไหม
0: คร
1: ับ เอานะฮะกลุ่มองค์กรที่ตรวจสอบคอร์รัปชันเอากลุ่มคนเข้าทั้งหมดมาเปิดมาพูดคุยกันให้สังคมช่วยดูด้วยครับก็คือต้องหันหน้ามาคุยกันนะครับถ้าคุยคนละฝั่งทุกคนก็จะมีเหตุผลของคนละชุดเพื่อที่จะอธิบายนะครับจุดยืนของตัวเองในเมื่อถ้านายกมองเห็นว่ามันเป็นวิกฤตจริงๆถ้าไม่แก้ปัญหาเนี้ยรัฐบาลชุดนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งที่รู้ปัญหาและถ้าเกิดที่บ้าโอกาสรัฐบาลชุดนี้มันเอื้อหลายๆอย่างหลายปัจจัยเนี่ยแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลชุดนี้มีคะแนนนิยมที่สูงขึ้นทันที
0: ครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยจะไปประเทศไทยโอ้โหลงทุนโครงการนี้ต้องจ่ายตังโนพอประมาณนู้นต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่อยากมา
1: แล้วก็คือดูฮะอย่างเช่นเวียดนามมีข่าวนะครับจับนักการเมืองประหารชีวิตจับผู้ประกอบการจับข้าราชการติดคุกประเทศจีนเนี่ย
0: ครับ
1: สิงคโปร์อย่างเงี้ยมาเลเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ประเทศไทยจับนะครับเสร็จปั๊บหนีจับเสร็จปั๊บนะคือประเทศไทยเนี่ยแปลกประหลาดมากนะเราอยู่สำหรับผมเนี่ยคือวัฒนธรรมการหนีสิ่งที่น่าละอายมากแต่อยู่ในภาวะปกติพอติดคุกปั๊บหนีพอหมดคดีความหมดอายุความน
2: ั่
1: งมาเปิดวายฉลองกันสังคมแบบนี้อันตรายนะติดคุกนะพิพากษา20ปีติดจริงอยู่2ปี8เดือน
0: คร
1: ับ แล้วอย่างเนี้ยมันอันตรายนะนะก็โกงไปแล้ว 3,000 ล้านติดอยู่2ปีครึ่งอย่างเงี้ยมันคุ้มนะฮะ
0: ครับครับเอาเงินฝังดินไว้นะฮะกล
1: ับ
0: มาก็ได้สุขสบายเอง
1: ถ้าเป็นติดคุกพวกเนี้ยนะถ้าติดคุกไม่มีอะไรที่จะลดโทษได
0: ้ครับ
1: นะยึดทรัพย์ยึดจริงนะครับคือหนีไปทรัพย์ทั้งหมดนะฮะทุกวันเนี้ยนะหนีไปแต่ทรัพย์ถูกยักโยกถ่ายโอนท
0: ุ
1: กวันเนี้ยหลายคนก็ยังเป็นอยู่แล้วเรารับได
0: ้อ่
1: ะถ้าบางคนนะพ่อหนีลูกจะเล่นการเมืองอย่างสง่างามอย่างไม่รู้สึกความละอายในกระบวนการทางกฎหมายกันเลยฮะ
0: ก็การบ้านของท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุยกับ CEO นะฮะเจ้าสัวไปแล้วรอบต่อไปขอ SME สักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าจะสะท้อน
1: ผู้ประกอบการคือทุก
2: รายเล็กสตาร์ทอัพต้องมาคุยด้วย
1: เดือนนึงฮะเดือนนึงเปิดให้ทุกเดือนละกลุ่มได้รัฐบาลเนี่ยฟังทุกฝ่ายนะแล้วก็เจ้าฟังเฉพาะกลุ่มทุนก็จะถูกพิพากษาวิจารณ์อีกหลายมุมฟ
0: ัง
1: สื่อมวลชนฟังนักวิจัยคือฟังทั้งหมดสัปดาห์ละครั้งก็ได้ผมสัปดาห์ละครั้งเชิญนะครับกลุ่มต่างๆในสังคมเนี่ยไปพูดคุยกลุ่มเด็กเยาวชน LGBT คนพิการ
0: ค
1: นผู้สูงวัยเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเสียงของเขามีความหมายต่อการกำหนดทิศทางประเทศแล้วก็บางอย่างก็คิดอ่านร่วมกันในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศอะ
0: ครับ
2: คือต้องคุยกับตัวท่านนายกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเห็นโมเดลที่ผ่านมาก็คือจะคุยผ่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะไม่มาถึงระดับนายกรัฐมนตรีคร
1: ับ ใช่ครับก็คือถ้าคือพอตั้งธงแบบนี้นายกต้องไปเองครับเพราะอย่างนั้นครับเหมือนกับว่านายกจะเลือกเฉพาะระดับสูง
0: ๆ
1: แต่เนี่ยมันจะรู้สึกมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าพอตั้งธงแบบนี้แล้วผมอยากให้นายกนะครับสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีหรือว่าเดือนละครั้งพบทุกกลุ่มเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับภาพลักษณ์ของรัฐบาลมันก็จะดีขึ้น
0: ครับรัฐบาลพร้อมฟังของทุกปัญหานะฮะเพ
1: ื่อ
0: นำไปสู่การแก้ไขนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับผมครับ
0: ครับครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์โอรันทินบางเตียวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
0: อย่างเนี้ยอย่างกกล.อย่างเนี้ยอย่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันดร.มานะนิมิตมงคลแบบเนี้ยนะฮะเชิญก็ไปคุยเลยขอรายละเอียดเลยนะฮะเพื่อจะได้รับทราบว่ารัฐบาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะพร้อมที่จะแอคชั่นสำหรับเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าคุณเข้ามาลงทุนประเทศไทยคุณไม่ต้องกลัวนะโอ้บางคนบอกว่าเจอนักการเมืองคนนี้เนี่ยรู้เลยฮะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะไม่อยากมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยนะฮะควรจะเร่งแก้เร่งปรับปรุงโดยด่วนเลยครับเข้าไปดูดัชนีการรับรู้การทุจริตฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ CPI ประจำปี68นะครับประกาศเมื่อกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ2569ของประเทศไทยวิกฤตขนาดไหนเขาบอกว่าหนักมากครับหนักมากยังไงครับได้คะแนนเพียง33ครับคะแนนเต็ม100นะลดลงจากปีที่แล้วด้วยนะครับและร่วงลงมาอยู่อันดับ116ของโลกครับจากเดิมเนี่ยอยู่อันดับ107นะฮะแต่ค่อยๆเสียหายไปเรื่อยๆอัน
2: เด
0: ิ
2: มน
0: ี่
2: ก็ขี้เหร่แล้วนะคร
0: ับก็นะยิ่ง116นี่อัปลักษณ์ไปเลยแหละครับสถานการณ์นี้ชี้ว่าประเทศไทยมีปัญหาคอร์รัปชันรุนแรงขึ้นแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่42คะแนนแล้วต่ำเยอะเลยนะครับคะแนนได้33จากเต็ม100เนี่ยสถานการณ์แย่ลงจาก34คะแนนเมื่อปี67ครับอันดับโลกของเราก็ร่วงมาอยู่ที่116จาก180ประเทศทั่วโลกนะฮะแย่ลงไป9อันดับจากปีก่อนหน้านี้นะฮะ
2: อ้
0: าวอันนี้คือโลกแล้วใช่ไหม
2: ครับ
0: เอาอาเซียนเราบ้างตรงนี้มีเท่าไหร่11ประเทศใช่ไหมระดับอาเซียนนะฮะเราหล่นมาอันดับ7หรือ8เนี่ยฮะในกลุ่มประเทศอาเซียนครับ
2: ครับ
0: ต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่าลาวแล้วก็ต่ำกว่าอินโดนีเซียครับภาพรวมอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาการทุจริตค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า10ปีนะโอ้ปัจจัยมันลดลงจากอะไรครับลดลงจากมุมมองของนักลงทุนและผู้ประกอบการครับโดยเฉพาะในมิติของการแข่งขันนะฮะโอ้มาประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากขั้นตอนเอกสารมันยุ่งยากยุบยิบหยุมหยิมแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีเรื่องแบบนี้อีกอ่ะดูซีบิ๊กเต่าเนี่ยนำเจ้าหน้าที่เข้าไปนะฮะจับได้คานังคาเขาคาโต๊ะทำงานกี่โต๊ะอ่ะกี่หน่วยอ่ะนะฮะถามว่าเลิกกันหรือยังก็ยังนะฮะก็ยังมีอยู่จับคาโต๊ะทำงานมีของกงของกลางวางอยู่บนโต๊ะเลยซีล็อกไว้เรียบร้อยแล้วยังฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่ไปจับกลุ่มได้อีกอ่ะคิดดูสิครับ
2: ครับ
0: เพราะอะไรฮะเพราะว่าระบบของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่คนเดียวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทำคนเดียวเนี่ยข่าวออกมาว่าจับได้คาหนังคาเขาจับคาโต๊ะทำงานกำลังเซ็นเอกสารกำลังรับอะไรกันอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยคุณรู้ข่าวแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ละเราไปเรียกรับผลประโยชน์แบบนั้นเนี่ยมันผิดละเดี๋ยวความซวยจะมาถึงเราหยุดไว้เท่านี้ดีกว่าทำไมไม่หยุดนะไม่หยุดเพราะไอ้ขบวนการต่างๆที่มันเหนือกว่าเราเนี่ยสั่งให้เราทำต่อหรือเปล่า
2: เขาต้องมีต่อเนื่องนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายๆหน่วยงานที่มันเกิดขึ้นคาหนังคาขาวแต่ก็ยังดิ้นได้ก็ยังหลุดได้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งได้หลายๆเคสหลายอย่างที่มันเกิดขึ้น
0: เอาง่ายๆนะฮะกรณีหมิงเฉินซัน
2: อ
0: ่ะครอบครองอาวุธสงครามแทบจะเป็นคลังอาวุธอ
2: ่
0: ะเขามีบัตรสีชมพูใช่ไหมบัตรสีชมพูเนี่ยออกมาจากใครฮะ
2: กรมการปกครอง
0: กรมการปกครองโดยใครฮะในอำเภ
2: อ
0: ที่อยู่บนพื้นที่สูง
2: เชียงดาว
0: ครับเมื่อวานเนี่ยที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มอ่ะนะฮะถามว่าประวัติเคยมีลักษณะออกใบสีชมพูออกบัตรขาวเลขประจำตัวบัตรประชาชนนำหน้าด้วยศูนย์
2: อ
0: ่ะคนบนพื้นที่สูงอ่ะนะฮะแล้วก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนไปอ่ะนะครับเนี่ยในอำเภอในเนี้ยที่ถูกรวบตัวไปเมื่อวานเนี่ยนะครับออกให้หมิงเฉินซันนะฮะแล้วก็ร่วมกับอะไรฮะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าบ้านที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไปรับเงินรับทองกับเขาอีกหลังละ 2,000 ให้ข้อมูลแล้วเขามาอยู่ในบ้านฉันถามว่าหมิงเนี่ยเคยไปไหม
2: ไม่เคยไป
0: ที่เชียงใหม่ไม่เคยไปไปเดี๋ยวหลงนะฮะไม่เคยไปเลยแต่ได้บัตรสีชมพูมาเพื่อจะได้บัตรสีชมพูแล้วก็ขยับเป็นบัตรประจำตัวประชาชนในอนาคตข้างหน้าเนี
2: ่
0: ยแค่บัตรสีชมพูคุณก็อยู่ได้ยาวแล้วระดับ VIP เลยเนี่ยนะครับไม่เคยไปและที่บอกว่าระบบราชการเรามันมีปัญหาหรือไม่ยังไงเนื่องจากอะไรครับพอถูกจับได้ว่าคุณไปสอดไส้คนต่างด้าวให้มาเป็นชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกจับสอบสวนทางวินัยดำเนินคดีอาญาไปปี65ครับขอโทษฮะย้ายเข้ากลุ่
2: ม
0: ย้ายเข้ากลุ่
2: ม
0: ทำยังไงฮะย้ายไปเป็นนายอำเภออีกอำเภอหนึ่ง
2: อันนี้คือเข้ากลุ่ม
0: ครับ แล้วก็ไปทำลักษณะนี้กับหมิงเฉินซันแล้วก็ถูกจับได้เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าเดี๋ยวตามต่อว่าจะย้ายเข้ากลุ่
2: ม
0: เนี่ยไปอยู่อำเภอไหนต
2: ่อต้องไปติดตามผลงานอีก
0: ครับ
2: ว่าอำเภอใหม่ที่ไปเนี่ยจะไปเซ็นให้ใครอีกหรือเปล่าเพราะมันก็มีคนเปรียบเทียบกันก็เหมือนอย่างใน อย่างเคสเนี้ยมาอยู่ไทยไม่กี่ปี
0: ครับ
2: ได้สัญชาติไทยแล้วก็ไปเทียบกับกรณีของโคเชอยู่ไทยมาเป็น10ปี
0: กว่าจะได้บัตรประจำตัวคนไทยนะ
2: คือทำงานเป็นโค้ชสร้างนักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศตั้งนานเป็น10ปี
0: คว้าเหรียญว่าเป็นเข่งอ่ะ
2: กว่าจะได้
0: ครับ
2: อันนี้มันก็เป็นเคสนึงที
0: ่ ต้องดูแหละโลกโซเชียลก็แซวกันไปคล้ายประมา

0: นี้นะฮะคุกทำผลงานนะฮะยืนยันว่าอยากจะเป็นคนไทย มานับ10ปี สร้างความสุขให้กับคนไทยมาตลอดนะฮะสำหรับโค้ชเชเนี่ยกับหมิงเนี่ยเอาเงินฟาดเอาเงินยัดไปในพื้นที่ก็ยังไม่เคยไปเลยเน
1: ี
0: ่ยแต่สามารถมีใบผ่านได้บัตรสีชมพูมาแล้วถ้าไม่มีอุบัติเหตุรถไปเฉียวชนกับคว่ำที่ชลบุรีเนี่ยไม่รู้เขาจะทำอะไรต่อด้วยนะครับ
1: ก็ต้องสืบดูมันก็ยังอย่างที่บอกว่าพอสืบไปแล้วว่าผลงานของนายอำเภอท่านเนี่ยก็มีการเซ็นอนุมัติให้กับหลายๆคนก็ต้องไปสืบต่อก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงจุดไหนเหมือนกันนะพี่รง
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นคดีกันมาเนี่ยนะฮะก็คือออกเหมือนกับสังคายนาคนบนพื้นที่สูงกรามนโยบายของรัฐบาลนะเพราะว่าสิทธิประโยชน์จะไม่เทียบเท่าคนไทยในการเข้ารักษาพยาบาลนะสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆเขาไม่ได้เลยนะฮะก็มีใบสีชมพูแล้วก็อ่ะเหมารวมหมู่บ้านนี้เป็นคนไทยแล้วกันเพราะว่าสืบประวัติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วนะฮะก็คือมาพำนักในประเทศไทยยาวนานนะฮะคุณเป็นคนไทยแล้วแหละนะฮะก็ให้บัตรประชาชนไปนั่นแหละฮะพอเหมาหมู่บ้านไปเนี่ยปรากฏว่าในอำเภอสอดแทรกคนต่างชาติ18คนขอได้ด้วย
1: ขนาดไหนคงต้องตรวจสอบเพราะว่าคือถ้าถามถึง10คนที่อยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาต่างจากเราเยอะหลายๆอย่างไม่ได้เลยแล้วอย่างเคยเข้าไปคลุกคลีอยู่เหมือนกันพี่หลงเคยเข้าไปดูเคยไปช่วยเหลืออย่างอันนึงที่อย่างที่บอกว่าอันนึงก็คือเรื่องของการค่าเล่าเรียนก็เพิ่งรู้ว่าพอเขาไม่มีสัญชาติไทยเขาต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราของชาวต่างชาติทั้งที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่สูงซึ่งรายได้ก็ไม่ได้เทียบเท่ากับคนที่อยู่ในพื้นที่ตอนล่างอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาจ่ายเทียบเท่ากับชาวต่างชาติมันก็เป็นความเดือดร้อนอันนึงที่คนในพื้นที่สูงที่เขาไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนที่เขามีบัตรชมพูบัตรเขียวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากได้สัญชาติไทยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้กลับกลายเป็นคนที่ยัดเงิน
0: นั่นแหละ
1: ครับก็คงต้องดูว่า
0: ไปยาวเลยนะ
1: ใช่
0: ไปยาวปัญหาทุจริต
1: ใช่เพราะที่บอกว่าคือพอเรามาคุยถึงเรื่องของที่รัฐมนตรีมีการเชิญเอกชนเข้าไปคุยกันที่ทำเนียบเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาก็บอกว่านี่ไงวันนี้อย่างอาจารย์รัชดาโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเดินหน้าจัดทำคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนหรือกรอ.ขึ้นอีกอันนึงนะครับเพื่อติดตามผลมาตรการแล้วก็จะมีการนัดประชุมประเมินผลภายใน6เดือนเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการอวยยศหรือว่าจะเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูว่าหลังจากนี้หลังจากพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยจะมีผลอะไรออกมาเป็นรูปธรรมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่ดูกันเนี่ยนโยบายคือหลายๆคนก็ยังมองว่าเอ๊ะทำไมเอาแต่ในส่วนของเจ้าสัวไปล่ะหน่วยงานอื่นๆล่ะตัวเล็กตัวน้อยนักผู้ประกอบการ SME รายย่อยสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะคุยเหมือนกัน
0: โอ้โหสิ่งที่เขาได้อยากได้นะ
1: ครับ
0: คืออะไรรู้ไหมฮะ
1: คือ
0: เงินทุนนะฮะมาต่อสายป่านเขาหน่อยสายป่านเขาสั้นมากนะครับเนื่องจากอะไรฮะมีการสอบถามนะฮะผู้ประกอบการ SME ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยถ้ามันยืดเยื้อเนี่ยไม่มีจุดจบเนี่ยคุณจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหร
1: ือ
0: ว่า SME เขาบอกว่า6เดือน6เดือนถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายแล้วราคาน้ำมันเศรษฐกิจมันทรงกับซุดอยู่อย่างเง
1: ี้
0: ย6เดือนเขาล้มหายตายจากหมดและผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยอันดับ1 SME นะที่อยู่กันเนี่ยนะครับเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย SME นะครับ
1: ก็แล้วคาดหวังนะว่านายกติจะเปิดเวทีให้ไงพี่รอง
0: บางรายที่สายป่านสั้นมากๆเขาบอกว่าไม่ถึง6เดือนนะครับ3เดือนผมก็เฝ้าลากมะม่วงแล้วครับดูฮะตามห้างสรรพสินค้า
1: ครับ
0: ตามไอ้บรรดาอเวนิวต่างๆเห็นไหมจะมีพื้นที่โล่งนะฮะมีพื้นที่ที่ตอนนี้ประกาศให้เช่
1: า
0: เพราะว่าเจ้าเดิมไม่อยู่แล้วเนี่ยนะนั่นแหละฮะเขาบอกว่ากลางวี่กลางวันลงไปเดินตามห้างสรรพสินค้าตามอเวนิวเหล่านี้ดูสิครับ
1: ครับ
0: เขาไม่เปิดกันฮะไม่มีใครมาซื้อของของเขาคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องประหยัดจะต้องเก็บนะฮะอย่างคนระดับเป็นคนทำงานบริษัทนะฮะมีอัตราเงินเดือน
1: ครับ
0: นะครับเรายังคิดเลยว่าเราจะต้องประหยัดละใช้จ่ายเราจะต้องเอาใหสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดถ
1: ้
0: าอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเราตัดหมดเห็นไหมคนลากย่าไม่ต้องพูดถึงครับเพราะเขาไม่มีกำลังใช้ไปจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วฮะและที่สำคัญถ้าเกิดคนมีสตุ

0: ุ้งสตางค์เช่นคนมีฐานะมีอันจะกินสักหน่อยหนึ่งถ้าคิดแบบนี้อีกเศรษฐกิจไม่เคลื่อนแน่นอนคนไม่ซื้อไม่ขายกันแน่นอนครับ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลจะอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของมาตรการต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีการนำเสนอเข้าครม.เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา44นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่คุยเข้ามาเนี่ยโอ้คุณปรีชาบอกว่าคุณเคยผู้ว่าออกมาทำอะไรไหมล่ะนะฮะผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับนะจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของผู้ว่าเนี่ยนะฮะเคยคุยกับอะไรนะกระบวนการยุติธรรมอ่ะนะฮะมีประเด็นเรื่องของบทบาทอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างเช่นผู้การจังหวัดเนี่ย
1: เรื่องการให้อำนาจของท้องถิ่นให้อำนาจของผู้ว่าที่จะสามารถให้คุณให้โทษก
0: ับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่ได
0: ้เพราะปัจจุบันเนี้ยนะฮะลองถามอำนาจผู้ว่าเนี่ยครับเขาบอกมันหดแคบเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของปรับบทบาทการให้คุณให้โทษแล้วนะ
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าเอายังยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะถามว่าผู้การฟังผู้ว่าไห
1: ม
0: หรือจะฟังผบ.ตร.นะฮะรับนโยบายจากใครส่วนกลางหรือว่าทางจังหวัดใช่ไหมบางทีเรียกประชุมกันจังหวัดอย่างเงี้ยไม่มานะใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: นั่นแหละฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องให้บทบาทอย่างน้อยก็ให้ดาบท่านผู้ว่าเข้าไปด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: และปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการทำงานนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดใครงบมากกว่ากัน
1: อบต. อบจ. สิ
0: ครับ เพราะว่าอย่างเช่นมีเรื่องของน้ำเสียมีเรื่องของมลพิษมีเรื่องของปัญหาขยะโทรถามผู้ว่าเนี่ยนะจังหวัดหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าโอ้งบผมดูแลไม่เท่าไหร่เองของอบจ.มีตั้ง 2,000 กว่าล้านนะฮะแล้วก็อำนาจเขาเยอะใหญ่กว่าผมเยอะเลยเนี่ยฮะคือมันขดแคบไปเรื่อยๆครับมันก็นำมาซึ่งเนี่ยทำไมในอำเภอผู้ว่าไม่ให้บริหารจัดการ
1: ม
0: ุ่งยาก
1: ครับในกันที่บอกว่าท่านอาจารย์วิรุธสเวตบุตรสิริสเวตบุตรที่ให้ข้อมูลเรื่องของที่ท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
0: นั่นแหละครับ
1: ก็เป็นอันหนึ่งที่เรื่องของการกระจายอำนาจให้กับทางผู้ว่าได้มีให้คุณให้โทษกับหน่วยปกครองในพื้นที่ได้มากขึ้น
0: ท่านจะได้บริหารจัดการพื้นที่ของท่านมีปัญหาอะไรนะสั่งเด็ดขาดไปเลยถ้าใครไม่ทำก็ให้คุณให้โทษได้นะ
1: ครับก็จะมีคุณพี่สิริบุญชูนะครับมีพูดคุยกันมาทางไลน์นะครับก็ในประเด็นที่เราคุยกันนี่แหละเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีเปิดพื้นที่ให้กับทางเจ้าสัวมาคุยที่ทำเนียบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าท่านรัฐมนตรีเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนมาก่อนและเป็นผู้บริหารภาครัฐมามากมายก็น่าจะรู้ดีว่าสังคมไทยมีคอร์รัปชันหรือไม่นะครับและก็มีการถามมาด้วยว่ากรณีที่ภาครัฐขอความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เป็นสปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหรือมหกรรมต่างๆถือเป็นการรีดไถหรือว่าคอร์รัปชันหรือเปล่า
0: ก็ประสานครับพอประสานแล้วก็การตลาดต่างๆเอกชนต้องทำเองไงฮะรัฐบาลประสานบอกว่าเนี่ยนะครับรัฐบาล เป็นมติครม.เอางบหลวงเอางบล่ายไงคร
1: ับ
0: เพราะไม่งั้นอ้าวก็เราไม่ได้ชอบฟุตบอลเนี่ยเราชอบปิงปองทำไมไม่ถ่ายปิงปองมากล่ะใช่ไหมล่ะครับ
1: พอมันมีพอมันอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีกระแสออกมาเยอะเหมือนกันนะพี่รองพอหลังจากที่มีการเราไม่พูดถึงเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารของทางทีมโฆษกรัฐบาลที่มันดูยังมีคลาดเคลื่อนกันอยู่เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของประเด็นของฟุตบอลโลกเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าครม.อนุมัติแล้วเนี่ยมันมีทั้งเสียงหนุนแล้วก็เสียงแบบคัดค้านแบบเต็มประตูเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม้ว่าคนจะสนับสนุนอยากจะดูฟุตบอลโลกแต่ว่าก็ไม่ต้องการให้เอาเงินภาษีไปใช้ในส่วนนี้เหมือนกัน
0: อนุมัติเนี่ยคืออนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.ในการเข้าไปพูดคุยกับภาคเอกชนนะฮะว่ามีรายไหนจะสนับสนุนเรื่องของการไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะฮะที่กำลังจะ
1: ใกล
0: ้ถึงเดือนแล้วอ่ะวันที่เท่าไหร่11มิถุนายนเนี่ยนะครับ
1: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีเจ้าภาพนะ
0: เขาบอกสัปดาห์นี้นะถ้าเกินสัปดาห์นี้ไปเนี่ยนะโอกาสที่จะ
1: ได้ดู
0: ได้ชมฟรีมันก็ค่อนข้างจะยากแล้วนะ
1: แต่ว่าช่องทางธรรมชาติก็หากันไปเก็บตามๆช่องทางธรรมชาติก็จะมีนี่ก็มีการมีคุณคริสนะครับ King of Po อาจจะอ่านไม่ถูกนะก็บอกว่าเรื่องของอาจมีการพูดคุยกันเรื่องของรถไฟบอกว่าประเด็นของเรื่องนี้ก็คือคนใช้รถยนต์เนี่ยก็ต้องทำตามกฎส่วนเรื่องของการปฏิบัติการของเจ้าพนักงานรถไฟ
0: uh-huh.
1: ตรงพื้นดินหรือพนักงานขับรถไฟมองว่าเป็นเรื่องรองลงมา
0: ใช่
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าคือระเบียบกฎหมายมีอยู่รวมทั้งสามัญสำนึกการทักษะการใช้รถใช้ถนนมันครอบคลุมอยู่แล้วถ้าทำให้ดีเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเลย
0: ครับ คุณเทศยะคุยเข้ามานะฮะฟังเมื่อเช้านี้ไงผมจัดรายการศูนย์อักษร
1: ค
0: ุณทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมือง
1: ครับ
0: นะฮะเป็นเรื่องของการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะความขัดแย้งความเห็นต่างระหว่างภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐนะฮะก็หลายตอนเลยคุณเทศยะได้วิพากษ์วิจารณ์มาขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับครับนะครับเรื่องของที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปก็คงต้องติดตามเรื่องของความคืบหน้าเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ที่บริเวณจุดตัดแยกอโศกเพชรนะครับรวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็การแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและก็การถอดบทเรียนอีกแล้วนะพี่อรงค์ท่านผู้ฟังถอดบทเรียนแนวทางการแก้ปัญหาจุดตัดจุดข้ามทางรถไฟทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับรวมถึงการประชุมครม.นะครับในวันอังคารนี้เนี่ยก็จะมีซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าจะมีเรื่องของการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าใน93ประเทศจาก60วันเหลือ30วันนะครับรวมถึงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนละครึ่งพลัสแล้วก็การเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คงต้องดูว่าจะมีการนำเสนอในที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีไปคุยกับทางช่อส่วนแล้วอันนี้แหละเรื่องของมาตรการเนี่ยมันจะเข้าถึงระดับกลางเรารวมถึงรากหญ้าเข้าถึงจริงๆ
0: ที่ค้างไว้เนี่ยคือ SME เนี่ยมันไล่ยาวไปเลยเห็นไหมที่ SME เนี่ยเอายุคโควิดยุควิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าต้องช่วย SME นะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนทุกรัฐบาลบอกว่าพร้อมจะสนับสนุนให้แบงก์รัฐไปสนับสนุน SME เชื่อไหมว่าคุยกับ SME หลายผู้ประกอบการเลยบอกว่าในเมื่อคุณยังใช้มาตรฐานเดิมในการพิจารณาวงเงินอนุมัติเนี่ยนะเรายื่นอะไรเข้าไปก็ลงถังขยะทุกครั้งแม้ว่าจะมีรัฐบาลบอกว่าการันตีนะจะสนับสนุนงบประมาณเนี่ยมีกองทุนเท่านี้จะให้ SME ไปแต่คุณยังใช้มาตรฐานในการพิจารณาให้สินเชื่อเหมือนเดิ
1: ม
0: ยังไงก็ไม่ผ่านนะ
1: มันก็เป็นอย่างที่บอกว่าอะไรแล้วรัฐบาลเขาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้เหมือนกันนะพี่รองคือพูดกันถ้าทำได้เนี่ยพูดถึงเรื่องแหล่งเงินทุนเนี่ยทุกรัฐบาลเลย
0: มีแหล่งเงินทุนให้ SME แต่ว่าเสนออะไรไปไม่เคยผ่าน
1: เลยปัดตกหมดเลย
0: ปัดตกหมดเพราะอะไรฮะจะเป็นหนี้เสียหรือเปล่านะฮะหนี้ศูนย์หรือไม่เนี่ยนะโอ้มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเขาปัดทิ้งเลย
1: ครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคนที่ชอบเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: ครับ
1: กรรมธิการผู้บริโภคของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการเสนอแนวคิดเรื่องการปรับเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องของรางวัลที่1จาก6เป็น10ล้านรางวัล2ตัวท้ายจาก 2,000 เป็น 5,000 3ตัวท้ายจาก 4,000 เป็น 10,000 ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะเสนอให้กับทางกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่21พฤษภาคมนี
0: ้ผมกลัวอะไรรู้ไหม
1: อะไรฮะ
0: ราคาสลาก จะอัพขึ้นไปอีกนะฮะคือวันก่อนมีโอกาสได้คุยกับพี่เปสารประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะว่าเรื่องของรางวั

0: เนี่ยเห็นชอบด้วยนะครับถ้ารางวัลมันเพิ่มขึ้นคนก็จะกระโดดเข้ามา
1: ครับ
0: คำว่ามองเบาหรือว่าอะไรก็มันเป็นอีกเรื่องนึงคนละประเด็นแต่ประเด็นที่หน่วยงานรัฐเนี่ยนะฮะกับสำนักงานสลากแก้ปัญหามาเป็น10ปี
1: ครับ
0: ยังไม่เคยได้เนี่ยก็คือ
1: ราคา
0: 80บาทมีมั้ยเพราะว่าไอ้สลากใบเนี่ยกว่าจะได้80บาทเนี่ยโอ้ยกำลังจะออกรางวัลที่2อยู่แล้วเนี่ยเขาจะขาย80นะปกติเนี่ย100 115บาท120บาทไอ้แพงๆสุดเนี่ย150บาทยังมีเลยนะครับกว่าจะมาเป็นสลากดิจิตอลราคา80บาทแล้วก็จับต้องได้จริงเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญแต่ถ้าเกิดว่าจูงใจด้วย
1: เพิ่มรางวัล
0: รางวัลสูงขึ้นอย่างนี้อีกเนี่ยนะผมว่าสลากใบที่ขายกันอยู่อัพราคาแน่นอน
1: แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือหลายๆครั้งเนี่ยคือเรื่องของราคาสลากใบเนี่ยมันก็เป็นการสมยอมเหมือนกันนะพี่รองเราสมัครใจที่เราจะซื้อในเลขนั้นเหมือนกันนะเพราะอย่างบางทีมันอย่างถ้าเกิดเราเอาจริงๆตามแผงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะติดมาเลยว่าเลขตัวเนี้ยโซนเนี้ยราคานึง
0: ครับ
1: โซนนึงเลขอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อีกราคานึงแล้วก็อีกโซนนึงที่เป็นเลขแบบเลขเบิ้ลเลข00อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกราคานึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอย่างที่บอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเราตามหาสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทไม่ได้แต่ว่าก็คือเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาก็พยายามเพิ่มทางเลือกอันนึงก็คือขายผ่านเป๋าตังค์นี่แหละที่มันยังมีเรายังสามารถซื้อในราคา80บาทได้ในเป๋าตังค์แต่ว่าถ้าถามว่าจะไปซื้อเป็นใบมาเลยในราคา80บาทอ
0: ย่างเป๋าตังค์เนี่ยพอเลขใกล้จะออกอ่ะวัน2วันสุดท้ายมันจะไม่มีแล้วไงก็ผมยังไม่ฝันเลยอ่ะนะฮะมันเลขออกใช่มั้ยวันที่16ใช่มั้ยให้17ผมไปซื้อนะผมยังไม่ได้ฝันเลยนะผมไปฝันวันที่30นู่น31นู่นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คนชอบมาซื้อกันวันหวยออกนั่นแหละแล้วก็ช่วงเช้าโอ้โหตามแผงหวยเหลือมเพราะว่าโอ้มันก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งหลายๆที่คนข่าวที่ออกมาที่คนที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อวันแรกๆเลยนะพี่ลง
0: ครับ
1: มาซื้อแบบแม่ขาจับยัดอ่ะเอาคนนั้นคนนี้เอาช่วยหน่อยเหลือใบสุดท้ายแล้วฝากเอาใบนี้หน่อยเนี่ยสุดท้ายในใบนั้นได้รางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถือเคล็ดอันนี้ไว้เหมือนกันว่าเราให้คนอื่นเนี่ยเลือกไปก่อนเลือกโชคไปก่อนไอ้อันที่เหลือสุดท้ายนั่นแหละคือโชคของเราก็จะเป็นอีกอันนึงที่คงต้องติดตามนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีวันพรุ่งนี้นะครับทางวันที่18พฤษภาคมเนี่ยทางกทม.เขาดีเดย์นะพี่รงมาตรการเชิงรุกในการควบคุมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลภายในโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง437แห่งภายใต้โครงการ Phone Off Learning On ก็คือจำกัดไม่ให้ใช้มือถือในโรงเรียน
0: โอ้นี่กทม.อย่างเดียวเหรอ
1: ในส่วนกทม.เขานำร่องไปก่อนนะพี่รง
0: ศึกษาธิการด้วยสิครับ
1: ก็นั่นไงแต่ว่าในวันพรุ่งนี้กทม.เขาดีเดย์แล้วเพราะว่าเปิดเทอมด้วยวันพรุ่งนี้เปิดเทอมท่านผู้ฟังถ้าเกิดตอนนี้พรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวแล้วล่ะเราอาจจะชะล่าใจตื่นสายได้
0: จะ 100% คือวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าก่อนนั้นนี้เองเนี่ยคือโรงเรียนเอกชนหลายๆแห่งเนี่ยก็ทยอยเปิดแต่ว่ากทม.เนี่ยยังไม่เปิดเต็มสตรีมเนี่ยวันพรุ่งนี
0: ้
1: อย่างที่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันว่าคือบางโรงเรียนเขาเปิดไปแล้วแต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยยังไม่เปิดแต่ว่าวันพรุ่งนี้เต็มที
0: ่ 100%
1: เพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาก็คงต้องวางแผนกันเวลาตื่นกันไหม
0: จริงๆเนี่ยหลายประเทศเขานำร่องไปแล้วนะฮะเรื่องของการเข้าถึงสมาร์ทโฟนอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มีการจำกัดเรื่องของอายุเลยด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มันมีปัญหาเรื่องของสมาธิในการเรียนด้วยอ่ะนะครับและที่สำคัญแหมขอฝากนิดนึงได้ไหม
1: ครับ
0: เรื่องของพอปิดภาคเรียนเนี่ยที่จะต้องไปต่ออีกระดับชั้นหนึ่งเน
1: ี่
0: ยต้องไปสอบแข่งขันกันสำหรับนักเรียนเนี่ยช่วงเนี้ยควบคุมเดี๋ยวได้ไหมอย่าให้มีคอนเสิร์ต
1: เราติดนะพี่ช
0: มไม่ใช่ครับพอมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยหัวจิตหัวใจของน้องๆ นักเรียนเนี่ยที่ต้องไปสอบเลื่อนระดับชั้นหร
1: ือ
0: ว่าเลื่อนไปสอบอีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะบางท่านใจไม่แข็งพอเนี่ยเออเราจะได้ตั๋วคอนเสิร์ตนี้ไหมนะเด
1: ี๋
0: ยวจะไปทันหรือเปล่านะวันนี้จะต้องไปสอบจิตใจไม่อยู่กับการสอบฮะ
1: แต่เราก็ต้องยอมรับไงพี่หลวงเพราะว่าช่วงที่ของการปิดภาคเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงที่แหล่งเขาเรียกว่าอะไรเป็น
0: เป้าหมายหลักเป็นโอกาสเป้าหมายหลัก
1: เป็นเป้าหมายหลักคนเด็กๆน้องๆกลุ่มนี้เลยกลุ่มเยาวชนที่อาจจะยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองยังมีคนซัพพอร์ตเงินเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดอย่างเราอาจพอมีทำงานเองแล้วมันจะต้องคิดแล้วไงพี่รองว่าจะต้องใช้เงินอะไรยังไง
0: คนกลุ่มนี้ตัดสินใจง่ายเลย
1: ใช่แต่ไงเพราะมีตู้ ATM อยู่แล้วมีแบงก์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคนกลุ่มนี้มัน
0: แต่มันจะมีปัญหาเรื่องของเนี่ยสมาธิในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าการเข้าห้องสอบเนี่ย มันเป็นปัญหา

0: มผมก็นึกว่าจะมีการเข้าไปจัดสอบเหมือนรอบที่แล้วที่ไปจัดแถวนนแถว Impact อะไรต่างๆนานาแล้วก็รถติดเพราะว่าจะมีทั้งเรื่องของการใช้พื้นที่ในการสอบแล้วก็ใช้พื้นที่ในการจัดแสดงงานคอนเสิร์ตต่างๆ
1: อันนั้นก็คือโรงเรียนดังฮะทุกคนทั่วประเทศมุ่งหวังจะไปนะ
0: ครับ
1: แล้วทุกคนเนี่ยไปเปิดสมุดพกดูเนี่ยเกรด4หมดนะฮะนะครับแต่ว่าโรงเรียนเขาจะเอากลั่นออกมาเลยฮะ4เข้มข้นเลยนะฮะเป็นหัวเชื้อเลยประมาณ
0: 4เข้มๆใ
1: ช่ครับเข้มๆเลย
0: ครับคงต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของกทม.เปิดเทอมแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันผู้ว่ากทม.คนปัจจุบัน
1: จะยื่นใบลาออก
0: ก็จะขอขับออกด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็คือท่านอาจจะทำงานโดยไม่มีวันหยุดเลยไงแล้วก็ลูกชายตอนนี้จะได้รับ
0: ปริญญาน
1: ะครับก็ถ้าลาออกก็จะมีเวลาสักประมาณเกือบครึ่งเดือนนะ
0: ครับ
1: จะได้ไปทำธุระปะปังส่วนตัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยว28พฤศจิกายนบินกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คงต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าคืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผู้ว่าชัดชาติเนี่ยยังไม่บอกเต็มตัวว่าจะออกจะสมัครหรืออะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
1: ชัดเจนแล
0: ้
1: ว
0: ก็ชัดเจนแล้ว
1: อิสระฮะลงอิสระนะครับตอนนี้ก็มีพรรคประชาธิปัตย์
0: ก็เห็นเขาจับตา
1: ลุชา
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนนะดร.โจนะฮะอิสระมีใครบ้างฮะคุณติ่งมลิกา
0: คุณติ่ง
1: ใช่ไหมครับแล้วก็
0: พี่เต้
1: คุณชาชาติแล้วก็พี่เต้ส่งตัวแทนนะ
0: ครับก็คงตัวแทนก็คือหลายๆท่านเนี่ยก็คือไปนู่นเลยนะเราจะเห็นภาพที่ไปเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยก็คือไปอยู่ตรงจุดนั้นหมดเลย
1: ครับ
0: ก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งกทม.ผู้ว่ากทม.เนี่ยก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้2ชั่วโมงเต็มนะครับรายการทิศทางข่าวนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เวลา 10:33 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟืองเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

สูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี

0: นั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอย่างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทางนี้ราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแจ้งข้อหาคนโบกธงรถไฟฐานประมาทตำรวจชุดสืบสวนควบคุมตัวนายอุเทนตำแหน่งพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บกทงให้สัญญาณรถไฟและเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเข้ามาที่สน.มักกะสันเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายโดยตำรวจควบคุมตัวเข้ามานายอุเทนมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนรีบเดินเข้าห้องสอบสวนทันทีขณะนี้นายอุเทนอยู่ระหว่างการสอบปากคำภายในห้องพนักงานสอบสวนบริเวณชั้น1ของสน.มักกะสันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมขณะที่พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่าจุดเกิดเหตุมีการเปิดสัญญาณไฟจราจรเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นจากนี้ไปจะมีการเปิดสัญญาณไฟตลอดทั้งวันหรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าเป็นส่วนของตำรวจจราจรแต่คงมีการพูดคุยกับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอฝากไปยังประชาชนขอให้เคารพกฎจราจรไม่ใช่เฉพาะจุดตัดทางรถไฟเท่านั้นแต่รวมไปถึงทางแยกต่างๆจุดตัดจุดร่วมเส้นทางขอความร่วมมือประชาชนมีวินัยจราจรไม่ใช่เพื่อบทลงโทษแต่เป็นความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะที่ห้ามก็เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุสปิดาต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเยือนไทยนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกและคณะในโอกาสเข้าพบหารือและเยี่ยมคารวะณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมได้นำผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเริ่มจากอาคารมหาสุรสิงหนาถซึ่งจัดแสดงโบราณ

0: วัตถุจากแหล่งมรดกโลกอาทิแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพรวมถึงโบราณวัตถุสำคัญที่ได้รับการคืนจากต่างประเทศจากนั้นเยี่ยมชมโรงราชรถเพื่อสะท้อนความเชื่อศิลปกรรมราชประเพณีของไทยในโอกาสนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงโบราณวัตถุภายในพื้นที่จัดแสดงตลอดจนแนวทางการสร้างคุณค่าและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ทั้งในมิติทางวิชาการและการเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
8: ยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับช่วงเร้นไม่ลับกับเซเล็บCelebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเรานี้นะครับที่1ประเทศไทยสู่ผู้นำโบรกเกอร์อันดับ1ของไทยเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความรักความสามัคคีนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะวันนี้จะมาทอล์กถึงเรื่องเช็คค่าตอบแทนสวัสดิการบำนาญสสสวที่อยากขอให้ลดลงนะครับวันนี้จะปวดเปิดตัวเลขกันชัดๆเลยนะครับว่าไอ้บำนาญตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาได้เดือนละเท่าไหร่นะครับน่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังครับเอาสำหรับท่านผู้ฟังที่ดูเพจของเราตอนนี้เนี่ยนะครับถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านสามารถทักทายแสดงความคิดความเห็นเข้ามาในรายการได้นะครับที่ Mcot News FM 100.5 นะเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE

0: นะครับพิมพ์ตัว SI นะพิมพ์ตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News นะเขียนข้อความเข้ามาในรายการได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการที่รับฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็Connect ก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
2: พร้อมขนาดนั้นก็2เท่าของดร.สมจินนะในวิดีโออ่ะ
3: ขนาดนั้นยังพร้อม
4: แต่ว่าคนเราเรียนเก่งไม่เก่งอะไรมันไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีการผลสำรวจออกมาแล้ว
2: สำรวจ
4: อันนี้ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าผลสำรวจการเรียนแล้วชีวิตหลังการเรียนความสำเร็จในเส้นทางชีวิตของการศึกษาว่าเป็นอย่างไร
2: เป็นยังไง
4: เขาบอกว่าพวกนักเรียนเกรด A แบบคุณมนตรีแบบอะไรเงี้ยนะนักเรียน A พวก A กลุ่ม A ทั้งหลายเนี่ย
2: กลุ่ม A
4: ส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิศวกรเป็นหมอต่างๆพวกนี
2: ้
4: แต่พวกนักเรียนเกรด B เกรดรองไปจากเกรด A พวกนี้ก็จะเรียนบริหารคุมธุรกิจแล้วก็จะมาคุมพวกนักเรียนเกรด A อีกทีถูกไหมเพราะว่าในชุดก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจไง
2: ไอ้ก็บริหาร
4: ก็จะมาบริหารใช่ไหมพวกนักเรียนเกรด C เกรด C นี่ก็เรียนแบบพอดีๆผ่านนะแบบน่าผ่านไปได้พวกนี้ก็จะกลายมาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คุมพวกเกรด A กับเกรด B อีกทีนึง
2: แล้วเกรด D อ่ะ
4: ทีนี้พวกนักเรียนเกรด D เป
2: ็
4: นนักเรียนหลังห้องพวกนี้ก็แบบสุมหัวกันอะไรตอนเรียนไม่ได้เรียนนะมีการแกล้งครูแกล้งอะไรต่างด้วยพอจบมาเรียบร้อยปั๊บพวกนี้มันผ่านมาแบบไม่น่าผ่านนะพวกนี้ก็จะมาทำตัวเป็นแก๊งใต้ดินใช่ไหมมีทำอะไรลักอะไรต่างๆนี่นะต่างๆแล้วก็จะมาคุมพวก A B C อีกทีว่าแก๊งใต้ดินนี่คุมได้หมดคิดดูสิหวยราคายังลงไม่ได้ถ้าไม่ได้แก๊งนี้มันจะทำได้ไงถูกไหมครับถูกไหมครับ
2: โอ้จริง
4: นะได้หมดทุกอย่างถูกไหมครับ
2: เออ
4: ใช่ไหมทีนี้มันนักเรียนเกรด F
2: เขามีเกรดนึง
4: มันสอบแล้วตกทันทีพวกนี้ไม่ยี่ละ
2: ตกทันที
4: เขาดีทายโดยไม่สนใจ
2: ไม่แคร
4: ์พวกนี้ก็จะมาทำตัวเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รอบรู้กลายเป็นโหนกลายไปต่างแล้วพวกนักเรียนทุกกลุ่มก็จะเข้ามาหาโหนทั้งหมดและนักเรียนคนนี้ก็จะบอกว่าอยู่ได้กี่ปีจะอยู่ได้นานเท่าไหร่บอกได้หมดถูกไหมครับ
2: อันนี้ออกรายการไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะ
4: โ
2: อ้แต่ว่า
4: ไม่บอกอะไรไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวสิยังไม่จบ
2: เอาไม่จบ
4: แต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่ง
2: ตรง
4: นี้คนที่สุดการเรียนก็ไม่แน่นอนบางทีก็ได้
2: A
4: บางทีก็ B บางทีก็ C บางทีก็ D อะไรก็แล้วแต่เก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลนักเรียน A B C D ไม่กล้าต่อแย่ด้วยไม่กล้าเข้ามาหือไม่กล้าต่อรองมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกลุ่มนี้เรียกชื่อสั้นๆว่าเมีย จบหมดทุกอย่างไม่มีใครสู้ได้เลยนะคร
2: ับ เบ็ดเสร็จอยู่ตรงนี้
4: เบ็ดเสร็จอยู่ตรงนี้เท่านั้นเอง
2: มีตัวอย่างไหม
4: มีตัวอย่าง ครับนี่แหละครับท่านได้ยินเสียงหัวเราะในคลิปที่ผมเปิดให้ท่านฟังไหมครับคลิปนี้ก็ถูกแชร์มาเป็นเวลานานแล้วนะครับใช้เวลาหลายปีแล้วหลายคนก็ถามผมนะครับว่านะครับคนที่เป็นเสียงหัวเราะเนี่ยในคลิปนี้นะครับคลิปที่ผมพูดเลยนะฮะเป็นใครนะผมก็ต้องทำหน้าที่ตอบไปเรื่อยตอบไปแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยอีกวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้พบกับเจ้าของเสียงคลิปอันนี้เลยนะครับที่ผมบอกแล้วนะว่านี่คือที่1ประเทศไทยสู่ผู้นำโบรกเกอร์อันดับ1ของไทยนะครับและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความรักความศรัทธาความสามัคคีนะครับวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณมนตรีสอนไพศาลสวัสดีครับคุณมนตรีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวลองหัวเราะให้เหมือนในคลิปสักที
5: ก็คิดว่ามันอาจจะไม่ง่ายนะก็มันต้องมีบริบทรอบ
0: มันต้องได้ฟิลได้
5: สิ่งที่ฟังมาแล้วรู้สึกมันเฮฮาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะคือพอฟังถึงตอนจบเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันถึงสัจธรรม
0: สัจธรรม
5: ภรรยาเนี่ย
0: ใช่ใช
5: ่ใหญ่ที่สุดผมบางทีล้อเล่นว่าภรรยาเนี่ยไม่ค่อยแพง

0: เออใช่ใช่ใช่ใช่
1: เพราะภรรยาเนี่ยถูกเสมอ
0: ถูกเสมอ
1: เท่าที่ดูประสบการณ์ในชีวิตนี่อันนี้เรื่องจริงยอมรับครับ
0: ของจริงนะ
1: ยังไงก็ตามนี่ภรรยาถูกเสมอแต่งงานมาประมาณ38ปีแล้วนี่สัจธรรมเรื่องนี้นี่ไม่เคยผิดเลย
0: เดี๋ยวเราจะค่อยคุยถึงเรื่องภรรยาเดี๋ยวมาคุยทำความรู้จักโดยส่วนตัวเอ้ยชื่อเล่นชื่อ
1: เปี๊ยะครับ
0: เปี๊ยะเนี่ยเปี๊ยะเนี่ยคนสงสัยมานานเพราะว่าผมก็เรียกเปี๊ยะมานานเอ๊ะทำไมถึงชื่อเป
2: ี๊
0: ยะ
2: หมายถึงอะไรคะเปี๊ยะเนี่ย
1: ครับผม
0: ภาษาจีนไหม
1: คนนึกว่าขนมเปี๊ยะนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยชื่อนี้ได้รับเกียรติมาสมัยประถม
0: อ๋อเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ย
1: คือใช่ครับคือต้องบอกตรงๆว่าพ่อผมเนี่ยชื่อปิยะ
0: โอ้
1: เสร็จแล้วรุ่น
0: ชื่อ
1: รุ่นพวกเราเนี่ยก็จะเรียกกันไอ้เปี๊ยะไอ้เปี๊ยะ
2: รุ่นก่อน
1: ก็ไปมาก็เลยเรียกเปี๊ยะเลยผมก็เลยบอกงั้นเรียกผมเปี๊ยะไปเลยแล้วกัน
0: โอ้นี่ผมเพิ่งรู้ด้วยเนี่ยคนรู้จักกันมาตั้งนาน
2: เรื่องจะไม่ละ
1: เพราะฉะนั้นเวลาพูดชื่อเปี๊ยะนี่ก็ต้องยอมรับว่าก็ถูกล้อชื่อพ่อ
0: มาจากเปี๊ยะได้แหละถูกไหมฮะโอ้เออ
1: แต่ผมก็ไม่รังเกียจอะไร
0: เ
1: พราะว่าผมก็นับถือชื่อนี
0: ้
1: คร
0: ับ ก็ดี
1: เพราะว่าปิยะเนี่ย
0: แปลว่า
1: ความรักซึ่งผมตั้งชื่อลูกเนี่ยทุกคนก็ปิยะหมดเลย
0: โอ้เหรอนะครับด้วยปิยะหมดเลย
1: โตเนี่ยปิยะภูม
0: ิ
1: ผมก็ถือว่าเป็นผู้มีภูมิปัญญาและความรักนะครับแล้วก็คนที่สองเนี่ยปิยะฉัตร
0: ผู้หญิง
1: ผู้ชาย
0: อ๋อผู้ชายเหรอ
1: ครับผมเป็นความหมายที่ตั้งใจก็คือเป็นการปกครองด้วยความรักแล้วก็คนที่3เนี่ยเป็นผู้หญิง
0: ชื่อ
1: ปิยพร
2: ปิยพร
1: อยากจะให้สื่อความหมายว่าเป็นพระพรแห่งความรัก
0: โอ้โหนี่มันโอ้นี่เลยสุดท้ายก็เอาปิยะมาเป็นตัวนำชื่อนำ
1: ผมก็นึกว่าลูกๆผมเนี่ยจะถูกตั้งชื่อเล่นว่าเปี๊ยะเปี๊ยะ
0: ไม่มี
1: แต่ส่วนใหญ่ไม่มีครับรู้สึกว่าหลายครั้งที่ได้ยินคือปิ
0: โอ้มีเล็กปีเลย
1: บางคนก็เล่นโทนเสียงจนไปไกลสงสารลูกนะ
0: ไม่เกี่ยวจะพ่อตั้งให้นะเนี่ย
1: ตั้งใช้ด้วยความรักตั้งให้ด้วยความรักครับผมแต่ก็ปรากฏว่ามันก็เหมือนตัวเราเองนะครับเหมือนตัวเราเองเพราะฉะนั้นของพันนี้เนี่ยโทษผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องโทษเพื่อน
0: เดี๋ยวชื่อเปี๊ยะเดี๋ยวเริ่มเรียนหนังสือที่ไหนฮะ
1: ผมเริ่มเรียนเนี่ย
0: เกิดตรงไหนเนี่ยเป็นตรงไหนของกรุงเทพ
1: ผมเกิดหัวเฉียวครับ
2: โรงพยาบาล
1: หัวเฉียวแม่ผมเนี่ยมีลูก5คนผู้ชายหมดเลยแล้วก็เกิดหัวเฉียวหมดเลย
0: เราเป็นคนที่
1: 2
0: ที่2
1: รองจากดร.สมจินทร์ สอนไพศาล
0: ดร.สมจินทร์สัมภาษณ์ในรายการเราไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผมคนที่2คือเรา
1: ผม
0: คนที่3เป็นใครฮะ
1: คนที่3หมอสมเกียรติสอนไพศาลครับ
0: เป็นหมอ
1: ครับอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับคนที่4เนี่ยก็จริงๆก็มีชื่อเสียงโด่งดังทีเดียวนะครับก็คือหมอบัณฑิตสอนไพศาลนะครับเขาโด่งดังเนี่ยพูดตรงๆโด่งดังสมัยพฤษภาธมิน
0: ใช่
1: นะครับเขาคือคุณหมอที่สวมเสื้อกาวแล้วก็อยู่ที่โรงแรมรัตนโกสินทร
0: ์ใช
1: ่โทรมาหาผมตอนประมาณ1:00บอกเฮียอย่าเพิ่งบอกมาม่านะตอนนี้อยู่โรงแรมรัตนโกสินทร์
0: จุดอันตรายสุดเลย
1: จุดที่อันตรายมากๆเลยแล้วต่อมาก็เห็นบทความที่เขาเขียนนะครับว่าเขาอยู่ตรงนั้นคนกำลังกลัวกัน
0: เออใช่ใช
1: ่แล้วเขาตัดสินใจสวมเสื้อกาวนี่แหละเพราะว่าคิดว่าสวมเสื้อกาวเนี่ยยังไงก็ปลอดภัย
0: ไม่มีใครทำร้าย
1: แล้วเขาก็ถือโทรโข่งแล้วบอกกับพี่น้องประชาชนในนั้นว่าพวกเราอย่าตื่นตระหนกเกินไป อย่าตกใจเกินไปและอย่าใช้กำลังต่อสู
0: ้
1: ถ้าเราไม่ใช้กำลังต่อสู้เรามีทางรอดผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ผมเชื่อว่าเขาก็มีส่วนร่วมในการที่จะพยายามให้ประเทศออกจากปัญหานั้นด้วยสันตินะครับก็ดีใจครับอันนี้คือน้องคนที่4
0: แล้วมีคนที่
1: 5แล้วคนสุดท้องก็คือน้องเกรียงศักดิ์สัมภัยสารนะครับ
0: อันนี้ไม่ค่อยได้ยินชื่อ
1: ครับผมก็จริงๆก็ดีเลยครับแล้วก็เคยทำพวกของขวัญอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังเขาก็อยากทำสตาร์ทอัพประเภทร้านอาหารแต่ว่าก็มาทำสตาร์ทอัพตอนหลังมันก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่น้อง5คนผู้ชายหมดนะครับก็เป็นหมอจุฬา2คนก
0: ็
1: คือน้องหมอสมเกียรติกับน้องหมอบัณฑิตแล้วก็เป็นวิศวะจุฬา3คน
0: 3คนเลย
1: ก็คือ
0: ตกลง
2: จุฬาหมดเลย
0: โอ้
1: วันที่น้องคนเล็ก

0: รับปริญญา
1: เ
0: ราก็นัดกันใส่คลุยทุกคนเลย
1: อ๋อเหรอ
2: จุฬาหมดเลย
0: คร
2: ับ
0: จุฬาหมดเลยครับก็ถือว่าสนุกสนานดี
1: เออ
0: แล้วก็อยากที่จะบันทึกไว้เพราะว่าก็เป็นสถาบันที่มีพระคุณกับเรา
1: ใช่ๆ
0: นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนี้ต้องยกย่องคุณแม
1: ่
0: เพราะว่าพ่อผมเนี่ยจริงๆแล้วเสียไปตอนที่ผมตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ17
1: โอ้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้ว
0: ครับผมอยู่ปี1พี่ชายคนโตอยู่ปี2นะครับแล้วก็จริงๆตอนนั้นเนี่ยบรรดาอาเจกกระแปะเขาก็ทราบปัญหาเขาก็มาพูดกับแม่ผมบอกว่าอาซอหรือเนี่ยอย่าให้ลูกเรียนสูงถ้าลูกเรียนสูงเนี่ยลูกจะไม่ช่วยงานพ่อแม
1: ่
0: พ่อซ้อเนี่ยก็คงจะเหนื่อยแย่เลย
1: อย่างน
2: ั้
1: นเลย
0: ครับผมแล้วก็พี่ชายผมก็พูดตรงๆก็เล่าเรื่องนี้ตอนที่เราทำวิดีโอครบรอบมาม่าอายุ60ปีนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องถือได้ว่าดีที่มาม่าเนี่ยเข้มแข็งแล้วหมอม้าเคยให้สัมภาษณ์ที่โบสถ์เพราะตอนนั้นหมอม้าก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันหมอม้าก็บอกว่าตอนที่พ่อเสียไปคือสามีเสียไปเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาก็เสียใจนะครับแล้วก็กังวลใจแต่ว่าพอมาดูลูก5คนน่ะเขาก็รู้สึกเหนื่อยว่าจะสู้ยังไงแต่พอเห็นลูกทั้ง5คนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะต้องทำงานหนักขึ้นอีกเป็น2เท่าเลย
1: โอ้โห
0: เขาจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กัน
1: โอ้โห
0: โอ้โหผมพูดตรงๆพูดเรา พี่น้อง5คนเนี่ยก็มีความซาบซึ้งในมาม่ามากแล้วก็เรียกว่าจะยังไงก็ตามเราก็รู้ว่ามาม่าเนี่ยทั้งชีวิตไม่ได้หวังอะไรเลยนะเพราะว่าชีวิตเขาอะเกิดมาอย่างลำบากนะครับเขาเนี่ยตอนอายุประมาณสักขวบเศษๆเนี่ยเกือบถูกเอาไปขายน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
2: ที่เมืองไทยเนี่ย
0: คุณตาเนี่ยใช่ครับคุณตาตาเนี่ยคุณตาคุณยายมาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็ป่วยป่วยที่บ้านก็เรียกว่าถึงกับคิดเลยว่าจะต้องเอาไปขายไห
2: ม
0: แต่ว่าแม่ผมก็กล่าวยกย่องพี่ชายเขาตัวกูนะครับพี่ชายบอกไม่ยอมจะเอาน้องไปขายไม่ยอม
1: โอ้โห
0: ซึ่งพวกเราก็ต้องจดจำพระคุณนี
1: ้
0: ก็หมอม้าก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ต่อสู้มาอย่างเข้มแข
1: ็
0: งหมอม้าก็เรียกว่าขายอาหาร
1: ทำทุกอย่าง
0: เสิร์ฟน้ำแข็งเสิร์ฟอาหารหมอม้าเรียงจานให้ดูว่าเวลาเขาเสิร์ฟนี่ขนาดนี้เลยนะ
1: เรียงบนแขน
0: เรียงบนแขนแล้วก็ไปวางเสิร์ฟแล้วก็เลี้ยงลูกมาลูกได้สอบดีๆกันทุกคน
1: เ
0: พราะว่าคนที่จบวิศวะเนี่ยก็จบโท MBA ธรรมศาสตร์กันทุกคนแล้วก็ดร.สมจินเนี่ยไปต่อดร.อีกนะครับก็พวกเราได้รับพระคุณ
1: หมออีก2คนเนี่ยดูโอ้โหธรรมดาที่ไหน
2: สูงทั้งนั้นเลยเรียนทั้งทุกคน
0: แล้วก็เรียกว่าจนจบอ่ะหมอม้าไม่ได้หวงแหนว่าจะต้องมีที่ดินมีบ้านมีรถ
2: เขา
0: ส
2: ิ่
0: งที่เขาคิดว่ามีที่สุดคือลูกๆมีความรู้กันทุกคนก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามาเห็นแก่ขนาดนั้น
2: มีวิชั่นที่ดีมากนะในสมัยนั้น
0: ก็มีความรักเสียสละสูง
1: ตอนเด็กเราเรียนที่ไหน
0: ตอนเด็กเนี่ยผมเรียนที่เอาว่ามาตรงปฐมเลยแล้วกันปฐมนี่ผมเรียนโรงเรียนที่ภาคภูมิใจมากคือเผยอิงคร
1: ับ โรงเรียนดัง
0: โอ้โห
1: สุดยอดเจ้าสวน
0: ต้องพี่พยายามบอกว่าอลัมนาย
1: เออ
0: ผมก็ไปเอาไปโม้ได้เลยว่าผมเนี่ย
1: สวนเลยที
0: ่รุ่นพี่ผมเนี่ยคือท่านประธานเจริญ
1: คือ
0: ประธานดีท่านประธานธนิน
2: เนี่ย
0: ท
2: ่
0: าน
2: เลย
0: มีความรู้สึกว่าเผยอิงเยอะแยะเลย
1: โอ้โห
2: สถิติของเมืองไทยรวมสถิติของเมือง
0: ไทยใช่ฮะใช่ใช่ตอนนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนเล็กกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าคงแต่ก่อนนี้เราตัวเล็กอะเราเห็นโรงเรียนขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้เราไปก็โรงเรียนก็ขนาดเล็กแต่ว่าทรงวาดนี่เดี๋ยวนี้ก็คนไปเยี่ยมชมกันเยอะนะครับเราไปทานข้าวด้วย
1: เป็นที่ดังโด่งดังมากตอนน
0: ี้ดีมากนะครับก็เราเริ่มที่นั่น
1: แล้วเรียนภาษาจีนเลยใช่ไหม
0: ภาษาจีนเลยครับภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนฮะภาษาอังกฤษนี่ผมได้เรียน
2: หรือแมนดาริน
0: เรียนในมีทั้งสองภาษาครับส่วนใหญ่จะเป็นแมนดารินนะครับแต่ก็มีแต้จิ๋วอยู่ด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่บ้านเราใช้ภาษาแต้จิ๋วนะครับแล้วก็เรียนก็เ

0: เรียนที่นั่นนะครับจบป .4 สอบเข้าป .5 ผมก็สอบเข้าได้ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจบม
1: .4
0: นะครับก็เรียนตรงๆแหละผมก็มักจะเล่าให้ฟังว่าผมมีประสบการณ์คริสเตียนในชีวิตตรงนี้ด้วยว่าผมเข้าที่สาธิตปทุมวันตอนป .5 ผมเชื่อพระเจ้าตอนป .6นะครับตอนป .6 ตอนนั้นผมก็อายุ11ขวบแล้วผมไปค่ายคริสเตียนแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตที่ผมเห็นนี่เขามีความรักและความสุขกันดีผมก็บอกว่านี่แหละชีวิตที่ผมอยากจะเป็นแล้วก็สังคมที่ผมอยากจะอยู
1: ่
0: ผมก็รู้สึกว่าผมได้รับพระพรตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมสังเกตว่าพระพรของผมอันที่หนึ่งที่เหลือเชื่อตอนที่มาคู่กับป .6 อ่ะก็คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ของผมเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรของสสวท.นะครับหลักสูตรสสวท.ตอนป.7นี่จะเริ่มเห็นความแตกต่างเลยเพราะว่าเราเรียนเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันตรงกับชั้นม.3ของที่จะมาเป็นม.3ตอนนั้นเนี่ยมีโรงเรียนที่ทดลองหลักสูตรเนี้ยอยู่2โรงเรียนก็คือสาธิตปทุมวันกับโรงเรียนมาแต
1: ่อ๋อมาแต
0: ่แล้วก็ผมเองพอเรียนมาเนี่ยพอป.7เนี่ยผมไปเรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรเก่าเนี่ยสงสารรุ่นพี่เลยแต่ก่อนนี้จะมีโจทย์ประเภทรถไฟ
1: ใช่ใช่
0: นาฬิกาที่พี่ชอบไหม
1: โอ้ยนั่นด้วยกระแสน้ำ
0: มันโบราณมากพอเราเรียนหลักสูตรใหม่เนี่ยเรารู้เลยว่าใส่สมการเข้าไปหน่อยอะไรหน่อยแล้วแก้สมการมันก็จบไม่สับสน
1: ไอ้ผมเนี่ยเรียนหลักสูตรเก่าไง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมาถึงม.4มันก็ต่อง่ายขึ้น
1: ต่อง่ายเลย
0: ก็ทีนี้ดร.สมจินเนี่ยเขาเป็นแบบอย่างเพราะว่าตอนเขาอยู่ม.4กลางปีเนี่ยเขาก็บอกกับพี่น้องบอกกับแม่ว่าเขาตั้งใจจะสอบเทียบ
1: เพราะดร.สมจินก็เรียนสาธิตปทุมวันเหมือนกัน
0: เขาเรียนสวนกุหลาบ
1: สวนกุหลาบ
0: บางทีมีการบิดเบือนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าพูดตรงนี้มันจะเหมาะไหมเนี่ยเพราะว่าพี่ชายด้วยเราก็เคารพนะฮะคือที่บ้านผมเนี่ยสอบเข้าสวนกุหลาบได้หมดเลย5 คนเขามักจะพูดว่าผมเนี่ยสอบเข้าสวนกุหลาบไม่ได้อยู่คนเดียว
1: โอ้ใช่เหรอโอ้เลยฮะ
0: เพราะว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาเข้ากันตอนม.1นะฮะก็คือต้องรอไปจบป
1: .7
2: ใช่ใช่ใช่
1: ฟังใช
0: ่พอเอิญว่าผมเนี่ยจบแต่ตอนป.4มาเข้าป.5ผมสอบเข้าสาธิตปทุมวันได้ไงครับนะ
1: ก็เลยย้าย
0: โรงเรียนผมไม่พูดนะครับสรุปแล้วเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าเนี่ยเป็นคนเดียวในบ้านที่สอบเข้าสูงสุดหลังไม่ได้ก็ผมไม่ได้ไปสอบนะครับทีนี้พอถึงม.3เนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนเตรียมกันพวกโรงเรียนดีๆ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าก็เห็นจำเป็นเลยนะฮะเสียเวลาตอนที่ผมปลายปีม.3เนี่ยพี่ชายผมอยู่ม.4ละแล้วพี่ชายผมอ่ะก็มาบอกว่าเขาจะสอบเทียบเข้าวิศวะจุฬานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีสอบเทียบด้วยแฮะความตั้งใจของเขาคือเป็นแบบอย่างที่จะประหยัดค่าเราเรียนให้แม่คือถ้าเรียนเร็วไปปีนึงแม่ก็ประหยัดค่าเราเรียนไปป
1: ีนึง
0: นะครับผมก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆม.3เนี่ยเขาคนเรียนเก่งๆก็เตรียมเข้าโรงเรียนเตรียมอุด
1: ม
0: ผมเริ่มอ่านหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยเลย
1: โอ้ดีล้ำเลยนะนี่นะ
0: พี่ชายผมเนี่ยครึ่งปีเขาก็เข้าวิศวะจุฬาได
1: ้
0: ผมเนี่ยใช้เวลาปีครึ่งเพราะผมเริ่มพร้อมกันแต่ผมอยู่ม.3มาสอบตอนม.4นะครับ
1: โอ้หมายถึงจะ entrance ตั้งแต่ตอนม
0: .3ผมมา entrance ตอนม.4นั่นแหละแต่ว่าก็คือม.3ผมเริ่มอ่านหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถนัดวิชาม.4มากม.5นี่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมได้รับพระพรมาก็คือเชื่อมาตั้งแต่ตอนประมาณป.6 นะครับแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นี่ผมเลยแข็งมาก
1: เป็นความวิชาที่ชอบด้วย
0: ชอบมากนะครับผมเนี่ยได้96คะแนนจาก100
1: โอ้
0: นะฮะซึ่งคือ48ข้อนะครับแล้วปีนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด
1: อันนี้ตอน entrance
0: ตอน entrance มี2ข้อที่ผมไม่ได้คะแนนเนี่ยเพราะมันไม่มีคำตอบ
1: เอาจริงป่ะ
0: อันนี้เรื่องจริงครับก็ขอบคุณพระเจ้า
1: ไม่พบเขาเฉลยมามันไม่มีคำตอบจริงฮะ
0: ดูเฉลยแล้วมันเฉลยผิดฮะไม่มีคำตอบ
1: โอ้ยอย่าง
0: น
1: ั้นเลยเหรอ
0: นะครับคือมันตอนเฉลยมันก็บอกเลยว่ามันไม่มีคำตอบนะครับแล้วก็ที่1แพทย์ปีเดียวกันไปออกทีวีด้วยกันเนี่ยเขาได้88คะแนนได้96คะแนน
1: เราได้9
0: เรา96

0: เขาได้88ได้ยังไง
1: แต่ผมมาโดนเขาทิ้งวิชาอื่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษ100คะแนนเนี่ยผมได้74คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นใน100ในทั้งหมดเนี่ย400คะแนนผมก็ได้ทั้งหมดรวมใน350นะครับผมเนี่ยเลือกคณะวิศวะจุฬาเนี่ยคณะเดียวเพื่อประหยัดค่าสมัคร
2: ละเอียดขนาดนั้นเลยมันโคต้าสมัยนั้นมัน5ไอ้6ที่ใช่มั้ยอ
1: ะไรประมาณนั้นนะ6ที่ครับผมแต่ว่าก็อธิษฐานพระเจ้าเลยครับเพราะว่าอาจารย์ก็เห็นว่าผมเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ได้ดีก็อยากให้ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน
2: เพราะฉะนั้นเฉพาะคณิตศาสตร์อย่างเดียวเราที่1ประเทศไทยแน่นอน
1: อ๋อไม่เชิงวิชาอื่นมันต้องได้ฮะ
2: มันต้องได้ด้วยนะ
1: เพราะว่าผมก็ฟิสิกส์จะได้90เคมีได้90แล้วก็อังกฤษได้74นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับพระพรนี้แล้วก็ผมอ่ะจะเล่าให้ฟังความมหัศจรรย์ตอนตรวจข้อสอบเนี่ยมีวิชาฟิสิกส์ที่ผมประทับใจมากเพราะว่าผมถนัดม.ศ.4ใช่ไหม
2: ใช่
1: กลศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราได้หมดแต่พอม.ศ.5เนี่ยผมไม่ได้เรียนที่โรงเรียนผมอ่านหนังสือเองก็ไม่ค่อยแม่นนะแต่พระเจ้าอวยพรให้วิชาฟิสิกส์เนี่ยม.ศ.5ออกง่ายแต่แม้ออกง่ายเนี่ยก็จะมีข้อหนึ่งนะที่ผมจำไม่ลืมเลยเขาบอกว่ารังสีเบต้าวิ่งเข้าหาโลก มันจะไปทางไหน เรื่องนี้เนี่ยพี่ฟังแล้วยังจำได้อยู่
2: ไหมไม่ได้แล้ว
1: ก็คือ
2: รังสีเบต้าหมดแล้ว
1: คือข้อเนี้ยต้องมีความรู้สี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือรังสีเบต้าเนี่ยเป็นประจุลบค
2: ือ
1: เป็นอิเล็กตรอนประจุลบ
2: โอ้ดีละเอียด
1: เลยข้อที่2ก็คือโลกเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้ผมก็รู
2: ้
1: ความรู้ที่2ความรู้ที่3คือขั้วแม่เหล็กเนี่ยขั้วเหนือเนี่ยอยู่ทางขั้วโลกใต้ของโลก
2: โอ้มันกลับกันนะ
1: ขั้วใต้ของแม่เหล็กเนี่ยอยู่ขั้วเหนือของโลก
2: มันกลับกันอยู่นะ
1: อันนี้ผมไม่รู
2: ้
1: ผมนึกว่าเหนือก็เหนือใต้ก็ใต้ไม่น่าจะจังกันปรากฏข้อนี้เป็นหนึ่งในน้อยข้อมากที่ผมลืมเพราะว่าเวลาอิเล็กตรอนวิ่งจากนอกโลกเข้าหาโลกเนี่ยเวลาใช้เส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันต้องใช้เส้นแรงแม่เหล็กภายนอกแม่เหล็กผมดันไปใช้เส้นแรงแม่เหล็กภายในแม่เหล็กข้อนั้นเนี่ยตอนผมตรวจข้อสอบแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผิดซ้อนผิดกลายเป็นถูก
2: โอ้มันเลยกลับเป็นถูกแทนนี่นะ
1: ผิดซ้อนผิดเลยกลายเป็นถูกผมฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบพระเจ้าเลยพระเจ้าตรัสกับผมว่าลูกเอ๋ยข้อนี้มอบให้กับเจ้า
2: โอ้
1: เจ้าจะไม่ได้ลืมเรา
2: โอ้ไม่
1: จำมาไม่ลืมเลยนะข้อนี้จำมาไม่ลืมเลย
2: คือจากการตอบผิดนั่นเองจริงแล้วพูดง่าย
1: ๆใช
2: ่แต่กลายเป็นถูก
1: ถูกครับแล้วพี่คิดดูสิว่าไอการที่ผมสอบคณิตศาสตร์ได้ทุกข้อเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผมไม่เคยพลาดนะไม่ค่อยพลาดมันตรวจ
2: แล้วธรรมดาจะต้องตรวจทำใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่ปรากฏว่าข้อนี้พระเจ้า
2: ไม่ได้ตรวจ
1: ลืมคือตรวจแล้วแต่อาจจะตรวจแล้วแต่ผิดซ้ำอ่ะก็คือยังคิดเหมือนเดิมยังลืมไปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยเป็นความอัศจรรย์นะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นที่หนึ่ง
2: เป็นที่หนึ่ง
1: แต่ว่าตอนจบก็ต้องสารภาพว่าไม่ได้ที่หนึ่งแล้วเราก็ไปเรียน MBA
2: เดี๋ยวนะเอานิดหนึ่งนิดหนึ่งเข้าวิศวะที่จุฬา
1: ถูกไหมใช่ครับ
2: สาขาอะไร
1: สาขาคอมพิวเตอร์ไอที
2: โอ้นี่อายเขามันท้าทายมากใช่ไหมสมัยนั้นคอมพิวเตอร์มันยังไม่ดี
1: โอ้อาจารย์เอาถือว่าคิดได้ถูกต้องมาก
2: โอ้เหรอ
1: แล้วก็ทำไปแล้วมันก็คะแนนเราก็ดีนะคะแนนเราก็ดีแต่ว่าพอเราถึงสักปี3อ่ะพูดตรงๆเราเริ่มรู้แล้วว่าเกรดเราอยู่สัก 3.4
2: ชักลำบากแล้ว
1: ชักลำบากแล้วแล้วก็เราก็ไปสนใจกิจกรรมนะครับเราไปดูแลเรื่องสวัสดิการคือเสริมน้ำเสริมน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับให้กับทีมที่ทำเพลท
2: พวกบุคคลบอลประเพณี
1: เพื่อนๆที่สจมที่อบจเนี่ยเขาเห็นมนตรีเอ๊ะไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าอะไรดูมีวี่แววนะครับก็เลยชวนให้ลงสมัครนายกสโมสรนิสิตจุฬ
2: า
1: ประวัติแบ็กกราวด์ที่สำคัญของนายกสโมสรคือเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟ
2: อันนี้มีความสำคัญมาก
1: มีความสำคัญมากเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงปี4เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นก็ลงสมัครไปแหละเพราะว่าขยันแทบตายก็จะไม่ได้กี่นิยมอันดับ1มันต้องได้ 3.6 ก็หวังว่ายังติดกี่นิยมอันดับ2พอ

0: ติดปั๊บปี4ผมก็เริ่มมีแฟน
1: ปี4
0: ตัวนายกสชม.ปี4วิศวะมันก็เนื้อหอมใช่ไหมโมไปหน่อยนะที่รักแล้วก็ปรากฏว่า
2: แฟนอยู่ที่ไหนแฟนคณะอะไร
0: แฟนอยู่ที่จุฬาครับคณะครุศาสตร
2: ์โอ้ดีตรงข้ามฟากเลยนะ
0: แต่ว่าเขาทำกิจกรรมด้วยกันเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ชวนเขามาช่วยหาทุนนะครับใครๆก็แอบนินทากันว่านายกสโมสรทำไมใส่ใจกับเรื่องหาทุนแล้วกัน
2: วิศวะที่ไปตามจีบครุเนี่ยมันมีรุ่นพี่ก็ทำงี้เน
0: ี่
2: ย
0: ก็นิดหน่อยอาจารย์ทวารนะเข้ากันดีฮะแล้วก็ปรากฏว่าพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างก็คอนเฟิร์
2: ม
0: เพราะว่าเป็นเทอมแรกเลยของผมเนี่ยก็คือปี4เทอม1เกรดก็ตกควบเลย
2: เอ้าเพราะมีแฟนเนี่ยนะ
0: เหลือ2จุดจุ๋มจิ๋ม
2: จริงว่า
0: 2จุดนิดหน่อยครับ
2: โอ้
0: ก็โทษแฟนไม่ได้นะครับก็คือโทษผมว่าผมก็คือใช้เวลาเพิ่มขึ้นกับกิจกรรมเพราะว่าภาระรับผิดชอบมันก็เยอะแล้วก็แน่นอนก็ต้องพยายาม
2: แฟนด้วย
0: บอกแฟนให้ได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าพระถือว่าคุ้มนะครับ
2: ไม่ได้เกตแต่ได้แฟน
0: อ
2: ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ในที่สุดก็เลยได้แฟนมาแล้วก็
1: จนบัดนาว
0: ครับก็คือแต่งงานมาแล้วเนี่ย38ปี
2: โ
0: อ้ก็ทุกวันนี้ผมเพิ่งเกษียณเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ยังไปฮันนีมูนกันก็ไปดิสนีย์แลนด
1: ์
0: ที่ทางเซี่ยงไฮ้นะครับดิสนีย์แลนด์ใหม่ของเขาแล้วก็เราก็60กว่าเข้าไปแล้ว
2: ยังเล่นเครื่อง
0: แต่ว่า
2: พันคน
0: เราก็รู้สึกว่า สมัยเรา
1: เด็กกลับไปเป็นเด็ก
0: สมัยเราเด็กอ่ะเรามีกำลังอ่ะ
2: เ
0: ราไม่มีเงินไง
2: เออ
0: ตอนนี้เราพอมีเงินไง
1: เ
0: ราก็
2: ไม่มีกำลังแล้ว
0: แต่เราก็บอกกันนะว่าถึงแม้ว่าเราจะ60บวกแต่ว่าเราจะเที่ยวกับแบบ16มันเลือกอะไรต้องไปปล่อยอารมณ์ให้มันแก่นะครับ
1: แหววกันต่อ
0: ใช่ไหมเราก็ไปสวีทแล้วก็พยายามแบบนุ้งนิ้งกุ๊กกิ๊กอะไรกันของพันนี้เราทำได้ครับความรักผมถึงได้เป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือรวยด้วยรัก
2: รวยด้วยรัก
0: รวยด้วยรักเพราะว่าหลายคนนึกว่าผมรวยผมไม่ได้รวยเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าชีวิตผมก็เริ่มจากรากมาจากฐานเลยแต่แล้วก็ส่งลูกเรียน3คนแล้วก็เรียกว่าก็ใช้ชีวิตเต็มที่ครับแล้วก็เลยบอกได้เลยว่าเรื่องรวยเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สำคัญคือรวยด้วยรัก
2: รวยด้วยรัก
0: ครับผมก็จะเขียนไฮไลท์ในหนังสือว่ารวยไม่ได้แปลว่าสุขสุขได้โดยไม่ต้องรวยรวยไม่รวยก็เป็นสุขสุขได้เมื่อรวยด้วยรักและสัจธรรมสำคัญที่ผมใส่ไว้เป็นสาระก็คือที่ใดมีรักที่นั่นมีสุข
2: ไม่ใช่มีทุกข์
1: ไม่ใช่มีท
0: ุ
1: กข์อ
0: ันนี้สัจธรรมแท้จริง
2: สัจธรรมแท้จริง
0: ที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขบางคนที่เข้าใจผิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เป็นเพราะว่าเขารักกันไม่พ
2: อ
0: หรือรักกันไม่เป็นเพราะฉะนั้นเวลามีความทุกข์ในครอบครัวอย่าไปโทษความรักต้องโทษว่าเรารักพอหรือเปล่าเรารักเป็นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยอันนี้คือหลักการที่สำคัญผมก็ชี้หลักการว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขที่ใดที่ขาดรักที่นั่นจะมีทุกข
2: ์
0: ผู้ใดที่ให้รักผู้นั้นก็เป็นสุข
2: ที่นั้นจะเป็นสุข
0: ผู้ใดที่โหยหารักคือมองความรักแค่ว่าคุณต้องรักฉันแต่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วอะความรักที่สำคัญคือเราต้องรักเขา
2: อย่างรักไม่ถูก
0: นะครับคนที่โหยหารักก็จะเป็นทุกข์นะครับถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคอยเติมความรักผมเวลาไปอวยพรงานแต่งงานก็มักจะบอกอยู่เสมอว่าความรักเป็นดังกล่องช็อกโกแลต มันจะเต็มอยู่เสมอตราบเท่าที่เราเติมเข้าไปมากกว่าที่เราดึงออกมา
2: เออบางอย่างถ้าเรากินมันอยู่เรื่อยก็หมด
0: กินมันอยู่เรื่อยเราก็แสวงหาแค่ว่าเอ้ยคุณต้องอย่างนั้นสิคุณต้องอย่างนี้สินะครับซึ่งตรงเนี้ยในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียนเนี่ยผมจะตั้งข้อสังเกตว่าพระเยซูคริสต์ตรัสสอนเนี่ยในคำเทศนาข้อแรกในคำเทศนาแรกของพระคัมภีร์ใหม
2: ่
0: ก็คือแมทธิวบทที่5ข้อที่3จะบอกว่าบุคคลผู้ใดยอมรับความบกพร่องของตนเองก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา

0: แล้วผมก็จริงๆก็ศึกษามาหลายสิบปีนะฮะก็มาคิดว่าใครควรว่าทำไมข้อนี้ต้องเป็นข้อแรกและข้อนี้เป็นข้อที่ให้เหตุผลด้วยว่าถ้าเราเรียนรู้ว่าเราอาจจะบกพร่องทางจิตวิญญาณหรือบกพร่องในชีวิตนั่นแหละเราก็จะเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของเราคนที่พร้อมจะทำบาปที่สุดเนี่ยคือคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยตัดสินถูกผิดดีชั่วด้วยตัวเองได้เป็นคนที่รู้สึกว่าฉันถูกทั้งหมดนะครับนั่นแหละพร้อมจะทำบาปแต่คนที่รู้ว่าต้องถ่อมต้องเรียนรู้ต้องพร้อมจะปรับตัวคนนั้นแหละเป็นที่ชอบพระทัยนะครับในชีวิตคู่ในความเป็นเพื่อนในที่ทำงานจะมีอย่างนี้หมดเลยครับใครที่จะ อยู่บนความขัดแย้งแล้วไม่คืนดีไม่กลับมาคืนดีกันเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือฉันน่ะถูกเธอน่ะผิดแล้วอีกคนเขาจะคิดยังไงเขาก็คิดว่าเขาถูกเราผิด
1: ก็ตัดโทษตัด
0: เขา
1: ไม่ยอม
0: มันก็ไม่จบกันนะครับแต่ถ้าเผื่อเราบอกว่าเฮ้ยการคืนดีสำคัญสำคัญยังไงเนี่ยพระเยซูยังขยายอีกนะบอกว่าใครที่มาพระวิหารเพื่อหาพระเจ้าจะวางของเพื่อจะถวายบูชาแล้วนึกขึ้นได้ว่ามีข้อขัดข้องเคืองใจกับใครให้ไปคืนดีกันก่อนก่อนมาหาพระองค
1: ์
0: คิดดูสิขนาดมาหาพระเจ้าอ่ะแล้วยังขัดข้องใจกับใครอ่ะพระเจ้าสอนว่ามันก็ไปคืนดีกันก่อนแล้วกันผมก็เห็นหลายคู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ทำดีอ่ะเขาเป็นคนดีทั้งคู่เลยแล้วก็จะไปปฏิบัติดีด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ยอมคืนดีกัน
1: ไม่ยอม
0: คืนดี
1: ไม่ยอม
0: แล้วก็ท้ายที่สุดชีวิตก
1: ็ไม่ตอ
0: บขาดความสดชื่น
1: จบไป
0: นะครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งเทศนาเรื่องนี้มานะแล้วก็จริงๆแล้วผมก็อ้างหนังสือ เล่มที่ผมบอกว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือหนังสือ Purpose Driven Life นะครับ Purpose Driven Life ชีวิตดำเนินด้วยวัตถุประสงค์นะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะมีพูดถึง เขามีหนังสือตอนนี้แบ่งเป็น42บท42ตอนให้อ่าน42วันคือพูดง่ายๆไม่ได้อยากให้อ่านเร็วแล้วก็ไม่ได้อยากให้อ่านแล้วไม่ต่อเนื่องนะครับวันที่20หรือบทที่20เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นบทเรียนแห่งการคืนดีจะมีอยู่7ขั้นนะครับจะมีอยู่7ขั้นแล้วก็ในบทเรียนการคืนดีเนี่ยก็จะเน้นความสำคัญเรื่องนี้แหละครับแล้วผมก็บอกได้ว่าถ้าเราเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการคืนดีผมบอกเลยเวลาคนเห็นรูปครอบครัวผมอะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวบ้านผมด้วยซ้ำนะครอบครัวตั้งแต่ลูกหลานอาม่าลงมาเนี่ยผมว่าเขาเห็นความสดชื่นนะครับเขาเห็นความสดชื่นเขาเห็นความรักผมก็บอกว่าพึ่งเทศนาวันนี้ที่สุพรรณบุรีบอกว่าในรูปเนี่ยคิดไหมว่าความสัมพันธ์ดีๆอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวที่รักกันไม่เคยมีปัญหากันไปไม่ได้หรอกครับมันมีแล้วก็ในแง่ของที่มีเนี่ยก็บอกได้ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะคืนดีนะครับเรียนรู้ที่จะคืนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการคืนดีเนี่ยผมให้ไว้นิดหนึ่งแล้วกันผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเขาบอกว่ามี7ขั้นตอนข้อแรกเนี่ยคือให้อธิษฐานพระเจ้าก่อนก่อนจะไปคุยกับเขา
1: ครับ
0: เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสอนว่าให้เรารักกันเหมือนพระเจ้ารักเราหลายครั้งเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยก่อนจะไปคุยกับเขาเนี่ยไปนินทาเขาให้คนอื่นฟังด้วยนั่นก็ไม่ถูกจะนินทาพระเจ้าแล้วจิตใจเราจะซอฟลงนะครับแล้วก็ถ้าที่น่ากลัวอีกบางอย่างก็คือก็ไม่ได้อยากไปนินทาให้คนอื่นฟังหรอกแต่นินทาเขาให้ตัวเองฟังแล้วมันก็ขยายแผลนะครับแต่เวลาเราอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่ริกอร์แลนสอนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราหรือเปลี่ยนแปลงเขาโดยเราไม่ต้องทำอะไรเพราะพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการที่จะถ่อมและยอมรับความผิดเพราะความผิดนี่คือยอมรับความผิดแทนเรานะครับเวลาเราดู Passion of the Christ เนี่ยแล้วเห็นว่าพระเยซูคริสต์ถูกเฆี่ยนทั้งที่พระองค์สอนให้คนรักกันให้รักความชอบธรรมให้รักพระเจ้าสุดใจให้มีแต่ความสุขแต่ปรากฏว่าเขาใส่ร้ายพระองค์ว่า

0: พระองค์เนี่ยจะมาเป็นกษัตริย์นะครับซึ่งก็เป็นการใส่ร้ายเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็รับโทษผิดหมดเลยนะครับความสำคัญคือพระองค์ก็บอกไว้แล้วว่าไม่มีใครที่จะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่คนคนหนึ่งสละชีวิตให้อีกคนพระองค์เนี่ยมาสละชีวิตรับความผิดตอนผมเทศนาผมจะบอกรูปที่พระเยซูอยู่บนกางเขนเนี่ยคนที่ควรจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมนตรีสอนไพศาล
1: โอ้โห
0: คือผมและพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าพระองค์รับแทนเราไปเพียงแต่เราเชื่อว่าพระองค์เนี่ยสละชีวิตให้เราเราก็จะได้รับโอกาสชำระบาปนั้นแต่เราไม่ใช่ว่าสารภาพผิดอะไรแล้วจะกลับไปทำบาปใหม่ได้พระองค์หวังว่าให้เราเนี่ยได้รับการอภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพื่อให้นาทีนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราอยู่ในทางที่ชอบธรร
1: ม
0: แล้วสิ่งที่น่าประทับใจพลังแห่งการคืนดีคือพระองค์เนี่ยบนไม้กางเขนเนี่ยคำพูดเกือบจะสุดท้ายของพระองค์คือพระองค์เงยพระพักอธิษฐานพระเจ้าว่าพระบิดาให้อภัยพวกเขาเถอะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาเหล่านั้นนี่คือคนที่เคี่ยนพระองค์ใส่ร้ายพระองค์โบยพระองค์แล้วก็สวมมงกุฎหนามแล้วก็ตอกแล้วก็ตรึงพระองค์บนไม้กางเขนนะครับเราก็เห็นว่าโอ้โหคนเราเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราให้อภัยคนได้นะแต่พอโดนกระทบเจ็บเนี่ยบางทีมันก็ให้อภัยยากแต่พลังการให้อภัยของพระเจ้าเนี่ยเชื่อเถอะมันทำให้เราขยายใจเราให้เราขยายให้เราให้อภัยได้ง่ายกว่านั้นให้เราโอนอ่อนผ่อนปรนต่อกันได้ง่ายกว่านั้นนะครับบางครั้งเนี่ยแผลเล็กๆความระหองระแหงความแห้งแล้งระหว่างสามีภรรยาเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันสะสมเข้ามันก็เยอะเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็สอนให้เราเนี่ย เรียนรู้ถึงการให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกเนี่ยถึงบอกว่าให้เราอธิษฐานพระเจ้าก่อนที่จะไปคุยกับมนุษย
1: ์
0: ซึ่งรวมถึงคุยกับตัวเราเองด้วยนะครับข้อที่สองเนี่ยคือบอกว่าให้เราเป็นฝ่ายริเริ่มคืนดีเสม
1: อ
0: ตอนที่สวนเอเดนพระเจ้าก็ให้ทุกอย่างยกเว้นผลไม้ต้องห้ามซาตานมาบอกกับอาดัมกับเอวาว่ากินสิทำไมไม่กินเนี่ยก็ผลไม้นี้เนี่ยพระเจ้าไม่รักมั้งถึงได้ไม่ให้กินนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราจะมีบางอย่างที่เราไม่ได้อย่างใจแล้วเรายังขอบคุณพระเจ้าได้เรายังสรรเสริญพระเจ้าได้นั่นคือความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นคือ unconditional happiness นะครับวิธีเดียวที่เราจะทำให้มีความสุขอย่างถาวรคือการที่แม้มีจำกัดแม้มีของที่ไม่ได้อย่างใจเรายังมีความสุขนะครับประการที่3คือเขาบอกว่าให้เข้าใจความรู้สึกของเขาและแสดงออกด้วยนะการแสดงออกของพระเจ้านี่คือทุกเช้าที่มืดมิดเนี่ยเราก็จะมีแสงสว่างวันใหม่อยู่เสมอนั่นคือการแสดงออกของความรักของพระเจ้าแม้กระนั้นคนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นนะครับแล้วเราก็อย่าลืมที่จะแสดงออกไม่ว่าหน้าตาหรือว่าหางเสียงอะไรต่างๆแล้วผมก็เวลาเทศผมก็จะบอกว่าเวลาหน้าบึ้งตึงหน้าเฉยเมยแก้ด้วยอะไรแก้ที่หน้าหรือแก้ที่อะไรต้องแก้ที่หัวใจนะครับแก้ด้วยใจได้ข้อที่4ก็คือสารภาพในเรื่องที่เราอาจจะมีความผิดคือในความขัดแย้งอ่ะมันไม่ใช่เราผิดคนเดียวหรือเขาผิดคนเดียวมันผิดทั้งสองฝ่ายแล้วก็เวลาบางครั้งเรายังไม่ผิดแต่ว่าเราโต้ตอบกลับด้วยวิธีที่ผิดเราก็เคยทำก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสารภาพในเรื่องที่เราอาจจะมีความผิดเวลาแก้ปัญหาเนี่ยข้อที่5เขาบอกว่าให้แก้ที่ปัญหาอย่ามันโมแต่แก้ที่ตัวบุคคลแก้ที่ปัญหาไม่ใช่มาโมแต่แก้ตัวพอมีความขัดแย้งในเรื่องนี้แล้วเราโมแต่แก้ตัวมันก็จะเป็นการยืนยันว่าฉันน่ะถูกนะแต่เธอละผิดนะครับแล้วมันก็ระคายแล้วมันก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ว่ามุ่งไปที่ปัญหาเพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้นข้อที่6ก็คือร่วมมือให้มากที่สุดนะครับว่าจะเดินหน้ากันยังไงถึงจะดีนะครับแล้วข้อที่7คือเน้นที่การคืนดีไม่ใช่เห็นชอบตรงกันนะครับแล้วผมก็จะสอนอีกว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าฉันถูกอ่ะเขาผิดฉันไม่ยอมหรอกประเด็นที่จะต้องกลับไปคืนดีกับเขาจนกว่าเขาจะมาขอโทษเราจนกว่าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ถูกนะครับแล้วในที่สุดหลายคู่ก็จบกันอย่างเงี้ยว่าฉันถูกเขาผิดแล้วก็ยืนอยู่อย่างนี้เพื่อ

0: รักษาจุดยืนนี่หลายคนเนี่ยผมจะเรียกตรงนี้ว่านี่คือต้นทุนของการคืนดีคือการที่จะยอมลดศักดิ์ศรีของเราพระเจ้าเนี่ยยอมลดศักดิ์ศรีของพระองค์ตอนที่พระเยซูมาประสูติเนี่ยพระองค์ต้องเกิดในรางหญ้าต้องมาอยู่นอนในรางหญ้านะครับเป็นความถ่อมที่สุดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่มีค่าน้อยกว่าที่พระองค์จะรักและสละชีวิตให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนั่นคือความถ่อมของพระองค์ยอมลดศักดิ์ศรีของความเป็นพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์นะครับเราก็ทำไมจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะยอมลดศักดิ์ศรีของเราลดการเอาตัวเองไปศูนย์กลางและนำไปสู่การคืนดีผมบอกว่าหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยประมาณ20-30 ปีที่แล้วเคยขัดแย้งกันแรงผมรู้ตัวเลยว่าผมทำเขาเจ็บนะครับแล้วก็สารภาพตรงๆว่าโทรไปหาภรรยาสัก10-12 ครั้งได้ภรรยาก็ไม่ได้รับสายผมก็ชักไม่แน่ใจชักกังวลใจว่าโทรศัพท์เสียหรือว่าภรรยาเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็เลยฝากเลขาว่าช่วยโทรหน่อยเลขาสักพักก็โทรกลับมาบอกว่าโทรศัพท์ไม่เสีย
1: เ
0: ราก็ผมตอนนั้นขับรถอยู่ก็ยิ้มกระยิ้มขึ้นมานิดนึงบอกว่าความเชื่อทั่วไปนะบางทีเขาจะรู้สึกว่าชีวิตคู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความดีเก่าๆที่ทำกันมาสงสัยไอ้ความดีเก่าๆนั้นนะมันคงหมดแล้วมั้ง
2: ใช้หมดไปแล
0: ้วผมก็นั่งคิดว่ามันก็มีหน้าล่ะในสังคมเนี่ยมันถึงได้แตกกันไปอยู่หลายคู่นะ
2: เตียง
0: เพราะว่าก็ไปคิดซะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็น
1: ความมีทิฏฐิด้วย
0: ใช่สิ่งที่เป็นเสียงกระซิบก็คือบทเรียนที่ผมบอกว่าพระเยซูตรัสสอนว่าใครมาหาพระเจ้าแล้วยังระลึกได้ว่าขัดข้องเคืองใจกับใครไปคืนดีกันก่
2: อ
0: นเรานี่ขัดแย้งกันถึงกระทั่งมีโน้ตเลยนะครับว่าเรื่องนี้เราบอกลูกกับเราตอนที่ลูกจบกันแล้วกันแต่ว่าผมมารู้ภายหลังพูดตรงๆภรรยาผมก็ไม่แรงขนาดนั้นแต่ว่าเขาอะรู้ตัวแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบที่จะคุยกันในภาวะที่อารมณ์ยังไม่สงบเขาอะโดยหลักของเขาคืออยากให้สงบสักนิดหนึ่งแล้วค่อยมาคุยกัน
1: ก็เลยไม่รับสาย
0: อะไรประมาณนั้นครับผมเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือว่าจุดนั้นเป็นจุดวิกฤตเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราจัดการมันไม่ดีมันเป็นดาวน์สไปรัลได้มันคือมันจะทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งแย่ยิ่งแห้งแล้วมีผลกระทบต่อกันอ้าวมันชักไม่สนุกชักไม่รักกันไม่สดชื่นโอ้โหแล้วยิ่งถ้ามีมือที่3ก็มาแทรกนี่ลำบากเลยนะครับแต่ว่าในตรงนั้นพอเราตัดสินใจถูกมันก็ถือว่าถูกทางนะครับแล้วผมก็บันทึกเอาไว้ครับว่าหลายคนเนี่ยไม่ยอมเสียต้นทุนของการคืนดีแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือเลยต้องรับต้นทุนของการไม่คืนดีเลยต้องไปรับต้นทุนของการไม่คืนดีหมายความว่าไงผ่านไปแล้วเป็น10-20 ปีที่เรากลับมาคืนดีกันเราก็ยังรักกันหวานชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของการไม่คืนดีก็คือไอ้วันดีๆเวลาดีๆที่เคยมีมันก็ไม่กลับมาอีกแล้วนะครับแล้วถามว่าเราไม่ยอมคืนดีเพราะเรายืนบนหลักว่าฉันถูกเขาผิดถามว่าแล้วแยกกันอย่างนั้นไม่ยอมเข้าใจกันอย่างนั้นเรายังคิดว่าฉันถูกเขาผิดเนี่ยทั้งสองฝ่ายหรือเปล่ามันก็ไม่เปลี่ยนอะไรเขาก็ยังคิดว่าเขาถูกเราผิดนะครับแล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่กลับมาผมเนี่ยเวลาเทศนาผมก็เอารูปให้เขาดูนะครับก็คือรูปนี้ครับนะครับนี่ภาพแรกซ้ายมือบนเนี่ยอันนี้คือผ่านไปแล้ว10 ปีภาพที่2ถัดมาคือผ่านไปแล้ว15 ปีภาพที่3ข้างล่างเราไปดิสนีย์กันนั่นคือผ่านไปแล้ว20 กว่าปีนะครับแล้วก็ภาพที่4สุดท้ายนี่คือเราก็แสดงภาพที่เราไปอยู่โรงพยาบาลนะฮะเพราะว่าลูกสะใภ้ผมเนี่ยท้องแล้วก็คลอดลูก
1: ก็เลยได้หลาน
0: แล้วก็เลยได้หลาน
1: น่ารักมากเลย
0: น่ารักขนาดไหนแล้วดูสิครอบครัวผมมันลูกเป
1: ็นผู้ชาย
0: โอ้ใช่ครับ
1: น่ารัก
0: พระเจ้าประทานมาก็มีลูกน่ารัก3 คนแล้วก็ตอนนี้มีสะใภ้แล้ว ดีๆ2คนพระเจ้าประทานมาน่ารักมาก
2: แล้วลูกชายก็หล่อมาก
0: ลูกชายก็หล่อมาก
2: มันได้จากพ่อหรือ

0: ล่ะอันเนี้ยผมก็บอกว่าไม่น่าแปลกใจเพราะว่าดูพ่อเขาสิพ่อเขาหล่อขนาดเนี้ยแล้วลูกจะหล่อขนาดไหนอันนี้ผมให้ดูรูปลูกนิดนึงครับนี่ครับ
1: นี่
0: คือลูกผู้ชาย
1: แท็กเลยนะ
0: โอ
2: ้โหแท
0: ็กนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนะนะครับมันก็เรียกว่าใช้ได้เลยให้ดูอีกรูปนึงให้ดูรูป
2: นี่ความสุขของคนเป็นพ่อนะ
0: นี่ลูกชาย
1: น
0: ี่เขาก็
2: อายุเท่าไหร่ละ
0: อาชีพส่วนหนึ่งนี่เขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพแล้วเคยสอนผมฮะจุดที่เขาสอนเนี่ยเขาเริ่มจากเรื่องของการโภชนาการกินแล้วก็โอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยปรากฏว่าผมฟังน้อยฮะฟังน้อยแล้วก็จนกระทั่งไปเจอหมอโภชนาการ
1: เดี๋ยวอย่างนี้เราอาจจะต้อง
0: ที่หมอพูดเหมือนเขาเลย
1: อาจจะต้องพัก
0: ได้
1: นะพักสักช่วงนะเดี๋ยวฟังข่าวแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาแล้วอยากคุยเรื่องงานซะหน่อย
0: ได้เลยครับ
1: นะที่บอกว่าเราทำงานโบรกเกอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณมนตรีสอนไพศาลนะครับตอนนี้พักฟังข่าวสักครู่หนึ่งครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

นี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลน้องสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เข้าให้ปากคำตำรวจระบุเสียใจมากเตรียมรับร่างพี่สาว 19-20 พฤษภาคมหลังผลตรวจ DNA นางสุริพรอายุ49ปีน้องสาวของนางเทียมหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางเข้าให้ปากคำตำรวจโดยระบุว่าพี่สาวนั่งรถเมล์สาย206เป็นประจำเพื่อไปทำงานเป็นแม่บ้านในบริษัทแห่งหนึ่งช่วงเกิดเหตุไม่ได้ติดต่อกันแต่ได้ติดต่อกับเพื่อนของพี่สาวที่ทำงานและให้หลานชายไปดูที่ห้องพักแต่ไม่พบจึงเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยพบบัตรประชาชนของพี่สาวอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยทำให้มั่นใจว่าพี่สาวอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตทั้งนี้อยากฝากบอกผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนขั้นตอนการรับร่างของพี่สาวจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมีการแจ้งว่าจะสามารถรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในช่วงวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจ DNA ก่อนอิหร่านเตรียมเปิดตัวระบบบริหารจัดการการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการพิเศษคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านอนุมัติแผนการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะทางช่องแคบเพื่อบังคับใช้อธิปไตยทางการควบคุมของตนโดยเรือพาณิชย์ทุกลำต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเรือและรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถสัญจรผ่านช่องแคบได้อิหร่านแจ้งว่าจะมีเฉพาะเรือพาณิชย์และประเทศที่ให้ความร่วมมือเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากกลไกนี้โดยจะห้ามเรือที่เป็นปฏิปักษ์เช่นสหรัฐและอิสราเอลรวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าโครงการคุ้มกันเรือโปรเจกต์ฟรีดอมของสหรัฐผ่านทางนี้โดยเด็ดขาดสำหรับกลไกการจัดเก็บค่าผ่านทางแม้กฎหมายระบุให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกรอบโครงสร้างอย่างเป็นทางการในสกุลเงินเรียลอิหร่านแต่มีรายงานว่าเรือบางส่วนยอมจ่ายค่าผ่านทางล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยวโดยหันไปใช้เงินสกุลหยวนจีนหรือคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์เพื่อเลี่ยงระบบการเงินของตะวันตกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบริการเฉพาะทางด้านความปลอดภัยและการนำร่องการเดินเรือเพื่อความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามว่าระบบเก็บเงินนี้ผิดกฎหมายและขู่ว่าหากไม่

มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอิหร่านจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพร้อมสั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐตรวจสอบและสกัดกั้นเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่าน

0: นิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
7: สิบเอ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับปรับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับคุณมนตรีสอนไพศาลเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนแล้วกันนะครับ
8: ค่ะทางไลน์ก่อนนะคะคุณมยุรีก็ทักทายมานะคะสีสันชีวิตทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็คุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์บอกว่าแขกรับเชิญพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์วันนี้ท่านคุยสนุกมากผมหัวเราะตั้งแต่เริ่มรายการเลยครับ คุณสุภชัยที่ดินนะคะก็บอกว่าสวัสดีครับคุณลัคนาสวัสดีครับคุณเสน่ห์สวัสดีครับคุณมนตรีคุณโดยนะคะคุณโดยก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะคุณคริสด้วยนะคะแล้วก็มีคุณเสือหวานเจี๊ยบ
7: มีกรอนนะครับ
8: ค่ะก่อนจะคุณเสือวันเทียบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮัลโหลทุกคุณสมประสงค์ให้ปารีสครับ
7: วันนี้ไม่เห็นนะคุณสมประสงค์ฮะ
8: สวัสดีครับคุณเปี้ย ให้ลือลั่นชั้นเดี๋ยวก่อนนะให้ลือลั่นขั้นจอมยุทธสุดวิจิตเชิงแนวคิดพิศวงตรงปัญหาอัจฉริยะฉะประเด็นเด่นงามตาสร้างคุณค่ามหาทุนได้อุ่นใจหลักทรัพย์ไทยให้ยกย่องต้องเหียเปี้ยกลการเกลี่ยเฉลี่ยจนผลเติบใหญ่ทรัพย์มหาศาลการลงทุนกลุ่นเป็นไฟระดับไหนไม่พ้นมือถือปรมาจารย์ที่น่าทึ่งดึงผลลบจบกำไรผลักดันได้ให้เมแบงค์แข่งสายป่านแข็งสายป่านพระคัมภีร์มีผลดลประสานลบแรงต้านสารเกิดผลมนตรีสอนไพศาล
7: ขอบคุณนะครับ
8: จากคุณเสวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา17พฤษภาคม2569
7: ทาง Facebook นี่คุณสุประชัยมาคนแรกนะครับ

0: แล้วก็มีคุณวาสิตาบอกหัวเราะแห่งความสุขนะคุณสัสิมาบอกว่าสีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีพิลัคนาคุณอาจารย์เสน่ห์คุณมนตรีนะครับคุณสักกรินก็สวัสดีครับมาคุณอรสาก็ส่งสติกเกอร์มานะครับคุณสิริการก็ส่งสติกเกอร์มาคุณดาราส่งสติกเกอร์มานะครับคุณภูสุขบอกว่าท่านคุยสนุกนะครับชวนหัวเราะนะครับเคยดูคลิปแล้วแชร์กันมากมายนะฮะ
1: เดี๋ยวคุณภูสุขส่งมาทางไลน์เหมือนกันบอกดีใจที่เชิญท่านมาเล่าประวัติส่วนตัวฟังแล้วชวนหัวเราะได้ข้อคิดในการปฏิบัติตนขอบพระคุณรอตามต่อนะคะ
0: ครับคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติกเกอร์มานะฮะคุณหน่อยบอกคุณพัฒนจรินบอกว่าสวัสดีมานะครับพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์คุณมนตรีดีใจที่พี่มนตรีมาวันนี
1: ้
0: แล้วก็ให้สาระแนวคิดทางคริสได้เอามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับ
1: คุณมายุรีก็สวัสดีทั้ง3ท่านบอกว่าทำไมงอนด้วยผู้ชายงอหน่อยค่ะ
2: ไม่เคยงอนครับงอเป็นหลัก
1: คุณ X Plus บอกว่าคุณอาให้ถามว่าคุณมนตรีเข้าจุฬารุ่นพ.ศ.อะไรคะ
2: รหัส2524ครับ
0: 2524
1: บอกว่าน่าจะเคยเจอกันที่อบจ.
2: ครับผม
1: ตึกจุฬาจักรพงศ
0: ์นายกสโมสรเลย
1: ตรงข้ามคณะวิทยาศาสตร์ต่างน
2: ะฮะใช
1: ่
2: ๆๆตอนนั้นก็เป็นตึกจักรพงศ์
0: จุลจักรพงศ์
2: จุลจักรพงศ์นี่จะอยู่ด้านหลัง
0: อยู่ด้านหลัง
1: อาจารย์เสน่ห์อ่านคุณดาราหรือยัง
0: ก็ส่งสติกเกอร์มานะ
1: คุณสิริงามคุณอรสาคุณศักดิ์กรินทร์อะไรหมดแล้วใช่ไหม
0: โอเคเดี๋ยวคุยกันต่อหน่อยนะครับตะกี้มันจบตรงว่าลูกชาย
2: ครับก็ยังไงก็ให้มีความทรงจำดีๆนะฮะว่าถ้าอยากจะมีความทรงจำดีๆก็ดูรูปลูกชายผมไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไงฮะหล่อไหมหล่อนะครับก็ไม่หล่อได้ไงครับดูพ่อเขาสิครับ
1: คุณนี่ที
0: นี่พ่อไปถ่ายมาเมื่อไหร่เนี่ย
2: คือพอเห็นลูกอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าบางทีก็เกรงใจภรรยานะว่าภรรยาเนี่ยมีสามีหุ่นไม่เหมือนลูกชายก็เลยอ่ะเพื่อให้เกิดซิกแพคแข่งกับลูก
0: ก็เลย
2: ก็วิธีเร็วก็อาศัยนี่แหละครับแถวแพทย์ที่นั่ม
0: สวมเข้าไป
2: ก็ได้เสื้อตัวนี้มาปุ๊บก็ซิกแพคเลย
1: นี่คุณ ETS บอกว่าอาจารย์หัวเราะอร่อยมากมาก
0: เดี๋ยวคุยเรื่องทำงานหน่อยเพราะจบจุฬานะฮะทำไมจบวิศวะเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
0: ทำงานที่ไหนเลยหลังจากนั้น
2: หลังจากนั้นเนี่ยผมทำงานปูนซีเมนต์ไทยนะฮะแต่ว่าในขณะที่ทำงานไปเนี่ยทำงานไปปีหนึ่งก็เริ่มไปเรียนที่ MBA ธรรมศาสตร
0: ์
2: เพราะว่าเขามีภาคค่ำเราก็ไม่ต้อง
0: ทำงานแล้วก็ไม่ต้อง
2: ทำงานไปก็สามารถที่จะไปเย็นๆหรือว่าบางครั้งนัดวันเสาร์นะครับเราก็ไปได้ก็ในที่สุดก็จบ MBA ครับต้องบอกตรงๆว่ามีคนที่ MBA ตอนนั้นพอมันเป็นภาคค่ำเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่ง มีคนที่จบ2ปีเนี่ย5คนนะครับ
0: อันนี้เขาเรียนอย่างเดียวมั้งสงสัยอ๋อเราเป็นคน
2: ที่ผมเป็นคนหนึ่งใน5คน
0: โอ้ยเลิศ
2: ก็พูดตรงๆตอนสอบเข้าเนี่ยผมสอบเข้าได้ที่1นะครับ อาจารย์สังเวียนก็กรุณาผมก็งงเพราะว่าไม่นึกว่าจะมีการเปิดเผยลำดับนะครับอาจารย์ก็บอกว่าคนที่ได้คะแนนที่1คือคุณมนตรีสอนไพศาล
1: อันนั้นคือที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าที่หัวเฉียวก็ที่1กันใช่มั้ย
2: ที่หัวเฉียวนี่คือไปเกิดนะ
0: ไปเกิด
2: อันนั้นผมได้ที่2เพราะว่าพี่ชายผมเป็นคนที่1แล้วก็แต่ว่าพอตอนจบเนี่ยผมได้ที่2คนที่ได้ที่1
0: หมายถึงที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะ
2: ที่ธรรมศาสตร
0: ์
2: คนที่ได้ที่1ของรุ่นแต่ว่าอ้างว่าได้ที่1ก็คือแล้วก็ผมก็อ้างไว้ผมได้ที่2
0: คือ
2: พวกที่จบ2ปี
0: มันโ
2: ดพวกจบ2ปีครึ่งเนี่ยเราไม่รู้เขาอาจจะมีเกรดดีกว่านี
0: ้
2: แต่ว่าในที่5คนเนี่ยคนที่ได้คะแนนเป็นที่1เนี่ยคือพี่ชายผมก็สมจริง
0: เอาไปเรียนด้วยกันเหรอ
2: ไปเรียนด้วยกันฮะเพราะว่าก็จังหวะดีเดียวกันเข้าไปได้พร้อมกันนะครับแล้วก็ก็เลยออกมาอย่างนี้แหละฮะว่าเขาที่1ผมที่2ใน5คนที่จบก่อน
0: แล้วหลังจากนั้นก็ปูนซีเมนต์ต่อมั้ยฮะ
2: ผมหลังจากนั้นเนี่ยมีไปทำคอมพิวเตอร์อยู่พักหนึ่ง
0: ทำธุรกิจเลย
2: ก็ประมาณปีเศษนะครับคืองานที่ผมไม่หยุดเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่ผมอายุ18เนี่ยผมสอนหนังสืออ
0: ๋อสอนพิเศษ
2: สอนพิเศษครับเริ่มที
1: ่
2: อคาเด

0: เจนี
1: ่เดี๋ยวนะเป็นแบบติวเตอร์
0: ติวเตอร์เลยฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมสอนหนังสือเนี่ยก็พร้อมกับสาวสวยนะครับสาวสวยคนหนึ่งที่อาจารย์รู้จักเนี่ยก็คือคุณวิวัน
1: เอ้า
0: พี่ก้อย
1: เออทารายเรียนชอบ
0: ครับผมซึ่งต่อมากกลายเป็นคนที่พอเขาย้ายจาก
1: วันเขาจบอักษรน่ะเขาเรียนอักษร
0: เขาย้ายจากวันอินเวสท์เมนต์นี้พี่ชายผมไปสวมต
1: ่
0: อนะครับเป็น successor ของนะครับผมถึงได้เซอร์ไพรส์ความอัจฉริยะของพี่วิวันมากพี่ก้อยเนี่ยเขาจบอักษรตอนที่ผมรู้จักเขาก็เป็นสาวอักษรสวย
1: ๆ
0: นะครับสอนภาษาอังกฤษ
1: โอ้
0: มารู้จักกันทีในวงการตลาดทุนเนี่ยอ้าวเป็นถึงแบบ CEO ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไปแล้วก็โอ้
1: อันนี้เขาทุนกสิกรอ่ะ
0: ใช่สติปัญญาแบบสุดยอดนะครับก็ถือว่าก็ดีครับผมก็สอนมาฮะหลายสถาบันก็ตอนหลังก็มาเป็นเดติเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็ทำงานคอมพิวเตอร์อยู่ช่วงนึงแล้วก็ผมเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นพระพรอีกทีก็คือคุณกรณ์เจติกาวณิชย
1: ์
0: ซึ่งคุณกรณ์เนี่ย
1: เดี๋ยวเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่เนี่ย
0: ก่อนเป็นเพื่อนนะรุ่นเดียว
1: เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกันเลยผมเรียนสาธิตปฐุมวันเนี่ยเราเรียนรุ่นเดียวกันนะครับ
2: ตัวสูงตั้งแต่เด็ก
0: นะฮะใช่ครับสูงตั้งแต่เด็กครับแล้วผมก็ต้องเรียนตรงๆนะว่าตอนอยู่ป.5เนี่ยผมเนี่ยสอบได้ที่26นะแต่คุณกรณ์เนี่ยสอบได้ที่10กว่าเพราะว่าเราเนี่ยเจอคนเก่งๆจากหลายๆโรงเรียนไปรวมกันที่นั่นนะครับแล้วก็คุณกรณ์ก็ไปเมืองนอกไปเมืองนอกพอกลับมาเนี่ยคุณกรณ์ก็โทรหาอัศจรรย์มากบอกเปี๊ยะสนใจมาทำงานด้วยกันไหม
1: อ๋อเขากลับมาทำงานแล้ว
0: กลับมาก็มาเริ่มทำงานนะเขากลับมาเนี่ยคือมาตั้งบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นซับโบรกเกอร์อันดับหนึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์ JF ธนาค
1: ม
0: นะครับแล้วก็ชวนผมเข้าไปทำงานก็บอกว่าพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีจาดินเฟรมมิงซึ่งเป็นกิจการใหญ
1: ่ก็มาจากเจนี่ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็คือจาดินเฟรมมิงเลย
1: อ๋อจาดินเฟรมตัวเจฟเลย
0: ฮะแล้วก็ทางตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเอกธนกิจ
1: ค
0: ูลงทุนอยู่ก็20%แล้วก็ครอบครัวคุณกรลงทุนอยู่15%แล้วก็คุณกรเข้ามาเป็น MD ผมเนี่ยเวลาโม้กับใครๆว่าผมเนี่ยได้เป็น CEO ของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยตอนอายุ37เจ้านายผมเนี่ยเป็น MD ซึ่งก็คือตำแหน่ง CEO แหละแต่ตอนนั้นไม่ค่อยเรียกกันว่า CEO นะครับตั้งแต่24ครับเก่งมากแล้วก็ผมได้เรียนรู้จากคุณกรณ์เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเจ้านายที่ผมก็อยู่ด้วยมา9ปีนะครับก็ถือได้ว่าทำให้ผมเนี่ยมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทุนเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งที่ผมไม่เคยลื
1: ม
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำงาน AIA ทำงานแบงก์ฝรั่งเศส
1: เอาแบงก์ฝรั่งเศสด้วย
0: แบงก์ฝรั่งเศสด้วยแล้วต่อมาไปทำงานบริษัทหลักทรัพย์สิงคโปร
1: ์ก็คือ
0: บริษัทนาวะวิกเกอร์บาลานซ์นะครับซึ่งวิกเกอร์บาลานซ์เนี่ย
1: ทำไมมันมีนาวะอยู่ในนั้นด้วยอ่ะ
0: ก็เป็นนวัตธนกิจแล้วก็ทำตัววิกเกอร์บาลานซ
1: ์มาจอยกันอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนได้ยินชื่อวิกเกอร์บาลานซ์จะไม่ค่อยเข้าใจนึกว่าขายหลอดไฟ
1: ขายหลอดไฟมันเป็นมีเรื่องบาลานซ
0: ์กับ
1: มันต้องมีสตาร์เตอร์อยู่ด้วย
0: ใช่เขาอัศจรรย์ก็คือก็เป็นพระพรพระเจ้าอีกนะผมเนี่ยอยู่แบงก์ฝรั่งเศสเนี่ยจะมาเป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเราทานข้าวกันกับซีอีโ
1: อ
0: ตอนนั้นเนี่ยเขานั่งคุยกับผมแล้วก็บอกว่ามาทำงานกับเขาไห
1: ม
0: นะครับผมก็บอกเขาตั้งแต่คำแรกเลยว่าผมมาทานข้าวด้วยอยากรู้จักกันแต่ผมคงไม่มานะเพราะว่าแบงค์ที่ผมอยู่มันแบงค์ใหญ
1: ่
0: แบงค์ฝรั่งเศสนะครับแล้วมาเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์มันก็เล็กกว่าเยอะนะครับแต่กินข้าวกันไปคุยกันไปเนี่ยปรากฏเขาถามผมว่าวันเสาร์คุณมนตรีทำอะไรผมบอกผมไปออกรายการวิทยุมองมุมใหม่ด้วยใจรักเผยแพร่หลักพระคัมภีร์นะครับเขาบอกเฮ้ยอยู่เป็นคริสเตียนเหรอไอ้ก็คริสเตียนคริสเตียนเนี่ยอยู่ทำอย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะว่าเวลาเรารับพระพรมาแล้วเราต้องแบ่งออกเพราะถ้าเราไม่แบ่งออกเราไม่ประกาศบางทีคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมคริสเตียนต้องมาประกาศนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราเก็บพระพรไว้ไม่แบ่งใคร มันจะเป็นเหมือนทะเลตายไอ้ทะเลแดง

0: ทะเลแห่งความตายเพราะมันรับน้ำเข้ามาหมดแต่มันไม่มีทางออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เข้าไปทำงานกับเขาเพราะว่าผมบอกภรรยาว่าสัญญาณพระเจ้าชัดดีผมขอไปทำงานที่นี่ก็ไปอยู่ปีกว่าพูดตรงๆหนีการเมืองนิดนะครับสายแบงค์นี่ต้องยอมรับว่าใหญ่แต่ว่าการเมืองเยอะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีทาง DBS เข้ามาเทคโอเวอร
1: ์
0: ก็ถึงเรียกว่า DBS
1: อ๋อตลาดเป็น DBS เองวิกเกอร์
0: ผมก็นายผมที่เป็น CEO เนี่ยเขาเพราะมัน2บริษัทหลักทรัพย์รวมกันเนี่ยมันก็ต้องลดการซ้ำซ้อนนะครับนายผมเนี่ยถูกเลือกให้ออกนะครับวานิชเนี่ยผมถูกเลือกให้อยู
1: ่
0: แล้วก็ผมก็เลยไปบอกนายผมบอกว่าเนี่ยนายผม
1: อันนี้มันตอนปี40ไหม
0: ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ43แหละ
1: อ๋อเลย40มาแล้วใช่ไหมเลยมาแล้ว
0: ก็คือก็ยังดิ้งๆอยู่นะครับผมก็บอกนายกับผมว่านายผมว่าเฮ้ยนายบริษัทหลักทรัพย์ไอ้ DBS เนี่ย Vickers เนี่ยมันสิงคโปร์ก็มีกิมเองกำลังจะรวมกับหยวนต้าเขาน่าจะอยากหา CEOนายเป็นคนสิงคโปร์ที่อยู่เมืองไทยเขาน่าจะรับนายนะเขาก็ไปสัมภาษณ์อีก2อาทิตย์เขากลับมาหาผมบอกว่าไปคุยมาแล้วขอบใจมากเขากำลังหา CEO จริง
1: เราส่งนายไปให้มีงานแล้ว
0: แต่นายผมบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้ CEO คนสิงคโปร์เขาอยากได้ CEO คนไทยคุณมนตรีไปสัมภาษณ์หน่อยผมก็เลยไปสัมภาษณ์แล้วในที่สุดเนี่ย
1: แล้วเราได้งานแทน
0: ก็เลยได้งานแทนนายผมก็มาเป็น COO แล้วก็รีพอร์ตผมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กิจการเนี่ยตอนนั้นกิมเองกับยูนต้าเนี่ยก็เป็นโบรกเกอร์ท็อป5บางทีเนี่ยผมก็มักจะถือว่าตามน้ำสวมรอย
1: เราก็เคยแบนดับหนึ่งไป
0: คนบอกว่า
1: โบรกเกอร์ดับหนึ่ง
0: เนี่ยโอ้โหเข้ามาแล้วทำให้บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่เป็นที่หนึ่งแต่พอมนตรีเข้าไปเนี่ย
1: มัน
0: เป็นจังหวะที่2บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยครับมันไม่ใช่ที่1ทั้งคู่หรอกแต่มันท็อป5ทั้งคู
1: ่
0: พอรวมกันมันก็ที่1อ่ะ
1: มันรวมแล้วต้องใหญ่แน่
0: คนให้เกียรติผมก็รับอะแต่ว่าต้องสารภาพตรงๆว่าไม่ใช่ผมหรอกมันทีมมันเก่งอยู่แล้วนะครับ
2: นี่มีคุณสมประสงค์จากปารีสถามว่า What is the name of French bank please
0: ซอกเจนฮะ Société Générale ก็คือSG Bank นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็บอกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพอรวมกันแล้วหน้าที่ผมคือรวมกันแล้วให้มันสมูทนะครับโบรกเกอร์เนี่ยแต่ไหนแต่ไรกี่บริษัทก็ตามรวมกันนะอยู่ได้ไม่เกิน2ปี3ปีรักษาแชมป์ได้ไม่เกิน
1: เดี๋ยวก็แตก
0: อ่ะมันจะแตกผมเนี่ย2บริษัทหลักทรัพย์รวมกันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ารวมกันแล้วมันขาดทุนทั้งคู
1: ่
0: นะครับผมจำได้เลยวันแรกที่ผมเดินเข้าไปเพราะผมพอได้งานเข้าจริงๆผมก็ขอบคุณพระเจ้าผมบอกโหงานนี้ยิ่งใหญ่เข้าไปวันแรกปั๊บรู้งบครึ่งปีขาดทุน55ล้าน
1: โอ้โห
0: โอ้โหพระเจ้าเสร็จแล้วก็2บริษัทเนี่ยเขาก็เป็นคู่แข่งกันมาก่อนเพราะฉะนั้นก็โอ้โหต่างคนต่างพ
1: ู
0: ดกับลูกค้าว่าของฉันดีกว่าของเขาของเขาไม่ดีหรอกไม่ดี1 2 3 4ของฉันดีนะครับทั้งสองฝ่ายเป็นเช่นนั้นนี่คือด้านฟรอนต์ด้านแบ็กเนี่ยเขาลดคนไป 20% สาเหตุที่รวมกันก็เพราะมันขาดทุนทั้งคู
1: ่
0: มันก็ต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศก็คือคนนั่งทำงานกัน5คนเนี่ยเหลือ4คนเหลือ3คนแล้วอีกบริษัทหนึ่งก็ส่งตัวแทนเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยมานั่งตรงนี้แล้วเพื่อนฉันหายไปเนี่ยเพราะเธอมาหรือเปล่าเพื่อนฉันถึงไปถ้าเธอไปเพื่อนฉันอาจจะได้อยู่บรรยากาศอย่างนี้มันยากมาก IT ก็ล่
1: ม
0: เพราะว่ายุคนั้นเนี่ย2บริษัทโบรกเกอร์มีต่างคนต่างมีท่อส่งไปตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ต้องรวมท่อกันจำนวนสาขามันก็แทบจะเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับพอรวมท่อกันเนี่ยสาขาหนึ่งของผมเนี่ยล่มทุกเช้า ล่มทุกเช้า ผู้จัดการสาขาร้องไห้
1: คนก็เทรดไม่ได้
0: สามสาข
2: าน
0: ะครับผมก็โอ้พระเจ้านึกว่าพระเจ้ารักผมประทานพระพรที่ยิ่งใหญ่ทำไมอ่ะพระเจ้าให้คนเนี่ยมันรักกันกว่านี้ไม่ได้หร
1: อ
0: ทำไมพระเจ้าจะประทานให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแข็งแรงกว่านี้ไม่ได้หรอทำไมพระเจ้าไม่ได้ประทานเฮดไอทีมันเก่งกว่านี้ไม่ได้หรอผมได้ยินเสียงกระซิบพระเจ้าบอกลูกเอ๋ยถ้างานมันง่ายอย่างนั้นนะงานเนี้ยจะมาถึงเจ้าหรอ

0: โอ้โหนี่เลยนี่เลยนี่เลย
1: ผมก็รู้สึกอ๋อพระเจ้า
0: โอเคโอเค
2: ยอมรับแล้วแล้วผมบอกเลยครับผมจบ IT ผมจบ MBA ผมสอน
0: ได้ใช้แล้วคำนี้แหละ
2: วิชาที่ผมใช้มากที่สุดนี่คือไบเบิล
0: โอ้
2: คือสอนให้เรา
0: สร้างพลังเลยดี
2: นะสอนให้เขารักกันสอนให้เขาในหลักการความรักก็จะมีว่ารักนั้นก็อดทนนานกระทำคุณให้ไม่อิจฉาไม่เจ็บไม่จำนะครับก็คือไม่จดจำความผิดไม่ชื่นชมเมื่อประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบแล้วก็เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผมพูดคำพวกนี้เยอะมากเพื่อให้เขารักกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอีกฮะในสภาวะวิกฤตผมกำลังหนักใจอยู่อธิษฐานพระเจ้าอยู่ๆเพื่อนผมโทรกลับมาเก่งมากคุณเนี่ย
0: ไอที
2: นะครับเคยเป็นเฮดไอทีนะครับ
0: ah.
2: แล้วก็เคยอยู่เอกทำรงเก่งมากแล้วเขาไปแคนาด
0: า
2: เพราะว่าลูกเขาเรียนอยู่ที่แคนาดาหาโรงเรียนดีๆที่นี่ไม่ได้เพราะลูกเขาจีเนียสแล้วเพื่อนผมคนนี้จีเนียสผมสอบเข้าได้ที่หนึ่งเพื่อนผมคนนี้ชื่อวิเชษไก่เนี่ยนะครับเขาสอบเข้าคะแนนยังไม่สูงแต่ว่า
0: เขาจบที่หนึ่ง
2: ว่าตอนที่เขาจบมาเขาเป็นหนึ่งในสองคนที่ออกมาทำภาษาไทยซีวอร์ดซีวอร์ดก็คือโปรแกรมวอร์ดโปรเซสเซอร
0: ์
2: ตอนนั้นจำได้ไหมฮะว
0: อ
2: ร์ดสตาร์เขาทำวอร์ดสตาร์ภาษาไทยบนการ์ดที่ใช้ซีวการ์ดเขียนแบบโอ้โหโคตรยากเลยผู้ตรงผมไม่มีปัญญาทำได้ขนาดนั้นผมก็จำได้ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสองอัจฉริยะที่ทำตรงนี
3: ้
2: ก็
0: เขาโทรมาพอดี
2: เขาบอกว่าเปี๊ยะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับจากแคนาดามีอะไรให้ทำไหม
0: โอ้
2: โหผมแบบตะโกนว่าฮาเลลูยาพระเจ้าย ิ่งใหญ่มากนะครับเสร็จแล้วก็มาก็ทุกอย่างก็สมูทขึ้นนะครับแล้วก็เราเติมความรักเข้าไปในองค์กรให้เขาเข้าใจกันแล้วกันนะครับฟรอนต์เข้าใจฟรอนต์อย่าทะเลาะกันเลยใครๆก็บอกว่าเราจะแย่เหมือนกรุงศรีนะฮะกรุงศรีอยุธยาที่มันแตกก็เพราะว่าข้างในเนี่ย มันไม่รักกันแต่ถ้าเรารักกันเราอย่าไปเชื่อคำยุแย่เรารักกันอยู่ด้วยกันเราจะเป็นเบอร์หนึ่งศักดิ์ศรีของเบอร์หนึ่งมันมีนะครับแล้วก็ฟรอนต์กับแบ็กไอทีอะไรอะไรให้เข้าใจกันแล้วกันฟรอนต์ก็ต้องแข่งไอทีก็ต้องสู
3: ้
2: นะครับแต่ว่าไอทีจะทำงานยากฟอนต์ก็ต้องเข้าใจมันไม่ง่ายก็ต้องให้กำลังใจกันไปในที่สุดเนี่ยจากขาดทุน55ล้านเนี่ยปีนั้นเต็มปีเนี่ยขึ้นมากำไร130กว่าล้าน
0: โอ้โห
2: แล้วก็ผ่านไปปีหนึ่งก็200กว่าล้านนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย1,000 ล้านเมย์แบงค์เนี่ยเข้ามาซื้อกิมเองไปตอนสัก10ปีผ่านไปนะครับก็กำไรก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะเป็นธนาคารมาเลเซียอันดับหนึ่งนะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ย1,400 ล้านนะครับเรารักษาแชมป์เบอร์หนึ่งได้16ปีนะผมว่าสิ่งที่ดีก็คือความรักกันเป็นครอบครัวเดียวกันความยากที่ท้าทายแล้วอาจารย์เสน่ห์จะได้ยินผมบ่นอยู่เสมอว่าผมไม่ชอบหุ่นยนต
0: ์
2: ผมว่ามันทำลายระบบนิเวศบรรดาบรรยากาศนักลงทุนที่เข้ามาเก่งกำไรรายใหญ่รายกลางรายเล็กบางคนบอกก็หุ่นยนต์มันจะต่างอะไรกับพวกลูกค้ารายใหญ่ต่างกันสิเราเห็นลูกค้ารายใหญ่เทรดกันมา20-30ปีเขาประสบความสำเร็จในการลงทุนก็จริงแต่เขาไม่ได้กินรายย่อยจนรายย่อยหายไป
0: ใช่
2: เขาแบบก็อยู่กันแบบพึ่งพากันตลาดหุ้นก็ดีกิจการก็ดีระดมทุนก็ง่ายแต่พอเราสยบกับหุ่นยนต์โอ้โหตอนหลังหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นมาเป็นสัดส่วน40% 50%
0: ใช้ AI โอ้โหตายเลย
2: แล้วมันใช้ความเร็วใช้สมองผมไม่ว่าแต่ใช้ความเร็วเนี่ยแทบจะเรียกว่าบางโปรแกรมเนี่ยไม่เคยขาดทุนคุณไม่ขาดทุนเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีอาการลักษณะฟรอนต์รันคือคุณบิดแต่ละครั้งคุณต้องมีคนบิดพิงหลังคุณนะคุณขายแต่ละครั้งคุณมีคนขายพิงหลังคุณมันถึงได้ไม่ขาดทุนได้ไงเพราะคุณไวกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรจังหวะผมก็ดี
0: พอดีเราได้ถอยออกมาพอดี
2: ผมก็เกษียณไปพอดี
3: เพรา
2: ะฉะนั้นก็รักษาความเป็นแชมป์มาได้16ปีแล้วผมก็คิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยคือเรื่องความรักและให้กำลังใจผมเนี่ยตอนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆผมเขียนหนังสือเล่มที่1ก่อนรวยด้วยรักนะฮะผมจะเขียนเรื่องร่วมกันคิดกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทยหลักของผมคือมองโลกในแง่ดีให้เป็นนิจ

0: มองชีวิตทำงานให้สดใสสร้างทีมงานด้วยรักและพลังใจปลูกฝังคนไทยให้คิดสร้างสรรค์ดันไทยเจริญถามว่าประเด็นมันหมายถึงอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยมองโลกในแง่ดีให้เป็นนิดก็คือชีวิตเรามีความสุขนะครับเจอปัญหาอย่าไปถือว่านี่แหละชีวิตเป็นทุกข์ไม่ใช่พระเจ้าสร้างมาเพื่อให้เรามีความสุขนะครับอันที่สองก็คือมองชีวิตทำงานให้สดใสถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาจากความว่างเปล่าพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยรู้จักเราเป็นรายบุคคลผมของเราเนี่ยพระเยซูก็ยังตรัสว่าพระเจ้ารู้ทุกเส้นนะครับแล้วก็สร้างทีมงานด้วยรักและพลังใจเราต้องให้ความรักเราต้องให้พลังใจแล้วก็ปลูกฝังคนไทยให้คิดสร้างสรรค์มนุษย์เนี่ยแม้กระทั่ง AI เก่งแค่ไหนยังคิดสร้างสรรค์ไม่ได
1: ้
0: มนุษย์เท่านั้นที่ออกแบบคิดสิ่งใหม่ๆได้แต่แน่นอน AI เนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยก้าวไปขั้นเราได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้น4หลักเนี่ยผมว่าก็เป็นหลักสำคัญแล้วทำให้ผมเนี่ยประสบความสำเร็จในการบริหารเมย์แบงกิ้งเองมา
1: ทุกวันนี้ทำอะไรหลังจากเกษียณแล้ว
0: ผมตอนนี้ผมเป็นกรรมการบริษัท3บริษัทบริษัทใหญ่ก็จะมีเซ็นทรัลพัฒนานะครับแล้วก็บริษัทพฤกษาโฮลดิ้งนะครับ2บริษัทนี้ก็จะใช้เวลาประชุมค่อนข้างเยอะเพราะเครือบริษัทใหญ
1: ่
0: บริษัทที่3คือฟิโนเ
1: ม
0: นาก็อยู่วงการลงทุนนะคร
1: ับ
0: เป็นสตาร์
1: ท
0: อัพนะครับแต่ว่าทีมงานเขาก็เก่งแล้วก็ไวแล้วก็เป็นองค์กรที่ลีนแต่ว่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับก็งานก็ไม่เยอะเท่า2บริษัทแรกแต่ก็สนุกดีเพราะว่าเห็นเขาเราอยู่วงการลงทุนมาแท้ๆเลยต้องยอมรับว่าพวกเขานี่เยี่ยมมากนะครับก็ประมาณนี้คร
1: ับ
0: แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เรียนตรงๆผมเคยคุยเอาไว้ว่าพอผมครบ60เนี่ยผมจะสอนศาสนานะครับก็รับพระพรมาตลอดชีวิตเสียงหัวเราะเนี่ยมันสะท้อนความรักและความสุขที่ผมมีในชีวิต
1: ครับ
0: นะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตก็เทศนา
1: ก็วันนี้ก็ยังทำอยู่นะ
0: ฮะวันนี้ก็กลับมาจากสุพรรณบุรีไปเทศที่สุพรรณบุรีมาครับ
2: ได้ถ่ายทอด
1: สุขภาพตัวเองเป็นไงบ้าง
0: เคยเป็นมะเร็งครับนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมเกษียณมาเร็วมั้งตอนก่อนเกษียณเนี่ยผมกลับไปดูรูปเก่าๆแล้วผมก็รู้สึกว่าหน้าตามันก็สมเสียวนะแต่พอลูกๆบอกว่าสงสัยป้าจะเครียด
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหม
0: ป้าก็ไม่ค่อยเครียดนะป้าก็อารมณ์ใช้ได้เขาบอกว่าป้าจะไม่รู้ตัวเองแต่พอกลับไปดูรูปแล้วมันมีส่วนนะครับ
2: แล้วเป็นที่ส่วนไหนคะ
0: เป็นที่ลำไส้
1: ไปเจอเขายังไงไปเจอยังไง
0: โอ้โหนี่ก็เป็นพระพรพูดตรงๆคำเตือนจากอาจากใครหลายคนที่รู้เรื่องเนี้ยเขาบอกว่า50ควรไปตรวจและตรวจทุก5ปีผมไม่ได้ตรวจ
1: หมายถึงตรวจลำไส้
0: ตรวจลำไส้
1: ไปส่องกล้อง
0: ส่องกล้องลำไส้
1: เราจะพูดกันตลอดเนี่ยทีมมันนี่ทอล์กเนี่ยเราจะ
0: ใช่ส่องกล้องลำไส้ปรากฏว่า50ไม่ได้ตรวจ55ไม่ได้ตรวจนะครับพอมาถึงสัก58ผมเกษียณเร็วหน่อยนะครับเป็นearly retire ก็เราเลยทายแล้วนี่หว่าเห็นค่าตรวจลำไส้แล้วรู้สึกประหยัดหน่อยก็ดีเนี่ยเราเป็นคนอารมณ์ดี
1: โปรโมชั่นเลยครับโปรโมชั่น
0: เราเป็นคนอารมณ์ดีปรากฏว่าพออายุประมาณ59เนี่ยก็มีโปรโมชั่นขึ้นมา 8.8ลดค่าตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส
1: ้
0: ก็เลยบอกกับภรรยาว่าที่รักเขาขึ้นแคมเปญมาพอดีแหละ 8.8 ถือว่าเราไปตรวจกันเถอะ
1: 8.8 คือ 8,800 บาท
0: วันที่8เดือน8
1: อ๋อวันที่8
0: ก็คือลดพิเศษเหลือถ้าเผื่อว่ารู้สึกว่าถ้าลมยาด้วยจะ 40,000 ถ้าไม่ลมยา 30,000
1: บาทราคามาตรฐาน
0: ปกติต้องร่วม 50,000 แล้วตอนนี้ผมเป็นกรรมการที่วิมุตด้วยนะรู้สึกว่า 28,000 อย่าง
2: เงี้ยอ๋อตกลงใจ
0: เออตรวจได้ดีไม่ผมจ่ายตามแคมเปญตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการที่วิมุตปรากฏว่าที่เนี่ยซักไปก็ไปตรวจกันนะครับหมอก็ดูของภรรยาผมก็สะอาดดีบอกว่ามีเม็ดเล็กๆนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เนื้อไรก็ตัดของมนตรีเนี่ยก็มีต่อมโตมานิดนึงแต่ดูตรงนี้แล้วไม่ค่อยสบายใจเดี๋ยวไปตรวจหน่อยโอ้โหปรากฏว่า
1: เป็นเรื่องเลย
0: ปรากฏว่าเป็นมะเร็งประมาณขั้น2ขั้น3นะครับเพราะว่ามันเริ่มกระจายไปที่ต่อมเล็กน้อย
2: แล้วมันมีอาการก่อนหน้านั้นไหมครับ
0: อาการเนี่ย

0: ไม่มีครับแต่หมอถามผมว่าที่คุณมนตรี
1: ถ้าไม่ไปตรวจ
0: คุณมนตรีไม่เคยพบว่าถ่ายออกมาแล้วมีเลือดหร
2: อเออมันควรจะต้องไปอย่างนั้นแล้วใช่ไหมฮะ
0: บางครั้งผมก็รู้สึกมันมีนะแต่ผมนึกว่าผมเป็นฤาษีดวงผมเนี่ยเป็นคนที่ผิวกระดาษผิวเนี่ยบางมากกระดาษผ่านมือเนี่ย
2: เป็นเลือดไหลออกเลย
0: เลือดไหลเพราะฉะนั้นก้นมันยิ่งบางอีกนะครับ
2: เราก็คิดเอาเองนะ
0: ก็นึกว่ามันไม่ใช่อะไรแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าพระพรพระเจ้านี่ทรงทันสมัยมากนะครับมากับ 8.8 นะครับมาที่8เดือน8นะครับแล้วก็เลยไปตรวจกันแล้วก็ได้พบตัวนี้ก็ปรากฏว่าผมรู้ผลวันที่13นะวันที่15ที่โบสถ์เทศนาเป็นอาจารย์โรดอาจารย์โรดขึ้นมาบอกว่า5ปีที่แล้วชายคนหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานเขาพบว่าเป็นมะเร็งในช่องอกแล้วเขากำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนะครับเขาก็หมอเนี่ยบอกเขาบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะกำลังเป็นอีดังนั้นอาจจะเสียเขาก็หันไปหาแฟนเขาบอกว่าเนี่ยพี่หมอเขาบอกพี่ว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึง5ปีอยากจะแต่งกับเขาหรือเปล่าแฟนเขาบอกว่าแต่งพี่เหลืออีกวันเดียวหนูก็จะแต่งคือเป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็เมตตาผมมากนะผมรู้ข่าวมะเร็งวันที่13พระเจ้าประทานคำสอนนี้มาวันที่15มัน2วันเองอะครับซึ่งแบบผมก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็ไม่โทษพระเจ้าเลยเพราะว่าบางคนก็นึกจะโทษพระเจ้าเหมือนว่าพระเจ้าผมก็เป็นเด็กดีของพระองค์นะ
2: ทำไมต้องให้เราเจอโรคนี
0: ้แต่ว่าไม่ว่าใครที่เจอและเตือนผมทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์จะบอกว่าอย่าไปกินในโปรเซสฟู้ดผมเนี่ยก็เป็นคนชอบไส้กรอกแต่ก่อนในเด็กๆเนี่ยเราก็เป็นเด็กไม่มีสตังค์ไงฮะเดินผ่าน
1: เ
0: ทาลัสสะพานหันเนี่ยก็จะมีแบบหมูตัวเดียวหมูสองตัวหมูวางไส้กรอกแล้วเราก็ดูมันด้วยความจดจำว่ามีตังค์แล้วจะมากินเสร็จแล้วยุคหลังก็เซเว่นอีเลฟเว่นก็ดีแล้วกันก็แบบไม่มีเลยหมด
2: ทุกอย่าง
0: นะฮะยี่ห้อ4ทีนี่ก็นับว่าอร่อยเพราะฉะนั้นเวลามื้อเย็นวันไหนที่เรารู้สึกก็หิวก
2: ็
0: นึกอะไรกินไหมเอาโปรตีน
2: สักหน่อย
0: ไม่มากนะเพราะว่าเห็นอยู่ในถุงนิดเดียวโอ้โหคราวนี้เขาไล่โปรเซสฟู้ดนี่ทุกอย่างก็เลยเราก็รู้สึกว่าก็หยุดไปแล้วกันนะครับแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่า
2: เอาชนะมันได้
1: ยังไงคือผ่าตัด
0: ผ่าตัดฮะก็คือสรุปเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเจอเหตุร้ายเนี่ยบางคนก็จะโทษพระเจ้าแต่ว่าเหตุร้ายเนี่ยมันมีสาเหตุของมันพอเราถอยไปถึงสาเหตุแล้วเรากลับเห็นด้วยซ้ำว่าสัญญาณ 8.8 ก็พระพรการรักษาก็พระพรฮะเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะผ่าตัดนะครับเพราะว่าทันทีที่เจอปั๊บใครๆก็เชียร์ว่าผ่าตัดเลยแต่ว่าหมอประชุมกันเขาบอกว่าของคุณมนตรีเนี่ยเคยได้ยินคำว่าฉายแสงไห
1: ม
0: คีโมเขาชวนให้ผมฉายแสงบวกคีโมก่อน
2: จัดการมันซะก่อนให้มันฟอให้มันแห้งก่อน
0: ให้มันแห้งไปซะก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วก็โหดมากเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยผมไม่ร่วงไม่อาเจียนแต่มือนี่เกือบจะไหม
1: ้
0: ผิวเท้านี่คือเดินนี่แบบเจ็บเหมือนเท้าพองอ่ะนะครับแต่ก็ในที่สุดเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับหมอบอกว่าให้ผมลดน้ำหนักผมลดจากประมาณ102มาเหลือประมาณ97แล้วตอนผ่าตัดเนี่ยมันต้องระบายท้องออกอีกก็เหลือ95ได้โดยประมาณหมอจับท้องแล้วหมอก็ดีใจว่าคุณมนตรียอมรับว่าให้ลดน้ำหนักก็เลยทำให้ท้องเนี่ยนิ่มขึ้นนะครับ
2: ผ่าได
0: ้แล้วเขาก็ผ่าเชื่อไหมครับวันรุ่งขึ้นหลังผ่าเนี่ยผมเหมือนไม่เจ็บอะไรเลย
2: โอ้
0: คือเขาใช้ยาแก้ปวดอะไรหมอที่ให้ยาแก้ปวดหมอที่รมยาเก่งมาก
1: ผ่าตัดที่ไหน
0: แล้วผมผ่าตัดที่ B&H แล้วเขาบอกว่าจะขอให้มีหมอมือหนึ่งจากจุฬาซึ่งเป็นคณะบดีด้วยหมอชูชีพกับหมอยงสันเนี่ยก็เป็นหมอที่เก่งมากทั้งคู่นะครับแล้วก็มาร่วมกันผ่าตัดนะครับเพราะมันใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยต้องนอนห้อยขาเอาขาขึ้นเอาหัวลงนะผมก็นั่งนึกภาพแล้วไอ้เราก็เรียนสู้หมอไม่ได้เนาะแต่ครับแต่ว่าหมอมันเก่งเลย ผมก็เข้าใจว่าไอ้ท่าที่ยกตัวขึ้นเอาขาขึ้นเนี่ยก็คือลำไส้มันจะได้หล่นลงมาข้างล่างแต่พอหล่นลงมาข้างล่างเนี่ยสิ่งที่เขาบอกก็คือว่ามันจะมาทับหลอดลม

0: มันก็ฉีดลมเข้าปากผมนะครับผลก็คือแล้วเขาก็ผ่าตัดออกนะครับไปฉายแสงมาก่อนไปอะไรมาก่อนเนี่ยไอ้ตัวขนาดของมันเนี่ยผมว่ากว้างคูณยาวคูณ
1: ฟอลงไปเยอะเลย
0: มันลดลงเหลือ1ใน10
1: โอ้โห
0: นะฮะแล้วน้ำหนักผมที่ลดเนี่ยเวลาดึงออกมันไม่ได้เจ็บมากไม่งั้นเขาห่วงเลยว่าถ้ามีความเสี่ยงคือต้องมานั่งเลาะไขมันต้องอะไรเนี่ยยุ่งยากมากแล้วมันแน่นไงนะครับก็เป็นกระบวนการที่ดีมากแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องมารับคีโมต่อนะครับก็ทำก็เสร็จฮะผมก็แบบในสัปดาห์ที่ผม
2: มีเอฟเฟคมากไหมกับคีโม
0: ก็ถึงได้ว่าเนี่ยฮะผิวมันมีปัญหาจนบัดนี้ยังแห้งแต่ว่าทาครีมไปเรื่อยๆทามา2ปีแล้วนะครับผมเองเนี่ยพอรู้ผลแล้วก็ฟังคำเทศนาสัปดาห์ถัดมาผมขอศิษยาภิบาลบอกขอขึ้นไปเป็นพยานหน่อยผมฮาเลลูยาแล้วผมก็ให้เขารู้ว่าผมก็ยังไม่แน่นอนหรอกนะแต่ผมเสียร่างกายแน่นอนว่าจะต้องถูกผ่าตัดก็ตัดลำไส้ผมไป25เซนนะครับแล้วก็ต้องรับคีโมต้องอะไรเนี่ยอวัยวะภายในจะต้องเสียหายไปบ้างแต่ว่าผมเสียเหล่านั้นได้แต่ผมจะไม่เสียความเชื่
1: อ
0: เพราะว่าไอ้นิสัยไม่ดีในการกินเนี่ยมันก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรผมก็จะโดนอาจารย์กับอาจารย์ไพบูลย์แซวอยู่เสมอว่าน้ำหนักโดนมาตลอดจนถึงร้อยกว่ากิโลนะครับแล้วก็จนบัดนี้ผมก็ได้รับพระพรคือลดมาเหลือ91 92นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ก็ไม่คิดจะโทษพระเจ้าเลยผมเสียได้ทุกอย่างแต่ผมไม่เสียพระเจ้าเพราะว่าเรื่องมะเร็งไม่ว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเราก็อาจจะเจออยู่ดีแต่ในพระเจ้าเราได้รับความช่วยเหลือตั้งมากมายการแก้ไขหลายอย่างลงตัวแล้วก็ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบทเรียนสำหรับชีวิตเราก็พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคำสอนของอาจารย์เปาโลคือบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์ก็คืออยู่เพื่อกันและกันอยู่เพื่อที่จะแสดงความรักต่อกันแม้ตายไปก็ได้กำไรเพราะว่าตายไปก็เราก็ได้รับความรอดอยู่กับพระเจ้าในสวรรค
1: ์
0: ก็ไม่เห็นเสียอะไรงั้นชีวิตก็เบาสบายหลายคนเนี่ยต้องเตรียมตายให้ดีสำหรับผมก็ไม่รู้สึกว่าระหว่างที่เตรียมหรือรอตายมันมีอะไรน่ากังวลชีวิตก็เบาสบายเพราะว่าอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์คือมีชีวิตที่มีคุณค่าต่อกันและกันตายก็ไม่เป็นไรได้กำไรนะครับ
1: วันนี้การกินเปลี่ยนไปไหม
0: เปลี่ยนฮะเปลี่ยนเพื่อให้น้ำหนักลงผมบอกได้เลยครับถ้าผมกินเหมือนเดิมน้ำหนักเหมือนเดิมแน่นอน
1: แล้วมันก็ลงได้ผลจริงๆ
0: ใช่ครับแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนพระเจ้าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนที่จิตใจก็คือเดิมเนี่ยผมสามมื้อนี่ผมกินจนลูกก่อนเนี่ยบอกว่ามื้อเย็นขอไม่นัดกับป้าได้ไหมเพราะว่าเขารักษาสุขภาพเขาไม่ได้นะครับแล้วผมก็งอนน่ะว่า
1: ลูกไปกับเรา
0: ชีวิตเนี่ยนะพระเจ้าประทานให้กินได้สามมื้อก็เป็นพระพรทั้ง3มือแล้วทำไมเราต้องทิ้งพระพรเป็น1ใน3แต่ว่าก็ตอนหลังก็เปลี่ยนค่านิยมฮะมื้อเย็นลองไม่กินดู
1: โอ้เหรอ
0: กินแค่ตอนนี้กินนมโปรตีนนมโปรตีนนมฮูเรเนี่ยโอ้โหเป็นพระพรของชีวิตมากเพราะนมมันอร่อยผมชอบกินนมนะครับก็ตอนนี้กินเยอะหน่อยกินสัก2ขวดนะครับแต่หมอก็ไม่แนะว่าให้กินต่อๆกันนะให้เว้นเพื่อให้ร่างกาย
1: ย่อยโปรตีนใช่มั้ย
0: ก็ฮะแต่ลดนมสดเลยนะฮะแล้วก็คือ material ก็คือน
1: ม
0: นะครับ
2: ไม่หวาน
0: ก็อร่อยฮะใช่ครับนมจืด
1: น่าจะเป็นแพนเบ
0: สหวานเขาก็มีไม่ฮะไม่ก็นมเลย
1: นมจริงๆนะ
0: ครับแล้วอร่อยเลยฮะเหมือนนมเลยแล้วก็ผมเนี่ยกลางวันก็จะทานน้อยทั้งหมดเนี่ยลดแป้งนะครับลดแป้งแล้วก็มื้อเช้าก็ทานพอสมควรแต่ว่าพยายามลดหวานนะครับมันก็จะช่วย
1: เดี๋ยวผมจะส่งรูปไปให้อาจารย์ไพบูลย์ก็ดูหน่อย
0: ดีขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวนี้ผมไปดูรูปเก่าที่รักรูปพ่อที่แต่ก่อนเนี่ยขนาดนี้เลยนะ
1: ท่านผู้ฟังถ้าเจอคลิปผมเนี่ยนะลองไปดูเปรียบเทียบ
2: คนละคนเลย
1: คนละคนเลยนะครับตอนนี้ฮะ
2: คนละคนเลย
0: นิดหน่อยครับนิดหน่อย
1: เพราะว่าคลิปดังๆที่คนแชร์กันเยอะก็ต้องมีคุณมนตรีอยู่ในคลิปนั้น
2: มีคุณหน่อยพัฒนาเจริญบอกว่าดีใจที่พี่มนตรีมาวันนี้และให้สาระแนวคิดทางศาสนาคริสต์ปรับมาใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมยังคงจำได้ถึงบทบาทกรรมการชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นระดับแนวหน้าในสมัย49ถึง57นะคะ
0: จริงๆตั้งแต่

0: 35เลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่35
0: ชมรมนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่พฤษภาธมินเนี่ยครับก็ประธานชมรมคนแรกก็พี่ประสานมาเลยครับพี่แท็ก
2: โอเคครับวันนี้เราคุยกันเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะเคยที่บอกแล้วได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็ทำงานตอนที่สมัยที่ทำงานนะฮะกับมานิทอกนี่ก็เข้าเป็นคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกูรูเลยนะในเรื่องการลงทุนนะครับมาถึงวันนี้ก็ทำบทบาทของตัวเองนะ
0: ครับ
2: แล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ให้นะ
0: ครับ
2: เป็นผู้ให้ความรู้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามนะครับนะ
1: เนี่ยคุณลักษณะและศรีสุรพันธ์บอกว่า unconditional laughter
0: แต่มันต้องมีแก๊กนิดหนึ่งนะครับผม
2: วันนี้มีอะไรปิดท้ายหน่อยไหมฮะ
0: ครับก็คิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีให้เป็นนิดมองชีวิตทำงานให้สดใสสร้างทีมงานด้วยรักและพลังใจปลูกฝังคนไทยให้คิดสร้างสรรค์ดันไทยเจริญสิ่งเหล่านี้ผมว่าก็เป็นหลักคำสอนที่ผมรู้สึกว่าช่วยชีวิตผมมาตลอดแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน
2: ขอบคุณคุณเปี้ยมนตรีสอนภาษาไปอย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
2: เอาละครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะฮะที่ผมติดกับท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวนี้จะมาเปิดเผยตัวเลขเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นนะครับที่มีการพูดถึงกันนะครับในขณะนี้กับในสภาผู้แทนราษฎรหรือจะเรียกว่ารัฐสภาก็ได้เพราะว่าคำว่ารัฐสภานี้ก็คือรวมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสว.นะครับทั้งสองแห่งนี้มันก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานได้เกิดแล้วนะเพราะว่ามีตั้งแต่เรื่องของอาหารนะครับงบประมาณในเรื่องของเลี้ยงอาหารสว.เนี่ยนะครับสุดท้ายตอนนี้ก็ได้ตัดเรื่องอาหารกลางวันไปแล้วก็เหลือแต่เฉพาะอาหารเย็นหรืออาหารมื้อที่จะต้องประชุมกันเกินเวลาเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีอาหารสนับสนุนนะครับและนั่นก็ช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องงบประมาณนะฮะแล้วพ่อก็มองว่า คนที่เป็นสส.หรือคนที่เป็นสว.เนี่ยก็มีเงินเดือนค่าตอบแทนอยู่ในขั้นที่ใช้ได้นะแสนกว่าบาทนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเพราะฉะนั้นก็น่าจะดูแลตัวเองได้เรื่องของอาหารเนี่ยนะครับแต่มีเรื่องนึงที่เรากำลังพูดถึงว่ามันค้างคามาแล้วก็คนก็พูดถึงว่ามันเป็นประเด็นแล้วจริงๆมันคืออะไรนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นสส.หรือสว.เนี่ยนะครับพอพ้นหน้าที่ไปมันจะมีกองทุนกองทุนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ากองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งกองทุนเนี่ยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติในปี2556เพื่อที่จะช่วยเหลืออดีตสว.สส.ในด้านเงินเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาลและกรณีทุพพลภาพเสียชีวิตนะโดยมีที่มาของเงินจากการประเดิมมีเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลและเงินช่วยเหลือจากสมาชิกผู้ซึ่งผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาชิกรัฐสภาก็คือสส.และก็สว.เนี่ยครับที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากฟังแล้วน่ารู้สึกน่าสงสารนะกลัวว่าจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะครับนะฮะคือท่านผู้ฟังฮะเนี่ยเขาตั้งไว้เมื่อปี2566คือก่อนหน้านี้ก็มีเขาเรียกกันสั้นๆนะเขาเรียกว่าขอไอ้เป็นบำเหน็จบำนาญเขาเรียกบำนาญไม่เรียกบำเหน็จเขาเรียกบำนาญสสแต่จริงๆเขาจะใช้คำว่าเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพของสสฟังแล้วชีวิตน่าสงสารนะเพราะว่า
1: เส้นชีพจนเส้นชีพ
2: นี่จนถึงเส้นชีพนะทีนี้ประเภทเงินช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับในกองทุนเนี่ยนะฮะกองทุนนี้เป็นทางการเลยนะแล้วมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเนี่ย21คนก็เป็นทั้งสส.แล้วก็อดีตสส.ไอ้โทษทีสมาชิกรัฐสภาในปัจจุบันแล้วก็อดีตนะครับแล้วก็รวมถึงอะไรมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังจากกรมบัญชีกลางอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว21ตำแหน่งก็แสดงว่ามีนโยบายอะไรต่างๆนี่นะครับในการบริหารเขาช่วยเหลืออะไรบ้างก็คือ1เงินทุนเลี้ยงชีพไอ้ตรงนี้แหละเป็นตัวใหญ่ที่บอกถึงนะต่อไปก็คือเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลนะเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพนะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรมนะฮะแล้วก็ยังมีสวัสดิการนะการศึกษาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะนี่คืออยู่ในกองทุนนี้เลยนะแล้วพี่ติ๋มรู้ไหม

0: ได้ว่าเขาเก็บเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่สสเดือนละ 3,500 บาทนะ 3,500 บาทนี่ก็ส่งไปนะฮะสมมุติ ท่านเป็นสส1สมัยคือ4ปีก็เดือนละ 3,500 เดือนละ 3,500 เนี่ยนะส่งไป4ปีอะนะครับและหลังจากนั้นก็จะได้สิทธิหลังจากที่พ้นจากหน้าที่ของการเป็นสสเสร็จแล้วท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ดังนี้อีทวนทีนะเงินทุนเลี้ยงชีพเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพเนี่ยนะครับเงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรมแล้วก็สวัสดิการการศึกษาบุตรนะฮะอ้าวทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากเรื่องของเดี๋ยวเงินทุนเลี้ยงชีพนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดถึงไอ้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะพี่ติ๋มรู้ไหมว่ามันได้เท่าไหร่ฮะค่ารักษาพยาบาลสิทธิพิเศษเลยนะฮะค่ารักษาพยาบาลนี่คือถ้าเป็นก่อนปีก่อนที่จะมีอันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าระเบียบรักษาพยาบาลหลังจากนี้แล้วเนี่ยครับเขาสามารถเบิกได้ 130,000 บาทต่อปีปฏิทินค่ารักษาพยาบาลนะ 103,000 พูดง่ายๆนะครับนะโดยไม่แยกนะผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะครับนะเสร็จแล้วก็สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพได้อันนี้ก็ถือว่าเงินเยอะนะเพราะว่าดูไปดูมาเบิกได้130,000มากกว่าคนที่ทำประกันสุขภาพอีกอ่ะโดยเฉลี่ยนะก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะทีเดียวนะแล้วก็กรณีทุพพลภาพกรณีทุพพลภาพนะครับอันนี้มีเงินช่วยเหลือเดือนละนะครับนะอันนี้เข้าหมาไว้เลยเดือนละ 15,000 บาทไปตลอดชีพ
1: แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมา
0: ไม่ทุพพลภาพไม่เพิ่มนะฮะ
1: ไม่พี่หมายถึงว่าจำนวนไงจำนวนของคนเหล่านี้ที่จะต้องมาให
0: ้อ๋อจำนวนคนนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิก็เพราะว่าคนที่เป็นสสยกเว้นเป็นคนเก่
1: า
0: คนเก่าก็จะนับปีเพิ่มนับปีที่เป็นอดีตสสนะฮะแต่ถ้าเป็นสมาชิกใหม่ก็ต้องเพิ่มมาเรื่อย
1: ๆ
0: ทีนี้ทุพพลภาพเนี่ยเข้าใจความหมายก็คือคนที่ไม่สามารถจะเนี่ยเช่นสมมติว่าคุณเกิดอะไรนะไปประสบอุบัติเหตุหรืออะไรนิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่ถือว่าเป็นนิ้วสำคัญถ้าเกิดนิ้วโป้งขาดต่างๆเนี่ยนะมือโป้งมือขวามือถนัดเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นทุพพลภาพนะคือทำอะไรไม่ได้ก็จะมีเงินเฉยๆเลยเนี่ย 15,000 บาทนะฮะแต่ถ้ากรณีถึงแก่กรรมเสียชีวิตจะได้รับ 200,000 บาทอันนี้ก็จะตกอยู่กับทายาทหรือคนที่รับนะฮะแล้วเงินสวัสดิการบุตรเนี่ยนะครับบุตรนี่ก็คนที่มีลูกนี่โดยชอบตามกฎหมายแค่2คนแรกเท่านั้นคือสนับสนุนแค่สองคนแรกเท่านั้น ก็เบิกได้ตามสนับสนุนเขามีระเบียบของกรมบัญชีกลางมาให้นะครับว่ามีเบิกตั้งแต่ระดับอะไรอะอนุบาลระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจนกระทั่งถึงอนุปริญญาหรือจนทั้งถึงระดับปริญญาตรีเป็นเงินเบิกนะฮะเป็นเงินหมายถึงว่าตามอัตราส่วนนะครับไม่ได้แปลว่าเบิกค่าการศึกษาทั้งหมดนะเขากำหนดไว้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นระดับปริญญาตรีนี่ก็จะไปประมาณสัก 25,000 บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นการเบิกอันนี้นะฮะซึ่งก็มีทั้งโรงเรียนที่เป็นรัฐบาลและโรงเรียนที่เป็นเอกชนนั่นเป็นที่มาที่ว่าทำไมมีการเบิกไอ้ค่าการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติได้ก็เพราะอย่างนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับน่าสนใจคือบำนาญสสที่เราเป็นคำถามว่าเฮ้ยมันสูงไปไหมเพราะว่าคุณส่งไอ้เบี้ยไอ้ทุนทีเงินสมทบเนี่ย 3,500 3,500 เนี่ยนะฮะถ้ายังไม่ครบ1ปีเขาก็ถือว่าคุณก็มีบำนาญ นะฮะแต่ยังไม่ได้เงินเท่าไหร่เพราะ1ปีนี้เขาก็ให้แค่4เท่าก็คือ12 448 48เดือนเท่านั้นเองแล้วก็จบไปนะฮะแต่ถ้าเกิดตอนนี้นะครับถ้าคุณเคยเป็นสสตั้งแต่1ปีไปนะจริงๆเขานับเป็นเดือนเนี่ย1ปีก็คือ12เดือนถูกมั้ยฮะ1ปีถึง4ปีเนี่ยจะได้เงินบำนาญเดือนละ 21,369 บาทไปตลอดชีพแค่เป็นสส1ปีนะได้เดือนละ 21,369 บาทไปตลอดชีพแต่ถ้าคุณเป็นสสหรือเป็นสวเนี่ยตั้งแต่4ถึง8ปีคุณจะได้เป็น 24,930 บาท50สตางค์ไปตลอดชีพทุกเดือนถ้าเกิดคุณเป็นสสหรือสวไป8ถึง12ปีคุณจะได้เงินบำนาญเลี้ยงชีพเนี่ยนะ 28,492 บาทต่อเดือนไปตลอดชีพถ้าคุณเป็นสสหรือสว12ถึง16ปีคุณจะได้บำนาญ 32,053 บาท50สตางค์ต่อเดือนไปตลอด

0: อาชีพถ้าเกิดเป็นสสสว16ถึง20ปี3ได้รับบำนาญ 35,615 บาทต่อเดือนไปตลอดชีพ
1: เพิ่มไปเรื่อย
0: ๆถ้าเกิด20ถึง24ปีเป็น 39,100 ไอ้ 39,176 บาท50สตางค์ไปตลอดชีพต่อเดือนนะและสูงสุดคือตั้งแต่24ปีขึ้นไปได้เดือนละ 42,738 บาทไปตลอดชีพพี่ติ๋มคุณจะหาได้ที่ไหนก็ต้องหาได้ที่นี่
1: เขามีมานานหรือยังแบบนี้หรือว่า
0: ตั้งแต่ปี56ไงที่บอกไงตั้งแต่ปี56ก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้ค่าตอบแทนอันนี้นะฮะน
1: ี่คือที่มาอยากเป็นนักการเมือง
0: ทำไมนี่คือที่มาที่มีคนมีคำถามบอกว่าหนึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานอันเจ้าเก่งเช่นราชการเนี่ยที่บอกนะเขากว่าจะได้บำนาญเนี่ยนะเขาต้องทำงานอย่างน้อย25ปีถูกไหมครับแล้วก็ได้บำนาญเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นครั้งเดียว
0: อันนี้แค่ปีเดียวนี่คุณก็ได้ขนาดนี้ที่ผมอ่านให้ฟังทั้งทีเนี่ยนี่คือตัวเลขจริงนะที่ผมไปขุดตัวเลขออกมาได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่พูดป้าในสภาก็ไม่ได้เอาตัวเลขจริงมาพูดได้ซ้ำไปนี่คือตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นเพราะเห็นแล้วเราจะตกใจโอ้เอาไม่ต้องมากแค่คุณเป็นแค่1ปีแล้วคุณก็ได้ 21,369 บาทไปทุกเดือนตลอดชีพนี่พี่ถือว่าเยอะมากทำไมสมมุติว่าคุณเป็นสสอายุสักเท่าไหร่ดีอ่ะสัก3เอา40ก็ได้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นคุณได้ทุกเดือนไปโอ้โหดียิ่งกว่าอะไรทั้งหมดถูกไหมครับมันก็เลยมีคำถามว่าเยอะไปไหมคุณทำอันนี้เยอะไปไหมแล้วก็เป็นคำถามที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าเขาเป็นอาชีพหรือเปล่าอาชีพเนี้ยหรือว่าคุณเสนอตัวเข้ามาเพื่อจะรับใช้ประเทศชาติจะมาช่วยเหลือไม่ใช่เหรอจุ๊บไปครับแล้วทำไมคุณจะต้องอาศัยบำนาญในการเลี้ยงชีพจริงเหรอครับนะฮะอันนี้ก็คือคำถามแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ตามมาดูต่อไปว่าเพราะเรื่องนี้จะถูกขุดเป็นประเด็นนะครับเพราะจะมีการอภิปรายแล้วเขามีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยเขาตั้งกรรมการใหม่ในการบริหารในกองทุนนะครับสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะดูเขาจะปรับตรงนี้หรือไม่มันก็เป็นความท้าทายนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะปรับผลประโยชน์เขาเองถูกไหมครับนะฮะก็ต้องติดตามมาดูต่อไปนะครับท่านผู้ฟังฮะ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนนอนซะหน่อยนะ
1: ยิ้มอ่ะฮะ
0: เขาบอกว่ามันก็มีคนคุยกันนะครับนะก็ปรากฏว่าเขาคุยเขาบอกเออนี่นะคนไข้นะเขาชมนะในโรงพยาบาลนะคนไข้เขาชมฉันทุกวันเลยฉันสวยน่ารักแล้วเขาก็ชวนฉันไปอยู่กับเขาแล้วก็จะให้เงินฉันตั้ง50ล้านนะ
1: โ
0: ดยไม่ต้องมาทำอะไรเลยคนถามอ้าวแล้วทำไมไม่เอาอ่ะอ้าวแล้วเธอจำไม่ได้เลยว่าฉันเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ย ไอ้คนที่คนไข้ที่มาช่วยมันอยู่ที่ศรีธัญญานะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้านี้เรามีแขกรับเชิญเป็นใครครับ
1: วันเสาร์นะคะก็จะเป็น บุคคลที่อยู่วงการทางด้านสื่อนะคะเป็นบรรณาธิการมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้บริหารสื่อด้วยทำมายาวนานมากกว่า46ปีแล้วนั่นก็คือน้องไก
0: ่
1: นงนาถกรรมราชณอยุธยา
0: อันนี้ก็เป็นคนเก่งเลยเป็นหญิงทำงานคนเก่งคนหนึ่งเลยแหละนะฮะนี่ก็น่าสนใจนะครับอยู่ในแวดวงของสื่อแล้วก
1: ็ยาวนานตลอด
0: นานเลยทีเดียวนะครับ
1: วันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งเขาเรียกว่าแมวก้าวชีวิต
0: ครับ
1: เป็นผู้ที่ตนเป็นเหมือนนางฟ้าบนดอยนะช่วยเหลือคนที่อยู่บนดอยที่ขาดแคลนคนนี้ก็คือคุณเกษินีสุขสิริสอน
0: คุณเกษินีนี่ก็จริงๆเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีโรงงานนะที่มีความน่าสนใจมากเพราะว่าแต่ก็มีปัญหาเจอวิกฤตต่างๆนี่นะฮะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังแต่สามารถที่จะทะลุแล้วก็สู้พวกสิ่งเหล่านี้แล้วคนเดียวกันก็เป็นผู้ให้ตั้งใจมากเลยนะครับในการไปช่วยนักเรียนอะไรต่างๆผู้ขาดแคลนทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็อุทิศตนเพื่อสังคมแล้วก็มีความทุ่มเทจริงๆน่าสนใจมากนะครับวันนี้นะเป็นคนหนึ่งทั้งสาวทั้งที่นะฮะท่านผู้ฟังฮะ
1: พลาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ครับแล้วก็ท่านใดท่านอยากจะแนะนำให้เราเชิญใครหรือว่าอะไรก็เขียนมาเข้ามาในทาง Facebook ของเรานี่ก็ได้นะฮะที่ Mcord News FM 100.5 แนะนำกันมาหรือไม่ทาง LINE ก็แล้วแต่นี่นะครับนะติดตามกันได้นะครับนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกความคิดความเห็นทั้งการแสดงความเห็นมา
1: ส่งของขวัญมาให้ด้วยนะคะคุณอะไรนะคุณ ยี่

0: ยี่ยี่หญิงบอกซาบซึ้งใจมากๆมาถูกทางแล้วแล้วพูดถึง
1: คุณมนตรีโอเคครับ
0: ส่งดาวมา10ดวงค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณท่านผู้ฟังอย่างยิ่งที่ติดตามฟังนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณ วรรุตรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวๆต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยแล้วก็ประเทศคู่เจรจาแล้วก็มีผู้ที่ร่วมดำเนินรายการก็คือคุณวิรัตศรีพงษ์ในเช้านี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
2: อรุณสวัสดิ์อาจารย์นะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังครับก็สำหรับข่าวแรกในเวทีระหว่างประเทศนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวของลูตาริเซียครับผมพูดถึงเรื่องของการเดินทางเยือนประเทศจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอันนี้มี2ข่าวต่อเนื่องนะครับก็ข่าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับของการเยือนในการพูดคุยหารือในประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศเรื่องของการแข่งขันและการขับเคี่ยวระหว่าง2ประเทศในการที่จะเข้าไปหาแร่ธาตุหายากหรือว่าแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็การแข่งขันในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ AI รวมถึงเรื่องของสิทธิทางปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับคือภาพรวมเขาก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับว่าการเยือนครั้งนี้จะทำให้เกิดผลมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วในประเด็นที่หลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปนะครับก็คือเรื่องของประเด็นของอิหร่านนะครับที่ทางสื่อของฝรั่งเศสหรือปารีสเนี่ยเราก็แม้ว่าอัลจาซีราเองนะครับที่ผมพยายามรวบรวมมาก็พุ่งเป้าไปที่ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะต้องการที่จะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าต้องการใช้อิทธิพลของจีนเนี่ยนะครับในการที่จะหาทางออกให้กับปัญหาสงครามในอิหร่านแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีผลมากอย่างที่มีการคาดการเอาไว้นะครับแต่ว่าในประเด็นอื่นๆเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้หวันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของไต้หวันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าได้มีการให้สัมภาษณ์ Fox News ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในระหว่างที่เดินทางเยือนประเทศจีนเนี่ย ว่าเรื่องของไต้หวันเนี่ยถ้าเผื่อไม่ใช่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการที่จะมีความตึงเครียดขึ้นมาอีกมากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อเขายังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเรื่องของความตึงเครียดของไต้หวันเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะยังอยู่ในระยะความควบคุมได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดถึงแต่ว่าในสื่ออย่างปารีสเนี่ยนะครับก็ลงลึกไปอีกนะครับก็บอกอย่างกรณีของไต้หวันเนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายที่รับฟังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซะมากกว่านะครับก็คงอาจจะยังไม่ได้สมราคาคุยเท่าที่ควรครับอีกประเด็นนึงที่ยังติดตามกันนะครับก็คือเรื่องของสงครามทางการค้านะครับก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากการซื้อโบอิ้งนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่ามีสัญญาการซื้อเครื่องบินโบอิ้งถึงกว่า200สัญญาเลยทีเดียวนะครับว่าจะซื้อ200ลำเนี่ยนะครับก็เขาในข่าวเนี่ยบอกว่าจะเป็นโบอิ้งขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกไปซึ่งข่าวของฝรั่งเศสอันนี้เนี่ยเขาก็หยิบยกมาจาก Fox News อีกทีนึงแต่เขาก็บอกว่าในส่วนของการซื้อเครื่องบินโบอิ้งเนี่ยนะครับตอนแรกคาดการณ์กันว่าจะมีการซื้อหลากหลายประเภทเลยทีเดียวอาจจะพุ่งไปถึง700ลำแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอาจจะต่ำกว่าเป้าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับในส่วนของประเด็น AI ทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังถือว่ายังนิ่งๆอยู่ไม่ได้มีการขยับ

0: นาธิปที่ว่าดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือการที่ประเทศจีนเปลี่ยนสถานะแล้วเขาบอกว่าการในภาษาอังกฤษนะครับผมเขาบอกว่า feels that it's dealing with a near peer นะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนไม่ได้มีสถานะที่ด้อยไปกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วกลายเป็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยคุยด้วยสถานะที่แทบจะทัดเทียมกันแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ BBC สรุปมาแล้วก็มีข่าวนึงอย่างรวดเร็วครับอาจารย์คุณผู้ฟังอันนี้จากเดอะฟิกาโก้ครับพูดถึงเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาก็พาดหัวข่าวบอกว่าvisit de Donald Trump en Chine la délégation américaine a jeté tous les objets chinois avant de monter à bord ก็พูดถึงเรื่องของการขึ้นเครื่องบินนะครับว่าของขวัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีการไม่ให้เอาขึ้นเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามอันนึงนะครับเพราะว่ากล
1: ัวดักฟัง
0: ใช่ใช่ครับแถมสั้นๆครับเขาก็บอกว่ามีการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องการดักฟังด้วยนะครับว่าติดกลัวหรือเปล่าหรือยังไงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าก็ถือว่ามันเป็นมาตรการป้องกันนะครับแต่อย่างนึงเนี่ยเขาก็พูดทิ้งท้ายออกมานะครับบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าพวกเราก็เหมือนกันในฐานะอเมริกาก็มีการฟังมีการดักฟังประเทศจีนอย่างสุดๆไปเหมือนกันนะครับก
1: ็
0: ถือว่าเป็นมาตรการตอบโต้ไปครับก็เป็นวิธีการพูดไปครับ
1: ก็ชัดเจนนะคะเรื่องของเรียกว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกว่าได้รับการจับตามองเลยนะโดยเฉพาะยิ่งจากสื่อต่างๆเนาะแล้วนี่ก็เมื่อกี้คุณวิรัติได้รายงานเรื่องของสื่อในฝรั่งเศสนะไม่ว่าจะเป็นฟิกาโรแล้วก็สื่ออื่นๆอีกเนี่ยนะให้ความสำคัญอะไรรายงานเยอะแยะเลยนะเกี่ยวก
0: ับ เยอะมากจะเยอะมากเลยครับอาจารย
1: ์
0: คร
1: ับนะเอางี้มีในเรื่องของไต้หวันเนี่ยนะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมนิดนึงนะทร
0: ั
1: มป์เองเนี่ยประกาศออกมาเลยนะบอกว่าไต้หวันนี่ห้ามนะไม่ต้องมาประกาศเอกราชเลยนะแล้วก็ยังพูดในลักษณะบอกอย่างนี้ค่ะนะทันทีที่เขาเสร็จสิ้นการประชุมแล้วก็เดินทางกลับสหรัฐเนี่ยนะแล้วก็ได้เตือนไต้หวันว่าอย่าคิดประกาศเอกราชนะแล้วก็ยังพูดนะบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาอ่ะเนี่ยต้องเดินทางต้อง 9,500 ไมล์นะหรือเทียบเป็นกิโลเมตรก็ 15,289 กิโลเมตรนะถ้าจะต้องเนี่ยเกิดประกาศเอกราชแล้วถ้าสหรัฐเขาดึงสหรัฐเข้าไปด้วยเนี่ยสหรัฐก็จะต้องเดินทางไปเนี่ยถึง 15,289 กิโลเมตรนะเพื่อไปสู้สงครามเนี่ยเขาบอกเขาไม่ต้องการแบบนั้นนะแล้วก็ต้องการให้ทั้งจีนเนี่ยนะใจเย็นลงนะใจเย็นลงนะไม่ต้องคือคุยกันในเรื่องไต้หวันเนี่ยก็ตามข่าวแล้วก็ทราบกันอยู่ว่าจีนนี่เซนซิทีฟเรื่องนี้มากนะเรื่องของไต้หวันเนี่ยนะคะใช่ไหมก็จะคุยแต่เรื่องนี้แต่ว่าทรัมป์เขาก็จะทีท่าจะเฉยๆจะไม่พูดอะไรออกมามากมายเนี่ยนะคะทรัมป์ยังบอกอย่างนี้ค่ะว่าประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องไต้หวันนะแล้วก็ไม่ต้องการเห็นการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของไต้หวันเนี่ยนะคะยังไงก็ตามคุณฟังครับประธานาธิบดีไต้หวันเนี่ยก็คือในไล่ชิงเต๋อเนี่ยเคยพูดค่ะว่าไต้หวันนะไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการนะเพราะว่ามองว่าตัวเองอ่ะก็เป็นรัฐอธิปไตยอยู่แล้วเนี่ยนะมีรายงานจากทาง BBC ค่ะบอกว่างี้สำหรับสหรัฐเนี่ยสนับสนุนไต้หวันมาเป็นยาวนานแล้วแล้วก็มีพันธกรณีตามกฎหมายคือสหรัฐเนี่ยมีกฎหมายฉบับนี้เรียกว่า Taiwan Relations Actในปี1979เนี่ยนะเมื่อครั้งที่เลือกสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนแทนไต้หวันนะแต่ก็ต้องจัดหาเครื่องมือเพื่อให้ไต้หวันเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้เนี่ยนะขณะเดียวกันทางสหรัฐเองก็ต้องรักษาความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ที่ว่านี้เนี่ยกับการคงความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเอาไว้ด้วยนะเพราะสหรัฐเองก็ตอนหลังจากที่ยอมรับแล้วนะว่าจีนนั้นมีอยู่จีนเดียวเนี่ยนะประกาศออกมาเนี่ยนะแล้วก็จีนนั้นก็ได้มีการพูดในเวทีสหประชาชาติว่าจีนมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะยังไงก็ตามเนี่ยทรัมป์เนี่ยพูดอย่างนี้บอกว่าเขาไม่ได้ให้คำมั่นในทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับไต้หวันนะซึ่งจีนเนี่ยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นดินแดน ส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังค่ะปักกิ่งเนี่ยก็จะแสดงปักกิ่งก็คือจีนรัฐบาลจีนจะแสดงท่าทีไม่พอใจเลยนะต่อผู้นำไต้หวันมาโดยตลอดนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเรียกในไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีของไต้หวันว่าเป็นตัวปัญหาแล้วก็เป็นคนทำลายสันติภาพข้ามช่องแคบด้วยเนี่ยนะขณะเดียวกันค่ะคุณ

0: ฝั่งค้าชาวไต้หวันเองจำนวนมากก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐอธิปไตยแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังสนับสนุนการรักษาสถานะเดิมซึ่งหมายถึงการที่ไต้หวันจะไม่ประกาศเอกราชจากจีนแล้วก็ไม่รวมชาติกับจีนเช่นกันนะจุดยืนเขาก็เป็นแบบนี้นะไต้หวันคือไม่ประกาศเอกราชแต่ก็จะไม่รวมชาติกับจีนเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องอาวุธเนี่ยนี่ที่จีนนี่โหแบบไม่พอใจมากนะถ้าสหรัฐจะขายวุ้นให้แก่ไต้หวันก็คงจะมีการคุยเรื่องนี้ทั้มก็เลยบอกว่าเขาจะตัดสินใจในเร็วๆนี้ว่าการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันเนี่ยจะเดินหน้าต่อหรือไม่นะพร้อมกับเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าตัวเขากับสีจิ้งผิงได้หารือในเรื่องนี้ด้วยอย่างละเอียดมากและกล่าวด้วยว่าเขาจะต้องคุยกับคนคุยกันตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้ว่าใครที่กำลังบริหารไต้หวันอยู่เนี่ยนะคะทำก็พูดแบบนี้ด้วยเนี่ยนะทีนี้ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเรื่องของการที่โดนัลด์ทรัมป์เยือนจีนเนี่ยนะคะแล้วแล้วก็ดูเรื่องนี้กันไปว่าทีท่าของสหรัฐที่จะมีต่อไต้หวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกงี้ด้วยว่าไต้หวันนั้นจำเป็นจะต้องตีความหมายที่แท้จริงของคำกล่าวของทรัมป์อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนแล้วก็ยังพูดด้วยว่าการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันน่ะเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองจากกฎหมายของรัฐสภาสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะคุณวิรัติกับคุณฟังคะเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจีนที่มีต่อเรื่องไต้หวันเนี่ยนะคะค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังร้อนอยู่ในกระดานโลกอีกเรื่องนึงเหมือนกันครับแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองครับจริงๆครับอาจารย์แต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างที่อาจารย์ก็ได้พูดจริงๆว่ามันก็ยังไม่ได้คืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับคร
0: ับ
1: ผมครับ
0: แต่อย่างว่าแหละก็ต้องจับตาดูต่อไปนะคุณฟังครับเพราะว่าจะเอาอะไรแน่นอนกับโดนัลด์ทรัมป์นี่นะหลายคนก็มองอยู่นะวันนี้พูดแบบพรุ่งนี้ไปอีกแบบ
1: พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างใช
0: ่
1: ครับ
0: ก็ต้องดูกันไปนะคะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตพามาที่ภูมิภาคของเราดีไหมครับอาจารย
0: ์ได้เลยค่ะเชิญคร
1: ับผมมีข่าวของเวียดนามนิวส์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมบริกส์ที่อินเดียนะครับเมื่อวันที่14-15ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวของรัฐมนตรีช่วยของเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะครับถ้าดูข่าวบอกว่าเวียดนาม propose key cooperation orientations at BRICSForeign Ministers Meeting นะครับก็เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของกลุ่ม BRICS นะครับที่อินเดียนี่เองส่วนเวียดนามก็ได้ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปร่วมประชุมดังกล่าวนะครับการประชุมก็จัดขึ้นเรียกว่าในสภาวะที่โลกอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังพันผวนเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็จับตามองแล้วก็บอกว่าเออแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนในส่วนการประชุมของ BRICS ครั้งนี้ครับก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดที่เรียกว่าการสร้างความยืดหยุ่นฟื้นตัวไวนะครับแล้วก็เน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมความร่วมมือแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนครับภาษาอังกฤษใช้บอกว่า building resilience innovation cooperation and sustainable development นะครับก็เป็นส่วนที่ตอบโจทย์กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็กลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่เรียกว่าก้าวหน้าและกำลังจะผลักดันตัวเองออกจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยนะครับผมก็ในส่วนของเวียดนามเองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการพยายามที่จะเข้าไปร่วมประชุมแล้วก็ดูว่าท่าทีเนี่ยในจุดสำคัญเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็การรับประกันความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็การเพิ่มความยืดหยุ่นในส่วนที่เป็นของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าจำเป็นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวียดนามเนี่ยก็ได้พยายามผลักดันนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปเนี่ยก็ได้มีการที่ประชุมก็ได้มีการพูดถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็การขยายความร่วมมือทางด้านพลังงานหมุนเวียนรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า energy transition นะครับพร้อมทั้งการจัดตั้งกลไกช่วยเหลือกันและกันเมื่อเผชิญกับวิกฤตที่จะต้องรับแรงกระแทกจากภายนอกเนี่ยนะครับผมในส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โลจิสติกส์แล้วก็คมนาคมต่างๆนะครับก็ที่ประชุมก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์แล้วก็ส่งเสริมความเชื่อมโยงในลักษณะข้ามทวีปหรือระหว่างทวีปหรือที่เรียกว่า intercontinental connectivity นะครับเวียดนามเองก็ได้

0: เน้นย้ำความสำคัญในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเสรีภาพความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็การบินพาณิชย์นะครับตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะสังเกตเลยว่าเวียดนามเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชูธงในเรื่องของการเคารพกฎระเบียบระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยเราจะสังเกตว่าระหว่างที่กลุ่มประเทศมหาอำนาจเนี่ยมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปมาตามทิศทางต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มประเทศเล็กๆแล้วก็กลุ่มประเทศมหาอำนาจระดับกลางก็จะเห็นได้ว่าพยายามที่จะสนับสนุนเรื่องของกฎระเบียบระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงการเสรีภาพในการเดินเรือภายใต้กฎหมายทะเลรวมไปถึงเรื่องของกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกันครับอีก2ประเด็นที่ยังค้างๆนะครับอาจารย์คุณรู้ฟังก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ทางเวียดนามเช่นเดียวกันครับก็เห็นด้วยกับกลุ่มประเทศต่างๆในบริกส์นะครับที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนที่ราบรื่นพร้อมทั้งผลักดันการค้าพหุภาคีที่ยึดโยงกับกฎเกณฑ์มีความชอบธรรมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับในขณะเดียวกันในเรื่องของความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดการมอบองค์ความรู้ให้กันและกันแล้วก็รวมถึงการวิจัยการพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สามารถเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI semiconductor แล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เทคโนโลยีสีเขียวนี่เองครับนอกจากนี้การพัฒนาใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็เวียดนามสนับสนุนการผ่าทางตันด้วยการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางมนุษย์เป็นหลักนะครับที่จะต้องมีเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่สามารถเข้าถึงอาหารเวชภัณฑ์สาธารณสุขแล้วก็ความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงอยู่ที่มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่ในนั้นด้วยนะครับคือความมั่นคงถึงอาชีพต่างๆได้ด้วยครับก็น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรากำลังอยู่ในจุดที่โลกค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็กลายเป็นว่ากลุ่มประเทศเล็กๆแล้วก็กลุ่มประเทศขนาดกลางเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ยึดโยงกับกติกากฎระเบียบระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติเป็นเรียกว่าองค์การหลักในการที่จะปกป้องประโยชน์ตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็ฟังดูแล้วคือกำลังคิดอย่างนี้ด้วยค่ะคุณวิรัตและคุณฟังว่าการประชุมบริกเนี่ยนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยเป็นประธานของบริกนี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2009นะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาโดยมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ตั้งชื่อตามประเทศผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยก็คือ B ก็คือบราซิลเนี่ยนะแล้วก็ตัว I ก็คือตัว R ก็คือรัสเซียนะ BRIC ตัว I ก็คืออินเดียตัว C ก็คือประเทศจีนแล้วก็ตามด้วย S ก็คือแอฟริกาใต้เนาะทีนี้แต่ว่าล่าสุดไม่กี่ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าบริกนั้นก็ได้มีการรับสมาชิกเพิ่มนะก็จะมีอียิปต์นะเอธิโอเปียอินโดนีเซียอิหร่านด้วยแล้วก็ UAE เนี่ยนะสหภาพสหรัฐอาหรับอิมิเรตเนี่ยนะร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มบริกที่ว่านี้เนี่ยนะแต่เวียดนามเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เข้าใจว่าได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษจากทางอินเดียเนื่องจากว่าอินเดียเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งนี้แล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดกับประเทศสมาชิกบริกเนี่ยในเดือนกันยายนในปีนี้เช่นกันเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็จะมีอยู่ประเทศเดียวแหละคืออินโดนีเซียที่ได้รับการเข้าเป็นสมาชิกเป็นที่ระดับเต็มรูปแบบเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองคือ2025เนี่ยส่วนอิหร่านเนี่ยเป็นสมาชิกเมื่อปี2024นะคุณฟังคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านซึ่งร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้กลุ่มบริกเนี่ยนะในเวทีประชุมครั้งนี้ประนามสหรัฐกับอิสราเอลว่าทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยนะคะโดยกล่าวแล้วก็ยังกล่าวโทษสหรัฐอาหรับอิมิเรตด้วยนะซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในเวทีนี้ด้วยนะบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านนะซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นได้ยากเลยในขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านและ UAE เนี่ยอยู่ใน ห้องประชุมเดียวกันนะแล้วก็พูดอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ควรมันเขาบอกมันเกิดขึ้นได้ยากแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วโดยที่อิหร่านเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะได้ต่อว่าต่อขานสหรัฐอาหรับอิมิเรตด้วยเนี่ยนะคะแล้วยังพูดต่อว่าอิหร่านเนี่ยเป็นเหยื่อของการขยายอำนาจอย่างผิดกฎหมายและการยุยงให้เกิดสงครามนะรั

ท่านมันดีต่างประเทศอิหร่านยังได้เรียกร้องให้ชาติสมาชิกบริกเนี่ยนะอย่างที่เดนบอกไปแล้วว่ามีประเทศใดบ้างเนี่ยนะฮะบอกว่าช่วยกันเนี่ยนะประนามสหรัฐกับทางอิสราเอลด้วยเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นค่ะคืออย่างนี้อิหร่านเคยเรียกร้องให้สมาชิกบริกเนี่ยแล้วก็สมาคมระหว่างประเทศนะที่มีความรับผิดชอบร่วมกันประนามอย่างชัดเจนต่อการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศแล้วของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ตอนนี้มาเลยมองออกค่ะคุณฟังค่ะว่าบริกเนี่ยมันก็แตกแยกกันเนาะแทนที่มันจะกลมเกลียวกันหรืออะไรก็กลายเป็นว่าในที่ประชุมบริกซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปหมาดๆเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ค่ะเมื่อวันศุกร์ปรากฏว่าก็ไม่สามารถจะออกแถลงการได้เพราะความขัดแย้งเพราะว่าคือตามที่ประชุมบริกเนี่ยนะจะออกอะไรออกมาเป็นข้อมติจะต้องเป็นฉันทามตินะถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งขัดขานก็ไม่สามารถจะออกเป็นแถลงการได้เนี่ยนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องการอินเดียเนี่ยจัดการประชุมต่างประเทศบิดพอเสร็จสิ้นไปเนี่ยนะคุณฟังค่ะอินเดียรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีของเขาเดินหน้าเลยค่ะนะแสดงบทบาทก็คือเดินทางไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ไปเยือนอีกหลายประเทศในกลุ่มนอร์ดิกนะกลุ่มนอร์ดิกนี่ก็จะประกอบไปด้วยนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กเนี่ยนะเนเธอร์แลนด์ด้วยเนี่ยนะก็เริ่มการไปการตระเวนเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะโดยทางอินเดียเนี่ยถือว่าสหรัฐเอมิเรตส์นี่ก็เป็นประเทศที่อินเดียเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นจุดหมายแรกของการทัวร์6วันด้วยกันของท่านผู้นำอินเดียเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปเนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์แล้วก็อิตาลีโดยจุดหมายสำคัญเนี่ยอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE แล้วก็นอร์เวย์ด้วยเนี่ยนะคะซึ่งตามข่าวเขาบอกว่าโมดีจะเป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกค่ะในรอบ43ปีที่ไปเยือนนอร์เวย์เนี่ยนะทีนี้การไปเยือนนอร์เวย์ครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าไปเข้าร่วมประชุมของกลุ่มนอร์ดิกด้วยอินเดียจริงก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนอร์ดิกหรอกนะคะแต่ว่าก็คงได้รับเชิญนี่แหละเข้าไปร่วมประชุมเนี่ยนะคะทีนี้มันมีความคืบหน้าแบบนี้ค่ะคุณฟังคะนายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยได้เรียกร้องให้ประชาชนของเขานะร่วมกันประหยัดพลังงานนะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเนี่ยนะท่ามกลางปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่กำลังแบบและถูกดิสรัปต์อ่ะก็คือถูกรบกวนเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในขณะนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างอินเดียกับ UAE เนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ UAE เนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ3ของอินเดียแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียมากกว่า 4.5 ล้านคนน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อินเดียก็ให้ความสำคัญแก่ UAE มากๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองเนี่ยอินเดียก็ได้ลงนามข้อตกลงกับ UAE ซึ่งก็จะทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นลูกค้าแก๊สธรรมชาติ LNG เนี่ยรายใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะของ UAE นะแล้วก็ภายใต้ข้อตกลงมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะก็จะมีการส่ง LNG เนี่ยให้แก่อินเดียเนี่ยนะตั้งแต่ปี2028เป็นต้นไปโดยส่งให้กับบริษัทฮินดูสถานพิโตรเลียมของรัฐบาลอินเดียเป็นระยะเวลา10ปีเนี่ยนะเราจะเห็นเลยนะว่าอินเดียนี่เขาก็เรียกว่านะเรื่องของพลังงานสำคัญมากเลยเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นอินเดียยังประกาศลงทุนนะลงทุนจาก UAE เนี่ยนะยังได้ประกาศการลงทุนจาก UAE คือได้การลงทุนจาก UAE เนี่ยมูลค่าถึง 5,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะคิดเป็นเงินบาทนี่ก็โอ้โห 160,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะทีนี้ไฮไลท์ของการเยือนนอร์ดิกด้วยแล้วก็ UAE ของผู้นำอินเดียในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเข้าร่วมประชุมสุดยอดอินเดียนอร์ดิกเป็นครั้งที่3นะซึ่งก็จะมีขึ้นในวันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ระหว่างที่โมดีอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยในโมดีและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตเรกของนอร์เวย์ก็จะเข้าร่วมกับผู้นำจากสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ในเวทีการประชุมสุดยอดนอร์ดิกกับอินเดียเนี่ยนะคะทีนี้ มันก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยสนใจจัดหาเครื่องลิโทกราฟีนะลิโทกราฟีเขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตชิปจากบริษัทของทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะแล้วก็ขณะที่อีกบริษัทหนึ่งของสวีเดนคือซาร์ฟเนี่ยนะผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่กริปเพนเราคงเคยได้ยินนะว่ากองทัพอากาศไทยเราก็ดูพิจารณาเรื่องของเครื่องบินขับไล่

0: ริปเพนเนี่ยของสวีเดนแล้วก็อาจจะกลายเป็นแหล่งการหาอาวุธทางเลือกของอินดีของอินเดียอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้เนี่ยนะคะทีนี้ในช่วงวันอังคารเนี่ยก็สุดท้ายของการเยือนยุโรปมาดีก็จะเดินทางไปอิตาลีในวันอังคารแล้วก็วันพุธนะเพื่อพบปะกับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะว่าอินเดียนี่เดินสายเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะได้ออกมาพูดว่าการเยือนเนี่ยการเยือน UAE แล้วก็เข้าร่วมประชุมกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอินเดียนั้นวางตัวเนี่ยเป็นกลางเนาะไม่ได้เข้าข้างใครแล้วก็อินเดียเนี่ยกำลังวางตัวเองเป็นประเทศสำคัญที่ขาดไม่ได้ในระเบียบโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นนี่นะมีคนเขามองแบบนั้นค่ะนะขยับขึ้นมาคือเหมือนกันแบบที่จะเห็นจีนนะเห็นรัสเซียอินเดียก็เหมือนกันนะคะที่น่าจับตาดูค่ะ
1: มาต่อกันที่ประเทศกัมพูชานะครับผมอันนี้พูดถึงหลายประเทศที่ทางด้านการค้ากันมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวของ The Khmer Times ครับพูดถึงเรื่องของการมีการเข้ามาของสินค้าคาร์โก้ทางอากาศที่สูงขึ้นนะครับผมถ้าหัวข่าวบอกว่า Cambodia's air cargo surgedespite passengers dip นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเรียกว่าสถานการณ์หลายอย่างนะครับสำหรับกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ตอนนี้ทำให้การเดินทางทางอากาศเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเหมือนนี้หลายท่านเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ตั๋วเครื่องบินแพงมากๆนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้ก็เลยทำให้กัมพูชาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เองนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของจุดต่างในเรื่องของการอุตสาหกรรมทางอากาศนะครับก็ในช่วง4เดือนแรกของปี2026เนี่ยมีสถิติที่น่าสนใจเพราะว่าในเรื่องของการขนส่งสินค้าแอร์คาร์โก้เนี่ยเติบโตมากขึ้นถึง 36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยนะครับหรือปี2568นะครับผมโดยเขาบอกว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยลดลงอย่างน้อยเนี่ยเรียกว่า 4% เลยนะครับจากเดิมแต่ว่าการเติบโตของคาร์โก้หรือว่าอุตสาหกรรมการบินทางอากาศที่เป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยเรียกว่าตอนนี้ดีขึ้นมานะครับผมเพราะว่ากลายเป็นว่าสินค้าต่างๆเนี่ยก็ยังมีความต้องการที่จะนำเข้าอยู่นะครับก็มีระวังการนำเข้าสินค้าค่อนข้างสูงที่ก้าวกระโดดนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเที่ยวบินเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นเที่ยวบินสินค้ามากกว่าเที่ยวบินพาณิชย์นะครับผมก็เรื่องนี้เองทางรัฐมนตรีช่วยแล้วก็โฆษกสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนของกัมพูชานะครับก็บอกว่าทางเขาเองเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของเครือข่ายทางการบินที่ต้องพยายามที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็การเพิ่มปฏิบัติการของสายการบินต่างๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของธุรกิจให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือเขาก็บอกว่าในช่วงนี้ก็เข้าใจว่ามันจะเพิ่มเรื่องของเส้นทางการบินเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เขามองในระยะยาวหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นก็คือการพยายามที่จะเพิ่มสายการบินต่างๆให้เข้ามาที่กัมพูชามากยิ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด33สายการบินด้วยกันนะครับที่เปิดเส้นทางการบินตรงไปถึงกัมพูชานะครับนอกจากนี้เนี่ยก็พยายามที่จะกระจายเส้นทางการบินทั้งในระดับอาเซียนแล้วก็กลายไปในประเทศที่เป็นอาเซียนบวก3ก็คือทั้งจีนอินเดียแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางกัมพูชาก็เล็งที่จะเพิ่มการมีความสัมพันธ์มากขึ้นกับสายการบินสำคัญในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกาตาร์แอร์เวย์สเอมิเรตส์แล้วก็รวมไปถึงเทอร์กิชแอร์เวย์สด้วยนะครับที่พยายามที่จะลิงก์กัมพูชาเข้าไปสู่ตลาดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกกลางแล้วก็ใช้พื้นที่ของสายการบินเหล่านี้เนี่ยลิงก์ตัวเองเข้าไปสู่ตลาดในอเมริกาเหนือแล้วก็ทางยุโรปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
0: ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะอารุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์ครับอารุณสวัสดิ์ครับคุณ
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์ครับคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ
1: เรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์นะโดยเฉพาะอย่างนี้เมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องเขื่อนเนาะต่างๆในลาวด้วยเนี่ยนะแล้วก็ยังมีไปขุดอุโมงค์นี่น้ำนี่เยอะมากกว้างมากเลยรถสิบล้อก็ยังด่าหน้าเนี่ยด่าหน้ากระดานนี่ก็สิบรถสิบล้อสิบคันด้วยกันเองคิดดูว่ามันกว้างแค่ไหนอาจารย์นะแล้วก็ทำให้เกิดอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นด้วยจนปลานี่แทบจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็บ้างไฟพญานาคก็ลำบาก
1: ใช่ค่ะเออ
2: นะเพราะว่าการชักล้างมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
1: ค
2: ่ะอุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แรงกระแทกก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับสาเหตุหนึ่งซึ่งมันทำให้การหมักหมมของแก๊สมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติ
1: ค
2: ่ะเราก็เลยเห็นบั้งไฟพญานาคน้อยลง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนั่นแหละคือที่มาที่ไปแต่ทีนี้ลองได้ดูนะนี่คือแค่เขื่อนน้ำเขื่อนสองที่ยกตัวอย่าง
1: ค่ะ
3: ครับ
2: ในวันนั้นในลาวเนี่ยมีเขื่อนที่สร้างเสร็จถ้ารวมน้ำเขื่อนสองหมายความว่าในวันที่เปิดใช้ผลิตสินค้าน้ำเตือนสองเนี่ยนะในลาวก็จะมีเขื่อนน้ำดื่มที่มีแล้ว แล้วก็มีเขื่อนน้ำเทินหินป
1: ูน หินปูนเหรออาจารย
2: ์จริงจริงต้องออกเสียงว่าหินปูนแต่ว่าในลาวเนี่ยออกเสียงเป็นหินบูน
3: ครับ
2: เพราะว่าคนที่ออกเสียงเป็นหินบูนเนี่ยคือเป็นคนเวียดนาม
1: อ๋อค่ะ
2: เวลารับใช้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะใช้คนเวียดนามเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เวลาเขาสำรวจท่านสำรวจนี่ก็มาเจอแหล่งหินปูนเยอะแยะมากมาย
1: ค่ะ
2: คนเวียดนามก็เลยบันทึกตามการออกเสียงของตัวเองคนเวียดนามจะออกตัวปอปลาไม่เป็น
1: ค่ะ
2: จากปอปลาก็เลยหางหายไปเป็นบอใบไม้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหินปูนจริงๆต้องหินปูนเพราะว่าแถวนั้นหินปูนแต่หินปูนเยอะแยะมากน้ำเทินหินปูนนี่ก็เป็นเขื่อนที่ลงทุนโดยชนไทย
1: ค่ะ
2: บนพื้นฐานที่ว่าส่งไฟมาให้ไทยใช้จริงๆไทยก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะครับนักท่องเที่ยวเรามาเป็นผู้รุดเลยก็เลยต้องใช้ไฟเยอะจากบ้านชาวเมืองเขาทางใต้ก็จะมีเขื่อนเซเซ

0: ในยุคนั้นก็จะมีเขียนอยู่ประมาณนี้รวมๆก็ประมาณ6โครงการในยุคเวลานั้นแต่ณปัจจุบันนี้ในลาวมีเขียนเกินร้อยเขียนแล้วเกิน100เขียนโดยใช้วิศวกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นระดับขั้นตอนมากขึ้นหมายความว่าแม่น้ำสายเดียวกันแทนที่จะมีเขื่อนเดียวก็เล่นระดับเลยนะครับอย่างน้ำเงิมที่เคยมีเงิมเดียวนะฮะเราก็เปิดใช้มาตั้งแต่ปี1977ก็เลยไปแยกเป็นเงิม2เงิม3เงิม4และเงิม5
1: โอเคค่ะ
0: เล่นจะเต็มแบบนี้เลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าน้ำสายเดียวเนี่ยผลิตไฟฟ้า5ครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับทำอย่างนี้ในทุกสายน้ำที่อยู่ในลาว
1: ค่ะ
0: นะฮะยังไม่เต็มพื้นที่ดีนะแต่ลาวตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าจะสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียน
1: ค่ะ
2: อืม
1: ค่ะ
0: 357เขื่อน
1: โอ้357เขื่อนในทั้งที่ลาวเป็นประเทศเล็กนะ
0: ครับแต่ทุกสายน้ำฉันก็จะสร้างประมาณนี
1: ้โอ้
0: แล้วเพื่อตอบสนองนโยบายนี้จีนก็เข้ามาทำให
1: ้
0: เพราะว่าจีนกับลาวเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากัน
1: ค่ะ
0: น้ำเงินมี5โครงการจีนก็เลยทำให้ฉันทำได้เยอะกว่านี้
1: อ
0: ีกจีนก็เลยโชว์วิศวกรรมด้านไฟฟ้าของตัวเองมันมีแม่น้ำสายหนึ่งนะครับชื่อน้ำอู
1: อ๋อน้ำอูอ่าฮะค่ะ
0: ถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวหลวงพระบางก็จะได้ยินเมืองปากอู
1: เออฮะ
0: นะฮะเมืองปากอูก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นปากแม่น้ำอูที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเราจะเลยเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเมืองปากอูถ้านึกไม่ออกเวลาเราล่องเรือไปที่ถ้ำติ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวนึกภาพออกแล้วพอตอนไปหลวงพระบางแล้วมันมีถ้ำอยู่ด้วยใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็มีแม่น้ำก็คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำอูนี่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขงก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าปากอูนะฮะ
1: ปากอู
0: ด้านนั้นนะครับตรงห้วงที่ไปมันก็จะเป็นไปชมถ้ำติ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าปากแม่น้ำอูจีนก็ตอบสนองเลยครับแม่น้ำอูที่ไหลต้นน้ำที่อยู่ในลาวอยู่ในจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไหลต้นลาวไหลมาที่ตรงสาลีจากตรงสาลีก็เลาะลงมาเรื่อยๆนั่นแหละจนถึงหลวงพระบางจีนก็ใช้แม่น้ำทั้งสายในลาวเนี่ยสร้างเขื่อนได้7เขื่อนฉันต้องชนะน้ำเงินเพราะน้ำเงินมี5
1: มี5โอ้ค่ะ
0: น้ำอูเนี่ยฉันทำเก่งฉันทำได้ตั้ง7อย่างก
1: ่อนน้ำเงินน่าจะถือว่าอันนี้วิศวกรฝรั่งเศสถูกไหมฮะอาจารย์อันนี้วิศวกรจีนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับถ้าน้ำเงินเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นครับ
1: อ๋อญี่ปุ่นอาจารย์บอกว่าเมื่อวานที
0: ่น้ำเทินน้ำเทินฮะ
1: อ๋ออ๋อน้ำเทินอ่าฮะค่ะ
0: อย่าสับสนสายน้ำ
1: โอเคน้ำเทินอ่าค่ะ
0: ในลาวนี่มีสายน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: 15สายน้ำ
1: โ
0: อ้ก็รวมทั้งน่ะจริงๆน้ำเทินเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่น้ำโขงแต่จะอุโมงค์ให้เขาไหลลงเซบังไสเซบังไสไหลลงโขงนั่นแหละจีนก็เลยสร้างเจ็ดมังกรให้เลย

0: จันทร์เจ็ดมังกรเจ้าสี่ทิศเลย
1: โอ้โห
0: ก็ทุกวันนี้สร้างเสร็จหมดแล้วนะโครงการแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพอผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คืออพยพหมู่บ้านออกจากพื้นที่ตัดน้ำเพราะว่าแรงกระแทกของน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแรงมากปากน้ำตรงนั้นก็กว้างขึ้นทุกปีกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการแต่ชาวประมงพื้นบ้านจับปลาได้น้อยลงเพราะว่าก็อย่างที่เราพูดกันนะครับน้ำที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นปลาเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งซึ่งกำลังส่งผลให้เราเห็นและถือว่าวิกฤตไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเขื่อนที่สร้างบนแนวแม่น้ำโขงนะครับเฉพาะส่วนที่อยู่ในจีนนะครับก็คือในมณฑลยูนนานในจีนได้สร้างเขื่อนขวางแม่น้ำโขงแล้วทั้งหมด14แล้วเป็นเขื่อนขนาดใหญ่โดยใช้หลักทฤษฎีของความสูงของน้ำเนี่ยครับก็คือยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเนื่องจากที่ต้องยกให้สูงขึ้นก็เนื่องจากว่าแนวของน้ำโขงที่อยู่ในเขตประเทศจีนมันไม่กว้างแต่มันมีความสูงของเนี่ยก็เลยยกระดับให้มันสูงขึ้นแล้วก็กักน้ำไว้ในปริมาณเยอะๆโดยการยกน้ำให้สูงถ้าลองได้อย่างนี้นะครับสูงไม่สูงก็คือเขาได้เขื่อนที่สร้างเสร็จล่าสุดเนี่ยชื่อว่าเขื่อนดูจาตัวนะดูจาตัวเนี่ยมีการสร้างทำเขื่อนยกสูงขึ้นกว่าระดับน้ำปกติถึง300 เมตร
1: โอ้ค่ะ
0: แต่ลองได้ดูนะครับถ้าสร้างตึกเนี่ยก็คือเท่ากับตึก100 ชั้น
1: สูง สูงจริงๆสูงทีเดียวค่ะ
0: เพราะว่าโดยปกติความสูงของแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะประมาณ3 เมตรถ้าเราสร้างอาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้น300 เมตรมันก็คือ100 ชั้น
1: 100 ชั้นออกไปโอ้โห
0: บ้านเราตึกสูงที่สุดกี่ชั้นผมก็ไม่ทราบ
1: ก็ใกล้ๆแหละค่ะอาจารย์ใกล้ๆ100 ชั้นแต่ยังไม่ถึงมั้งค
0: ่
1: ะ
0: น่าจะเป็นไดยกสองไหมหรือว่ามีเป็น
1: มันมีรู้สึกจะมีตึกอื่นขึ้นแซงหน้าไดยกแล้วค่ะมหานครใช่ไหมหรือว่าอะไรนะเมอร์อะไรสักอย่างค่ะ
0: แต่ไม่น่าจะถึง100 ชั้น
1: ค่ะ
0: จากนั้นแหละแต่ไดยกเนี่ยผมจำได้ว่า78 ชั้น
1: นะประมาณนะ
0: ประมาณนั้น
1: ฮะ
0: ก็นั่นแหละครับก็ลองได้ดูแล้วการยกน้ำขึ้นสูงขนาดนั้นแล้วปล่อยเองมาจากจุดสูงสุดลงสู่จุดต่ำสุดแล้วมากระแทกจุดข้างล่างเพื่อให้เก็บพลังไฟฟ้าแล้วปริมาณน้ำเดียวกันมันผ่านการผลิตนะครับสามารถถ้าเรานับจากเปลี่ยนเล่นระดับในทันดินจีนและบนสายน้ำโขงเนี่ย14 เขื่อนมันก็คือน้ำที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าถึง14 ครั้งใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขนาดนั้นมันก็ต้องอุณหภูมิสูงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะมันผ่านกระบวนการความร้อนมาถึง14 รอบไม่ต้องนึกถึงเลยนะขนาดน้ำเซน2เนี่ยผ่านรอบเดียวแต่เขื่อนแม่น้ำโขงในจีนเนี่ย14 รอบลองได้ดูว่ามันเป็นขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะครับเราจะ
1: ดูแล้วพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญ

0: ยานอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. M-POT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning อาเซียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พงษ์เงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรันบรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเพิ่มเติมเลยโอ้โหสร้างเขื่อนแล้วก็สูงอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะค่ะจีนก็เข้ามาช่วยเลยโอ้โหมีทั้งหมดต้อง7เขื่อนด้วยกันนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: อันนั้นน้ำอู่ฮะ7เขื่อน
2: 7เขื่อนค่ะ
3: แต่ถ้าน้ำโขงนี่14เขื่อน
2: น้ำโขง14เขื่อนค่ะ
3: ก็7คูณ2
2: ค่ะ
3: แล้วการผลิตไฟฟ้านะครับมันต้องผลิตให้ได้ทั้ง4
2: ค่ะ
3: และทุกวันจะให้มันเพียงพอสาเหตุที่จีนต้องสร้างเยอะก็เพราะว่าวันทนหยุดนานก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2: ค่ะ
3: เป็นเดียวกันก็เลยมีอุตสาหกรรมต่างๆมีการผลิตอะไรต่างๆได้เยอะมากมายพลังงานทางเลือกในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นพลังงานหมุนเวียนอย่างอื่นยังไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยมุ่งเน้นที่จะสร้างเขื่อนเพราะมันมีแม่น้ำอยู่แล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆจีนตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้ได้ถึง27เขื่อน
2: ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ตั้งเป้าไว้27
3: ก็พอดีมันมีพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือก
2: เข้ามา
3: ที่หลากหลายมากขึ้นจีนก็เลยใจดีใจดีฉันไม่เอาตามเป้าหมาย20กว่าเขื่อนก็ได้ตอนนี้14เขื่อนนี่ก็โอเคก็ห้าๆอยู่นะครับก็เลยสาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำถ้าเป็นหน้าฝนเพราะฝนมันตกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วมันอยู่ในสภาพภูมิอากาศอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในจีนตอนใต้มีฝนใน5ประเทศตอนล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันปริมาณน้ำมันเลยไม่ใช่ปัญหาของสายน้
2: ำ
3: แต่มันก็เป็นปัญหาอยู่ในแง่ไหนในแง่ที่ว่าเมื่อปริมาณน้ำมันเยอะแต่เขื่อนก็ผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาพร้อมกัน
2: ค่ะ
3: จะลองนะครับน้ำท่วมครับข้างล่างก็น้ำท่วม
2: ค่ะ
3: ในแค่นั้นนะครับน้ำไม่ได้มีปัญหาแค่ท่วมอย่างเดียวแต่การสร้างเขื่อนขวางสายน้ำเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: มันก็มีปัญหาการใช้น้ำตะกอนดินด้วยเช่นเดียวกัน
2: ค่ะ
3: เพราะตะกอนดินเนี่ยมันคือแหล่งอาหารของพืชและสัตว์น้ำ
2: ค่ะ
3: มันเป็นปุ๋ยมันเป็นแหล่งอาหารเป็นอะไรสารพัดของสัตว์น้ำที่อยู่ทางตอนล่างแต่พอเขื่อนมากั้นไว้แล้วตะกอนดินมันก็ถูกจับเอง
2: ค่ะ
3: พอมันถูกจับไปด้วยนะครับเราจะมาเห็นผลในห่วงไหนเราจะมาเห็นผลในห่วงหน้าแล้ง
2: ค่ะ
3: หน้าแล้งนะครับทางตอนล่างของเขื่อนน้ำมันจะใสปิ้งเลยใสปิ้งจนบางทีมันสะท้อนกับ

0: แสงอาทิตย
1: ์สีของฟ้าน้ำมันก็จะออกสีขาวหรือฟ้าอ่อนๆทั้งที่น้ำโขงโดยธรรมชาติของน้ำโขงคือสีปูนคือมันขุ่นนะครับขุ่นเพราะว่ามันมีสกปรกดินที่ถูกแช่ล้างลงมาแล้วการไหลโดยอิสระของมันมันก็จะไม่มีโอกาสที่น้ำมันจะใส
0: เอ๊ะขอโทษค่ะอาจารย์คะตอนมีจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่น้ำโขงมันจะมีแบ่งน้ำเป็นสองสีอาจารย์ใช่ไหม
1: ก็ช่วงหน้าแรงนี่แหละ
0: อ๋อฮะ
1: ก็น้ำมันนิ่งครับ
0: อ๋อฮะอ๋อ
1: เพราะน้ำมันน้อยมันก็เลยนิ่ง
0: ค่ะ
1: นะครับมันน้อยเพราะเขื่อนจับน้ำไว้ในช่วงหน้าแรงน้ำมันก็ไม่ได้ไหลโดยอิสระลองได้อย่างนี้นะครับก็คือในสภาวะปกติก่อนที่จะมีเขื่อนธรรมชาติของสายน้ำนะครับก็ที่หน้าฝนน้ำมันเยอะอยู่แล้วทุกที่นะครับถ้ามันไหลระบายลงสู่ทะเลไม่ทันครับทุกที่ก็จะน้ำท่วมตลอดสายน้ำส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอผ่านฤดูฝนนะครับเราก็จะมีมันเป็นเดือนสุดสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอมันเข้าช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าเม็ดไม่ออกก็นับได้เลยครับก็คือมันสิ้นสุดฤดูหนาวเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ฤดูหนาวก็สิ้นสุดประมาณสักเดือนกุมภาเนาะกุมภาแต่ไล่มาเลยครับกุมภาปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาก่อนจะมีฝนมันคือช่วงที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำมาเติมครับแล้วเขื่อนต้องกักน้ำไว้ใช้ตลอดพันปีก็ลองนึกดูว่า14เขื่อนที่อยู่ในจีนบนสายน้ำโขงก็ต้องกักน้ำไว้ให้เพียงพอในห้วงที่จะต้องบริหารงานน้ำในช่วงที่ไม่มีฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีการปล่อยน้ำลงมาเฉพาะในห้วงเวลาที่จีนต้องผลิตไฟฟ้าแต่ไม่สามารถผลิตได้ทุกวันนะ
0: อย่างนี้จะถือว่าผูกขาดได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: จีนก็บอกว่าเขาปานีอยู่นะเขาปล่อย
0: ค่ะ
1: จริงๆมันก็คือการบริหารน้ำคนเดียวมันก็เลยทำให้หนึ่งนะครับน้ำมันไม่ไหลโดยธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: แต่มันเป็นการที่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำมากน้ำน้อยตามการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเองนะครับแล้วลองด้วยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะมีน้ำเนี่ยแหล่งเดียวที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงตลอดสายน้ำนะครับก็คือหน้าร้อนเนี่ยก็คือการละลายของหิมะมันค่อยๆละลายมันก็ค่อยๆไหลยืนลงมาครับแต่พอมี14เขื่อนมาแกล้งแล้วลองได้อย่างนี้นะครับมันจะไหลลงมาหรือไม
0: ่
1: นะครับเขื่อนก็กักไว้หมดแล้ว
0: กักไว้หมดแล้วข้างล่างก็แห้งแล้งสิคะอาจารย์โอ
1: ้นั่นแหละครับเราจึงเห็นแก่งคุดคูทั้งสี่ได
0: ้อ๋ออาจารย์ละเอลนีโยมันมาแล้วมันยิ่งซ้ำเติมเหรอคะอาจารย์ปรากฏการณ์นี้ฮะที่อาจารย์เมื่อวานพูดอะทั้งพี่ทั้งน้องเอลนีโยนานินย่านะค่ะ
1: มันจะต้องเป็นนั่นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับพอปริมาณน้ำมันลดลงก็คือมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นแมนเมดครับพอมันเป็นแมนเมดเสร็จนี่แหละครับระบบนิเวศเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยถึงขนาดอย่างนี้นะครับขนาดปลาเนี่ยยังตายในน้ำในน้ำทำไมปลาถึงตายในน้ำได้ครับก็เพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนโดยไม่ธรรมชาติหมายถึงสายน้ำมันเกิดน้ำใสจนสะท้อนแสงฟ้ามนุษย์มองดูอ้าวมันเหมือนน้ำสีฟ้าเลย
0: ค่ะ
1: นี่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมันก็สวยดีออกแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สวยงาม

0: มันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
0: ครับพอมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็คือไม่ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ตาก็อยู่ไม่ได้ครับคือถ้านึกไม่ออกครับเขากำลังนอนอยู่ดีๆในแหละนอนอยู่ดีๆในระดับน้ำที่เขาอยู่มันก็
1: แค่อยู่สบายๆได้
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งจีนปล่อยน้ำลงมาเพราะผลิตไฟฟ้าน้ำอยู่มาน้ำเต็มตลิ่งครับจากน้ำที่มันไม่ได้เกินตลิ่งอะไรคนจะนองตลิ่งมาปุ๊บแต่ปลาพวกเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโขดหินตามแกงตามอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ขนาดปลายังสำลักน้ำตาย
1: โหค่ะ
0: ตอบเด็ดดูนะครับแล้วถ้าเขาวางไข่ใหม่ๆแล้วฟักออกมาเป็นตัวใหม่ๆแล้วไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับลูกปลาก็ตายน้ำตื้น
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเอามันน้ำท่วมแต่พอเขื่อนหยุดผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าแล้งอยู่ๆน้ำก็หายไปนั่นแหละครับลูกปลาที่เพิ่งกำลังเรียนรู้กับสายน้ำทำไมน้ำมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วที่ปรากฏการที่ชัดไปกว่านั้นนะครับก็จะมีประมงพื้นบ้านแล้วก็มีประมงชายฝั่งในเรื่องน้ำโขงที่มีความกว้างและมีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงปลากระชังแล้วก็จะเป็นกระชังที่ปรับขึ้นลงได้ตามระดับน้ำแต่ว่าปลากระชังที่เลี้ยงตามสายน้ำธรรมชาติเนี่ยก็น็อกน้ำตายนั่นแหละครับผลและผลมากไปกว่านั้นครับชาวบ้านมองลงไปในแม่น้ำในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านรู้สึกว่าปีนี้น้ำมันน้อยเนาะจริงๆแล้วน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ทำไมเราดูว่ามันน้อยก็เพราะว่าที่ก้นของแม่น้ำมันลึกลงหมายถึงว่ามันลึกลงไปข้างล่างทำไมมันลึกลงไปข้างล่างก็แมนเมดอีกนั่นแหละก็คือการดูดเอาสายมาใช้ประโยชน์
1: ค่ะ
0: สาเหตุที่ตะกอนทรายมันลดลงก็เพราะว่าเขื่อนมันกัดตะกอนไว้ในพื้นที่ที่เคยดูดทรายอยู่ริมฝั่งก็ต้องออกมานะดึกเข้ามาจากน้ำมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับตะกอนดินมันก็เลยถูกสูบขึ้นมาใช้ตะกอนดินลดลงเรื่อยๆความลึกของต้นน้ำร่องน้ำก็ลึกมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันยังอยู่ในระดับเดิมนะหน้าแล้งมันก็อยู่ปิ่มอยู่ประมาณนั้นแต่จริงๆน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะมันลึกลงไปข้างล่างนะครับนี่แหละครับมันมีวิกฤตอีกอันหนึ่งเกิดขึ้น
1: แล้วเราก็จะมาติดตามในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดขบคิดกันเลยเนาะต้องเรื่องของธรรมชาติแล้วไปทำลายธรรมชาติแบบนี้นะคะอาจารย์คะขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: เมื
1: ่อคุณขวัญเชิญ
0: เอาได้เลยค่ะอาจารย์คะจะถามอาจารย์ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาเชิญเจ้าสัวในประเทศไทยในภาคเอกชนเนี่ยนะคะไปพูดคุยก็คือในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับเชิญพระรับเชิญไปนะคะก็คือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเสนอแนวทางความคิดเห็นด้วยนะคะโดยที่คุณธนินทร์นะคะบอกว่าประเทศไทยยังมีโอกาสมหาศาลท่ามกลางวิกฤตโลกเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็อาหารซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันบนดินอย่างที่สร้างได้โดยไม่รู้จบเลยซึ่งตรงนี้นะคะทางคุณธนินทร์เนี่ยก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและการยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็พลิกเศรษฐกิจฐานรากมาสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศในระยะยาวซึ่งคุณธนินทร์นะคะก็บอกว่าประเทศไทยมีจุดแข็งโดยเฉพาะเรื่องของภูมิอากาศแสงอาทิตย์แล้วก็ศักยภาพด้านการเพาะปลูกแต่ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยก็คือเรื่องน้ำอาจารย์แล้วก็หากว่ารัฐบาลลงทุนเกี่ยวกับระบบชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำกระจายน้ำเข้าถึงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเนี่ยเหมือนเคยพัฒนาไฟฟ้าแล้วก็ถนนมาก่อนหน้านี้ที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านเหมือนในอดีตเนี่ยจะสามารถยกระดับผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็จากประสบการณ์ของคุณธนินทร์โดยตรงเนี่ยหากมีน้ำเกษตรกรก็สามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีและหากยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตต่อไร่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง5เท่าก็ได้ค่ะอันนี้เจ้าสัวธนินทร์ก็ให้มุมมองไว้ว่าจริงๆแล้วประเทศเราก็ร่ำรวยนะร่ำรวยน้ำมันบนดินอาจารย์อ้วนอาจารย์บ้วนค่ะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็สอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์นะเพราะเท่าที่ขวัญจัดรายการกับอาจารย์มาอาจารย์ก็เน้นย้ำเสมอเลยเรื่องของน้ำการสร้างอ่างเก็บน้ำอาจารย
1: ์ครับขอบคุณคุณขวัญมากที่หยิบเรื่องนี้มาคุย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าผมหยิบมาเองเนี่ยคุณขวัญหรือว่าแฟนรายการทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะผมไปมีเอี่ยวอะไรกับภาคธุรกิจเอกชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการนำเสนอข่าวอย่างทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
1: ทั่วไปถูกต้องครับทีนี้อย่างนี้คุณขวัญผมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครเขาเก่งใครเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยต้องฟัง
0: ค่ะ
1: อะไรที่ตามอย่างเขาได้โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยนะก็ควรจะทำ
0: ค่ะ
1: คือเก็บส่วนดีๆเนี่ยของเขามาสมัยผมหนุ่มๆ นะครับเวลาเสียธนินทร์เจรวนนท์พูดอะไรสักอย่างทางทีวีเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมมีเพื่อนทำงานอยู่บริษัท CP เนี่ยเรียกว่าประมาณเบอร์สามเบอร์สี่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ตำแหน่งนะผมจะต้องบอกเพื่อนผมบอกเฮ้ยบอกให้ช่วยส่งวิดีโอเทปที่เสียพูดให้ดูหน่อย
0: ค่ะ
1: นะทุกครั้งที่ท่านพูดผมจะต้องเอามาดูนะแล้วก็เอามาฟังว่าท่านมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเผื่อท่านพูดตามสคริปต์นะ
0: ก็แต่ตามไม่ล่ะอาจารย์
1: แต่ก็เคยมีพลาดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไม

0: ใครทำสคริปต์ทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกเฮ้ยนอกสคริปต์นอกสคริปต
1: ์
0: บางทีก็พลาดได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มาตำหนิติเตียนท่านหรอก
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องนี้ผมก็จะถามคุณขวัญแล้วก็แฟนๆรายการทั่วประเทศว่าอะไรเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องน้ำ

0: าบอกระหว่างเอางบประมาณมาสร้างรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมากมายมหาศาลแล้วคนใช้ได้แค่กลุ่มเดียวเนี่ยผมจะเอางบเนี่ยไปสร้างเรื่องน้ำทั้งประเทศแล้วกรุงเทพจะหลวมเอง
1: ค่ะ
0: และกรุงเทพจะหลวมเองแล้วไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้าก็ได้แต่เอาเราไม่เป็นไรเพราะวันนี้มันสร้างแล้วแต่เมื่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วที่เราบอกว่าจะทำให้การจราจรไม่ติดขัดนะ
1: ค่ะ
0: จริงไหม
1: ก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ให้ work from home ก็ยังติดเหมือนเดิม
0: ใช่นั่นแปลว่าอะไร
1: แปลว่าคนก็ไม่เลือกที่จะใช้บริการสาธารณะหากว่าคนคนนั้นมีรถยนต์ส่วนตัวอาจารย
0: ์เพราะเราไปปล่อยเราไปส่งเสริมธุรกิจรถยนต
1: ์ค่ะ
0: แล้วเราจึงไม่ยอมทำเขาเรียกว่าระบบขนส่งมวลชน
1: ค่ะ
0: ถ้ามีระบบขนส่งมวลชนแล้วมันต้องมีคำว่าครบวงจรคำว่าครบวงจรเนี่ยก็คือคำที่บริษัท CP เนี่ยเขาเป็นคนพูดคำนี้มาก่อนใครว่าธุรกิจครบวงจรนะครับนั้นตอนแรกคนก็ไปมองเขาเป็นเสือสามนางไม้จะเอาเปรียบจะนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่มองอย่างนั้นเลยผมกลับมองว่าเฮ้ยคำนี้มันเป็นคำที่จะสร้างระบบทุกอย่างถ้าเรามีคำว่าครบวงจรเหมือนวันนี้เราสร้างรถไฟฟ้ามาขอแฉลบนิดหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะ
0: เราสร้างรถไฟฟ้ามาแต่คุณขวัญลองนึกถึงว่าคุณขวัญออกจากบ้านมาเนี่ยกว่าจะมาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณขวัญจะมาไง
1: ขวัญต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะอาจารย
0: ์โอเคปัจจุบันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหรือไม
1: ่
0: ค่ามอเตอร์ไซค์ออกมามันเท่ากับค่ารถไฟฟ้าไหม
1: ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยขวัญนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างนั่งตามแพลตฟอร์มต่างๆพวก Grab หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะจ๊ะซึ่งช่วงเวลาในการที่เขาให้บริการถ้ารถติดก็ราคานึงถ้ารถไม่ติดก็อีกราคานึงความคือราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราใช้บริการค่ะ
0: เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าไม่มีมาตรฐานเรื่องราคาเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียเพราะระบบถ้าเราบอกว่าเราจะทำรถไฟฟ้าคุณก็ไม่ต้องคุณต้องไม่ทำเฉพาะรถไฟฟ้าคุณก็ต้องทำรถไฟฟ้าคุณก็ต้องมีระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กเข้าไปเหมือนอย่างที่ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้าวิ่งวนอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะคือมันต้องครบวงจรอะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อคำว่าครบวงจรทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องน้ำเนี่ยผมเคยคุยกับอดีตรัฐมนตรีผมบอกวันนี้เราทำระบบชลประทานเนี่ยยังถือว่าขาดอีกเยอะแต่เราทำระบบชลประทานยังไงที่จะให้มันได้ครบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดแบบไม่ครบวงจรคำหมายผมกำลังจะบอกคุณขวัญว่าถ้าคุณจะคุยเรื่องน้ำจะคิดเรื่องน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องคิดเรื่องน้ำให้ครบวงจรครบวงจรยังไงครับ
1: อ
0: ันนี้ผมจะนำเสนอกับแฟนรายการนะ
1: ค่ะ
0: น้ำที่หนึ่งคือน้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมาใช่ไหม
1: เรามีที่เก็บกักไหม
0: และมักจะตกมากบริเวณที่มีป่าไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือตามภูเขาเรียงเขาใหญ่ใครไปเขาใหญ่ได้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ฝนตกนั่นหมายความว่าพอฝนตกลงมาแล้วก่อนจะไหลลงมาอย่างที่ผมเคยพูดไปมันจะต้องมีแหล่งเก็บน้ำรอบเชิงเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะรอบเชิงเขามันไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของใครแล้วใครไม่ควรจะมาอ้างมันก็ควรจะเก็บน้ำเอาไว้ตรงนั้นและน้ำจากน้ำฝนก็จะมากลายเป็นน้ำผิวดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำผิวดินวันนี้แม่น้ำลำคลองตื้นเขินแม่ผมก็นึกเสียใจอยู่นิดหนึ่งเพราะเรานำเสนอเรื่องใครจะมาขุดให้ดินเขาไปเลย

0: เราได้น้ำมาแทนก็ปรากฏว่าเท่าที่ตามข่าวไม่ขุดตามแบบขุดแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
0: หรือจะเหตุเกิดแถวๆปราจีนบุรีหรืออะไรเนี่ยแหละ
1: นะค่ะ
0: นั่นก็คือว่าพอเราจะคิดตามเรื่องน้ำการที่ทำให้แม่น้ำตายเป็นแม่น้ำเป็นคุณขวัญเห็นไหมตอนนี้มีข่าวคนเลี้ยงปลาทับทิมคนเลี้ยงปลาทับทิมตายปลาตายเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะตลอดลำน้ำเต็มไปด้วยผักตบชวาพอจะปาผักตบชวาเอายาฆ่าหญ้าไปฉีดถามว่าผักตบชวาตายไหมตายแต่น้ำมันจะเน่ามากเห็นไหมครับและปลาทับทิมเป็นปลาที่ต้องเลี้ยงในที่น้ำไหลเพราะน้ำนี่มันก็ไม่ชอบอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่พอมาเป็นน้ำผมกำลังพูดถึงน้ำผิวดินนอกจากแม่น้ำลำคลองหนองบึงผมก็ใช้คำว่าแก้มลิงส่วนตัวคำว่าแก้มลิงนี่รัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงพูดไว้นะฮะ
1: ค
0: ำว่าแก้มลิงเด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจว่าทำไมแก้มลิงคือลิงเวลามันกินกล้วยมันไปตุนไว้ที่ข้างแก้มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเราก็ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยขุดบ่อนะโดยที่วัดครึ่งเรือนตำราครึ่งที่เราเคยพูดท
1: ี
0: นี้พอครึ่งพอน้ำบางคนบอกว่าเอ้ยขุดได้ยังไงขุดก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันได้เก็บน้ำถ้าไม่เก็บไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ตลอดเราก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นธนาคารน้ำคือเราไม่ปล่อยให้น้ำฝนเนี่ยไหลทิ้งลงทะเลไปเปล่าประโยชน์นะฮะเราเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ที่ผิวบ่อไม่ได้เราก็ให้เขาซึมลงไปข้างล่าง
1: เป็น
0: น้ำใต้ดินนี่ถ้าบ่อเก็บน้ำไม่ได้เราก็ต้องขุดบ่อโพรงนะเอาใส่เอารองมาใส่หรือโกไปสัก5เมตร10เมตรติดเครื่องปั๊มเราก็จะได้น้ำใต้ดินเป็นน้ำที่3เห็นมั้ย
1: ค่ะ
0: และถ้ามันลงไม่ลึกมากเลยในบางพื้นที่อย่างกระแพงแสนเมื่อผมมาอยู่ใหม่ๆไม่มีน้ำประปานะบ้านผมต้องขุด
1: น้ำประดาน
0: อยู่มุมมหาวิทยาลัยเนี่ย
1: ค่ะ
0: 45เมตรคุณขวัญ
1: อุ้ยลึกมากนะอาจารย์แต่ว่าขวัญจำได้บ้านอาจารย์ใกล้คลองชลประทานไม่ใช่เหรอคะ
0: อันนี้บ้านข้างหลัง
1: โอ้ค่ะค่ะ
0: บ้านมุมมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลานี้จะขายแล้วเพราะไม่มีตังค์เนี่ยก็ต้องขุดน้ำบาดาลมาใช
1: ้ค่ะ
0: ก็แปลว่าสี่น้ำแปลว่าถ้าคิดจะทำเรื่องน้ำคุณก็ต้องคิดให้ครบวงจรน้ำฟ้าจะสร้างน้ำได้ยังไงจะส่งเสริมปลูกป่ายังไงพอหล่นลงมาคุณจะเก็บได้ยังไงและน้ำใต้ดินอยากจะให้ชาวบ้านหยิบมาใช้ยังไงและระบบน้ำบาดาลเหมือนตัวอย่างสำชุกมีระบบน้ำบาดาลที่จะต่อท่อไปถึงไร่นาเกษตรกรแล้วก็มีมิเตอร์สำหรับที่จะเก็บกันในราคาแบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือต้องคิดให้ครบวงจรผมภูมิใจนิดหน่อยนะถ้าคุณขวัญพูดถึงบริษัทนี้คราวหนึ่งเบอร์สองมาเป็นวิทยากรที่เกษตรนะฮะมาปัดฉิมนิเทศนิสิตผมเป็นพิธีกรแล้วท่านก็บรรยายดีมากเลยล่ะเป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งปรากฏว่าขากลับมากับเพื่อนผมท่านถามว่าเอ๊ะอาจารย์คนเมื่อกี้รู้จักไหมเพื่อนบอกรู้จักท่านถามว่าสนิทไหมสนิทเพื่อนบอกสนิทและท่านก็บอกว่าเชิญมาพบผมหน่อยท่านเชิญผมไปนะ
1: หาเรือเรื่องอะไรล่ะคะอาจารย
0: ์เชิญผมไปแล้วผมก็ตกใจมากว่าระดับนี้เชิญผมไปแล้วเพื่อนผมสัมภาษณ์บอกเฮ้ยเราบอกว่าสนิทกับโบนมากนะบ้วนต้องมานะถ้าไม่มาเราหน้าแหกเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกให้เราไปยังไงวันราชการบอกบ้วนจำเป็นต้องลาก็ลามาเลย
1: คือเพื่อนก็บอกไปแล้วว่าสนิทถ้าไม่มาก็คืออ้าวยังไง
0: ไม่ว่าสนิทไง
1: ใช่ค่ะถ้าไม่มาก็คือเพื่อนเสียหน้าเลยนะ
0: ใช่ทีนี้ผมเข้าใจการทำงานภาคเอกชน

0: นะคำสั่งของบอสเนี่ยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นการส่งเสริมเพื่อนด้วยผมลางานไปครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณขวัญผมตกใจมากนะ
1: ไปเจออะไร
0: ผมนั่งรออยู่พอท่านมาปั๊บเนี่ยท่านนั่งนะเข่าชิดนะมือเนี่ยแนบกันนะค้อมไหล่อ่ะโอ้โหผมใจจะขาดผมเลยต้องนั่งตัวงอลงไปอีกเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเยอะ
1: ค่ะ
0: และท่านก็บอกว่าที่เชิญอาจารย์มาวันนี้อยากจะเชิญอาจารย์มาจัดรายการวิทยุให้เครือหน่อย
1: อ๋อเห็นบทบาทของอาจารย์การเป็นพิธีกรในงานเมื่อตอนที่ท่านไปมอบความรู้ให้นิสิตใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าผมก็บอกเลยครับแล้วให้จัดเท่าไหร่ก็บอกว่าเนี่ยก็อาจารย์หาได้กี่สถานีคล้ายๆว่าประมาณ 2-3 สถานีอะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเอ๊ะท่านครับเครือใหญ่โตขนาดเนี้ยทำไมจัดแค่นี้อ่ะผมก็บอกว่าเวลาเข้าปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาต้องยึดสื่อให้ได
1: ้ค่ะ
0: ผมบอกว่าผมมีความเห็นว่าควรจะไปซื้อสถานีวิทยุภาคเหนือ6สถานีอีสาน6สถานีกลาง6สถานี
1: อันนี้หมายถึงซื้อเวลาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ซื้อมาจัดเป็นของเครือน่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ไอเดียดีมากเลยช่วยไปดำเนินการหน่อยผมให้ความคิดได้แต่ผมทำไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: ผมจัดสถานีเดียวแล้วกันเสร็จแล้วผมก็ถามท่านว่าผมก็ได้โปรเจกต์มาจัดมก.
1: ค่ะ
0: ผมก็ถามท่านว่าแล้วจะให้โฆษณาอะไรท่านก็บอกว่าไม่ต้องโฆษณาเอ้า
1: แล้วมุ่งหวังอะไร
0: ไม่โฆษณาเลยเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกไม่โฆษณาแล้วทำไงลงท้ายผมบอกขอขอบคุณแล้วก็ลงชื่อเครือได้ไหมเขาบอกไม่ต้องเขาบอกทำไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไมอ่ะครับเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ไปใส่ว่าสนับสนุนโดยเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยจ้างอาจารย์มาเป็นปากเสียงพวกเรา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องการอาจารย์มาทำอย่างนั้นเขาบอกอะไรให้ผมทำยังไงเขาบอกหนึ่งถ้าเครือออกอะไรมาดีช่วยเชียร์หน่อยสองถ้าออกอะไรมาไม่ดีช่วยด่าแรงๆเลย
1: ค่ะ
0: สาม1ปีเราจะขอพบอาจารย์อาจารย์ช่วยคิดอะไรไว้แล้วเราจะขอพบอาจารย์ปีละครั้งปีละวันเนี่ยคือนโยบายและตอนนั้นผมซื้อเวลาสถานีอยู่มก.ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณ12,000
1: ค่ะ
0: และผมก็ได้รับค่าสปอนเซอร์มา15,000ผมก็ได้ค่าจัด3,000ยุคนั้นยัง AM กันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็จัดและตอนท้ายของการสนทนาเนี่ยท่านถามผมบอกอาจารย์เราก็ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะแต่ทำไมคนเขามองเราเป็นเสือสางนางไม้หาว่าเราจะไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเราจะแก้ยังไงดีอาจารย์ผมบอกง่ายครับเขาบอกฮะง่ายเหรอไม่น่าง่ายนะผมบอกง่ายใช้เวลา15 ปีท่านตกใจบอกฮะทำไมต้องรอ15 ปีเลยเหรอมันไม่ช้าไปเลยผมบอกอย่างเร็ว15 ปีเขาบอกอาจารย์ทำยังไงผมก็บอกว่าท่านมีลูกไก่ท่านมีอาหารไก่ท่านมีอาหารสัตว์ทำไมไม่ให้เซลล์เนี่ยเอาลูกไก่และเอาอาหารสัตว์บุกโรงเรียนเล่าฮัลโหล
1: ค่ะ
0: คือครูให้ครูและนักเรียนเนี่ยทำเล้าไก่แล้วก็เอาอาหารไก่ไปบริจาคเอาลูกไก่ไปบริจาคแล้วก็เด็กก็จะได้มีไก่มีไข่เป็นอาหารกลางวันแล้วเวลาบริษัทอาจารย์รวยๆนะอาจารย์ก็ต้องเสียภาษีเยอะอาจารย์ก็เอาเงินส่วนเกินอ่ะ

0: เอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กโรงเรียนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กโรงเรียนนั้นครูที่โรงเรียนนั้นก็จะอุดหนุนอาหารสัตว์ของอาจารย์โดยอัตโนมัติและที่สำคัญ15ปีผ่านไปเด็กกลุ่มนี้ถ้าใครมาด่าองค์กรของอาจารย์นะเด็กพวกนี้จะเถียงแทนเพราะเขาได้เห็นคุณงามความดี
1: ค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยและที่เครือเนี่ยมีองค์กรอยู่องค์กรขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับผมรู้จักกับคนที่ดูแลอย่างดีองค์กรเนี้ยไม่ใช่องค์กรเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับโฆษณาไม่ได้ทำเกี่ยวกับอะไรนะแต่จะประสานชนิดที่เรียกว่าคุยกับสื่อเนี่ยนะเขาสามารถพูดได้ว่าน้องต้องมานะถ้าไม่มาพี่โกรธนะเอา
1: ค่ะ
0: อันนี้คือบารมีเขาไงอันนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุที่ทำท่าจะไม่ดีอีกแล้วผมก็เรียกชวนเพื่อนมาคุยแต่ตอนหลังนี้แค่ว่ามันก็ไม่ค่อยฟังกันแล้วก็เลยไม่อยากคุยให้ฟังแล้วก
1: ็
0: แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ผมเองอ่ะไปดูแลเรื่องงบเนี่ยแล้วรายการเราก็ยุติรู้สึกจะทำให้เคยมา15ปีมั้ง
1: ค่ะ
0: โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมทำให้เคยมา
1: อ
0: ืมนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มโยนไปให้พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์ของเขาอะไรต่ออะไรต่างๆ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมขออภัยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ว่าควรเล่าหรือไม่สมควรเล่าแต่ที่ผมเล่าไปเนี่ยวัตถุประสงค์ผมก็คือว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยในขณะทำธุรกิจก็ทำไปครับคุณขวัญรู้จักร้านสะดวกซื้อไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์ที่เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนผมมาเบอร์สองเป็นผู้บริหารเบอร์สองวันหนึ่งผมก็บอกเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ค่ะ
0: ผมบอกทำไมอ่ะเอ็งจะขายไข่ต้มเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะทำไมคนเขาด่าเองอ่ะเขาบอกนั่นน่ะสิบ้วนผมบอกเนี่ยถ้าเป็นเรานะถ้านายบอกเราก่อนนะนายขายไข่ต้มเนี่ยคนจะยกย่องสรรเสริญเลยเขาบอกต้องทำไงบ้วนบอกถ้าก่อนคุณจะขายไข่ต้มเนี่ยคุณต้องออกมาพูดก่อนเป็นปีว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ราคาไข่ไม่มีมาตรฐานเราจะต้องช่วยคนเลี้ยงไข่ไก่และเราจะส่งเสริมอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกด้วยการขายไข่ต้มเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกของท่านทั้งหลายต่อไปเนี่ยเราจะมีไข่ต้มขายที่นี่แต่คนที่ขายไข่อยู่นะไม่ต้องตกใจนะใครขายไข่ต้มไข่ปิ้งหน้าห้างเราเนี่ยคุณมาแจ้งเราจะเปิดให้คุณขายแข่งกับเราเลยคุณขายถูกกว่าเราก็ได้เราก็ไม่ว่าอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็บอกเพื่อนบอกเนี่ยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยไม่มีใครด่ามึงหรอก
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเอ็งทำถูกกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายแต่กฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยมันต้องสร้างความยอมรับด้วยคุณกวน
1: ใช่ค่ะการสร้างการยอมรับเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ผมสอนหลานอย่างนี้นะหนึ่งหลานบอกว่าถ้าเป็นคนดีต้องเป็นยังไงปู่หนึ่ง
1: อาจารย์
0: ต้องยึดมั่นในกฎหมาย
1: ค่ะ
0: สองต้องแคร์กฎเกณฑ์ของสังคม
1: ค่ะ
0: สามต้องอยู่ในกฎและหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือความหมายว่าส่วนหลานจะเป็นอะไร
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
0: ปู่ไม่สนใจขอให้หลานเป็นคนดีก็พอแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวค่อยมาต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียก่อนนะคะบ้านไหนยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรนะคะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบอย่างดีล้างง่ายนะคะไม่ต้องออกแรงขัดค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลส

0: และก็กระดาษรองทอดนะคะให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยสามารถส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ @mcotnew นะคะสำหรับตอนนี้ก็มีทยอยส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์คุยเรื่องอะไรค้างไว้นะคะ
2: คือจะเรียนคุณขวัญว่าเรื่องที่ผมคุยให้ฟังเมื่อกี้นะฮะ
0: ค่ะ
2: คือเหตุการณ์เมื่อประมาณ35-40ปีที่แล้วครับ
0: ค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์น่ะได้ร่วมได้ร่วมทำเหมือนกับว่ารายการวิทยุกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการให้ความรู้ด้านการเกษตรโดยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับต้องการผลตอบแทนอะไรจากการจัดรายการวิทยุเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนแต่ว่าบอกว่าถ้าอยากจะให้มีคอมเมนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าดีก็บอกต่อแต่ถ้าไม่ดีก็ช่วยประกาศบอกว่ามันไม่ดีเพราะอะไรถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
2: คือท่านผู้บริหารเบอร์สองที่ว่าเนี่ย
0: ท่าน
2: มองเห็นผมเป็นกระจก
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเพราะว่าท่านคิดถูกเพราะว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ขอบคุณที่อย่างน้อยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้เงินมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้เงินมาทำงานจากเครือนะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
2: ตอนที่ผมเป็นอาจารย์อายุ50กว่าแล้วล่ะคือตามฟาร์มของเครือข่ายเนี่ยผมก็ไปอบรมพนักงานอะไรต่ออะไรตามภาษาผมไปอะวันหนึ่งนะมีบริษัทขายยาสัตว์มาติดต่อเลขาผมบอกว่าต้องการเชิญให้ผมไปร่วมงานปีใหม่โดยเป็นวิทยากรแล้วก็คนติดต่อมาเนี่ยเลขาผมไม่รู้จักเขาก็บอกให้พูดงานเท่าไหร่เขาบอกชั่วโมงหนึ่งเขาบอกชั่วโมงหนึ่งแพงนะถ้า3ชั่วโมงอะถูก
0: ทำไมราคาจะลดราคา
2: คือถ้า3ชั่วโมงเนี่ยมันพูดง่ายไง
0: อ๋อค่ะ
2: แต่ชั่วโมงเดียวให้ขำด้วยให้สนุกด้วยได้สาระด้วยมันยาก
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็พูดขู่ไปอย่างนั้นเลขาก็บอกว่าธรรมดาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องหรอกคุณจะเชิญอาจารย์ไปคุณมีงบเท่าไหร่ล่ะเขาบอก 40,000
0: ชั่วโมงละ 40,000 หรือเปล่าอาจารย์ถามละเอียดหรือเปล่า
2: ใช่ชั่วโมงละ40,000
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยว่าบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมแต่เอาก็แพงขนาดนั้นเราเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็สู้เหตุที่บอกเท่าไหร่ก็สู้เพราะว่าลูกค้าเจาะจงมาบอกว่างานนี้ต้องเชิญอาจารย์ไปพูดให้ได้
0: เป็นคนขับรถค่ะ
2: ไปพูดที่ระยองผมก็ไปฮะ
0: ค่ะ
2: พอพูดจบแล้วผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเขาต้องเอาตัวผมไปให้ได
0: ้ทำไมอะคะ
2: ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นระดับผู้จัดการฟาร์มแห่งหนึ่งบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาถามผมว่าคราวนี้ต้องการขอของขวัญอะไรเราบอกว่าให้จัดสัมมนาแล้วให้เชิญอาจารย์มาเหตุที่ต้องเชิญอาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุยตัวเองนะแต่เขาบอกว่าเขากุ้มใจนอนไม่หลับปีนี้เขาได้เป็นพนักงานดีเด่นของบริษัท CP อ้าวก็ดีแล้วไงแล้วทำไมต้องนอนไม่หลับเขาบอกว่าพนักงานดีเด่นจะมีโอกาสได้ไปกินข้าวกับเสี่ยหนึ่งวัน
0: ค่ะกดดันเลยคราวนี้
2: คือจะได้ไปกินข้าว

0: กับเกษตรนินเอาว่างั้นเถอะอ้าว
1: ค่ะ
0: คราวนี้เขาบอกว่าผมรู้เลยว่าถ้าผมไปกินเนี่ยเสียต้องถามผมว่าคุณมีความคิดอะไรดี
1: ๆค่ะ
0: ผมยังไม่มีความคิดดีๆเลยอาจารย์เลยเรียกอาจารย์มาเนี่ย
1: โ
0: อ้เนี่ยเหตุผลที่เขายอมจ่ายแพง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เข้ามาพบกับผมหลังผมบรรยายเสร็จก็นั่งคุยกันผมก็บอกเฮ้ยถ้างั้นคำแนะนำของอาจารย์นะหรือกล้าหรือเปล่าหรือกล้าไปพูดไหมเขาบอกอาจารย์บอกมาเลยผมคิดดูก่อนว่าจะพูดหรือไม่พูดผมบอกผมแนะนำแต่คุณไม่กล้าพูดแต่ผมจะเก็บอันนี้เป็นความลับไม่เล่าให้คุณกวนฟังแต่ต้องไม่เล่าในที่สาธารณะว่าผมบอกลูกศิษย์ที่ได้พนักงานเด่นๆเนี่ยว่าให้ไปพูดกับเสี่ยว่าไง
1: อ
0: ่
1: าได้อาจารย์เดี๋ยวรอคนไปเจออาจารย์คนไปถามอาจารย์หลังไม
0: ค์และผมจะเล่าให้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมบอกบ้างนิดเดียวว่าที่เครือนี้เขาเจริญเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใครเก่งนะเขาไม่รังเกียจคนเก่งนะ
1: ค่ะ
0: แต่เก่งต้องเก่งจริงด้วยนะไม่ใช่เก่งแต่ปากนะ
1: ค่ะ
0: เก่งที่ว่าเนี่ยเก่งวิชาการอย่างสมัยก่อนข้าวโพดเนี่ยนักวิชาการข้าวโพดจะอยู่ที่ไร่สวรรค์หรือสถานีวิจัยสวรรค์มาจกกับสิทธิ์ของเกษตรเนี่ยเครือที่ซื้อตัวไปหมดตั้งแต่ระดับอาจารย์ระดับคณะบดีอะไรต่ออะไรไปอยู่เครือหมด
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดคำนี้คืออะไรประเทศไทยนะจะเจริญถ้าเอาอย่างเจริญโภคภัณฑ์คืออะไรไม่กลัวคนเก่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าบ้านเมืองเราคนเก่งถูกทำลายอ่ะ
1: ไม่ได้รับโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ผมไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ผมอยู่หลบๆซ่อนๆอย่าดังอย่าเด่นประเดี๋ยวเป็นภัยเพราะฉะนั้นเธอนี่คืออะไรไม่กลัวคนเก่งแต่ถ้าเก่งแต่ปากปฏิบัติไม่เป็นทำจริงไม่ได้ทางเพื่อนผมบอกว่าตอนที่ผมไปผมก็แหมกำลังห้าวตอนนั้นมีอะไรก็จะเสนอความคิดเพื่อนก็เตือนบอกว่าบ้วนคนส่วนใหญ่ที่อยู่องค์กรนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็พูดมาก
1: ค่ะ
0: นั้นตั้งแต่นั้นมาผมก็จำคำของเพื่อนนี้ไว้ว่าเฮ้ยเวลาจะเสนอความคิดอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาอยากฟังหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าไปเจอคนบางคนในที่ประชุมบางแห่งนะผมโง่ปัญญาทึบเลยคุณขวัญ
1: ก็
0: เพราะผมเจอหน้าคนบางคนอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยอ่ะผมจะไม่พูดเลยผมจะไม่เสนอความคิดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าผมเสนอความคิดเนี่ยผมจะกลายเป็นเป้าอันนี้ก็รักษาตัวรอดมากจำได้อยู่พญามังกรเจอกับพญาอินทรีเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้างอาจารย์มอง
0: ผมเข้าใจเตี๋ยผมเลยอ่ะ
1: ค่ะทำไม
0: สุขุมลุ่มลึกสุภาพอ่อนโยนคุณเห็นไหม
1: อันนี้พูดถึงพญามังกรใช่ไหม
0: พญามังกรสุขุมลุ่มลึกหนักแน่นเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีไม่ตลกพร่ำเพรื่อ
1: ค่ะ
0: งานคืองานไม่ใช่เอางานกับเรื่องเล่นมาพูดปะปนกันไปหมดเหมือนผู้นำหลายประเทศเนี่ยนึกๆอยู่อยากเป็นตัวตลกก็ทำตลกเท่านั้น
1: ค่ะ
0: งั้นก็ไม่ต้องมาเป็นที่ผู้นำประเทศอ่ะไปเล่นตลกไปเลยได
1: ้ค่ะ
0: บางทีไอ้บุคลิกภาพการเป็นผู้นำสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เตี่ยผมต่อแล้วผมจำแม่นเลยนะเตี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไปกรุงเทพนะมีปัญหาอะไรให้ไปหาตำรวจแต่ว่าอะไรเตี่ยผมเนี่ยศรัทธาองค์กรตำรวจมาก
1: แล้วแสดงว่ามองว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่มีอะไรให้ไปหาตำรวจเนี่ยครับแต่ว่าสภาพสังคมวันเวลาเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ค่อยๆไปคิดกันดูเอาเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆช่วยกันพัฒนาไป
1: ค่ะ
0: คุณขวัญได้ดูได้ฟังข่าวรถไฟชนรถเมล์หรือเปล่าร
1: ถไฟชนรถเมล์ใช่ค่ะอาจารย์ได้ดู

0: ข่าวอยู่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นข่าวเย็นเห็นแล้วตกใจพ
1: อสมัยก่อนแยกนั้นนะผมผ่านประจำ
0: อาจารย์
1: เพราะว่าเพื่อนผมมีตึกอยู่ตรงอโศกอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วทำไมรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านมันมีรางทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะ
1: มีคนมาถมดินก็เล่าให้ฟังบอกอาจารย์ผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลยบอกไปทำอะไรขับรถชนรถไฟ
0: ขับรถชนรถไฟทำไม่มีไม้กั้นเหรอคะหรือว่าเป็นเพราะอะไร
1: เขาตอนนั้นไม่มีไม้กั้นแต่ว่ารถไฟวิ่งแล้วรถลูกน้องเขาอะขับแล้วเบรกมันแตกชนรถไฟ
0: เป็นแบบอุบัติเหตุจริงๆเพราะเบรกแตกใช่ไหมคะ
1: ชดใช้ไปซะมากมายก่ายกองเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องไม้กั้นเนี่ยผมอยู่ย่านเนี้ยผมก็บางครั้งขับรถเอ๊ะบ้านเรารถไม่เคยติดทำไมรถติด
0: ค่ะ
1: อ้าวไม้กั้นรถไฟมันลงมาโดยที่ไม่มีรถมาผมก็ต้องไปโบกไปได้เชื่อผมไปได
0: ้ค่ะ
1: ทั้งที่ไม้กั้นมันอยู่อย่างนั้น
0: อ๋อถ้ามีเหตุอย่างนี้มันต้องแจ้งความหรือแจ้งใครคะอาจารย์คะ
1: ก็เขาไม่มีเบอร์ติดไว้เนี่ยบางทีมันก็มีฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีรถไฟมาแต่ไม้กั้นมันลงเสียงดังโนงเนียงโนงเนียงโนงเนียง
0: ค่ะ
1: บางทีรถไฟมาไม้มันก็ไม่ลงแต่นี้เราไม่ต้องมาฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องนี้นะแต่กำลังจะบอกว่าผมฝากประเด็นไว้นิดหนึ่งอันนี้อยากให้ทำให้จริงจังสักทีทำไมเรามาลนมาลงเรื่องเมาไม่ขับมันไม่เห็นเป็นเรื่องน่าลนมาลงเลยเมาแล้วมันจะขับได้ไง
0: หลายคนก็ฝืนขับอยู่นะอาจารย
1: ์ก็นั่นแหละมันต้องคืออย่างนี้คุณขวัญผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยมีคนด่าสารเคมีมีคนเลิกยาค่าหญ้าราคาถูกใช้ได้ดีอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่อุบัติเหตุวันหนึ่งตายวันละกี่คนคนใช้สารเคมีตายกี่ปีกี่คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทำไมเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่เอาจริงเอาจังด้วยการทุ่มทุนยังไงชาวบ้านไม่มีงานทำอะไปเรียกมาเป็นอาสาจราจรเลย
0: ค่ะ
1: ทุกแยกทุกมุมทุกอะไรต่ออะไรเนี่ยจ้างเขาไปสิอย่าเสียดายงบประมาณที่แบบนี้ไอ้งบประมาณที่รถมันพังไอ้คนมันตายแล้ววันนี้ประเทศไทยลืมไปเรื่องหนึ่งทรัพยากรมนุษย์
0: ค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยรณรงค์เรื่องนี้ทรัพยากรมนุษย์หนึ่งคนกว่ามันจะกินข้าวกินผักกินปลากินอะไรมากว่ามันจะโตได้เนี่ยก็ปล่อยให้มันติดยาบ้าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมคนปราบยาบ้าถึงอยู่ไม่ได้เอาผมถามหน่อยคนสู้กับยาเสพติดจะทำไมมันอยู่ไม่ได
0: ้
1: อันนี้ผมไม่เข้าใจนะ
0: ค่ะ
1: และผมก็พูดได้แค่นี้เพราะเยอะกว่านี้ก็ไปไหนลำบากละ
0: ค่ะอาจารย
1: ์กายมันใหญ
0: ่ได้เลยค่ะ
1: เรื่องทีนี้มันโยงเรื่องเกษตรยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครส่งคำถามมาใน Facebook Live นะคะรบกวนส่งมาใหม่นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ Facebook Live หลุดไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์ใหม่แล้วนะคะ Mcord News FM 100.5 ค่ะอาจารย์ต่อได้เลยค่ะ
1: คือผมไปคุยกับชาวบ้านบอกอ้าวแล้วทำไมทำงอกแงกอยู่เงี้ยเงินจ้างก็ไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอไป
0: หมายถึงทำอะไรงอกแงกนี่ทำอะไรอาจารย
1: ์หมายถึงว่าทำไม่เป็นรั้วเป็นผาย
0: อ๋อทำแบบไม่จริงจังใช่ไหมคะ
1: ใช่บอกแรงงานก็ไม่มีอาจารย์จ้างก็ไม่ไหวเอาคนในบ้านเยอะแยะทำอะไรหมดอ่ะการมันไม่ทำร้ายเอาก็ดีแล้วทุกวันเนี่ยทำงานหาเงินให้มันมาขอตังค์ไม่ให้มันก็จะฆ่าเอา
0: เขาติดยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์
1: ใช่คนไทยติดยาเสพติดหมด
0: ค่ะ
1: ผมจำได้ว่าใครไม่รู้สักคนพูดบอกว่าประเทศไหนผลิตยาเสพติดแล้วส่งมาขายบ้านเราถือว่าเป็นศัตรูของเราเ ผมเคย

0: มีญาติเป็นตำรวจใหญ่อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าที่ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกต้องทุ่มเงินมาให้เรามหาศาลเปลี่ยนพื้นที่ภูเขาภาคเหนือให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเขากลัวยาเสพติดจากบ้านเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับเขาแก้ปัญหาด้วยการที่ให้บ้านเราเนี่ยเลิกผลิตฟิน
1: ไปแบบเหมือนให้อาชีพใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มาปลูกไม้ผลเมืองหนาว
1: ค่ะ
0: และเขาก็สกัดกั้นยาเสพติดบ้านเราดูสิรอบบ้านถ้าสมมติว่าคุณขวัญไปอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วรอบบ้านมีแต่คนติดยาเนี่ยไหวไหม
1: ไม่ไหวอาจารย
0: ์เนี่ยผมทำงานวิจัยเล็กๆของผมนะ
1: ค่ะ
0: มีคนมาขอทำงานที่สวนผมรู้ว่าติดยามีคนห้ามผมบอกไม่เป็นไรให้โอกาสเขา
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็แกล้งเอาปั๊มเสียๆไปวางไว
1: ้ดูว่าเขาขโมยไหมหรือแกล้งเพราะ
0: เอาข้าวของวางไว้แบบไม่เก็บอะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนเขาอยู่เขาก็ยังไม่ขโมย
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งอยู่ๆเขาก็ไม่มาเองเฉยๆนะแล้วเขาก็ไปแล้วของบ้านผมก็ทยอยหายผมก็นับไว้ถึง10รายการ
1: ค่ะ
0: พอครบ10รายการเขาก็โทรมาหาผมนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้ข่าวของหายเยอะเหรออาจารย์จ้างผมไปเฝ้าไห
1: ม
0: ผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงไปบอกนะมึงและเพื่อนมึงเนี่ยถ้าของกูหายอีกชิ้นเดียวนะกูเอาตายเลยนะคราวนี้เงียบเลยตั้งวันนั้นมาของไม่หายเลย
1: ค่ะ
0: คนติดยาเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยขายทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาซึ่งยาแล้วคุณขวัญรู้ไหมเขาส่งยากันยังไง
1: ก็อาจจะแฝงไปในสินค้าบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้รายเล็กตามชุมชนนะ
1: ค่ะ
0: ถังขยะ
1: อ๋อก็คือเอาไปทิ้งไว้แล้วก็มีคนมารับไปต่ออะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไว้วางไว้ในถังขยะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้คนมาหยิบไปเองเสาไฟฟ้ารูเสาไฟฟ้า
1: อันนั้นน้อยมากเลยนะอาจารย์รูมันเล็กๆเองอ่ะ
0: นั่นแหละมันมีปัญญาเอา
1: ค่ะ
0: แล้วสมัยผมเป็นอาจารย์หนุ่มๆ นะ
1: ค่ะ
0: ผู้บังคับบัญชาผมใช้ผมบอกว่าม่วนเนี่ยจะประสานงานกันในตำรวจที่มาใหม่เนี่ยให้รณรงค์เรื่องยาเสพติดก่อนผมจะเริ่มบรรยายนะผมนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบ3ครั้งก่อนจะพูดจบผมนั่งคุกเข่าแล้วกราบอีก3ครั้ง
1: ทำไม
0: คุณถามว่าผมกราบทำไม
1: ขอความร่วมมือขอความเห็นใจหรือว่ายังไงอาจารย
0: ์ขออย่าทำร้ายผมนะ
1: อ๋อไว้ชีวิตผมด้วยอย่างนี้เหรอคะ
0: เพราะไอ้ที่นั่งฟังไม่ขายทั้งนั้น
1: โอ้ค่ะ
0: แล้วต่อมาในตำรวจคนนั้นเป็นอัมพาตครับ
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตั้งนั้นมาผมกลัวผมไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องยาเสพติดอ่ะ
1: ค่ะ
0: น่ากลัวมากแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาปราบอีกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมู่บ้านเกษตรหนึ่งคราวหนึ่งเราเคยเขียนป้ายครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเราเอาชนะยาเสพติด
1: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะที่เขียนลักษณะป้ายแบบนี
0: ้ก็มันกลับมาติดหมดแล้วไง
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมคนไทยเนี่ยจึงจะเอาแรงงานมุ่งไปต่างประเทศแล้วเราเนี่ยกลับมองเห็นทรัพยากรบุคคลในประเทศเป็นขยะผมยกตัวอย่างนะคุณขวัญนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าประเทศไทยแค่ทำโครงการนะโครงการถนนกินได
1: ้ที่อาจารย์บอกว่าปลูกผักสวนครัวแล้วก็ทุกคนสามารถมาเก็บผลประโยชน์จากถนนกินได้อันนี้ไปบริโภคกันอย่างน้อยก็มีผักกินอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ขี้เหล็กนะต้นแคนะครับหรือตรงไหนมีคูน้ำก็ปล่อยบัวสายปล่อยฝักบุ้งปล่อยตะกระเฉดแล้วคนไม่มีที่ทำกินเนี่ยก็มาเจรจากับทางราชการถ้าเอาคุณจะรับผิดชอบกี่กิโล

0: เอา1กิโลนี่อย่าให้หญ้ามันขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณปลูกอะไรก็ได้เนี่ยคุณมาปลูกเลยแล้วก็จ้างเขาก็ได้แล้วชุมชนเก็บผลผลิตไปก็ได
1: ้ค่ะ
0: คนก็มีงานทำไง
1: ใช่
0: ทำแบบโครงการเงินผันถ้าอาจารย์คึกฤทธิ์อ่ะ
1: ค่ะ
0: เอาเงินมาจ้างชาวบ้านอย่าปล่อยให้มันนอนดูดยาทั้งนี้ทั้งวันนี
1: ่ค่ะอาจารย
0: ์รายล่าสุดมาติดยาเหมือนกัน
1: รับไหมยังแบบเหมือนลองใจอีกไหมคะอาจารย
0: ์เขาบอกผมเองบอกอาจารย์ถ้าไม่ใช้ยาผมไม่มีแรงทำงานผมบอกว่าถ้าเองหยุดยาเองจะมีแรงมากกว่านี
1: ้
0: แล้วทำไมรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มาทำโอ้ไม่มีข้าวกินนู่นนี่นั่นทำไมไม่มีข้าวกินให้ไปวันละ350บางวันให้ไปอีก100ติดพิเศษ
1: ค่ะ
0: เพราะไปซื้อยาหมดข้าวปลาไม่กินมายืมตังค์แล้วคนมาทำงานนะพอยืมครบหมื่นเมื่อไหร่นะ
1: หายจ
0: มไป
1: ค่ะ
0: ไปฮะผมใช้คำว่ายืมนะไม่ใช่กู้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลูกน้องผมมักจะบอกอาจารย์ไม่เคยให้ใครกู้อาจารย์มีแต่ให้คนยืมแต่ตอนนี้ไม่มีให้ยืมแล้วหมดตัวแล้ว
1: ได้
0: เนี่ยแต่เย็นวันนี้จะมีคนมาดูที่สองงาน
1: ค่ะ
0: ช่วยกันภาวนาให้ขายได้เนี่ย
1: ค่ะขอให้อาจารย์โชคดีตามที่ใจปรารถนานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ทยอยส่งกันเข้ามานะคะ
0: ครับรวมทั้งคำถามตกค้างด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะ
0: คุณขวัญผมขออนุญาตตอบคำถามของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คือคำถามขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณเอี้ยกล้วยนะรู้สึกเป็นแฟนก็อึ้งยงใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจจ้ะ
0: ในเรื่องมังกรหยกนะ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: เนี่ยคุณเอี้ยกล้วยถามมาคำถามนี้ผมชอบมากเลยนะ
1: ว่ายังไงคะ
0: ท่านบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์คุณขวัญทำไมพวกวัชพืชถึงโตเร็วกว่าพืชที่ปลูกครับ
1: ค่ะ
0: รากยาวตายยากทนยาฆ่าหญ้า
1: ฝนตกก็งอกแล้วครับ
0: ฝนตกงอกแล้วครับ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่คุณเอี้ยกล้วยนี่ลึกซึ้งมากนะ
1: ค่ะ
0: เรามาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคุณขวัญคำว่าวัชพืชเวลานี้สังคมไทยก็มีปัญหาวัชคน วัชพืชคือพืชที่เราไม่ประสงค์จะปลูก
1: ค่ะ
0: แล้วมันขึ้นมาคุณขวัญต้องการปลูกพริกแต่มะเขือขึ้นมามะเขือก็เป็นวัชพืช
1: ค่ะ
0: วัชพืชจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังต่อไปนี้หนึ่งวัชพืชใบแคบส่วนใหญ่จะเป็นพวกหญ้าเส้นดูเส้นใบจะขนานกันแล้วรากเป็นระบบรากฝอยเขาเรียกวัชพืชใบแคบ2วัชพืชใบกว้างนะฮะอย่างพวกผักเสี้ยนพวกอะไรเนี่ยนะระบบรากจะเป็นรากแก้วนะฮะแล้วก็เส้นใบจะขนานจะเป็นร่างแห่อันนี้คือวัชพืชใบกว้าง3วัชพืชตระกูลกกนะและก็มีวัชพืชน้ำวัชพืชมีหลากหลายชนิดนะครับทีนี้ถามว่าพอฝนตกโคลมไอ้ดินโลนๆเนี่ยทำไมอะไรต่ออะไรมันขึ้นมาเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เพราะในช่วงแรงที่ผ่านมาเนี่ยเมล็ดวัชพืชเน
1: ี่ย
0: ม
1: ัน
0: ปลิวว่อนกระจายไปทั่วไปหมดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะรองอกได้มันต้องมีปัจจัยอะไร1ความชื้น
1: ค่ะ
0: 2แสงสว่างนะฮะนั่นก็หมายว่าต้องมีน้ำมีดินแล้วก็มีแสงสว่าง
1: ค่ะ
0: เมื่อเรารู้ว่าวัชพืชมันต้องการ3อย่างเนี่ยวิธีการจะปราบวัชพืชก็จะต้องควบคุมให้ครบ3อย่างนี้อย่าให้มันมี3ปัจจัยนี้เข้ามาด้วยกันทีนี้ที่ท่านบอกว่าปลูกรากวัชพืชยาวๆนี่ผมไม่รู้ท่านหมายถึงต้นอะไรแต่ถ้ารากที่ยาวมากนะ
1: ค่ะ

0: อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับคือเถาตดหมูตดหมา
1: อันนั้นยาวจริงอาจารย์แล้วก็คือเวลานั่งถอนหญ้าเล่นเนี่ยถอนยากด้วยนะคะ
0: ถอนไม่ได้แล้วมันขาด
1: ค่ะ
0: ต้องรอให้ดินหมาดๆแล้วดึงปื๊ดตรงนี้โอ้โหยาวเป็นเมตรเลยครับคุณฟัง
1: ค่ะ
0: แต่ชื่อเพราะๆเขาคือผักกระพังโห
1: ม
0: หมู่บ้านที่ผมอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยชื่อหมู่บ้านทุ่งกระพังโห
1: มโอ้มีเป็นทุ่งเลยเหรอคะ
0: ใช่สมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันเขาจริงๆเราก็จัดว่ามันเป็นผักพื้นบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นผมพูดคำนี้เพื่อจะบอกคุณเอี้ยกล้วยว่าลำดับแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยขอให้เราดูว่ามันมารบกวนพืชหลักที่เราปลูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่รบกวนมันเอามากินได้ไหมมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้ารากมันไม่มากวนพืชที่เราปลูกแล้วเราไม่ฆ่ามันแล้วเราตัดเอาใบมันเอาใบแห้งมาใช้ทำปุ๋ยหรืออย่างเถาตดหมูตดหมาเนี่ยหรือผักกระพังโหมเนี่ยเอามาเป็นผักพื้นบ้าน
1: โอ้อันนี้
0: บางอย่างเรากินได้ไหม
1: กินได้ใช่ไหมอาจารย์กระพังโหมเน
0: ี่
1: ย
0: กินได้ครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องผักพื้นบ้านนะเดี๋ยววันหลังเราคุยเรื่องผักพื้นบ้านกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วัชพืชเหมือนอาแปะผมอาแปะผมคือพี่ชายเตี่ยมาจากเมืองจีนอยู่ตลาดพลูเช้าหิ้วตะกร้าเก็บสมุนไพรริมทางรถไฟตลาดพลูไปขายเลี้ยงลูกเป็นผู้จัดการบริษัทแว่นใหญ่ๆโตๆในกรุงเทพหลายคนเพราะฉะนั้นให้ดูอย่างนั้นทีนี้วิธีการจะปราบวัชพืช1รอบๆ บ้านเราหรือใกล้บ้านเราอย่ารอให้มันออกดอก
1: มันจะปลิวมาที่บ้านเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้าปราบให้ปราบก่อนที่มันจะออกดอกติดเมล็ด
1: ค่ะ
0: นี่คือจังหวะเวลาในการปราบวิธีปราบ1อย่าให้มันได้รับแสง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผ้าใบมาคลุมพลาสติกมาคลุมหรือจะเป็นผ้าใบซึมน้ำมาคลุม
1: ค่ะ
0: อันนี้ขึ้นไม่ได้แหละเพราะไม่มีแสงแต่ที่ชาวบ้านเขาทำอยู่คืออะไรใช้ฟางไงเวลาปลูกผักในปัญหาใหญ่คือวัชพืชและทำการเกษตรแต่ท่านต้องจำไว้นะฮะปัญหาอันดับหนึ่งนะคือการไม่เข้าใจธรรมชาติของพืชอันดับสองต้องมีการตลาดอันดับสามคือต้องมีน้ำอันดับสี่คือวัชพืช
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในบรรดาศัตรูพืชวัชพืชโรคแมลงเนี่ยวัชพืชจะเป็นอันดับหนึ่งผมทำงานวิจัยที่สวนเนี่ยคุณลบไม่ชนะหรอกถ้าคุณไม่ยอมใช้ยา
1: วัชพืชก็มีแมลงก็มีอันนี้ก็ถ้ามากันทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่สามารถได้กินผลไม้หรือว่าได้กินพืชผลได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์และอย่ามองว่ามันเป็นวัชพืชที่มาแย่งอาหารอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยย่างงวงช้างเนี่ยเป็นที่เพาะเพี้ยแป้งครับ
1: โอ้โหค่ะ
0: วัชพืชที่เราไม่ปล่อยเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งซ่องสุมโรคแมลงแอบอาศัยอยู่แล้วก็มาเข้าบ้านเราทีหลังนะเพราะฉะนั้นแนวทางรักษาวัชพืชนอกจากที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ใช้แรงคนก็คือถากถางแล้วก็หาวัสดุมาคลุม
1: ค่ะ
0: บางคนใช้วิธีตัดการตัดไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยเจ๊งเพราะน้ำมันตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวยกเว้นถ้าคุณเลี้ยงสัตว์ค
1: ุ
0: ณต้องปลูกหญ้าเอาไว้และประการสุดท้ายที่ได้ผลเด็ดขาดคือยาฆ่าหญ้าแต่ที่น่าเสียใจคือยาฆ่าหญ้าในอดีตที่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วหมอมองเป็นยาที่เลวร้ายมากเพราะเป็นยาที่ใครกินเข้าไปแล้วล้างท้องไม่ได
1: ้
0: หมอจึงรังเกียจมันมากแต่ในแง่การเกษตรเนี่ยมันเป็นยาที่ถูกแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาเหมือนที่ใส่ร้ายกันมาหรอกแต่วันนี้มีใครครอบใครมีในครอบครองโทษหนักกว่ายาบ้านะหนักกว่าเยอะใครมียาพวกนี้
1: มันยังอยู่ในการครอบครองได้อีกอาจารย์มันไม่นำเข้าแล้วใช่ไหมคะ

0: โอ้ยมันก็มีแอบ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกยาหลังร้าน
1: ค่ะ
0: นะวันหนึ่งมีคนอาสามาฉีดยาให้ผมผมบอกเฮ้ยยาที่ฉีดอะไรบ้างเขาก็บอกไอ้นั่นผสมกับไอ้นี่ไอ้นี่บอกเฮ้ยมึงจะเอามาจากไหน
1: ค่ะ
0: โอ้ยอาจารย์หลังร้านเยอะแยะ
1: โอ้
0: อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับขอบคุณคุณเอี้ยกล้วยมันก็มองอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะมองเขาว่าเขาเป็นวัชพืชเนี่ยมองซะก่อนว่าเฮ้ยเขามีประโยชน์ไหมทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และจำกัดพื้นที่อย่าให้เข้ามารบกวนพืชหลักที่เราปลูกแต่ขอบอกว่าขอตอบคำถามคนที่บอกว่าใช้วิธีตัดหญ้านะ
1: ค่ะ
0: เก่งครับเก่งยาฆ่าหญ้าถ้าเป็นแบบยาเผาป
1: ั
0: จจุบันก็มีกลูโฟซิเนตถ้ายาเก่าอยู่ไอ้กลูโฟซิเนตไม่ได้ขายท่านไปตีโจทย์เอาเอง
1: ค่ะ
0: นี่คือยาเผาคือว่าใบแห้งหญ้าตายเร็วแต่ถ้าตายสนิทตายนานก็คือพาราควอดนะซึ่งพาราควอดเนี่ยมันจะฉีดแล้วมันจะเดือดซึมจากใบไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดิน
1: ค่ะ
0: ทีนี้วัชพืชมันยังมีอย่างนี้ครับคุณขวัญวัชพืชฤดูเดียวกับวัชพืชหลายฤดูหมายความว่าไงวัชพืชฤดูเดียวมีรากพอคุณขวัญไปถากไปอะไรหมดจบมันก็ตาย
1: ค่ะ
0: แต่วัชพืชบางอย่างเนี่ยคุณขวัญไปถากแต่หัวมันยังอยู่เช่นแห้วหมูเนี่ยเห็นไหมยาคาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับมันยังมีรากเหง้า
1: อ
0: ะไร
1: ก็ดี
0: ถ้าพื้นที่มีหญ้าคาอยู่บางคนใช้วิธีกำจัดวัชพืชด้วยการไถดินมากลบอย่างในไร่อ้อยเนี่ยป
1: ั
0: จจุบันเราก็รถแท็กเตอร์วิ่งเข้าไปเพื่อไถกลบหญ้าแต่ถ้าพื้นที่โล่งๆของคุณคนจะมีที่ใหม่นะแล้วมีหญ้าคาขึ้นนะถ้าคุณใช้วิธีไถกลบนะอันนั้นนะแปลว่าคุณไปช่วยขยายพันธ
1: ุ์
0: หญ้าคาจากหย่อมเดียวเนี่ยให้กระจายรอบพื้นที่เลย
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไปตัดรากเน่ามันก็กระจายไปทั่ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหกันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดวัชพืชที่อาจารย์มอบความรู้ให้คุณเอี้ยกล้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นก็ได้อานิสงส์ไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้ฝากคุณเอี้ยกล้วยไปชวนคุณอึ้งยง มาช่วยกันปราบวัชคนหน่อย
1: ค่ะ
0: 1ชุมชนควรจะสำรวจว่ามีวัชคนในเป้าหมายเกรด A B C D เนี่ยอะไรบ้าง
1: อืมค่ะ
0: ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรคุณขวัญผมเป็นเด็กสุพรรณนะ
1: ค่ะ
0: เด็กสุพรรณบ้านผมมีประสบการณ์อะไรสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไปไม่ถึงเสือดำเสือใบเสือฝ้ายเสือไม่เหสวนนักเลงตกเย็นนะบ้านผมเนี่ยอยู่เหนือเขื่อนโพพยาสมัยก่อนบรรทุกข้าวโดยใช้เรือ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะ17พฤษภาคม2569เช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งทางออนไลน์และก็ทางคลื่นข่าว FM 100.5 ของเราทุกท่านเลยนะครับทักทายกันในยามบ่ายสบายๆอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้เรายังคงมีความคืบหน้าในเรื่องของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นบทเรียนทำให้ตอนนี้ผมเองขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามทางรถไฟต้องหันซ้ายหันขวาก่อนให้ดีครับคุณเก๋ถ
3: ึ
4: งจะข้ามแม้จะไม่มีไม้กั้นลงมาก็ตามครับ
3: เออคือว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะหาว่าใครผิดใครถูกหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของปมปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตั้งคำถามหลายคำถามเหมือนกันนะในสังคมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนั้นนะคะในทุก

0: วันนะคะมันก็จะมีเรื่องของการจราจรที่คับคั่งแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมันเป็นเส้นทางที่รถหนาแน่นจริง
1: ๆใช
0: ่แล้วก็จุดตรงนั้นเนี่ยก็ถ้ามองในแง่ของกฎจราจรก็ต้องยอมรับแหละว่ามีรถไปคล่อมทางรถไฟ
1: บางคนก็บอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะด้านเฉพาะกายภาพของบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีจริงๆนะคุณเก
0: ๋ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็เป็นจุดตัดทางรถไฟที่หนาแน่นเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าในทุกๆวันมันไม่เคยเกิดแต่ทำไมเมื่อวานนี้เนี่ยถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็หลายคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเมย์ไปค่อมอยู่ตรงทางรถไฟแล้วรถไฟถามว่าเห็นรถเมย์หรือเปล่าแล้วไม้กั้นทำไมถึงไม่ทำงานแล้วที่สำคัญนะคะก็มีการถามว่าเอ้าแล้วรถไฟเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยมันก็เคยมีภาพที่เห็นว่ารถไฟสามารถชะลอได้หรือจอดเพื่อที่จะเคลียร์รถเมย์รถต่างๆที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยให้พ้นไปก่อนแล้วรถไฟถึงจะมาแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบจริงๆนะคะ
1: ก็ภาพที่คนคุ้นชินตานั่นก็คือบริเวณแยกทางรถไฟข้ามอโศกเพชรบุรีจุดตัดตรงนี้จะเป็นจุดความเมตตาปราณีจากการรถไฟโดยประจำอยู่แล้วนะก็จะเห็นภาพที่โลกโซเชียลมีการลงคลิปที่เห็นรถไฟชะลอให้รถติดผ่านไปก่อนบางคลิปก็เห็นรถตู้สีดำจอดค่อมเต็มที่อยู่กลางเลนทางรถไฟจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟที่อยู่ตรงนั้นต้องไปเคาะกระจกบอกให้ขยับไปหน่อยรถไฟจอดรออยู
0: ่
1: ไม่ใช่ว่าจะมานะจอดรออยู่นานแล้วด้วย
0: คือเจ้าหน้าที่บางคลิปถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเคลียร์รถที่ครอบทางรถไฟออกให้หมดก่อนแล้วก็ถึงให้สัญญาณรถไฟในการที่จะฝะที่จะเดินมาเดินรถมานะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นหลายคำถามเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราได้คุยกันด้วยนะคะทั้งในแง่เรื่องของกฎจราจรทั้งในแง่ของการถอดบทเรียนวิเคราะห์นะคะปมสาเหตุแนวทางในการป้องกันเหตุซ้ำรอยด้วยนะคะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องคุยไปถึงขนาดแบบว่าผังเมืองเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นจุดที่รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วหลายคำถามก็บอกว่าเอ๊ะแล้วจุดหนาแน่นแบบนี้เนี่ยมันควรจะมีทางที่เป็นจุดตัดทางรถไฟแบบนี้หรือไม่อย่างไรด้วยนะ
1: ผมก็เคยได้ยินนักวิชาการท่านเคยเสนอให้เอารถไฟออกไปจากเมืองเลยก็มีนะคุณเก๋ คือไม่ให้ต้องวิ่งคือไม่ให้วิ่งผ่านเมืองอีกต่อไปไงก็ให้วิ่งในเฉพาะจุดที่จะไปได้แต่นี่คือเข้าใจว่าเป็นสายตะวันออกก็จะต้องผ่านเส้นทางจุดบริเวณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าทางการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุว่าทำไมรถไฟไม่หยุดจอดให้รถเมย์หรือรอบนี้อุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อหรือมักง่ายก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกันนะครับว่าเราจะถอดเหตุการณ์นี้ถอดบทเรียนไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรแต่แน่นอนว่าสังคมไทยได้เห็นอานุภาพของรถไฟไทยแล้วครับคุณเก๋ที่ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งรถไฟไทยเราได้ชนมาแล้วเกือบทุกอย่างเครนก็ชนมาแล้วที่สีคิ้วใช่ไหมนี่เราเคยเห็นรถไฟชนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งฝ่าไม้กั้นเราเคยเห็นรถไฟชนรถตู้รถกระบะรถเก๋งนี่ล่าสุดรถเมย์ไม่มีอะไรที่รถไฟไทยจะสามารถขวางกั้นได้นะครับนี่ก็คืออนุภาพของรถไฟไทยแต่แน่นอนแล้วครับว่าก็เป็นบทเรียนที่หลายคนก็ผวาและก็อยากจะให้ระมัดระวังรักษากฎจราจรกันนะครับทั้งการจะขับขี่เวลาจะจอดต้องดูให้ดีหรือมอเตอร์ไซค์บางคันเนี่ยบางคนเพื่อนผมเคยฝ่าไม้กั้นมาแล้วนะคือมุดไม้กั้นแต่ปรากฏว่าไม้กั้นไม่พ้นฟาดเข้าที่ปากปากแตกเลยฮะเนี่ยแยกมักกะสันนี่แหละครับแอร์พอร์ตลิงที่เกิดเหตุนี่แหละครับบริเวณถนนอโศกดินแดงก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ
0: ก็วันนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีหลายแง่มุมจริงๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยในแง่มุมของคนที่เสียชีวิตเองเนี่ยก็ต้องเร่งพิสูจน์เรื่องของอัตลักษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าบางส่วนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบชื่อด้วยขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยค่ะก็จะ

เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่พักตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะก็ไปติดตามให้กำลังใจติดตามเรื่องของอาการด้วยขณะที่ความคืบหน้าของคดีอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะ

0: แรกของการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะก็คือเขาเคลียร์พื้นที่กันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เข้าไปในพื้นที่เข้าไปตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าวันนี้ก็มีไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปเก็บหลักฐานในการตรวจสอบคือทั้งในมุมของวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ก็มีการเคลื่อนย้ายหัวรถจากเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาเอาไว้ที่ชุมทางรถไฟมักกะสันแล้วก็ตรวจสอบเชิงเทคนิคแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมด้วยในแง่ของการสอบปากคำค่ะก็วันนี้สอบปากคำหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟเห็นว่าตำรวจเองเนี่ยก็มีการสอบปากคำไปตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกิดเหตุแล้วก็สอบสวนเนี่ยก็จะเน้นไปที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็มาตรฐานการทำงานครบถ้วนหรือไม่มีการแจ้งเตือนหรือเปล่า มีการประสานงานกันอย่างไรตอนที่เกิดเหตุหรือดำเนินการใดก่อนที่รถไฟเนี่ยจะเข้าสู่จุดตัดหรือไม่อย่างไรนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจยืนยันว่ายังไม่ได้มีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นแต่ว่ามีการเรียกเข้ามาเนี่ยขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าหากจำเป็นนะคะณเวลานี้แล้วก็บอกว่าข้อมูลคำให้การของเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นเนี่ยทั้งหมดก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในสำนวนสอบสวนรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวรอการชี้แจงนะคะอีกครั้งหนึ่งจากทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะคะขนาดเดียวกันผู้กำกับสน.มักกะสันนะคะก็บอกว่าณขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการแจ้งข้อหาจะเป็นการแจ้งข้อหากับทางพนักงานขับรถไฟก็คือเรื่องของ
1: ไม่หยุดใช่ไหม
0: เ
1: ขาว่ายังติดอยู่ก็ยังมา
0: คือข้อหาที่โดนเนี่ยก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งตำรวจก็บอกว่าถ้าหากภายหลังมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือมีผลในเรื่องของการสอบรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเข้าข่ายความผิดก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังเบื้องต้นก็2ข้อหาค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสอบอย่างพนักงานขับรถไฟที่ถูกตั้งข้อหานะคะสิ่งที่เขาสอบสวนเนี่ยมันจะครอบคลุมในหลายส่วนมากเลยเช่นอะไรเช่นใช้ความเร็วเกินระเบียบหรือไม
1: ่อ
0: ันนี้คำถามนะคะ 2. มีการชะลอรถก่อนถึงจุดตัดหรือไม
1: ่ครับ
0: 3. คุณมองเห็นรถเมย์ที่จอดคล่อมรางในระยะไกลมากน้อยเพียงใดแล้วก็4มีเวลามากพอไหมที่จะเบรกหรือชะลอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะรถไฟใช้ความเร็วเกินกำหนดหรือไม่ตามระเบียบของรถไฟเพราะว่าเกินถ้าเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หมายความว่าอาจจะถือว่าเป็นการขัดระเบียบซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าถ้าตรงนี้พิสูจน์ได้ก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินคดีได้อีกด้วยเนี่ยค่ะนะ
1: มามองในมุมของนักวิชาการกันบ้างดีกว่าครับคุณเก
0: ๋
1: โศกนาฏกรรมครั้งนี้ขบวนรถไฟส่งสินค้าเลขที่2126เส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อก็มาชนกับรถเมย์ปรับอากาศสาย206ที่จุดตัดดังกล่าวนี่นะครับก็ล่าสุดผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บล่าสุดเห็นท่านนายกอนุทินไปเยี่ยมแล้วบางรายยังอยู่ใน ICU อยู่นะครับ
0: ค
1: ุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือว่าด็อกเตอร์เอครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่วันนี้ออกมาตั้ง4คำถามเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ 1. ระบบอนัตสัญญาณให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม
0: ่
1: คือด็อกเตอร์เอตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารถไฟไม่ควรวิ่งทะลุมาได้แม้มีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบอนัตสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟและที่น่าสงสัยมากก็คือจุดตัดทางรถไฟปกติแล้วจะมีระบบที่เรียกว่าระบบบังคับสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงทั้งไม้กั้นสัญญาณไฟและก็เซ็นเซอร์เข้าด้วยกันอันนี้คือความปลอดภัยหลายชั้นที่มีแต่เมื่อไปสังเกตดูโดยปกติแล้วครับดร.เอบอกว่ารถไฟใกล้มาถึงจะมีไฟแดงกระพริบกระพริบและมีเสียงโหม่งตึงตึงตึงดังขึ้นที่จุดตัดเพื่อให้รถที่กำลังสัญจรหยุดก่อนที่ไม้กั้นอัตโนมัติจะลดลงมาปิดทางไม่ให้รถผ่านแต่เมื่อไปดูไม้กั้นปิดลงสนิทแล้วเท่านั้นครับเซ็นเซอร์ถึงจะ

0: ่งสัญญาณอนุญาตให้คนขับรถไฟทราบว่าวิ่งไปได้แต่นี่เข้าใจว่าไม้กั้นลงไม่ได้นะคุณเก๋เพราะรถเมล์สูงนะฮะอ๋ออันนี้คือข้อสันนิษฐานแรกส่วนคำถามที่2ของอาจารย์ก็คือหากระบบอนุสัญญาณทำงานปกติคนขับรถไฟทำไมไม่หยุดรถล่ะใช่ไหมซึ่งจากคลิปจากคำบอกเล่าของคนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าขณะที่รถไฟวิ่งเข้าชนกับรถเมย์มันมีเสียงบูดรถไฟเตือนทีๆล่วงหน้าหรือเปล่าเพราะจากรถไฟคันอื่นๆขบวนอื่นๆที่ผ่านมาถ้าเกิดกระชั้นชิดบางคลิปที่เราดูนะครับก็จะเปิดบูดบูดเตือนเลยนะรถก็จะรีบออกไปแต่ว่ารอบนี้ก็ยังไม่เห็นนะใช่ไหมคุณเก๋ก็ชนเลยพอทราบอีกทีอันนี้ก็คือข้อสังเกตของอาจารย์ดร.เอนะครับซึ่งถ้าคำถามข้อแรกพิสูจน์ได้ว่าระบบอนุสัญญาณปกติและรถไฟไม่ได้รับสัญญาณอนุญาตเพราะไม้กั้นปิดไม่สนิททำไมคนขับรถไฟจึงไม่ทำตามกฎความปลอดภัยหรืออาจจะประมาทและก็สงสัยว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพพร้อมทำงานด้วยหรือเปล่าอันนี้ดร.เอบอกว่าไม่ยากครับเดี๋ยวไปดูกล่องดำในรถไฟซึ่งเป็นกล่องบันทึกข้อมูลการเดินรถที่จะบันทึกทั้งพฤติกรรมการตอบสนองของคนขับความเร็วการเบรกเวลาและก็ข้อมูลสำคัญอื่นๆอีกด้วยอันนี้คือ2ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถไฟมีอีก1ข้อสงสัยสำหรับคนขับรถเมย์ทำไมคนขับรถเมย์จึงจอดคร่อมทางรถไฟทั้งที่ได้รับสัญญาณเตือนหรือเปล่าหรือประมาทหรือมันไปไม่ได้ใช่ไหมคุณเก
1: ๋
0: มันไม่รู้จะไปยังไงหรือเป็นวิสัยปกติ
1: เพราะว่าถนนมันรถมันเยอะมากเลยด้วยนะก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกมีหลายคำถามมากเลยอย่างเรื่องของพฤติกรรมของรถเมล์เนี่ยอย่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็คือภาพกล้องวงจรปิดมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ารถเมล์จอดคล่อมอยู่บนรางรถไฟจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะ
0: และอาจจะเป็นวิสัยปกติหรือเปล่าเพราะปกติรถไฟจะจอดให้รถเมย์ไปก่อนเสมอนะถ้าเราดูจากคลิปที่ผ่านมา
1: แต่ว่าจริงๆไม่ใช่รถเมย์อย่างเดียวก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยคือในคลิปอะแทบจะรถตรงนั้นอะหลายชนิดมากเลยนะที่ไปจอดคล่อมอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยก็คืออย่างเรื่องของการทำงานของไม้กั้นรถไฟแล้วก็ระบบแจ้งเตือนเนี่ยอันนี้คนก็ถามเข้ามาเยอะแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะในช่วงเกิดเหตุเนี่ยทำไมมันไม่ทำงานไม้กั้นทำไมมันไม่ทำงานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องดูไปถึงเรื่องของการประสานงานนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่รถไฟเรื่องของเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นอะไรต่างๆด้วยอันนี้เนี่ยก็ต้องแบบว่าลงลึกเข้าไปใช่ไหมคะว่าไปดูว่าเอ๊ะเพราะปกติเนี่ยคือถ้าเราเห็นจากคลิปก่อนๆเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะคอยมาไล่รถไล่รถไล่รถไล่รถออกไปเคลียร์พื้นที่ให้หมดอ่ะ
0: ก็อาจจะเป็นความเป็นปกติที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยจอดคิดว่ารถไฟจะชะลอจอดให้เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามส่วนคำถามสุดท้ายของดร.เอก
1: ็
0: คือจะหาเจ้าภาพที่จะมาหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือทำงานตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยแล้วก็ต้องกล้าเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยนะครับเพราะว่ายังจำเหตุการณ์รถไฟชนเครนที่สีคิ้วได้ใช่ไหมครับอันนั้นคือเหตุการณ์14มกราคมที่ผ่านมาผ่านมาแล้ว4เดือนดร.เอบอกว่ายังไม่มีคำตอบหรือว่าเกิดจากอะไรใครคือผู้รับผิดชอบทุกอย่างเงียบหายไปก็ครั้งนี้ดร.เอออกมาประกาศที่อยากจะให้มีเจ้าภาพหรือว่าหน่วยงานกลางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครับมาทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความจริงซึ่งก็ยังย้ำนะครับว่าคนไทยต้องไม่ตายฟรีคนผิดต้องไม่ลอยนวลแต่จนถึงวันนี้ทุกอย่างยังไม่ไปถึงไหนอันนี้คือสิ่งที่ดร.เอก็ตั้งคำถามแล้วก็วิเคราะห์จากข้อมูลเบื้องต้นที่มีก็เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งก็เราสองคนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับผู้ที่จากไปเห็นว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีอนาคตเป็นทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติด้วยใช่ไหมคุณเก๋เห็นเพจดาว8แฉกออกมาระบุนะครับว่าหนึ่งในเหยื่อรถไฟที่ถูกชนนั้นเป็นชายวัย35ปี

0: จบปตรีนานาชาติมอชื่อดังด้วยแล้วก็จบปโทจากออสเตรเลียพูดได้ถึง6ภาษากำลังจะไปคุยงามกับชาวต่างชาติครับนั่งรถเมย์มาคุณเก๋ก็เลยต้องจากไปจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ทีเดียวครับ
1: ทีนี้ไปดูเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทางสถาบันนิติเวชวิทยานะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าแล้วก็บอกว่ากระบวนการในการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงเรื่องของการรอผลตรวจ DNA แล้วก็นำตัวอย่างจากญาติมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการนะคะโดยทางผู้บังคับการสถาบันนะคะผู้อำนวยการหรือเปล่าอันนี้นะตามข่าวเดี๋ยวขอดูตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของ DNA นะคะจากร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับญาติด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าทางญาติเองนะคะหรือคนที่รู้จักเองนะคะก็มีการทยอยนะคะเข้ามาเพื่อที่จะยืนยันแต่ละล่างว่าเป็นบุคคลใดโดยทางสถาบันนิติเวชเนี่ยค่ะก็บอกว่าความยากของคดีนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่สภาพผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างหนักเพราะจะเห็นนะคะว่าจากตามข่าวตามรายงานเนี่ยพอรถไฟพุ่งเข้าชนรถเมย์นะคะก็มีเพลิงลุกไหม้เลยนะคะทั้งคันเลยนะคะจนไม่สามารถที่จะระบุอัตลักษณ์ด้วยวิธีปกติได้ค่ะรายละเอียดเนี่ยก็คือร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยสายตาได้ไม่ว่าจะเป็นนะคะการตรวจเรื่องของตรวจลายนิ้วมือ
0: อ
1: ันนี้ก็ยากด้วยนะคะเพราะว่านิ้วมือถูกทำลายค่ะขนาดเดียวกันนะคะฟันบางส่วนก็ถูกไฟไหม้เสียหายด้วยค่ะฉะนั้นวิธีในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำก็คือต้องตรวจ DNA เท่านั้นนะคะคือพูดง่ายๆว่าสภาพเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเสียหายอย่างหนักมากแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้งหมดนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ร่างแล้วก็มีชิ้นส่วนร่างกายเพิ่มเติมอีก3ชิ้นนะคะอันนี้ก็อยู่ระหว่างในการตรวจผล DNA ชิ้นส่วนทั้งหมดเลยเห็นว่าญาติก็เริ่มทยอยเข้ามาเพื่อที่จะเทียบ DNA แล้วด้วยนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยเข้ามาแล้วประมาณสัก4ครอบครัวนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เปิดให้ครอบครัวผู้สูญเสียสามารถเข้ามาให้ตัวอย่าง DNA ได้ทุกวันเลยเพื่อที่จะเร่งกระบวนการในการเปรียบเทียบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลให้เร็วที่สุดด้วยคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากญาติเข้ามาเร็วผลการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะออกได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็มีกรอบวงเงินเยียวยาที่ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยล่าสุดว่ากรณีผู้ที่เสียชีวิตมีกรอบเยียวยาเบื้องต้นให้รายละ1.5 ล้านนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการประสานกับบริษัทประกันภัยกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็จะเป็นการเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บนั้นจะได้รายละ 80,000 บาทนะครับก็สูงสุดถึง 500,000 สำหรับผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเห็นว่ายังมี2รายที่อยู่ใน ICU ก็อาจจะเข้ากรอบวงเงินชดเชยในส่วนของการดูแลตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยแน่นอนว่ากระทรวงคมนาคมจะต้องยกระดับมาตรฐานและก็ความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนับจากนี้เห็นว่ารถเมย์ที่ถูกรถไฟชนเมื่อวานก็เคลื่อนย้ายไปไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วง1:00 นที่ผ่านมาก่อนจะเปิดเดินรถแล้วก็คืนผิวการจราจรอย่างเป็นปกติในวันนี้ขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนไปพบกับบาทหลวงเปโตรพระควีเสงเจริญครับท่านนำไปตรวจเยี่ยมอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เห็นหน้าตาท่านนายกก็ค่อนข้างซีเรียสกังวล นะครับก็ขึ้นลิฟต์ไปดูไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บาดเจ็บอยู่ในห้อง ICU เห็นว่า2รายบาดเจ็บสาหัสทีเดียวนะครับอีก 4รายที่เหลือก็พักรักษาในห้องปกตินั่นเองก็

0: หนึ่งในนั้นเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยน่าจะเป็นคนเกาหลีเป็นผู้หญิงวัย50ปีขี่เป็นผู้นั่งรถโดยสารรถกระบะมานะครับที่ถูกเฉี่ยวไปกับรถเมย์ด้วยอันนี้ก็น่าเห็นใจเช่นเดียวกับคนขับรถเมย์ก็คือนายลาพิษทองบุญอายุ56ปีก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะคุณเก๋และยังมีพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับก็8ปีก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่ท่านนายกไปเยี่ยมมานะครับก็เห็นว่าผู้บาดเจ็บที่เหลือเนี่ยเห็นว่าทางโรงพยาบาลให้กลับบ้านได้แล้วประมาณ24คนก็หนักๆ6รายที่ท่านนายกเอากระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับผู้บาดเจ็บก็พาท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไปด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยมาดูแลสินไหมให้ผู้บาดเจ็บโดยเร็วที่สุดครับคุณเก๋
1: ค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันบ้างครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: คุยกันต่อนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะก็เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความสูญเสียมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะในแง่ของการที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอันนี้ก็สำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันนะคะถึงปัจจัยเรื่องของสาเหตุแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของโครงสร้างของปัญหาต่างๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันกับทางผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะก็นัดหมายคุยสำหรับประเด็นนี้เอาไว้นะคะ
0: ครับคุณแม็กเกรเวอร์ท่านผู้ฟังของเราส่งข้อความมาบอกว่าถอดบทเรียนอีกแล้วเหรอครับเมื่อไหร่จะเลิกถอดเสร็จก็ใส่ใหม่เอ๊ะอันนี้กางเกงหรืออะไรครับพี่ทำไมต้องตามมาแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะป้องกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเห็นของท่านผู้ฟังของเราก็อย่างที่ทราบว่าเดี๋ยวสาเหตุคงจะต้องมีการสอบสวนเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท่านนายกอนุทินไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็มีทั้งในส่วนของคนขับรถเมย์คนขับรถไฟก็อยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้สอบสวนกันอย่างแน่นอนแต่แน่นอนว่าเราจะถอดปมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์ได้อย่างไรไปวิเคราะห์กับคุณหมอธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนสวปท.ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: คุณจักรเพชรจุฬารัฐแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณธนพงษ์คะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องระวังไหมคะ
3: จุดนี้ต้องบอกว่าปากเสี่ยงเลยครับเพราะว่าเป็นจุดที่สภาพแวดล้อมเนี่ยจะส่งผลต่อการเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นทางจุดตัดรถไฟที่อยู่ใกล้แยกอโศก
0: ครับ
3: อ่านจากแยกแค่ร้อยกว่าเมตรอย่างร้อยสามสิบเมตรประมาณเนี้ยถ้าผมเป็นคนกดไม้กั้นหรือให้สัญญาณเสียงสัญญาณรถไฟเนี่ย
0: ครับ
3: ผมต้องประเมินหลายอย่างมากเลยผมหนึ่งผมต้องประเมินว่าตอนนี้แยกอโศกไฟเขียวหรือไฟแดงแล้วก็รถติดสะสมยาวแค่ไหนท้ายแถวสะสมมาที่รางรถไฟหรือยังแล้วจะถึงจังหวะที่ต้องปล่อยหรือยังนะครับสองผมต้องประเมินว่าตอนนี้มีรถจอดในจุดห้ามจอดหรือกำลังครอบรางไหมแล้วก็ต้องประเมินว่าตอนนี้เป็นรถไฟที่วิ่งมาเนี่ยเป็นรถไฟอะไรเพราะว่าจะใช้ความเร็วต่างกันครับคือถ้าเป็นรถสินค้ารถสินค้าเนี่ยเขาจะไม่จอดจุดนี้ครับเขาจะวิ่งผ่านเฉยๆดังนั้นความเร็วเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50คันที่ชนเนี่ยเป็นรถสินค้าเป็นงั้นเวลาผ่านจุดนี้เขาไม่ลดความเร็วแต่ถ้าเป็นรถขนผู้โดยสารเนี่ยรถจะวิ่งมาแล้วก็ลดความเร็วแล้วก็จอดนะฮะเพราะนั้นรถที่เป็นรถผู้โดยสารซึ่งเป็นจำนวนมากเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้คนในจุดนี้เขาคุ้นชินฮะคุ้นชินว่าเดี๋ยวยังไงรถก็มาช้าๆแล้วก็มาจอดเพราะนั้นต่อให้เราข้ามลานเขาก็จอดได้อยู่ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันมีเงื่อนหลายเงื่อนไขที่อาจจะต้องมาปรับ

0: ปรุงเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะฮะจากที่เล่ามา
1: ค่ะสิ่งที่จะต้องปรับปรุงจะต้องเป็นมุมไหนอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะทบทวนนำไปสู่ในการทบทวนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกอะคะในเรื่องของความปลอดภัยอะคะ
0: ก็น่าจะมี2จุดใหญ่ๆที่อาจจะต้องเป็นการปรับปรุงเร่งด่วนนิดนึงว่าอย่างที่เรียนนะว่าคนที่ต้องประเมินคือเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเนี่ยต้องมีตัวช่วยให้เขาอะเพราะว่าถ้าคนคนเดียวมาประเมินทั้งหลายปัจจัยเนี่ยทั้งเรื่องสัญญาณไฟทั้งเรื่องรถอะไรเนี่ยผมคิดว่าต้องการคือตอนนี้เรามีระบบกล้องเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่าอาจจะต้องใช้ AI มาช่วยฮะช่วยประเมินว่าตอนนี้ไฟสัญญาณไฟเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวรถไฟที่มายังมีระยะห่างเท่านี้ใช้ความเร็วเท่านี้ดังนั้นสัญญาณในการเปิดสัญญาณเอาไม้กั้นลงเนี่ยมันควรจะทำตอนไหนอะไรยังไงนะครับก็มีข้อมูลจาก AI มันก็จะช่วยทำในการตัดสินใจนี่มันชัดเจนมากขึ้น
1: เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับประการที่สองในทางกายภาพตรงนี้ผมคิดว่าต้องทำให้มันชัดขึ้นนะคือจริงๆเขามีสัญลักษณ์ห้ามจอดตรงข้างๆทางรถไฟมันเป็นเยลโล่บ็อกซ์นะฮะมันเป็นกากบาทสีเหลืองนะฮะ
1: แต่ว่าก็มีคนฝ่า
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คืออย่างที่เรียนนะพอเขาคนก็คุ้นชินเนาะว่าก็จริงๆเวลาติดไฟแดงแล้วก็มันก็ไหลๆตามกันเพราะนั้นก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวไงรถไฟก็จอดเนี่ยเพราะงั้นผมคิดว่าตอนนี้ต้องทำให้สัญลักษณ์กากบาทเยลโล่บ็อกซ์เนี่ยมันสับสิทขึ้นนะเช
1: ่
0: นทำให้มันชัดขึ้นถ้าเราดูจากคลิปเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจางน
1: ะ
0: นึกถึงทางม้าลาย ตั้งแต่เคสคุณหมอกระต่ายน
1: ะ
0: ก็มีการปรับปรุงกายภาพทำให้มันเด่นไปเลยฮนะเช่นมีการติดแอนตี้เรสคิดทำสีแดงเข้มไปเลยว่านี่คือม้าลายเนี่ยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าจุดนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มทำไงให้ชัดขึ้นหรือจะตีเส้นกากบาทเหลืองก็ต้องทำให้ชัดขึ้นนะครับขนาดเดียวกันก็อาจจะต้องทำให้ตรงเนี้ยถ้าใครฝ่าฝืนมาจอดในจุดห้ามจอดคือตรงนี้ห้ามจอดนะฮะระยะ5เมตรห้ามจอดก็อาจจะต้องมีมาตรการบังคับใช้เช่นมีกล้อง CCTV มีการตัดแต้มมีมาตรการเข้มว่าใครมาจอดภายในเว้นระยะห่างแล้วมาจอดเนี้ยต่อให้ไม่มีรถไฟมาคุณก็ยังจอดไม่ได้เพราะสมมติแยกกระโตกติดใช่ไหม
2: คร
0: ับ แต่ตอนนี้รถไฟยังไม่มาแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยมันล้นมาที่รางรถไฟก็ต้องห้ามจอดในพื้นที่นี
2: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟหรือการกระบาดต้องห้ามจอดแต่ถ้าใครจอดตรงนี้ก็อาจจะต้องมีมาตรการในเชิงตัดแต้มหรือบังคับใช้กฎหมายหรือมีทับตับอะไรเงี้ยครับก็จะมี2ประการนี้เสริมกันส่วนในมุมของรถเมล์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องทบทวนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทำไมชนปุ๊บไฟไหม้ปั๊บเนี่ย
1: อันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะคะ
0: เพราะรถรุ่นนี้จริงๆมีอีกหลายคันนะที่ติดแก๊สแล้วก็คำถามใหญ่คือว่าถ้ามันไฟลุกไหม้อย่างเงี้ยนะครับเราจะป้องกันตรงจุดนี้อย่างไรอันที่สองพอชนที่ประตูกลางรถปุ๊บโหไม่เหลือประตูให้คนออกได้เลย
2: ใช่
0: ไปงั้นการเสียชีวิตนี่คือถูกไฟคลอกแล้วก็พบว่าเคสเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมันยังไม่ได้เช็คข้อมูลมันมีประตูฉุกเฉินเนี่ยมันใช้งานได้จริงไห
2: ม
0: ประตูฉุกเฉินด้านหลังข้างขวาเนี่ยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าถ้าคนมูฟไปออกประตูฉุกเฉินกันหมดจริงๆก็ไม่สูญเสียขนาดนี้นะครับ
2: ครับ
0: ก็น่าจะมีการปรับปรุง3จุดต่อแต่อย่างที่เล่าไปเนี่ยครับ
1: ค่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคืออย่างขอความรู้หน่อยนะคะอย่างหลายคนก็ถามเหมือนกันอย่างคำถามว่ารถเมล์เขาจอดคล่อมทางรถไฟอยู่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเอ๊ะรถไฟเนี่ยในระยะมองเนี่ยเขามองไม่เห็นรถเมล์เขาไม่สามารถหยุดหรือชะลอได้เลยหรอหรือว่ายังไงหรือในแง่ของกฎหมายระเบียบความเร็วของรถไฟมันเป็นยังไงอะคะ
0: ก็ในหลักการถ้าเป็นรถสินค้าเนี่ยซึ่งบรรทุกของมาเป็นพันตันเนี่ยอย่างที่เรียนนะว่ารถสินค้าเนี่ย

0: ุดนี้เขาไม่จอดเพราะนั้นเขาวิ่งผ่านเฉยๆ
1: คือถ้าเป็นขบวนรถไฟรถไฟที่เป็นสินค้าจะไม่จอดเลยใช่ไหมคะในทุกกรณีเหรอคะ
0: อ๋อใช่ครับมันเป็นจุดวิ่งผ่านธรรมดาเพราะนั้นการพอเขาไม่จอดอย่างแรกเรือเขาไม่ลดความเร็วเนาะเขาก็อาจจะยังวิ่งอยู่40 50สมมติเข้ามา80แล้วก็ค่อยลดเหลือสัก50แต่คราวนี้ที่ความเร็ว50คุณจุลนัทคิดว่าเขาต้องใช้ระยะในการเบรกเอาแค่50ว่ะ
1: แต่ค
0: ุณนะ50
1: ค่ะ
0: เขาต้องใช้ระยะเบรกเท่าไหร่ฮะ
1: มันต้องยังไงคะ
2: 100เมตร
0: กิโลเลยนะฮะ
2: โอ้โหกิโลเลยอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: โอ้
0: ที่ความเร็ว50กับน้ำหนักที่เขาบรรทุกเป็นพันๆตันเนี่ยแต่ถ้าเป็นรถขนบุคคลเนี่ยระยะเบรกมันจะสั้นกว่าแล้วอย่างหนึ่งมันจะเป็นระบบเบรกที่ทันสมัยกว่าเพราะมันเป็นรถขนคนนะฮะแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่เรียนนะว่ารถขนคนเนี่ยเข้ามาจุดนี้เข้ามาจอดเพราะนั้นการเข้าจุดเนี่ยเขาจะค่อยๆลดความเร็วอ่ะจาก80เหลือ60 50 40พอจะมาถึงแยกเนี่ยดีไม่ดีก็เหลือ20เหลือ10แล้วเพราะงั้นก็สามารถจอดได้ในระยะสั้นๆนะครับ
1: แสดงว่าที่เห็นตามคลิปทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยที่หยุดจอดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถขนคน
0: อ๋อใช่เลยฮะที่เห็นก็จอดได้ทันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นรถขนคนแล้วอย่างนึงในจุดเนี้ยรถ 80-90% เนี่ยเป็นรถขนคนในสายตะวันออกคร
2: ับ
1: คร
0: ับ รถสินค้าก็จะมีแค่ช่วงกลางวันน่าจะ1หรือ2ขบวนแค่นั้นครับแล้วก็กลางคืนอีกขบวนนึงครับ
2: โอ้ครับก็เรียกว่ารถไฟชนรถครบทุกประเภทแล้วนะครับคุณหมอครับก็รอบนี้มาชนให้ชมกันถึงกลางกรุงอันนี้คืออนุภาพของรถไฟไทยหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
0: ก็เป็นตามหลักการนะครับเพราะว่าถ้ารถบรรทุกมันหนักให้รถไฟที่มีใช้ความหนักแล้วมาด้วยความเร็วเขาก็ต้องการระยะเบรกที่มากพอครับเพราะฉะนั้นการเตือนมันต้องเตือนได้เนิ่นกว่านี้ครับเช่นเตือนเป็นกิโลเลยนะครับ
1: ค่ะทีนี้มีวันนี้เนี่ยมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะต้องมองไปถึงขนาดว่าเอ๊ะจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ได้มีจุดตรงที่เกิดเหตุอย่างเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อสักครู่เกะรายงานไปแล้วมันจะมีอีกประมาณ3จุดใหญ่ๆแล้วก็รวมตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็น4จุดใหญ่ๆในแง่ของการออกแบบเมืองที่มันเข้าไปอยู่ในช่วงของจุดที่เป็นการจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอันนี้มันจะต้องมีการแก้ไขหรือต้องทบทวนยังไงไหมคะหมอคะ
0: โอ้ถ้าเป็นระยะยาวมีการวางแผนในลักษณะแยกออกจากกันเลยก็ดีฮะแต่มันก็ต้องใช้งบประมาณเช่นจะในจุดอย่างเงี้ยจะทำให้ทางรถไฟมันถูกยกระดับขึ้นหรือจะทำให้ถนนมาเป็นโอเวอร์พาสข้ามทางรถไฟหร
1: ือ
0: จะลอดทางรถไฟอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ผมคิดว่าระหว่างเนี้ยสิ่งที่น่าจะทำควบคู่กันคือจัด priority นะว่าตรงไหนมันเสี่ยงสุดซึ่งในความเสี่ยงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับปริมาณรถเนาะปริมาณรถยนต์ที่ผ่านกับปริมาณรถไฟการอันที่สองเนี่ยที่เราคุยกันตอนแรกน
1: ะ
0: ถ้ามันใกล้แยกใกล้แยกคือแต่อย่างตรงเนี้ยมันใกล้แยกกระโตกเนี่ยร้อยกว่าเมตรเองมันแปลว่าคนจะเอาไม้กั้นลงเนี่ยต้องดูจังหวะไฟเขียวไฟแดงที่แยกกระโตกครับทีนี้มันไม่ใช่แค่เนี้ยข้ามแยกอโศกไปเจออโศกมนตรีมันก็เป็นถนนเล็กอีก
2: ครับ
0: ต่อให้ไฟเขียวเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะไหลปื้ดไปเลยนะมันจำนวนจาก6 2เลนอย่างเงี้ยม
2: ัน
0: ก็เป็นคอขวดนะครับฉะนั้นผมคิดว่าไอ้อย่างแยกเนี่ยมันอาจจะต้องมาวางแผนการแก้ระยะยาวกัน
1: ค่ะ
0: หรือแยกอื่นนะครับแยกอื่นที่มันมีไฟเขียวไฟแดงใกล้ๆ
2: ใช่อย่างแยกราชปรบครับคุณหมอเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าน่าเสียวที่สุดรองลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับ
0: อ๋อใช่เพราะว่าถัดไปนิดนึงก็เป็นไฟเขียวไฟแดงนะ
2: ใช่
1: ในแง่มุม
0: นั้นเลยไปถึงแยกคลองตันเนี่ยก็เหมือนกันครับลักษณะเดียวกันเลยครับ
1: ค่ะโอ้ฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของวิกฤตเชิงกายภาพด้วยเพราะว่าแบกรับความเสี่ยงก็ถือว่าเยอะเหมือนกันในแง่ของระเบียบวินัยการจราจรล่ะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรด้วยไหมคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องคุยแหละสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: คือผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องช่วยกันทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งการบังคับใช้แล้วก็ทำกายภาพให้มันชัดขึ้นก็คือไอ้ตัวเย็น

0: ล็อกบ็อกเนี่ยฮะจุดทางจอดทำยังไงให้มันสามารถบังคับใช้ได้เช่นถ้าเข้ากากบาทไปแล้วระยะ5เมตรติดกับรางรถไฟเนี่ย
1: คุ
0: ณห้ามมาจอดต่อให้ไม่มีรถไฟมาคุณก็มาจอดไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถูกสื่อสารถูกบังคับใช้ให้มันเข้มข้นขึ้น
1: ค่ะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเรามีโมเดลในต่างประเทศที่ต่างประเทศเขามีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะหรือว่าเขามีวิธีการในการป้องกันยังไงไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะต่างประเทศเนี่ยพอถ้าที่ไหนเขามีเงินหน่อยเขาก็เลือกที่จะให้แยกออกจากกันเลยฮะเช่นทำโอเวอร์พาสทางข้ามไปเลยหรือไม่ก็แยกระบบรถไฟออกไปเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ทำเต็มออปชันแบบนั้นหลักๆหลายประเทศเนี่ยจริงๆอเมริกาก็ใช้คือจะใช้ AI เป็นตัวช่วยคำนวณว่าจะสื่อสารกับรถไฟยังไงจะส่งสัญญาณรถไฟเอาไม้กั้นลงในจังหวะไหนแล้วเขาก็จะมี AI ด้วยว่าเขามาตั้งกล้องเลยฮะ24ชั่วโมงแล้วก็ดูพฤติกรรมของรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็เขียนให้มันคำนวณว่าจะต้องให้มันลงมาในลักษณะไหนมันถึงจะปลอดภัยเนี่ยนะครับงั้นอย่างที่เรียนตอนแรกว่าบ้านเราก็น่าจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือ AI เนี่ยมาใช้
1: ค
0: ่ะที่2เอาแบบเบสิกก็คือด้านเอนจิเนียริ่งก็คือว่าทำไอ้เยลโลบ็อกซ์เนี่ยให้มันชัดแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องไม้กั้นบ้านเราเนี่ยเนื่องจากการลงทีละข้างเนี่ยแล้วตรงกลางก็ยังมีพื้นที่ให้มอเตอร์ไซค์ลักไก่ได
1: ้
0: เพราะสิ่งที่เราเห็นในคลิปเราก็จะเห็นว่าต่อให้แม้กั้นลงมานะด้านซ้ายด้านขวา
1: ก็ยังมีคนฝ่ายเข้าไป
0: ยังแจ็ครอด
1: อ
0: ยู่ดีเพราะนั้นพอยิ่งมอเตอร์ไซค์เขาสอดแทรกหรือว่าถ้ารถไฟเขารู้ว่ายังมีรถวิ่งตัดไปตัดมาอยู่หรอดรถไฟที่มาตรงนี้ช้าอยู่แล้วเขาก็ยิ่งต้องช้าเพิ่มขึ้นนะเช่นแทนที่เขาจะเข้ามาในจุดนี้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาอาจจะต้องคานเข้ามาเหลือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมมันยิ่งส่งผลให้คนเขายิ่งรู้สึกว่ารถไฟมาช้าเราก็ยิ่งต้องรอนานเพราะฉะนั้นไปก่อนเลยดีกว่ามันเป็นงูกินหางนะรถไฟเห็นคนยังข้ามรถไฟก็มาช้าพอคนเห็นรถไฟมาช้าคนก็ยิ่งข้ามเนี่ยแบบสองปัจจัยนี้มันพันกันอยู่ครับ
2: ครับแล้วจริงหรือเปล่าครับคุณหมอที่เขาบอกว่าเมืองนอกที่เจริญแล้วเนี่ยเขาไม่มีรถไฟวิ่งผ่ากลางเมืองกันหรอกอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าครับ
0: ผมอ่ะไม่น่าจริงฮะอย่างญี่ปุ่นอะไรก็มีวิ่งในเมืองนะอเมริกาก็มีวิ่งในเมือง
1: ค
0: ่ะหรือยุโรปก็มีฮะคือในเมืองไหนที่เขามีระบบคือเราต้องยอมรับนะว่าต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยุโรปหรือญี่ปุ่นเขาใช้ระบบรางค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เขาให้ทั้งรถรางหรือว่ารถยนต์เนี่ยมันอยู่คนละระดับกันไปเลยก็คือไม่ต้องมาตัดกระแสกัน
1: ค่ะอย่างถ้าเราดูภาพรวมนะคะคือจริงๆเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะแต่ว่าก็เกิดมาหลายครั้งแล้วนะคะคุณหมอคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจัยสาเหตุที่เกิดมันจะเกิดเพราะอะไรอะคะตรงจุดตัดทางรถไฟเนี่ยค่ะ
0: ถ้าที่ทางกรมรางเขาเคยวิเคราะห์ครับไว้เนี่ยก็ต้องแยกประเภทจุดตัดเนี่ยครับจุดตัดที่เจอเยอะสุดเนี่ยจะเป็นจุดตัดแล้วก็ที่เราเห็นเป็นข่าวเป็นบ่อยคือจุดที่เป็นทางลัดทางก็คือจุดที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยตรงแล้วก็พอเป็นทางลัดผ่านเช่นวิ่งผ่านชุมชนวิ่งผ่านหมู่บ้านวิ่งผ่านบ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็เป็นทางข้ามเลยแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์การแจ้งเตือนเนี่ยในพวกทางลัดผ่านตอนแรกมันอาจจะเป็นทางเล็กแต่พอเริ่มมีคนสัญจรมากขึ้นทางมันก็จะขยายขึ้นเงี้ยนะครับเพราะงั้นจุดแบบนี้เขาจะเจอเยอะสุดนะจุดที่เป็นลักษณะของทางลัดผ่านแต่ถ้าในเมืองอย่างเคสที่ต้องเกิดเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่อยู่ที่ในเมืองตัวใหญ่ก็จะเป็นเจอโจทย์เนี่ยฮะเจอว่ารถมันล้นทางก
1: ็จอดค้างบนราง
0: ครับใช่ครับ
2: ก็เรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะกายภาพของบริเวณนั้นจริงๆนะครับที่ก็มีส่วนสำคัญ
1: สุดท้ายอยากจะฝากอะไรอย่างไรหรือไม่คะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมไหนยังไงดีคะ
0: ผมว่าเคสนี้

0: นี้ท่านนายกก็ใส่ใจเนาะทีมคมนาคมก็ใส่ใจผมคิดว่าน่าจะถือโอกาสมาทบทวนเชิงระบบครับว่าอย่างที่เราคุยกันตอนแรกนะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าใครผิดรถเมย์ผิดหรือรถไฟผิด มันเป็นเรื่องว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่ทำนำไปสู่ความผิดพลาดของคนไม่ว่าจะเป็นคนกดไม้กั้นคนให้สัญญาณหรือรถเมย์หรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเรื่องนี้มันต้องจัดการเชิงระบบหมายกับว่า อย่างที่เราคุยกันนะว่ามันต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้กายภาพมาช่วยคือต้องทำหลายระยะหลายอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยคือไม่อยากให้มันจบแค่ว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกสร้างจิตสำนึกอะไรเงี้ยผมว่าเราวนอยู่กับเรื่องเนี้ยปัญหาเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาเชิงระบบมันเป็นปัญหาที่จุดมันมาอยู่ใกล้ทางแยกมันเป็นปัญหาอันนี้ทางกายภาพมันเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่คุ้นชินกับว่ารถมันจะมาช้าๆแล้วก็มาจอดตรงนี้เพราะฉะนั้นคนก็ไม่ได้กลัวหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องทำไปพร้อมๆกันอยากให้รัฐบาลอยากให้หน่วยงานหันกลับมาตั้งหลักการจัดการในเชิงระบบไปพร้อมๆกันครับ
1: ก็ต้องสำรวจจุดตัดต่างๆที่มีความเสี่ยงแผนการทำแผนความเสี่ยงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของวินัยจราจรเนาะนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธนพงษ์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับ
0: คร
2: ับ สวัสดีครับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ครับผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ก็เรียกว่าน่าจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้4จุดตัดใหญ่ๆได้รับการแก้ไขก็เรียกว่าหลายคนก็เริ่มแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วนะคุณเก๋ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขามีจุดตัดเหมือนกันอย่างที่ประเทศญี่ปุ่น
1: เขา
2: ก็มีจุดตัดที่รถไฟผ่าเข้ามาในเมืองเหมือนกันที่กรุงโตเกียวครับมีเพจชื่อว่ากิจจังนั่งเล่า
1: เดี๋ยวเรามาเล่าช่วงหน้าดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: ดีกว่ากลับมาติดตามแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ก
2: อีกประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันในช่วงนี้นั่นก็คือกรณีที่เรียกว่าผลสำรวจของกกร. 3สถาบันร่วมอันมีหอการค้าไทยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่เรียกว่ากล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลการสำรวจกรณีเกี่ยวกับ10หน่วยงานรัฐเอี่ยวเรียกรับสินบนก็อย่างที่ทราบแล้วครับหลายหน่วยงานตอนนี้ก็นั่งไม่ติดขณะที่กรมควบคุมมลพิษโดยกระทรวงทรัพย์เองก็ขู่ว่าจะต้องตอบกลับมาภายใน7วันว่าเอาหลักฐานมาจากไหนว่ากรมควบคุมมลพิษมีการทุจริตมากที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กำลังเรียกว่ารอคำตอบอยู่นะครับแต่อีกมุมหนึ่งครับการออกมากล้าแสดงออกถึงการเปิดเผยดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชันแห่งนี้ก็แน่นอนละครับเป็นสิ่งที่ภาคส่วนเอกชนโดยเฉพาะกกร.ต้องการที่จะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากการมีปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณเก๋โดยเฉพาะคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันของกกร.เองก็ตอนนี้ล่าสุดนำเสนอ3ข้อเสนอเรียกร้อง3หลักๆต่างๆนะครับที่อยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติโดยเสนอให้ตั้งกรรมการต่อต้านการโกงก็คือบอร์ดต้านโกงซึ่งก็เป็นข้อเสนอจากคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยซึ่งวันนี้เองครับจะมาสนทนาและก็พูดคุยกันถึงข้อเสนอดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าเป็นข้อเสนอ3เสาหลักที่จะทำให้ประเทศไทยยกระดับไปสู่ความโปร่งใสจะได้เข้าร่วมองค์กรที่เขายอมรับในการทำการค้าในการทำธุรกิจได้นะครับข้อเสนอเหล่านี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและเป็นประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันของกกร.ด้วยสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ย
1: ิน
0: ดีครับเชิญครับ
2: คุณพจน์ครับก่อนอื่นมองในส่วนของการออกมาแสดงความกล้าหาญนี้มีทั้งคนให้ดอกไม้ให้ก้อนหินรวมถึงอาจจะให้คดีความด้วยท่านพจน์มองอย่างไรครับ
0: ก็อย่างแรกนะครับต้องขอแก้ดิ้นก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่อง

0: ของกกร.อย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: นะเรากกร.เราแยกออกมาเป็นกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยนะครับเพื่อนคือองค์กรทั้งหมดนั่นเป็นรวมภาคีตอนนี้เกือบ 4-50 รายแล้วนะท
1: ั้
0: งสภาเรือนะฮะนะสภาผู้ประกอบการเรือเนี่ยนะครับสภาท่องเที่ยวนะครับตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์นะฮะทั้งหมดอะไรทุกอย่างเข้ามามีตามรายชื่อที่อยู่ในลิสต์หมดนะครับ
1: ครับ
0: สมาคมการค้าต่างๆนะครับนะแล้วก็ทั้ง CIJ นะฮะนะกรมการยุติธรรมเนี่ยนะฮะแล้วก็ทาง TDI ร่วมกับมอนครับท่านก็เป็นฝ่ายวิชาการนะฝ่ายเป็นฝ่ายวิชาการของกกร.และเพื่อนไม่ทนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอคชั่นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแอคชั่นของเรื่องของไม่ใช่เรื่องของกกร.คนเดียวมันเป็นเรื่องกับภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะซึ่งเราตอนนี้ทยอยเข้ามาเป็นมากเรื่อยๆสุดท้ายผมก็ทราบมาว่าสมาคมมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยก็เข้ามาร่วมแล
1: ้
0: วนะครับแล
1: ้
0: วก็เช้านี้มึงก็ได้คุยกับผมด้วยนะครับทำอะไรกับแผงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องการปลุกการปลุกกระแสไปเปิดโปงคอร์รัปชัน
1: ครับ
0: นะมันเป็นเรื่องของปัญหาของเราทุกคนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าทุกคนผมว่าเห็นด้วยในเชิงประจักษ์ทุกอย่างนะครับว่ากระบวนการคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยมันได้ซอกกร่อนบ่อนทำลายเนี่ยเยอะมากทั้งเศรษฐกิจและสังคมไทยขึ้นมานะครับนะโดยเฉพาะตัวดัชนี CPI ที่ประกาศออกมาเราล่วงมาอยู่ในอันดับต่ำมากนะคะแนน3แต้มเนี่ยนะฮะมันอันตรายมากนะครับถ้าเราร่วงอีกทีนึงนะฮะหรือว่าเราไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เนี่ยนะการที่เราจะเข้านะ OECD ก็เข้าไม่ได
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่กับเรามากนะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับการค้าโลกทั้งหมดเนี่ยต้องการความโปร่งใสต้องการให้เขาอยู่ใน OECD นะครับแล้วก็จริงเนี่ยกรอบการเจรจาการค้าสมัยตอนนี้ไม่ว่าจะไทยสหรัฐหรือ FTA ไทย EU อะไรก็แล้วแต่นะทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่ข้างในนะครับกรอบการให้ยกเว้นนะฮะเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่มันน้ำจับนะทุกอย่างเนี่ยนะเออคอร์รัปชันไม่งั้นเคลื่อนโดยเร็วครับวันนี้ครับ
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเพื่อที่จะผลักดันให้เราเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาOECD ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกเขาก็จับตาเรื่องของสถานการณ์การคอร์รัปชันของเราอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นยังไงดีรัชนีใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่ต้องมาตรวจดูเชื่ออยู่กับเรานะครับนี่อยากจะต้องขอชี้แจงกับทางหน่วยงานรัฐตำรวจที่มีชื่อออกมาเนี่ยนะครับว่าอันนี้มันไม่ใช่การเปิดโปง
1: อ
0: ันนี้คือหลักการทางวิชาการจะทำแบบสอบถามนะฮะซึ่งใช้แบบฟอร์มตาม World Bank ที่ใช้อยู่นะครับเพราะว่าแบบฟอร์มตาม OECD
1: คร
0: ับนะซึ่งทำงานร่วมกับปปช.กับปปท.เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มันเป็นการศึกษาเชิงเขาเรียกว่าแบบสอบถามเชิงวิจัยออกมาว่ามีผลออกมาเป็นยังไงเพื่อมาผมชมไม่ใช่คำเดียวนำให้เห็นเมื่อเป็นกระจกอะว่ามันออกมาแบบนี
1: ้ครับ
0: นะฮะว่าไม่ใช่ไปกล่าวหาอะไรครับ
1: ซึ่งก็เชื่อว่าผู้บริหารทั้ง401รายที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่ต้องการจะไปแฉหรือว่าเปิดโปงหน่วยงานใดเลยใช่ไหมครับ
0: คือเขาจะบอกว่าเขาเจอหน่วยงานไหนหรือออกมาได้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับทีนี้วันจันทร์นี้เขาบอกทางด้านเทคโนโลยีนะคุณผู้บริหารพิษเนี่ยเขาจะมานั่งจะมาคุยกับทางบอนค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์นะครับ
2: คุ
0: ณวิทยากรนะว่าอยากขอดูรายละเอียดนะครับว่าการสอบถามเป็นยังไงตอบเป็นยังไงเชิญครับยินดีครับมาได้ทุกหน่วยงานครับวันนี้ครับ
1: ครับทีนี้คือข้อเสนอที่เราก็เรียกว่าได้รับการกระตุกเตือนจากข้อมูลที่เรียกว่าที่หลายหน่วยงานตกใจนะครับข้อเสนอที่เราจะตั้งบอร์ดนี่ครับคุณโพสต์ครับรายละเอียดเป็นยังไงครับบอร์ดล้างโกงเนี่ยครับ
0: คือทางกรกตและเพื่อไม่ทนเนี่ยนะครับนะอันนี้เรามีทางสื่อท่านนายกรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีก็มอบท่านรองนายกมาก่อนเนี่ยนะฝ่ายกฎหมายเรามานั่งประชุมคุยกันละเราก็นำเสนอไปแล้วว่าสามหัวข้อหลักที่จะสามารถหลุดพ้นตรงนี้ได้ก็คืออันแรกเลยนะครับเราต้องมีจำเป็นทางภาครัฐบาลจำเป็นเรื่องมีรูปธรรมมันชัดเจนนะครับไม่ใช่เฉพาะปปช.หรือว่าปปท.เนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นองค์การอิสระนะครับมันต้องมีรูปมันต้องมีทั้งรูปธรรมของรัฐบาลเองว่ามีนโยบายชัดเจนและต่อต้านคอร์รัปชันมันก็คือคุณสร้างคณะกรรมการนะต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติขึ้นมานะฮะแล้วก็คุณจะมีหน่วยงานเนี่ยตัวสูงหรือตัวเองในการจัดการปราบคอร์รัปชันในฝ่ายบริหารอันนี้คือคนหนึ่งมันจะไปได้รูปธรรมมากนะให้เราเชื่อถือมากต่างประเทศนะครับเคลื่อนได้ไม่ได้ไปแย่งงานปปท.ปปช.เขาทำเหมือนเดิมเลยไม่เกี่ยวแต่อันนี้จัดกับฝ่ายบริหารนะครับและข้อสองก็คืออยากให้พยายามเปลี่ยนแปลงแหละนะฮะระบบโครงการทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้ลักษณะเป็นใช้หลักการของดิจิทัลเป็นหลักมากกว่านะฮะมันไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะฮะแล้วลด ดุลพินิจด้วย

0: นะครับนะฮะเราดูมินิทเพราะว่าเราดูมินิทนี่อันตรายมากนะ
1: นะครับดูพินิทนะฮะ
0: เขาเรียกว่าอะไรลักษณะของดิจิทัลมากกว่านะครับ
1: ขออ
0: นุญาตที่หลายกันนะครับหรือว่าเปิดประมูลเปิดปิดกัน
1: อ
0: ันที่สามก็คือก็ให้อันนี้เปิดเผยด้วยนะครับหรือว่าเปิดเผยข้อเท็จจริงด้วยนะครับในข้อสามนี่สำคัญมากเลยต้องไปดูกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องเยอะโดยเฉพาะนะเราจะทดลองทำเนี่ยตรงเขาเรียกว่าลีนเวนไทยแลนด์เนี่ยนะที่มีคุยนำเสนอรัฐบาลตั้งแต่ชุดที่แล้วแหละนะครับว่าเจ็ดอุตสาหกรรมหลักเนี่ยที่เป็นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่างเช่นเกษตรอาหารและแปรรูปเนี่ยนะครับท่องเที่ยวบริการเวลเนสนะครับนะฮะรถเครื่องผู้ขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับรถยนต์นะฮะนะฮะพวกนี้เนี่ยนะฮะมันตัวถักต้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
0: เราจะมาเอาตัวนี้มันตัวหลักมาแก้กฎหมายโดยเฉพาะกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ประกาศกรมนะฮะนะฮะที่มีอยู่ที่มันซ้ำซ้อนโบราณบ้างอะไรหลายอย่างก็เกิดนะครับแล้วใช้ดุลพินิจเป็นหลักนะอะไรก็ตามที่เป็นดุลพินิจมันน่ากลัวจริงมันต้องมีหลักการของมันนะครับนะฮะแล้วกฎหมายมันเยอะเกิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะมันขัดขวางการลงทุนขัดขวางการค้าขายกันนะครับ
2: อย่างที่เราเสนอไปอย่างเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยค่ะอย่างกลไกตรงนี้เนี่ยโครงสร้างคือจะมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเลยใช่ไหมคะคุณพศ
0: ในข้อเสนอเราคือเป็นการตั้งกับท่านนายกนะจากรัฐบาลนะครับมีหน่วยงานของรัฐบาลเองแล้วก็จะมีเอกชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่าแต่คนจ่ายก็คือเอกชนอะไรนะครับนะคนจะไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะภาคสังคมนะเข้ามาแล้วมันมองกันไป
2: แต่ว่าก็ไม่ได้นำเสนอเฉพาะแค่ประเด็นนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างการประชุมที่มีทางภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปร่วมแล้วก็ระดมความคิดเห็นกันด้วยมีค่ะ
0: อันนั้นเป็นคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นการประชุมเนี่ยนะท่านนายกต้องการจะทราบมุมมองสิว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปนะครับกับเครือประเทศไทยนะครับซึ่งในของค้าเนี่ยเราก็เสนออยู่3ข้อ
2: ค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: คืออันนึงก็คือตั้งอันเนี้ยนะครับบริการภาพรถด่วนเลยคร
2: ับ
0: ปรับปรับจริงจังกันอันที่สองเราเสนอเรื่องเกษตรการอาหารนะครับว่าทางเกษตรการอาหารเนี่ยรายงานเกษตรบวกครอบครัวเขาเนี่ยเกือบ30,000,000คน
1: ครับ
0: ถ้าเขาไม่สามารถมีรายได้ได้ดีเนี่ยการจัดใช้สอยเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะฮะก็เลยอยากจะทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าไปที่เกษตรเนี่ยไปปรับปรุงในแง่ของยืดการผลิตนะครับต้นทุนนะครับราคาขายนะครับนะฮะสัดส่วนน้ำนะฮะเพื่อเขาสามารถทำเงินได้นะครับเรื่องรีบสมดุลนะครับปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งในโลกตอนนี้เนี่ยมันสร้างโอกาสของฟู้ดเซคูริตี้มากนะฮะความมั่งคงอาหารเนี่ยซึ่งประเทศเราเป็นต้นของโลกที่สามารถเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่สามารถสร้างฟู้ดเซคูริตี้ได
2: ้
0: เพราะถ้าเราสร้างเข้มแข็งกับเซ็นทรัลก็เรื่องอะไรเราโอกาสจะเข้มแข็งมากขึ้นเยอะเลยครับนะฮะนี่เป็นอีกข้อนึงที่เราเสนอไปนะครับอันที่สามก็คือเราเสนอเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับเดี๋ยวไอ้กรอบการเจรจาการค้าถอยตอนนี้เราจะไทย US และ FTA ทั้งหลายแบบนี
1: ้
0: นะแนวทางการเจรจาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมากนะมันควรจะมีการบูรณาการเราเสนอว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องควรจะเป็นหัวหน้านะคณะตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายงานกันต่อไปได้นะครับสามารถในการตัดสินใจที่จะขาดได้ครับ
2: ก็จะเป็น3ข้อสำคัญที่เป็นแกนสำคัญที่เราเสนอรัฐบาล
1: ครับเขาเรียกว่าก้าวต่อไปของซีโร่คอร์รัปชันของท่านก็เดี๋ยวจะหารือกันในอีก2วันข้างหน้านี้เพื่อที่จะรีเวนต์ไทยแลนด์ใช่ไหมครับดูกฎหมายที่ล้าหลัง
0: อันนั้นวันนั้นคือรปภ.ก็เริ่มลงมือเลยจะได้สร้างความเปลี่ยน
1: ครับก็เรียกว่า
0: ผมต้องขอแก้คำหนึ่ง
1: ครับ
0: นะไอ้ต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ของผมนะ
1: คร
0: ับ ครับแล้วมันไม่ใช่ของอนค้ามันไม่ใช่ของกรมันเป็นของทุกคนที่มีส่วนร่วมในประเทศไทยกับประเทศครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วคนที่ออกมาเผยแพร่สัมพันธ์ทางด้านองค์กรได้มาร่วมมันจะมากแบบเห็นว่าโอ้โหคือคนทุกองค์กรเห็นตรงกันหมดนะว่ามันต้องแก้ครับ
1: ครับท่านเห็นท่าทีท่านนายกครั้งนี้มองเรื่องคอร์รัปชันกับแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขเรียกว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลของกกร.ครั้งนี้นี่มีผลสำคัญยังไงครับ
0: คือท่านนายกก็หาเสียงไว้แล้วเรื่องต่อคอร์รัปชันท่านเป็นรัฐบาลก็ท่านก็แถลงนโยบายเลยครับคือการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านเอาจริงกับจากการเรื่องนี้มากพอควรทีนี้เราในแง่กระทรวงทั้งหมดกับเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยที่มีส่วนได้เสียกันตรงนี้แล้วก็นะพยายามไปส่งเสริมช่วยเหลือท่านในการที่เอาข้อมูลทั้งหมดมาครับถึงว่าช่วยรณรงค์นะเรื่องนี้ อย่าลืมนะว่ามันตอนนี้เรื่องที่แก้เนี่ยมันต้องแก้กันลงไปลึกเลยแก้ทั้งการศึกษาด้วยอันนั้นสร้างความตระหนักตระหนกกับคนไทยว่าเฮ้ยมันต้องอยู่คอร์รัปชันนะถูกไหมครับหนังมันยาวครับมันไม่ใช่แค่มาแก้แค่ก้นแค่ลงไปถามเงินครับ
1: ครับสุดท้ายครับท่านพจน์มองอย่างไรที่หลายหน่วยงานที่ถูกพาดพิงจากผลสำรวจของกกร.แล้วก็รีบออกมาชี้แจงโดยด่วนคนอาจบางส่วนมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตรวจสอบให้แน่นอนซะก่อนว่าจริงอย่างที่ผลสำรวจออกมาหรือเปล่า
0: คือการทำโพเนี่ยหรือว่าการทำแบบสอบถามนี่นะฮะมันไม่ใช่ตัวตัดสินนะฮะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มันเป็นกระจกสองเงาออกมาจากการสอบถามนะฮะแล้วว่าเขาคิดกันยังไงนะครับเพราะว่ากกร.เพื่อประชาชนเนี่ยมันไม่มีบอดี้นะมันไม่มีออโตเรตี้นะฮะแต่มันไม่สามารถที่จะมาไปดำเนินการอะไรต่างได
1: ้ครับ
0: นะครับนะเราเป็นกระจกเงาอยากให้ทุกฝ่ายเปิดใจครับว่าเราช่วยกับรัฐบาลมากกว่าประชาชนเนี่ยกกร.เพื่อประชาชนเนี่ยในการที่จะเป็นกระจกสองเงากัน
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ก็บอกตรงว่าพวกเราคุยแล้วเนี่ยอาจจะต้องทำให้มากกว่านี้อีกแต่นี้พยายามดึงเหนื่อยอยู่เพราะร่วมกันอีกเยอะเราแห่ก็ร่วมแล้วแล้วจะมีอะไรอีกหลายแบบอะไรเข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อทำให้แบบสอบถามเราเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งขลังมากขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างมากขึ้นอีกครับ
1: ครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะมีบางหน่วยที่ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงแล้วก็เหมือนจะขู่ฟ้องปิดปาก
0: ไม่มีปัญหาเพราะเราก็พร้อมเปิดเผยอยู่แล้วฮะก็นัดแล้วมาดูกันเลยได้หมดครับ
1: ซึ่งก็ไม่กระทบกับการทำงานในก้าวต่อไปใช่ไหมครับ
0: มันไม่เกี่ยวอ่ะคือส่วนนี้ผมคิดว่าความตระหนักนะของประชาชนประชาชนเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าจะไปห่วงเรื่องอะไรมากมายถ้าตามไปไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับก็เรียนมาแล้วว่านะไม่ได้ไปชี้นำว่าใครถูกหรือผิดมาเป็นกระจกสะท้อนจากแบบสอบถามมาแทนครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งหมดด้วยมีที่มาที่ไปมีหลักฐานครับ
1: ก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ใช่ไหมครับท่านโพสต์ที่จะได้ชี้แจงต่อหน้า
0: เดี๋ยวผมอันนี้ไม่ต้องชี้แจงแล้วแล้วก็จะมาพบจะมาดูข้อมูลกันมาครับไม่เป็นไร
1: ครับ
0: เชิญนะเชิญ
1: ครับ
0: หน่วยไหนอยากดูข้อมูลมาได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับมันไม่มีความลับครับข้อมูลเปิดดูได้ครับ
1: ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านพจน์เป็นอย่างสูงเลยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข่าวมูลคดีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยรูปแบบของบทเพลงไทยเดิมที่แสนไพเราะบทเพลงไทยเดิมที่หาฟังยากแม้กระทั่งบทเพลงไทยเดิมต่างๆที่ท่านผู้ฟังอยากฟังไม่ว่าจะเป็นวงปี่พาทย์วงมโหรีวงเครื่องสายแม้กระทั่งวงโยธวาทิตก็นำมาเสนอท่านฟังอย่างเช่นคืนวันนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้นำเสนอวงโยธวาทิตของกองดุริยางค์ฐานเรือไปหลายเพลงเลยท่านฟังบอกแค่ว่ายังไม่เต็มอิ่มเลยยังอยากฟังอยู่เลยเพราะว่านานๆผมจะนำเสนอบทเพลงจากวงโยธวาทิตมีอยู่สองอย่างครับวงโยธวาทิตกับวงอังคลุงเนี่ยท่านฟังบอกอยากฟังผมก็ไม่ค่อยได้นำมาเสนอให้ฟังวันนี้ยังได้ฟังโยธวาทิตอีกหนึ่งคืนแล้วก็วันนี้จะเป็นสองวงนะครับเป็นวงของกองเรือยางฐานบกครับก็ยังเป็นวงโยธวาทิตอยู่แล้วก็เป็นวงโยธวาทิตของกองเรือยางฐานเรือและกองเรือยางฐานบกนะครับบรรเลงกันวันนี้กองเรือนั้นเรือบรรเลงเกือบหมด

จะปิดท้ายด้วยกองรุยางกองทัพบกนะครับแล้วส่วนเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่นี่ถึงจะเป็นเพลงซึ่งบางเพลงอาจจะดูมีซุ้มเสียงที่โด่งดังมากแต่ว่าโดยการบรรเลงของวงโยธวาทิตที่เขาบรรเลงเนี่ยเขาพยายามทำให้มันซอฟต์เพื่อให้เน้นถึงความเป็นไทยฟังแล้วนุ่มหูนะครับทีนี้เมื่อมาชั่วโมงที่แล้วนี่ก็นั่งเล่ากันถึงว่าวงโยธวาทิตที่มีมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่18แล้วก็ผ่านการเวลามา200กว่าปีตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่เป็นวงย่อมย่อมประกอบด้วยเครื่องเป่าทองเหลืองกับเครื่องกระทบอยู่ไม่กี่ชิ้นจนได้ขยายดัดแปลงมาเป็นวงโยธวาทิตเป็นการนิยมนั่งกันบรรเลงกันแบบวงออเคสตราเป็นวงใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีรูปแบบอยู่3แบบคือวงมาร์ชิ่งแบนด์เนี่ยเป็นวงที่แบบทหารนี่แหละครับแบบสวนสนามเป็นการเดินบรรเลงเป็นแถวเป็นตอนแล้วก็มีวงนั่งบรรเลงคือเหมือนวงคอนเสิร์ตที่เราเห็นเป็นวงใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีวงแปรขบวนอย่างที่นักเรียนนักศึกษาก็นำมาโชว์วงกันแล้วก็มีการประกวดด้วยนะครับมีประกวดทุกปีเป็นเรื่องเป็นราวเลยแถมยังประกวดต่อไปถึงเมืองนอกด้วยนะครับอันนี้คือรูปแบบของวงโยธวาทิตที่พอพูดถึงเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิตเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไม่ทราบจะอาจจะนึกไปถึงเวลาไปงานบวชนาคเนี่ยเห็นที่มีแตรวงเดินนำขบวนมีเป่าอยู่ไม่กี่ชิ้นน่ะอย่างเช่นมีคาริเนตน่ะมีทัมเป็ดมีทอมโบนพวกนี้นำขบวนไม่กี่ชิ้นน่ะจะเป็นวงโยธวาทิตไม่ใช่นะครับอันนั้นเรียกว่าแตรวงแล้วก็เป็นแตรวงเล็กๆด้วยถ้าวงโยธวาทิตจริงๆเนี่ยเครื่องดนตรีไม่ใช่น้อยนะครับหลายสิบชิ้นถ้าเห็นน่ะวงของกองเรือทหารเรือเขาบรรเลงกันเนี่ยนั่งกันเต็มพรึบเลยนะครับอย่างเครื่องดนตรีเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทก็มีเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าทองเหลืองแล้วก็เครื่องกระทบเครื่องกระทบก็คือเครื่องตีหรือว่านำสองชิ้นมากระทบกันก็ถือว่าเป็นเครื่องกระทบเหมือนอย่างฉาบเนี่ยก็เรียกเครื่องกระทบอย่างเครื่องเป่าลมไม้ก็มีปิคาโลบาสูนคาริเนตเบสคาริเนตอันโตแซกโซโฟนเทเนอร์แซกโซโฟนบาริโทนแซกโซโฟนฟลุตแล้วก็อันโตคาริเนตพอแบบที่สองเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองที่เราจะเห็นเป็นเครื่องทองเหลืองเป็นเงามันแบบเนี่ยมันก็ของทหารนี่ไม่ได้นะครับถ้าเครื่องทองเหลืองของใครเครื่องดนตรีของใครเป็นหมองไม่เป็นมันไม่วับแล้วก็ต้องถูกลงโทษวิตื้นเลยเครื่องเป่าทองเหลืองนี่ก็มีทรัมเป็ตคาริเนตทรอมโบนเฟรนช์ฮอร์นบาโทนยูโฟเนียมทูบาแล้วก็ซูซาโฟนนะครับส่วนแบบที่สามเครื่องกระทบเหมือนเครื่องตีก็มีกองเล็กกองเทเนอร์กองใหญ่ฉาบไซโลโฟนไซโลโฟนนี่คือระนาดเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็กล็อกเกิลสเปลทริงเกิลกลองทัมบ้ากับกลองทิมปานีก็ไม่ใช่น้อยนะครับรวบรวมแล้วทั้งวงก็หลายสิบชิ้นทีเดียวที่จะบรรเลงให้เราฟังในคืนวันนี้ขอเริ่มต้นในบทเพลงมหานิมิต3ชั้นนะครับเป็นเพลงนี้เป็นมงคลเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงตระนิมิตซึ่งเป็นบทเพลงหน้าพาดของไทยนะครับเพลงมหานิมิตนี้เป็นเพลงซึ่งท่านครูเทวาประสิทธิ์ภาคทัยโกศลซึ่งเป็นทายาทของท่านจางวังทั่วภาคทัยโกศลหัวหน้าวงดนตรีของวังบางพรมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทางเพลงของวังบางพรมนี่แหละครับก็ได้เขาโครงการประพันธ์วิธีการประพันธ์ถ่ายทอดมาจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจนะครับที่เป็นทรงฝึกสอนให้ในช่วงที่เสด็จไปอยู่ที่ชวาก็ยังทรงส่งโน้ตมาให้ครูเทวาประสิทธิ์นี่แหละหลายต่อหลายเพลงเลยนะครับครูเทวาประสิทธิ์ท่านก็ประพันธ์เพลงมหานิมิต3ชั้นโดยขยายขึ้นมาจากเพลงตระนิมิตซึ่งเป็นเพลงที่มีความไพเราะมากสำหรับเพลงตระเพลงหนึ่งซึ่งถ้าเป็นนักดนตรีหรือว่านาฏศิลป์เวลาเขาได้ยินเพลงนี้ก็จะยกมือขึ้นแสดงความเคารพในเวลาที่เขาใช้ในงานมงคลหรืองานไหว้ครูพอเพลงนี้บรรเลงขึ้นก็หมายถึงว่าเป็นเพลงที่หมายถึงความเป็นมงคลที่เทพยดาจะประสิทธิ์ประสาทพรให้ในเพลงตระนิมิตนี่แหละครับนั่นถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อวยพรให้แก่ท่านผู้ฟังด้วยนะครับวงโยธวาทิตของกองรุยางทหารเรือจะเป็นผู้บรรเลงนะครับขอเชิญรับฟังมหานิมิต3ชั้นครับ

บทเพลงมหานิมิต3ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวของวงโยธวาทิตนะครับความจริงวันนี้ไม่ใช่วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเพียงแต่ว่าเป็นควันหลงมาจากปลายเดือนที่แล้วซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านนะครับที่วังพังพรมก็จัดการดนตรีเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วเปิดวังให้ประชาชนเข้าชมด้วยนะครับทีนี้ผมมานึกถึงว่ารายการของเราไม่ค่อยได้นำเพลงจากวง

โยธวาทิตมาเสนอนั้นแล้วผมก็พยายามรวบรวมเพลงสำคัญสำคัญของวงโยธวาทิตซึ่งถ่ายทอดทางเพลงของพระองค์ท่านนะครับของทูตกระหม่อมบริพัตรมาเสนอให้ฟังแล้วก็เป็นวงหลักๆมีทั้งกองดุริยางค์ทหารเรือกองดุริยางค์ทัพบกเนี่ยครับกองดุริยางค์ทหารเรือนี่ถือว่าเป็นศิษย์เอกของทูตกระหม่อมบริพัตรเพราะในสมัยที่พระองค์ทรงดำรงพระยศเป็นดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือนี่แหละก็ได้ถ่ายทอดทางเพลงถ่ายทอดโน้ตสากลวิธีการบรรเลงต่างๆรูปแบบของการจัดวงอะไรเนี่ยก็ให้กับกองเรือฐานเรือไว้เป็นหลักฐานเลยนะครับและกองเรือฐานเรือก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านมาตลอดนะครับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ก็มีบันทึกไว้ที่กองเรือฐานเรือนะครับใครอยากจะเห็นโน้ตที่แท้จริงของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเจ้าของวังเมืองพรมและเป็นโน้ตแท้ๆนะครับก็ไปขอชมได้ที่กองเรือฐานเรือนะครับติดต่อขอเป็นทางการเพลงดีๆที่มีโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพลงแขกมอญมังพรมเถาอาถันเถาจิ้งจกทองเถานารายแปลงรูปเถาเทวาประสิทธิ์เถาแสนสุดสว่าสามชั้นสุดทวินเถาหนึ่งหาฟังยากน้ำลอดใต้สายเถาแขกสายเถาผมลงประเสบันผมลงมหาจุฬาลงกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงนี่เป็นเพลงซึ่งเกิดมาจากเข้าโครงการประพันธ์ของพระองค์ท่านหรือแม้แต่กระทั่งเป็นสิทธิ์ทางเพลงของพระองค์ท่านนั้นนะครับสำหรับบทเพลงต่อไปที่จะนำเสนอเลยวงโยธวาทิตของกองเรือยางกองทัพเรือก็คือเพลงพวงร้อยเถาซึ่งเป็นบทเพลงซึ่งทูลกระหม่อมบริพัตรส่งพระนิพนธ์ขึ้นนะครับเพลงพวงร้อยเถานี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงพวงร้อยสองชั้นนะครับคือเพลงพวงร้อยสองชั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนละหกจังหวะทำนองเพลงนี้อยู่ในเพลงช้าเรื่องสร้อยสนนะครับในจำนวนสี่ท่อนของเพลงเนี่ยท่อนหนึ่งกับท่อนสองก็มีชื่อว่าสร้อยสนส่วนท่อน3กับท่อน4มีชื่อว่าพวงร้อยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาสำหรับให้วงโยธวาทิตและวงปี่พาทย์ไม่แข็งบรรเลงทางร้องนั้นนางเจริญพาทย์ได้กุศลแต่งนอกจากนี้ก็ยังมีนักดนตรีนำไปแต่งขยายและแต่งตัดเป็นเพลงเถาอีกหลายทางนะครับละบอกเล่าไว้จากท่านทางวังทั่วพาทย์ได้กุศลกลับมาท่านครูเทวาประสิทธิ์ภาคเทียกุศลนะบันทึกไว้ว่าเพลงพวงร้อยเถาเนี่ยทูลกระหม่อมบริพัตรได้ทรงพระนิพนธ์ขยายจากเพลง2ชั้นของเดิมขึ้นเป็นเพลงเถาสำหรับพินพาทย์วงข้าหลวงในกรมวังบังพรมใช้บรรเลงแต่ว่าไม่รุนแรงนักคือในการบรรเลงเนี่ยไม่ได้มีการเกลี้ยวหรือว่ามีความอะไรที่มันฉูดฉาดนักนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเสียงเล็กน้อยเท่านั้นเองมีความตั้งพระทัยที่จะให้ใช้ระดับเป็นแนวทางแบบโบราณคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกแปลงมากนักนะครับคือได้ทรงพระนิพนธ์ไว้เป็นเวลานานแต่ได้ปรับปรุงให้ไพเราะแล้วก็ถูกพระทัยจริงๆเมื่อปีพ.ศ. 2483นะครับเรียกว่าใช้เวลาอยู่นานทีเดียวนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความสำคัญเพลงหนึ่งทีเดียวพวงร้อยเถาจะเป็นการบรรเลงในวงโยธวาทิตของกองเรือยางกองทัพเรือซึ่งเป็นเรียกว่าสิทธิ์สายตรงทางเพลงของทูลกระหม่อมบริพัตรเลยครับวันนี้ก็นำบทเพลงโยธวาทิตมาเสนอให้ฟังนี่เข้าเป็นเพลงที่5แล้วนะครับสำหรับแฟนเพลงที่ชื่นชอบในเกี่ยวกับการบรรเลงของวงโยธวาทิตก็คงจะถูกอกถูกใจนะครับขอเชิญรับฟังในเพลงพวงร้อยเถาครับ

บทเพลงพวงร้อยเถาก็จบลงไปแล้วนะครับด้วยการบรรเลงของวงโยธวาทิตของกองรุยางทันเรือซึ่งวันนี้เรานำเรื่องราวของวงโยธวาทิตการกำเนิดของวงโยธวาทิตตลอดจนรูปแบบการลักษณะการบรรเลงมีกี่แบบนุกนุตีมีอะไรบ้างก็มาคุยกันนะครับแล้วก็เล่าถึงว่าเรื่องราวของวงโยธวาทิตซึ่งกำเนิดเกิดมายังเป็นหลักเป็นฐานในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันเน้นชัดในปลายสมัยรัชกาลที่5คือในสมัยที่ทูลกระหม่อมบริพัตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบรมสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิตทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือและก็ทรงเป็นผู้ที่นิพนธ์เพลงไทยเดิมไว้มากแล้วก็ทรงพระนิพนธ์เพลงไทยสกลเป็นเพลงแรกคือวอนปลื้มจิตนะครับแล้วก็ยังมีบทเพลงอีกมากมายที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเป็นเพลงเถาเป็นเพลงตับเยอะมากเพลงนี้กำเนิดจากวังพังพรมแล้วก็เรื่องราวของวังพรมนั้นเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นะครับการประชันวงปีพาทในสมัยก่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่เล่ากระหายมาถึงทุกวันนี้วันนี้ก็นำมาควันหลงมาจากเรื่องของวังพังพรมในปลายเดือนที่แล้วที่เป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์ท่านนะครับแต่เป็นควันหลงมาถึงวันนี้เพราะว่าผมตกค้างจากการขอท่านผู้ฟังมานานก็พยายามรวบรวมเรื่องของเพลงจากวงโยธวาทิตอยู่นะครับพยายามหาเพลงที่พระดีๆมาเสนอให้ฟังแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นทางเพลงของพระองค์ท่านเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้จะมีอยู่เพลงเดียวที่ไม่ใช่เขาโครงที่พระองค์ท่านทรงพระนิพนธ์ขึ้นนั่นคือเขมรไชโยกเพราะในเขมรไชโยกเนี่ยเป็นเพลงของสมเด็จครูนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทีนี้บทเพลงของทูลกระหม่อมบริพัตรมีหนึ่งเพลงที่สำคัญแล้วก็บรรเลงกันอยู่จนทุกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เปลี่ยนครับวงสุดท้ายนี่ผมขอเปลี่ยนครับเดี๋ยวว่าวงอื่นเขาจะน้อยใจความจริงเวลาไม่พอมันจะมีของกองเรือกองทหารอากาศนะครับแต่วันนี้นำกองเรือยางทันเรือมาเป็นส่วนใหญ่คือให้เกียรติกองเรือยางทันเรือมากที่สุดเพราะว่าเป็นสิทธิ์ทางเพลงของทูลกระหม่อมบริพัตรโดยตรงตั้งแต่สมัยเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือนะครับและเพลงสุดท้ายนี่ให้กองเรือยางกองทัพบกครับวงโยธวาทิตของกองเรือยางกองทัพบกเป็นผู้นำเสนอในเพลงสะบัดสะบิ้งเถาเนี่ยชื่อน่าฟังนะครับสะบัดสะบิ้งฟังรู้สึกเหมือนสาวๆที่กำลังแสนงอนนะครับเพลงสะบัดสะบิ้งนี่เดิมทีเดียวเป็นเพลงไทยเดิมอัตราจังหวะสองชั้นนะครับว่ากันว่ามีมาแต่ในครั้งสมัยอยุธยาเด็กเกือบเพลงนี้เป็นเพลงเก่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์ขึ้นเป็นเพลงเถาแล้วก็เป็นโน้ตสากลสำหรับแตรวงบรรเลงนะครับเป็นเพลงโหมโรงเสภาแล้วก็ใช้เสียงประสานต่างๆพอสมควรในโน้ตที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเนี่ยแล้วโน้ตเพลงนี้ก็ยังปรากฏหลักฐานอยู่ที่แปรวงหรือวงโยธวาทิตก่อนนั้นเรือได้ฐานบกในจนทุกวันนี้นะครับเพลงนี้ทรงพระนิพนธ์เมื่อดำรงพยศเป็นเสนาบดีกระทรวงฐานเรือก็ราวประมาณปีพ.ศ. 2453ถึง2463นะครับช่วง10ปีที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงฐานเรือเนี่ยทรงพระนิพนธ์เพลงให้กองเรือยางกองทัพเรือไว้มากทีเดียวแต่เพลงนี้มีหลักฐานอยู่ที่แปรวงฐานเรือและฐานบกดังนั้นลองเปลี่ยนให้วงของกองเรือยางฐานบกเป็นผู้บรรเลงมาครับขอเชิญรับฟังสะบัดสะบิ้งเถาจากวงโยธวาทิตของกองเรือยางกองทัพบกเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับคืนวันนี้นะครับและเมื่อจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามมังกรีและรายการลำนำสยามก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยกคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: มีความอดทนเป็นรากฐานสำคัญสนับสนุนให้สัจธรรมของเรายังอยู่ก่อให้เกิดเมตตาธรรมในดวงจิตดวงใจของเราที่บอกว่าหนักก็เอาเบาก็สู้อันนี้แหละคือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นผมบอกว่าถ้าเป็นจิตใจที่มุ่งตรงต่อความดีจริงๆแล้วมันไม่เรื้อบาก็แรงบอกว่าเหนือจากความดีก็ยังมีความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงเอาชนะความ

โกรธด้วยการไม่โกรธเหล่านี้แหละได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งความดีที่มีอยู่ในจิตในใจของเราจึงบอกว่าจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไรถ้าจิตใจของเรามันดีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรขอให้ถึงจริงๆถึงใจตัวเองนั่นแหละสิทธาคตตัวพูดถึงอย่างนั้นพูดถึงความจริงเรียกว่าพูดได้ทำได้นั่นแหละว่าพูดถึงจริงๆอันนี้เลยชื่อว่าสิทธาคตพูดได้ทำได้สมมติว่าแรกๆที่เราเข้าวัดเข้าวากันก็จะเจอเพื่อนฝูงพูดล้อเล่นบ้างอะไรต่ออะไรบ้างธรรมดาธรรมดาเราอย่าได้ไปหวั่นไหวอย่าได้ไปกลัวท่านทั้งหลายแน่ใจในตัวเองว่าทางนี้เป็นทางอันเอกทางนี้เป็นทางแห่งบริสุทธิ์ศาสตร์อย่าลดละอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอคือบอกว่านัตถิโลเกอนินทิโตคือบอกว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลที่ไม่ถูกการนินทาในโลกนี้ไม่มีทำดีเขาก็ว่าทำชั่วเขาก็ว่าจะชั่วหรือเลวถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวจะชั่วหรือดีถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวเขาก็ยังว่าอยู่นั่นแหละจึงมาว่าตัวเราเองต้องระวังรักษาจิตใจของเราให้มากๆเพียรเพ่งพยายามให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะได้คิดมันจะได้อ่านมันจะได้ไม่ออกไปปรุงแต่งมันจะได้ออกไม่ไปยึดอารมณ์ภายนอกจึงมาว่าของดีมันมีอยู่ในจิตในใจในกายของเราหนาคืบกว้างศอกยาววามีอยู่เต็มหัวใจเรานี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงเราเข้าใจให้ได้จึงบอกว่าอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่มันมีราคามากๆเพราะว่าเรายึดเราถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคาอะไรจึงบอกว่าสิ่งที่หาราคามิได้คือไม่มีราคาแท้ก็คือจิตคือใจคือกายของเราเราคิดค้นให้มันออกพิจารณาให้มันได้บอกคิดค้นให้ออกพิจารณาให้ได้ความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นจึงบอกว่าเรากลัวตายเราก็ไม่ได้ของจริงอยู่นั่นไงครั้งที่ไปเขื่อนภูมิพลนั่งเรือจากหน้าเขื่อนเข้าไป4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเสร็จถึงจะไปถึงอ่างถ้ำช้างร้องขนาดเรือเร็วนี่แหละไปตั้ง 4-5 ชั่วโมงถึงจะไปถึงถ้ำช้างร้องด้วยความลำบากลำบนก็ไปกันถึงแม้ว่าฝนจะตกลมจะแรงก็บุกก็ทนถึงที่สุดก็ไปถึงที่เราต้องการขากลับออกมานั่นแหละลมมันแรงลมแรงมากฝนมันตกอาตมาถึงก็ต้องกระโดดลงเรือว่ายน้ำเรือต้องหยุดอาตมาต้องกระโดดลงเรือเพราะว่าคืนไปเราก็เรียกว่าอับปางแน่ตายทั้งหมดแน่เรือเรานึกว่าเรือใหญ่เรือดีพอเจอพายุหนักๆอาตมาคนแรกกระโดดลงเรือก่อนพอเราลงไปอยู่ในน้ำได้แล้วอะไรมันจะเกิดก็มันเกิดเราโดดลงไปก่อนที่มันจะเสียหลักลงไปตั้งหลักในน้ำโชคดีว่าเกิดใกล้น้ำว่ายน้ำเป็นก็เลยไม่มีอะไรถึงกระนั้นก็เดี๋ยวว่าจอดตั้งหลายครั้งก็จะถึงขากลับมาเกือบไม่รอดเหมือนกันพายุแรงลมแรงตั้งใจไว้ว่าจะไปถ่ายรูปที่หินที่มันโผล่กลางน้ำตั้งสัจจะไว้เวลาขาไปขากลับมาก็จะถ่ายก็บังเอิญพอเรือมาถึงที่จะถ่ายรูปเกิดฝนหยุดลมหยุดถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จก็ลมซัดอีกฝนซัดอีก
โชคดี

เป็นช่วงระยะประมาณ20นาทีฝนหยุดลมหยุดแดดออกมาได้ถ่ายรูปบนก้อนหินก้อนนี้บอกว่าบทจะได้ถ่ายก็หยุดเอาเองดื้อๆนี่แหละไปด้วยกัน

บอกว่าตายก็อยู่ตายก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็ไปกันเลยท่านบอกว่าเรื่องของอุปสรรคของการปฏิบัติมันมีที่สุดที่ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปบนหินก้อนเดียวที่อยู่กลางแม่น้ำที่กลางอ่างก็ได้ถ่ายความจริงมันไม่น่าจะได้ถ่ายลมมันแรงฝนมันตกพอเรือมาถึงใกล้ๆหินแล้วเกิดลมหยุดฝนหยุดแดดออกก็เลยได้หยุดถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็เอาอีกซัดอีกเกือบไม่รอดเหมือนกันสงสารลูกศิษย์ที่ไปด้วยเห็นสภาพแล้วสงสารลูกศิษย์เป็นการเสี่ยงต่อภัยทุกสิ่งทุกอย่างถึงมาว่าญาติโยมมานี่ไม่เสี่ยงมากอะไรเลยสบายสบายไม่เป็นสิ่งที่เรือบากระแรงบอกว่าเรามีครูบาอาจารย์ทำไมเราไม่ได้คิดบอกว่าอาตมาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นถึงลูกกษัตริย์ออกผนวดเห็นสภาพในอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะออกผนวดพระองค์ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ออกมานอนกลางดินกินกลางหญ้าทนทุกข์ทรมานไปดูสภาพของอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ล้นที่จะพูดล้นเหลือที่เราจะพูดกันคานานับได้มานึกถึงคุณความดีของพุทธองค์แล้วมีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครั้งทนทุกข์กิริยาการทรมานพระวรกายของพระองค์พระองค์ทรมานจริงๆเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระองค์ก็ยอมถึงที่สุดพระองค์ก็เปลี่ยนอริยาบทมาเสวยปักกยาหารได้บรรลุอัตบรรลุธรรมแต่เราท่านทั้งหลายไม่ลำบากไม่หนักเหมือนท่านทำไมเราไม่สู้ได้ข้อคิดเวลาไปอยู่อินเดียองค์ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อสิทธิานุสิทธิ์เพื่อบุคคลที่หลงโลกหลงธรรมจนได้ประกาศความจริงออกมาที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติก็ด้วยพระเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาของพระพุทธองค์นั่นแหละพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณเต็มเราท่านทั้งหลายถึงได้ประพฤติปฏิบัติกันไปนึกถึงคุณความดีของพระองค์และทำให้เรามีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครูบาอาจารย์ปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์หาบัวหรืออุบาอาจารย์องค์อื่นท่านทุ่มเทการอบรมสั่งสอนเราท่านทั้งหลายได้คิดบ้างไหมถ้าเราได้คิดเราจะมีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราเราจะได้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราให้มันถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติถ้าเราได้คิดตั้งสัจจะอย่างไรก็จงทำอย่างนั้นนี่จะมาตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีบุญบารมีก็อย่าได้เข้ามาให้ไปไกลๆบอกถ้ามีบุญบารมีก็ขอให้มาใกล้ๆที่มีกระแสแห่งมรรคแห่งผลให้มาใกล้ๆบอกว่าจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแค่60คนเท่านั้นไม่เกินนี้หรอกยังมากนอกนั้นก็บริขารบริวารบริโภคตามอัตภาพสัมภเวสีตามอัตมาอัตภาพเท่านั้นเองบอกอัตมาไม่กลัวนี่บอกกลัวที่กลัวแต่เอาไม่จริงเท่านั้นเองมีแค่นี้แหละวันนี้ได้แต่ของจริงๆนะวันนี้มีแต่เก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เก่าๆแล้วเป็นสนิมเก่าๆมันต้องขัดสนิมไม่ออกไม่ใช่ปล่อยสนิมมันขึ้นเกาะไปหมดถากมันออกทางมันออกมาวันนี้ดูแล้วมีแต่หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยของเก่าของแท้นั่นเองมันต้องเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่อดทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่สู้บอกด้วยสัจจาบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีที่นี่หัวใจของเรานี่แหละทำให้เราเป็นคนประสบผลสำเร็จได้ไม่เหลือบากแรงของเราถึงบอกว่ามองในรูปการเนี่ยบอกเป็นการเผด็จการบอกเผด็จการแบบความดีทำไมมันจะไม่ดีอ่ะเผด็จการกับตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วความดีมันเกิดกับตัวเองแล้วคนอื่นก็ได้อาศัยด้วยถึงบอกแม้จะกระโดดลงไปในถ้ำก็ดูมึงมีความรู้สึกเฉยเฉยแม้จะกระโดดลงหน้าถ้ำก็มีความรู้สึกเฉยๆแม้จะไต่บนหน้าแม้จะกระโดดใส่ยอดไม้ต้นไม้ก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรกลัวอะไรถ้ามันจะตายมันตายดิเราเชื่อ

ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงบอกคนถ้ามันจะตายยังไงก็ตายบอกเราก็ได้ยินได้ฟังมามากบอกขนาดเรือมันจอดอยู่ใต้สะพานรถมันยังตกไปใส่ตายจนได้ทำไมมันจะไม่ตายคนเราถ้ามันจะตายอยู่ไหนมันก็ตายบอกคนมันจะไม่ตายยังไงมันก็ไม่ตายทั้งบอกเนี่ยทำให้ตมาได้มั่นใจในการกระทำของตัวเองเชื่อโดยเหตุและผลอำนาจสติปัญญาของเรามีแก้ไขปรับปรุงทุกขณะจิตถ้ามันจำเป็นจะต้องบุกก็ต้องบุกถ้ามันจำเป็นจะต้องถอยก็ต้องถอยถ้าจำเป็นจะต้องหลบต้องหลีกก็ต้องหลบต้องหลีกถ้าไม่จำเป็นก็บุกมันอยู่นั่นแหละถ้ามันไม่มีทางเลือกก็ต้องเลือกต้องบุกมันถ้ามีทางเลือกคอยเลือกถ้าไม่มีก็ต้องบุกแก้ไขตามจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลเวลาแก้ไขตามความพอเหมาะพอควรคือเมื่อว่าจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดมีลักษณะแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติบางทีเราคาดไม่ถึงมันเป็นไปเองบางทีเราคาดมันไม่ถึงมันเป็นไปเองเพราะว่าจิตใจของเราเมื่อฝึกดีแล้วมันย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจโดยอัตโนมัติบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธด่วนปฏิเสธในขณะที่เรายังไม่ยั่งถึงบอกขุดให้มันถึงถ้าจะขุดได้ได้กินน้ำขุดให้มันถึงเราอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งอ่อนแอถึงบอกว่าอาตมาอยากจะนั่งอบรมให้มันตายต่อหน้าโยมจริงๆบางทีถ้ามันดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้ต้องยอมมันผมบอกว่ายิ่งเราอยู่ในกลางชุมชนเราอยู่ในกลางกรุงกลางความเจริญแต่เราทำหลอกร้อนๆอันนั้นแหละมันจะฆ่าตัวเราทำลายตัวเราถ้ามันจริงไม่ได้เราจะอยู่มันจะปฏิบัติมันบอกเลิกถ้ามันจริงได้เราก็บุกสู้เราเชื่อในความดีที่บอกว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาวันนี้จะมาว่ามาได้ค่อนทางกันแล้วนะไม่ได้พูดเอาใจโยมนะนี่มาได้ค่อนทางกันแทบทุกคนวันนี้ดูแล้วส่วนมากนะดูหน้าดูตาดูผมดูเผามาได้ค่อนทางกันหมดแล้วแน่ใจตัวเองมั่นใจตัวเองมาจนค่อนทางเกือบจะสุดทางแล้วทางมันมี60กิโลโยมมาได้แล้ว55แล้วถ้าโยมยังหลงอยู่ไม่รู้จะว่ายังไงต้องบุกต้องสู้ต้องอดต้องทนคือบอกบางทีญาติโยมมันจะตามครูบาอาจารย์ไม่ทันบอกอย่างไรก็ดีเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เราก็ต้องเคารพเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามบอกว่าถ้ารักครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องเคารพลูกศิษย์ทุกๆคนด้วยกันรักกันเหมือนฉันพี่น้องเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็เป็นศิษย์ตถาคตเดียวกันบอกว่าถ้าจิตของเรามันถึงธรรมธรรมมันถึงจิตธรรมถึงใจแล้วไม่มีอะไรอยู่กันอย่างสบายสบายแต่ว่าของเล็กๆน้อยๆนี่แหละเราจะได้บ่นทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของเราเหตุดีผลดีเหตุมีเราจึงทำไม่ใช่เราทำยกเมฆไม่ใช่เราทำไม่มีเหตุมีผลการเวลามันพิสูจน์ตัวเราการเวลาพิสูจน์แรงมากอยู่ตลอดเวลาเรามีลักษณะแก้ไขปรับปรุงทุกขณะโยมไม่ต้องคอยดูมันก็เห็นโยมไม่อยากรู้มันก็รู้ปีก่อนไม่เป็นอย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างนี้ปีต่อไปไม่เป็นอย่างนี้อีกแน่เปลี่ยนแน่ต้องบอกว่าอาตมาเองบอกว่าอะไรก็ได้แต่จริงกลัวแต่จะไม่จริงเท่านั้นเนี่ยขอให้จริงใจต่อกันจริงจังต่อกันนี่แหละคือนักปฏิบัติที่บริสุทธิ์สะอาดความจริงมันก็เกิดขึ้นในหัวใจเราจริงต่อการกระทำจริงต่อการพูดจริงต่อการคิดจริงต่อครูบาอาจารย์จริงต่อเพื่อนฝูงความจริงมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองต้องบอกบางวันพิจารณาญาติโยมไหนว่าเคารพรักครูบาอาจารย์เคารพพระพุทธเจ้าไหนทะเลาะกันทำไมนึกในใจตัวเองทำไมไม่รักเหมือนอาจารย์รักลูกศิษย์บ้างต้องบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเรารักษาผลประโยชน์เราได้เราก็อยู่ในลักษณะเป็นนักปฏิบัติที่ดีคือเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราสบายครูบาอาจารย์ก็สบายเมื่อเราดีครูบาอาจารย์ก็ดีตามไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นต่อเนื่องมาจากญาติโยมนั่นแหละทำให้ครูบาอาจารย์ดีได้

ต่างคนต่างก็รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความดีบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นบอกง่วงนอนก็ต้องแก้ต้องปรับต้องปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะมาสังเกตได้นิดเดียวเพียงแต่เห็นคนอื่นทำดีแล้วอิจฉามันก็หมดค่าของคนเห็นคนอื่นทำดีแทนที่จะสนับสนุนผมอิจฉาคนอื่นอันนั้นแหละว่าดับตัวเองทำลายตัวเองบ่ถ้าแท้มันน่าจะสนับสนุนของความดีของคนยินดีรอยยินดีไม่คัดค้านไม่ขัดขวางบ่แม้จะปฏิบัติก็ไม่ขัดขวางแม้จะทำทานก็ไม่ขัดขวางด้วยจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันแล้วมันไม่มีอะไรบอกว่าการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติข้ามไปโน่นนึงข้ามไปไหนจะข้ามไปไหนดูจิตดูใจดูกายเจ้าของมันออกดูให้มันซึ้งๆดูให้ลงลึกๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างความจริงมันจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีคนเรามีลักษณะหวั่นไหวอยู่ง่ายๆแต่เราไม่ได้ฝึกดีถ้าเราได้ฝึกดีแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรง่ายหรอกจิตใจมันถึงทำนะมันแน่นนี่ยังไปประชาวัดดอนนี่ขนาดชาวอินเดียเขาไม่รู้อินโนวินเขายังให้เราเข้าไปภาวนาซึ่งสิทธิหน้าที่เขาไม่ให้เขาไปกระดาเขาก็รู้ว่าเราไปภาวนาเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปภาวนาเป็นสิบปีปีที่แล้วพาไปชลบุรีบ่อยประชาชลบุรีฝนตกหนักเวลานั่งนะฝนตกหนาวกันเหมือนกับลูกนกถูกฝนแต่ปีนี้โชคดีไม่ได้พาไปเพราะว่าถนนไม่สะดวกมันบอกว่าญาติโยมเมื่อก่อนพาไปทุดงอย่างไปวิสุทธิมรรคนี่แหละไปกันเป็นคันรถ2-3ปีที่แล้วมาบอกคนที่ติดในหวยในเบอร์ไปกี่คนก็นับมาซื้อหวยจนหมดตุ๊กแกร้องพอคิดเป็นหวยเป็นเบอร์ซื้อถูกเหมือนกันน่ะบอกคนเราถ้ามันติดอะไรมันก็หลงจนนั่นน่ะเห็นนกร้องก็เป็นหวยเป็นเบอร์เห็นตุ๊กแกร้องนาฬิกาตีก็เป็นหวยเป็นเบอร์ไปหมดขนาดไปด้วยกันนับคนก็ไปซื้อหวยซื้อเบอร์เขาอีกพอหนักๆเข้าเลขท้ายรถก็ไปซื้ออีกอันนี้ใจมันติดหวยติดเบอร์จริงๆเลยบอกว่าอะไรก็ได้ถ้าเราใจถึงแล้วซื้ออะไรมันก็ถูกหรอกถ้าเราจะคิดอย่างนั้นนะเราปฏิบัติให้มันถึงบางคนปฏิบัติไปหน่อยเดี๋ยวก็เห็นเลข7ตัวเขาอีกแหละซื้อทีไรเจ๊งทุกทีเจ้ามือรวยทุกทีมันปฏิบัติเพื่อต้องการหลงเลขหลงเบอร์ให้ต้องระมัดระวังให้มากๆถึงบอกว่าอย่าเชื่อจิตให้เชื่อธรรมจิตมันหลอกมันร้อนมันปรุงมันแต่งให้เชื่อธรรมอย่าไปเชื่อจิตบอกว่ารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางใจสัมผัสได้ด้วยกายมันยังเป็นของร้อนมันยังเป็นของไม่แน่นอนเราต้องตามดูตามรู้ให้มันเห็นจริงๆมันจะได้ไม่ปฏิเสธความจริงบอกว่านักปฏิบัติจริงๆไปไหนมันไม่ขัดข้องไปไหนมันสบายบอกว่าถ้าศีลมีเสมอกันเราไปไหนสะดวกสบายดูการข้ามฝั่งมหาสมุทรเมื่อก่อนมีคนไม่ดีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละทำให้เพื่อนฝูงต้องอับปางได้ต้องทนทุกข์ทรมานได้ถึงบอกว่าถ้าศีลเสมอกันมีคุณธรรมด้วยกันแล้วไปไหนก็สบายสบายบอกว่าศีลเสมอกันอยู่ด้วยกันได้สบายแต่ศีลไม่เสมอกันอยู่กันด้วยความลำบากจิตใจที่มันถึงกันมันไม่มีอะไรจะบอกว่าถ้าเราไปกับเพื่อนฝูงแต่ใจมันเป็นอันเดียวกันมันถึงไหนถึงกันได้มันก็สบายถ้าคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งบอกไม่ถึงมันก็ขัดกันอยู่นั่นแหละหาความสุขไม่ได้หาความจริงไม่ได้ถึงบอกว่าให้มันถึงกันจิตใจมันถึงกันเรามาเป็นนักปฏิบัติให้มันถึงกันให้รักกันถึงกันถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยอัตด้วยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่าไปอยากได้จนเกินพอดีอย่าไปพูดอะไรตามที่ใจเจ้าของโกรธของง่ายๆเนี่ยพยายามดับพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ

บอกว่าใจถึงอย่างเดียวแม้เราจะไปปีนเขากันด้วยความลำบากก็ขึ้นได้แม้ว่าจะอายุมากอายุน้อยแต่ใจถึงเราขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ใจไม่ถึงแม้ตั้งเด็กเห็นมันยังตกใจมันยังกลัวแล้วขนาดเห็นครูบาอาจารย์เดินลงหน้าผามันร้องห่มร้องไห้โยมกลัวตายจริงมันไม่มีอะไรหรอกสบายเรื่องธรรมดาถ้าใจถึงสักอย่างเดียวมันอยู่กันได้อย่างองอาจกล้าหาญอย่างเราท่านทั้งหลายมาถึงกันอยู่ด้วยกันด้วยความถึงกันมันไม่มีอะไรใจมันเบิกบานใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจนั้นเด็ดขาดรู้จริงๆเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆอยู่ตรงนี้เองหมดกังวลหมดสงสัยอยู่ตรงนี้ถึงว่าเจาะให้มันแตกทะลุมันได้พังให้มันสนิทอย่าไปปิดมันไว้เปิดดูเปิดเผยในหัวใจเราใครอะไรควรปรับปรุงเรามีครูบาอาจารย์นี่ไม่มีตัวอย่างแล้วมีอะไรบกพร่องใครเขาจะมายกให้เราดีขึ้นใครจะทำให้เราเลวลงได้นอกจากตัวเราบอกครูบาอาจารย์บอกว่าสู้มันยังไม่สู้มันจะได้อะไรพอพูดแล้วพูดดีครั้งที่แล้วนี่ไปเขาชักกันลูกศิษย์ได้คิดอาจารย์บอกว่าบุกขึ้นมาสู้มันนึกได้หมดท่านอาจารย์เอาใจช่วยแต่เราไม่ช่วยตัวเองก็ตกไปตายเท่านั้นอันนี้ก็เราจิตถึงธรรมใจถึงธรรมมันคิดได้มันปรงตกมันเข้าใจได้เครื่องส่งดีเครื่องรับไม่ดีมันจะมีภาษาอะไรหมดอยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ตัวเองไม่ยอมช่วยจะได้ประโยชน์อะไรใครเขาจะมาบันดาลให้เราได้เมื่อเราไม่กินท่านอาจารย์ยื่นให้แล้วมันไม่กินอีกมันจะได้อะไรเหตุมันไม่มีแล้วผลมันจะได้ยังไงปิดประตูไว้ซะก่อนนะมันจะได้อะไรไม่ยอมลงทุนแต่อยากได้กำไรลูกเดียวมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะน้องมีอะไรมันเหนือจิตเหนือใจมีอะไรมันมีความอัศจรรย์เท่ากับจิตใจที่มันหลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่มีบอกกลัวอะไรกลัวสิ่งที่มันรุมหลงมัวเมาเนี่ยมันได้ทำให้ตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่เรื่อยบอกทำแท้ทำจริงอยู่ที่จิตที่ใจที่กายทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาอ่านว่าอย่างนั้นอ่านตรงนี้ไปตรงโน้นหรอกถึงบอกบางคนปฏิบัติยากรู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติยากรู้ได้ยากบางคนปฏิบัติง่ายรู้ได้ยากบางคนทั้งปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้ได้ง่ายด้วยเป็นเรื่องของปฏิปทาของแต่ละคนเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นเสขะถ้ารู้ว่าตัวเองยังศึกษาอยู่ต้องค้นนี้มากๆถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องศึกษาอีกแล้วก็หยุดคอยตามดูตามรู้ตามเห็นถึงบอกว่าเจาะลงไปเห็นจริงๆบอกว่าถ้าเราจะรบกับกิเลสตัณหาตัวเองต้องดูเหตุให้มันออกมันถึงจะรบชนะดูต้นเหตุให้มันออกมันถึงจะเอาชนะตัวเองได้ถึงบอกว่าการเข้ารบนั่นถ้าเป็นทหารจะไปรบศัตรูก็ต้องมีมูลเหตุที่ดีมีข้อบกพร่องของฝ่ายตรงกันข้ามตรงกันข้ามได้แล้วมันถึงจะเอาชนะได้จริงจังถ้าไปด้วยความเดาสุ่มไปด้วยคาดไม่ถึงมันมีโอกาสที่จะแพ้อยู่ตลอดเวลาเมื่อว่ากิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราแต่เราเจาะมันลงจนลึกไม่ได้แล้วมันจะหลบในอยู่เรื่อยเหมือนกับไข้หลบในเนี่ยมันทำลายตัวเองได้มันฆ่าตัวเองได้กิเลสหลบในอันตรายมากสัญญาที่ละเอียดมันก่อเดี๋ยวมันโผล่มาแล้วมันทำลายตัวเองด้วยถึงบอกว่าถ้าจิตใจถึงธรรมมันไม่มีอะไรนะสบายสบายมันมองออกตีได้แยกออกพิจารณาได้ตลอดเวลาแต่ว่าอุบายในการทำของเราต้องหลบต้องหลีกต้องแก้ไขทุกขณะจิตทำอย่างนี้ไม่สะดวกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ต้องสะดวกต้องทำอย่างนี้ต้องพิสูจน์จนเห็นความจริงจนมันได้ความจริงนั่นแหละบอกคนเราถ้ายอมลำบากแต่เบื้องต้นแล้วมันสบายจริงๆแต่ไม่ยอมลำบากเบื้องต้นแล้วมันทุกข์มันแสนทรมานแต่ไปปล่อยให้ทุกข์บั่นปลายชีวิตมันทรมานตัวเองเพราะว่าตอนนี้ที่เราพอนั่งได้คอยเร่งความเพียรที่พอทำได้เร่งแต่อายุมากเข้ามันทำไม่ได้อย่างนี้นะนั่ง 2-3

0: 4ชั่วโมงนั่งไม่ได้นะจะบอกให้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะจะบอกให้ถ้าหนักเข้าบั้นปลายชีวิตหลงตัวเองหลงทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกเห็นบางโยมบอกว่าบอกให้พุทโธกับพุทโธไม่อยู่พุทโธหายไปแล้วนั่นก็โยมมาท่องพุทโธหายพุทโธหายไปสิบอกพุทโธหายก็หายจริงจริงลืมแล้วท่องพุทโธลืมไปสิท่านจับอะไรก็ไม่อยู่บอกว่าบั้นปลายชีวิตลืมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าห้องน้ำก็ลืมเข้าแล้วยังว่าตัวเองไม่ได้เข้ายังนาเข้าใส่เสื้อผ้าแล้วใส่เสื้อผ้าแล้วยังว่าตัวเองไม่ได้ใส่ได้ทานแล้วยังบอกว่าไม่ได้ทานมันหลงมันลืมจริงๆเลยมัวตอนเป็นหนุ่มประมาทมัวเมาลุ่มหลงพอแก่ตัวเข้าแม้ทั้งลูกตัวเองก็จำไม่ได้นาเข้าจำที่นอนตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะสติมันฟันเฟือไปหมดมันหลงมันลืมอันนั้นเราจะประมาทตอนที่เรามีกำลังกายแข็งแรงกำลังจิตใจอยู่ดีอยู่ให้เร่งให้มันทำความเข้าใจมากๆสติมีปัญญาเกิดครูบาอาจารย์สนับสนุนดึงผลักลากอยู่ตลอดเวลาต้องบุกต้องทนต้องอดต้องทนด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนกลัวผีมาก่อนนั่นแหละถึงทำอะไรด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็หมดความกลัวลงจนได้แต่ว่ามีลูกศิษย์ได้หลายคนเมื่อก่อนไปป่าช้ากลัวผีพอไปบ่อยๆเข้าเลยหมดเลยหมดความสงสัยไม่มีอะไรแต่ว่าปฏิบัติอุดรได้ก็คือการสนุกเพลิดเพลินตลกแล้วก็ไม่กลัวผีได้จริงๆอยู่ตรงนั้นอุดรก็ไปได้สนุกเรื่องหวยเรื่องเบอร์ก็ไปที่กระสินซึ่งบอกว่าครั้งหนึ่งข้ามไปเกาะพาลูกศิษย์ไปทุดง7วันข้ามไปเกาะหนึ่งพอจะข้ามเกาะไปเท่านั้นแหละก่อนที่จะข้ามเนี่ยมันร้อนมันอบเอ้าไปหมดไปกัน 5-6 คนพอเดินข้ามน้ำไปประมาณสักครึ่งกิโลเท่านั้นน่ะขึ้นไปเกาะลมมันเย็นสบายตรงกันข้ามลมเย็นสบายนกหนูปูปีกมันร้องลั่นไปหมดทั้งป่าแม้ทั้งป่ามันก็ดีดน้ำสัตว์สาวาสิ่งมันร้องเต็มกันไปหมดเลยด้วยความดีอกดีใจสัตว์มันดีใจกับเราไปปฏิบัติธรรมบางชนิดก็ตกใจร้องไปนั่งอยู่ชั่วโมงเศษๆมันก็ร้องอยู่ตลอดเวลาลมเย็นสบายสบายพอเลิกนั่งสมาธิเงียบเสียงไม่มีเลยไปกันทุกคนงงไปหมดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เรื่องมันเป็นของธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาธรรมดาพอเดินออกจากที่เท่านั้นน่ะร้อนอุไปหมดเหมือนเดิมตอนที่นั่งตอนที่เดินจงกรมกันเย็นสบายพอเลิกปฏิบัติตรงกันข้ามอันนี้กลางวันไม่ใช่กลางคืนนะที่พูดคือบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักปฏิบัติขอให้มีจิตบริสุทธิ์สะอาดไปไหนมันก็ดีทั้งนั้นไปอยู่ไหนมันก็ดีไปไหนมันก็ดีกลางวันกลางคืนก็เหมือนกันหลวงพ่อไปอยู่ยะโสธรผีมันหลอกบ่อยแล้วเฉยๆไม่มีอะไรมันหลอกเราจนไม่มีอะไรงั้นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปแล้วบอกนั่งอยู่ดีๆมาคุยกันลั่นเหมือนกับคนเมืองคนไหนได้ไม่มีอะไรบอกผีหลอกไม่กลัวหรอกกลัวแต่คนหลอกบอกนึกในใจอย่างนั้นคนไม่มีอะไรผีหลอกคนหลอกเนี่ยมันเจ็บใจคนพูดหลอกคนพูดไม่จริงมันเจ็บใจบอกนึกตอนนั้นน่ะเลยหมดเลยผีหลอกก็แล้วกันไปคุยกันก็คุยกันไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: ไม่ยอมรับส่วนใหญ่ไม่ยอมรับตามปฏิเสธล่ำไปว่าไม่ได้ทำทั้งนั้นผู้ที่เจริญกรรมฐานแล้วจะยอมรับได้ดูดีว่าเราสร้างกรรมทำบาปหยาบช้ามามากมายยินดีที่จะรับกรรมยินดีที่จะใช้หนี้กฎแห่งกรรมไปนี่ประการหนึ่ง กฎแห่งกรรมข้อที่2อนาคต

รับรองว่าไม่ทำแน่นี่ตัดเวรตัดกรรมไปได้เลยด้วยอโหสิกรรมผู้ที่เจริญสมาธิภาวนานี้จะอโหสิกรรมกันได้ที่เขาทำกับเราเราทำกับเขาเราสามารถจะอโหสิกรรมแผ่เมตตาได้ทุกวันอันนี้มีประโยชน์มิใช่น้อยนี่โยมจะเห็นได้ชัดไม่ใช่ว่านั่งกรรมฐานแก้กรรมได้โดยไม่ใช่ต้องใช้ทั้งนั้นแต่รู้ตัวอยู่ว่าทำกรรมอะไรไว้ใช้ได้หมดสิ้นแต่คนไหนจะไปถึงนิพพานนะจะข้ามฝั่งฟากไปรีบใช้มากมายญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจผิดคิดว่าสร้างความดีทำไมหนอมีอุปสรรคมาขัดขวางนานาประการโยมไม่ทราบข้อเท็จจริงหันมุมกลับแล้วโยมจะทราบข้อเท็จจริงว่าอุปสรรคเป็นความสำเร็จคนที่ไม่ได้สร้างความดีอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีอุปสรรคและไม่มีอะไรมาขัดขวางแต่ประการใดมีแต่หลั่งไหลไปสู่ที่ต่ำหลั่งไหลไปสู่ที่ชั่วตลอดเวลาการถ้าไปจับจดจับงานขึ้นมามีแต่ผู้ริษยามารสีอุปสรรคขัดขวางมากมายทีเดียวนั่นแหละเป็นผลดีที่เราจะต้องรีบใช้นี่ผ่านฟันอุปสรรคโดยความกำหนดโดยมีสติปรารภธรรมงานเราจะได้เสร็จตามสมหวังทุกประการอันนี้มีบทความแน่นอนในกรรมฐานนี้อันนี้เป็นหลักบางคนนี่ไม่ยังปฏิเสธอยู่ไม่ยอมรับใช้เวรใช้กรรมถ้าจะทำอะไรต้องมีอุปสรรคถ้าหากว่ากฎแห่งกรรมบอกเจตนาแต่ถ้าผู้ที่สร้างความดีชั้นสูงเนี่ยกิริยาก็ต้องใช้ในเมื่อกิริยาไม่ใช่ตัวกรรมก็ต้องใช้นี่คือบุญคุณของคนที่สร้างสะสมอบรมกันมาเราให้เขาเขาให้เราเราทำบุญคุณกับเขาเขาจะไม่ลืมเราแต่คนนั้นจะลืมเราก็ตามโบราณท่านว่าไหว้ทุกเจ้าสอนว่าปากอย่าไวใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่ามาคิดกิจที่ชอบจำเสียบัดนี้ปัจจุบันปัจจุบันอนาคตอย่าจับมั่นเขาให้มันตายมันจะผิดหวังมันจะเสียใจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนานี้เอาปัจจุบันเรื่องเก่าไม่ต้องไปลื้อฟื้นของใครข้างหน้าอนาคตจะมาถึงหรือปรารภอันใดแล้วเราจะไปถึงหรือไม่ถึงไม่ทราบไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นโดยทำนองนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมก็ต้องตั้งสติเจริญสมาธิปัจจุบันธรรมเวลานี้เป็นของเราวันนี้ก็เป็นของเราวันหน้าไม่ใช่เดือนนี้เป็นเดือนของเราเดือนหน้าไม่ใช่ปีนี้เนี่ยเป็นปีของเราปีหน้าไม่ใช่เราจะอยู่ไปถึงหรือไม่มิได้ทราบรีบกระทำเที่ยบัดนี้รีบเร่งรัดพัฒนาเที่ยบัดนี้คือปัจจุบันเรื่องอดีตไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องโกหกปกกลมพูดกันล่ามปามไปแต่เรื่องจริงที่ผ่านแล้วในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สร้างสมอบรมไว้ในปัจจุบันนี้นักปฏิบัติธรรมจึงไม่ลื้อฟื้นเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เลยอนาคตก็ไม่ปลาลบจับมั่นขั้นให้มันตายเสียใจหรือด้วยความผิดหวังนักปฏิบัติธรรมก็จะต้องอยู่ในเพ่งพงองค์ภาวนาปัจจุบันเป็นของเราปัจจุบันปัจจุบันเป็นของเราตรงนี้นี่แหละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเราเจริญสมาธิภาวนาสามารถจะรู้ตัวได้เลยว่าทำชั่วทำดีสติระลึกได้ที่ทำบาปทำกรรมมานั้นน่าสลดใจแต่ก็ไม่เสียใจเกินไปที่เราจะไม่สายเกินควรสามารถจะสมส่วนคำนวณการใช้หนี้เข้าไปเลยหรือใครจะมาว่ามาด่าเราก็ตามเราก็โหสิกรรมได้ไม่ติดตามผลกรรมนั้นแต่ประการใดในอนาคตเพราะฉะนั้นเจริญปรารภธรรมอยู่เสมอแล้วอนาคตรับรองไม่ทำชั่วแน่นี่ตัดกรรมไปได้โดยอโหสิเพราะสติดีแล้วเข้าถึงธรรมธรรมถึงเราพุทธธรรมเกิดแสงสว่างในหลักธรรมเป็นพฤติกรรมแสดงออกได้แสดงออกด้วยบุญต่อบุญแสดงออกด้วยความบาปต่อบาปไปเป็นของตายตัวโดยทำนองนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่า7วันทำครั้งหรือ1เดือนมาทำครั้งหรืออยู่ในวัดสาตลอดไตรมาส3เดือนแล้วเรามาอยู่วัดเพียง12วันก็ไม่ค่อยเต็ม12วันอีกแล้วต่อ1ปีเป็นฉไหนมันมากมายกว่ากันมากมายเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งนี่ใหญ่ขาด30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ตามทำให้ติดต่อกันไปเหมือนได้

ได้ล่อชักออกจากวงล่อฉะนั้นย้ายขาดสายโยมจะได้รับอานิสงส์ติดตัวของโยมเองโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการภาวนาที่สูงสุดนี้อาตมาจึงมาเขียนตำราขึ้นสอนเด็กโรงเรียนว่านับลมหายใจเข้าออกเพราะเด็กเล็กอนุบาลชั้นประถมก็ยังไม่รู้เรื่องธรรมะให้นับ1ถึง100ถ้านับได้มาลายพิสูจน์ได้อ่านหนังสือ7บรรทัดจำได้เลยลบกระดานดำได้นี่ข้อพิสูจน์แล้วทำไปอีก100ครั้งสามารถจะอ่านหนังสือจำได้อีก7บรรทัดเป็นการพิสูจน์เด็กข้อที่3พิสูจน์ได้โดยการใช้ใบพลูใช้ใบพลูมาใส่มือของเด็กว่าเด็กคนนี้มีสมาธิจริงไหมจะต้องใช้สมาธิการศึกษาได้สมปรารถนาหรือยังใบพลูนั่นจะเปลี่ยนรสปรับกลายจากเผ็ดเป็นเปรี้ยวถ้าสูงกว่านั้นใบพลูที่เปรี้ยวปรับกลายเป็นหวานเด็กคนนั้นจำบทความและปากได้เลยหมายความว่าไม่ต้องไปด่าเด็กไม่ต้องไปสอนเด็กโดยการด่าว่าเขาจะกลับร้ายใจดีเองเขาไปสู่ภาวะโดยสันติแห่งความสงบของเขาเองโดยเฉพาะนี่วิธีพิสูจน์ลมหายใจญาติโยมโปรดสอนลูกหลานได้เหมือนกันนะวิธีพิสูจน์ข้อสุดท้ายอาตมาลองพิสูจน์แล้วให้เด็กนี่มีสมาธิแปรธาตุใบพลูเปลี่ยนรสได้ในเมื่อเปลี่ยนรสได้นี่ก็ได้อะไรขึ้นมาอย่าลืมเอาต้นไม้ปลูกสองกระถางเล็กๆใช้เวลา1เดือนแล้วภาวนาให้มีสติมีสมาธิกับกระถางนี่แต่รดน้ำใส่ปุ๋ยเท่าเทียมกันแต่รู้สึกว่าต้นไม้นี้งอกงามผิดปกติทีเดียวแสดงว่าเด็กคนนี้มีสมาธิสูงเป็นวิธีการของหลวงพ่อลีวัดบางปิ้งอโศกาลามโดยการรับลมหายใจเป็นสมาธิภาวนาถ้าเอาไปใช้ทางอื่นโดยใช้พลังจิตของสมาธิก็สามารถจะเป่าลูกกุญแจหลุดได้นี่พลังจิตมันนอกประเด็นในที่นี้นี่หลวงพ่อลีวัดบางปิ้งโสกลาบอาตมาเคยเดินทุดงกับท่านไปนานปีไปทางภาคอีสานยังไม่มีวัดบางปิ้งเลยตอนนั้นท่านไปสร้างวัดที่จังหวัดจันทบุรีหลายแห่งด้วยกันท่านก็สอนไปเรื่อยๆแล้วมีข้าราชการนายทหารผู้ใหญ่ไปลูกศิษย์ลูกหาท่านมากมายใช้จิตให้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมทางโลกได้แก่ลายโยมทางโลกนี้ก็ได้แก่เจริญสมถะได้วิชาทางโลกคือโลกียปัญญาได้อะไร 1. มีความรู้ 2. มีความเฉลียว 3. มีความฉลาด 4. สามารถ 5. ปฏิบัติชอบได้แน่อันนี้ได้เป็นอันดับ1ทีเดียวผู้ที่เจริญภาวนาเบื้องต้นเบื้องปลายจิตถึงขั้นดันถึงที่ทำความดีถึงขั้นจิตถึงภาวะแห่งตัวปัญญาแท้ก็จะได้ปัญญาอีก2ข้อโลกุตระธรรม 1. สามารถฆ่าความโกรธในตัวเองได้ถึงจะจำเป็นจะต้องโกรธก็คงโกรธไม่นานถือจำเป็นจะต้องริษยาก็ไม่นานหายวับไปกับตานี่สามารถฆ่าความโกรธในตัวเองได้ข้อ2หมายถึงข้อ7สามารถจะกำจัดความชั่วออกจากตัวได้โดยมลทินเศร้าหมองทุกประการมี2ข้อเท่านั้นแต่5ข้อเบื้องต้นโยมต้องได้แน่1ความรู้2ความเฉลียว3ความฉลาด4สามารถ5ปฏิบัติชอบได้แน่นอนเจริญภาวนาเบื้องต้นเจริญไปเจริญไปปัญญาเกิดปัญญาเกิดพูดสั้นๆแสงสว่างเกิดคือมรรคมันคาก็กลายเป็นปัญญาทางธรรมอาตมาชอบพูดปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมถ้าถึงผู้ใดมี2ข้อแน่นอนฆ่าความโกรธได้จริง2สามารถกำจัดความชั่วมลทินทุรีละอองออกไปจากตัวได้ทันทุกทีโดยไม่ต้องคนอื่นมาสอนนี่ปัญญาทางธรรมมี2ข้อเท่านั้นทางโลกมี5ข้อเจริญเบื้องต้นต้องได้แน่สามารถปฏิบัติชอบสรุปอีกทีได้ความออกมาว่า1 นี่ทางโลกปัญญานี่อาจจะไอ้ประมาทนี้ขอประทานโทษไปจับไว้ที่งานเสียงานหมดประมาทนี่ไปจับไว้ที่ทรัพย์เสียทรัพย์หมดต้นเอาความประมาทนี่ไปจับไว้ที่วิชา
เสื่อมหมดลืมแน่นอนเอาความประมาทนี้ไปจับไว้ชีวิตดับไปเลยนี่จะได้จากผู้เจริญภาวนาเบื้องต้นและการที่สามมีปัญญาไอ้ปัญญานี้หมายความว่ามีเหตุผลแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าปัญญาตัวนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทุกทีไม่ต้องไปรอแก้ปัญหาที่ไหนจากข้อ1ข้อ2ข้อ3ตามดับมาคนที่มีภาวนาแล้วขยันจริงๆไม่ขี้เกียจคนที่ไม่มีภาวนานี่ขี้เกียจมากไม่มีความขยันคนมีความขยันโดยเฉพาะหน้าที่การงานของตนนี่องค์ภาวนาถ้าคนนั้นขยันนอกประเด็นไม่ใช่นักภาวนาขยันนอกประเด็นไม่ใช่นักขยันในเรื่องการงานของตนกลับไปขยันบ้านเหนือบ้านใต้ไม่ใช่เรื่องสาระเลยไม่มีเนื้อหาสาระเสียเวลาไปวันหนึ่งคนประเภทนี้ไม่มีองค์ภาวนาถ้ามีองค์ภาวนาจะขยันในหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะไม่ไปขยันนอกประเด็นแต่ประการใดนี่แหละข้อสองความประมาทนะไปจับไว้ที่นั้นเสียหมดไปจับไว้ที่ร่างกายแก่วัยไปจับไว้ที่ผิวหน้าวันนะไม่ผ่องใสมีมลทินประกอบตลอดการจับไว้ที่หน้าที่การงานเสียงานเสียการหมดจับไว้ที่เงินก็อยากจนไปจับไว้ที่ชีวิตดับไปเลยนี่องค์ภาวนาได้แล้วประการที่สามมีปัญญาแก้ปัญหาโดยเหตุผลเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ทันทุกทีข้อสุดท้ายหมายความว่าในข้อที่หานี้จัดการดีจัดงานดีมีความละเอียดอ่อนจัดการการทั้งหลายคือกิจมาจากการจัดงานทุกอย่างเรียบร้อยละเอียดอ่อนไม่มีอะไรบกพร่องเลยขยันต่อการจัดการจัดงานดีบางคนนี่ไปช่วยงานใครช่วยแล้วหนีไปเลยงานยังไม่เสร็จถ้าคนมีภาวนาถึงขั้นแล้วจะช่วยจนเสร็จงานไม่ยอมทิ้งสู้จนชีวิตหาไม่คนประเภทนี้หายากนี่แหละปัญญาเกิดสำหรับผู้เจริญภาวนาดังที่กล่าวมาแล้วทุกประการนี่แหละเป็นผลงานของการเจริญกรรมฐานจะได้ทั้งปัญญาทางโลกได้ทั้งปัญญาทางธรรมได้ทั้งกิจกรรมจะประกอบอาชีพการงานร่ำรวยจริงๆอุดมสมบูรณ์แต่คนไหนมีภาวนาไปทำการค้าในเบื้องต้นขายดิบขายดีจริงๆบางคนขายไม่ได้เลยขาดทุนไปเจริญภาวนาเข้าจะเจริญภาวนาเข้าสติดีอุดมการเกิดขึ้นอุดมคติเกิดขึ้นอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เงินจะได้ไหลนองทองจะได้ไหลมาเพราะอำนาจจิตเป็นองค์ภาวนาเป็นกุศลหลักไม่มีอกุศลกรรมมาแทรกซึมแต่ประการใดคนนั้นรวยมหาศาลแน่นอนรวยยังไม่พอแถมสวยน่ารักอีกด้วยแถมดีอีกด้วยไม่ใช่สวยอย่างเดียวดีด้วยถ้าคนไม่มีภาวนาแล้วไม่รวยนะสวยอย่างน่าเกลียดไม่ใช่สวยอย่างน่ารักแล้วเอาดีไม่ได้ด้วยไม่เสมอต้นเสมอปลายปลายเป็นคนที่ไม่รู้จักสร้างความดีเสมอต้นเสมอปลายข้อหนึ่งหมายความว่าคติสมบัติสร้างความดีต้องถูกสถานที่อุปธิสมบัติสร้างความดีต้องให้ถูกตัวบุคคลกาลสมบัติสร้างความดีต้องให้ถูกกับกาลและเวลาประโยคสมบัติสร้างความดีก็ต้องให้เสมอต้นเสมอปลายผู้ที่มีองค์ภาวนานั้นเสมอต้นเสมอปลายจริงๆไม่มีการละปลันแต่ประการใดไม่มีการน้ำติดท่วงไหลผ่านแน่นอนมีเมตตาสูงน้ำใสไหลสะอาดน้ำสะอาดใสไหลไม่ขาดสายสว่างขาดได้อย่างไรทำให้เกิดเมตตาเหมือนพิรุณโปรยลงมาชุ่มชื่นหัวใจทั้งเบื้องบนและเบื้องต่ำเบื้องสูงและเบื้องกลางในท่ามกลางและในที่สุดสวยสดงดงามอย่างน่ารักนี่นะองค์ภาวนาแล้วในญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอุตส่าห์ตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นไปณกาลบัดนี้สุดท้ายนี้อาตมาขอเล่าอีกนิดแซงเข้ามาเป็นเรื่องหญิงสองชาติหญิงสองร่างนางสองชาติมันเกิดที่วัดอัมพวันนั่นเองอาตมาไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาต้องยอมรับเมื่อพ.ศ. 2500มีในปุ่นนางสะอิ้งตระกูลหนึ่งท่าตะโกเขาพนมเสร็จพนมรอบ
บ้านช่องเขาเป็นชาวนา

มีเงินมีทองในหมู่บ้านนั้นมากแต่ตะปุ่นบวชมา 3-4 พรรษาได้นักธรรมเอกสวดปฏิโมกข์ด้วยมีอารมณ์ดีเป็นคนเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นแต่มาแต่งงานก็แม่สะยิ่งแม่สะยิ่งคนนี้มีจิตใจบาปหยาบช้าใจดำอมหิตเหี้ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายแต่สามีในปุ่นนี้เป็นคนใจดีไม่มองคนในแง่ร้ายมองภรรยาเป็นคนดีหมดไม่มองในแง่เสียเลยกระทั่งที่ภรรยาไม่เป็นคนดีโดยทำนองนี้ก็สรุปได้ความว่าสามีภรรยานี่ประกอบอาชีพการงานแต่งกันมามีสิงสอดทองมั่นสร้อย2เส้นเส้นละหนัก8บาท2เส้นที่6บาททองมั่นสิงสอดทองมั่นแล้วแต่งงานกันแล้วแม่สะยิ่งมีรูปร่างนุ่งผ้าจุงโอเบนดำๆไว้ผมจรตัดทัดบนหูนายปุ่นก็เป็นคนเก่าสมัยนั้น2คนสามีภรรยาจ้างลูกจ้าง5คนปี1คนละ20บาทข้าวสมัยนั้นกิโลละ40บาท30บาทก็จ้างลูกจ้างทำนายกไปอยู่โรงนาแต่แม่สะยิ่งมีใจบาปหยาบช้าไม่เคยสวดมนต์สวดไม่เป็นแต่ตะปุ่นสวดแทนตลอดเวลานั่งกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาทุกวันอย่างนี้แล้วมีงานเรื่องหนึ่งงานทำบวชหน้าหลานตะปุ่นแม่สะยิ่งนี่เป็นคนรวยไปไหนต้องรับต้องขโมยเขารับมาให้ได้รับทองหลานชาย6สลึงแล้วก็สามียุ้ยสามีตีหลานหัวแตกไปนี่เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่สองให้ลูกจ้างไปลักข้าวไปลักข้าวทุกปีลักข้าวมารวมกับฟอนตะล่อมตะล่อมของตอนและไปไหนต้องมีลักจิตชายพกมาเรื่อยๆแล้วนางสะยิ่งใจดำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในลงคอฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูได้ใจดำจริงๆแต่สามีหาได้รู้ไหมในเวลาการต่อมาตมาเพื่อรวบรัดตัดสินความนางสะยิ่งไปทำนาลงนาปีนั้นเอาทองไปด้วย2เส้นแล้วตะปุ่นสามีก็นั่งเฝ้าบ้านในปีนั้นเองนางสะยิ่งตั้งครรภ์เป็นคนที่3มีลูก2คนแล้วลูกคนที่3ยังอยู่ในครรภ์ในปีนั้นเองให้ลูกจ้างรับข่าวอีกรับข่าวมารวมอีกแล้วนางสะยิ่งก็ออกลูกตายที่โรงนาก่อนตายนั่นเอาทองฝังไว้ที่โรงนาแล้วสรุปเนื้อความในข้อนี้นางสะยิ่งตายไปแล้วก็ไปตกนรก100ปีที่เราเรียกว่าติดคุกไอ้ติดคุกติดตารางเนี่ยนรกในเมืองมนุษย์แล้วในภพของวิญญาณนั้นนางสะยิ่งก็ต้องไปติดคุกตกนรก100ปีแน่นอนแต่ทีนี้โอกาสที่ตาปุ่นทำชาปนกิจศพนางสะยิ่งเสร็จแล้วก็คิดถึงภรรยาก็เอาข้าวที่ทำร่วมกันเอาไปก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกสร้างเสนาสนะในวัดแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ศรีภรรยานั่งกรรมฐานก่อนที่ในปุ่นจะอุทิศส่วนกุศลไปนั่นต้องนั่งกรรมฐานก่อนเห็นจะเป็นความจริงว่าภาวนาสูงสดกว่าอื่นใดนั่งกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ศรีภรรยาไปก็ได้ใจความว่าได้อภัยโทษ20ปีได้อภัยโทษ20ปีและหลังจากนั้นมาในปุ่นก็คิดถึงภรรยาอีกเห็นเรือนหอก็เอาไปถวายวัดสร้างกุฏิให้เป็นเสนาสนะในวัดวารามถวายเป็นท่ามกลางสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้ศรีภรรยาก่อนจะอุทิศส่วนกุศลนั่งกรรมฐานอีกเจริญภาวนาแล้วก็ส่งส่วนกุศลให้ถึงภรรยาจะอยู่ในคติภพใดก็ตามก็ได้ทราบว่าได้อภัยโทษ20ปีเหลือ60ปีแล้วในเมื่อ60ปีแล้วในปุ่นคิดว่าจะมีภรรยาใหม่ก็เริ่มต้นไปปรึกษาสมภารเจ้าวัดสมภารก็ชี้แจงว่าให้สมภารก็ชี้แจงว่าให้บวชนั่งเจริญกรรมฐานนะเจริญภาวนาเจริญอานาปานุสติเพราะวัดนั้นเป็นสายหลวงปู่มั่นภูริทัตก็เจริญกรรมฐานตลอดไตรมาส3เดือนไม่ต้องสวดปฏิโมกข์เพราะว่าพระสวดปฏิโมกข์มีไม่ต้องสอนนักธรรมให้นั่งเจริญกรรมฐานฉันข้าวเวลาเดียวตลอดวัดสาในเมื่อตลอดวัดสาเช่นนี้แล้วก็ศึกหาลาเพศได้วัดสาเสร็จเรียบร้อยอุทิศส่วนกุศลถือ

งนางสยิ่งผู้เป็นศรีภรรยาก็ได้ความว่าให้อภัยโทษ40ปีได้อภัยโทษ40ปีเหลือ20ปีแล้วแต่นางสยิ่งไม่เคยสวดมนต์เป็นในภพมนุษย์นี้ไม่ได้สนใจทางวัดวารามแต่ประการใดสนใจแต่สามีแต่ผู้เดียวเท่านั้นแต่ในเมื่อไปอยู่เมืองนรกพระมาลัยมาโปรดวันโกนวันพระวันพระก็โปรดเทศโปรดพระมาลัยนั้นเนี่ยก็คือใครอาตมาซักไล่ละเอียดก็คือพระภิกษุสมมตินามแทนชื่อเอาว่าพระมาลัยแต่คำว่าเหมือนธรรมทูตองค์ไหนก็ได้ไปเป็นธรรมทูตทำนองนี้อันนี้ได้ความว่านางสยิ่งก็ได้ฟังพระเทศจำได้แล้วเขาบังคับให้สวดมนต์ไหว้พระสวดน้ำเหมือนอยู่ในภพมนุษย์นี้นางสยิ่งได้หมดเลยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ได้ติดตัวมาด้วยแล้วก็ได้ความว่าเหลือ20ปีเจ้าหน้าที่ทางเมืองนรกก็ปรารภนางสยิ่งว่า20ปีนี้ให้อภัยโทษไม่ได้1โทษลักข้าว2ลักทองเขาแล้วก็บุยใบให้คนอื่นรับโทษอันนี้ให้อภัยไม่ได้เรื่องที่3ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้ลงคอเป็นอันดับ3อันนี้ให้อภัยโทษไม่ได้ต้องติดไปจนครบ20ปีแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าจะกลับไปเมืองมนุษย์ก็ไปได้ไปใช่นี่สามีของเธออีก20ปีแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่กลับไปสวรรค์ได้แล้วกลับไปเมืองมนุษย์ให้รักษาโบสถเป็นประจำนะแล้วก็ให้นั่งกรรมฐานและให้ไปสร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดใดวัดหนึ่งในจำนวนเงิน1ชั่ง80บาทสั่งมาเพชรในเมื่อสั่งเสร็จเรียบร้อยดีนางสยิ่งรับคำสั่งด้วยสัจจะแล้วก็มาเกิดในเมืองมนุษย์เลยจากบ้านในปุ่น2กิโลเศษมาเกิดเป็นลูกตะแปะแก่อายุมากมีภรรยาสาวได้กันมา15ปีไม่มีบุตรเลยพอดีมาเกิดนางสยิ่งไปเกิดที่บ้านนั้นแล้วก็ได้ความว่านางสยิ่งเมื่อมีรูปร่างเปลี่ยนไปรูปที่เขาเขียนไว้มาแต่งงานกับตะปุ่นรูปร่างดำมีไฝใหญ่มีเม็ดใหญ่อยู่ที่ริมฝีปากคงจะด่าเก่งเมื่อจัดนั้นแต่มาเกิดมาเป็นของลูกตาแป้แก่ขาวสะอาดบริสุทธิ์แล้วจำความได้มีอายุถึง 15-16 ปีแล้วก็ลำลึกชาเหตุการณ์ได้ก็ลบเล่าเตี่ยให้พาไปที่บ้านพี่ปุ่นเรียกพี่ปุ่นอยู่ห่างกัน2กิโลเศษทนอดล้นทนไม่ได้เตี่ยก็แม่ก็พาไปพาไปก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนอวสานว่าทำอะไรบ้างรู้หมดเลยลักทองขึ้นมาก็รู้แต่ทีนี้ตะปุ่นจะเชื่อได้ข้อเดียวว่าที่ฝังทองไว้ที่โรงนาสามารถจะไปขุดพบทองและเอากลับมาได้ทันทีหลังจากนั้นมาก็อยู่กับตะปุ่นเรื่อยมาตะปุ่นตอนนั้นอายุ78 72นางสะอิ่งอายุ16ในปลาลบนั้นแล้วนางสยิ่งก็ขอให้พี่ปนนี้ไปสร้างกุฏิกรรมฐานตามที่โลกโยมพบาลได้สั่งไว้แล้วนางสยิ่งก็รักษาโบสถ์ทุกวันพระไม่ขาดตลอดกาลและนั่งเจริญกรรมฐานสวดมนต์เป็นโดยไม่ต้องท่องมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะญาติโยมโปรดทราบประสบการณ์กับอาตมาเองจึงจะขอยืนยันสวดมนต์เป็นมากเป็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นแผ่เมตตากรวดน้ำยังกินจีได้หมดนึกว่าเขาสอนแต่พบมนุษย์พบนรกเขาก็สอนให้สวดมนต์นางสยิ่งจำได้มาหมดเพราะสำนึกบาปของตนได้แล้วในเวลาการต่อมาก็ได้เดินทางมาที่วัดอัมพวันโดยบังเอิญอย่างไรไม่ทราบก็มาเล่าเหตุการณ์นี้ฟังบอกขอสร้างกุฏิกรรมฐานใช้นี่แห่งกรรมหนึ่งหลังหนึ่งชาติแล้วเอาทองสองเส้นให้ตมาดูสองเส้นเป็นทองสินสอดทองมั่นแล้วก็ได้ความก็มอบเงินให้หนึ่งช่างตมาก็ให้ทายกจัดการดำเนินงานสร้างกุฏิแล้วสั่งไว้ซะด้วยแม่สะยิ่งอายุ16ปีรู้ดียิ่งกว่าผู้ใหญ่เพราะได้มาจากมนุษย์นรกบอกว่าท่านเจ้าขาสร้างแล้วขอให้มีหล่อน้ำไม่มดขึ้นกวนผู้ปฏิบัติกรรมฐานตมาก็ทำตัวอย่างนั่น80บาทพอดีไม่เกินไม่ขาดพอดีเชียวเนี่ยนี่ชี้เห็นได้ชัดแล้วว่าการเจริญกรรมฐานมีประโยชน์มากอาตมาไม่เคยเชื่อต้องรับเชื่อเพราะมันประสบการณ์

อาตมาก็เดินทางตามไปดูบ้านของเขามีจริงไหมเพราะว่าเขาจะมาอยู่20ปีพอมาสร้างกุฏิกรรมฐานเสร็จแล้วกลับไปบ้านตาปุ่นเป็นอัมพาตนอนตรีทูตเลยแม่สะยิ่งก็ต้องเช็ดก้นเช็ดตูดปฏิบัติสามีตลอดกาลจนนางสะยิ่งอายุครบ20ปีสิ้นชีวิตพอดีตามกำหนดนัดแล้วตาปุ่นหลังจากนั้นถึงจะตายมาอีกปีภรรยาใหม่ตายอย่างนี้อายุ80กว่าปีตอนที่มาวัดทุวันอายุ78ภรรยาใหม่อายุ72นางสะยิ่งอายุ16เหลืออีก4ปีเท่านั้นนางสะยิ่งก็ตายตามสัญญาและจะไม่กลับไปเมืองนรกนางสะยิ่งเล่าว่าอย่างนั้นอาตมาขอยอมรับเชื่อ 10,000% เพราะเห็นทองและตามไปดูที่พิสูจน์ที่หลักฐานอาตมานี่บอกเป็นเด็กรักข่าวมากเป็นเด็กนักเรียนบาปยิ่งในสะยิ่งเลยสร้างกุฏิกรรมฐานมากมายสร้างโน่นสร้างนี่สร้างแก่กรรมของเราที่รักข่าวเขาให้อภัยโทษไม่ได้นะโดยวิธีนี้แล้วก็วันที่7ตุลาอาตมาก็จะมาร่วมสร้างเสนาสนะกับพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมสังวรคุณที่นี่ด้วยจะมาร่วมอนุโมทนาญาติโยมก็ขอมาร่วมด้วยนะสร้างเสนาสนะและในห้องภาวนาที่โยมมาลงชื่อสละจตุปัจจัยชิยทานนั้นได้กุศลจริงๆอาตมาเขายืนยันที่เล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงนะดูที่ตายไปแล้วยังกลับมาใหม่แล้วเล่าให้ถูกต้องเมืองนรกเขามีสวดมนต์นะไม่ใช่เมืองมนุษย์มีสวดมนต์นะเขามีสวดมนต์ดังซะยิ่งจำได้มาว่าได้ถูกต้องอาตมาก็รู้สึกซึ้งใจเหลือเกินนึกว่าเมืองนรกจะไม่มีสวดมนต์ในวันโกนวันพระเขาหยุดทำงานเป็นวันที่อภัยโทษเป็นวันพักผ่อนของเมืองนรกเรากี่มากวันโกนวันพระควรจะบำเพ็ญกุศลทักษิณาทานไปตามกาลเวลาด้วยพูดกันว่าทำบุญวันพระจะมีเทวดามาชักรูปหรือถ่ายรูปไว้แล้วเอารูปลายชื่อไปส่งให้เทพอีกองค์หนึ่งบนสวรรค์และเอาชื่อของคนทำบาปไปส่งให้เมืองนรกแต่ดิฉันไม่ค่อยได้ไปทำบุญในวันพระแต่ไปในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์จะเว้นเวลาไม่สบายหรือมีธุรกิจเท่านั้นนอกนั้นไปวันอาทิตย์ทุกครั้งและทำบุญให้ทานก็ไม่ใช่วันพระน้อยวันจะตรงกับวันพระดิฉันอยากรู้ว่าดิฉันมีชื่อและมีโลกกับเขาบ้างไหมและจะมีใครรู้เห็นการทำบุญทำทานของดิฉันไหมคะและบุญที่ทำไปจะได้หรือไม่ได้คะหลวงพ่อแหมถามปัญหาดีนะปัญหานี้ดีมากก็ขอตอบเลยนะโยมนะไอ้ทำบุญวันพระหรือวันไหนเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกแล้วมีเทวดาที่มาชักลูกเอาไปส่งให้บนสวงสวรรค์คนทำบาปก็ลงชื่อไปเมืองนรกอันนี้ขอปรารภบอกให้โยมทราบเลยว่าคนที่เขาตายไปแล้วนี่นะอย่าลืมนะจิตเป็นผู้จดโยมจำไม่ได้ถ้าโยมพบาลมานั่งจดกันเนี่ยไม่พอหรอกแน่นอนนะอันนี้พิสูจน์ได้จากคนที่มาเกิดบางทีบอกว่าเรามาทำบุญขอประทานโทษนะโบราณเขาพูดทำบุญลงแผ่นทองทำบาปลงแผ่นหนังหมาไปเขาว่าอย่างนี้แต่ใครจะเอาหนังหมามาจดเอาแผ่นทองมาจดยังไงทำตรงนี้ข้อเท็จจริงโยมจำไม่ได้จิตเป็นผู้จดแน่ในเมื่อนางสะยิ่งที่ตายไปเนี่ยออกมาเลยเทปเปิดเลยบวกลบบุญบาปแสดงออกเลยพอม้วนเทปจบกรรมสัตว์ไปตามกรรมนี้ไม่มีเทวดามาจดไม่มีใครมาชักรูปหรอกโยมอันนี้เขาพูดกันเนี่ยนะจิตเป็นผู้จดไม่จำเป็นต้องวันพระโยมวันอาทิตย์ก็ได้วันศุกร์วันเสาร์วันจันทร์วันอังคารได้ทั้งนั้นแต่เราจะประกอบคุณงามความดีสุนัขขัดตังสุมังพลังสุปะพาตังไปต้นถ้าจิตทำบาปนะจดไม่มีใครมาเป็นเจ้าหน้าที่จดหรอกเราจดเองนะเราจดเองยอมแสดงออกเองพฤติกรรมถ้าเราจะอิจฉาใครเนี่ยมันผ่านตัวเรานะใจไม่สบายเป็นบาปนะแล้วจดไว้ในจิตบันทึกไว้ในใจตายไปลงนรกเลยนี่มันจิตมันจดนะยอมรับทราบในข้อนี้ที่ยอมทำต้องได้

ไปจำเป็นต้องวันพระวันอาทิตย์นี่เนี่ยมันว่างนี่นะวันพระว่างที่ไหนต้องไปทำงานทำราชการรับวิสาหกิจและงานบริษัทเขาก็หยุดวันอาทิตย์วันเสาร์แล้วเราก็ไม่มีโอกาสทำมาสี่วันที่ก็ได้นะโยมนะอันใบสองของพ่อข้าดิฉันอยากรู้ว่าตอนครั้งก่อนนั้นดิฉันชอบทานอะไรทานเหล้าแต่ก็ดีไปอย่างที่ดิฉันเมาเหล้าแล้วแต่มีจิตศรัทธาใจบุญสุนทานมากไกลมากบอกบุญเท่าไรเท่ากันใจของดิฉันอยากแต่จะทำบุญและใจคอกว้างขวางมีเมตตากรุณาเหลือเกินเห็นจันก็น่าสงสารไปหมดแต่ถ้าไม่เมาศรัทธาน้อยโยมไม่เมาศรัทธาน้อยนะเมาศรัทธามากอันนี้ไม่ถูกแล้วนะแต่ที่ทำก็ได้แล้วโยมถ้าเมามากโยมมาควักกระเป๋าก็ไม่มีสติอะเจ็ดนะเมามากแล้วถึงจะทำบางคนไม่เมาไม่พูดบางทีเมาแล้วพูดมากนะแต่เมามากก็อยากทำมากแล้วก็ดีแล้วเสียใจตัวภายหลังด้วยความประมาทนะโยมประมาทนะเลิกเหล้าเถอะให้จังตัวเรานี่เป็นทุกขังตัวเรานี่เป็นอนัตตาหาหน้าหลุดนามไปอารมณ์ถึงจะรู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระไตรลักษณ์นี่ตอบสั้นๆนะโยมนะถ้าอธิบายอีกเดี๋ยววันนี้ไม่ได้กลับวันนี้จะ5 โมงแหละปัญหาที่ต่อไปเรียนถามว่าเวลาภาวนาควรเอาจิตไว้ที่ลิ้นปี่ใช่ไหมคะไอการภาวนาไม่ใช่ว่าเอาจิตไว้ที่ลิ้นปี่เสมอไปเป็นวิธีแก้ไอลิ้นปี่ตัวเนี้ยยกตัวอย่างอาตมาอธิบายไม่หมดสมมติว่าลูกหลานเราคิดอะไรไม่ออกหมายถึงโยมด้วยนะคิดอะไรไม่ออกทำสมาธิแบบธรรมกายที่ไหนยังไงทั้งหมดเหมือนกันหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกเลยลืมหมดแล้วลูกแจที่ไหนโมโหโทสหาก็ไม่เจอยิ่งโมโหยิ่งหาไม่พบยอมไปนั่งเฉยๆไม่ต้องไปนั่งสมาธิหน้าพระแล้วไม่ต้องไปเดินจงกรมไปนั่งเฉยๆอยู่คนเดียวไปนั่งเฉยๆอยู่คนเดียวคิดไม่ออกไม่รู้ของอยู่ที่ไหนหาไม่พบเดี๋ยวนาโลมณีจังทุกขังตาเกิดขึ้นเองทำไงเอาสติปักไว้จิตไว้ที่ลิ้นปี่ไว้ตรงนี้หายใจยาวๆเอลูกแจไหนคิดไม่ออกข้าพเจ้าตอบปัญหาไม่ได้พรุ่งนี้จะสอบคิดไม่ออกเลยหายใจยาวๆเอาจิตไว้ตรงนี้เดี๋ยวคิดออกเลยออกแน่นะออกแน่ยกตัวอย่างว่าคนมาเนี่ยรู้จักกันแท้ๆจากกันไป10 ปีเคยเห็นหน้าที่ไหนวิเศษนึกไม่ออกไม่ต้องไปนั่งสมาธิที่บ้านนะเดี๋ยวจะผ่าเดี๋ยวแกคอยนั่งอยู่สัก5 ชั่วโมงฮะฉันจะไปบ้านซะหน่อยจะไปนั่งสมาธิจะได้รู้ว่าแกคือใครอ๋อก็แย่แท้เอาเดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะใครนี่ตะคุณนั่งเลยตรงไหนยืนก็ได้หายใจยาวๆหลับตาสักนิดเดี๋ยวกลัวว่าเขาตะคุณนี่มาถึงหลับหูหลับตายังไงก็เข้าไปข้างฝาก็ได้แล้วหรือนั่งบนเก้าอี้หลับหูหลับตาทำไม่รู้จีสักพักหายใจยาวๆแล้วปากจิตวันนี้คิดขึ้นมาอ๋อได้ความจังไม่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงมันออกเองมันบอกเองนี่เราเคยทำได้ทุกครั้งอ๋อเป็นทุกข์ใจมันไม่แน่นอนปีทุกข์หาความจริงไม่ได้เป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงภาวะนะถ้าเราถึงอนัตตาเมื่อใดมีความสุขเมื่อนั้นไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันเป็นอนิจจังทั้งนั้นแล้วยอมที่มานั่งเนี่ยบางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแล้วแต่ก็ได้มาบางคนตั้งใจจะมาขับเสือกไปที่อื่นซะแล้วพาไปวัดเบญจาซะบ้างแล้วไปวัดบวรซะบ้างเนี่ยเพื่อนก็ชวนเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนี่อันนี้จังไหมล่ะจะไปปรองกันที่ไหนเนี่ยไม่จะไปปรองมันเกิดขึ้นเองอย่างนี้เป็นธรรมชาติพระไตรลักษณ์นี่เป็นเรื่องความจริงของชีวิตโดยธรรมชาติแล้วเอาจิตไว้ที่ลิ้นปี่ที่คิดไม่ออกไว้ตรงนี้หายใจยาวๆคิดออกเลยนะลองดูสิโยมลืมลูกกุญแจมัวโมโหนะมัวไปด่าลูกด่าหลานด่าผัวด่าเมียนะยิ่งหายิ่งหาไม่ได้ยิ่งไม่พบไปนั่งเฉยๆหายใจยาวๆแล้วทำใจสบายปากไปที่ลิ้นปี่เดี๋ยวคิดออกอ๋อลูกกุญแจ

ที่ลิ้นชักปิดหอลูกแกลืมไว้ในห้องน้ำนึกได้นี่มีประโยชน์ไหมแน่นอนไหมมันมีประโยชน์เนี่ยขอฝากต่อไปปัญหาต่อไป

ามารถห้ามนะข้าพเจ้าสามารถห้ามหรือหยุดการกระทำของคนผู้นั้นได้ห้ามได้ซะด้วยโยมคนนี้นะเขาจะทำบาปก็ห้ามได้เอ๊ะแกงเนี่ยสาห้ามก็ทำบาปได้ดีแล้วนี่แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นกรรมของแต่ละบุคคลจึงได้เลยโดยจริงได้เฉยเสียปล่อยก็ทำบาปต่อไปเอ๊ะห้ามได้ไม่ห้ามวุ้ยไปเรื่องกรรมครับปล่อยก็ทำบาปห้ามได้ก็ห้ามสิถ้าห้ามไม่ได้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนิจจาอีกโยมคุณหน้าคุณพี่คุณน้องอย่าทำบาปเลยโอ้งั้นเชื่อไม่ทำอุตส่าห์ห้ามได้แล้วมาคิดซิว่าอ๋อเป็นกรรมแต่ละบุคคลเลยปล่อยทำตามยถากรรมฆ่าเขาไปเถอะไม่ว่าก็ควรห้ามเขาสิถ้าห้ามได้ถ้าห้ามไม่ได้ก็ปล่อยไปตามยถากรรมทำยังไงได้โยมเป็นเรื่องกรรมของเขาถ้าห้ามได้ควรห้ามถ้าห้ามไม่ได้เขาไม่เชื่อเราก็แล้วแต่หมดเรื่องไปตอนนี้พออย่าไปเฉยสิถ้าห้ามได้ห้ามถ้าหาห้ามไม่ได้ก็เฉยวางเบกขาเป็นไรไปแต่ควรห้ามได้ก็ห้ามเถอะแล้วอย่าไปคิดเลยว่าโอ้เป็นกรรมของสัตว์เขาจะฆ่าสัตว์ก็ทำบาปทำไปควรห้ามได้ก็ห้ามสินะถ้าห้ามไม่ได้ก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก็ปล่อยตามยถากรรมไปตามเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ถ้าทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้โอ้โอ้โดยไม่ต้องมัวแต่อันนี้อ่านไม่ออกทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้โดยไม่ต้องมัวแต่อะไรนะความรู้สึกของใครอันนี้ได้ความว่าเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้โดยไม่ต้องมัวเอาอกเอาใจหรือรู้สึกของใครๆมากมายนักทำให้วุ่นวายใจใจไม่สงบจะทำอะไรก็มัวแต่ห่วงเพราะว่าพะวงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอิสระในการดำเนินวิถีชีวิตถูกต้องที่ยอมเข้าใจแต่ไม่ถูกต้องของอาตมาเราจะอยู่ในสังคมเนี่ยยอมโปรดทราบเราจะไปเอาใจคนโน้นแล้วมาเอาใจคนนี้มาเอาใจคนนี้แล้วจะเอาใจคนนั้นให้มันถูกใจเขาทุกคนเนี่ยไม่ได้หรอกตายนะไม่ไปอานิจังทุกข์ในตาเลยจะไปเอาใจเขาได้ยังไงเล่าเราจะอยู่ในสังคมนี้เนี่ยยอมโปรดเอาหลักนี้มาปฏิบัติสมมติว่ายอมเนี่ยเป็นคนดีดีทุกอย่างไม่ต้องอธิบายแล้วคนที่นั่งเนี่ยสิบคนทั่วทั้งนั้นมาเอาไหนเลยแล้วเราจะมาอยู่เขาได้ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะเลยเรากลายเป็นคนชั่วนะคนดีคนดีกลายเป็นคนชั่วไอ้สิบคนกลายเป็นคนดีไปหมดใครเชื่อไหมสังคมคนดีอยู่ในคนชั่วในหมู่คนชั่วถ้าจะชั่วเขาไหมชั่วก็อยู่ต่อไปถ้าจะไม่ชั่วย้ายไปซะแยกไปซะสิไม่แย่ก็ต้องไปชั่วต่อไปถ้าไม่ยอมชั่วกับเขาอยู่กับเขาไม่ได้นะอยู่ไม่ได้แน่นอนนี่สังคมนะยอมอย่าไปเอาใจเขาเลยในเมื่อเขาทำชั่วแล้วจะพยักพยเยิดขุนพยักดีไม่ดีไม่ใช่ชาวพุทธนะเห็นว่าที่นี่ไปดีเราเตือนเขาไม่เชื่อต่อไปเราจะอยู่เขาไม่ได้เรากลายเป็นคนชั่วนะแกะดำในสังคมแน่นอนทำไงหนีหน้าเสนาในจะไปหงสาหรือไปเมืองไทยเชียงใหม่ก็ไปเถอะอย่าไปเอาใจเขาสิเอาใจคนนี้นะด้านเสือไปเอาใจคนนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนั้นจะไปเอาใจอะไรได้โยมพูดไปถึงตอนนี้นะแค่ตำบลเดียวกันเอาใจทั้งตำบลได้ไหมกำนันแค่ผู้ใหญ่บ้านเอาใจทั้งหมู่บ้านได้ไหมไม่ได้หรอกเอาความถูกต้องไปหลักสินับภาษาอะไรแค่เอาใจคนในหมู่บ้านแค่ครอบครัวเลยยังเอาใจไม่ได้ยอมเห็นด้วยไหมเอาใจเมียเอาใจผัวยังแถมเอาใจพ่อเอาใจแม่แถมมาเอาใจลูกอีกตายสิตายพอดีทำยังไงอ่ะไม่ต้องกล่าวว่าคนอื่นเลยไม่ต้องจ้ำกล่าวว่าผัวกับเมียเลยนะแค่ตัวของเรายังเอาใจยังไงยอมตามใจตัวเองอ่ะ

แล้วก็ถูกใจตัวเองไหมทุกครั้งอ่ะบางครั้งก็โมโหตัวเองนะคิดไม่ได้สมหวังแค่ตัวเองยังใช้ไม่ได้เลยยังเอาใจไว้ไม่อยู่นะตัวเองนี่นะบางครั้งก็ทุบกระดานแขกหัวตัวเองเรื่องจริงนี่หรือสังคมเราจะไปอยู่กับใครเอาความถูกต้องมาโยมพิจารณาศีลสมาธิปัญญาง่ายๆโอ้แต่อย่างนั้นอยู่ยังไงในสังคมเนี่ยวงข้าราชการไม่ต้องวงราชการวงกลุ่มบ้านกลุ่มวัดกลุ่มวัดพระก็ไปกันแน่พระก็ไปกันนะไม่ตามพระคุณเจ้าอยู่ท่านไม่ได้นะไม่ได้นะพระเถระอนุเถระเราก็ต้องทำตามท่านท่านว่าไงว่ากันนะมีหลักก็หิ้วย่ามตามก้อนนิมนต์ท่านบ่อยได้เป็นพระครูกล่าวนมัสการหลวงพ่อปัญหาต่อไปขอกราบเรียนถามว่าการแผ่เมตตาควรจะพนมมือไหว้หรือใช้มือขวาซ้อนบนมือซ้ายกรุณาบอกเหตุผลด้วยเจ้าค่ากราบขอบพระคุณตอบเลยอันนี้เคยชัดเวลาแผ่เมตตาไม่ต้องพนมมือหรอกหลับตาแผ่ไปไม่ต้องพนมมือแน่นอนทำความสงบไม่ต้องพนมมือเวลาจะแผ่เนี่ยทำความสงบยอมยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นอนทำไงเวลาแผ่อย่าหลับนะต้องลืมตาไหมลืมก็ได้ไม่ลืมก็ได้แต่ลืมนะมันมัวไปเห็นนาฬิกามัวไปเห็นคนนอนแล้วก็สัพเพสัตตาสัพเพสัตตามันก็ไม่ไปสิมันก็อยู่ที่คนนี้แหละหลับตาซะมือขวาทับมือซ้ายประสานกันก็ได้ทำสมาธิตั้งสติไว้ที่ไหนอุณโลมมาปัจจายเตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นว่าไปแล้วก็แผ่ไปได้ใครว่าไปไม่ต้องพนมมือแล้วถ้าพนมมือก็เป็นการสวดมนต์ไหว้พระนะตรวจน้ำต้องพนมมือไหมไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้มีน้ำไหมสาธารณพิธีก็เทน้ำมือซ้ายจับล่างมือขวาจับบนแล้วเทเลยยะถาให้ผีสับผีให้คนจำง่ายๆองค์ที่สองสับผีติโยครวดโยมบางคนเนี่ยขอโทษมันไม่มีที่เอาสมมุติหน่อยจับมือไหนก็ตามหยดแมะถูกไหมฮะโทกแต่ไม่ถูกไม่ใช่ไม่ได้ก็แสดงมาไงไม่เต็มใจเหรอก็ปิดก็ปล่อยทำไมอุ้ยทั้งก็ปิดก็ปล่อยได้อุทกขวารีเหนือปฐพีทนเต็มใจแสดงออกนั่นเนี่ยเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตเทเรื่อยไปเลยโจเทไปหมดไปนี่เต็มใจทำแสดงออกซึ่งน้ำใจไม่มีน้ำได้ไหมได้น้ำใจก็ได้นี่มันเป็นสารพิธีเพื่อน้อมเข้ามาหาใจตั้งหากน้ำใสใจสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองโดยทานข้าพเจ้าบริจาคไปเนี่ยหนึ่งทานข้าพเจ้าบริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์สองเจตนาบริสุทธิ์สามทักษิณาทานข้าพเจ้าไม่ได้ผลเพราะคนรับทานข้าพเจ้าบริสุทธิ์เรียกว่าปฏิฆา6ยอมผู้บริจาคเป็นทายกปฏิฆา6รับทานก็บริสุทธิ์ด้วยนี่เทน้ำไปเลยนะบางคนเนี่ยยาถาก็เฉยองค์ที่2รับสัพเพตโยอ้าวเทน้ำที่อะไรกันวุ้ยเนี่ยสัพเพให้คนแล้วเสือกเทน้ำยาถาก็ให้ผีนะสัพเพให้คนนี่จำไว้สั้นๆไม่ต้องอธิบายเสียเวลาสัพเพนี่ให้พรคนเลยคนที่นั่งเปตานังอุปกัปปติยะถาผี

เปตานังกรวดน้ำได้พอสัพพีแล้วเลิกเลยหมดเรื่องขณะนั่งสมาธินั้นหลับตาอยู่แต่ได้เห็นภาพโต๊ะหมู่บูชาข้างหน้าเป็นพระหลายองค์เป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะเหตุที่เห็นพระใจเป็นกุศลตอบไม่ง่ายบางทีเนี่ยนึกถึงประวัติถึงพระเข้าแม้ใจเป็นกุศลเห็นพระพุทธรูปเลยเห็นเลยเห็นแล้วเราก็ตั้งสติวัฒนาภาพเดี๋ยวจะหายไปอนัตตาอานิจจังไม่เที่ยงไอ้โลกภาพนิมิตเนี่ยมันมี3อย่างอานิจจังไม่เที่ยงมันหลอกลวงเราก็ได้และทำให้เราหลงติดนิมิตอยู่ก็ได้จึงต้องแผ่เมตตาตั้งสติวัฒนีแล้วภาพหมู่โต๊ะหมู่ประชาพระและพุทธรูปจะหายไปแสดงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอานิจจังเกิดเป็นอนัตตาขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่วิปัสสนาถ้าเป็นสมถะต้องยึดนิมิตเป็นสมถะต้องยึดนิมิตเป็นเครื่องหมายคือสมมุติบัญญัตินี่มันต่างกันอย่างนี้ขอเรียนถามว่าเรานำข้าวไปกับข้าวที่จะไปทำบุญตักบาตรถวายพระมอบไปคนอื่นไปใส่บาตรกับพระเราจะได้บุญกุศลหรือไม่โอ้ยจะไปจะไม่ได้ของเราได้อย่างนั้นก็คนที่ฝากไปไม่ได้ก็อดสิไม่ได้บุญได้แต่ก็ต้องแบ่งให้คนที่เข้าไปสักเครื่องหนึ่งนะสักเครื่องหนึ่งนะได้ความนะและอาตมาจะถามโยมมั่งโยมมีลูกชายคนหนึ่งไม่ได้เจตนาให้ลูกชายบวชและไม่มีศรัทธาต่อผู้ศาสนาแต่ลูกชายบวชแล้วไปบวชที่อื่นแล้วโยมก็ไม่รู้อยากจะถามโยมโยมได้บุญไหมโยมได้บุญไหมฮะก็ไม่ได้มากมีไหมโอ้โหเบนมาจะตายไม่ได้ไงแล้วก็ได้ความว่าคือตอนนี้เรานึกสนุกแล้วเดี๋ยวเล่าสักหน่อยให้กฎกรรมดีไหมนี่เล่าถึงว่าฝากไว้คนอื่นทำเนี่ยแล้วกลับมีโรคไม่มีศรัทธาบวชเพราะพ่อแม่ไม่เลื่อมสายผู้ศาสนาไม่เลื่อมสายจริงๆด้วยแล้วลูกไปบวชแล้วทำไมช่วยพ่อแม่ปิดขุมนรกได้นี่เรื่องจริงที่ข้างว่าอาตมาเนี่ยจะเล่าโยมฟังเดี๋ยวนี้เลยว่ามีอาหวดคนหนึ่งเป็นคนจีนหนวดยาวนะแล้วก็เตี่ยจีนแม่จีนทั้งสองมีอาชีพนายกรหนองประเมินผลสัมปทานกับรัฐบาลมีหนองอยู่หลังวัดอาตมาเป็นหนองใหญ่บกรนี้ปลาชุมเหลือเกินนะแต่ก่อนนี้เขาเรียกปลามันแม่ลาใช่ไหมของดีสิงห์บุรีมีสี่อย่างคุณโยมหัวหน้าเนี่ยเคยเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่เคยไปรู้เลยแต่ไปสิงห์บุรีรู้เลยของดีสี่อย่างเนี่ยโยมรู้เลยเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่หนึ่งปลามันแม่ลาน้ำยาบางเราสาวสวยต้องไปเป็นแป้งแป้งหวานต้องไปเป็นไล่แต่โยมไม่ใครการรู้เลยถ้าไปเมืองสิงห์ไม่เจอสาวเป็นแป้งไม่เห็นเมืองสิงห์เนี่ยยอมรู้เคยไปแล้วก็ได้ความว่ามีอาหวดเป็นนายกรหนองเลี้ยงหมูร้อยกว่าตัวเลี้ยงหมูมากแล้วอาแหงเป็นลูกชายลูกอาหวดแซ่ตังวงสกุลแซ่ตังอาหวดนี่ไม่เลื่อมสายพระใครไปเรียกไล่5บาท10บาททำแต่ไม่ไปวัดไม่ชอบพระมีอาชีพทางทำหมูเลี้ยงหมูเยอะแล้วก็ขายหมูด้วยอาชีพที่สองนายกรหนองรับประเมินผลอะไรเขาเรียกสัมปทานต่อรัฐบาลนี่อย่างท่านหัวหน้ารู้เขามีสัมปทานหนองต้องเสียเงินรัฐบาล1ปีปีละครั้งเลยอาเฮงอายุ14 15ปีชื่อเกียรติหันผักบุ้งจับผักบุ้งเลี้ยงหมูทุกวันทำไงเนาะเตียก็ตีทุกวันให้ไปหาผักบุ้งมาเลี้ยงหมูเราขี้เกียจหมูเต็มทีแล้วแล้วขี้เกียจหาปลาไปขายไปนากรหนองอยู่มาวันหนึ่งหนีไปบวชเนรเลยหนีไปบวชเนรไปบวชเนรได้สัก 4-5 วันเอาหัวไอเฮงไปไหนไอเฮงไปไหนไปตามไปบวชที่วัดกลางบ้านแป้งที่สาวสวยบ้านแป้งนะท่านเดี๋ยวนี้ไม่สวยแล้ว

สวยสวยมาอยู่กรุงเทพหมดอยู่แต่คนแก่ๆไม่ไปท่าแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไปไหนท่านว่าคนบัดแปลงสวยมาจากเวียงจันทร์สมัยพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยท่านรู้คนบัดแปลงมาจากเวียงจันทร์ทำหม้อทำอะไรใจนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเนาะพูดถึงเรื่องเอาหวดต่อไปไอ้เฮงหรือบทเนรเอาหวดไปแล้วต่อไปหนูยาวไอ้เฮงบวชอยู่ไหนวะไอ้ใครเป็นส่งพังวะเอาโลกอ้วนมาบวชแล้วด่าพวกผมมามันแล้วฮะไอ้เฮงมาเนี่ยไอ้เฮงมาแล้วทำไมโยมมาไงบวชทางชิขาล่ะบวชทางชิขาล่ะข้าวเปล่าบ้านเรามีไปขอเขากินมาได้เรื่องอะไรนะไปศึกด้วยนี่ไปมันก็พอตีไอ้เฮงหนีเลยหนีไปอยู่วัดครูต่อไปนะที่บ้านแป้งนะหนีไม่เอาเอาห้วยก็ผิดหวังกลับไปบอกก็อาซิมภรรยาว่าเจอไอ้เฮงแล้วมาบวชเองบวชทางชิขาอะไรปลาสายข้าวประชาบ้านก็กินแม้เราเสียใจเหลือเกินนะมีลูกผู้ชายคงเรียวนะแล้วก็ทำอย่างนี้เสียศักดิ์ศรีแท้ตั้งว่าไงพี่ก่อนในที่สุดไอ้เฮงหนีต่อไปจนอายุครบ20ปีบริบูรณ์อุปัชฌาย์อาจารย์ก็จัดการบวชเอาห้วยไม่เคยไปเลยแล้วอาจารย์อุปัชฌาย์ชื่อหลวงพ่ออุชามาเป็นเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ล่องซุงล่องแพมาก็มาบวชอยู่ไว้กลางบ้านแป้งเขาเรียกเจ้ามาเป็นเจ้าคลองนครแล้วล่องซุงมาส่งสวยที่กรุงเทพพระมหานครสมัยเก่านานมาแล้วรัตนโกสินทร์โน่นเลยก็ปล่อยให้ลูกน้องส่งสวยเอาไอ้ไม้ซุงไม้สากมาส่งเทพเสร็จแล้วหนีบวชเลยบวชไปอุปัชฌาย์ไอ้เองก็บวชวันนั้นพอบวชเป็นพระภิกษุมาได้สัก 5,000 ษาบวชได้2ภาษาไอ้เองเอาห้วยไปอย่างไอ้เองน่ะบวชทั้งขี้ขาอะไรวะศึกไปนะเตี่ยก็แก่แล้วทรัพย์สมบัติมันมีมากมายหมูก็หลายตัวจะได้ยกให้เลือกไอ้เฮงหนีไปอยู่ที่อื่นต่อไปในที่สุดเล่ากฎแห่งกรรมมาโยมฟังเอาหวดเจ็บตายสองคืนสองคืนเอาหวดตายสองคืนก็เอาไปสวดไอ้เฮงกลับมาไอ้เฮงนี่บวชได้ห้าพรรษาพอดีได้ห้าพรรษาก็เอาเตี่ยหวดเนี่ยใส่ลงประเพณีเจนเนี่ยเขาไม่เผาแต่ใส่โลงไม่มีจำปานะโลงธรรมดาแล้วจะไปใส่หุงซุยไอเฮงว่าอย่างนั้นพระภิกษุเฮงก็ว่าอย่างนั้นเลยก็ให้พระสวดซะสามคืนสามวันทำบุญเจ็ดวันแล้วจะเข้าหุงซุยแน่นอนก็สวดคืนที่สองพอดีโยมกกพระก็กุศลาธรรมากุศลาธรรมาเอ๊ะกุศลาธรรมาศพเมื่อก่อนนี้เขามีผ้าขาวคลุมเขาไม่เหมือนโรงผีโรงศพเดี๋ยวนี้เขามีต่อโรงธรรมดาแล้วผ้าขาวคลุมนะนี่สมัยเก่านี่เล่าสมัยเก่าพอกุศลาธรรมากุกแล้วองค์ที่สองบอกเอ๊ะท่านต้องเอาไอ้ตาลปัดกระทุ้งด้วยนะแล้วองค์ที่สองบอกเคยองค์ที่สามกระทุ้งต่อไปแท้จริงไม่ใช่กระทุ้งเลยก็พระใหม่ฉันนึกว่าทำจังหวะกุศลาธรรมากกกุศลาธรรมาองค์ที่สี่กกเลยไม่รู้ใครกกจนสวดจบสวดจบแล้วทายกก็นั่งอยู่อะไรมันก็เลิกกกแล้วนี่ท่านก็เลิกสวดแล้วนี่ท่านวันก่อนก็ไม่เห็นให้จังหวะคืนนี้ให้จังหวะไอองค์ต้นก็บอกเปล่านะไอองค์ที่สองได้ยินกกบอกก็ผมก็นึกว่าคุณให้จังหวะเลยผมก็กระทุ้งได้องค์ที่3ก็กระทุ้งต่อไปไอ้องค์ที่4ไม่รู้ภาษาเหตุปัจฉโยก็กระทุ้งบอกอ้าวก็เห็นองค์หน้าทําจังหวะผมก็ทําจังหวะอันเจ๊นี่เรื่องจริงนะพอสวดเสร็จแล้วกุกหนักข้าวทายกไม่กลัวบอกว่านี่พระคุณเจ้าดูสิมาการสวดศพเนี่ยยอมฉันหน้าศพต้องหน้าศพจริงๆนะสมัยเก่าว่าศพขึ้นน้ำเหลืองหยดก็ต้องฉันหน้าศพนะแต่ไม่ใช่ไปฉันที่ทางนาอย่างนี้เอาศพตั้งเนี่ยถามท่านดูท่านหัวหน้ามาสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่สวดอย่างนี้นะลองเหีบทองแก้วเลยนะต้องไปนั่งสวดหน้าศพแล้วมีมนต์พระคุณเจ้าตอนเช้าฉันหน้าศพเขาต้องมาอะไรเงี้ยอาตมาก็เคยไปสวดจะไปฉันหน้าศพอย่าลืมนะต้องฉันไปซะก่อนเพราะเราปรงกรรมฐานได้ดีบวชใหม่พอได้กลิ่นเหม็นก็ไปแล้วบอกว่าท่านทำไมไม่ฉันแล้วโอ้โหเมื่อกี้ฉัน

พอโยมก็เผลอก็คุยโยมจำตำราไว้คุยให้มันโบแล้วก็แสดงว่าฉันก็แล้วตดมาเป็นแกงไงตดออกมาเป็นกลิ่นศพแล้วนี่สมัยเก่านะนี่สมัยสมาบุตรใหม่ๆเลยสักสวดพระใจความตาหวดฟื้นฟื้นเยอะๆต้องเอามาแก้กาสังมัดจะแน่นเลยเมื่อก่อนนี้เขามัดเขากลัวผีจะวิ่งมั้งนะมัดแล้วก็มีไอ้ซองหมากซองอะไรใส่มือเดี๋ยวนี้ก็ไม่มัดหรอกมัดแน่นเลยแก้อยู่ต้องไปชั่วโมงเอาศพออกมานอกตาหวดลืมตาเฟิร์นสวดพระพิธามไปคืนแล้วนะแล้วพระท่านสงสัยไอ้คืนที่สองไม่เห็นเหม็นเพราะไม่มียาเฉดสมัยเก่าเออศพนี่ไม่เหม็นนะแปลกมากเขาจะเหม็นยังไงจะฟื้นแหละฟื้นก็พอดีวันนั้นประชาชนมากมายตาหวดเริ่มเล่าขอน้ำกินพอขอแห้งพอกินเสร็จแล้วก็ไอเฮงก็นั่งแต่ภรรยาตาหวดตายแล้วตายตอนตาเฮงหลังตาเฮงบวชเนรก็ตายซะแล้วแล้วทีนี้ก็ไอเฮงได้หาพรรษาตาหวดก็เริ่มเล่าน้ำลมมือเรื่อยเลยบอกว่าตอนที่สลบไปตายไปเนี่ยวิญญาณไปสู่เมืองนรกแกเล่าได้ละเอียดเลยสู่เมืองนรกแล้วทีนี้มีคนสี่คนมาถามอาหวดอยู่เมืองมนุษย์ทำบุญอะไรอ้วไม่ได้ทางเวลามันมาเรียนลายก็สลึงสองสลึงบากสองบากอ้วกับทางไปไม่ใช่หรือทำบุญอะไรมากกว่านี้ถอดกระถิ่นเปล่าเปล่าถอดพระป่าเปล่าอ้วไม่เป็นอ้วไม่รู้ทิ้งป่าเป็นยังไงอ้วไม่เข้าใจอ้วไม่เคยไปวัดแล้วหรือมีอาชีพอะไรอ้วเลี้ยงหมูขายหมูแล้วก็เป็นบรรณากรหนองมีสองอย่างเอ้ยทำอะไรเนี่ยเลือต้องทำเจ้เปิดบัญชีเลือต้องทำบุญเนี่ยนะมาจะทางพอสักเดียวเตาหวดเหล้าพรึบไฟนรกควันนรกหายใจไม่ออกแล้วมีกระทะทองแดงมาคอยเนี่ยควันหายใจไม่ออกเตาหวดเหล้าหายใจไม่ออกอู้จะตายแล้วโอ้ยเลือทำบุญอะไรแค่ไหนเด้ทำบุญอะไรว่าไม่ได้ทำหนักเข้าหายใจไม่ออกก็ลืมตาดูเห็นพระเหลืองมาโบกควันหายไปควันหายไปแต่หายยังไม่หมดยังสลับสำลักอยู่เออว่าไม่ได้ทางบุญว่ะแต่ลูกชายว่าบวกว่าเห็นพระเหลืองว่ะพระเหลืองมาพักนั่นนะเซอยากจะถามว่าหรือทำอะไรว่าไม่ได้บวกมังรักมังบวกเองมังหนีไปเองว่ะเออถึงหนีไปเองก็ตามแล้วโยมพระบาลก็เล่าต่อไปว่านี่เอาหวดลูกชายเลือบวชนั่นดีแล้วแล้วลูกชายเลือเนี่ยไปเรียนวิปัสสนากับท่านเจ้ามาที่เป็นเจ้าครองนครเชียงใหม่แต่ท่านบวชไปอุปชาให้ลูกของตาหวดบางนั้นแล้วก็นั่งเจริญวิปัสสนาอุทิศส่วนกุศลให้เตี่ยแม่ตอนมีชีวิตอยู่ตลอดมาแล้วเจ้าตาหวดนี่จึงได้ไม่ตกนรกเดี๋ยวจะให้กลับไปเนี่ยนี่ถ้าเอาวดเอาแหงหรือไม่บวชนะหรือจะต้องลงกระทะทองแดงนี่นะลงกระทะทองแดงหรือกินเหล้าแกงบางไปงานอะไรวะกินเหล้าไม่หลายนะว่ากลุ่มจริงกลุ่มศาสตร์ว่าก็ต้องเก่งเป็นธรรมละบางแห่งนี่ตมาไม่จะแกงพูดแบบแต่ตาหัวแกพูดไทยไม่ชัดแต่ตมาพูดจะเหมือนเปล่าไม่รู้ตาหัวแกตายไปนานแล้วก็ได้ความว่ากลับไปฟื้นพอฟื้นมาพอดีเรียบร้อยตาหวดไปอยู่ก็อาเฮงเลยเป็นสมภารวัดตั้งแต่พรรษา5แล้วก็อาเฮงเอ้ยรักเตี่ยไม้รักจะยอมรักอย่าศึกนะอ้าวก็เตี่ยให้อาตมาศึกนี่ปีหน้าอาตมาจะศึกแล้วมีแฟนเป็นครูโรงเรียนแล้วก็ศึกแล้วจะไปเมืองจีนเพราะอาเฮงพูดจีนเก่งเรียนหนังสือจีนเก่งรู้พูดได้ทั้งภาษาลาวตอนอยู่บ้านแป้งภาษาจีนเก่งเฮงได้ชื่อคือเซงลี่ฮ่อพูดได้ฉะนั้นพูดเก่งได้ความว่าไอเฮงอย่าศึกเลยนึกว่าสงสารเตียเลยตาหวดรักษาโบโสตลอดอยู่กับไอเฮงด้วยมาหน้าบัดนี้นี่เจ๊เห็นเพราะหน้าข้าวไอเฮงก็สร้างศาลาสร้างโบสถ์เรียบร้อยเตียอาตมาจะศึกโอ้โหนี่ไอเฮงเลยคิดดูให้ลีนะนี่ได้อาเฮงนะช่วยเตี่ยไว้ถ้าอาเฮงศึกแล้วเตี่ยเสียใจมากเลยอาเฮงก็ต้องอยู่มาจนเป็นพระครูถาวรวิริยะ

0: คุณเจ้าคณะตำบลบ้านแป้งแล้วก็ตอนมรณภาพอายุ60กว่าแล้วก็ไอเฮงตายแล้วก็เอาไปไว้คู่ไปสร้างวิหารไว้กับศพเตี่ยหวดไม่ต้องเผาเพราะเป็นคนจีนมาจนเท่าถึงวันนี้ชี้เห็นได้ว่านี่เนี่ยโลกเนี่ยหนีไปบวชโดยพ่อแม่ไม่รู้ตามไปยังช่วยเตี่ยไม่ตกนรกได้ดังกล่าวมาเอาแค่นี้นะปัญหาต่อไปการแก้ไขนิสัยเด็กคือควรหลอกล่อให้รางวัลก่อนนั้นอยากเรียนถามว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุต้อง30ปีแต่นิสัยยังเหมือนเด็กชอบซุกซนสนุกสนานไม่รับผิดชอบใดๆแล้วก็เคร่งงุดงิดมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างหรือไม่ตามที่ท่านได้ประสบมายากอยู่เหมือนกันต้องดูนิสัยโยมบางคนนี่ไม่ต้องอายุ30หรอกแค่50ก็ไม่เอาไหนก็มีแต่เหมือนเด็กๆโรคปัญญาอ่อนต้องดูกฎแห่งกรรมของเขาบางทีอายุต้อง30นะไม่เป็นผู้ใหญ่นะบางคนนี่ไปมีครอบครัวแล้วยังเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีเยอะมีเยอะต้องจับนิสัยก่อนโยมจับนิสัยก่อนเราก็ไม่ต้องไปบอกให้เขาแก้นิสัยด้วยการเจริญสมาธิให้เขาหัดสวดมนต์ไหว้พระต้องมีนโยบายอันนี้อาตมามองไม่เห็นคนที่อายุ30ถ้าคนมีนิสัยแบบนี้ต้องเอาอะไรมาแก้ต้องแก้จริตในสมถะชอบทางไหนให้เอาทางนั้นแต่วิปัสสนานี่ไม่ต้องแก้จริตนะใช้สติอย่างเดียวใช้ได้แต่คนเรานี่มีหลายรสหลายชาติอย่างที่อาตมาพูดว่าเหมือนต้นไม้มีหลายรสหลายเรื่องหลายชาติหลายประการในคุณธรรมของเขาเราจะต้องรู้ที่มาของเขาบางคนเป็นโรคปัญญาอ่อนบางคนนี่เหมือนเด็กๆจริงๆอายุต้อง50แล้วยังเหมือนเด็กไม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่สามารถจะรับผิดชอบอะไรเลยนะคนประเภทนี้ต้องรู้จริตวิธีแก้นี่แก้ยากเหมือนกันต่อมาต้องรู้ว่าคนนี้จริตอย่างไรควรจะเอาธรรมะบทไหนไปให้เขาถึงจะพอใจอันนี้ต้องแก้แบบนั้นอันนี้คือรายละเอียดไม่ได้หรอก
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เสร็จแล้วก็เข้าสมาธิ5นาทีให้อยู่ในอาการหนึ่งสงบขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้ามองดูคนอื่นก็จะให้นั่งนานถ้าไม่มองกันก็จะได้นั่ง5นาทีเนี่ยถ้าตาไปมองเพื่อนฝูงอยู่จะได้นั่งถึง3ชั่วโมงนะถ้าไม่มองใครก็นั่ง5นาทีเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายวางให้เรียบร้อยแล้วให้กำหนดที่ลมหายใจเข้าให้รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทพุทธโทพุทธโธพุทธโธพุทธโธหลับตาปิดปากวางให้สบายสบายดูรู้ที่ลมหายใจเข้าดูรู้ที่ลมหายใจออกดูรู้ที่ลมหายใจเข้าดูรู้ที่ลมหายใจออกหายใจยาวๆลึกๆบ้างหายใจเบาๆบ้างและก็หายใจเป็นปกติบ้างสลับกันไปบางทีต้องหายใจสั้นหายใจยาวบางทีต้องหายใจเบาหายใจแรงบางครั้งก็ประคองลมหายใจเข้า

หายใจออกดูรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นเป็นปกติของลมมี3ขั้นตอนหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงและหายใจปกติให้กำหนดสลับกันไปเพื่อจะให้เรานั้นจิตสงบลงง่ายจิตสงบแล้วความจำแม่นยำเรียนหนังสือก็เก่งเป็นคนอาจหาญเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนเด็ดเดี่ยวเพราะจิตสงบเป็นคนที่มีความร่าเริงเบิกบานในตัวเองเมื่อจิตสงบลงรวบรวมความคิดนึกมาอยู่ที่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทอย่าให้ตัวก้มเกินไปอย่าให้ตัวแงนเกินไปให้ตรงๆให้งามๆ5นาทีตั้งใจถ้า5นาทีเรายังบังคับเจ้าของไม่ได้อย่างอื่นใดก็คงดีได้ยากดีได้ลำบากคงจะเป็นคนดีได้ยากเป็นคนดีได้ลำบาก5นาทีเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างอื่นใดก็คงจะยากที่จะทำให้ดีขึ้นคนเราถ้าบังคับตัวเองเพียง5นาทีไม่ได้จะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรมันก็คงไม่สำเร็จและก็คงไม่ดีเพราะฉะนั้น5นาทีนี้จึงพยายามบังคับตัวเองทรงกายให้อยู่ตั้งกายให้อยู่ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่โยกให้ตรงๆให้นิ่งๆลองบังคับตัวเองให้นิ่งๆนักเรียนหญิงนั้นนิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ขาดนักเรียนชายยังไม่ค่อยเรียบร้อยต้องให้ตรงเหมือนนักเรียนหญิงจะแพ้นักเรียนหญิงไม่ได้ต้องให้ตรงๆให้เรียบร้อยหรืออุบาสิกาหมายถึงนักเรียนหญิงให้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่อุบาสกคือนักเรียนผู้ชายยังไม่งามเท่าที่ควรยังก้มไปแงนไปค่อมไปต้องวางหน้าตาให้งามเพราะว่าส่วนมากเรียบร้อยแล้วเอามือวางกันให้สนิทปิดปากให้เรียบร้อยหลับตาให้เรียบร้อยวางหน้าตาให้อยู่สบายสบายอย่าเพิ่งหลับตั้งใจเที่ยงประคองลมหายใจเข้าประคองลมหายใจออกประคองลมหายใจเข้าประคองลมหายใจออกรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกดูที่ลมหายใจเข้าดูที่ลมหายใจออกเอาใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะทำให้เรากายเบาตัวเบาตัวลอยตัวเย็นจะทำให้เกิดความรู้สึกกายเบากายเย็นเหมือนกับเราจะเหาะขึ้นบนอากาศเหมือนกับเราเป่าลูกโป่งสวรรค์มันก็จะค่อยพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นกายมันก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นมันเหมือนว่าเรานี่จะเหาะขึ้นบนอวกาศพอเราสูบลมพอเราสูดลมเข้าสูดลมออกหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอาการทำให้กายเบาไม่เมื่อยไม่เหน็บไม่ชาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูรู้อยู่อย่างนี้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโท
หายใจเข้าพุท

หายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทคำเดียวต้องอดทนต้องอดกลั้นเพราะเรานั่งมันถึงเจ็บมันถึงปวดต้องอดทนต้องอดกลั้นเพราะเรานั่งมันถึงเจ็บมันถึงปวดถ้าเราไม่นั่งหรือนั่งคุยกันมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นี่เรานั่งเข้าสมาธิมันก็รวมความรู้สึกลงมามันจะมีอาการของคำว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นจุบยิบตรงนั้นเหมือนกับมีมดไต่แมลงตอมเพราะจิตมันจะสงบลงมันจะสว่างมันจะสงบมันจะมีอาการคันตามใบหน้าคันตามตัวหรือมีอาการร้อนไปทั้งกายมีความรู้สึกร้อนแผ่วก็พึงนั่งให้สงบอย่าไปสนใจดูหายใจเข้ารู้หายใจออกดูหายใจเข้ารู้หายใจออกนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องกำหนด5นาทีเท่านั้นถ้าเราคุมไม่อยู่บังคับไม่ได้อย่างอื่นใดก็คงทำได้ลำบากอย่าไปยกมือพยายามบังคับไว้อย่าไปเกาตรงโน้นอย่าไปหยิกตรงนั้นให้บังคับมือไว้ให้อยู่ให้นิ่งๆถ้ามันไม่อยู่เอามือประสานกันไว้เอามือประสานกันไว้ถ้ามันบังคับไม่อยู่เอามือประสานกันมันจะได้มาลูบหน้าลูบหูลูบหางเอามือประสานกันไว้มันเป็นการบังคับไปในตัวเองกายจะเบาใจจะเย็นความรู้สึกมันเหมือนกับเราเหาะขึ้นบนอวกาศก็ตรงที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูหายใจเข้ารู้หายใจออกถ้ามันเอาไม่อยู่ก็เอามือประสานกันไว้เพื่อบังคับตัวเองพยายามยืดตัวให้ตรงๆอย่าก้มเกินไปพยายามยืดตัวให้ตรงๆให้ดูเจ้าของให้มันตรงให้มันงามซะก่อนถ้าตั้งเสาไม่ตรงตั้งกายไม่ตรงแล้วอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ถึงทำได้ก็ไม่ทนไม่ดีต้องพยายามยืดตัวแล้วยืดตัวอีกให้มันตรงตรงดูศีรษะจดปลายเท้าดูปลายเท้าจดศีรษะดูตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะดูให้ชัดเจนในกายดูตัวเราให้ชัดเจนมันจะได้ไม่มีอาการอื่นใดเข้ามาแทนที่ถ้ามันรู้สึกง่วงให้หายใจทีๆหายใจแรงๆหายใจทีๆหายใจแรงๆถ้ามันรู้สึกง่วงพยายามบังคับตัวเองเมื่อเราบังคับตัวเองได้5นาทีแล้วเท่ากับเราบังคับได้ตลอดชีวิตถ้าเราบังคับตัวเองไม่ได้มันก็เป็นเรื่องลำบากที่เจ้าดีและได้ดีเสื้อผ้าเรายังมีลูกดุมมีซิปกระเป๋าเรายังมีซิปบ้านเรือนเรายังมีประตูหน้าต่างโรงเรียนเรายังมีประตูหน้าต่างตัวเรานั้นก็ต้องมีประตูหน้าต่างคือบังคับตัวเองบ้างวันละ5นาทีจะทำให้เรานั้นชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองมีพลังสมัยนี้การสู้กันนั้นจะเริ่มจะสู้กันในเรื่องจิตเช่นกับสมัยก่อนที่เมืองอินทปัตแคว้นกุรุการต่อสู้กันสมัยก่อนนั้นเป็นการต่อสู้ทางด้านจิตไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เมืองอินทปัตที่เดลีประเทศอินเดียยุคกนนเป็นยุคใช้จิตต่อสู้จิตใช้พลังจิตต่อสู้พลังจิตเรียกว่าเป็นสงครามทางด้านจิตสื่อสารทางจิตสมัยโน้นเจริญมากสมัยโน้นที่เมืองอินทปัต

แคว้นกุรุที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมมหาสติปัฏฐานสูตรที่เดลีประเทศอินเดียในยุคโน้นสงครามนั้นจะมีแต่สงครามทางจิตสั่งวิญญาณใช้การต่อสู้กันด้วยวิญญาณกำหนดจิตส่งไปที่บ้านส่งจิตไปที่ทำงานส่งจิตไปที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าเอาชนะศัตรูได้โดยการส่งพลังจิตสมัยโน้นเป็นการต่อสู้ด้วยเรื่องจิตถ้าจิตมีกำลังแล้วแม้แต่เพ่งกบเพ่งเขียดก็ตายได้แม้แต่เพ่งกิ่งไม้ก็ร่วงลงมาได้พลังจิตเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบังคับให้นั่งก็เราบังคับให้ยืนก็เราบังคับให้เดินก็เราบังคับให้นอนก็เราบังคับให้รับประทานอาหารก็เราแสดงว่าอยู่ที่จิตจิตใจมโนวิญญาณแล้วว่าอยู่ที่จิตนี่แหละเมื่ออำนาจจิตรวมอยู่ที่จุดเดียวอุปมาเหมือนกับน้ำทุกสายรวมแล้วเป็นสายเดียวกันก็จะมีพลังมากอุปมาเหมือนกับการใช้แสงต่างๆซึ่งรวมของแสงมาได้เป็นจุดเดียวกันก็จะผ่าตัดได้เอาแสงทุกอย่างมารวมจุดเดียวก็จะต้มน้ำร้อนได้ดังที่พวกท่านรู้กันอยู่แสงจากพระอาทิตย์เมื่อรวมมาอยู่จุดเดียวกันได้ก็จะมีความร้อนเผาไหม้น้ำให้ร้อนได้ให้อุ่นได้เช่นเดียวกันเมื่อรวมแสงมาเป็นอยู่จุดเดียวกันได้มากก็จะมีการผ่าตัดได้โดยแสงไม่ต้องใช้มีดซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีกันโดยทั่วไปเรียกว่าผ่าตัดโดยแสงเลเซอร์คือรวมพลังแสงให้อยู่จุดเดียวกันเมื่อรวมพลังจิตให้อยู่จุดเดียวกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่หายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทพุทโทพุทโทท่านจะมีพลังถ้าทำจนชำนิชำนาญแล้วสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถที่จะเพ่งให้เพื่อนหยุดเรียนหนังสือได้ทันทีสามารถที่จะเพ่งให้เพื่อนเรียนหนังสือได้ทันทีเรียกว่าไปหยุดความคิดคนอื่นได้อยู่ที่พลังจิตจะเรียนดีไม่ดีก็เรียนเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่จิตจิตที่ได้รับการอบรมมาดีคือรวบรวมมาดีดังเวลานี้จะเป็นจิตที่ทำให้พวกท่านนอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขเรียนหนังสือก็เก่งแล้วที่สุดก็จะเป็นคนดีของชาติของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาดีนั้นก็ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกจิตจึงเป็นความจำเป็นจิตตังดันตังสุขาวหันติการฝึกจิตนำความสุขมาให้จิตตัสสะดามาโซสาธุการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้ยังประโยชน์ให้สำเร็จการฝึกจิตก็คือการรวมความคิดให้อยู่กับหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทวันละ5 นาทีจิตจะแจ่มใสใจจะเบิกบานความแม่นยำในการจำก็จะดีขึ้นความแม่นยำในการจำก็จะดีขึ้นจึงจำเป็นต้องฝึกดังพวกท่านทั้งหลายได้ฝึกกันอยู่เวลานี้ให้สูดลมหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆสัก 2-3 ครั้งสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆสัก 2-3 ครั้งสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆสัก 2-3 ครั้งเพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายมีความเป็นปกติถ้าอยากจะรู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนให้ลองกั้นลมหายใจเข้าออกดูลองกั้นลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะรู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนลองกำหนดกั้นลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะรู้ว่าจิตใจมโนวิญญาณนั้นอยู่ตรงไหนให้กั้นลมหายใจเข้าออกดูจะรู้ว่าจิตใจมโนวิญญาณนั้นอยู่

0: ตรงไหนให้กั้นลมหายใจเข้าออกดูว่าใจคืออย่างไรใจมีสภาพอย่างไรจิตใจมโนวิญญาณมีลักษณะอย่างไรให้ลองกำหนดกั้นลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะรู้ว่าจิตใจมโนวิญญาณนั้นคืออะไรลองดูด้วยตนเองลองทำด้วยตนเองจะรู้ได้ด้วยตนเองกำหนดนิ่งๆเฉยๆอย่ากระดุกกระดิกพยายามให้นิ่งเฉยๆทำจิตให้ว่างวางสบายๆตอนนี้นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆเสร็จแล้วก็ประนมมือขึ้นตรงเราว่าตามสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุข
1: จงเป็นสุขเป็นสุข
0: พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเทิน
1: พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเทิน
0: บุญกุศลใด
1: บุญกุศลใด
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได
0: ้
1: กระทำแล
0: ้
1: ว
0: ขอบุญกุศลนั้น
1: ขอบุญกุศลนั้น
0: จงมีแด่
1: ผ
0: ู้
1: ม
0: ี
1: พระค
0: ุ
1: ณท
0: ั้
1: งหลา ย,
0: ลายอันมีมารดาบิดาเป็นต้ น,
1: น, น, ตน
0: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: ที่
1: ม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กข
0: ์ก็ขอให้พ้นทุกข
1: ์ก็ขอให้พ้นทุกข
0: ์ที่
1: ม
0: ี
1: ส
0: ุ
1: ข
0: ก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญแล้วก็เปลี่ยนอิยาบถเปลี่ยนอิยาบถนั้นให้เอามือค้ำกระดกก้นขึ้นนิดหนึ่งเอามือค้ำเวลาเปลี่ยนอิยาบถใช้มือขวาให้เป็นประโยชน์หรือมือซ้ายที่แข็งแรงกดไว้แล้วก็ยกขึ้นจะทำให้เรียบร้อยแข้งขาจะโดยไม่ดูเกะกะใช้มือนี่พยุงขึ้นใช้มือพยุงขึ้นคราวที่แล้วเนี่ยไปอินเดียเทวดานั้นมาเป็นกานักเรียนเคยเห็นกาไหมกามันตัวดำๆส่วนอีแกมันตัวเทาๆดำกับขาวผสมกันพระอาจารย์พาญาติโยมไปไหว้พระสวดมนต์ที่อินเดียโดยการชุมนุมเทวดาญาติโยมว่าเทวดาเป็นยังไงทุกคนก็อยากจะรู้นักเรียนรู้ไหมว่าเทวดาเป็นหน้าตาอย่างไรถ้าไม่รู้จะบอกให้พอชุมนุมเทวดาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายถึงเชิญชวนเทวดาพอเชิญชวนเทวดาเสร็จแล้วญาติโยมว่าเทวดาจะมาแบบไหนพระอาจารย์ก็บอกว่าคอยดูเดี๋ยวรู้เองพอชุมนุมเทวดาเสร็จเทวดาก็มากันเป็นร้อยเป็นพันมาในลักษณะอย่างไรมาเป็นอีกาอีกามันบินกันมาพร้อมๆกันเลยมาจับอยู่บริเวณข้างที่พระอาจารย์กับญาติโยมนั่งอยู่มันมากันพร้อมกันเสร็จเลยพอบอกว่าได้บุญหรือยังถ้าได้บุญแล้วให้บินกลับมันบินหายไปหมดกาเป็นร้อยเขาเรียกว่าจิตใจมโนวิญญาณของสัตว์นั้นก็สามารถที่จะเป็นเทวดาได้ด้วยวิญญาณรับรู้ให้มารับบุญกุศลเวลาแผ่เมตตาแล้วพวกอีกาอีแรงนี่จะมาเป็นร้อยเป็นพัน

0: พอเราเชิญปั๊บมันมากันเป็นแถวเลยมาแล้วก็จะมาจับอยู่รอบๆพวกเราพอเราบอกได้บุญหรือยังได้บุญแล้วเขาก็หนีกันหมดเทวดานั้นมาในรูปร่างของความเป็นอีกาอีแรงเป็นกลางวันอันนักเรียนที่ไม่เคยเห็นเทวดาก็จงรู้ว่าบัดนี้เราเป็นเทวดาเป็นเทวบุตรแล้วคือมาตามที่ครูอาจารย์พามาเทวดาก็หมายถึงผู้ที่ยอมรับคุณงามความดีครูบาอาจารย์พามาก็เรียบร้อยเทวบุตรก็คือครูบาศกนักเรียนชายเทวดาเทพธิดาก็คืออุบาสิกานักเรียนหญิงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีศีลธรรมได้พากันมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาวันนี้ได้ชื่อว่าเทวบุตรเทวดาด้วยการเชิญมาของคณะครูอาจารย์นักเรียนก็เลยได้มาวันนี้ที่ศาลาพระราชทานแห่งนี้มีไว้สำหรับทุกคนมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมเช้าเที่ยงเย็นก็จะได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเทวบุตรแม้จะเป็นร่างกายแต่มนุษย์แต่จิตใจก็เป็นเทวบุตรเทวดาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสวนอักษรโดยกองบรรณาธิการข่าววิทยุสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
3: จะอ่านมันยาวกา

รุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวนอักษรค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2569นะคะอยู่กับดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลกับหนังสือมังกรวรรณกรรมเยาวชนค่ะจากแปลวเยาวชนเขียนโดยอภิภาณป้อมเพชรนะคะเรื่องราวสนุกแฟนตาซีของเทพมังกรทองตอนนี้กำลังอยู่ช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะบทสุดท้ายนะคะของหนังสือแล้วก็คงจะจบเล่มนี้กันในวันนี้เดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าเราก็ค่อยมาเริ่มต้นหนังสือเล่มใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวของมังกรจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการสวนอักษรค่ะบทที่8แผนของเกิร์ตรูธจริงของปู่ทะเลหรือที่จริงแล้วก็อําองค์หนึ่งลูซาร์ฟโกรธหัวฟัดหัวเวียงเดินงุ่นงานกลับไปกลับมาอยู่หน้าโคจาซึ่งถูกมัดติดกับเสาหินที่ถ้ำของมันมันกำลังเจ็บใจตัวเองมากที่ปล่อยให้เทพมังกรหนีลงน้ำไปเพราะน้ำเป็นที่เดียวที่มันไม่สามารถลงไปได้มันแพ้น้ำเค็มอย่างที่ปู่ทะเลเดาไว้นั่นแหละลงไปทีไรมันต้องคันและแสบร้อนไปทั้งเนื้อทั้งตัวแทบจะร้องไห้ทุกทีรูซาร์ฟเดินไปหยุดที่หน้าโคจาใช้ฝ่ามือปล่อยพลังแค้นไปที่กลางลำตัวของเขาโคจาบิดตัวด้วยความเจ็บปวดลูซาร์ฟหัวเราะชอบใจและปล่อยพลังใส่อีกหลายทีทุกครั้งที่เห็นโคจาเจ็บมันจะหัวเราะอย่างสะใจดูสิว่าเจ้ามังกรจะปล่อยให้เจ้าทรมานไปอีกนานแค่ไหนลูซาร์ฟเยาะพร้อมปล่อยพลังไปทรมานโคจาอีกเจ้าปีศาจท่านเจ้าปีศาจเกิร์ตรูธวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นเช่นเคยอะไรของเจ้าอีกลูซาร์ฟเอตโรไม่พอใจที่ถูกขัดจังหวะข้าเพิ่งนึกออกว่าข้ามาบอกให้ท่านรู้อย่าเพิ่งโกรธเลยท่านฟังข้าก่อนเกิร์ตรูธรีบบอกจนลิ้นรัวอะไรของเจ้าไหนบอกมาสิถ้าไม่เข้าท่าจะต้องโดนดีแน่ต้องเข้าท่าสิท่านมานี่เอียงหูมาข้าจะบอกให้รู้ลูซาร์ฟเอียงหูไปให้เกิร์ตรูธกระซิบสักครู่มันกูหัวเราะเสียงดังตบหลังเกิดรู้เสียงดังป้าบใหญ่ๆดีมากเป็นครั้งแรกนะที่เจ้าคิดอะไรเข้าท่าเกิดรู้ไปเลยรีบไปจัดการความคิดของเจ้าชินท้าวบุตรเดินมาเขย่าไหล่สามีกำลังก้มหน้าก้มตาซ่อมอวนอยู่อย่างขมักเขม้นมีอะไรเลยยายตื่นเต้นมาเชียวล่ะไม่ได้ข่าวดราเก้นมาอีกแล้วหรือยังไงชินถามโดยไม่เงยหน้าคุ้นเคยแล้วกับเสียงท่าทางตื่นเต้นแบบนี้ของทาบูไม่ใช่แต่แกเงยหน้าดูฟ้าหน่อยสิตาเท่าฉันว่ามันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฤดูกาลนี้มันไม่มีพายุแต่ท้องฟ้ากลับมืดคลื้มมาแต่ไกลเท่าชินเงยหน้าดูท้องฟ้าเบื้องหน้าตามที่ทาบูบอกคิ้วของตาเท่าขมวดเข้าหากันทันทีนี่มันอะไรกันเขาพูดเหมือนรำพึงกับตัวเองมากกว่าพูดกับทาบุแต่ทาบุก็ตอบนั่นนะสินี่มันอะไรกันหรือว่าเดี๋ยวนี้ฤดูกาลมันวิปริตไปหมดแล้วเจ้าเมฆดำนั่นมันเคลื่อนมาเร็วมากนะตาฉันว่าเราไปเตรียมตัวรับพายุกันเถอะไม่กี่นาทีมันต้องมาถึงเราแน่แล้วก็จริงอย่างที่ทาบุว่าเพราะชั่วไม่กี่นาทีพายุก็มาถึงลมกระโชกมาอย่างน่ากลัวเมฆถูกลมพัดอวนไปมาอยู่เบื้องบนท้าวปู่กับจีนช่วยกันเอามานั่งกับโต๊ะและของหนักๆเท่าที่มีอยู่มากั้นประตูกับหน้าต่างไว้แต่แล้วประตูก็เปิดพางออกเหมือนมีใครมากระชากท้าวจีนเดินโต๊ะลมแรงพัดเข้าไปเพื่อปิดประตูทว่าต้องผงะถอยหลังกรูดด้วยความตกใจเพราะเห็นชายร่างอ้วนเตี้ยหน้าตาเหมือนเป็ดเดินเข้ามาท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรตรงกับบริเวณที่เทพมังกรพุ่งตัวหายลงไปชินกับทาบุตัวสั่นงันงกเกิดรูดกอดเอวสองตาเท่าไว้คนละข้างโดยไม่ปล่อยให้หัวห้อยไปข้างหลังอย่างน่าหวาดเสียวข้างหลังเกิดรูดมีทหารปีศาจมากมายทั้งหมดลอยตัวอยู่เหนือมหาสมุทรได้ผลแน่นะลูซาร์ถามลูกน้องคนสนิทของมันแน่สิเจ้าปีศาจไปเจอก็ลองดูเองเถอะเกิร์ตรูธตอบอย่างมั่นใจเอาเลยสิท่านเรียกเทพมังกรขึ้นมาเลยรูซาร์ฟทำตามเกิร์ตรูธแนะ

ามทันทีมันก้มหน้ามองลงไปที่มหาสมุทรแล้วตะโกนร้องเทพมังกรเทพมังกรได้ยินข้าหรือเปล่าขึ้นมาซะดีๆไม่อย่างนั้นสองตาเท่านี้

0: นีละพูดเสียงสั่นนี่มันอะไรกันเทพมังกรอะไรมาเกี่ยวอะไรกับเราด้วยล่ะตาเท่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยยายเท่าชินบอกแล้วก็หัวหดอีกเมื่อได้ยินเสียงลูซับตะโกนเสียงดังน่ากลัวเทพมังกรจะขึ้นมาหรือไม่ขึ้นข้าไม่ได้ถูท่านเล่นๆนะท่านอยากให้ตากับยายนี่ตายจริงๆหรือเทพมังกรที่ยังคงรักษาตัวอยู่ก้นมหาสมุทรได้ยินทุกคำพูดของลูซับแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปสู้กับมันได้เพราะยังเรียกพลังคืนมาได้ไม่หมดทำยังไงดีล่ะปู่ทะเลตากับยายมีหวังตายแน่ถ้าข้าขึ้นไปไม่ได้เทพมังกรปรึกษาเต่ายักษ์ยังไงดีล่ะนะปู่ทะเลเองก็คิดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะคิดไม่ถึงว่าลูซาบจะเล่นสกปรกแบบนี้แล้วสิท่านลูซาบมันเรียกมาหลายครั้งแล้วมันไม่ได้ขู่หรอกมันต้องฆ่าตากับยายแน่ๆถ้าข้าไม่ขึ้นไปเทพมังกรร้อนใจกลัวลูซาบทำร้ายเท่าชินกับทาบุกลัวว่าตัวเองจะขึ้นไปตอนนี้ไปสู้กับลูซาบไม่ได้อันนี้ก็กลัวจริงสิข้านึกออกแล้วปู่ทะเลร้องมาด้วยความดีใจท่านไม่ต้องกลัวลูซาบอีกแล้วล่ะเทพมังกรท่านรีบขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเร็วก็ยิ่งดีต่อท่านท่านหมายความว่ายังไงจำไม่ได้หรือว่าผิวหนังของท่านดูดพลังจากแสงอาทิตย์เร็วขนาดไหนและตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันแสงแดดกำลังแผดกล้าพอท่านโผล่ขึ้นมาจากน้ำก็ไปพูดกับลูซาบถ่วงเวลาไว้สักพักให้ผิวหนังของท่านดูดพลังให้มากเท่าที่สุดที่จะทำได้ซึ่งมันก็คงใช้เวลาไม่นานหรอกไหนจะไขมุกที่ข้าให้ท่านไว้อีกรับรองว่าต้องปราบมันได้แน่แน่นะท่านเพราะว่าข้าจะพลาดอีกไม่ได้แน่สิปู่ทะเลตอบอย่างมั่นใจแล้วไข่มุกล่ะท่านก็คือลงท้องไปเลยปู่ทะเลบอกง่ายๆอย่างนั้นแล้วเวลาจะใช้มันล่ะท่านก็แค่นึกถึงมันแค่นั้นเองอะนะแค่นั้นเองไปเถอะรีบเผาเดี๋ยวไม่ทันการเทพมังกรกลืนไข่มุกลงไปในท้องตามที่ปู่ทะเลบอกแล้วพยายามขยับตัวทยานขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ร่างกายก็ยังอ่อนล้าอยู่มากแต่ก็แข็งใจขึ้นทยานขึ้นไปสู่ผิวน้ำให้ได้ลูซาบก้มลงมองดูพื้นน้ำที่เริ่มปั่นป่วนขึ้นเรื่อยๆด้วยความพออกพอใจมาแล้วเหรอเทพมังกรมาเลยขึ้นมาเร็วๆมันยิ้มกระหิ่มอยู่คนเดียวตาจับจ้องอยู่ที่ฟองพรายน้ำที่ผุดขึ้นมาหนาขึ้นและเป็นวงกว้างขึ้นและในที่สุดผืนน้ำก็แตกกระจายพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมแสงสีทองสว่างเป็นสายตั้งตรงพุ่งทะร่างของมังกรทองลอยเด่นงดงามกลางฟ้าเท่าจินกับยายทาบุตาเหลือกทั้งตกใจและตื่นเต้นจนลืมกลัวเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีมังกรอยู่จริงๆในโลกคิดว่ามีแต่ในเทพนิยายเท่านั้น
1: จินตาเท่าฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหม
0: ทาบุถามสามี
1: ไม่ได้ฝันไปหรอกยายเท่าถ้าฝันแก่กับฉันก็ฝันเป็นเรื่องเดียวกันเลยล่ะ
0: เท่าชินว่า
1: โอ้พระเจ้าอย่างนี้ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิต
0: ท่าผุดจ้องมองดูมังกรทองตัวมหึมาตาไม่กระพริบ
1: แกไม่เสียดายก็เรื่องของแกแต่ฉันเสียดายเพราะฉันอยากรู้ว่าทำไมปีศาจตัวนี้ถึงเอาเรามาเป็นเหยื่อล่อมังกรนั่นแล้วมันเกี่ยวกับเราตรงไหน
0: เท่าชินพูดอย่างหัวเสีย
1: ก็จริงของแกงั้นฉันจะไม่ขอตายจนกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกัน
0: ทาบุเห็นด้วยกับสามีจากนั้นทั้งคู่ก็เพ่งมองไปที่มังกรทองซึ่งลอยตัวสว่างอยู่กลางท้องฟ้าบทที่9เครื่องต่อรอง
2: ทำไมต้องไปเอาตากับยายเข้ามาเกี่ยว
0: เทพมังกรถามเริ่มทวงเวลาอย่างที่เท่าอยากแนะนำ
2: ถ้าข้าไม่เอามาเกี่ยวท่านก็ไม่ยอมขึ้นมานะสิ
0: ลูซาบว่า
2: แต่ว่าตอนนี้ข้ามาแล้วก็ควรจะปล่อยตากับยายไปข้าได้ยินว่าเทพมังกรฉลาดแต่สงสัยว่าจะเป็นข่าวลือซะแล้ว
0: ลูซาบยี้ยวน
2: แล้วท่านก็คงคิดว่าข้าโง่ด้วยใช่ไหม
0: เปล่าข้าไม่ได้คิดว่าใครโง่หรือฉลาดเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจว่าท่านจะจับตายายไว้ทำไมอีกในเมื่อข้ามาแล้วเทพมังกรแกล้งทำเป็นไม่รู้เจตนาของลูซาเพื่อถ่วงเวลาไว้เรื่อยๆพร้อมกับชำเลืองมองไปที่โคจาด้วยความเป็นห่วงโคจาซึ่งถูกปีศาจเอาตัวมา

มองสบตากับเทพมังกรเป็นเชิงบอกให้รู้ว่าเขาไม่เป็นอะไรโถท่านเทพมังกรถ้าข้าปล่อยตากับยายไปแล้วข้าจะเอาอะไรมาต่อรองกับท่านล่ะต่อรองเพื่ออะไรก็ต่อรองให้ท่านยอมให้ข้าฆ่าท่านดีๆไงแล้วข้าจะได้ถอนเกล็ดของท่านมากินได้คราวนี้ล่ะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วหรือยังที่แท้ท่านก็มีฝีมือแล้วก็ขี้ขลาดมากนี่เองถึงต้องเอาคนแก่มาเป็นโล่เทพมังกรเยาะใครว่าข้าคนแก่มาเป็นโล่ลูซาบเริ่มจริงไม่อย่างนั้นท่านก็ใช้วิธีนี้หรือถ้าเก่งจริงมาสู้กันตัวต่อตัวสิแพ้ชนะจะได้รู้กันไปเลยไม่ต้องเอาคนแก่มาเป็นเครื่องต่อรองเทพมังกรยังถ่วงเวลาไปเรื่อยๆตลอดเวลารู้สึกได้ถึงพลังของดวงอาทิตย์ที่ซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วและเร็วกว่าเมื่อก่อนมากคงเป็นเพราะพลังจากไข่มุกวิเศษที่เขากลืนไว้ในท้องช่วยเอาไว้นั่นเองเมื่อรู้สึกว่าได้รับพลังเต็มที่แล้วก็เริ่มหาทางสองตายายว่าไงจะสู้กันตัวต่อตัวไหมหรือว่าท่านไม่กล้าถูกเยอะอย่างนั้นมีหรือที่ลูซาฟจะไม่โกรธมันรับคำท้าทันทีโดยไม่ฟังคำทัดทานของใครแต่อย่างนั้นมันก็ยังอดที่จะมีข้อแม้ไม่ได้ถ้าข้าชนะท่านต้องยอมให้ข้าท่านห้ามถอนเกล็ดตัวเองเป็นอันขาดถ้าท่านชนะก็แปลว่าท่านได้ข้าตายไปแล้วและถ้าข้าชนะก็แปลว่าท่านเป็นฝ่ายที่ตายฮ่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนลูซาฟหัวเราะดังลั่นอย่างมั่นใจงั้นก็เริ่มเลยเทพมังกรบอกแล้วก็ลงมือก่อนทันทีด้วยการพุ่งเข้าไปชนที่กลางอกของลูซาฟเต็มแรงลูซาฟกระเด็นไปไกลเพราะมันยังไม่ทันตั้งตัวมันตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าเทพมังกรจะมีแรงมหาศาลขนาดนี้มันทั้งเจ็บและอายลูกสมุนของมันพอตั้งตัวได้ก็ถมเข้าไปหาเทพมังกรทันทีตั้งใจจะมาชกแต่เทพมังกรหลบทันลูซาฟชักดาบเล่นยาวของมันออกมาพุ่งตัวเข้าหาเทพมังกรอีกพร้อมกับเงื้อดาบจะฟันแต่เทพมังกรก็หลบได้อย่างว่องไวลูซาฟไม่ปล่อยให้เทพมังกรตั้งตัวมันพุ่งตัวตามมาติดๆเพื่อที่จะฟันเทพมังกรให้ได้แต่ไม่ว่าจะแกว่งดาบฟาดฟันอย่างไรก็ฟันไม่ถูกเทพมังกรสักทีจนในที่สุดมันก็เริ่มโมโหออกแรงฟันไม่ยั้งเทพมังกรใช้ความว่องไวหลบคมดาบของลูซาฟได้ทุกครั้งเริ่มรู้กำลังของลูซาฟแล้วว่ามีมากขนาดไหนเทพมังกรเริ่มรุกใส่ลูซาฟบ้างหลังจากเป็นฝ่ายหลบหลีกเพื่อดูวิทยายุทธของอีกฝ่ายมานานเทพมังกรใช้พลังโจมตีลูซาฟเต็มที่ทุกครั้งเพื่อจัดการลูซาฟให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ตอนนั้นยังไม่ใช้พลังของไข่มุกพิเศษเพราะอยากรู้ว่าตัวเองมีพลังมากแค่ไหนลูซาฟหลบได้บ้างไม่ได้บ้างตกใจเหมือนกันที่เทพมังกรเล่นงานเขาอย่างรุนแรงมันหลบไปมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ชักหมดกำลังเลยใช้ท่าไม้ตายคือกระโดดเข้าไปคว้าตัวทาบุมาจากเกิร์ตรูดเอามาล็อกคอไว้พร้อมกับบอกให้เทพมังกรยอมแพ้ท่ามกลางเสียงร้องด้วยความกลัวและตกใจของทาบุและตาเท่าชินท่านโกงนี่ลูซาฟเทพมังกรว่าข้าไม่ได้โกงสักหน่อยนี่เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งของเราลูซาฟหัวเราะชอบใจคงจะเป็นวิธีต่อสู้คนขี้ขลาดอย่างท่านแน่ๆจะคิดยังไงก็ตามใจแต่ว่าท่านควรจะให้เราฆ่าท่านเพื่อเอาเกล็ดมากินเสียดีกว่าไม่อย่างนั้นยายเท่านี้ตายแน่ทาบุดิ้นคลุกคลักอยู่ในอ้อมแขนแข็งแรงของลูซาฟพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจนี่มันอะไรกันข้าต้องมาฆ่ากาด้วยพวกท่านจะรบกันก็รบไปสิข้าเกี่ยวอะไรด้วยทาบุร้องถามด้วยความไม่เข้าใจนี่ท่านไม่รู้อะไรจริงเหรอใหญ่เท่าเจ้าไม่รู้แล้วว่าเด็กผู้ชายที่เจ้าเลี้ยงดูมาน่ะแท้จริงเขาเป็นใครลูซาหัวเราะอีกแล้วเขาเป็นใครข้าจะไปรู้ได้ยังไงทาบุว่าอย่างดิ้นลนไปมาไม่หยุดก็นั่นไงลูซาฟชี้ไปที่เทพมังกรนั่นไงเด็กที่เจ้าเลี้ยงมาเทพมังกรทาบุและเท่าชินร้องออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจพร้อมกับจ้องมองดูมังกรทองค่อยๆกลายร่างเป็นดราเก้นถูกแล้วจ้ะตายายดราเก้นพูดกับตาเท่าชินและทาบุต้องขอโทษตากับยายเป็นอย่างมากที่ไม่ได้บอกความจริงให้ตากับยายรู้เพราะว่าข้ากลัวว่าท่านจะเป็นอันตราย

0: ็นอันตรายจากตัวประหลาดนี่ใช่ไหมเท่าจีนถามถ้าอย่างนั้นท่านไม่ต้องกลัวมันเพราะเท่าที่ข้าดูมันก็เป็นปีศาจที่ทำให้โลกเดือดร้อนคืนท่านยอมมันโลกแย่แน่เพราะฉะนั้นอย่ายอมมันเป็นอันขาดใช่เจ้าอย่าไปยอมมันนะดราเก้นท่าบุเห็นด้วยกับสามีเยเท่ายังเรียกเทพมังกรว่าดราเก้นเหมือนเดิมข้าแก่แล้วไม่ตายตอนนี้อีกไม่นานก็ต้องตายเหมือนกันเพราะงั้นก็ไม่ต้องมาห่วงข้าปราบไอ้ปีศาจนี่ให้ได้ก็แล้วกันโลกของเราจะได้ปลอดภัยปากดีนักใหญ่เท่าเจ้าไม่กลัวตายจริงๆหรือถ้าอย่างนั้นก็ลูซาฟกระชับแขนที่รัดคอทาบุให้แน่นเข้าแต่ก็ชะงักไปเพราะเสียงของดราเก้นอย่านะดราเก้นร้องห้ามถ้าท่านทำร้ายนางท่านก็ไม่มีวันได้เกล็ดมังกรแน่เห็นไหมใหญ่เท่าเห็นหรือยังว่าเจ้ามีประโยชน์กับข้าขนาดไหนลูซาพูดยี่ยวนอย่านะดากริ่นอย่าไปยอมมันกว่าไม่ใช่เพื่อเจ้าแต่เพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆท่าบู่บอกแล้วหันไปมองเท่าชินทั้งสองคนพยักหน้าด้วยความเข้าใจแกสองคนคิดจะทำอะไรลูซาตกใจคิดจะฆ่าตัวตายหรือข้าไม่ยอมให้เจ้าทำอย่างนั้นอย่านะตากับยายอย่าทำอย่างนั้นข้าจะช่วยท่านเองดราเก้นก็ตกใจเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกเทพมังกรเท่าชินบอกก็อย่างที่ยายพูดนั่นแหละเราสองคนอยากช่วยคนอื่นๆเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาห้ามเราเลยเรามีวิธีของเราไปเถอะยายเท่าว่าแล้วตาเท่าชินกับทาบุก็กัดลิ้นตัวเองจนขาดใจตายเฮ้ยมันได้อย่างนี้ได้ยังไงมันฆ่าตัวตายกันหมดลูซาตกใจเพราะนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของมันถ้าไม่มีสองตายายก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรต่อรองกับเทพมังกรได้อีกดราเก้นเองก็ตกใจไม่น้อยไปกว่าลูซาเขาร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันเพราะตากับยายตัดสินใจเร็วมากเขากำมือแน่นด้วยความเสียใจแค้นใจมากที่ลูซาเป็นต้นเหตุให้สองตายายต้องมาตายแบบนี้บทที่10พลังสุริยายายตาดราเก้นแหงนมองตะโกนเสียงดังลั่นท้องฟ้าด้วยความเสียใจเสียงของเขาดังก้องสะท้อนไปทั่วและพลังเสียงก็ทำให้น้ำในมหาสมุทรปั่นป่วนเกิดพายุโหมกระหน่ำรุนแรงกระแสลมที่พัดแรงมากหอบเอาสมุนปีศาจที่พลังน้อยของลูซาฟลอยกระจัดกระจายไปหมดพวกมันพากันส่งเสียงร้องหวยหวนด้วยความตระหนกเอาไงดีเจ้าปีศาจเกลตรุตะโกนถามแข่งกับเสียงพายุก้มลงมองดูร่างเท่าชินที่มันยังอุ้มเราไม่มีอะไรต่อรองกับเทพมังกรแล้วนะท่านบ้าบ้าที่สุดลูซาฟตะโกนอยู่คนเดียวพร้อมกับเวียงร่างของทาบุทิ้งไปเมื่อเห็นลูซาฟเวียงทาบุทิ้งเกลตรุก็เวียงเท่าชินทิ้งไปบ้างยายตาดราเก้นตกใจที่เห็นร่างของทาบุและเท่าชินถูกเหวี่ยงทิ้งไปคนละทางเขาละล้าละลังทำอะไรไม่ถูกโคจาเป็นอิสระเพราะปีศาจจับกุมเขาถูกพายุหอบหายไปหมดแล้วเขารีบลอยตัวมาอยู่เคียงข้างเทพมังกรอย่างรวดเร็วฟาบาทรีบจัดการลูซาฟเถอะพะเยค่ะมันกำลังสับสนดราเก้นหรือเทพมังกรจ้องลูซาฟเขม็งเขาพยักหน้าให้โคจาและก้มลงไปตะโกนเสียงดังกับพื้นมหาสมุทรเบื้องล่างปู่ทะเลช่วยดูแลตากับยาให้ข้าด้วยเขาตะโกนบอกอย่างนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นจ้องหน้าลูซาฟแววตาดุดันน่ากลัวชนิดที่โคจาเองไม่เคยเห็นมาก่อนคราวนี้เอาจริงแล้วนะดราเก้นพูดเรียบๆเหมือนรอบตัวเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขาไม่โกรธไม่เสียใจเสียงของเขาไม่ดังมากไม่มีใครเดาออกว่าเขาพูดกับตัวเองหรือพูดกับลูซาฟแต่จริงๆเขากำลังโกรธมากและเสียใจมากดราเก้นกำมือแน่นทั้งสองข้างเกรงแขนจนกล้ามเนื้อขยายขึ้นเป็นก้อนนูนตรงท้ายทอยเริ่มปรากฏแสงสว่างเรืองออกมาทีละน้อยก่อนที่แสงนั้นจะสว่างเรืองขึ้นทั่วร่างโคจามองดูแสงนั้นด้วยความแปลกใจและคนดีใจใช่แล้วนี่คือพลังสุริยาเขาลืมไปแล้วเรื่องพลังนี้พ่อของเขาเคยเล่าถึงพลังชนิดนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นนานมากนานจนกลายเป็นตำนานไปแล้วนั่นมันอะไรเจ้าปีศาจเกิดรู้ตาโตหันไปถามเจ้านายของมัน
1: ข้าก็ไม่

0: รู้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเทพมังกรองค์ก่อนๆก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้ลูซาร์ฟบอกมันเองก็ชักใจเสียเอายังไงล่ะท่านหนีดีไหมเจ้าอยากหนีก็หนีไปข้าไม่หนีข้าอยากรู้มันปราบข้าได้จริงหรือลูซาร์ฟจ้องไปทางดราเก้นตาไม่กระพริบบัดนี้แสงที่เรืองขึ้นเรื่อยๆรอบตัวสว่างเป็นสีทองเจิดจ้าไปแล้วและมันก็ดูทรงพลังมากแต่ว่าท่านดูพลังนั่นสิเกิดรูดเป็นห่วงไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเจ้าปีศาจจะชนะได้ข้าไม่กลัวไอ้เด็กประวันซื้อนั่นจะเก่งไปกว่าข้าได้ยังไงเกิดรูดกลืนน้ำลายเอายังไงดีถ้าหนีเอาตัวรอดไปตอนนี้เกิดเจ้าปีศาจชนะมันก็ต้องตามล่าเขาเพื่อที่จะเอามาลงโทษฐานไม่อยู่ร่วมช่วยแน่เอายังไงดีเกิดรูดมองดูดราเก้นอยากจะคิดอย่างเจ้าปีศาจเหมือนกันว่าเทพมังกรองค์นี้ยังเด็กมากจะเก่งไปกว่าเจ้าปีศาจได้อย่างไรแต่มันยังมีความพ้อแต่อยู่มันติดอยู่ในใจนี่แหละเมื่อมองดูเทพมังกรที่เปล่งรัศมีเจิดจ้าอยู่เบื้องหน้าสู้ก็สู้ข้าไม่หนีหรอกข้าจะไม่ทิ้งท่านท่านเจ้าปีศาจเกิดรูดบอกอย่างตัดสินใจแล้วดีถ้างั้นลงมือเลยรูซาบอกพร้อมยกมือขึ้นปล่อยพลังปุยพุ่งจากฝ่ามือออกไปยังที่หมายจะเล่นงานเทพมังกรก่อนพลังสีดำพุ่งเป็นเส้นตรงเร็วมากเสียดสีกับอากาศจนเป็นเปลวเพลิงตลอดทางดราเก้นยืนนิ่งโคจาซึ่งยืนอยู่ข้างๆมองดูพลังของรูซาแล้วยิ้มพลังแค่นี้เราหรือจะทำอะไรเทพมังกรได้แต่โคจาก็คิดผิดพลังที่พุ่งเข้าใส่ดราเก้นนั้นแรงมากภาพที่เห็นคือดราเก้นตัวงอลงไปเสียหลักถอยหลังไปจากที่เดิม 2-3 ก้าวพลังของมันมากเหลือเกินไม่อยากเชื่อว่าจะมากขนาดนี้ดราเก้นยืดตัวตรงอีกครั้งรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนอยู่ในท้องอะไรไข่มุกวิเศษใช่แล้วไข่มุกวิเศษเอาล่ะเขาเห็นจะต้องจัดการกับลูซาร์ฟให้เด็ดขาดสักทีดราเก้นนึกถึงไข่มุกวิเศษตามที่ปู่ทะเลบอกแล้วรู้สึกว่ามันค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนมาอยู่กลางอกแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่เคลื่อนต่อขึ้นมาอีกคงจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้แหละมั้งดราเก้นจ้องหน้าลูซาร์ฟสีหน้าเรียบเฉยลูซาร์ฟทีนี้ท่านลองรับพลังของเราบ้างพูดจบดราเก้นก็ยกมือข้างขวาชูขึ้นหันฝ่ามือไปทางลูซาร์ฟแล้วก็งอแขนก่อนจะดันฝ่ามือไปข้างหน้าทั้งแรงและทั้งเร็วพลังที่เสมือนสายฟ้าสีทองพุ่งตรงไปยังลูซาร์ฟอย่างรวดเร็วช่วงเวลานั้นไข่มุกวิเศษที่เคลื่อนที่มาอยู่กลางอกของดราเก้นและเกล็ดวิเศษทั้ง3ก็เปล่งแสงสว่างออกมาพร้อมกันด้วยเป็นพลังที่รวมตัวกันพุ่งไปเป็นสายฟ้าสีทองลูซาบตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าศัตรูจะตั้งตัวได้เร็วเพราะเมื่อครู่เห็นดราเก้นตัวงอกระเด็นไปข้างหลังมันกำลังยืนมองด้วยความพอใจแท้ๆแต่แล้วอยู่ๆศัตรูก็ยืดตัวขึ้นแล้วปล่อยพลังทันทีพลังนั้นพุ่งมาเร็วอย่างที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนจะหลบก็หลบไม่ทันนอกจากตั้งรับอย่างเดียวลูซาบยกแขนงอทาบกับอกรับพลังที่พุ่งมาม
1: าเลยข้าอยากรู้เหมือนกันว่าพลังเจ้าจะรุนแรงแค่ไหน
0: เจ้าปีศาจระวังเกิดรู้ตะโกนเตือนแต่ลูซาบก็ไม่มีทางทำอะไรได้อีกแล้วนอกจากตั้งรับข้อนี้ดูเหมือนว่ามันจะรู้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือพลังที่ดราเก้นส่งมาไม่ได้เป็นพลังของดราเก้นอย่างเดียวแต่เป็นพลังจากไข่มุกวิเศษด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังสีทองเข้ามาปะทะร่างมันจะส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของมันลุกเป็นไฟอย่างน่ากลัว
1: เทพมังกร
0: ลูซาร์ฟตะโกนท้องฟ้า
1: ข้าประมาทท่าน
0: จากนั้นร่างของมันระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายหายไปคนละทางแรงระเบิดทำให้เกิดรูทซึ่งยืนตะลึงอยู่ไกลไม่ไกลกระเด็นหายไปสุดขอบฟ้าพร้อมเสียงร้องด้วยความตกใจของมันโคจายกแขนขึ้นป้องหน้ากันความร้อนที่เกิดจากแรงระเบิดของร่างลูซาร์ฟมีดราเก้นคนเดียวที่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรยืนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยดังเดิม
1: จบกันซะที
0: ดราเก้นพูดขึ้นหลังจากทุกอย่างสงบลง

งแล้วและท้องฟ้าสว่างใสขึ้นอีกครั้งก้มลงมองดูมหาสมุทรที่อยู่เบื้องล่างสีหน้าและแววตาเศร้าสลดโคจาเดินเข้ามาหารู้ดีว่าดราเก้นคิดถึงทาบุและชินฟาบาต้องทำใจให้ได้ตากับยายทำเพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งที่น่ายกย่องที่สุดข้าจะถามปู่ทะเลว่าเก็บร่างตากับยายให้ข้าได้หรือเปล่าและถ้าปู่ทะเลเก็บได้ฟาบาจะทำยังไงข้าจะจัดงานศพให้ตากับยายสมเกียรติเมื่อบอกกับโคจาแล้วดราเก้นก็ลงก้มลงไปตะโกนถามปู่ทะเลได้ยินข้าหรือเปล่าท่านได้ร่างตากับยายไว้ไหมคลื่นในมหาสมุทรเริ่มแรงขึ้นต่อมาก็มีน้ำวนปรากฏให้เห็นเป็นวงกว้างเรื่อยๆสักครู่หัวของเต่ายักษ์ก็โผล่ขึ้นมากลางน้ำวนนั่นเทพมังกรข้านำร่างของจินกับทาบุไปไว้ที่บ้านของพวกเขาแล้วปู่ทะเลบอกเสียงเศร้าข้าต้องขอบคุณท่านมากที่ช่วยจักรวาลนี้พ้นภัยจากปีศาจได้แต่ก็เสียใจที่ท่านต้องสูญเสียคนที่ท่านรักไปขอบคุณท่านมากที่ช่วยดูแลตากับยายให้จากกระวันนี้เป็นสุขได้เพราะว่าเสียสละของตายายเหมือนกันดราเก้นบอกแล้วท่านจะทำยังไงต่อข้าจะจัดงานศพให้ตากับยายก่อนเสร็จแล้วก็กลับไปยังดินแดนของข้าถ้าอย่างนั้นคงจะต้องลากันเท่านี้ละมั้งก็ให้ท่านโชคดีนะท่านมังกรขอบคุณท่านปู่ทะเลลาก่อนดราเก้นเงยหน้าขึ้นมาพยักหน้ากับโคจาทั้งสองไกลร่างแสงสีทองและเงินพุ่งไปทางทิศหมู่บ้านโคในจาตั้งอยู่

ลับแดนมังกรดราเก้นเดินตรงไปยังร่างไร้วิญญาณของเท่าชิลทาบุที่นอนสงบนิ่งเคียงกันอยู่บนเตียงตาจ๋ายายจ๋าฉันต้องขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้ตากับยายต้องมาตายอย่างนี้ขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงให้รู้ว่าฉันเป็นใครดราเก้นคุกเข่าลงที่หน้าเตียงพูดเบาๆกับร่างไร้วิญญาณนั้นฝาบาทข้างนอกมีชาวบ้านมาขอเคารพศพตายายเยอะแยะไปหมดแล้วจะให้พวกเขาเข้ามาได้ไหมพะยะค่ะดราเก้นพยักหน้าลุกขึ้นเดินออกมาหน้าบ้านเคนโน่เดินเข้ามาหาฉันเสียใจด้วยจริงๆนะดราเก้นเคนโน่บอกเศร้าๆฉันเองก็เป็นคนออกไปเห็นศพตายายที่ชายหาดวันนี้พายุแรงมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตายายไม่มีใครรู้ว่าตากับยายออกไปทำอะไรที่นั่นเพราะทุกคนก็อยู่แต่ในบ้านหลังจากพายุสงบแล้วฉันก็ไปดูเรือให้เห็นกับตายายว่าอยู่บนชายหาดพอเข้าไปดูก็พบว่าท่านเสียชีวิตแล้วเคนโน่เล่าให้ฟังดราเก้นปล่อยให้เขาเล่าไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากบอกให้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงขอบใจมากนะเคนโน่ดราเก้นบอกพอพบตากับยายแล้วฉันก็ไปบอกให้คนมาช่วยการพาตากับยายกลับมาที่นี่นายทำดีแล้วนายกลับมาเห็นตากับยายพอดีนะว่าโชคดีที่ได้เคารพศพก่อนที่ชาวบ้านจะเอาไปฝังดราเก้นพยักหน้าและพูดว่าถ้าจะให้เพื่อนบ้านเข้าไปเคารพศพก็เข้าไปกันเถอะเขาบอกแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านปล่อยให้เคนโน่พูดกับเพื่อนบ้านที่มารอกันอยู่หน้าบ้านดราเก้นเดินเข้าไปหยุดที่หน้าเตียงมองดูร่างตากับยายเขาจะเจ้าลองไปค้นดูที่หีบเสื้อผ้าของตากับยายสิว่าพอจะมีผ้าผืนใหญ่สักผืนไหมข้าจะเอามาคลุมร่างตากับยายพะเยะค่ะโคจาทำตามที่ดราเก้นบอกเขาเปิดหีบเสื้อผ้าของ

0: ตากับยายแล้วค้นหาผ้าผืนใหญ่แต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อพบสิ่งนี้เข้าฝาบาทดูนี่สิพะยะค่ะอะไรดราเก้นหันมาสิ่งที่โคจาชูให้ดูคือผ้าไหมสีแดงผืนไม่ใหญ่นักตรงกลางปักลายมังกรสีทองเอาไว้อย่างสวยงามผ้าลายมังกรดราเก้นมองดูผ้าในมือโคจาอย่างงงๆถูกแล้วพะยะค่ะเสียงโคจาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วยังไงดราเก้นยังไม่เข้าใจมองหน้าโคจามองดูผ้าผืนนั้นอีกมันเป็นของฝ่าบาทพระมารดาของฝ่าบาททรงใช้ห่อหุ้มฝ่าบาทไว้ก่อนที่จะมอบฝ่าบาทให้ข้าพามายังโลกมนุษย์ข้าลืมมันไปแล้วข้าลืมไปแล้วว่ามีผ้าผืนนี้อยู่ทำไมเจ้าถึงตื่นเต้นนักที่พบผ้าผืนนี้ก็เพราะว่ามันเป็นของฝ่าบาทและข้าก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ทำให้ระลึกถึงแดนมังกรมานานแล้วมันก็เลยอดตื่นเต้นไม่ได้คงเป็นเพราะอย่างนี้มั้งพะยะค่ะงั้นก็ดีแล้วที่เจ้าพบมันข้าจะเอามาคลุมตัวตายายพอดีกับที่เคนโนเดินนำเพื่อนบ้านเข้ามาเชิญสิเชิญพวกท่านเข้ามาดราเก้นบอกพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบผ้าลายมังกรจากโคจาผ้าผืนนี้เล็กเกินโคจาพูดยังไม่ทันจบดราเก้นก็ขัดขึ้นเสียก่อนไม่เป็นไรเขาพูดสั้นๆจัดการเอามือของเท่าชินกับทาบุข้างที่อยู่ติดกันมาวางทับกันไว้เอามือของเท่าชินทับมือของทาบุจากนั้นก็เอาผ้าลายมังกรคลุมลงไปแต่เพราะว่าผ้าผืนเล็กริมผ้าด้านซ้ายจึงคลุมร่างเท่าชินได้เกือบครึ่งเดียวแล้วริมทางขวาซึ่งคลุมบนร่างของทาบุก็คลุมได้ครึ่งเดียวเช่นกันเขารบศพได้ดราเก้นหันมาบอกเพื่อนบ้านที่เข้ามายืนรออยู่แล้วตัวเขาไปยืนอยู่ข้างเตียงอีกด้านมองดูร่างของเท่าจินและทาบุด้วยความสงบโดยมีโคจาเดินมายืนข้างๆด้วยนอกกระท่อมหลังน้อยของเท่าจินและทาบุเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเคารพศพกำลังแหงหน้ามองดูท้องฟ้าด้วยสีหน้าแปลกใจและคนวิตกหนึ่งในนั้นมีโซระแม่ของเคนโนรวมอยู่ด้วยแปลกจริงทำไมอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดขึ้นมาเหมือนจะมีพายุอย่างนี้ก็ไม่รู้หล่อนพึมพำแปลกมากจริงๆทำไมเป็นอย่างนี้นะอีกคนว่าเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะอีกคนชี้ไปที่ขอบฟ้าสิ่งที่ทุกคนเห็นคือแสงสว่างที่เรืองรองขึ้นที่ขอบฟ้าเป็นแสงสว่างหลายสีดูระยิบระยับสวยงามดุจแสงเพชรและภาพอันสวยงามนั้นเคลื่อนตรงมายังหมู่บ้านยิ่งใกล้เข้ามาก็เหมือนไล่เมฆดำบนท้องฟ้าให้จางหายไปมันอะไรกันแน่สวยจังเคลื่อนมาทางเราเร็วด้วยแล้วจะเป็นอะไรไหมเนี่ยหลายเสียงพูดกันเซ็งแซ่ชี้ชวนกันให้ดูมีทั้งเสียงตื่นเต้นและหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นเคนโนได้ยินเสียงคนตะโกนโบกเวกอยู่ข้างนอกก็เดินออกมาถามแต่พอเห็นท้องฟ้าที่สว่างสวยระยิบระยับเพราะแสงสีอันสวยงามก็อ้าปากค้างเพราะบัดนี้แสงนั้นได้เคลื่อนมาอยู่เหนือหมู่บ้านโคในจาแล้วนี่มันอะไรกันเขาอุทานแงหน้ามองดูสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเจ้าลูกชายเจ้าเข้าไปเรียกดราเก้นออกมาดีกว่าแม่ว่าเขาน่าจะรู้ว่าบนท้องฟ้านั้นมันคืออะไรเคนโนรีบกลับเข้าไปข้างในดราเก้นเขาว่าจะต้องออกไปดูข้างนอกหน่อยดีไหมเฮ้ยนั่นอะไรดวงตาของเคนโนเบิกกว้างเมื่อเห็นผ้าลายมังกรที่คลุมร่างเท่าชินกับทาบุเปล่งแสงสว่างออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เช่นเดียวกับดราเก้นและโคจาทั้งสองจ้องมองไปที่ผ้าผืนนั้นอย่างตื่นตะลึงแสงสว่างเริ่มเปล่งรัศมีไปทั่วร่างของสองตายายครู่ใหญ่นั้นแสงก็หายไปดราเก้นเห็นเปลือกตาของเท่าชินกระตุกน้อยๆเขาเพ่งมองอีกครั้งเพราะไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเช่นเดียวกันกับโคจาและเคนโนรวมทั้งคนอื่นๆที่อยู่ในห้องตาเท่าเป็นเสียงครางของทาบุที่เรียกหาเท่าชินเบาๆพบผีเคนโนร้องถอยกรูดไปนอกห้องพร้อมคนอื่นๆเหลือแต่ดราเก้นและโคจาเท่านั้นที่ยืนมองสองตายายอย่างไม่เชื่อสายตาทาบุค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองหน้าคนนั้นคนนี้อย่างงง
1: ๆโอ้ย
0: ยายเท่าครางเอามือคลำหัวเงยหน้าขึ้นถามดราเก้น
1: เกิดอะไรขึ้นกันนี
0: ่ยายดราเก้นดีใจจน

0: ูดไม่ออกสุดลงนั่งกอดยายเท่าไว้แน่นดราเก้นยายเท่าเรียกเสียงเครือกอดดราเก้นไว้เหมือนกันผีเคนโนเดินกลับเข้ามาร้องเสียงดังเมื่อเห็นเท่าชินลุกขึ้นนั่งอีกคนตาดราเก้นเรียกเสียงสั่นไม่อยากจะเชื่อสายตาต้องเป็นเพราะผ้าของฝ่าบาทแน่ๆพะยะค่ะโคจากระซิบเขาเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้ดราเก้นดราเก้นเท่าชินเรียกแต่แล้วก็ทำหน้าเหมือนนึกอะไรออกเทพมั้งอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยจ้ะตาดราเก้นรีบขัดพอดีกับที่ว้ายผีโซระเดินตามลูกชายเข้ามาร้องเสียงหลงยกมือทาบอกหน้าซีดเผือดตาเบิกโพลงถอยกรูดออกไปยืนนอกห้องเท่าชินมองไปที่โซระและคนอื่นๆเกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรกันที่นี่เยอะแยะเขาถามตกลงยังไม่ตายหรอโซระถามเสียงสั่นตัวสั่นตายหรือไม่ตายกันแน่อีกหลายเสียงถามหน้าซีดดวงตาเบิกโพลงไม่แพ้โซระทาบุมองไปที่กลุ่มเพื่อนบ้านทันทีเอาดิมันเรื่องอะไรกันถึงมาแข่งกันอย่างนี้เล่าเอาละครับทุกคนตากับยายไม่เป็นอะไรแล้วยังไม่ตายแน่นอนครับดราเก้นผละจากทาบุแล้วบอกทุกคนโคจาช่วยออกไปบอกคนที่อยู่ข้างนอกให้รู้ด้วยว่ายายกับตาไม่เป็นอะไรแล้วตอนท้ายเขาหันไปพูดกับโคจาเออจริงสินี่จะเข้ามาตามนายให้ออกไปดูอะไรข้างนอกหน่อยมัวแต่ตกใจก็เลยลืมไปเลยเคนโน่เพิ่งนึกขึ้นได้มีอะไรดราเก้นสงสัยไม่รู้เหมือนกันนายออกไปดูเองดีกว่าเผื่อจะได้รู้บ้างเคนโน่บอกดราเก้นหันไปทางทาบุและเท่าชินตากับยายรอผมอยู่ที่นี่นะครับผมจะออกไปดูเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็เดินออกไปโคจาเดินตามไปทันทีข้างนอกกระท่อมหลังน้อยเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างนอกยังคงแงนหน้ามองไปที่ท้องฟ้ากันอยู่เมื่อดราเก้นเดินออกมาและแงนขึ้นไปดูแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าก็เปล่งประกายสว่างมากขึ้นโคจารู้ทันทีว่าบนท้องฟ้านั้นมันคืออะไรพวกเราเองพะยะค่ะเขากระซิบบอกให้ดราเก้นรู้ทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนเสียงลมพายุดังขึ้นเพื่อนบ้านที่กำลังยืนดูต่างพากันเข้าไปหลบอยู่ใต้หลังคากระท่อมที่ยื่นออกมาเพราะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ละคนถามกันเซ็งแซ่ไม่เป็นไรหรอกครับดราเก้นบอกกับทุกคนแล้วนั่นมันคืออะไรเจ้ารู้ใช่ไหมดราเก้นลุงคนหนึ่งถามขึ้นไรเอาไงดีโคจาจะอธิบายว่ายังไงเขาหันไปถามโคจาเบา
1: ๆก็บอกไปตามความจริงที่เทพมังกร
0: เสียงของเท่าชินเขาเดินออกมาข้างนอกพร้อมทาบุ
2: ใครเทพมังกรอะไร
0: หลายเสียงถามพร้อมกันเท่าชินเดินออกไปหน้าบ้านแล้วบอกกับทุกคน
2: ข้าจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าดราเก้นที่พวกเรารู้จักแท้จริงแล้วก็คือเทพมังกรเทพมังกร
0: ทุกคนตกใจหันไปมองดราเก้นเป็นตาเดียวกันขณะเดียวกันนั้นเองบนท้องฟ้าก็ไม่แสงสีเงินปรากฏขึ้นส่องเป็นสายยาวลงมายังพื้นสายหน้ากระท่อมหลายสายเมื่อแสงนั้นมาถึงพื้นก็ปรากฏเป็นร่างของชายหนุ่มแต่งกายเหมือนมนุษย์เพียงแต่เครื่องแต่งกายทุกชิ้นล้วนเป็นสีเงินและงดงามวิจิตรเกินกว่าที่มนุษย์จะมีได้เหล่ามังกรสีเงินและทหารองครักษ์เทพมังกรคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก้มศีรษะลงพร้อมกันเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อดราเก้นหรือเทพมังกรของพวกเขา
3: ฟาบาท
0: คนที่อยู่ข้างหน้าสุดเงยหน้าขึ้นมาพูดกับดราเก้น
2: นึกแล้วว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดา
0: เคนโนพูดรำพึงท่ามกลางเสียงพึมพำด้วยความแปลกใจระคนตกใจของคนรอบข้างดราเก้นหันไปทางเคนโนไม่ว่าข้าจะเป็นอะไรพวกท่านก็คือเพื่อนของข้าเห็นไหมว่าข้าก็คือดราเก้นของพวกท่านและข้าจะยังช่วยพวกท่านอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าฝ่าบาทจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะพะยะค่ะโคจาเตือน
4: ทำไมล่ะดราเก้นสงสัยเพราะฝ่าบาทจะต้องกลับไปดินแดนของพวกเราพะยะค่ะ
0: เป็นเสียงของหัวหน้าราชองครักษ์พิทักษ์มังกรทองฝ่าบาทต้องกลับไปกับพวกเราและมารดาของฝ่าบาทกำลังรออยู่รวมทั้งพวกเราในดินแดนมังกรด้วย
4: เราต้องกลับไปด้วยหรือนี
0: ่สีหน้าของดราเก้นสลดลงเขาหันไปทางทาง

0: าบุและเท่าชินแต่ว่าข้าไม่อยากจากตากับยายไปไหนเลยพระองค์จะกลับมาเยี่ยมผู้มีพระคุณทั้งสองเมื่อไรก็ได้แต่ต้องหลังจากที่พระองค์กลับไปทำหน้าที่ของพระองค์ในดินแดนของพวกหัวหน้าราชองครักษ์บอกถูกแล้วพะยะค่ะโคจ่าพูดขึ้นบ้างเขาเองก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันที่ต้องจากทาบุกับชินไปเพราะมนุษย์สองคนนี้ให้ความเมตตาเขามากแต่เพราะหน้าที่เขาจำเป็นต้องตัดใจฟาบาต้องกลับไปก่อนไปให้ประชาชนของเราเห็นพระองค์ก่อนแล้วพระองค์ค่อยกลับมาเยี่ยมเพื่อนๆของเราที่นี่ใหม่ข้าเข้าใจดราเก้นพยักหน้าเขาเดินไปหาทาบุกับเท่าชินตายายจินทำท่าจะถอยหลังเพราะไม่กล้าพูดกับเทพมังกรแต่ถูกดราเก้นจับมือไว้ต่างจากทาบุที่เดินเข้ามาหาแบบไม่เกรงกลัวเพราะในความรู้สึกของนางดราเก้นก็ยังเป็นหนุ่มที่นางรักเหมือนลูกอยู่นั่นเองจำไว้นะฉันรักตากับยายมากฉันจะรีบกลับมาทันทีที่สามารถกลับมาได้ดราเก้นกอดสองตายายไว้เจ้าอุไปทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีเถอะเราทั้งสองคนอยู่ตรงนี้และคิดถึงเจ้าเสมอจำเอาไว้ว่าเรารักเจ้ามากเหมือนกันทาบุเสียงเครือกอดเด็กหนุ่มที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปเถอะเทพมังกรไปทำหน้าที่ของท่านให้ดีเท่าชินเองก็เสียงเครือเขากอดดราเก้นแล้วถอยออกมามองเต็มตาไม่นึกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ฉันสัญญาณตาฉันจะกลับมาดราเก้นให้สัญญาอย่างหนักแน่นเคนโนฉันฝากยายกับตาด้วยนะตอนท้ายเขาหันไปพูดกับเคนโนเคนโนยืดอกพร้อมกับก้าวมายืนข้างหน้าได้พะยะค่ะข้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ฝ่าบาทไว้วางใจแล้วเคนโนก็คงให้ดราเก้นอย่างงามจนทุกคนอดยิ้มไม่ได้กับสีหน้าและท่าทางภาคภูมิใจของเขาถึงอย่างนี้ข้าก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนดราเก้นบอกลาทุกคนแล้วเดินไปหาระดาเขาหันมาโบกมือให้ทุกคนอีกครั้งก่อนจะกลายร่างเป็นลำแสงสีทองเช่นเดียวกันกับโคจาและราชองครักษ์อื่นๆที่กลายร่างเป็นลำแสงสีเงินและหดตัวกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกันมังกรทองเสียงคนที่อยู่หน้ากระท่อมของทาบุและเท่าชินพากันร้องขึ้นเมื่อเห็นร่างของมังกรทองอันสวยงามลอยอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นครู่หนึ่งก่อนจะพุ่งทะยานหายไปริมขอบฟ้าเบื้องหน้าบทที่12คำสัญญา3ปีผ่านไปทาบุกับชินและเคนโนช่วยกันทำว่าวรูปมังกรทองอยู่ที่ลานหน้ากระท่อมหลังน้อย
1: เสร็จแล้วระวังหน่อยระวังหน่อยเคนโน
0: ทาบุเตือนท่าทางของทาบุเต็มไปด้วยความระมัดระวังใหญ่เท่ามองดูว่าวรูปมังกรทองที่ยาว30เมตรด้วยความรักและความหวงแหน3ปีที่ผ่านมานี้ทุกปีเมื่อใกล้ถึงปีใหม่ทาบุจะชวนเท่าชินมาช่วยกันทำว่าวรูปมังกรทองโดยมีเคนโนมาช่วยทั้ง3คนช่วยกันอย่างตั้งใจทำอย่างประณีตบรรจงแล้วเคนโนเป็นคนวาดลวดลายระบายสีว่าวสวยงามสุดฝีมือทุกปีแม้เขาจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องตั้งใจขนาดนี้และเมื่อทำเสร็จแล้วทุกคนในหมู่บ้านจะจัดงานฉลองและช่วยกันเอาว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าวันนั้นจะเป็นวันที่สนุกที่สุดของเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านด้วยแปลกนะยายกับตาช่วยกันทำว่าวรูปมังกรทุกปีเพราะอะไรเคนโนถามแล้วก็แปลกจริงๆด้วยที่ฉันก็อยากมาช่วยตากับยายทุกครั้งเหมือนกัน
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันข้ากับตาเท่าก็มักจะผลัดกันฝันเห็นมังกรทองบ่อยๆและในฝันของข้าก็รักมังกรทองมากเลย
0: ทาบุบอก
1: แปลกนะแปลกมากฉันไม่เคยฝันถึงมังกรทองเลยแต่พอเห็นตากับยายทำว่าวรูปมังกรทองฉันก็ชอบแล้วก็รู้สึกราวกับว่าตัวเองเคยเห็นมังกรทองจริงๆมาแล้วอย่างนั้นน่ะมีหน้าเราเจ้าถึงเขียนลวดลายระบายสีว่าวมังกรสวยงามทุกปีเลย
0: เท่าชินว่ามันแปลกนะเคนโนพูดอีกแต่ก็พูดได้ไม่จบเพราะว่าถูกเท่าชินขัดคอ
1: แปลกอะไรของเจ้าอีกล่ะเคนโนวันนี้พูดแต่คำว่าแปลกหลายครั้งแล้ว
0: ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ตาก็มันแปลกจริงๆเคนโนหัวเราะ
1: แล้วมีอะไรแปลกอีกล่ะ
0: ถ้าบุพลอยหัวเราะไปด้วยก็แปลกตรงที่ว่ายายจะทำ

0: เป้าในช่วงเวลานี้เหมือนกันทุกปีพอทำเสร็จพวกเราในหมู่บ้านก็จะมาฉลองว่าวมังกรทองของตากับยายอย่างสนุกสนานในวันเดียวกันทุกปีเลยยายกับตาไม่สังเกตบ้างเหรอเคนโนถามในตอนท้ายจริงของเจ้าเคนโนนะข้าไม่เคยสังเกตเลยถ้าบุว่าเท่าจินก็พยักหน้าหงึกหงึกเดี๋ยวนี้คนในหมู่บ้านก็รอเวลาฉลองว่าวมังกรของตากับยายทุกปีจนกลายเป็นประเพณีแล้วรู้ไหมล่ะ
1: ข้าเองก็พึงรู้นะนี่
0: เท่าจินพลางแหงหน้ามองท้องฟ้ายามบ่ายจัดที่เป็นฟ้าสดและมีแสงสีทองเป็นสายพาดยาวสุดขอบฟ้าผิวน้ำริมขอบฟ้าสะท้อนกับแสงสีทองเป็นประกายระยิบระยับไปทั่ว
1: ดูนั่นสิข้าว่าเราเอาว่าวไปชายหาดได้แล้วมั้ง
0: ทั้งสามช่วยกันนำว่าวมังกรทองไปวางไว้ที่ชายหาดเตรียมชักขึ้นสู่ท้องฟ้าแปลกแฮะเคนโนพูดเบาๆคนเดียวไม่กล้าพูดดังเพราะกลัวชินกับทาบุจะว่าเอาอีกว่าพูดคำว่าแปลกอีกแล้วแต่ทั้งสองก็ได้ยินจนได
1: ้แปลกอะไรของเจ้าอีกล่ะ
0: ทาบุกับชินถามพร้อมกันแล้วหัวเราะเคนโนมองไปทางกลุ่มชาวบ้านที่กำลังพากันเดินตรงมาที่ชายหาดซึ่งเป็นอย่างนี้มา3ปีแล้วทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงหรือชายล้วนแต่งตัวสวยงามไปหน้ายิ้มแย้มพูดคุยส่งเสียงหัวเราะกันมาแต่ไกล
2: ก็นี่ไงทำให้ฉันต้องพูดคำว่าแปลกอีกครั้ง
0: เคนเนอร์บอกคนในหมู่บ้านจะรู้ว่าเราทำว่าวเสร็จเมื่อไรแล้วก็จะออกมาที่ชายหาดเมื่อไรเห็นไหมพอเราเอาว่าวออกมาชายหาดปุ๊บคนในหมู่บ้านก็พากันออกมาที่ชายหาดปั๊บแล้วก็แต่งตัวมาสนุกเต็มที่เลยทุกคนตั้งใจมาช่วยกันเอาว่าวขึ้นฟ้ากับเราทาบุกกับชินพยักหน้างึกงึกพลางยกมือโบกทักทายเพื่อนๆร่วมหมู่บ้านที่เดินเข้ามาใกล้ท้องฟ้าเหนือชายหาดของหมู่บ้านคนในจาเริ่มมีสีทองและสีเงินเรืองรองขึ้นข้าอยากลงไปหาตากับยายเหลือเกินโคจาเทพมังกรตรัสกับโคจาขณะมองลงไปที่ชายหาดด้านล่าง
2: จะลงไปก็ได้หนิพะเยะข้าเพราะฝ่าบาททำให้ทุกคนลืมฝ่าบาทไปแล้ว
0: แต่ทำไมตากับยายถึงยังไม่ลืมเทพมังกรเทพมังกรตรัสเหมือนรำพึงมองจากท้องฟ้าลงไปดูเท่าชินกับทาบุด้วยความคิดถึงคงเป็นเพราะตากับยายรักฝ่าบาทมากถึงฝ่าบาททำให้ทุกคนลืมได้แต่ความรักที่ตายายมีให้ฝ่าบาททำให้ฝ่าบาทไม่สามารถลบภาพของฝ่าบาทไปจากหัวใจของทั้งสองได้หมดมันจึงทำให้ทั้งสองรู้สึกเหมือนได้ฝันเห็นมังกรทองแล้ววันที่ทั้งสองทำว่าวมังกรทองนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ฝ่าบาทจากตากับยายมามันเหมือนทุกอย่างยังฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของทั้งสองตายายนะพะยะค่ะอาจจะเป็นอย่างที่เจ้าว่าก็ได้ถ้าอย่างนี้การที่ข้าทำให้ตากับยายลืมข้ามันก็ไม่มีประโยชน์นะสิแต่ข้าว่าฝ่าบาททำถูกแล้วที่ทำให้ทุกคนลืมฝ่าบาทได้เพราะเวลานี้ตากับยายคิดว่ารู้จักฝ่าบาทจากความฝันเท่านั้นทั้งสองไม่รู้สึกทรมานกับการจากมาของฝ่าบาทเพราะคิดว่ามังกรทองเป็นเพียงความฝันไม่ได้เคยพบเห็นจริงๆถ้าหากว่าทั้งสองไม่ลืมฝ่าบาทป่านนี้คงจะทุกข์ทรมานเพราะความคิดถึงแย่แล้วพะยะค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสารมากเพราะวันหนึ่งดินแดนมังกรเท่ากับ3ปีของมนุษย์จริงของเจ้านะโคจาแล้วเคนโน่ล่ะเขาทำเหมือนยังไม่ลืมข้าเหมือนกันนั่นก็อาจจะเป็นเพราะฝ่าบาทฝากให้เขาดูแลตากับยายก็ได้นะพะยะค่ะเทพมังกรมองดูเท่าชินกับทาบุและเพื่อนบ้านของทั้งสองที่ช่วยกันเอาว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสนุกสนานเราลงไปกันเถอะเทพมังกรชวนและไม่รอฟังคำตอบจากโคจาร่างของเทพมังกรก็กลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งตรงลงไปยังโลกมนุษย์ทันที
1: มาจากไหนกันล่ะพ่อหนุ่ม
0: ทาบุกำลังเอาใจช่วยเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่กำลังพยายามเอาว่าวมังกรขึ้นสู่ท้องฟ้าหันมาเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าสองคนเดินมาอยู่ข้างๆก็ถามอย่างเป็นมิตรเทพมังกรและมังกรเงินในร่างมนุษย์ยิ้มเราทั้งสองคนเป็นนักท่องเที่ยวครับยายเห็นคนที่นี่กำลังเอาว่าวขึ้นก็เลยเดินมาดูท่าทางสนุกดีนะครับเทพมังกรบอก
1: มาแถวนี้บ่อยไหมทำไมหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็น
0: ท่าบุยิ้มดีใจรู้สึกถูกชะตากับชายหนุ่มผู้ยืนข้างๆขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก
1: เอานั่นใครล่ะ
0: เสียงของเท่าจินเขาเดินยิ้มเข้ามาหาม
1: าเที่ยวกันเหรอ
0: ครับตามังกรตอบ
2: มองดูเท้าจินด้วยความรักและความคิดถึง

0: ถ้าทำได้ก็อยากเข้าไปกอดทาบุกับจินทันทีโอ้ยตายายเอาไม่ขึ้นเลยปีนี้ลมไม่ค่อยมีเสียงเคนโน่บ่นเข้ามาเอ้านั่นใครล่ะตาน
1: ักท่องเที่ยวนะเข้ามาเที่ยวดู
0: เคนโน่ขมิ้นมองทำหน้าแปลกหน้าคุ้นๆนะเคยมาเที่ยวแถวนี้แล้วหรือเปล่าครับผมชื่อเคนโน่เป็นไกด์นำเที่ยวอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นคุณทั้งสองคนมาก่อนนะคุณนั่นเองเราสองคนไม่ได้มาที่นี่แต่มีเพื่อนเคยมาคุณเป็นไกด์นำเที่ยวให้กลุ่มเพื่อนของผมโคจาพูดแทนเทพมังกรเพื่อนผมบอกว่าคุณเก่งมากเคนโน่ยิ้มปลื้มแต่ขอโทษนะคุณชื่ออะไรครับผมชื่อโคจานี่ก็ดราเก้นโคจาบอกดราเก้นโคจาเชิญมาสนุกกับพวกเราสิครับเคนโน่เชิญกำลังต้องการคนช่วยพอดีผมไปช่วยคนเดียวก็ได้เพื่อนของผมไม่ชอบออกแรงปล่อยให้คุยกับตายายดีกว่าโคจาบอกอย่างรู้ใจเทพมังกรแล้วก็เดินไปกับเคนโน่ลมเริ่มแรงขึ้นเมื่อโคจาออกเดินเมื่อไปถึงกลุ่มชาวบ้านก็กำลังช่วยกันเอาว่าวขึ้นฟ้าโคจาเข้าไปจับเชือกเหมือนคนอื่นและพอแตะถูกเชือกเท่านั้นว่าวเทพมังกรก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างง่ายดายมีงานสนุกอย่างนี้ทุกปีเลยเหรอครับยายเทพมังกรถามทาบุซึ่งกำลังมองเขม่งอยู่ที่พระองค์
1: ก็เพิ่งจะมีได้3ปีนี่เองว่าแต่เมื่อกี้บอกว่าชื่อดราเก้นงั้นเหรอ
0: ทาบุถามเท่าจินเองก็สนใจในตัวเทพมังกรไม่น้อยครับผมดราเก้นเทพมังกรยิ้มกับทาบุและจิน
1: ดราเก้นล่ะข้าชอบชื่อนี้นะมาดูเพราะดี
0: ทาบุบอกมองดูดราเก้นเต็มตาประกายตาเต็มไปด้วยความรักความปราณียกมือแตะแขนเขา
1: จะอยู่เที่ยวที่นี่อีกนานไหม
0: ไม่ครับวันนี้ก็กลับแล้ว
1: ถ้าผ่านมาทางนี้อีกก็แวะมาที่นี่บ้างนะ
0: เท่าชินชวนรู้สึกฉกชะตากับดราเก้นเป็นอย่างมากครับแล้วผมจะแวะมาอีกและจะมาทุกปีที่มีงานฉลองที่นี
1: ่ดีดีมาอีกนะเชิญมาสนุกกันเถอะ
0: ท่าบุบอก
1: คุยกับคนแก่นะไม่สนุกหรอกไปสนุกกับสาวๆหน่อยไป
0: ไม่เป็นไรครับผมขออยู่กับตายายที่นี่ดีกว่าทาบุกับเท่าชินรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ยินอย่างนั้นทั้งสามนั่งลงคุยกันที่ชายหาดอย่างเพลิดเพลินเหมือนอยู่ที่ตรงนั้นตามลำพังเพียงแค่สามคนทั้งเท่าชินและทาบุไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยกระทั่งตึกโคจามาเปิดโอกาสให้เทพมังกรอยู่กับสองตายายนานก็เดินมาหาเขาสบตาเทพมังกรเพื่อบอกว่าถึงเวลากลับแล้วเห็นว่าจะต้องลากลับแล้วล่ะครับเทพมังกรบอกพร้อมกับลุกขึ้น
1: จะกลับแล้วเหรอน่าเสียดายกำลังสนุกอยู่เลย
0: เท่าจินว่าแล้วผมจะมาใหม่นะครับเทพมังกรบอก
1: ลืมบอกไปว่าเราทั้งสองคนเป็นโค้ชนักว่ายน้ำด้วยเห็นเด็กที่นี่ว่ายน้ำเก่งกันหลายคนเราจะกลับมาช่วยฝึกและส่งเด็กๆไปแข่งระดับชาตินะครับดีไหม
0: ดีดีก็ให้มาช่วยกันเถอะอย่าลืมนะกลับมาอีกนะท่าบุมองดูชายหนุ่มที่บอกว่าชื่อดราเก้นอีกครั้งความรักใคร่เอ็นดูฉายชัดในแววตาครับผมต้องกลับมาแน่จะทำอย่างที่พูดให้ได้ครับเทพมังกรบอกยิ้มให้กับชินและทาบุอีกผมไปก่อนนะครับ
1: ลาก่อนครับ
0: โคจาบอกแล้วเดินตามเทพมังกรไปทาบุกับชินมองตามชายหนุ่มทั้งสองเดินจากไปจนเกือบลับสายตาเมื่อเคนโนวิ่งกลับมา
1: เอ้าสองคนนั้นไปแล้วเหรอตาเขาสัญญาว่าจะกลับมาอีก
0: เท่าชินบอกยังคงมองตามสองหนุ่มไปไม่วางตาจนกระทั่งลับหายไป
1: บอกว่าจะมาฝึกเด็กในหมู่บ้านเราเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติ
0: ก็ดีสิตาหมู่บ้านเราจะได้มีชื่อเสียงทีนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ก็แปลกนะตาย
1: ังไม่เลิกแปลกอีกล้อเคนโน
0: ่ท่าบุหัวเราะหันกลับมาทางเคนโน่ขออีกทีนะยายที่ว่าแปลกผมรู้สึกว่าชอบสองคนนั้นเท่านั้นเองรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานทั้งที่เพิ่งจะพบกันแท้
1: ๆข้าก็เหมือนกัน
0: ท่าบุกับชินพูดพร้อมกันแล้วต่างสบตากันก่อนจะหัวเราะ
1: ข้าดีใจนะที่เขาบอกว่าจะกลับมาอีก
0: ท่าบุบอกหันกลับไปมองทางที่เทพมังกรเดินหายลับไปอีกครั้งเท่าจินและเคนโนก็มองไปทางนั้นด้วยเทพมังกรทำตามสัญญาที่ให้

ไม่ไว้กับเท่าจินและทาบุจริงๆทุกปีมนุษย์เทพมังกรจะมาอยู่ที่บ้านโคนายจาในฐานะผู้ฝึกสอนนักว่ายน้ำและมาฝึกเด็กในหมู่บ้านจนว่ายน้ำเก่งและได้รับการคัดเลือกไปว่ายน้ำระดับชาติจนได้เป็นแชมป์กันหลายคนเทพมังกรสนุกและมีความสุขมากแต่นั่นก็แปลว่าเทพมังกรจะต้องออกมาจากแดนมังกรวันละ3ครั้งเพราะ3ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของมังกรนั่นเองก็เหมือนใช้ชีวิตตามปกติเลยนะคะเพราะว่า1วันของเทพมังกรเท่ากับ3ปีของโลกมนุษย์ค่ะเขาก็เหมือนต้องมาเจอเท่าชินกับทาบุทุกวันทุกวันนะคะก็เลยทำให้อาจจะคลายความคิดถึงลงไปได้บ้างทั้งที่ไม่รู้อะค่ะว่านี่คือเด็กที่เขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กและกลายเป็นเทพมังกรสนุกดีค่ะเพลิดเพลินกับหนังสือเล่มนี้จบลงไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการสวนอักษรแล้วค่ะมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ให้แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะ
2: 2 นาทีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม 2566

0: 19ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะ
1: สวัสดีคุณกมลพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ติดตามข่าวรถไฟชนรถเมย์ดูภาพข่าวก็ค่อนข้างสลดมากๆสะเทือนใจมากก็ขอเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าสำหรับภาพเหตุการณ์หรือว่าภาพความสะเทือนใจต่างๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังมีการแชร์ต่อมาเนี่ยของดแชร์เพราะว่าถ้าญาติของคุณผู้ฟังหรือว่าของใครๆที่เจอเหตุการณ์นี้เห็นซ้ำเนี่ยก็อาจจะรู้สึกสะเทือนใจเจ็บซ้ำสองได้ทางจิตใจนะคะ
1: ครับผมไปเริ่มต้นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับเริ่มกันที่ Daily News นะครับก็เป็นประเด็นนี้ละครับจับตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟนะครับม้าเหล็กพบฉี่สีม่วงภาพจับชัดโบกธงแดงไม่หยุดอนุทินกำชับเยียวยาเหยื่อสูงสุดเข้มจุดตัดทางรถไฟ 2,300 แห่งนายกสั่งการรถไฟขสมก.เยียวยาสูงสุดทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถไฟครับประมาททำคนตายบาดเจ็บสาหัสส่วนคนใช้รถผ่านแยกอโศกดินแดงก็ยังคงทำมึนอยู่นะครับมีภาพนะครับเป็นภาพผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณแยกอโศกจุดที่เกิดเหตุระทึกรถไฟชนกับรถเมย์ที่จอดอยู่บน Yellow Box นะครับหรือว่าเส้นทแยงสีเหลืองเป็นเขตห้ามหยุดรถนะครับแต่ว่าบางคันก็ยังมีหยุดรถในช่วงที่ติดสัญญาณไฟจราจรก็คล่อมทางกันอยู่ครับ
0: ค่ะมติชนก็เช่นเดียวกันกับพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนตายทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.เร่งเยียวยาสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจี้รัฐยกระดับป้องกันซึ่งในของมติชนนะคะก็มีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีอนุทินเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนจำนวน6รายด้วยกันนะคะในจำนวนนี้2รายมีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU ค่ะ
1: ครับนอกจากทางมติชนนะครับ Daily News ก็มีภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยครับของแล้วก็ผู้บริหารของขสมก.เดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะครับเยียวยาผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บสูงสุดที่โรงพยาบาลคาเมเลียนอีกภาพนึงเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเก็บหลักฐานที่รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์จากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนกับรถเมย์ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิ่งมักกะสันเขตราชเทวีทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากครับ
0: ค่ะพาดหัวรองของมติชนชงครม.ถก5ข้อเสนอ CEO ลุยเศรษฐกิจใหม่ AI SME สุริยะรับลูกเจ้าสัวธนินทร์ลงทุนแหล่งน้ำทั่วประเทศของงบ 6,500 ล้านบาทช่วยเกษตรกรค่ะ
1: ติดตามผลใน6เดือนครับข้อเสนอเจ้าสัว CEO ชงครม.ตั้งคณะกรรมการร่วมตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นอนุทินเตรียมนำเข้าคณะรัฐมนตรีหลังถกกับเอกชนเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังพร้อมขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมจอตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนครับติดตามผลร่วมกันภายใน6เดือนชี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้รัฐบาลออกนโยบายได้ตรงจุดและตอบโจทย์ประชาชนครับ
0: ชาวบ้านร้องเขมรล้ำแดนไทยไถที่ดินทหารเจรจาให้ยุติรอปักปันเขตแดนชาวนาโนนหมกมุ่นนะคะร้องเขมรรุกล้ำแนวเส้นสีแดงไถที่ดินเตรียมเพาะปลูกทหารนำกำลังเข้าเจรจาขอให้ยุติประสานแม่กองสนามสำรวจพื้นที่เข้าตรวจสอบกระบวนการปักปันเขตแดนก่อนค่ะ
1: ครับชัดชาติลาออกวันนี้ลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งกทม.ในนามอิสระปชน.ชี้เรื่องดีภูมิใจไทยเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญชัดชาติประกาศลาออกแล้วนะครับเตรียมลาออกจากผู้ว่ากทม.5 โมงเย็นวันนี้พร้อมกับลงเลือกตั้งต่อในนามอิสระยืนยันลาออกก่อนครบวาระไม่เป็นปัญหากับการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ
0: มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะลงอิสระชิงผู้ว่ากทม.สมัย2ชัดชาติยื่นไข่ก๊อกชี้ไม่มีผลกระทบเลือกสก.พรรคประชาชนแย้มจ่อชงร่างรัฐธรรมนูญหวั่นเสียงวุฒิสภาทำสะดุดรัฐบาลรำลึก34ปีพฤษภาค่ะ
1: ครับกรอบร่างของหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะครับครบรอบ34ปีมีภาพของนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในนามผู้แทนรัฐบาลพร้อมด้วยนักการเมืองนะครับมีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์มีอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรนะครับแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินกรุง

0: งเทพมหานครครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะโพชี้ประชาชนหวังรัฐมนตรีศึกษาดันเรียนฟรีอัครนันท์ขึ้นดอยรับฟังปัญหาครูนิดาโพชี้ประชาชนคาดหวังรัฐมนตรี

0: ถิ่นให้สิทธิ์หน่วยงานรัฐฟ้องกลับนะครับและประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นต่างประเทศนะครับทรัมป์ห้าวไม่หยุดขู่อิหร่านดื้อโจมตีซ้ำร่างแผนเก็บค่าผ่านใหม่เรือพาณิชย์แล่นฮอร์มุซลำไหนพันฟรีดอมยิงยับนะฮะทรัมป์ห้าวไม่หยุดครับขู่อิหร่านไม่รีบปิดดีลสั่งเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ด้าน RCC จ่อร่างแผนเก็บเรือพาณิชย์ครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางพลตำรวจโทสยามบุญสมค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เป็นประธานประชุมคดีเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะคะก็ชุดสืบสวนสอบสวนก็ได้ทยอยเดินทางเข้าแจ้งข้อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะหลังจากที่ได้แจ้งข้อหาคนขับรถไฟไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งขณะนี้คนขับรถไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการบาดเจ็บนะคะล่าสุดก็ประมาณช่วง6 โมงเย็นเมื่อวานชุดสืบสวนก็ได้นำตัวนายอุเทนคนขับขออภัยค่ะพนักงานโบกธงแดงอนัตสัญญาณที่ให้รถไฟหยุดรอเนี่ยนะคะบริเวณจุดตัดของถนนอโศกเนี่ยเข้าไปสอบสวนแล้วก็นำตัวไปตรวจร่างกายแล้วรวมถึงสารเสพติดด้วยที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนจะนำตัวเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อกล่าวหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหลังจากสอบสวนก็ทราบว่าไม่มีสัญญาณรถไฟครบถ้วนตามหลักอนัตสัญญาณของการเดินรถไฟซึ่งนอกจากจะไม่มีระบบไม้กั้นรถไฟแล้วเนี่ยนะคะไม้กั้นรถยนต์แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องโบกธงสีแดงเป็นการเตือนห้ามรถไฟผ่านทางที่ไม่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเป็นการโบกต้องโบกธงแดงแล้วก็ต้องรอให้มีการโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณว่ารถไฟผ่านได้นอกจากนี้ก็ต้องมีการสื่อสารผ่านวิทยุด้วยแต่จากคลิปวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะคะพบว่าผู้ที่โบกธงแดงเนี่ยโบกธงแดงเตือนรถไฟแล้วแต่พอไปหลังจากนั้นก็คือไปยืนในป้อมแล้วก็ไม่ได้โบกธงเขียวก่อนที่รถไฟเนี่ยจะวิ่งผ่านด้วยความเร็วจนกระทั่งเกิดเหตุค่ะขณะเดียวกันตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับอีกคนนึงก็คือคนที่เป็นคนขับรถเมย์นะคะซึ่งขณะนี้ก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าทั้ง3คนนะคะคนขับรถไฟคนขับรถเมย์แล้วก็คนโบกธงเนี่ยออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการดำเนินคดีแล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลต่อไปถ้าหากว่าวันนี้แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ก็จะนำตัวฝากขังที่ศาลวันนี้ค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็หลายคนก็ติดตามข่าวเรื่องของฉี่ม่วงคุณภูเบศ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้ก็มีผู้กำกับสน.มักกะสันนะคะก็ถูกผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคนขับรถไฟเนี่ยฉี่ม่วงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีรายงานการตรวจสารเสพติดจากโรงพยาบาลตำรวจว่าปัสสาวะของคนขับรถไฟเนี่ยมีผลเป็นบวกมีสารเสพติดในร่างกายส่วนคนโบกธงเนี่ยนะคะก็ไม่มีสารเสพติดในร่างกายซึ่งทางพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมพันธ์นะคะผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ค่ะแต่ว่าก็บอกว่าขอให้รอความชัดเจนผลตรวจวัดปัสสาวะนะคะจะมีผลอย่างไรเนี่ยจะมีความชัดเจนในวันนี้แต่ว่าก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะต้องมีการควบคุมดูแลสารเกี่ยวกับเรื่องของผลตรวจเนี่ยก่อนที่จะฝากขังด้วยค่ะ
0: ครับส่วนทางด้านของกรมการขนส่งทางรางครับสั่งตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถส่งขนส่งทางรางแบบ 100% เลยนะครับจากกรณีขบวนรถไฟชนกับรถเมล์เนี่ยนะครับคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็เปิดเผยหลังจากได้รับข้อมูลจากตำรวจนะครับว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย330นะครับหรือว่าสาย206รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและก็บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบรางและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับจึงได้มีการออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับรถและควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายนะครับก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance นะครับหรือว่า ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนายพิเชษ

0: บอกอีกนะครับว่าสำหรับพนักงานขับรถไฟรายนายสมสยมพรสอนกูลนะครับก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและได้มีการสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้พนักงานการรถไฟนะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสอบสวนเชิงลึกนะครับว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาทำหน้าที่ขับรถไฟอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากเนี่ยก็ปล่อยมาได้ยังไงนายพิเชษฐ์ทิ้งท้ายนะครับว่าพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568 มาตรา 90 เขาบอกว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำที่นะฮะผู้ประจำหน้าที่ใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือว่าของมึนเมาอย่างอื่นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือว่าทดสอบหรือสั่งให้มีการรับการตรวจสอบหรือทดสอบผู้นั้นมีสารนั้นๆอยู่ในร่างกายหรือไม่ทั้งนี้วิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบของอธิบดีประกาศกำหนดนะฮะซึ่งกรมการขนส่งทางรางก็อยู่ระหว่างการออกประกาศเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปอีกด้วยในคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้โดยสารว่ากรมการขนส่งทางรางยึดมั่นในความปลอดภัยสูงสุดนะครับนี่ก็ประกาศออกมาเมื่อสัก7ชั่วโมงที่แล้วนะครับเรื่องนี้ฮะ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของผลดำของหัวรถจักรหัวรถไฟนะคะก็บอกว่าหัวรถไฟที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติกล้องจากหัวรถไฟนะคะก็พบว่ารถไฟเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงหยุดรถด้วยลักษณะของระบบemergency brake นะคะก่อนที่จะถึงจุดประทัดเนี่ยประมาณ100เมตรเท่ากับว่าคนขับรถเนี่ยนะคะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุซึ่งต้องหาทุกวิถีทางค่ะเพื่อที่จะหยุดรถในตอนนั้นนะคะสำหรับคนขับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ลักษณะของการขยับหัวรถออกไปได้ค่ะแต่ว่าถือว่าลักษณะที่หยุดประมาณ100เมตรเนี่ยหยุดช้าเกินไปจนถึงที่จะจุดเกิดเหตุแต่ว่าจริงๆแล้วรถตัวนี้เป็นรถที่บรรทุกคอนเทนเนอร์ที่มีน้ำหนักเยอะนับพันตันการหยุดรถเนี่ยจะต้องหยุดรถตั้งแต่เกือบ2กิโลเมตรถึงจะยับยั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการหยุดรถที่ช้าเกินไปค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ปูเบบมีภาพข่าวที่นายกรัฐมนตรีไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนใช่ไหมคะก็เป็นการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมคณะเดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206นะคะก็นายอนุทินได้สอบถามกับนายแพทย์ณัฐพลการลับปักษีเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนค่ะแล้วก็มีบาทหลวงเปโตรพักควีเสงเจริญเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนเช่นเดียวกันนะคะก็พูดถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนนะคะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนเนี่ยมี2คนที่ยังมีอาการสาหัสก็คือนายณัฐดนัยโชคสกุลผู้โดยสารรถเมล์นะคะแล้วก็คุณสุภาพรจันทรสอนนะคะจันสอนค่ะอายุ38ปีเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ยังคงอยู่ใน ICU นะคะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าอาการอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วค่ะในขณะที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะก็เปิดเผยว่าเตรียมสังคายนาระบบรถไฟแล้วก็ขสมกโดยต้องเพิ่มความเข้มข้นในการประเมินพนักงานออกมาตรการสำหรับผู้ขับแต่ตอนนี้ยังต้องรอผลกล่องดำก่อนนะคะของทั้งตัวรถไฟแล้วก็ตัวในพื้นที่รวมถึงกล้องวงจรปิดต่างๆด้วยสั่งการให้การรถไฟเนี่ยตรวจสอบแล้วก็รายงานผลภายในวันพุธนี้ยืนยันนะคะจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตจำนวน8รายเนี่ยล่าสุดทราบชื่อแล้ว2รายอุตตมากรนะคะอายุ34ปีสัญชาติไทยและนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีสัญชาติไทยค่ะส่วนอีก6คนอยู่ระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย33คนกลับบ้านได้แล้ว17คนกระจายตัวรักษาอาการในโรงพยาบาลต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครค่ะก็เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้จุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
0: ครับก็มาดูความคืบหน้าบริ

0: เป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับทางที่สน.มักกะสันพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผบช.น.ก็เดินทางไปติดตามคดีแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำคนขับรถไฟเบื้องต้นแล้วแล้วก็มีการแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถเมย์ยังได้รับบาดเจ็บนะครับมีแผลไฟคลอกหลายจุดของร่างกายสอบปากคำยังไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ประจำป้อมรถไฟเนี่ยก็พาไปตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จะนำตัวมาสอบปากคำภายหลังซึ่งพฤติกรรมของคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมครับโบกธงแดงเพื่อให้สัญญาณว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับชะลอหรือว่ากลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถนะครับทำให้ชนกับรถเมย์ที่จอดขวางอยู่บนถนนเบื้องต้นได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะครับแล้วก็ประสานกับผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าขั้นตอนในการโบกนั้นต้องห่างจากรถไฟกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงเนี่ยเพียงไม่นานหลังจากให้สัญญาณกับรถไฟนะครับหลังจากหันหลังให้กับรถไฟก็ถือว่าประมาทหรือไม่พลตำรวจโทสยามบอกว่านะครับเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับแล้วก็สอบถามกับการรถไฟถึงระเบียบขั้นตอนในการโบกธงส่งสัญญาณเป็นอย่างไรส่วนคนขับรถเมย์ที่ปรากฏจอดคล่อมรางรถไฟนี่ก็ต้องไปตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับและก็สอบสวนอย่างละเอียดว่ามีความผิดพ.ร.บ.จราจรหรือไม่หรือว่ามีความผิดอื่นๆร่วมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ทางตำรวจชุดสอบสวนนะครับก็ได้เชิญตัวนายอุเทนจอมคิรีตำแหน่งพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มีเป็นเจ้าหน้าที่โบกธงนะครับให้สัญญาณรถไฟและบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมแยกอโศกเพชรบุรีนะครับเข้ามาให้ปากคำที่สน.มักกะสันเพื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้สื่อข่าวรายงานนะครับอันนี้ของ Daily News เขาแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวนายสยมพรสวนกุลอายุ46ปีคนขับรถไฟไปตรวจร่างกายก่อนจะเจอสารเสพติดในร่างกายอันนี้เป็นรายงานข่าวนะซึ่งทางตำรวจก็บอกว่ารอผลวันนี
1: ้ใช่ถูกต้องค่ะอ
0: ย่างเป็นทางการนะครับ
1: ค่ะมากันที่ดูความคิดเห็นแล้วก็ฟีดแบคจากคนที่ขับรถกระบะที่อยู่ข้างๆรถเมย์สาย206กันบ้างค่ะเขาเล่าถึงนาทีชีวิตนาทีระทึกนี้ตายนะคะนายศักดิ์ค่ะอายุ49ปีคนขับรถขนส่งแรงงานนะคะที่วันนี้เมื่อวานนี้ได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจนะคะบอกว่าแม้ว่าจะสามารถหนีออกมาจากรถได้ทันแต่เจ้าตัวเนี่ยก็มาลงบันทึกแจ้งความประจำวันกับพนักงานสอบสวนที่สน.มักกะสันแล้วก็เปิดเผยว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองจอดรถคร่อมบนทางรถไฟเช่นเดียวกันนายศักดิ์ศรีเนี่ยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุตนเองก็แล้วก็คนงานในรถอีก7คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยตนเองได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกแล้วก็ชายโครงนะคะที่เกิดเหตุก็คือที่เกิดมาจากแรงกระแทกส่วนรถกระบะของตนเองได้รับความเสียหายค่อนข้างมากนายศักดิ์ศรีบอกเพิ่มเติมอีกว่าตนเองเนี่ยขับรถผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยบ่อยครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุในลักษณะแบบนี้ซึ่งทุกครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีแผงเหล็กกั้นเนี่ยลงมาก่อนที่จะรถไฟจะมาถึงส่วนการเยียวยาล่าสุดเนี่ยมีตัวแทนจากฝ่ายรถโดยสารประจำทางนะคะติดต่อมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมรถยนต์แล้วนะคะอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ตนเองก็บอกกับตัวเองเลยว่ายังไม่กล้าที่จะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุและขอที่จะไม่จอดคร่อมทางรถไฟอีกยอมรับว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ตัวเองเนี่ยได้บทเรียนไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าภาพข่าวที่เห็นใช่ไหมภูเบศเมื่อวานนี้ก็ยังคงมีคนจอดคร่อมอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่มีคนที่ไปจอดบนเขาเรียกว่าเป็นเยลโล่บ็อกซ์นะครับหรือว่าเส้นทแยงสีเหลืองตรงแยกต่างๆหรือว่าทางเลี้ยวออกซอยตรงนั้นตรงนี้นะครับที่เราจะเห็นเป็นเส้นสีเหลืองทแยงตรงนั้นคือห้ามจอดชั่วคราวก็ห้ามจอด
1: ยังไงก็ต้องเป็น
0: ติ ดสัญญาณไฟเว้นไว้นะครับบางคนคือแบบว่าอ่ะพอรถขยับได้นิดหน่อยรีบเลยเห็นทางคนรถจะออกก็รีบเหมือนกันแล้วรีบไปก็ไปไม่ได
1: ้ก็กระจุกตัวอยู่ตรงนั้นค่ะก็คือจริงๆแล้วทางจุดตัดทางแยกอะไรทำนองนี้ในประเทศไทยก็มีหลายจุดเหมือนกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าในลักษณะของจุดตัดแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนใช้เส้นทางอย่างไรนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าขอให้ผลการสอบสวนออกมาก่อนจุดหนึ่งจะต้องสร้าง เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะหรือใช้วิธีคิดแบบเดียวแบบเร็วๆนะคะนายกก็บอกว่าเอาความปลอดภัยเป็นแบบเป็นที่ตั้งเนี่ยก็อา

0: อาจจะต้องมีการขุดอุโมงค์ได้หรือไม่เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกแล้วก็มีจุดตัดมักกะสันแล้วก็จุดตัดไปที่บริเวณนานานะคะจะต้องใช้แนวทางของรถไฟไปพิจารณาหลังจากเกิดเหตุเช่นนี้ก็ต้องพึ่งดุลพินิจของนายสถานีในการให้อานัตสัญญาณอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความผิดพลาดได้เราจะต้องไม่รับความเสี่ยงในกรณีแบบนี้เราจะต้องหาทางลดความเสี่ยงค่ะก็ถ้าหากว่าขุดอุโมงค์บริเวณจุดตัดตรงมักกะสันแล้วก็บริเวณนานาเนี่ยภูเบศต้องเตรียมเดินทางในแบบเผื่อเวลาในการเดินทางไปแถวๆนั้นอะเยอะเลยนะเพราะว่าก็ค่อนข้างจะการจราจรคับคั่งอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยในอนาคตถ้ามีอุโมงค์ได้ก็ดีค่ะ
1: ครับผมแต่อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหา
0: ใน
1: ส่วนนี้ก็แล้วกันนะครับไปประเด็นอื่นกันบ้างครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกนะครับเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ทำเนียบนะครับก็มีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนร่วมด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านนะครับมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรับฟังในห้องประชุมโดยข้อเสนอจากภาคเอกชนในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในเพียงแค่มิติธุรกิจแต่ว่าเชื่อมโยงไปตรงกับชีวิตประชาชนทุกระดับนะครับคือ1การเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่รายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่เช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลพลังงานสะอาดเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะช่วยสร้างงานแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนข้อเสนอที่2ก็คือเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและก็พลังงานสะอาดจะช่วยลดต้นทุนทั้งระบบทำให้ค่าไฟเนี่ยมีเสถียรภาพเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและลดค่าครองชีพในระยะยาว3ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐอันนี้เนี่ยจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนดึงดูดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศอันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็โอกาสของประชาชนในระยะยาว4การผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับอย่างเช่น AI ไฮเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวจะเกิดงานทักษะสูงรายได้สูงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงอาชีพใหม่และก็ช่วยให้ SME แข่งขันได้ดีขึ้นพร้อมกระจายรายได้ไปถึงชุมชนและท้องถิ่นไม่กระจุกอยู่แค่ในเมืองครับ5รัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยเป็นพวกไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยอยู่รอดและก็รักษาการจ้างงานได้อย่างยั่งยืนทางนี้ข้อเสนอของภาคเอกชนหลายเรื่องนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ว่ายังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะเดินหน้าจัดตั้งกรรมการร่วมภาครัฐหรือว่าเอกชนติดตามผลทุกมาตรการและก็นัดประเมินผลร่วมกันใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้รัฐบาลออกนโยบายได้ตรงจุดตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลยืนยันว่าจะเร่งผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ให้เกิดรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในการใช้ชีวิตประจำวันและในระยะยาวของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะสำหรับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็สั่งบริหารจัดการน้ำเชิงรุกและเพื่อที่จะรับมือเอลนิโญรวมถึงการวางแผน5มาตรการเพื่อคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบน้ำด้วยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในโครงการคลองระบายน้ำพักตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกณอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดอำเภอวังจันทร์นะคะจังหวัดระยองแล้วก็ชี้แจงถึงความผันผวนของสภาพอากาศที่จะได้รับอิทธิพลของเอลนิโญซึ่งปีนี้เนี่ยฝนจะน้อยกว่าค่าปกติซึ่งในบางช่วงเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าช่วงไหนเนี่ยมีลักษณะของฝนน้อยก็สั่งการให้กรมชล

0: ประธานแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำเชิงรุกครอบคลุมทั้งการเก็บกักน้ำการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเกษตรกรได้มีน้ำใช้รวมถึงประชาชนและก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะสำหรับในพื้นที่ EEC ได้กำกับให้ดำเนินการสูบน้ำแล้วก็เชื่อมน้ำนะคะระหว่างการเชื่อมคลองระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและก็ตัวของรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรได้ทันทีค่ะหากเกิดเหตุสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือว่าภัยแล้งขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดเหตุน้ำท่วมก็สั่งการให้หน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันพื้นที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลวัดโบราณสถานและพื้นที่สำคัญของชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบให้มากที่สุดค่ะสำหรับ5มาตรการในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำได้แก่หนึ่งคือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุน 2. บริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญ 3. สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 4. ติดตามพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตล่วงหน้าและ 5. ค่ะการเพิ่มผลผลิตการใช้น้ำหรือว่า water productivity นะคะเพื่อให้น้ำหนึ่งหน่วยเนี่ยสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวกันต่อขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียนะคะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนค่ะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะมีความสำคัญมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันนะคะก็เป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยมั่นใจในมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะใครสนใจนะคะโทรไปสอบถามได้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ครับก็มาทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันทางหน้าเพจ Facebook กันบ้างนะครับคุณสมพิษอรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์เข้ามานะครับคุณสักรินสวัสดีเช้าตอนนี้ขึ้นมาด้วยนะครับคุณสมพิษบอกว่าสวีชุมพรตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับคุณชุมชนด้วยนะครับคุณศาสิมาสวัสดีเข้ามาครับบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชอากาศร้อนๆฝนนี้หายไปแล้วนะครับคุณจรูนน้อยนะครับสวัสดียามเช้านะครับคุณขวัญคุณภูเบศครับวังทองหลางแจ่มใสครับสุขสันต์ตลอดวันทั้งสองท่านเช่นเดียวกันครับ คุณเสือนอนไม่หลับนะครับส่งเป็นสติกเกอร์เข้ามานะครับคุณริษาก็บอกว่าร้อนอบอ้าวทุกวันไม่มีฝนเลยนะฮะนี่คุยกับคุณสาสิมาเนาะนะฮะแล้วก็มีพูดคุยเรื่องของคดีความเรื่องของรถไฟมาหลายท่านนะครับ คุณกฤษชมนคุณปู่พาดนะครับแล้วก็คุณหลานเต่าคุณนงรักนะครับแล้วก็

0: อีกหลายๆท่านเลยนะที่ส่งข้อความเข้ามานะครับก็บอกว่าคนได้ใบขับขี่ง่ายๆเนี่ยกับคนขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จึงไม่รู้จักกับกฎจราจรนะฮะมันก็หลากหลายความเห็นเนาะบางทีมันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะบางทีเนี่ย
1: ใช่ก็ดูที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนด้วยแล้วอย่างการใช้สารเสพติดในขณะที่ขับรถขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: คุณแสวงศรีบอกว่าสวัสดีตอนเช้ายะโสธรอากาศดีแน
1: ่ค่ะก็มากันที่พิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมกันบ้างนะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้ก็มีพิธีที่สวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลในการเข้าร่วมพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมนะคะโดยที่มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็สุภมาศได้กล่าวในงานนี้นะคะว่าในนามของรัฐบาลรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในโอกาสรำลึก34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมก็มีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะนางสาวสุภมาศยังมีความเห็นในเรื่องของคันลองประชาธิปไตยด้วยนะคะ
0: จะหมดวาระนะครับระยะทางประมาณ8กิโลเมตรและก็ในงานนี้มีการประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยนะครับนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมวิ่งพร้อมด้วยรองผู้ว่ากทม.รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลและก็นายสานนท์หวังสร้างครับรวมถึงกลุ่มเพื่อนชัดชาตินักวิ่งและก็นักปั่นจำนวนมากนะครับซึ่งนายชัดชาติก็บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระเนื่องจากจะยื่นลาออกในวันนี้นะครับเพื่อเดินทางไปร่วมพิธีรับปริญญาของลูกชายนายแสนปิติสิทธิพันธ์ที่ต่างประเทศในช่วงวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้คุณชาชาติก็บอกว่าถ้าหากยังไม่ลาออกแต่ว่าเดินทางไปทำภารกิจส่วนตัวอาจจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในเรื่องของการรักษาราชการแทนส่วนประเด็นการลาออกก่อนครบวาระที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ต้องจัดกันคนละวันนั้นนายชาชาติยืนยันว่าได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งพร้อมกันได้ไม่ทำให้สูญเสียงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมกันนี้นายชาชาติก็ประกาศความพร้อมในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.สมัยที่2ในนามอิสระนะครับไม่สังกัดพรรคการเมืองใดและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกๆฝ่ายโดยระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มองว่าเป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนและก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจหลังจบกิจกรรมนะครับกลุ่มเพื่อนชัดชาติแล้วก็ผู้ร่วมงานก็ได้ร่วมร้องเพลงคำสัญญานะครับของวงแฮมสเมอร์เป็นการแสดงมิตรภาพแล้วก็การอำลาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้ครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.ก็ได้ออกมาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายใน60วันตามกฎหมายกำหนดซึ่งว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศครับผู้อำนวยการกกต.กทม.ก็บอกว่าถ้าหากการลาออกมีผลเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นพร้อมกันทั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ใช้งบประมาณนะครับประมาณ290ล้านบาทสำหรับการเลือกตั้งนะครับกำหนดขึ้น28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงส่วนบัตรเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มี QR code แล้วนะครับและจะใช้วิธีในการประทับตรายางตามระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งกกต.เนี่ยยังเตือนผู้สมัครนะครับให้ระมัดระวังการหาเสียงโดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ช่วยหาเสียงโดยนะฮะแม้จะช่วยโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายก็ตามก็ต้องอาจจะนับรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยและก็ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับกกต.กทม.ก็อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อลดการใช้เต็นท์เป็นหน่วยเลือกตั้งนะครับคือให้ไปเลือกหน่วยที่มันเป็นอาคาร
1: อ
0: ะ
1: อ๋อมีอาคารสถานที่ชัดเจน
0: เป็นอาคารถาวร
1: ถ้าเป็นเต็นท์เนี่ยลมพัดก็เสียหายได้ใช่ไหม
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะเป็นหอประชุมหรือว่าที่ประชุมของหมู่บ้านต่างๆ
1: ใช่แล้วก็โรงเรียนอันนี้ก็เห็นใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ

0: มากันที่พรรคประชาชนบ้างค่ะจ่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นะคะส.ส.จังหวัดสมุทรปราการรองโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยและก็พรรคเพื่อไทยเตรียมผลักดันแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่าเป็นเรื่องที่ดีถือเป็นการมูฟออนเคารพเสียงของประชาชนแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ดึงร่างเก่ากลับมาแต่สิ่งที่ไม่ได้เห็นก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นชัดก็คือร่างของคณะรัฐมนตรีค่ะที่จะยื่นกลับมาในฐานะร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งไม่ได้แสดงถึงเจตนาของรัฐบาลสิ่งที่เห็นก็คือรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉะนั้นจึงควรที่จะมีร่างของคณะรัฐมนตรีที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่อยากเห็นและค่อนข้างจะผิดหวังกับท่าทีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของพรรคภูมิใจไทยที่ดูไม่ยี่ระกับ 21.6 ล้านเสียงนะคะที่ลงชื่อในการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้เมื่อมีท่าทีว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะเสนอเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภาพรรคประชาชนก็จะมีการสื่อสารต่อไปยังคณะรัฐมนตรีและก็รวมถึงคณะรัฐมนตรีเงานะคะว่าจะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับโมเดลของพรรคเพื่อไทยที่จะให้แต่ละจังหวัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วให้กับรัฐสภาเลือกอีกครั้งนางสาวพนิดาบอกว่าจริงๆแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงกับของพรรคประชาชนยังเชื่อว่าองค์กรผู้ร่างรัฐธรรมนูญควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้ว่าเงื่อนไขเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่สามารถเลือกได้โดยตรงจำเป็นจะต้องออกแบบกระบวนการอย่างที่คงสภาพการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสูงสุดในการที่จะได้มาซึ่งคณะผู้ร่างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะนางสาวพนิตาก็บอกว่าหากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดช่องให้มีการหลักการในลักษณะเดียวกันเนี่ยผู้ร่างมาจากการเลือกของประชาชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบนพื้นฐานที่จะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเราก็เห็นด้วยค่ะเมื่อถามว่าลักษณะนี้เนี่ยมีความห่วงหรือกังวลประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนางสาวพนิตาก็บอกว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือเรื่องของอำนาจ1ใน3ของสว.ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะก่อนที่จะไปถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งประเด็นสำคัญและต้องที่เราจะต้องหาจุดร่วมจุดสร้างเดียวกันก็คือทุกพรรคจะต้องมาหาฉันทามติร่วมกันว่าเราจะต้องยังคงให้สว.เนี่ยมีเสียง1ใน3ในการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เมื่อประชาชน 21.6 ล้านเสียงเนี่ยเขาชัดเจนแล้วว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แปลว่าอำนาจที่ผ่านรัฐธรรมนูญอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่คอขวดอยู่ที่1ใน3ของสว.ที่จะมาปิดโอกาสของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะผ่านไปได้นะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็มองว่าควรหาฉันทามติร่วมกันเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256ไม่ให้สูญเปล่าค่ะ
1: ครับมาดูผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างนะครับส่วนดุสิตโพก็มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินก็พบว่าอยากจะให้เร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพมากที่สุดพร้อมกังวลกับเรื่องของภาระหนี้สาธารณะจากการกู้เงิน400,000 ล้านบาทและมองว่าเศรษฐกิจไทยในอีก3 เดือนข้างหน้านี้อาจจะแย่ลงครับส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 1,000 คนนะครับระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไปสำรวจทั้งออนไลน์แล้วก็ภาคสนามในหัวข้อความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินผลสำรวจเนี่ยพบว่าเรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการมากที่สุดคือเรื่องของการลดค่าครองชีพค่าพลังงานและราคาสินค้าร้อยละ 77.97 รองลงมาครับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนร้อยละ 63.78 ในขณะที่มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยในช่วง3เดือนข้างหน้าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมครับร้อยละ 46.89 มองว่าเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงและส่วนร้อยละ 32.81 ก็มองว่าอาจจะทรงตัวเหมือนเดิมนี่แหละสำหรับประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดในเวลานี้ก็คือเรื่องของภาระหนี้สาธารณะและการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับก็กังวลถึงร้อยละ 44.44 อันดับ2ครับก็กังวลเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการคนละครึ่ง plus ร้อยละ 13.65 และอันดับ3ครับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาร้อยละ 11.8 81.81 เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อรัฐบาลนะครับพบว่าร้อยละ 33.16 ก็พบ

0: ว่าไม่คาดหวังอะไรเลยนะครับและร้อยละ 31.06 ค่อนข้างที่จะคาดหวังร้อยละ 23.45 ไม่คาดหวังเลยและก็มีเพียงแค่ร้อยละ 12.33 นะครับที่คาดหวังมากๆนะครับทางด้านของอาจารย์พรพันธ์บัวทองครับประธานสวนดุสิตนะครับก็มองว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นโจทย์สำคัญของทุกรัฐบาลแม้รัฐบาลอนุทินเตรียมกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่าประชาชนก็ยังมีความกังวลเรื่องของภาระหนี้สาธารณะรวมถึงความคุ้มค่าและผลกระทบระยะยาวจึงอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปอาจจะยิ่งแย่ลงและยังอยู่ในช่วงรอดูผลงานของรัฐบาลในขณะที่รองศาสตราจารย์งามประวันเอสมนึกครับคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับก็มองว่าผลสำรวจครั้งนี้สะท้อนว่าความชอบธรรมของรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศอาจารย์ก็บอกด้วยนะครับว่าความรู้สึกไม่ค่อยคาดหวังของประชาชนในวันนี้คือถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถสร้างผลที่จับต้องได้ก็อาจจะต้องพัฒนาไปสู่ความไม่ไว้วางใจแล้วก็กลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองในระยะยาวต่อไปครับ
1: ค่ะจากสวนดุสิตโพนะคะมาที่นิด้าโพกันบ้างค่ะก็นิด้าโพก็สำรวจความคิดเห็นเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีศึกษากับภารกิจด้านแก้ไขความเหลื่อมล้ำนะคะผลสำรวจนี้สำรวจตัวอย่างมา 1,310 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจพบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาไทยค่ะขณะที่ร้อยละ 29.77 บอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นแล้วก็ร้อยละ 17.25 บอกว่าเชื่อมั่นมากนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นการสะท้อนว่าความคิดเห็นของประชาชนนะมีความสำคัญต่อระบบการศึกษาไทยในเรื่องส่วนเรื่องของด้านความคิดเห็นต่อคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 46.41 เห็นว่าค่อนข้างดีนะคะร้อยละ 33.89 ไม่ค่อยดีค่ะร้อยละ 10.99 มองว่าดีมากนะคะเมื่อพิจารณาประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไขเพื่อลดภาระของผู้ปกครองและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยพบว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาไทยในเมืองและก็ในชนบทเนี่ยยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือร้อยละ 35.04 ค่ะที่ประชาชนอยากที่จะให้แก้ไขส่วนนโยบายที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เกิดผลเนี่ยภายใน1ปีพบว่าต้องการเรื่องของเรียนฟรีต้องมีจริงนะคะร้อยละ 35.42 ค่ะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อเสนออื่นๆนะคะเช่นเรื่องของการประเมินผู้เรียนจากผลลัพธ์มากกว่าคะแนนสอบให้อยู่ที่ร้อยละ 7.79 ค่ะการขยายทุนการศึกษา1อำเภอ1การศึกษาเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.58 ค่ะและท้ายที่สุดนะคะเมื่อสอบถามถึงความสำเร็จของการศึกษาไทยในมุมมองประชาชนนะคะพบว่าร้อยละ 28.78 เนี่ยต้องการเห็นเด็กจบแล้วมีงานทำสายตรงแล้วก็มีรายได้ที่เหมาะสมอันนี้ก็คือเป็นความคาดหวังสูงสุดของผู้ที่ทำโพมาในตอนนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะนายอัครนันท์กันตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ขึ้นไปที่พื้นที่สูงเลยค่ะก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไปที่โรงเรียนผาลังนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนบริเวณชายขอบพื้นที่ห่างไกลค่ะโรงเรียนเนี่ยเพิ่งมีระบบไฟฟ้าใช้เมื่อ1เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่สภาพภูมิอากาศในพื้นที่เนี่ยเข้าถึงยากทำให้ไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงยากโอ้โหกว่าจะเข้าไปถึงได้เนี่ยโรงเรียนนี้ตั้งมานานแล้วหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเพิ่งมีไฟฟ้าใช้เมื่อ1เดือนที่ผ่านมาคุณอัครนันท์ก็ได้ร่วมสอนนักเรียนในระดับชั้นป.1 ถึงป.4 ด้วยนะคะทั้งการอ่านการเขียนการบวกเลขอย่างใกล้ชิดพบว่าประชานักเรียนที่ในโรงเรียนนี่มีพัฒนาการการเรียนที่ดีสามารถอ่านออกเขียนได้ไม่แพ้กับโรงเรียนในเมืองเลยรวมถึงเน้นย้ำเรื่องของความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยและก็คุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะซึ่งต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายด้านทั้งด้านการเดินทางด้านสาธารณูปโภคและก็ทรัพยากรทางการศึกษาค่ะรัฐมนตรีอัครนันท์นะคะยังบอกว่าการศึกษาเนี่ยไม่ควรถูกกำหนดด้วยภูมิประเทศสภาพภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่บนดอยหรือว่าในเมืองต้องได้รับโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมนี่คือหัวใจของการลดความเหลื่อมล้ำที่เราต้องการให้เกิดขึ้นค่ะรัฐมนตรีอัครนันท์นะคะก็บอกว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งพัฒนาระบบให้เข้าสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่ว

0: ประเทศส่วนผลสำรวจนิด้าที่สะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาไทยแต่ต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำความทับซ้อนของงานเอกสารของภาระครูนะคะรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงในภาระของผู้ปกครองว่าเสียงสะท้อนจากนิด้าโพชัดเจนว่าประชาชนยังเชื่อมั่นแต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราในฐานะรัฐมนตรีก็ต้องลดภาระที่ไม่จำเป็นของครูและให้ครูได้ทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่และลดค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่เพื่อให้การศึกษาได้เข้าถึงอย่างแท้จริงค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับ
3: โดยรวมยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็มีฝนได้ถึง 60-70% เลยนะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ
1: ครับจังหวัดที่หนักๆนี้เน้นไปจังหวัดไหนบ้างครับ
3: ที่เน้นเยอะจริงๆจะเป็นทางด้านตะวันตกกับด้านรับลมนะครับพวกกาญจนบุรีนะครับทางด้านระนองพังงาแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากได้นะครับ
1: ครับแล้วทางภาคกลางล่ะครับ
3: ภาคกลางเนี่ยวันนี้ให้ฝน 70% ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนักนะครับท่านอาจจะหนักหรือหนักมากไหนจะเน้นกาญจนบุรีส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกหนักก็นครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรี
1: ครับ
3: เป็นอย่างทองพวกเนี้ยนะครับที่น่าจะมีโอกาสหนักได้อยู่นะครับ
1: ค่ะแล้วโซนทางชลบุรีนะฮะเป็นยังไงครับวันนี้
3: ชลบุรีวันนี้ฝนยังน้อยกว่าภาคกลางนะให้ประมาณ 60% นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
1: กรุงเทพ
2: ภาคเหนืออีสานเป็นยังไงบ้างคะ
3: ภาคเหนือเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับ 40% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็เน้นตอนล่างๆพวกถ้าเน้นจริงๆก็คือจังหวัดตากที่ติดกับกาญจนบุรีนะครับกำแพงเพชรพวกนี้อาจจะมีได้อยู่นะครับแล้วเพชรบูรณ์นะครับ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นไงครับ
3: วันนี้กรุงเทพก็ให้60แต่ก็ไม่ได้ติดตกหนักไว้นะครับน่าจะดูคล้ายๆเมื่อวานก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่ไปทางด้านปทุมนะครับแต่ช่วงนี้ฝนก็จะมาช่วงถ้ากรุงเทพเนี่ยก็จะมีเช้านิดนึงแล้วก็เน้นจริงๆช่วงบ่ายนะครับบ่ายเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: ครับผมทางภาคใต้ละครับ
3: ภาคใต้เนี่ยก็จะมีหนักมากทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกในระนองพังงานะครับฝน 70% นะครับเพราะมีโอกาสได้เกือบทุกจังหวัดแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะน้อยลงหน่อยนะครับ 60% เน้นพวกประจวบชุมพรนะครับที่เน้นๆนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ฝนตกหนักแบบนี้นี่พื้นที่ไหนมีความเสี่ยงดินโคลนถล่มไหมคะ
3: แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางช่วงนี้นะก็จะเป็นทางด้านตะวันตกนะครับซึ่งมันหนักมากอยู่แต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าต้องคือช่วงนี้ฝนมันก็มีเข้ามาเยอะดินโคลนถล่มเนี่ยจะต้องต่อเนื่องระดับ

0: ็จะเป็นช่วงวันท้ายๆช่วง10-20-21ปลายพวกทางด้านกาญจนบุรีระนองพังงาพวกเนี้ยหรือทางด้านจันทร์ตาเนี่ยที่สักระยะฝนตกรวมกันสักระยะจะมีเปอร์เซ็นต์ดิโคนถล่มได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: โอเคครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยในช่วงเกือบ7วันเนี่ยนะครับจนถึงวันที่21หรือ22ในฝนยังเยอะได้อยู่นะครับเขายังมีหนักมากมีคลื่นลมแรงนะครับยังต้องระมัดระวังทะเลคลื่นลมฝั่งอันดามันนะคร
2: ับ โอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็ระมัดระวังฝนกันอยู่นะฮะสำหรับหลายๆพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณชุมชนบอกว่าเลือกตั้งสก.เนี่ยพร้อมกับผู้ว่าใช่ไหมเบื้องต้นน่ะใช่นะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่ารอประกาศจากกกต.อย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับ
1: น่าจะช่วง28มิถุนา
2: อนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เบื้องต้นก็คือกำหนดช่วงนั้นแต่ว่าพอผู้ว่าประกาศลาออกจากตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมาดูกันว่ามันจะวันเคลื่อนหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเดี๋ยวประกาศชัดเจนอีกทีนึงเนาะนะครับเบื้องต้นก็ยังพร้อมกันอยู่นะครับมาดูความคืบหน้าในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะครับกองทัพภาคที่1ก็ออกมาระบุชัดเจนเลยนะครับว่าพบชาวกัมพูชาลุกรามพื้นที่อธิปไตยของไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วนะครับพร้อมกับสั่งกำลังทหารพรานเข้าระงับเหตุและเจรจายุติการไถดินทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ก็ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพานะครับว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมเวลาประมาณ10นาฬิกาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบชาวกัมพูชาเนี่ยนำรถไถเข้ามาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ระหว่างจุดตรวจจตส42นะครับถึงจตส44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังเข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบนะฮะเจ้าหน้าที่พบว่าชาวกัมพูชาเนี่ยได้ไถพื้นที่เตรียมทำการเกษตรแล้วนะครับโดยอยู่เลยแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นเขตอ้างสิทธิ์และก็รุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดทั้งพบทหารฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยจากนั้นนะครับชุดควบคุมทหารพรานที่12ก็ได้นำกำลังเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาพร้อมกับเปิดระบบ GPS เพื่อชี้พิกัดแนวเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีน้ำเงินให้กัมพูชาดูรับทราบตำแหน่งของแนวเขตแดนนะครับและก็ย้ำว่าการดำเนินการของชาวกัมพูชาเนี่ยถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ปี2543ว่าด้วยการใช้ประโยชน์พื้นที่อ้างสิทธิ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเบื้องต้นผลการเจรจาครับฝ่ายกัมพูชาก็ยอมยุติการทำแปลงเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีข้อสรุปเรื่องของเขตแดนที่ชัดเจนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ชี้แจงสถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่เรารับทราบและก็ประสานกับแม่กองชายแดนเข้าสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปนะครับทั้งนี้กองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาจะยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยและรักษาพื้นแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มขีดความสามารถครับ
1: ค่ะก็เรื่องชายแดนก็ต้องดูกันต่อไปนะคะก็ชายแดนทั้งทางบกทางทะเลก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาต่อส่วนเรื่องอันคลอสก็ต้องดูนะคะว่าทั้งสองประเทศจะตกลงใช้เรื่องนี้กันหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งของเราหมดเวลาแล้วดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อ

0: อุ่นอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: หนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุกหนึ่งแคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้เมย์ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องแพตตี้ค่ะ
4: ทักทายกัน
3: ใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN อยู่กับเรา2คนค่ะ
4: ค่ะแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
3: ค่ะและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานค่ะ
4: ใช่ค่ะซึ่งก็แน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมีข่าวคราวมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะรอบโรอาเซียนรอบโลกสเตทูนอยู่ด้วยกันได้เลยยาวๆจนถึง 7:30 ค่ะ
3: ใช่
4: ซึ่งวันนี้นะคะนอกจากพวกเราสองคนแล้วค่ะ
3: ยังมีคุณลีน่านะคะผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นค่ะจะมาเล่า2เรื่องนะคะน่าสนใจทั้ง2เรื่องเลยนะฮะเรื่องแรกเนี่ยหลายๆท่านอาจจะได้ยินไปบ้างแล้วในรายการนี้นะคะเพราะว่าคุณบอลนี่อาเซียนก็รายงานไปแล้วล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าคาลบี้ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะจะเปลี่ยนสีแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะเป็นสีโมโนโครมขาวดำนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดกันอย่างชัดๆจากคุณลีน่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันแม่ของญี่ปุ่นวันแม่ของญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นวันเดียวกันกับวันแม่ของไทยนะคะเป็นวันที่เท่าไรเดือนอะไรนะคะและคนญี่ปุ่นเขาเตรียมการนะคะที่จะมีแผนสำหรับวันแม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
4: แล้วก็เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7:15 ค่ะได้รับเกียรติจากคุณภากรกัจฉลีนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะวันนี้จะพาพวกเราไปติดตามไปเก็บปกการประชุมสุดยอดนะคะทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิง
3: ค่ะ
4: นะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ว่าจะมีประเด็นอะไร
3: มีประเด็นอะไรนอกกรอบนะตกหล่นน่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเรามาติดตามสถานการณ์รอบบ้านรอบโลกกันก่อนนะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนตื่นตระหนกตกใจนะคะกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถ

0: นี่นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาจากหนึ่งทั้งความประมาทนะคะสองต้องเรียกว่าเป็นความมักง่ายหรือเปล่านะไอ้จะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะไม่ได้ล่ะนะคะเพราะว่าการเอารถไปจอดคร่อมบนทางรถไฟเนี่ยมันไม่มีใครเขาทำกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงทางรถไฟมันมีเส้นเหลืองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่บอกว่าโอ้ยก็การจราจรมันติดขัดขนาดนั้นบางทีเคลื่อนตัวไปแล้วแต่ว่าไฟมาแดงเอาตอนที่รถฉันอยู่ตรงคร่อมทางรถไฟพอดีอันนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่นะคะแต่ที่สำคัญค่ะมีคือพี่เจก็ไปหาข้อมูลมานะคะว่าเออแล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยค่ะเขามีวิธีอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึงกว่า 1,400 ล้านคนเนาะแล้วก็บ้านเขาเนี่ยแทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณจุดตัดของเครือข่ายการจราจรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถบัสรถเมล์แต่อย่างใดเลยนะคะก็ได้ข้อมูลมานะคะจากเว็บไซต์ของทางการด้านการจราจรนะฮะของจีนเขาซึ่งก็ได้พบนะคะว่าทางการจีนเนี่ยค่ะตั้งแต่พ.ศ.ตั้งแต่คริสต์ศักราช2013เป็นต้นมาเนี่ยทางการจีนนะคะได้ดำเนินความพยายามอย่างยิ่งค่ะที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ปฏิรูประบบรักษาความปลอดภัยนะคะการจราจรการสัญจรนะคะซึ่งเขาก็มีการใช้มาตรการหลักๆนะคะหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างที่สำคัญที่สุดค่ะนะคะก็คือมีการบริหารความเสี่ยงพื้นที่เฉพาะนะคะก็คือเพิ่มความเข้มงวดในการบริหารจัดการความเสี่ยงบริเวณลาดชันของภูเขาสะพานข้ามทางน้ำบริเวณจุดตัดเสมอระดับนะคะแล้วก็ควบคุมพื้นที่เชิงวิศวกรรมก็คือกำหนดเขตห้ามและเขตจำกัดการขุดเจาะน้ำบาดาลตลอดแนวเส้นทางรถไฟเพื่อป้องกันปัญหาดินทรุดตัวมีการกำจัดวัตถุแปลกปลอมนะคะไม่ให้ติดตั้งนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่จะเป็นการกีดขวางวิสัยทัศน
1: ์ค่ะ
0: ทัศนวิสัยนะคะทั้งของผู้ขับรถไฟนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณนั้นนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเขามีการเพิ่มความเข้มงวดในระบบปิดนะคะนั่นก็คือว่ายกระดับป้องกันและจัดการทางรถไฟแบบระบบปิดให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยทุกอย่างเนี่ยจะควบคุมจากศูนย์กลางนะคะและที่สำคัญค่ะตรงบริเวณที่เป็นจุดตัดนะของเส้นทางรถไฟนะคะแล้วก็ทางวิ่งของรถเนี่ยค่ะเขาจะมีมาตรการอย่างเข้มงวดเลยนะคะก็คือจะไม่ให้มียานพาหนะใดๆนะคะล้ำเส้นเข้าไปในส่วนที่เป็นทางรถไฟเป็นอันขาดหลานท่านอาจจะได้เห็นนะคะคลิปวิดีโอนะคะในช่วงหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างการใช้เส้นทางรถไฟนะคะซึ่งเป็นเส้นทางร่วมกับรถยนต์รถบัสเนี่ยนะคะพอถึงกำหนดเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไม้กั้นน่ะแต่ว่าเป็นไม้กั้นที่มันจะเลื่อนมาเป็นอัตโนมัตินะคะไม้กั้นนั้นด้านล่างจะมีล้อนะแล้วก็เลื่อนเพื่อจะปิดเส้นทาง

0: ได้ค่ะว่าทางการจีนเนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเขาจึงสามารถป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอันตรายได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและการเฝ้าระวังค่ะมีการนำระบบ AI Big Data กล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็มีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวลมแรงฝนตกหนักและรวมไปถึงระบบติดตามพฤติกรรมคนขับรถประจำทางและคนขับรถไฟผ่าน GPS แบบ real time นะคะอันนี้เราได้เห็นว่าประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากอันนี้ที่พูดว่าใหญ่เนี่ยคือใหญ่ในแง่ของจำนวนประชากรนะ 1,400 กว่าล้านคนเนี่ยเขาสามารถควบคุมแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยโครงข่ายระบบรถไฟและรถประจำทางที่มีเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศได้อย่างไรคะ
1: อืมค่ะก็เป็นเหตุการณ์ใหญ
0: ่
1: ที่น่าจะเป็น listen learn ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรให้เกิดนั่นแหละนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะแพทคิดว่าไม้กั้นบ้านเราอ่ะมันอันจิ๋วเกินไปเหมือนมันแบบเหมือนไม่แข็งแรงและไม่มั่นคงเพียงพอที่จะแบบเอ๊แบบไม่กันอะไรได้
0: ใช
1: ่
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะก็มีการรายงานคำบอกเล่าของพี่วินแถวๆนั้นนะคะที่บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรถไฟก็หยุดให้นะเวลาที่รถเข้าไปคล่อมเส้นทางรถไฟรางรถไฟแต่วันนี้รถไฟไม่หยุด
1: ก็เห็นได้เขามีการตรวจออก
0: ใช่ใช่ล่าสุดก็พบว่ามีสารเสพติดนะคะอยู่ในเลือดด้วยนะคะทั้งแอมเฟตามีนแล้วก็สารกัญชาด้วยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปละค่ะว่าจะมีการดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดอย่างไรและโดยเฉพาะในอนาคตนะคะจะมีการวาง
1: ความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยวางมาตรการเพิ่มขึ้นอย่างไรเราไม่อยากให้เป็นแบบวัวหายล้อมคอกนะ
1: ใช่แล้วก็จากข่าวนี้คนที่ขับขี่ท้องถนนขับรถก็ต้องระวังแหละว่าอย่าไปเชื่อตอนนี้ก็คือเราอย่าไปเชื่ออย่างอื่นต้องเชื่อตัวเองว่าเมื่อเจอจุดตรงนั้นอยู่ตรงหน้าเราเราก็ต้องไม่เหยียบเข้าไปอ
0: ่ะ
1: ก็คือต้องเว้นระยะนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะจากข่าวอัปเดตล่าสุดจากพี่เจเจนะคะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะคะสุดยอด2วันที่จบไปแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเขาได้ไปเจอกันนะคะซึ่งประเด็นใหญ่นอกเหนือจากดีลกันค่ะก็คือเรื่องของไต้หวันนั่นเองค่ะที่จีนเนี่ยเขาก็ได้เตือนสหรัฐเนาะชัดเจนนะคะตอนประชุมว่าแบบอย่ามาก้าวล้ำเรื่องไต้หวันนี้นะนะคะซึ่งสิ่งที่สีจิ้นผิงเนี่ยเขาเน้นย้ำหนักแน่นนะคะก็คือความสัมพันธ์สหรัฐและคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เตือนว่าหากจัดการเรื่องนี้ผิดพลาดอาจบานปลายจนนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างไรก็ตามนะคะทรัมป์เชื่อว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นเพราะว่าสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็ไม่ต้องการสงครามเช่นกันแม้จะมีการพูดคุยกันเรื่องไต้หวันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบอย่างชัดเจนว่าสหรัฐเนี่ยจะส่งทหารไปป้องกันไต้หวันหรือไม่โดยระบุเพียงว่าเขาต้องการให้ทั้งสองฝ่ายในใจเย็นลงแล้วก็ย้ำว่านโยบายของสหรัฐยังคงเหมือนเดิ
0: ม
1: ทรัมป์แล้วก็สีได้หารือกันในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจขายอาวุธมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันที่ประกาศไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนดีลนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากซึ่งทรัมป์ก็ออกตัวนะว่าการตัดสินใจยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ว่าจะเดินหน้าจะขายต่อหรือไม่ขายต่อหรือจะแช่แข็งเอาไว้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามกันค่ะซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดสีจิ้นผิงเส้นสุดลงนะคะก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนเนาะไต้หวันว่าไม่ให้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการและระบุว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆแก่ไต้หวันซึ่งทรัมป์ก็แสดงท่าทีที่แน่นอนไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งโดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการเดินทางไกลถึง 9,500 ไมล์เพื่อไปทำสงครามจีนแล้วก็ไต้หวันลดความร้อนแรงลงนะคะรัฐในปัจจุบันก็คือไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันและการคงความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยก็เหมือนเป็นการยอมรับรัฐบาลจีนเดียวอยู่แล้วแหละนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นใครประกาศเอกราชเพียงเพราะว่ามีสหรัฐคอยหนุนหลังและเชื่อว่าหากไต้หวันรักษาสถานะเดิมสเตตัสโคไว้เนี่ยจีนก็จะรับได้นะซึ่งทรัมป์นะคะก็เปิดเผยว่าเขาอาจจะต้องพูดคุยกับประธานาธิบดีไต้หวันเพิ่มเติมแล้วล่ะหลังจากนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้นะคะไต้หวันก็ไม่อยู่เฉยนะคะก็ได้มีการแถลงการวันเสาร์เลยยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็นประเทศเอกราชเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์ได้ออกมาเตือนนะคะว่าไม่ให้ประกาศเอกราชนะกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ออกแถลงการนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยที่เป็นอิสระและไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของ

0: สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อย้ำชัดนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นชาติที่มีอำนาจอธิปไตยไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหรอกและจะไม่รวมกับชาติจีนแล้วก็แน่นอนก็จะคงสถานะเดิมเอาไว้นั่นแหละ
1: ค่ะสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะก็คือหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะอย่างที่เรียกกันได้ว่าเป็น constructive นะคะก็คืออย่างสร้างสรรค์นั่นนะคะประธานาธิบดีทรัมป์นะได้เปิดเผยนะคะบอกว่าในเร็วๆนี้จะตัดสินใจนะคะว่าจะอนุมัติแพ็กเกจขายอาวุธให้แก่ไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือเราได้เห็นแล้วว่าทรัมป์เนี่ย
0: เริ่มโลเลเริ่มแบบเอ๊เดี๋ยวฉันก็ไปปรึกษาใครก่อนเอ๊หรือว่าตีปากตัวเองก่อนเนาะว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปตอนนี
1: ้น่าติดตามอย่างยิ่ง
0: น่า
1: ติดตามอย
0: ่
1: างยิ่งเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคือแม้กระทั่งภาคีของสหประชาชาตินะคะก็เคยให้การยอมรับนะคะแนวความคิดของจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้วนะคะว่าทั่วโลกวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่จีนเดียวเท่านั้นก็คือ One China Policy นะคะแต่อะไรก็ตามค่ะไต้หวันก็ยังคงประกาศและยืนยันในอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไต้หวันก็ประกาศด้วยซ้ำว่าไต้หวันไม่จำเป็นที่จะต้องไปดีแคลร์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีเอกราชอย่างเป็นทางการเพราะว่า it already sees itself as a sovereign nation นะก็คือก็ไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะไต้หวันเป็นประเทศที่มีอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะมีอธิปไตยเป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งมันก็ขัดแย้งกันนะคะกับสิ่งที่จีนได้รับการยอมรับจากภาคีของสหประชาชาติค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันแล้วตอนนี้ก็มีสหรัฐเข้ามาเป็น
0: ตัวเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนไม่รู้จะในแง่ดีหรือแง่ลบนะคะ
1: ใช่ค่ะมาต่อกันนะคะไหนๆอยู่ที่เรื่องสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเห็นข่าวนี้แล้วก็น่าตกอกตกใจมากนะคะ CNN รายงานแบบนี้ค่ะAs global crisis multiply, scores of U.S. diplomats says they have been so forced out นะฮะก็คือในท่ามกลางสถานการณ์โลกนะฮะที่ปั่นป่วนยุ่งเหยิงอย่างมากแล้วก็ทวีความปั่นป่วนขึ้นทุกขณะเนี่ยปรากฏว่าบรรดานักการทูตจำนวนมากค่ะของสหรัฐนะคะเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยถูกบีบให้ออกจากงานนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสำนักข่าว CNN นะคะรายงานเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะคะสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยค่ะกำลังปรับลดกำลังคนนะคะหรือที่เรียกกันว่า reduction in force นะอย่างหนักเลยทีเดียวภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและการบริหารงานของรัฐมนตรีมาโกริบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศและมาโกริบิโอเนี่ยกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากอดีตข้าราชการระดับสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายในเวทีโลกนะคะทั้งความพยายามที่จะยุติสงครามกับอิหร่านและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บีบให้ข้าราชการระดับสูงหรือว่าราชการระดับอื่นๆของกระทรวงการต่างประเทศลาออกเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งนี่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะและความมั่นคงของสหรัฐในระยะยาวได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทูตอาวุโสนะคะที่มีประสบการณ์สูงสามารถที่จะช่วยงานรัฐได้เยอะเนี่ยปรากฏว่าตัดสินใจไข่ก๊อกกันไปแถบเลยทีเดียวนะคะก่อนกำหนดเนี่ยโดยสมาคมบริการต่างประเทศแห่งอเมริกาประเมินว่ามีเจ้าหน้าที่ลาออกในปีที่ผ่านมาเนี่ยราวๆ 2,000 คนไปแล้วเพราะไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพภายใต้ระบบที่เรียกกันว่า up or out นะฮะถ้าหากว่าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ต้องออกจากราชการใช่ค่ะ
0: ไม่มี career path ที่ดีเลื่อนตำแหน่งไม่ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวแพทจะพาไปดูอีกหนึ่งดีลที่เป็นดีลระดับโลกที่ควรจะเกิดนะคะแต่ว่าไม่เกิดหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาไปเยือนจีนนั่นก็คือจีนปฏิเสธชิปปัญญาประดิษฐ์ระดับตัวท็อปนะคะ NVIDIA H200 นั่นเองแม้สหรัฐเนี่ยเขาจะไฟเขียวอนุมัติการส่งออกให้บริษัทเทคโนโลยีจีนแล้วก็ตามค่ะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้อนุมัตินะคะให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนประมาณ

0: 10แห่งเนี่ยสามารถสั่งซื้อชิป AI รุ่น H200 ของ Nvidia ซึ่งเป็นชิปที่ทรงพลังเป็นอันดับที่2ของบริษัท Nvidia ได้สำเร็จนะคะคือก่อนหน้านี้ก่อนจะบินไปเขาก็มีการอนุมัติแล้วล่ะแต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งออกชิปนะคะเนื่องจากรัฐบาลจีนได้เข้ามาสกัดกั้นคำสั่งซื้อดังกล่าวของคนในประเทศตัวเองเพื่อมุ่งจะผลักดันนะอุตสาหกรรมชิปภายในประเทศแทนซึ่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้อนุมัติคำขอให้กับบริษัทเทคโนโลยีAlibaba TencentนะคะByDance JD.com เนี่ยบอกว่าโอเคต่อไปนี้คุณสั่งซื้อชิปตัวแรงตัวนี้ได้แล้วนะนะคะแต่ว่าผู้จำหน่ายใหญ่อย่าง Lenovo Foxconn เนี่ยก็ได้รับการอนุมัติว่าโอเคต่อไปนี้ขายได้แล้วนะให้กับลูกค้าชาวจีนแต่ว่าการอนุมัติแต่ละรายการในการสั่งซื้อชิปเนี่ยจำกัดสูงสุดให้บริษัทได้ละ 75,000 ชิ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้ซื้อชาวจีนจะต้องแสดงขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแล้วก็ต้องรับประกันด้วยนะว่าจะไม่นำเอาชิปเนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารนะคะซึ่งแน่นอนในเมื่อตอนที่ประกาศออกมาก่อนหน้าที่จะบินไปยืนเจียนกันเนี่ยก็คือไม่มีการสั่งซื้อเลยนะคะความพยายามทางการทูตของ CEO Nvidia จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะพยายามคลี่คลายสถานการณ์นี้นะคะเจนเซนหวงเนี่ย CEO ของ Nvidia เนี่ยก็ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะให้เข้าร่วมคณะเดินทางการยืนจีนนี้แบบกระทันหันเห็นเขาบอกมีการไปแวะรับระหว่างทางที่อลาสก้าเพื่อหวังว่าเจนเซนหวงเนี่ยจะไปช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็ไปปลดล็อกการค้าที่มันหยุดชะงักนี้ลงได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแน่นอนทางการจีนก็ยังเลือกที่จะไม่ซื้ออนุมัตินะคะไม่เลือกที่จะไม่อนุมัติการซื้อชิปนะคะเนื่องจากแน่นอนจีนตอนนี้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีชิปของตนเองค่ะโดยเฉพาะสนับสนุนพวกชิปอย่าง Ascent ของหัวเว่ย DeepSeek รวมถึงการผลิตผ่านโรงงานผลิตชิปนะคะอย่าง SMIC ของตัวเองที่ตอนนี้เนี่ยชิปของประเทศจีนเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไปถึงระดับ7นาโนแล้วก็พยายามไล่ไต่ไปที่5นาโนอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยชิปของเขาเนี่ยจะยังไม่แรงเท่า Nvidia แต่ก็ดีพอสำหรับการใช้งานในประเทศและที่สำคัญก็คือจะสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเมื่อมีดีลไม่เกิดเนี่ยก็แน่นอนทำให้ตลาดสะดุดทันทีผลลัพธ์เกิดขึ้นเร็วมากก็คือหุ้น Nvidia นะคะร่วงกว่า 4% ค่ะก็ทำให้มูลค่าตลาดหายไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องดีลล่มธรรมดาแต่ว่ามันคือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเขาก็มองกันว่ามันคือจุดเปลี่ยนเกมสำคัญนะคะเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนนะคะต้องเผชิญแรงกดดันจากการคว่ำบาตรด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยแบนหัวเว่ยไปจนถึงจำกัดการขนส่งออกชิปขั้นสูงซึ่งบทเรียนที่จีนเขาได้รับก็คือพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติเท่ากับความเสี่ยงระดับชาติเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะแต่มันคืออธิปไตยทางเทคโนโลยีดังนั้นจีนก็เลยยอมนะคะที่จะด้อยกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ยอมถูกควบคุมจากภายนอกซึ่งก็กลายเป็นทางเลือกที่จีนจะต้องยอมจ่ายเขาก็เลยจะพัฒนาของตัวเองแล้วก็เน้นใช้ของประเทศตัวเองดีกว่าจะแบบถึงอนาคตเดี๋ยวเธอมาสั่งห้ามไม่ให้ส่งออกอีกนะคะทำให้เห็นว่าภาพใหญ่ตอนนี้โลกกำลังแยกเป็น2ระบบเทคโนโลยีก็คือฝั่งนึงก็คือมีอีโคซิสเต็มของสหรัฐมี Nvidia เป็นศูนย์กลางอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอีโคซิสเต็มของจีนแล้วก็มีหัวเว่ยเป็นตัวหลักนั่นเองค่ะมันก็ทำให้เห็นว่าทั้ง2ฝั่งเขาเริ่มไม่พึ่งพากันแล้วนะซึ่งในมุมมองของ Nvidia ก็แน่นอนเสียลูกค้ารายใหญ่แล้วก็เป็นการสูญเสียระยะยาวซะด้วยเพราะว่าจีนเมื่อก่อนก็คือออเดอร์เยอะนะคะซึ่งเขาบอกว่าออเดอร์เนี่ยเมื่อก่อนจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนถึง 20-25% ของรายได้แล้วก็เป็นตลาดที่คาดว่าน่าจะเติบโตเร็วที่สุดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนในระยะสั้นนะคะ Nvidia ตอนนี้ยังจะแข็งแกร่งแต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีจีนเป็นลูกค้าแต่ว่าดันมีจีนเป็นคู่แข่งก็เสียวๆเหมือนกันนะคะก็จะทำให้เห็นแหละว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเขาก็บอกว่าโลกจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเทคโนโลยีเนชั่นแนลลิซึมนะก็จะต้องมาแข่งขันกันทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจีนเนี่ยจะไล่ทัน Nvidia ได้เร็วแค่ไหนนะคะก็เป็นดีลไม่เกิดแต่มันก็กระทบระบบทั้งโลกที่เราต้องติดตามต่อไปในอนาคต
1: นี่ขนาดแจ็คสันหวงเดินทางไปพร้อมกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงประเทศจีนแล้วก็พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะคะต่างฝ่ายต่างก็มีไพ่เด็ดอยู่ในมือเป็นของตัวเองนะสหรัฐเขาก็มีเทคโนโลยีม
0: ี
1: เทคโนโลยีชิปปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนี้ส่วนจีนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีสูงเท่าสหรัฐแต่ก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่

0: นะก็มีไพ่เด็ดที่ถืออยู่ในมือไพ่ตายก็คือมีแร่หายากนะคะที่มีปริมาณมากถึง 90% ของโลกถ้าหากว่า2ประเทศยังคงเป็นแบบนี้นะคะก็คงจะได้เห็นสิ่งที่น้องแพตตี้พูดอยู่นะคะว่าเราจะได้เห็น2ระบบนะในอนาคตอันใกล้นะคะเมื่อพูดถึงจีนค่ะก็มีข่าวดีสำหรับคนไทยแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยนะคะข่าวดีนี่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนแห่กลับมาเที่ยวไทยแล้วค่ะนะคะก็จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะหลังจากที่ตลาดตะวันออกกลางซึ่งเคยเป็นตลาดที่กำลังบูมนะคะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวจีนเนี่ยซบเซาเพราะว่าเกิดวิกฤตความขัดแย้งนะคะตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังได้รับอานิสงส์ใหญ่ค่ะจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทำให้เราได้เห็นสถิตินะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นค่ะที่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยเดินหน้าสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นระหว่าง2ประเทศจากสถิตินะคะมีรายงานค่ะบอกว่าในช่วงปี2569นี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยพุ่งขึ้นเกือบ 30% ค่ะอันนี้เป็นการรายงานจากนักข่าวผู้สื่อข่าวของ CGTN ซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนสื่อนึงนะคะตัวเลขในช่วงวันสัปดาห์วันแรงงานเราก็จะเห็นได้นะคะว่าสัปดาห์วันแรงงานซึ่งก็คือวันที่1พฤษภาคมเนี่ยที่ประเทศจีนนอกจากจะมีการเดินทางหลั่งไหลไปท่องเที่ยวกันภายในประเทศแล้วนะคะยังถือได้ว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวที่คนจีนเนี่ยออกมาเดินทางต่างประเทศกันด้วยนะคะข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน FSS Investment Securities นะฮะระบุว่าในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยมากถึง 135,000 คนถ้าคิดเป็นต่อวันก็คือเฉลี่ยมากกว่าวันละ 19,000 คนเลยทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากถึง 28% ค่ะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน5ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 แล้วอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยน่าจะกระเตื้องมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่นะคะปัจจัยเกื้อหนุนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมองได้ว่าตลาดจีนยังคงเติบโตอย่างโดดเด่นนะคะสมาคมโรงแรมไทยยืนยันค่ะว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะก็คือปัจจัยที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหนีจากตลาดตะวันออกกลาง มาท่องเที่ยวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยพยุงธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างทันเวลาเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะอันนี้ก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะเคยได้แถลงข่าวนะคะต่อบรรดาผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แล้วที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนะคะถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทุกระดับแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะก็เต็มตัวดีใจด้วยนะคะหลายๆธุรกิจก็จะได้กระเตื้องขึ้นเพราะว่ามีหลายธุรกิจก็ซุบเซาเพราะคนจีนไม่มาเที่ยวนะคะเอาละค่ะเหลือเวลาเดี๋ยวไปอัปเดตกันสั้นๆนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคอปเปอร์หรือว่าทองแดงกันหน่อยดีกว่าค่ะที่ล่าสุดนะคะทะลุ all time high แต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3เดือนทำให้เห็นว่า AI เนี่ยดันดีมานด์โลกพุ่งนะคะแล้วก็ซัพพลายในเรื่องของทองแดงอาจจะเริ่มขาดก็ได้ค่ะวีคที่แล้วนะคะราคาทองแดงเนี่ยแต่ล่าสุดอยู่ที่ 6.58ดอลลาร์ต่อปอนด์ซึ่งมันไม่ใช่ราคาที่แพงแต่มันคือสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยบางอย่างในโลกกำลังไม่พอใช้ค่ะนักวิเคราะห์ต่างมองว่ามันไม่ใช่แค่วัฏจักรเศรษฐกิจธรรมดาแต่การที่ราคาทองแดงเนี่ยขึ้นมาถึงบวก 75% นะคะจากปี2023แล้วก็ยังต่อเนื่องบวก 40% ตลอด12เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือการโชว์ให้เห็นว่ามันขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีแรงซื้อจริงนะคะไม่ใช่ขึ้นระยะสั้นจากข่าวเขาก็บอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือกำลังจะมีดีมานด์ใหม่นะกับซัพพลายเก่านะคะซึ่งเขาก็บอกว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยดีมานด์เนี่ยความต้องการเนี่ยพุ่งจากหลากหลายทิศทางนั่นก็คือทั้ง data center นะคะสำหรับ AI ที่ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลแปลว่าต้องใช้สายไฟหม้อแปลงต่างๆต้องใช้ทองแดงเป็นแกนหลักทั้งนั้นค่ะการเติบโตของ AI ไม่ได้อยู่แค่ซอฟต์แวร์แต่ก็ต้องใช้ทองแดงเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยก็กำลังจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดอย่างพลังงานสะอาดเองก็ต้องใช้ทองแดงรถ EV เขาก็บอกว่าใช้ทอง

0: แดงมากกว่ารถน้ำมันหลายเท่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจีนยังคงเป็นผู้บริโภคทองแดงมากกว่าครึ่งของโลก inventory ต่างๆสินค้าในคลังตัวเองของจีนกำลังลดลงนักวิเคราะห์ก็มองว่าตอนนี้เนี่ยทองแดงกำลังมีค่าขึ้นมานะคะเพราะว่าอาจจะไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลานั่นเองก็ต้องรอติดตามต่อไปกับเรื่องของทองแดงว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
10: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
0: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะจากญี่ปุ่นคุณลีนาพร้อมแล้วนะคะที่จะพาเราไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นค่ะไปคุยกับเธอกันค่ะ
11: Good morning world
12: Hello
13: Ohayou gozaimasu
14: Ohayou gozaimasu Good morning
12: Morning
13: Good morning
0: Welcome to the show
14: Hi but I cannot see your face
0: Okay maybe we figure itOkay, but you can listening our voice yes. clearly, right?
14: Yes.
0: Okay.
13: How's the weather today?
14: It is really good. It's like 30 degrees. The hottest temperature, it's going to be like 30 degrees. So in Japan, it is really hot. But maybe compared to Thailand, it's not that hot.
13: It's still spring, right?
14: It is still spring, so we are really afraid of summer.
13: So, God bless you.
0: Yeah.
14: Thank you.
0: Did you have a good week? Golden Week just wrap up.
14: Yes, we did. But I didn't have my day off, though.
0: Ah.
14: I just kept working. Yeah, busy
0: just like
14: girl.
0: Us. No day off.
14: No day off.
0: Yeah.
13: Your two topics quite...interesting. So let's start from the Calbee.
14: Okay. Calbee to sell potato chips in monocle packaging due to naphtha shortage. Japan's leading potato chip maker Calbee will start selling some of its potato chip products in black and white packaging due to a tighter supply of oil-derived naphtha stemming from the Middle East conflict, put sources familiar with the matter said last Monday.Naphtha is commonly used as a printing ink solvent. The company has already notified retailers of the change, other sources in the retail industry said. The bicolor packaging will be used for its main products, including

0: potato chip อาหารหรือว่าแผ่น
1: ขนมข้าวเกียบอ่ะข้าวเกียบข้าวเกียบมันฝรั่งของเขา
0: ใช่ค่ะจากเดิมก็จะแบบเป็นมีสีสันใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่นอนนะคะว่าจะออกตลาดออกสู่ตลาดวันไหนเนี่ยถุงข้าวถุงขนมของบริษัทคาร์บี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีสันมาเป็นสีขาวดำนั่นก็เป็นเพราะว่าขาดวัตถุดิบตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะในการเป็นตัวทำละลายนะคะนั่นก็คือน้ำมันนาฟตานะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะที่ทำให้บริษัทเนี่ยต้องรีบปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์นะคะของแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ประกาศไปยังบริษัทคู่ค้าแล้วนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เมื่อสักครู่นี้เจเจถามว่าการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะคะจะหมายความว่าประเทศอื่นๆเนี่ยต่างประเทศตลาดต่างประเทศจะได้เห็นแพ็กเกจจิ้งในรูปแบบใหม่นี้หรือไม่นะเป็นโมโนโครมแบบนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยนะคะก็น่าจะเป็นแรร์ไอเทมเน
1: า
0: ะ
1: จริงนะเพราะไอ้เจ้าสารนาฟตาเนี่ยก็คือเหมือนมีผลต่อการเอามาผลิตน้ำหมึกน
0: ะ
1: มันก็เลยขาดแคลนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าไทยก็อาจจะมีบ้างคือเหมือนกับถ้าเกิดนำเข้าอ่ะร้านขนมที่เป็นนำเข้าจากของญี่ปุ่นก็ไม่แน่อาจจะเห็นแต่ที่บ้านเราผลิตเองได้เป็นมาแบบซื้อลิขสิทธิ์ก็คงจะยังไม่ใช่ขาวดำหรือว่าเราจะขาดแคลนหรือเปล่าอาจจะยังไม่รู้ลดต้นทุน
0: ที่แน่นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าผลกระทบจากสงครามหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะเศรษฐกิจทั่วโลกภาวะช็อกน้ำมันทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีน้ำมันปิโตรเลียมเป็นสารตั้งต้น
1: ค่ะใครจะคิดตอนนี้มาถึงสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอะไรแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่คุณลินาอัปเดตกับเรื่องของแผนฉลองวันแม่นะคะเขาก็มีการสำรวจแหละไปพบกันนะคะว่า 60% เนี่ยของชาวญี่ปุ่นนะคะก็ 60% มีแผนที่จะทำสิ่งพิเศษให้แม่นะคะในวันแม่ปีนี้นะคะกลุ่มใหญ่ที่สุดเขาไปทำสำรวจ 21% เนี่ยเลือกที่จะมอบขนมหวานตามมาด้วยคนที่เลือกดอกไม้อีก 17.6% นะคะแล้วก็อีก 14.4% บอกว่าจะบอกรักไม่ใช่จะขอบคุณด้วยคำพูดค่ะนะคะ
0: เขาก็มีการสำรวจไปสำรวจความคิดเห็นของคุณแม่บ้างนะคะว่าวันแม่อยากได้อะไรนะฮะปรากฏว่าส่วนใหญ่ของคุณแม่นะคะที่ตอบแบบสอบถามนะคะก็คือมากถึง 31.7% นะคะบอกว่าแค่ลูกมาบอกขอบคุณหรือว่ามาแสดงความรักผ่านคำพูดเนี่ยแค่นี้แม่ก็พอใจละนะคะรองลงมาก็คือจะดีใจมากเลยถ้าลูกแบบว่ามีขนมมีของหวาน
1: เล
0: ็กๆน้อยๆมาให้นะคะแล้วก็อีก20%กว่าค่ะบอกว่าในวันแม่เนี่ยสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดก็คือการที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าในแง่ของงบประมาณเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะสำรวจลึกเหมือนกันนะคะงบประมาณเนี่ยในการใช้จ่ายก็ยังคงเดิมแม้ว่าตอนนี้จะภาวะเงินเฟ้อนะคะเฉลี่ยนะคะเขาก็บอกว่าประมาณเฉลี่ยของผู้ที่เหมือนเตรียมแผนฉลองวันแม่เนี่ยนะคะก็จะใช้บัดเจ็ตอยู่ที่ประมาณ 5,000 เยนนะหรือประมาณอัน 1,100 บาทก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วโดย 70% นะคะของผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยก็บอกว่าจะรักษางบประมาณไว้เท่าเดิมค่ะซึ่งวันแม่ปีนี้ของเขาก็คือตรงกับช่วงโกลเด้นวี
0: คค่ะ
1: เมื่อกี้คุณลีน่าบอก12เมษ
0: าย
1: นนะคะใช่ไหมคะใช
0: ่ 10... วันที่10
1: วันที่10เทนส์เมษนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าของประเทศเขาก็เหมือนมีให้ดอกไม้แบบดั้งเดิมแต่ว่าจะไม่ได้มีดอกไม้เฉพาะพิเศษเหมือนบ้านเราที่เป็นดอกมะลิแต่จะเน้นเป็นสี
0: สีที่ส่วนใหญ่เขาจะมอบให้ในวันแม่นะคะให้กับคุณแม่ก็คือสีขาวและสีชมพูนะคะแต่ว่าไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นดอกอะไรนะคะแล้วก็ถ้าถามไปถึงเรื่องงบประมาณนะคะที่ลูกแต่ละคนเนี่ยค่ะใช้จ่ายไปในวันแม่นะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ 5,102 เยนนะคะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 1,000 บาทใช่ค่ะ 1,100 บาทแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เขาพูดถึงก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือช่วงวันแม่ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังพอได้เห็นยังพอได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่เรียกว่าฮานามินะฮะก็คือไปดูดอกซากุระบานใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่างบประมาณในการที่จะ

0: ไปทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็ลดลงด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยที่คนญี่ปุ่นนิยมนะก็คือไปดูฮานามิแล้วก็มีการรับประทานอาหารปิกนิกนะคะใต้ต้นซากุระกันด้วยนะตอนนี้งบประมาณในส่วนเนี้ยก็ลดลงนะคะจากการสำรวจก็พบว่ามันลดลงและรวมไปถึงค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดหาของขวัญให้คุณแม่เนี่ยก็อยู่ในวงที่จำกัดมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะค่ะไฮไลท์ก็คือแต่ไฮไลท์ก็คือคุณแม่เนี่ยลูกคิดว่าแม่อยากได้ของขวัญแต่จริงๆแล้วแม่อยากได้แค่คำขอบคุณเท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ค่ะที่น่าสนใจก็คือเนี่ยแหละที่บอกว่า31.7% นะคะอยากได้คำพูดนะคะจากลูกๆนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง 23.2% เนี่ยบอกว่าอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุดอย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะ
1: ค่ะก็เป็น2ข่าวนะคะจากประเทศญี่ปุ่นที่พวกเรานำมาฝากกันในวันนี้นั่นเองคุณลิน่าสายตรงมาเลยค่ะ
0: ค่ะมาที่ยังมีเวลานะคะพาไปดูข่าวในอาเซียนกันบ้างนะคะน้องแพตตี้คุณผู้ฟังคะการเมืองมาเลเซียค่ะก็ตอนนี้กำลังร้อนแรงแล้วก็เข้มข้นอย่างมากนะคะถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยถึงกับขู่เลยนะว่าพร้อมที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะหรือที่เรียกกันว่า snap election นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดรอยร้าวขึ้นค่ะในฝั่งของรัฐบาลนะคะเรียกได้ว่าขาดเอกภาพละในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมีส.ส.นะคะในกลุ่มพรรคอัมโนเนี่ยประกาศถอนการสนับสนุนนะฮะมุขมนตรีแห่งรัฐนะคะและคือสองคนเนี่ยประกาศถอนตัวเลยนะคะก็ทำให้นายกอันวาอิบราฮิมเนี่ยต้องออกมาส่งสัญญาณเตือนอย่างแข็งกร้าวนะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ค่ะนายกอันวาอิบราฮิมนะคะประกาศว่าพร้อมที่จะทูลเกล้าขอรับพระบรมราชานุญาตยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดถ้าหากว่าเกิดรอยร้าวจนไม่สามารถที่จะรักษาข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพเอาไว้ได้นะคะอันนี้เนี่ยอันวาบอกว่าถ้ามีการละเมิดข้อตกลงที่เคยทำไว้ร่วมกันการเลือกตั้งใหม่จะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่ในรัฐยะโฮหรือว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้นแต่จะครอบคลุมไปถึงรัฐสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นในกรีเซมเบรันนะคะสลังงอปะหังและปีหนังค่ะนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลจะไม่ยอมจำนนต่อคำขู่บังคับจากขั้วการเมืองหรือว่ามุ้งใดๆ แต่ถ้าว่าเป็นการเจรจาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อหาทางออกร่วมกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังค่ะอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีส.ส. 2คนนะคะจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะฮารัปปันเนี่ยค่ะประกาศยุติการให้การสนับสนุนมุขมนตรีแห่งรัฐนะที่เขาเนี่ยสังกัดอยู่ค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICS กันหน่อยดีกว่าค่ะที่จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะปิดฉากลงไปเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแต่กลับไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้ค่ะทำไมถึงจบลงแบบไม่มีแถลงการร่วมนะคะสาเหตุหลักก็คือมาจากความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในอิหร่านนั่นเองค่
0: ะ
1: โดยอิหร่านต้องการให้กลุ่ม BRICS เนี่ยประณามสงครามของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลที่กระทำต่ออิหร่านนะคะพร้อมทั้งกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการปฏิบัติการต่างๆด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีการมีประเทศสมาชิกรายหนึ่งได้ขัดขวางเนื้อหาบางส่วนของการออกแถลงการซึ่งความขัดแย้งระหว่างชาติสมาชิกที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้นี้ค่ะทำให้ท้ายที่สุดแล้วค่ะอินเดียในฐานะเจ้าภาพต้องออกเอกสารเป็นเพียงแถลงการสรุปจากประธานการประชุมหรือว่า share statement แทนนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่มันแตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยอิหร่านเขายังระบุค่ะว่าการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนโจมตีในดินแดน UAE นั้นเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของทหารอเมริกันเท่านั้นไม่ได้ต้องการที่จะมีปัญหากับ UAE แต่ในขณะที่ UAE นะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่แบบบอกเขาว่าเหมือนเขาร่วมปฏิบัติการอะไรต่างๆแล้วก็ประณามเหตุการณ์นะคะที่มุ่งไปที่พลเรือนแล้วก็การทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ย้ำนะคะว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถเต็มที่ในการปกป้องนะคะพื้นที่ของตนเองถ้ามีการรุกรานเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยมันตกลงกันไม่ได้แล้วก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ขนาดการประชุมมันก็ยังไปต่อไม่ได้เลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะทางการอิหร่านโดยนายรัฐมนตรีนะคะคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังประกาศด้วยซ้ำนะคะว่าอิหร่านเนี่ยพร้อม

0: พร้อมที่จะปฏิบัติการตอบโต้อย่างถึงที่สุดนะคะถ้าหากว่าสหรัฐยังไม่สามารถที่จะยุติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่โต๊ะการเจรจากันได
1: ้ค่ะก็สหรัฐก็คงอยากจะเร่งเจรจาให้จบแหละแต่มันไม่จบเนี่ยสินะคะ
0: เพราะว่าตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะก็คือชาวบ้านนะทั้งคนอเมริกันแล้วก็พลเมืองโลกนั่นแหละค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้นะคะไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างเห็นข่าวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือทางการอินโดนีเซียค่ะประกาศเลยนะคะว่าจะให้การเรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานค่ะนะคะเป็นหลักสูตรภาคบังคับเลยล่ะนะคะสำหรับเด็กชั้นป.3เป็นต้นไปนะคะโดยโครงการนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะคะ2027ก็คือ2570นะคะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบข้างบ้านเพื่อนเราบ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กนะคะมากยิ่งขึ้นนะอย่างเวียดนามก็เช่นกันนะคะล่าสุดก็เป็นอินโดนีเซียนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซียค่ะประกาศเลยนะคะว่าจะทำให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาในหลักสูตรบังคับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปตั้งแต่ปีการศึกษา2570เป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นการประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลอินโดนีเซียโดยเฉพาะเลยทีเดียวเพราะเขามองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษนะคะว่าจะต้องเรียนกันแบบเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็น
1: ภาษาแม่เป็นภาษาแม่
0: ใช่
1: จะพยายามผลักดันอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะโอเคค่ะข่าวต่อไปค่ะเดี๋ยวให้พาไปดูกันข่าวที่ประธานาธิบดีรัสเซียนะคะวลาดิเมียร์ปูตินเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสปป.ลาวทองลุนนะคะในกรุงมอสโกอย่างอบอุ่นมากดีกว่าค่ะโดยไฮไลท์สำคัญในการเยือนครั้งนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเพื่อที่จะไปร่วมพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะ Victory Day นะคะโดยท่านทองลุนเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองครบรอบ81ปีวันแห่งชัยชนะณจตุรัสแดงเพื่อระลึกถึงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความสัมพันธ์ทางทหารและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานระหว่าง2ประเทศก็คือรัสเซียแล้วก็สปป.ลาวนั่นเองค่
0: ะ
1: แล้วก็2ก็คือมีการหารือระดับทวิภาคีนะคะตอกย้ำความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือในหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแล้วก็การค้านะคะปูตินระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยมีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเพิ่มขึ้น2เท่านะคะจากปีในปี68แล้วก็มุ่งหวังว่าจะขยายความร่วมมือเพิ่มเติมด้านพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีมีการสานต่อบทสนทนาในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็ความสนใจของสปป.ลาวในด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติค่ะด้านการศึกษาและก็วัฒนธรรมรัสเซียยังคงให้ทุนนะคะการศึกษาแก่นักศึกษาสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนะคะสาขาการแพทย์วิศวกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะซึ่งการเยือนครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำนโยบายต่างประเทศของสปป.ลาวที่ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียท่ามกลางความขัดแย้งในช่วงนี้นะคะโดยความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศเนี่ยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพความเคารพแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะนอกจากนั้นรัสเซียยังคงเตรียมนะคะส่งน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรอดแรกให้กับสปป.ลาวนะคะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะด้วยขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ด้านโลจิสติกอยู่เนื่องจากสปป.ลาวเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าถึงได้ยากเพราะว่าไม่ติดทะเล จึงอาจจะใช้การขนส่งผลิตภัณฑ์นะคะผ่านท่าเรือของเวียดนามนะคะแทนที่มีรัฐวิสาหกิจสปป.ลาวเอเชียโทรคมนาคมเนี่ยซึ่งเป็นกระทรวงป้องกันประเทศของสปป.ลาวถือหุ้นอยู่ 100% เป็นผู้บริหารแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดพลังงานของรัสเซียด้วยนั่นเองค่ะที่จะแบบดันมานะคะที่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ผ่านมานะคะสปป.ลาวเนี่ยเป็นประเทศต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากไทยจีนแล้วก็เวียดนามคือเป็นผู้ส่งออกหลักไปให้สปป.ลาวแต่เมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยแน่นอนค่ะสปป.ลาวก็จำเป็นต้องหาแสวงหาประเทศที่มีน้ำมันที่จะสามารถส่งให้ตัวเองได้ก็เป็นรัสเซียนั่นเอง
0: ค่ะมาดูกันบ้างนะคะอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะลองทายกันดูนะคะว่าเมืองไหนเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้ามากที่สุดในโลกถ้าเป็นน้องแพตตี้
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ คุณผู้ฟังล่ะคะ

0: ลองส่งคำ
1: ความคิดเห็นไอเดียมาได้
0: เข้ามาได้นะคะแต่ว่าผลการสำรวจล่าสุดจากนิตยสารไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Time Out น
1: ะ
0: เขาไปสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยตามเมืองใหญ่ๆหลายหมื่นคนทั่วโลกผลปรากฏว่าปีนี้2026หรือว่า2569เนี่ยนะคะเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้ามากที่สุดคือเดินไปไหนก็สะดวกสบายมันเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างดีคือกรุงโซล
1: เกาหลี
0: ใช่เกาหลีค่ะนะคะคว้าอันดับ1ไปครองอันดับ2คือเมืองเอดินเบิร์กนะคะในสหราชอาณาจักรอันดับ3คือนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้มาดูกันบ้างนะว่าคนที่เขาตอบว่าเมืองที่ฉันอาศัยอยู่เนี่ยซึ่งก็คือกรุงโซลเนี่ยดีต่อการ
1: ดีต่อเขาหรือเปล่า
0: ดีต่อเขาในการเดินเท้าแบบไหนบ้างนะคือผลการสำรวจส่วนใหญ่ออกมาในระดับดีหรือไม่ก็สุดยอดมากๆนะคะบอกว่าเมืองที่เขาอยู่เนี่ยเดินง่ายนะคะแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และย่านการค้าเข้าด้วยกันในระยะเดินถึงแล้วก็ทางเดินเนี่ยก็เชื่อมต่อนะฮะรวมทั้งมีการวางจัดวางทางเท้าได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรระเกะระกะเอ๊ะอันนี้พูดแล้วนึกถึง
1: นึกถึง
0: นึกถึงเน
1: า
0: ะ น
1: ึ
0: กถ
1: ึงบ้านเรา
0: ใช่ค่ะ คือทางเดินทางเท้าของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรระเกะระกะนะคะ ไม่มีใครมาใช้ประโยชน์จากฟุตบาทเอาพูดง่ายๆหรือว่าทางเท้านะคะไปในประโยชน์ส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เขาเนี่ยสามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นรถนะคะไม่ต้องใช้ยานพาหนะอื่นๆเลยอย่างเช่นนะคะทางเดินเนี่ยมันสามารถเชื่อมระหว่างย่านเมียงดงนะอินซาดงแล้วก็หมู่บ้านโบราณเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากๆแถมโครงสร้างพื้นฐานก็ดีด้วยนะคะระบบข้ามถนนมีประสิทธิภาพมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ว่าจะสำหรับชาวเมืองหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเมืองที่เดินง่ายหรือว่าเป็นมิตรต่อคนเดินเท้ามากที่สุดในโลกไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเมืองเล็กๆนะแต่เมืองใหญ่อย่างกรุงโซลก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกันอันนี้มันก็เป็นผลมาจากการบริหารจัดการของภาครัฐนั่นแหละค่ะ
1: อืมค่ะก็น่าไปเที่ยวลากกระป๋องลากกระเป๋าอะไรสะดวกสบายนะคะต่อเนื่องกันนะคะอีกหนึ่งข่าวตอนนี้จะยังอยู่ที่สปป.ลาวกันนะคะจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวของเขากันบ้างค่ะอุ๊ยใช่การท่องไม่ใช่ก่อนไปดูเรื่องการท่องเที่ยวไปดูเรื่องพลังงานของสปป.ลาวกันนะคะสปป.ลาวอ๋อไม่ใช่จากเรื่องของพลังงานมาที่การท่องเที่ยวถูกต้องแล้วค่ะล่าสุดรัฐบาลสปป.ลาวนะคะออกมาตรการใหม่นะกำหนดคุมเข้มนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเขาค่ะโดยออกกฎให้ผู้ประกอบการทัวร์ที่จะพาคนไปเที่ยวที่สปป.ลาวเนี่ยจะต้องแนบหลักฐานการจองโรงแรมครบทุกคืนเมื่อพานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยจีนแล้วก็เวียดนามเนี่ยต่อไปนี้จะไปต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมนะคะจากเดิมที่นักท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์เนี่ยเพียงแค่ระบุชื่อโรงแรมเนาะลงในแผนการท่องเที่ยวแผนการเดินทาง itinerary เท่านั้นแต่ว่ากฎใหม่นี้เนี่ยจะทำไม่ได้แล้วนะคะคุณจะต้องแนบค่ะแนบเอกสารการจองจริงเป็นไฟล์ PDF ครอบคลุมการพำนักทุกคืนเพื่อใช้ประกอบการอนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศนะคะวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเพื่อที่จะยกระดับนะคะการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็จัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกฎนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพร้อมกำชับให้ธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะด้วยสปป.ลาวนะคะยังคงมีอัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่ฟื้นตัวจากโควิด-19 นะคะปี68เนี่ยสปป.ลาวต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 4.58 ล้านคนเพิ่มขึ้นนะคะจากปี67ถึง 11% นั่นเอง
0: ค่ะน่าสนใจมากนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเกร็ดเก็บตกการประชุมสุดยอดทรัมป์สีนะคะมารอคุณผู้ฟังอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะพบแล้วก็พบกับคุณภากรกัตรีได้ในช่วงเจาะลึกอาเซียน 7:15 ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎานค่ะ
2: และแล้วก็แพทตี้อนัญญพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: นี่ตั้งแต่เช้าก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ขอให้
1: เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังได้พบแต่เรื่องดีๆนะคะน่ะมาต่อกันหรือว่าเราจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดี
2: ได้ทักทายก่อนได้เลยนะคะ
1: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcord News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะสวัสดีคุณวรวุฒิคุณยุทธพงศ์ค่ะโอ้คุณยุทธพงศ์รายงานสภาพอากาศมาด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะบอกว่าเช้าวันนี้ที่อำเภอเชียงคำพะเยา24องศาเซลเซียสฝนตกปล่อยๆค่ะแถวบ้านนี่คือมีฟ้าครึ้มมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ตกสักทีได้แต่เฝ้าร
2: อ
1: ค่ะสวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมูค่ะคุณหมูบอกว่าอุดรธานีเช้านี้26องศาเซลเซียสมีฝนตกโอหลายพื้นที่มีฝนตกนะคะคุณชนยุทธที่ทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเช้านี้24องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณพัทรนิดด้วยค่ะน้องแพตตี้เห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
2: คุณอาคเนย์บอกว่าวันนี้เปิดเทอมแล้วนะคะก็ขับรถ
1: ด้วยความ
2: ต้องถือเวลานะคะ
1: ใช่ใ
2: ช่นะคะเด็กๆอาจจะตื่นเต้นไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็อาจจะขับรถยังอาจจะแบบว่างงๆอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์แชทก็ขอบคุณคุณวิสิทธ์ค่ะคุณอทวราคุณสุภชัยคุณธีรพลคุณจิรพันธ์นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้กันนะคะสวัสดีวันจันทร์กันเข้ามา
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
1: ค่ะคุณชวรีนะคะบอกว่าเชียงใหม่คึกคักมากเลยตอนนี้ประเพณีใส่ขันดอกเหลืออีก2วันค่ะนะฮะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะฮะอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN ทางวิทยุด้วยนะฮะจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยหลายๆท่านนะคะก็ติดตามรายการนี้ผ่านช่องทางวิทยุด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเตรียมเอาไว้นะคะหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่าสักทีนึงนะคะเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนนะคะ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้ได
2: ้
1: วันนี้มีเวลานะคะทราบหรือไม่คะว่าจำนวนประชากรเด็กในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะปีนี้เนี่ยจากการสำรวจสถิตินะคะพบว่าจำนวนประชากรเด็กลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วค่ะทำสถิติใหม่ที่เรียกกันว่า new low นะฮะเหลือเพียงแค่13,290,000คนเท่านั้นเองนะคะลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้350,000คนถือได้ว่าเป็นสถิติเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำที่สุดนะคะเป็นประวัติการค่ะนี่ก็เป็นการรายงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอัตราของเด็กนะคะที่มีอายุต่ำกว่า15เนี่ยลดลงถึง 0.3% นะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด